0: ระไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอภรณ์สถานพระราชวังดุสิตวันเสาร์ที่19กันยายน2569เช้าพระสงฆ์ถวายพรพระรับพระราชทานปิ่นโตพัฒนาหารพระสงฆ์47รูปสวดมาติกาสดับปกรณ์พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมการแต่งกายแต่งเครื่องแบบเต็มยศไว้ทุกสายสะพายจุลจอมเกล้าผู้เข้าเฝ้าแต่งเครื่องแบบเต็มยศไว้ทุกสายสะพายจุลจอมเกล้าหรือมงกุฎไทยสำนักพระราชวังวันที่7กันยายนพุทธศักราช2569
1: วันนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819และ891 KHz จะเป็นแม่ข่ายให้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในภูมิภาคของกรมประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือสถานีวิทยุกระจายเสียงทุกสังกัดทั่วประเทศร่วมถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน100วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยา
0: ปัจจุบันเดินหน้าต่ออายุโครงการไทยช่วยไทย plus เฟส2ด้านกระทรวงพาณิชย์เตรียมเสนอแพ็กเกจมาตรการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเสริมแรงเศรษฐกิจไทยไตรมาสสุดท้ายของปี
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงการต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟสที่2ว่านายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้รายงานรายละเอียดของโครงการให้ทราบแล้วโดยรายละเอียดเกี่ยวกับเงื่อนไขและรูปแบบการดำเนินโครงการขอให้นายเอกนิติเป็นผู้แถลงอย่างเป็นทางการพร้อมระบุว่าเรื่องดังกล่าวถือเป็นข่าวดีสำหรับประชาชนซึ่งจะมีทั้งโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟสที่2และโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่จะต้องครอบคลุมไม่ทั่วถึงรัฐบาลได้จัดสรรวงเงินสำหรับโครงการไว้แล้วเนื่องจากมีประชาชนบางส่วนไม่ได้มาขึ้นทะเบียนจึงทำให้มีวงเงินเหลือประมาณ 40,000 ล้านบาทรัฐบาลจึงมีแนวทางนำวงเงินดังกล่าวมาใช้ในการกระตุ้นเศรษฐกิจและช่วยลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนเพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณเกิดประโยชน์และมีความคุ้มค่ามากที่สุด
3: ผมก็ให้ความเห็นชอบในหลักการไปแล้วนะครับก็เดี๋ยวรอให้ท่านเป็นคนแถลงนะเพราะเราไม่ก้าวก่ายงานกันแต่ว่าก็เรียนไว้ว่าเป็นข่าวดีนะครับแล้วก็ไอ้รูปแบบจะเป็นยังไงเดี๋ยวรอท่านเอกนิติมาแถลงอย่างเป็นทางการนะครับไทยช่วยไทยพลัสแล้วก็บัตรสวัสดิการนะครับก็ครอบคลุมให้ทั่วถึง
2: ขณะที่นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการหารือเพื่อจัดทำมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมโดยจะออกมาในรูปแบบแพ็กเกจของกระทรวงเศรษฐกิจซึ่งจะต้องพิจารณาภาพรวมทั้งหมดเพื่อรองรับตัวเลขเศรษฐกิจในไตรมาสสุดท้ายของปี2569
4: ตอนนี้กำลังดำเนินการอยู่กำลังคุยกันอยู่ค่ะคงต้องมองทั้งภาพรวมของรัฐบาลอยู่แล้วค่ะเพราะว่าท่านรองนายกก็ออกมาพูดแล้วเกี่ยวกับเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสใช่ไหมคะที่จะต่อไปอีก2เดือนใช่ไหมคะก็คงจะต้องดูให้ครอบคลุมทั้งหมดทุกกระทรวงค่ะ
2: ด้านนายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้เงินกู้ได้พิจารณาและเห็นชอบโครงการไทยช่วยไทยพลัสเรียบร้อยแล้วโดยขั้นตอนต่อไปทางกระทรวงการคลังจะนำเสนอรายละเอียดโครงการเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีโดยงบประมาณที่นำมาใช้ดำเนินโครงการคณะกรรมการได้พิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบแล้วยืนยันว่าไม่มีปัญหาเรื่องการจัดสรรงบประมาณแต่อย่างใดปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติเห็นชอบปรับลดค่า FT งวดเดือนกันยายนถึงธันวาคมนี้เพื่อลดค่าครองชีพประชาชนพร้อมขยายโครงการโซล่าภาคประชาชนเพิ่มเป้า 10,000 เมกะวัตต์หนุนสัญญาขายไฟนาน20ปีนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติหรือกพช.มีมติเห็นชอบมาตรการลดภาระค่าใช้จ่ายด้านพลังงานให้ประชาชนในงวดเดือนกันยายนถึงธันวาคม

0: ์ในอัตรารับซื้อ2บาท20สตางค์ต่อหน่วยพร้อมขยายระยะเวลารับซื้อจากเดิม10ปีเพิ่มเป็น20ปี
1: แม้ว่าค่าฝุ่นละออง PM 2.5 ในพื้นที่ภาคใต้ขณะนี้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานและมีแนวโน้มลดลงแล้วแต่ประเทศอินโดนีเซียยังพบจุดความร้อนเกิดขึ้นกว่า 4,500 จุดจึงจำเป็นต้องเฝ้าระวังและติดตามกลุ่มหมอกควันข้ามแดนที่อาจกลับมาส่งผลกระทบต่อภาคใต้ได้อีกนายสุรินทร์ วรกิจธรรมรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษกล่าวว่าศูนย์สื่อสารการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศติดตามสถานการณ์วิกฤตหมอกควันข้ามแดนในพื้นที่ภาคใต้ต่อเนื่องภาพรวมคุณภาพอากาศและหมอกควันข้ามแดนในพื้นที่พบค่าฝุ่นรายชั่วโมงในทุกพื้นที่มีแนวโน้มลดลงต่อเนื่องโดยฝุ่นละออง PM 2.5 มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทุกสถานีขณะที่ประเทศอินโดนีเซียยังคงพบจุดความร้อนกว่า 4,538 จุดจึงจำเป็นต้องเฝ้าระวังและติดตามกลุ่มหมอกควันข้ามแดนจากอินโดนีเซียที่อาจจะกลับมาส่งผลกระทบต่อภาคใต้ของประเทศไทยประกอบกับกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตั้งแต่เมื่อวานนี้ถึงวันพรุ่งนี้โดยเฉพาะภาคใต้หลายจังหวัดจะมีแนวโน้มเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากซึ่งเป็นผลดีและจะช่วยบรรเทาปัญหาหมอกควันจากอินโดนีเซียได้
0: กรมการขนส่งทางบกเตือนผู้ขับรถรับจ้างทุกรายต้องมีใบอนุญาตขับรถสาธารณะอย่างถูกต้องภายในวันที่30กันยายนนี้พร้อมเปิดให้บริการพิเศษด้านใบอนุญาตขับรถสาธารณะนอกเวลาราชการเฉพาะวันเสาร์คือในวันนี้และวันที่26กันยายนนายสรพงษ์ไพฑูรย์พงษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางบกเปิดเผยว่ากรมการขนส่งทางบกกำหนดให้ผู้ขับรถทุกรายต้องมีใบอนุญาตขับรถสาธารณะอย่างถูกต้องภายในวันที่30กันยายนนี้จึงเปิดให้บริการพิเศษด้านใบอนุญาตขับรถสาธารณะนอกเวลาราชการกรณีทำใหม่และต่ออนุญาตใบขับขี่รถสาธารณะเฉพาะวันเสาร์ในวันนี้และวันเสาร์ที่26กันยายนเวลา 8:30 นถึง 15:30 นณสำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่5สำหรับผู้ที่ต้องการเข้ารับบริการจะต้องผ่านการอบรม e-learning ทางเว็บไซต์ www.dlt-elearning.com มาเรียบร้อยแล้วโดยสามารถ walk in เข้ารับบริการได้ทันทีกรณีขับรถแท็กซี่ให้เตรียมรูปถ่ายเสื้อคอปกสีพื้นขนาด3นิ้วจำนวน3รูปสำหรับทำบัตรประจำตัวผู้ขับรถด้วยทั้งนี้ผู้ที่ยังไม่ดำเนินการให้ถูกต้องภายในกำหนดจะมีความผิดตามกฎหมายสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมการขนส่งทางบก1584
1: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแนะนำประชาชนวางแผนกระแสเงินสดก่อนเกษียณคำนวณรายได้ที่ต้องการวางแผนการออมและการลงทุนระยะยาวนายอัศเดชคงสิริกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกล่าวปาฐกถาพิเศษเรื่องตลาดทุนไทยมุ่งสร้างโอกาสเกษียณที่มั่นคงสำหรับทุกคนโดยระบุว่าการวางแผนเกษียณควรเริ่มจากการคำนวณความต้องการกระแสเงินสดหรือรายได้ต่อเดือนเพื่อมีคุณภาพชีวิตตามที่ต้องการแล้วจึงวางแผนการออมและการลงทุนให้สอดคล้องกับเป้าหมายเนื่องจากการฝากเงินเพียงอย่างเดียวหากได้รับดอกเบี้ยประมาณร้อยละหนึ่งหรือต่ำกว่าอาจต้องใช้เงินต้นจำนวนมากเพื่อสร้างรายได้ที่เพียงพอการลงทุนอย่างสม่ำเสมอและมองระยะยาวจึงมีความสำคัญทั้งนี้การลงทุนยังมีความผันผวนจึงควรกระจายความเสี่ยงและสามารถเพิ่มทางเลือกด้วยการลงทุนในต่างประเทศพร้อมเตือนให้ระมัดระวังการหลอกลงทุนโดยเฉพาะข้อเสนอที่ให้ผลตอบแทนสูงเกินจริงและควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุนทุกครั้ง
2: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
3: เรียนฟรีจะฟรีจริงไหมครูจะมีเวลาสอนมากขึ้นหรือเปล่าและเด็กทุกคนจะได้เรียนในแบบที่เหมาะสมกับตัวเองหรือไม่วันนี้ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่กำลังเข้าสู่ช่วงรับฟังความคิดเห็นรายมาตราโดยมี7เรื่องสำคัญที่ประชาชนควรจับตา 1. เรียนฟรีต้องเรียนฟรีจริงไม่ผลักภาระค่าใช้จ่ายให้ครอบครัว 2. เด็กทุกคนต้องเข้าถึงการศึกษาอย่างเท่าเทียม 3. ลดงานเอกสารคืนเวลาให้ครูได้สอน 4. ผู้เรียนผู้ปกครองต้องมีส่วนร่วม 5. เปิดทางให้นักเรียนตามความถนัดไม่จำเป็นต้องเหมือนกันทุกคน 6. ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและ 7.

0: โรงเรียนมีความคล่องตัวปรับการจัดการศึกษาให้เหมาะกับบริบทของตนเองแต่สิ่งสำคัญที่สุดคือสิ่งที่เขียนไว้ในกฎหมายต้องเกิดขึ้นจริงในห้องเรียนวันที่19กันยานี้จะมีเวทีรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างกฎหมายฉบับนี้เพราะอนาคตการศึกษาไทยไม่ใช่เรื่องของใครคนใดคนหนึ่งแต่เป็นเรื่องของพวกเราทุกคนสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
1: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
3: เจ็ดนาฬิกาสิบหกนาทีต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่ากระทรวงการต่างประเทศรัสเซียที่เรียกตัวนางดาเนโคลาเคียอุปทูตอังกฤษประจำรัสเซียเข้าพบเมื่อวานนี้เพื่อประท้วงกรณีที่รัฐบาลอังกฤษภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรีแอนดี้เบิร์นแฮมเพิ่มการจัดหาอาวุธยุทโธปกรณ์ให้แก่ยูเครนที่จะนำไปใช้สำหรับการต่อต้านการรุกรานของรัสเซียโดยกระทรวงการต่างประเทศรัสเซียเน้นย้ำว่าการกระทำดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าอังกฤษต้องการให้สงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนดำเนินต่อไปและทวีความรุนแรงขึ้นด้านโฆษกกระทรวงการต่างประเทศอังกฤษกล่าวหาว่าการที่ทางการรัสเซียเรียกตัวเจ้าหน้าที่ทางการทูตของอังกฤษมีจุดประสงค์เพื่อพยายามเบี่ยงเบนความสนใจจากการที่รัสเซียรุกรานยูเครนและทำลายความน่าเชื่อถือของอังกฤษบนเวทีโลกความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังรัฐบาลอังกฤษประกาศจัดสรรงบประมาณมูลค่า100ล้านปอนด์ให้แก่ยูเครนเมื่อวันที่8กันยายนที่ผ่านมาเพื่อยกระดับขีดความสามารถการป้องกันภัยทางอากาศของยูเครนในช่วงฤดูหนาวนี้
4: นายยายาซารีโฆษกของกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านออกแถลงการผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย X เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่ากองทัพซาอุดีอาระเบียเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศจำนวน26ครั้งในเมืองตาอีสทางตะวันตกของเยเมนในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาพร้อมกันนี้ยังอ้างว่ากองทัพซาอุดีอาระเบียโจมตีฐานที่ตั้งของกลุ่มกบฏฮูตีในหลายพื้นที่ของเยเมนอย่างน้อย300ครั้งในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามทางการซาอุดีอาระเบียยังไม่ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวขณะที่องค์การสหประชาชาติเปิดเผยว่าความขัดแย้งระหว่างกลุ่มกบฏฮูตีกับซาอุดีอาระเบียที่กลับมาปะทุขึ้นอีกครั้งในช่วงหลายวันที่ผ่านมาทำให้ประชาชนชาวเยเมนมากกว่า 112,000 คนต้องกลายเป็นผู้พลัดถิ่นและบางส่วนอพยพไปยังประเทศจีบูตีในภูมิภาคแอฟริกาตะวันออก
3: สำนักข่าว AP รายงานโดยอ้างแถลงการของสำนักงานตำรวจของจังหวัดไคเบอร์ปักตุนควาทางตะวันตกเฉียงเหนือของปากีสถานที่ระบุว่าผู้ก่อการร้ายก่อเหตุระเบิดฆ่าตัวตายโจมตีมัสยิดแห่งหนึ่งที่อยู่ใกล้กับสถานีตำรวจในเขตโคฮัตของจังหวัดไคเบอร์ปักตุนควาและเปิดฉากยิงปะทะกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเมื่อวันที่18กันยายนที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย21รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก80รายอย่างไรก็ตามยังไม่มีบุคคลหรือกลุ่มใดอ้างว่าอยู่เบื้องหลังเหตุการณ์โจมตีในครั้งนี้ด้านนายกรัฐมนตรีเจบาสชารีฟแห่งปากีสถานแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวของผู้ที่เสียชีวิตจากเหตุโจมตีในจังหวัดไคเบอร์ปัตตุนควาพร้อมกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุโศกนาฏกรรมดังกล่าว
4: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
5: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นในกีฬาวอลเลย์บอลหญิงกลุ่ม C ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยที่ลงสนามไปแล้ว2นัดเอาชนะมองโกเลีย 3-0 เซตและชนะคีร์กีซสถาน 3-0 เซตเข้ารอบ8ทีมแน่นอนแล้วล ล่าสุดทีมนักตบสาวไทยอันดับ13ของโลกมาลงสนามนัดสุดท้ายของกลุ่ม C ช่วยกันตบเอาชนะไต้หวันอันดับ37ของโลก3-0เซต25-22 25-22 25-20เก็บชนะทั้ง3นัดมี9แต้มเป็นแชมป์กลุ่มไปเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายแข่งขันวันที่20กันยายนนี้นั่นกีฬาเทคบอลหญิงคู่รอบแรกไทยส่งคู่หญิงดีกรีแชมป์โลกสุภาวดีวงคำจันทร์และจุฑาทิพย์กัญชาธงลงชิงชัยนัดแรกเอาชนะเมียนมา2-0เซตส่วนนัดที่2เอาชนะเลบานอน2-0เซตและนัดสุดท้ายของรอบแรกเอาชนะกัมพูชา12-2ทั้ง2เซตส่งผลให้สาวไทยเก็บชัยชนะทั้ง3นัดไปเข้าสู่รอบรองชนะเลิศแข่งขันในวันนี้คุณหญิงปฐมาดิสวัตรกูลกรรมการคณะกรรมการโอลิมปิกสากลและคณะกรรมการที่ปรึกษาสภาโอลิมปิกแห่งเอเชียเดินทางเข้าเยี่ยมชมการทำงานและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่กองอำนวยการนักกีฬาไทยในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20พร้อมร่วมเชียร์และให้กำลังใจนักกีฬาไทยในการแข่งขันพลเอกเดชาเหมกระศรีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยให้โอวาทนักกีฬาจักรยานประเภทถนนทีมชาติไทยก่อนออกเดินทางไปสู้ศึกเอเชียนเกมครั้งที่20ที่มานาโกย่าประเทศญี่ปุ่นโดยกล่าวว่าให้นักกีฬาทุกคนลงแข่งขันเหมือนตอนฝึกซ้อมพยายามทำสถิติให้ดีและคว้าชัยชนะกลับมาให้ได้สำหรับคู่ต่อสู้สำคัญอย่างญี่ปุ่นถือว่าเป็นศึกหนักพอสมควรถ้าภาพมีการเพิ่มระยะทางการแข่งขันแต่นักปั่นไทยก็เตรียมตัวมาดีมีการฝึกซ้อมปั่นขึ้นดอยสุเทพที่จังหวัดเชียงใหม่มาแล้วนอกจากนี้นายกสมาคมได้มอบพระบรมรูปทรงม้าของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชให้แก่ทีมนักกีฬาไปสักการะและยึดเหนี่ยวจิตใจหากขึ้นปั่นจักรยานแล้วไม่ต้องกลัวใครเพราะเป้าหมายคือชัยชนะและเหรียญรางวัลที่มุ่งหวังไว้ด้านโค้ชตั้มวิสุทธิ์กสิยพัฒน์มั่นใจนักปั่นไทยมีลุ้นติดท็อป3ทั้งไทม์ทรายเอาชายและหญิงและโรดเลสชายหญิงก็มีโอกาสสร้างผลงานคว้าเหรียญได้สำหรับพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20จะมีขึ้นในวันนี้เวลา 16:00 นที่สนามกรีธาสวนนาโกย่าซิตี้มิซูโฮโดยมีเฉลิมฉานยศวิริยะพาณิชย์นักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยและทัศน์ดาวนึกแจ้งนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยร่วมถือธงชาตินำขบวนทัพนักกีฬาไทยเข้าสู่สนามสำหรับเอเชียนเกมครั้งนี้มีนักกีฬาไทยและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมแข่งขันทั้งสิ้น690คนจาก43สมาคมกีฬาพิจิตรกัญชนกุลรายงาน
4: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันฉบับที่9ในช่วงวันที่19ถึง20กันยายน2569ประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคใต้ทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรสำหรับชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่19ถึง20กันยายน2569พยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางแพร่ตากสุโขทัยกำแพงเพชรพิจิตรอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชัยภูมินครราชสีมาและบุรีรัมย์ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง80%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลพบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดฉะเชิงเทราชลบุรีระยองนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วจันทบุรีและตราด ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:37 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร24เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 6:06 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง37เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:25 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:16 นาที
6: 1นาทีกับกปท.
7: สาเหตุของการเกิดควันดำของรถยนต์เกิดจากการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์สาเหตุหลายประการเช่นน้ำมันเชื้อเพลิงคุณภาพต่ำกรองอากาศอุดตันทำให้อากาศเข้าไม่เพียงพอปรับแต่งปั๊มหัวฉีดไม่เหมาะสมหัวฉีดปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิงชำรุดทำให้การฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงไม่เป็นฝอยละเอียดการออกแบบห้องเผาไหม้ของเครื่องยนต์และการบรรทุกน้ำหนักเกินพิกัดซึ่งรถยนต์แต่ละคันอาจมีควันดำออกมามากเนื่องจากสาเหตุใดสาเหตุหนึ่งหรือหลายสาเหตุดังกล่าวรวมกันส่วนควันดำของเครื่องยนต์ดีเซลเกิดจากการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์ของน้ำมันเชื้อเพลิงซึ่งทำให้คาร์บอนบางส่วนในน้ำมันเชื้อเพลิงหรือไฮโดรคาร์บอนไม่ทำปฏิกิริยากับออกซิเจนจึงเหลือเป็นขม่าวดำออกมาทางท่อไอเสียดังนั้นการบำรุงรักษาและการปรับแต่งเครื่องยนต์อย่างเหมาะสมจึงเป็นหัวใจสำคัญอย่างยิ่งในการดูแลรักษาเครื่องยนต์รถค่ะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
9: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
10: วันนี้เสนอคำว่าพระแท่นสุวรรณเบญจดลคำว่าพระแท่นสุวรรณเบญจดลหมายถึงพระแท่นทองห้าชั้นเพราะคำว่าสุวรรณมาจากคำภาษาสันสกฤตสุวรรณะซึ่งมีความหมายอย่างหนึ่งว่าทองคำและคำว่าดลมาจากคำภาษาบาลีและสันสกฤตว่าตะละซึ่งหมายถึงพื้นหรือชั้นพระแท่นห้าชั้นนี้ใช้ในการประดิษฐานพระโกศมานานแล้วดังบทละครเรื่องอีเหนาพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยมีบทกลอนกล่าวถึงการพระเมนพระชนนีรตูเมืองหมันหย่าว่าให้เชิญโกศลงจากบุตรสบกพยุงยกฮึดฮัดขัดเขมรใส่ที่นั่งบัลลังก์ราเชนเวียนรอบบริเวณพระเมนมาครั้นครบคำรบสามตามธรรมเนียมพนักงานคอยเตรียมอยู่พร้อมหน้าจึงเชิญพระโกศแก้วแววฟ้าขึ้นตั้งบนเบญจาห้าชั้น
9: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
11: สาระนานากับสารานุกรมไทย
12: วันนี้เสนอตอนการรักษาโรคหลอดเลือดสมองในปัจจุบัน
3: ปัจจุบันการรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองมีหลายวิธีแต่ละวิธีมีความเหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละประเภทผู้ป่วยบางรายอาจต้องใช้วิธีการรักษาหลายๆอย่างร่วมกันเพื่อให้ได้ประสิทธิผลที่ดีที่สุดและเกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้ป่วยการเลือกวิธีรักษาผู้ป่วยแต่ละรายจะเป็นการตัดสินใจร่วมกันของแพทย์และผู้ป่วยหรือญาติเพราะอาจมีข้อดีข้อเสียและข้อจำกัดแตกต่างกันเช่นความเหมาะสมกับพยาธิสภาพของโรคความรุนแรงของโรคอายุของผู้ป่วยโรคร่วมอื่นๆรวมทั้งความประสงค์ของผู้ป่วยและญาติติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube Line และ Instagram @saranukramthai และ www.saranukramthai.or.thความรู้ในตัวบทกฎหมายก็เป็นสิ่งที่สำคัญแต่ทุกคนก็จำเป็นต้องสำนึกตระหนักด้วยว่าการใช้กฎหมายเพื่อพดุงรักษาความยุติธรรมให้ได้แท้จริงนั้นต้องใช้ถูกต้องเหมาะสมตามเหตุตามผลตามความเป็นจริงโดยไม่สวนทางกับศีลธรรมจริยธรรมมนุษยธรรมพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและพิญญรุ่งสมัยอ่าน
12: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานครครับขณะนี้เวลา 7:30 นท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังเทปบันทึกเสียงการเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลครับ
13: มากันไหว้พระไหว้พระย่อแล้วก็จะอาราธนาศีล5ก็ได้อาราธนาศีล5แล้วก็อาราธนามงคล

นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ

0: พุทธังสรณังกัจฉามิ
1: พุทธังสรณังกัจฉามิ
0: ธัมมังสรณังกัจฉามิ
1: ธัมมังสรณังกัจฉามิ
0: สังฆังสรณังกัจฉามิ
1: สังฆังสรณังกัจฉามิ
0: ดุติยัปิพุทธังสรณังกัจฉามิ
1: ท
0: ุ
1: ติ
0: ยั
1: ม
0: ปิ
1: พ
0: ุ
1: ทธังสรณ
0: ัง
1: คัจฉาม
0: ิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: ตัตติย
0: ั
1: มป
0: ิ
1: สังฆังสรณ
0: ัง
1: คัจฉาม
0: ิ
1: ตัตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
0: ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิ
1: ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิ
0: ดินนาดานาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิ
1: กา
0: เมสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิ
1: กาเมสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิ
0: มุสาวาทาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิสุราเมรยะมัจจปมาดทานาเวรมณีสิกขาปดังสมาทิยามิ
1: อ
0: ิมานิปันอิมานิปันจสิกขาปดานิสิเลนะสุขติญยันติสีเลนะโภคสัมปดาสีเลนะนิพุตินยันติตัสมาสีลังนิโสทะเยหันนะไมยังบุตัสสะภะคะวะโตปุพพะภาคะนะมะการังคะโรมะเส

0: สะ
1: หันนมยังสระนะมะนาปาทังพะนามะเส
0: อ

ท่านนมยังมหาการุณิโกนาโทษติยาดีกาญาทายโยอนามาเส

0: Avantu te.
1: ฟังจะให้พรนะจะให้พร
2: ยะถาวะริวะหาปุราปริปุเรนติสาคารังเจวะเววะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจจโตสัพเพปุเรนโตสังกปาจันโทปนะระโสยะถามณีโชติระโสยะถาสัพพิติโยวิวาชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตมันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนสีริสนิจังพุทธาปจายโนยัตตาโรธรรมาวาทานติอายุวัดโดสุขังพระล่างอายุวัฒกาชาลวัฒกาสิริวัฒกายะสวัฒกาพลวัฒกาวันนวัฒกาสุขวัฒกาหนตุสัพพทาทุกขโรคพยาเวราโสกาสตุจุปัตถวาอเนกาอันตรายาปิวินาสันตุจเตจสาชยสิทธิธานังลาภังโสธิภาคยังสุขังพระสิริอายุจวัดโดจะโพคังมุทิจยสวาสตวสาจะอายุจะชีวสิทธิภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังอราขันตุสาพเทวตาสัพพุทธาภาเวระสัพพธัมมาภาเวระสัพพสังฆาภาเวระสัทธาโสติภาวตุเต

0: สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนขอเชิญศรัทธาสาธุชนทุกท่านร่วมทำบุญสมทบทุนมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนและกองทุนอุปถัมภ์สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนตามกำลังศรัทธาเพื่อร่วมรักษามรดกธรรมของพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนได้เป็นประจำทุกวันที่วัดผาบ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีและนี่คือส่วนหนึ่งในพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโน
1: แต่ยานีวิทยุดูมันกระจายออกรู้จักทั่วประเทศไทยแล้วมาวิทยุออกอย่างรวดเร็วนะปุ๊บทางนู้นทางนี้ออกก็ท่านเหล่านั้นเป็นผู้รับผิดชอบเองไปหมดเรารับผิดชอบเฉพาะบ้านตาดเขาเรียกอะไรที่นี่ต้น
2: สถานีต้นขาย
1: เจ้าเออเนี่ยตรงนี้นะเรารับผิดชอบเฉพาะที่นี่แห่งเดียวเหล่านั้นก็ท่านเหล่านั้นรับผิดชอบตัวเองทั้งหมดทุกแห่งที่ตั้งยาสถานีอยู่ที่ไหนรับผิดชอบเองจะให้เราไปรับผิดชอบโดยโอ้ยไม่ไหวเราไม่ไหวตั้งแต่ที่สถานีบ้านตาดนี่ยังต้องคิดเรื่องเกี่ยวกับเรื่องปัญหาเวลาเราตายไปเพราะเวลานี้เราอยู่นี่ก็มีปัญหาอะไรกันทุกสิ่งทุกอย่างนะเวลาเราตายแล้วทำไมทำให้คิดกันจะตั้งมูลนิธิขึ้นนะว่างั้นนะเอาเงินมาตั้งเป็นมูลนิธิขึ้นสำหรับเอาดอกผลออกไปช่วยทางวิทยุเวลาเราตายถ้าเรายังมีชีวิตอยู่ก็ไม่มีปัญหาอะไรละตอนเราตายเราจะลำบากหรือต้องคิดด้วยมาคิดไม่ได้มั้ยอันนี้เราเป็นคนนั่นเองหมดมันจับการจ่ายทั้งหมดเราจัดหมดสถานที่ผูกสร้างให้ที่อยู่ที่พักเราจัดการเองหมดเลยอันนี้มาวิตกวิจารณ์ตอนเราตายไปค่าใช้จ่ายในฐานียุทธ์ต่อๆไปนี่แต่เราตายทำไงเลยทำให้คิดนะมีเงินก้อนเอาไว้สำหรับจ่ายนี่เวลาเราตายแล้วจะไม่ได้เดือดร้อนภายหลังระวังนะ
0: นอกจากนี้ท่านยังสามารถร่วมทำบุญโดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารดังต่อไปนี้ชื่อบัญชีมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนธนาคารกรุงไทยสาขาอุดรธานีบัญชีออมทรัพย์เลขที่บัญชี401-077-6102ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุดรธานีบัญชีออมทรัพย์เลขที่บัญชี510-425-5793ชื่อบัญชีกองทุนอุปถัมภ์สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุดรธานีบัญชีออมทรัพย์เลขที่บัญชี510-437-0771สัพพทานังธรรมทานังชินาติการให้ทำเป็นทานชนะการให้ทั้งปวง

เสด็จสู่สวรรคาลัยของพระสกชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารพนักงานสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบรคติยราชนารี

่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างกวัฏบรกัตยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1ตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรม119สถานีทุกภาคทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอุรานตรังคานุกูลกิจท่านสามารถแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์093489111113

โอชาจะโภชนียานังเอตัมมังคลมุตตมังการบูชาผู้ที่ควรบูชาเป็นมงคลอย่างยิ่งมูลนิธิพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิชิตมงคลหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนวัดป่าบ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีขอเชิญชวนศิษยานุศิษย์และศรัทธาสาธุชนตลอดจนผู้มีกตัญญูตาจิตทุกท่านเข้ากราบสักการะพระบรมสารีริกธาตุอัฐิธาตุและเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ประวัติปฏิบัติพระธรรมวิชิตมงคลหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนพระวิหารและพระธาตุเจดีย์ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อบูชาคุณองค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเป็นสถานที่เผยแผ่พระธรรมเทศนาปฏิบัติคติธรรมคำสอนและเก็บรวบรวมเอกสารหนังสือธรรมะเพื่อเป็นเครื่องเตือนใจให้อนุชนรุ่นหลังทั้งพระสงฆ์และฆราวาสได้รำลึกถึงคุณูปการทั้งทางโลกและทางธรรมท่านสามารถเยี่ยมชมพระธาตุเจดีย์พระวิหารและพิพิธภัณฑ์ประวัติปฏิปทาองค์หลวงตาได้ตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 16:00 นตั้งแต่วันอังคารถึงวันอาทิตย์หยุดวันจันทร์1วันท่านสามารถเข้าชมได้วันละ6รอบดังนี้ช่วงเช้าเวลา 9:30 นาทีเวลา 10:00 นและเวลา 10:30 นาทีช่วงบ่ายเวลา 13:30 นาทีเวลา 14:00 นและเวลา 14:30 นาทีท่านสามารถร่วมทำบุญเพื่อบำรุงรักษาพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิชิตมงคลหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนโดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์สาขาจังหวัดอุดรธานีบัญชีออมทรัพย์ชื่อบัญชีมูลนิธิพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิชิตมงคลหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเลขที่บัญชี721-240-3559เลขที่บัญชี721-240-3559สุขโขปุญญัสสอุจจโยการสั่งสมบุญนำสุขมาให้

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญรับฟังพระธรรมบทจากทางสถานีครับ
1: ธรรมเป็นเหตุให้ยศเจริญยศย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีความเพียรมีสติมีการงานสะอาดใคร่ควรก่อนแล้วจึงทำเป็นผู้สำรวมมีชีวิตอันประกอบด้วยธรรมและไม่ประมาทในที่นี้ได้ทำเจ็ดประการอันเป็นเหตุให้ยศเจริญคือความเพียรสติการงานอันสะอาดการใคร่ควรก่อนทำความสำรวมชีวิตอันประกอบด้วยธรรมและความไม่ประมาทความเพียรนั้นคือสภาพอันตรงกันข้ามกับความเกียจคร้านกล่าวคือความไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคในการทำงานในการประกอบการกุศลความกล้าในการประกอบกิจอันชอบให้ลุล่วงไปด้วยดีมีความบากมันมั่นคงไม่ถอยหลังไม่ทอดทุระไม่เป็นคนอยู่เฉยโดยไม่ทำงานสติคือความรอบคอบและความระวังจะทำจะพูดอะไรก็คิดโดยรอบคอบก่อนระวังเกรงความผิดพลาดเพราะความพลาดบางอย่างต้องใช้เวลาแก้นานจึงจะกลับคืนสู่สภาพเดิมได้การงานสะอาดนั้นคือการประกอบการงานอันสุจริตเว้นงานที่ทุจริตผิดกฎหมายและศีลธรรมทั้งปวงใคร่ควรก่อนแล้วจึงทำคือไตร่ตรองด้วยดีว่าเมื่อทำอย่างนี้ผลอย่างไรจะเกิดขึ้นเว้นการกระทำอันจักอำนวยผลเป็นทุกข์เสียประกอบกระทำแต่เฉพาะเหตุอันจักอำนวยผลเป็นสุขให้ความสำรวมนั้นคือความสำรวมอินทรีย์ทั้ง6ได้แก่ตาหูจมูกลิ้นกายและใจไม่ให้มีความยินดียินร้ายครอบงำได้ชีวิตอันประกอบด้วยธรรมคือมีชีวิตอยู่อย่างแนบสนิทกับธรรมไม่เหินห่างจากธรรมระลึกถึงธรรมอยู่เสมอได้พบได้เห็นอะไรก็นำเข้าไปหาธรรมเทียบกับธรรมหรือน้อมธรรมเข้ามาใส่ตนอยู่เสมอความไม่ประมาทได้อธิบายแล้วในข้อที่1แห่งอัปปมาลวรรคนี้โปรดดูในที่นั้นยศย่อมเจริญแก่บุคคลผู้สมบูรณ์ด้วยคุณธรรมทั้ง7ประการนี้ยศนั้นท่านจำแนกไว้3คือ1อิสริยยศความเป็นใหญ่2เกียรติยศความมีเกียรติมีคุณงามความดีมาก3บริวารยศความเป็นผู้มีบริวารมากและบริวารดียศที่กล่าวถึงในที่นี้พระอรรถกถาจารย์ขยายความว่าได้แก่1

ของบ้านตายทีหลังเมื่ออหิวาตกโลกจับเศรษฐีและพัญญาเขาทั้งสองมีหน้านองด้วยน้ำตามองดูบุตรผัดซึ่งยืนอยู่ใกล้ๆพลางกล่าวว่าลูกเอ๋ยการหนีโรคชนิดนี้ท่านว่าต้องพังฝาเรือนไปเจ้าจงทำอย่างนั้นเถิดอย่าได้ห่วงใยพ่อและแม่เลยเมื่อยังไม่ตายก็จงกลับมาขุดเอาทรัพย์ซึ่งพ่อและแม่ฝังไว้40โกฏเลี้ยงชีพต่อไปเด็กน้อยเชื่อมารดาบิดาร้องไห้ไหว้ท่านทั้งสองแล้วพังฝาเรือนหนีไปอยู่ณภูเขาลูกหนึ่งเป็นเวลาถึง12ปีจึงกลับมาเมื่อเขากลับมาใครๆก็จำเขาไม่ได้เพราะตอนไปยังเด็กกลับมาเมื่อเป็นหนุ่มแล้วมีหนวดและเครารุงรังเขาไปตรวจดูที่ฝังทรัพย์เห็นยังเรียบร้อยดีทุกอย่างเขาคิดต่อไปว่าใครๆก็จำเราไม่ได้ถ้าเราขุดทรัพย์ออกใช้สอยคนทั้งหลายก็จะประหลาดใจว่าคนเข็นใจนี้ไปเอาทรัพย์มาจากที่ใดเขาจะพึงจับเราเบียดเบียนเราอยากกระนั้นเลยเราเก็บทรัพย์ไว้อย่างเดิมก่อนแล้วไปรับจ้างทำงานเลี้ยงชีพดีกว่าตกลงใจดังนั้นแล้วกุมภะโคสกะก็ออกหางานทำไปได้งานรับจ้างปลูกคนงานในที่แห่งหนึ่งหน้าที่ของเขาคือตื่นแต่เช้ามืดเที่ยวปลุกคนงานให้ลุกขึ้นเตรียมเกวียนหุงต้มข้าวสวยข้าวยาคูเป็นต้นเขาได้เรือนพักเล็กๆหลังหนึ่งอยู่คนเดียวรวมความว่ากุมภะโคสกะไปได้งานเป็นแขกยามเขาได้ทำหน้าที่นั้นอย่างดีที่สุดไม่เคยบกพร่องไม่เคยนอนตื่นสายเช้าวันหนึ่งพระเจ้าพิมพิสารได้สดับเสียงของเขาธรรมดาพระเจ้าพิมพิสารเป็นผู้รู้เสียงสัตว์ทุกชนิดเมื่อทรงสดับเสียงกุมภะโคสกะจึงตรัสว่านั่นเป็นเสียงของคนมีทรัพย์มากนางสนมคนหนึ่งยืนเฝ้าอยู่ณที่ใกล้คิดว่าพระราชาคงมิตรัสอะไรเหลวไหลเป็นแน่จึงรีบสั่งคนผู้หนึ่งไปสืบดูแต่ความจริงกลับปรากฏว่าเป็นเสียงของชายเข็นใจคนหนึ่งรับจ้างเป็นแขกยามคอยปลุกคนให้ตื่นขึ้นจากทำงานพระราชาทรงสลับเรื่องนั้นแล้วก็ทรงเฉยเสียในวันที่สองและวันที่สามเมื่อทรงสลับเสียงของกุมภะโคสกะก็ตรัสเช่นนั้นอีกนางสนมคิดว่าพระราชาไม่เคยตรัสอะไรเหลวไหลเลยจะต้องมีอะไรลี้ลับอยู่เป็นแน่จึงทูลพระราชาว่าหากข้าพระองค์ได้ทรัพย์สักพันหนึ่งข้าพระองค์จักไปทำอุบายเอาทรัพย์จากชายนั้นมาสู่ราชสกุลให้จนได้พระราชาพิมพิสารพระราชทานทรัพย์พันหนึ่งให้นางสนมนางและลูกสาวแกล้งแต่งตัวปอนๆทำทีเป็นคนยากจนไปยังถนนอันเป็นที่อยู่ของพวกคนรับจ้างเข้าไปขอพักอาศัยในเรือนหลังหนึ่งแต่เจ้าของบ้านปฏิเสธว่ามีคนอยู่มากแล้วให้ไปขออาศัยกุมภะโคสกะซึ่งอยู่คนเดียวนางสนมได้ไปขออาศัยอยู่บ้านกุมภะโคสกะเขาปฏิเสธหลายครั้งแต่นางก็อ้อนวอนจนได้กุมภะโคสกะยอมให้พักอย่างเสียไม่ได้วันรุ่งขึ้นเมื่อกุมภะโคสกะจะออกไปทำงานนอกบ้านนางได้ขอค่าอาหารไว้สำหรับทำอาหารให้ไม่ต้องก็ได้ฉันทำกินเองก็ได้ฉันทำกินของฉันเองมาตลอดกุมภะโคสกะบอกปัดแต่เธออ้อนวอนเอาจนได้แต่ไม่ได้ใช้ทรัพย์ของกุมภะโคสกะไปซื้อหาอะไรเพียงสักแต่ว่ารับไว้เท่านั้นนางได้ไปซื้อข้าวสารอย่างดีเครื่องครัวและอาหารอย่างดีมาปรุงอาหารให้อร่อยอย่างชาววังอาหารนั้นมีรสเลิศควรแก่พระราชาเสวยเมื่อกุมภะโคสกะกลับมาได้ริมรสอาหารเช่นนั้นก็ชื่นชมเบิกบานนางรู้อาการนั้นแล้วจึงขอพักต่อไปคราวนี้กุมภะโคสกะอนุญาตด้วยความพอใจนางได้หุงต้มอย่างดีให้กุมภะโคสกะและขอพักอาศัยยืดเยื้อเรื่อยมานางวางอุบายเพื่อให้กุมภะโคสกะตกหลุมรักกับบุตรีของตนจึงแอบตัดเชือกเตียงของกุมภะโคสกะคือเตียงโครงไม้ถักด้วยเชือกจนเขานอนไม่ได้เมื่อกุมภะโคสกะถามก็บอกว่าพวกเด็กเข้ามาเล่นจนเตียงขาดเมื่อกุมภะโคสกะบอกว่าเขาไม่มีที่นอนแล้วจะทำอย่างไรนางจึงให้ไปนอนกับบุตรีของตนทั้งสองได้สังวาสกันตั้งแต่คืนนั้นกุมารีร้องไห้ร้องไห้ทำไมเจ้าหนูผู้เป็นแม่ถามกรรมอย่างนั้นเกิดขึ้นแล้วข้าแม่กุมารีบอกช่างเถอะลูกเจ้าทั้งสองเหมาะสมกันดีแล้ว
กุมภโคสกะมี

0: ียเพราะเชือกเตียงขาดแท้ๆต่อมาอีก 2-3 วันนางสนมส่งสารไปถึงพระราชาว่าขอให้มีพระบรมราชโองการให้จัดงานมหรสพในย่านถนนพวกรับจ้างทำงานคนใดไม่จัดทำมหรสพในเรือนคนนั้นจะต้องถูกปรับพระราชาทรงมีพระบรมราชโองการอย่างนั้นนางจึงพูดกับคุมพระโคสกะว่าพระราชารับสั่งให้มีมหรสพทุกบ้านเรือนใครไม่ทำจะถูกปรับพวกเราจะต้องทำตามพระบรมราชโองการขัดขืนไม่ได้กุมภโคสกะบอกแม่ยายว่าเขาทำงานรับจ้างก็เพียงได้อาหารรับประทานมือเท่านั้นจะเอาเงินที่ไหนมาจัดงานมหรสพแม่ยายบอกว่าลูกเอ๋ยธรรมดาผู้อยู่ครองเรือนต้องเป็นหนี้บ้างเพราะฉะนั้นเมื่อเจ้าไม่มีก็ไปยืมใครมาก่อนใช้หนี้เขาทีหลังก็ได้ไปเถอะไปยืมมาสัก1กหาปณะหรือ2กหาปณะก็พอกุมภโคสกะตีเตียนแม่ยายพึมพำพลางออกจากบ้านไปนำกหาปณะที่ฝังไว้มา1กหาปณะและมอบให้แม่ยายนางได้แอบส่งกหาปณะนั้นไปถวายพระราชาพอล่วงไป 2-3 วันนางก็ให้พระราชารับสั่งให้มีมหรสพอีกกุมภโคสกะต้องไปนำกหาปณะมา1กหาปณะอีกนางได้ส่งกหาปณะนั้นไปถวายพระราชาเช่นเคยต่อมาอีก 2-3 วันนางได้ส่งข่าวไปขอให้พระราชาสั่งคนมารับกุมภโคสกะเข้าไปในพระราชนิเวศพระราชาได้ส่งราชบุรุษมาแล้วพวกราชบุรุษมาที่ถนนอันเป็นที่อาศัยอยู่ของผู้คนรับจ้างถามหากุมภโคสกะเมื่อพบตัวแล้วจึงบอกว่ามาเถิดนายมากับเราพระราชารับสั่งให้นายเข้าเฝ้ากุมภโคสกะไม่ปรารถนาจะไปบอกว่าพระราชาไม่เคยรู้จักตัวเขาเรื่องอะไรจึงรับสั่งให้เขาเฝ้าเมื่อมายอมไปโดยดีพวกราชบุรุษก็ฉุดไปโดยพละการนางสนมเห็นดังนั้นจึงทำทีเป็นขู่ตะคอกราชบุรุษว่าพวกไม่มีมารยาทไม่สมควรฉุดบุตรเขยของตนอย่างนั้นแล้วหันมาปลอบกุมภโคสกะว่าไปเถิดลูกเมื่อถึงพระราชวังแล้วแม่จะกราบทูลพระราชาให้ตัดมือตัดเท้าคนพวกนี้เสียนางได้รีบพาบุตรีล่วงหน้าไปก่อนเมื่อถึงพระราชวังก็รีบเปลี่ยนเครื่องแต่งตัวเสียใหม่แต่งแบบชาววังยืนเฝ้าพระราชาอยู่ณส่วนหนึ่งอันเหมาะสมแก่ตนกุมภโคสกะถูกฉุดกระชากลากถูมาเฝ้าพระราชาจนได้พระราชาตรัสถามว่าเจ้าชื่อกุมภโคสกะหรือพยาค่ะข้าพระพุทธเจ้าชื่อกุมภโคสกะทำไมเจ้าจึงปกปิดทรัพย์เป็นอันมากไว้ข้าพระพุทธเจ้าไม่มีทรัพย์พะยะค่ะข้าพระพุทธเจ้าเป็นคนจนหาเลี้ยงชีพโดยการรับจ้างเจ้าอย่าลวงเรากุมภโคสกะเรารู้ว่าเจ้ามีทรัพย์เสียงของเจ้าบอกข้าพระพุทธเจ้าเป็นคนจนไม่มีทรัพย์พระเจ้าค่ะนี่กหาปณะของใครพระราชาตรัสพลางชูกหาปณะให้ดูกุมภโคสกะจำกหาปณะของเขาได้ตกใจคิดว่ากหาปณะนี้มาถึงพระหัตถ์ของพระราชาได้อย่างไรหนอมองดูทางโน้นทางนี้จึงได้เห็นหญิงทั้งสองแต่งกายสวยงามอย่างชาววังยืนเฝ้าอยู่ริมพระทวารห้องเขาจึงเข้าใจเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยตลอดพระราชาตรัสถามต่อไปว่าพูดไปเถอะกุมภโคสกะทำไมเจ้าจึงทำอย่างนี้ทำไมเจ้าจึงปกปิดทรัพย์เป็นอันมากไว้กุมภโคสกะเล่าความคิดของตนให้พระราชาทรงทราบโดยตลอดแล้วสรุปว่าเพราะข้าพระพุทธเจ้าไม่มีที่พึ่งจึงปกปิดทรัพย์ไว้ก็คนอย่างเราไม่ควรเป็นที่พึ่งของเจ้าหรือควรพระเจ้าค่ะถ้าอย่างนั้นทรัพย์ของเจ้ามีเท่าไหร่มี40โกฎพระเจ้าค่ะควรเอาอะไรไปขนมาเวียนพระเจ้าค่ะพระราชารับสั่งให้เอาเวียนไปขนทรัพย์ของเขามากองไว้หน้าพระลานหลวงรับสั่งให้คนในเมืองราชคฤห์มาประชุมกันแล้วตรัสถามว่าในเมืองนี้ใครมีทรัพย์เท่านี้บ้างไม่มีเลยพระเจ้าข้าราษฎรทูลควรทำอย่างไรกับกุมภโคสกะควรยกย่องเขาพระเจ้าข้าพระราชาทรงแต่งตั้งตำแหน่งเศรษฐีให้กุมภโคสกะพระราชทานบุตรีของนางสนมนั้นให้เป็นภรรยาแล้วเสด็จไปสำนักพระพุทธเจ้าพร้อมด้วยกุมภโคสกะนั้นถวายบังคมแล้วกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญนี่คือกุมภโคสกะ เศรษฐีคนใหม่ของข้าพระองค์คนมีปัญญาอย่างนี้ข้าพระองค์ไม่เคยเห็นเลยมีทรัพย์ถึง40โกฎก็ไม่มีอาการเย่อหยิ่งอวดตนไม่มีความทะนงตัวทำตนประดุจคนเข็นใจนุ่งห่มผ้าเก่าๆทำงานรับจ้างอยู่ที่ถนนอันเป็นที่อยู่อาศัยของผู้คนรับจ้างแต่แล้วพระราชาทรงเล่าเรื่องทั้งปวงถวายพระศาสดาทรงทราบสรุปลงว่าคนมีปัญญาเห็นป่านี้ข้าพระองค์ไม่เคยเห็นพระศาสดาตรัสว่ามหาบพิตรชีวิตของคนผู้เป็นอยู่อย่างกุมภะโกสกะชื่อว่าประกอบด้วยธรรมมีความสุขความเจริญเป็นผลส่วนโจรกรรมเป็นต้นเป็นไปเพื่อความเบียดเบียนบีบคั้นย่อมมีความทุกข์เป็นผลในคราวเสื่อมทรัพย์การประกอบอาชีพเช่นทำนาและรับจ้างชื่อว่าเป็นการกระทำอันประกอบด้วยธรรมความเป็นใหญ่คือยศย่อมเจริญแก่บุคคลผู้ถึงพร้อมด้วยความเพียรบริบูรณ์ด้วยสติมีการงานบริสุทธิ์ใคร่ควรด้วยปัญญาแล้วจึงทำสำรวมระวังกายวาจาใจด้วยดีเลี้ยงชีวิตโดยธรรมไม่ประมาทดังนี้แล้วตรัสย้ำพระพุทธภาษิตว่าอุทานวโตสติมโตเป็นต้นดังได้อธิบายมาแล้วผู้อยู่ใกล้พระนิพพานภิกษุผู้ยินดีในความไม่ประมาทหรือเห็นภัยในความประมาทย่อมเป็นผู้ไม่ควรเพื่อจะเสื่อมเป็นผู้อยู่ใกล้พระนิพพานคนที่ต้องเสื่อมนั้นส่วนมากหรือจะว่าทั้งหมดก็ได้เป็นผู้ประมาทและไม่ได้เห็นภายในความประมาทหลงไหลมัวเมาพอใจในการปล่อยตนด้วยสำคัญว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรอันหนึ่งในที่บางแห่งพระศาสดาทรงให้ข้อสังเกตไว้ว่าคนจะเสื่อมหรือเจริญก็รู้ได้ง่ายคนใดชังธรรมคนนั้นต้องเสื่อมคนใดชอบธรรมคนนั้นเจริญตามพระพุทธภาษิตในปราภวสูตรทกนิกายดังนี้สุวิชาโนภวังโหติสุวิชาโนปราภโวธรรมกาโมภวังโหติธรรมะเดซีปราภโวแปลว่าคนจะเป็นผู้เจริญก็รู้ได้ง่ายจะเป็นผู้เสื่อมก็รู้ได้ง่ายคือผู้ชอบธรรมเป็นผู้เจริญผู้ชังธรรมเป็นผู้เสื่อมผู้ไม่ประมาทนอกจากจะเป็นผู้ไม่เสื่อมจากธรรมคือสมถะวิปัสสนามรรคและผลแล้วยังเป็นผู้อยู่ใกล้พระนิพพานอีกด้วยดังเรื่องต่อไปนี้เรื่องพระติสะเถระพระติสะเถระเป็นชาวนิคมหนึ่งใกล้เมืองสาวัตถีเมื่อบวชแล้วเป็นผู้มักน้อยสันโดษชอบสงัดและมีความเพียรเสมอต้นเสมอปลายท่านเที่ยวบิณฑบาตเฉพาะในหมู่บ้านญาติของท่านเท่านั้นเมื่ออนาถปิณฑิกะเศรษฐีถวายมหาทานก็ดีเมื่อพระเจ้าพระเศนที่โกศลทรงบำเพ็ญอาสะทิสทานก็อยู่ก็ดีท่านก็มายอมมายังเมืองสาวัตถีคงอยู่ของท่านที่นิคมนั่นเองภิกษุทั้งหลายไม่เข้าใจท่านจึงติเตียนว่าพระติสะคลุกคลีอยู่กับหมู่ญาติของตนไม่ยอมไปแม้ในงานใหญ่ของอนาถปิณฑิกะและของพระเจ้าประเสนที่โกศลดังนี้แล้วได้กราบทูลพระศาสดาพระศาสดารับสั่งให้พระติสะเข้าเฝ้าตรัสถามถึงเรื่องนั้นพระติสะทูลรับว่าเป็นความจริงจึงตรัสถามอีกว่าทำไมจึงทำเช่นนั้นพระติสะทูลว่าข้าแต่พระภควาเจ้าข้าพระองค์กระทำดังนั้นไม่ใช่เพื่อคลุกคลีด้วยหมู่ญาติแต่ข้าพระองค์อาศัยหมู่ญาติเหล่านั้นได้อาหารพอเลี้ยงชีพอยู่ได้ข้าพระองค์คิดว่าเมื่อได้อาหารเลวก็ตามประณีตก็ตามพอยังชีพให้เป็นไปได้แล้วประโยชน์อะไรด้วยการไปแสวงหาอาหารที่อื่นอีกดังนี้จึงมิได้มาข้าพระองค์หาคลุกคลีด้วยหมู่ญาติไม่พระศาสดาทรงทราบแล้วทรงประทานสาธุการ3ครั้งว่าดีแล้วชอบแล้วภิกษุและตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายความเป็นผู้มีความปรารถนาน้อยเป็นแบบแผนเป็นประเพณีของเราภิกษุพึงเป็นผู้มักน้อยสันโดษเช่นเดียวกับติสสะนี้เพราะผู้เป็นอย่างนี้ย่อมไม่เสื่อมจากมรรคผลย่อมอยู่ใกล้พระนิพพานโดยแท้ดังนี้แล้วได้ตรัสพระพุทธภาษิตซึ่งได้นำมากล่าวแล้วในเบื้องต้นจบวรรคที่2เรียกว่าอัปมาทะวรรควรรณนาต่อไปเริ่มด้วยจิตวรรควรรณนาคือว่าด้วยจิตจิตที่ดิ้นรนกลับกรอกจิตนี้ดิ้นรนกวาดแกว่งรักษายากห้ามยากบัณฑิตผู้มีปัญญาย่อมทำจิตนี้ให้ตรงเหมือนช่างสอนดัดลูกศรจิตนี้ เมื่อผู้ทำความเพียรยกขึ้นจากอาลัยคือกรรมคุณ5แล้วซัดไปในวิปัสสนากรรมฐานเพื่อให้ละบ่วงแห่งมารย่อมดิ้นรนเหมือนปลาที่พรานเบ็ดยกขึ้นจากน้ำวางไว้บนบกดิ้นรนอยู่ฉะนั้นพระพุทธภาษิตนี้แสดงถึงลักษณะของจิตว่าดิ้นรนกวาดแกว่งรักษายากห้ามยากแต่ถึงกระนั้นก็ไม่เหลือวิสัยที่จะทำให้ตรงได้แต่ต้องทำด้วยอุบายอันฉลาดเหมือนช่างสอนดัดลูกศรให้ตรงถ้าไม่ใช่ช่างสอนย่อมทำลูกศรไม่เป็นฉันใดบุคคลผู้ไม่ชำนาญทางการฝึกจิตก็ไม่สามารถทำจิตให้ตรงได้ฉันนั้นที่ว่าจิตนี้ดิ้นรนนั้นคือดิ้นรนอยู่ในอารมณ์มีรูปเป็นต้นดิ้นรนไปเพื่อเกลือกลั้วกับอารมณ์นั้นดิ้นรนไปหารูปอันสวยเสียงเพราะกลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสอันยวนใจเมื่อถูกกีดกันจากอารมณ์นั้นด้วยสมถกรรมฐานหรือวิปัสสนากรรมฐานย่อมดิ้นรนมากขึ้นเพราะไม่ได้เสวยอารมณ์ที่เคยได้เหมือนของที่คนเคยกินจนติดแล้วไม่ได้กินย่อมแสดงอาการทุรนทุรายที่ว่ากวัดแกว่งนั้นคือไม่สามารถดำรงอยู่ในอารมณ์เดียวไม่สามารถนิ่งได้เหมือนเด็กหรือลิงไม่อยู่นิ่งในอิริยาบถเดียวหรือเหมือนใบไม้ที่ถูกลมพัดให้หวั่นไหวอยู่เสมอจิตนี้ก็เหมือนกันถูกลมคือโลกธรรม8บ้างราคะโทสะโมหะบ้างทำให้หวั่นไหวกวัดแกว่งที่ว่ารักษายากนั้นเพราะหาอารมณ์อันเป็นที่สบายให้จิตได้ลำบากประเดี๋ยวชอบอย่างนั้นประเดี๋ยวชอบอย่างนี้และมักชอบตกไปในอารมณ์อันชั่วผู้มีปัญญาจึงต้องคอยเหนี่ยวรั้งอยู่เสมอเหมือนโคพยายามจะกินข้าวกล้าอันเขียวสดเจ้าของต้องคอยเหนี่ยวรั้งไว้ด้วยเชือกเชือกที่สำหรับเหนี่ยวรั้งจิตก็คือสติถึงกระนั้นก็เหนี่ยวรั้งได้ยากดุลนิวารยังเมื่อเชือกคือสติขาดมันก็ไปตามที่ปรารถนาอีกแต่บุรุษผู้มีความเพียรก็ต้องพยายามทำจิตให้ควรแก่การงานเหมือนอย่างว่าในช่างสอนนำเอาท่อนไม้มาจากป่าปอกเปลือกออกแล้วทาด้วยน้ำข้าวหรือน้ำมันลนไฟแล้วดัดให้ตรงเมื่อทำลูกศรให้ตรงได้ทีแล้วก็แสดงศิลปะยิงศรหน้าพระที่นั่งของพระราชาหรือต่อหน้าชุมชนเป็นอันมากย่อมได้ลาภสักการะและความนับถือชั้นใดผู้มีปัญญาในศาสนานี้ก็ฉันนั้นทำให้จิตอันมีสภาพดิ้นรนนี้ให้กระเทาะเปลือกคือกิเลสออกด้วยอำนาจธุดงค์คุณและการอยู่ป่าเป็นต้นแล้วชโลมด้วยยางคือศรัทธาล้นด้วยความเพียรทั้งทางกายและทางจิตดับที่ง่ามคือสมถะและวิปัสสนาทำจิตให้ตรงให้หมดพยศแลแล้วพิจารณาสังขารทำลายกองอวิชชาได้แล้วยังคุณวิเศษให้เกิดขึ้นกล่าวคือวิชชา3อภิญญา6และโลกุตระธรรม9ย่อมได้ชื่อว่าเป็นทักขิเนยบุคคลผู้เลิศบ่วงแห่งมารที่ตรัสถึงในที่นี้ท่านหมายถึงกิเลสวัฏการทำวิปัสสนากรรมฐานก็เพื่อให้ละบ่วงแห่งมารนี้อาการทั้งหมดนี้ภิกษุย่อมได้รับด้วยความเพียรอันเป็นไปติดต่อไม่ขาดสายงานการฝึกจิตเป็นงานใหญ่และสำคัญยิ่งในชีวิตมนุษย์ไม่มีงานใดจะสำคัญและมีอานิสงส์มากเท่านี้เรื่องจิตยังมีข้างหน้าอีกมากเพราะวรรคนี้ว่าด้วยเรื่องจิตทั้งวรรคพระพุทธภาษิตนี้พระศาสดาทรงปรารภพระเมขิยะตรัสไว้บัณฑิตพึงทราบเรื่องพระเมขิยะด้วยเรื่องพระเมขิยะพระเมขิยะเป็นภิกษุอุปถัมภ์พระศาสดาในสมัยหนึ่งวันหนึ่งท่านเข้าไปบิณฑบาตในชันตุคามได้เห็นสวนมะม่วงอันรื่นรมซึ่งตั้งอยู่ริมแม่น้ำกิมิกาลาปรารถนาจะไปทำความเพียรณที่นั้นจึงกลับมากราบทูลพระศาสดาว่าตนได้เห็นสถานที่อันรื่นรมควรทำความเพียรขออนุญาตทูลลาไปทำความเพียรที่นั่นพระศาสดาทรงตรวจดูอินทรีย์ของพระเมขิยะแล้วเห็นว่ายังอ่อนอยู่ไม่ควรเพื่อทำความเพียรด้วยตนเองจึงทรงห้ามเสียถึง3ครั้งว่าเมขิยะอย่าเพิ่งเลยเวลานี้เราอยู่ผู้เดียวขอเธอจงรอคอยจนกว่าจะมีภิกษุบางรูปมาแทนแล้วเธอจึงค่อยไปดังนี้เป็นต้นแต่พระเมขิยะหาฟังไม่ทอดทิ้งพระศาสดาให้อยู่แต่พระองค์เดียวส่วนตนไปยังสวนมะม่วงอันรื่นรมแต่เมื่อไปถึงแล้วไม่สามารถทำความเพียรอย่างที่ตั้งใจได้เพราะถูกวิตกทั้ง3คือกามวิตกพยาบาทวิตกและวิหิงสาวิตกครอบงำจึงกลับมาสู่สำนักพระศาสดาพระศาสดาจึงตรัสว่าดูก่อนเมขิยะเธอละทิ้งเราผู้อ่อนวอนอยู่ถึง3ครั้งว่าให้รอก่อนจนกว่าจะมีภิกษุบางรูปมาแทน แต่เธอก็หาฟังไม่เธอได้ทำกรรมหนักเสียแล้วธรรมดาภิกษุไม่ควรตามใจตนเองขนาดปรารถนาสิ่งใดก็ทำสิ่งนั้นตามใจชอบไม่ควรตกอยู่ในอำนาจแห่งจิตเพราะจิตเป็นธรรมชาติอันแล่นไปเร็วควรทำจิตให้อยู่ในอำนาจของตนดังนี้แล้วตรัสพระคาถาว่าพันธนังจะพลังจิตตังเป็นอาทิจิตที่นำความสุขมาให้จิตนั้นข่มได้ยากเป็นธรรมชาติเบาคือเกิดขึ้นและดับไปเร็วมีปกติตกไปตามความใคร่คือตกไปในอารมณ์ที่น่าใคร่การฝึกจิตเช่นนั้นเป็นการดีเพราะจิตที่ฝึกดีแล้วนำความสุขมาให้อธิบายความการข่มจิตนั้นท่านสอนให้ข่มในการควรข่มเช่นเวลาจิตฟุ้งซ่านข่มด้วยอารมณ์กรรมฐานมีพุทธานุสติเป็นต้นประคองในการที่ควรประคองเช่นเวลาจิตแช่มชื่นดำเนินไปด้วยดีในอารมณ์กรรมฐานการข่มจิตเป็นวิธีฝึกอย่างหนึ่งอันหนึ่งจิตนั้นเกิดและดับเร็วอย่างมากและเกิดดับอยู่เสมอแต่เป็นไปด้วยสันตติเหมือนการไหลของกระแสน้ำและกระแสไฟฟ้าเพราะสันตติทำให้รู้สึกเหมือนขอกเหมือนเที่ยงเป็นหนึ่งเดียวดำรงอยู่ตลอดกาลเรามองดูไฟในหลอดไฟเสมือนหนึ่งว่ามีหนึ่งเดียวนิ่งอยู่แต่ความจริงหานิ่งไม่ทุกสิ่งทุกอย่างเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอแต่เพราะสันตติคือความสืบต่อจึงปรากฏประดุจเที่ยงมั่นคงและยั่งยืนจิตมักตกไปในอารมณ์อันน่าใคร่กล่าวคือตกไปในกามคุณ5มีรูปเป็นต้นการฝึกจิตนั้นมีผลหลายประการผลที่แน่นอนอย่างหนึ่งคือความสุขตรงกันข้ามจิตที่ไม่ได้รับการฝึกย่อมนำแต่ความทุกข์มาให้เนืองๆและไม่มีที่สิ้นสุดการฝึกจิตได้เพียงประการเดียวนี้ประโยชน์มหาศาลตัวอย่างเช่นภิกษุรูปใดรูปหนึ่งซึ่งมีเรื่องต่อไปนี้เรื่องภิกษุรูปใดรูปหนึ่งพระศาสดาตรัสเรื่องนี้เมื่อประทับอยู่ที่เชตวนารามเมืองสาวัตถีเรื่องย่อว่ามีบ้านอยู่หมู่บ้านหนึ่งชื่อมาติกคามใกล้เชิงเขาแห่งแคว้นโกศลวันหนึ่งภิกษุประมาณ60รูปเรียนกรรมฐานจากสำนักพระศาสดาแล้วไปสู่มาติกคามนั้นได้มารดาของผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้อุปถัมภ์ให้บำเพ็ญสมณธรรมโดยสะดวกภิกษุผู้เป็นหัวหน้าได้ให้โอวาทเพื่อนภิกษุด้วยกันว่าท่านทั้งหลายพวกเราไม่ควรประมาทหากเราประมาทมหานรก8ขุมคงจักต้องเป็นเช่นเรือนนอนของพวกเราเป็นแน่แท้ในที่นี้ขออธิบายมหานรก8ขุมได้แก่1สันชีพ2กาลสุต3สังฆาต4โรรุวะ5มหาโรรุวะ6ตาปะ7มหาตาปะ8อเวจีอันหนึ่งพวกเราเรียนกรรมฐานมาจากสำนักของพระศาสดาก็พระศาสดาพระองค์นั้นไม่ทรงโปรดปรานคนโอ้อวดมีมายาและกิจครานแม้ผู้นั้นจะเที่ยวติดตามอยู่ใกล้ชิดก็ตามแต่ทรงโปรดปรานบุคคลผู้มีอัธยาศัยงามขอท่านทั้งหลายจงอยู่ด้วยความไม่ประมาทพวกเราไม่ควรอยู่ร่วมกันสองรูปนอกจากเวลามาสู่ที่บำรุงพระเถระในเวลาเย็นและเวลาออกบิณฑบาตในเวลาเช้าอันหนึ่งหากภิกษุรูปใดรูปหนึ่งไม่มีความผาสุกขอให้มาตีระฆังซึ่งอยู่โซนกลางพวกเราจักประชุมกันทำยาให้ภิกษุนั้นภิกษุทั้งหลายได้ประพฤติอย่างที่ทำกติกากันไว้อย่างสม่ำเสมอวันหนึ่งอุบาสกมาหาภิกษุให้คนใช้ถือเนยใสและน้ำอ้อยเป็นต้นมาด้วยนางไม่เห็นภิกษุในถ้ำกลางวิหารจึงถามคนที่นั่นนางได้ทราบว่าภิกษุทั้งหลายอยู่เฉพาะในที่พักกลางคืนและกลางวันของตนของตนไม่ออกมาพลุกพล่านจึงปรารภว่าทำอย่างไรหนอจึงจะสามารถพบพระคุณเจ้าได้มนุษย์ที่อาศัยอยู่ที่นั่นบอกว่าเมื่อใครตีระฆังพระคุณเจ้าทั้งหลายจะออกมาจากที่อยู่ของตนของตนนางจึงให้ตีระฆังภิกษุทั้งหลายได้ยินเสียงระฆังแล้วจึงออกมาด้วยสำคัญว่าภิกษุบางรูปจักไม่ผาสุกกระมังหนอภิกษุเหล่านั้นชื่อว่าเดินมาด้วยกันสองรูปมิได้มีเลยอุบาสิกาเข้าใจว่าพระทะเลาะกันจึงไม่ได้มาด้วยกันจึงเรียนถามข้อสงสัยนั้นพระตอบว่าได้ทำกติกากันไว้ว่าเวลาทำสมณธรรมให้แยกกันอยู่ สมณธรรมนั้นคืออะไรเล่าพระคุณเจ้าอุบาสิกาถามพระตอบว่าพวกอาตมาทำการสาธยายอาการ32มีผมขนเล็บฟันหนังเป็นต้นว่าโดยความเป็นของปฏิกูลคือไม่สะอาดและพิจารณาความสิ้นและความเสื่อมในอัตภาพอยู่การสาธยายและพิจารณาอย่างนั้นสมควรแก่พวกท่านเท่านั้นหรือไม่สมควรแก่ข้าพเจ้าบ้างหรืออุบาสิกาธรรมนี้พระศาสดามิได้ทรงห้ามผู้ใดใครจะสาธยายก็ได้ถ้าอย่างนั้นขอได้โปรดบอกแก่ข้าพเจ้าบ้างภิกษุได้ให้อุบาสิกาเรียนอาการ32แล้วอุบาสิกาสาธยายอยู่ไม่นานนักก็ได้บรรลุอนาคามิมรรคอนาคามิผลก่อนภิกษุเหล่านั้นเสียอีกนอกจากนี้ยังได้ปฏิสัมภิทา4และโลกียะยะอภิญญา5อีกด้วยเว้นอาสวัคคยญาณนอกนั้นเป็นโลกียะอภิญญามีอิทธิวิธีแสดงฤทธิ์ได้และทิพจักษุตาทิพย์เป็นต้นนางได้ออกจากสุขอันเกิดแต่มรรคและผลแล้วตรวจดูด้วยทิพจักษุใคร่ครวญอยู่ว่าเมื่อไรหนอพระคุณเจ้าทั้งหลายจักบรรลุธรรมนี้รู้ว่าพระคุณเจ้าทั้งหมดยังมีราคะโทสะและโมหะยังไม่ได้แม้แต่ฌานและวิปัสสนาอุปนิสัยแห่งอรหัตตมรรคและผลของพระคุณเจ้ามีอยู่หรือไม่หนอนางได้ออกจากสุขอันเกิดแต่มรรคและผลแล้วตรวจดูด้วยทิพจักษุใคร่ครวญอยู่ว่าเมื่อไรหนอพระคุณเจ้าทั้งหลายจักบรรลุธรรมนี้รู้ว่าพระคุณเจ้าทั้งหมดยังมีราคะโทสะและโมหะยังไม่ได้แม้แต่ฌานและวิปัสสนาอุปนิสัยแห่งอรมัตอรหัตตมรรคอรหัตผลของพระคุณเจ้ามีอยู่หรือไม่หนอใต้เห็นว่ามีอยู่จึงรำพึงต่อไปว่าพระคุณเจ้าทั้งหลายยังขาดอะไรอยู่เสนาสนะสปายะเพียงพอสบายบุคละสปายะแม้ข้อนี้ก็ไม่ได้ขาดอาหารสปายะอาหารอันเป็นที่สบายมีอยู่หรือไม่หนอนางได้เห็นว่าพระคุณเจ้าทั้งหลายยังขาดอาหารอันเป็นที่สบายหรืออาหารอันสมควรแก่การทำความเพียรตั้งแต่วันนั้นมานางสั่งให้จัดอาหารอันประณีตหลายอย่างไปถวายแล้วแต่จะเลือกฉันเมื่อภิกษุได้อาหารอันเป็นที่สบายสรีระกระปี้กระเป๋าจิตก็ดิ่งลงสู่อารมณ์เดียวเจริญวิปัสสนาไม่นานนักได้บรรลุอรหัตผลพร้อมด้วยปฏิสัมภิทาทั้งหลายเธอเหล่านั้นระลึกถึงอุปการะของอุบาสิกาว่าการแทงตลอดมรรคครั้งนี้เพราะได้อาศัยอาหารอันดีของอุบาสิกาเมื่อออกพรรษาแล้วปวารณาแล้วภิกษุเหล่านั้นได้ลาอุบาสิกาเพื่อไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคที่วัดเชตวันมหาวิหารอุบาสิกาได้ตามมาส่งในสถานที่ควรกล่าวคำอันเป็นเหตุให้ระลึกถึงและขอร้องให้ภิกษุเหล่านั้นมาเยี่ยมอีกแล้วกลับสู่เรือนของตนฝ่ายภิกษุเหล่านั้นเข้าเฝ้าพระศาสดาเมื่อตรัสถามถึงเรื่องต่างๆ
1: ตั้งลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดสดการให้พรในช่วงก่อนฉันยังหันของคณะพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีครับ

ธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนมามะยังพันเตติสลเนรสหะอัต

0: นรสหะอัตถังคสัมนาคตังอุปโสทังยาจามาตะติยัมปิมะยังพันเตติสลเนรสหะอัตถังคสัมนาคตังอุปโสทังยาจามา
1: ต่อไปพากันจ้องใจสมาทานศีลนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโต

0: สัมมุตตัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมมุตตัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมมุตตัสสะ
1: บุตถังสรณังคัจฉามิ
0: พุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: สังฆังสรณังคัจฉามิ
0: สังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ดุติยัมปิบุตถังสรณังคัจฉามิ
0: ตุติยัมปิพุทธังสรณัง

0: มิ
1: ดุติยัมปิสังฆังสระนังคัจฉามิ
0: ดุติยัมปิสังฆังสระนังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิพุทธังสระนังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิพุทธังสระนังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิธัมมังสระนังคัจฉามิ
0: ตติยัม

0: เวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: อาทินาทานังเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: ผู้รับศีลห้าให้ว่ากามิอปรมาจริยาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: อภัมมจริยาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: มุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: มุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: สุราเมรยมัชฌะปะ

0: เวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิ
1: ผู้รับศีล5จบเพียงแค่นี้วิกาลโภชนาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิ
0: วิกาลโภชนาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิน
1: ัจจังกีตวานิตะวิสุขทัสสนะมาลาคันธวิเลปนะธารณมันดานะวิภูสนธานาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิน
0: ัจจคีตวาทิตะวิสุขทัสสนะมาลาคันธวิเลปนะธารณมันดานะวิภูสนธานาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิ
1: อุจจาสยนะมหาสยนะเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิ
0: อุจจาสยนะมหาสยนะเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิ
1: อิมานิอัฏฐสิกขาปทานิอัจเจกังรติงนิวังอุโพสถะวะเสนาสาทุกังรักกิตัมบาเน
0: ส
1: ีเลนะสุขติงยันติ
0: สี
1: เลนะโภกสัมปทา
0: ส
1: ีเลนะนิพุติงยันติตัสมาสีลังวิโสทะเย
0: สาธุ
2: วันนี้โยมเต็มศาลาเลยนะวันพระด้วยวันเสาร์ด้วยนะเย็นนี้ก็มีสวดนะสวดมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระพันปีหลวงแล้วสำหรับพระองค์พานะสิ้นพระชนม์ครบรอบ100วันนะวันเมื่อวานวันนี้สิ้นพระชนนะก็เลยสวดมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลก็มีทางผู้ว่าราชการจังหวัดนะมาร่วมงานนะหน่วยราชการมากมายนะมาฟังสวดนะสวดมนต์นะถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์นะทุกวันพระ8ค่ำ15ค่ำนะจนถึงนู่นน่ะเดือนธันวาคมนะ10 14 15นะเป็นน่าจะเป็น15นะถวายพระราชทานเพลิง15ธันวาคมนะปีกว่าๆนะทั้งพระพันปีเนี่ยสวดมนต์วันแรกๆสวดพระอภิธรรมนะพอหลังจาก100วันนะก็สวดมนต์นะทางจังหวัดก็มาร่วมนะทางหน่วยงานต่างๆนะให้ความกระตือรือร้นร่วมงานกันนะเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลนะให้พระองค์ทั้งสองพระองค์นะ5โมงครึ่งนะนี่คือการสวดนะสวดมนต์นะพวกเรานะมีเวลานะขอเชิญชวนนะมาร่วมพิธีนะไม่ถ้าติดธุระก็ทำที่บ้านนะเสร็จจากการจัดงานนะนี่คืองานของเรางานของตัวเองนะร่างกายเราก็เลี้ยงนะอาหารข้าวนะอย่างดีนะเลี้ยงจิตใจเราต้องดูแลนะต้องรักษานะเพราะมันฉาบทาไปด้วยสิ่งที่ท่านเรียกว่าสิ่งมัวเมาต่างๆทั้งสิ่งมืดมนด้วยเราต้องพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่พระองค์แรกนะขนขวายนะสำหรับพระองค์นะพระพุทธเจ้าเนี่ยคือผู้ ตรัสรู้เองโดยชอบไม่มีครูไม่มีอาจารย์นะแต่กว่าจะเห็นเส้นเห็นช่องทางนะก็เกือบตายพูดง่ายๆนะสลบนะเนี่ยเห็นไหมมันหนาแน่นขนาดไหนสิ่งที่ว่าชั่วสิ่งที่ว่ามืดดำสิ่งที่ทำให้หลงนะพอกิเลสพูดแล้วหลงเหมือนกันนะไปเลยนะเสร็จเก็บข้าวเก็บของไม่ทันนะถ้าเป็นกิเลสแล้วเขาไม่ให้ไปนะเห็นไหมถ้าเป็นทางธรรมแล้วปวดแข้งปวดขานะปวดหัวโอ้ยมาวัดหน่อยโอ้ยวันนี้ยังไม่ว่างก่อนเลยนะตอบก่อนเลยไม่ว่างเห็นไหมมันดันออกมาสิ่งที่เป็นที่ดีที่ให้ความสุขแก่จิตใจสิ่งที่เป็นอริยทรัพย์ภายในแต่กิเลสเขาไม่ให้มาเพราะเขาเป็นผู้ที่ใหญ่คุ้มผู้ที่บังคับเราอยู่นะคือตัวโลภตัวโกรธตัวหลงนั่นก็เรียกว่าไฟราคะคิกโทสะคิกโมหะนะทั้งสามไฟสามกองนี้นะเป็นอันตรายต่อจิตใจท่านพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงขนขวายเห็นช่องทางแล้วถึงนำมาสั่งสอนพวกเรานะสามสิ่งนี้สามสี่อย่างนี้คือต้นเข้าต้นเข้าของสิ่งชั่วทั้งหลายนะไม่ใช่ว่าความโกรธนะความโลภความหลงนะโลภเท่าไหร่ก็ยังจะเอาอีกนะยังไม่พอนะเมืองพอยังไม่พอนะพูดแบบบ้านเราก็คือเมืองพอยังไม่พอนะได้สิบจะเอาร้อยนะหนึ่งท่านถึงพระพุทธเจ้าท่านมองเห็นท่านเลยบัญญัติศีลห้านะคือทั่วไปก็คือศีลห้าถ้าเป็นวันอุโบสถวันพระบางท่านบางคนก็ถือศีลแปดนะแต่ศีลห้าคือทั่วไปก็คือเว้นจากการฆ่านะถ้าไม่ฆ่าไม่ทำร้ายมันก็อยู่ด้วยกันแบบที่เรานั่งกันอยู่นี่ก็เรียบร้อยนะไม่มีเรื่องวุ่นวายไม่มีเรื่องให้เจ็บช้ำน้ำใจนะถ้าเป็นการฆ่านะก็ไม่ได้นะวุ่นวายกันนะเจ็บไข้ได้นะตัวเจ็บตัวว่างั้นนะโดนทำลายนะท่านถึงบัญญัติศีลห้านะไม่ให้ฆ่าไม่ให้ขโมยนะเห็นไหมขโมยเหมือนกันนะของที่ได้หาได้มานี่ได้มาด้วยความยากลำบากนะบางคนก็ถ้าเหงื่อไม่ออกก็ไม่ได้ตื่นต้องตื่นแต่เช้ากว่าจะได้งานก็ยากนะแล้วได้มาแล้วโดนขโมยไม่ได้นะท่านถึงห้ามถ้าให้กันถ้าให้ทานนะด้วยความแช่มชื่นเบิกบานด้วยความยินดีผู้รับก็รับด้วยความพอใจคนให้ผู้ให้ก็พอความพอใจนะก็ไม่มีอะไรเป็นความสุขทั้งสองฝ่ายแต่ถ้าขโมยแล้วไม่ได้นะแม้แต่เข็มเล่มเดียวนะก็ยังหวงนะเห็นไหมเนี่ยเพราะตัวหึงตัวหวงมันมีอยู่นะท่านถึงให้รักษาน้ำใจกันอยู่ด้วยกันอยู่เป็นสมาคมอยู่เป็นชุมชนอยู่เป็นประเทศชาตินี้นะข้อสามเหมือนกันเว้นจากการประพฤติผิดในกามนะข้อ4นะการพูดปดพูดหลอกลวงนะทุกวันนี้มันพูดง่ายนะมันมีคุยทางอากาศนะมีเงินในกระเป๋ามันก็ลวงเอาได้ให้ระวังนะเขาเรียกสแกมเมอร์เรียกอะไรอย่างเงี้ยนะเห็นไหมพระพุทธเจ้า 2,500 กว่าปีแล้วนะบัญญัติไว้ไม่ให้พูดปดไม่ให้หลอกลวงเขาบอกว่าจะเอาเงินมาให้อย่างนี้จ้างซะนะพูดแบบบ้านเราจ้างเขาจะมาให้นะมีเขาจะเอาแต่เขาหลอกเราก่อนนะเห็นไหมมันง่ายด้วย หมดเงินเกี่ยงกระเป๋าเงินเก็บมาตั้งหลายปีอย่างนี้นะข้อ5สุรายาเสพติดนะกินแล้วก็ถ้าไม่กินก็อยู่กันเรียบร้อยใช่ไหมอยู่นี่มีกี่คนกี่คนก็ไม่มีวุ่นวายถ้ากินเข้าไปก็วงแตกแล้วนะอย่างน้อยๆแล้วก็ยาเสพติดนะดูลูกดูหลานด้วยนะยาสิ่งเสพติดนะมันจะพัฒนามันก็ไปไม่ได้เลยนะสมองไปแล้วนะแล้วจะไปทำงานกับเขาเขาก็ไม่รับนะแถมถ้าติดแล้วก็จะเสียตังค์อีกเสียงบประมาณเสียบุคลากรเสียทุกอย่างนะสิ่งเสพติดนะเลยเสียคนเลยคนนั้นสุดจะยังไม่แล้วนะยังย้อนมาหาพ่อแม่อีกพี่ป้าน้าอาเดือดร้อนไปอีกอันนี้เงินในกระเป๋าก็ไม่เหลืออีกนะนี่เห็นไหมพระพุทธเจ้าพระองค์เห็นแล้วนะมันสิ่งที่ทำร้ายทุกทั้งสองอย่างนั่นแหละนะทั้งร้ายทั้งทำลายด้วยถึงห้ามศีล5นะให้รักษานะเราจะอยู่ด้วยกันสงบร่มเย็นด้วยความผาสุกนะนี่คือศีลและธรรมนะธรรมก็คืองามความดีนะตั้งแต่การให้ทานนั่นแหละนะรักษาศีลเจริญเมตตาภาวนานะจิตของเรามันอยู่กับเรานะเราต้องหาความสงบให้เขานะท่านก็มีคำบริกรรมนะพุทโธเอาพุทธเจ้านี่แหละไปอยู่ในดวงจิตดวงใจเรานะอย่าให้เผลอนะจิตของเราอยู่ด้วยกันกับเรานี่แหละแต่ให้กิเลสมันเคลือบอยู่นะเราต้องกระเทาะมันออกต้องขูดมันออกนะถ้าเป็นน้ำก็คือชะล้างก็คือธรรมนั่นแหละนะชะล้างออกนะทีละเล็กทีละน้อยนะความโลภนะก็เบาเบาหน่อยความโกรธเหมือนกันนะเอาความเมตตาเข้าไปนับซะก่อนนับไม่ถึง10ตัวก่อนมันโกรธมากๆนะโมโหมากนะใครจะมาขวางอะไรนับซะก่อนนะสุดท้ายเมื่อยเองนะไม่ได้โกรธไม่ได้เห็นไหมเอาความเมตตาเข้าไปพอทำไปบ่อยมันก็สกัดมันได้นะเรื่องที่จะเป็นเหตุร้ายมันก็ไม่เป็นนะเพราะทำเราทำเข้าไปกำกับไปเบรกนะนี่คือทำนะเพื่อระงับยับยั้งเพื่อชะล้างนะมันเหมือนห้องเราอย่างนี้แหละนะมีอะไรก็ขนเข้าไปนะไม่มีการปัดกวาดไม่มีการเก็บออกที่เป็นขยะทั้งอะไรดีไม่ดีก็ขนเข้าไปจิตใจเหมือนกันไม่รู้ไม่ใช่ตั้งแต่ตอนนี้นะตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่ทราบนะเราเกิดมาไม่รู้เท่าไหร่นะท่านว่าแล้วเกิดแล้วก็ตายนะอยู่มีทุกตัวสัตว์นะเราก็จะได้ประมาทนะเราจะได้เสียท่าเสียทีนะมาเกิดเป็นมนุษย์นะท่านบอกว่าเป็นลาภประเสริฐให้สร้างคุณงามความดีนะจะเป็นสมบัติท่านเรียกอริยทรัพย์ทรัพย์ภายในสิ่งนี้แหละที่จะไปกับเรานะอย่างอื่นไม่มีนะทรัพย์สินเงินทองนะทุกอย่างอยู่กับโลกหมดนะทำมาได้เยอะๆก็อยู่กับโลกนี่แหละคนอื่นก็มาเอาไปนะเราก็ไปแต่ตัวนะถ้าไม่ได้สร้างคุณงามความดีก็ขาดทุนนะให้พวกเรานำไปประพฤติปฏิบัตินะด้วยศีลด้วยธรรมนะความสุขความร่มเย็นจะมาปรากฏที่ใจของเรานะการพูดธรรมะก็เห็นมาสมควรแต่เวลานะขอความสุขความเจริญจงมีแก่ท่านทั้งหลายโดยทั่วกันเทอญ
0: สาธุ
2: อาละพรยะถาวาริวาหาปุราปริปุเรนติสาคลังเอวะเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนารโสยะถามณีโชติระโสยะถา

0: สวากโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิ
1: สาธุสาธุสาธุ

0: ครับขอโอกาสนะครับเดี๋ยวอย่าเพิ่งลุกนะครับขอเจ้าหน้าที่เรารอเจ้าหน้าที่เราเอาอาหาร
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดสดการให้พรในช่วงก่อนฉันยังหันของคณะพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญท่านฟังพระธรรมบทจากทางสถานีครับ
2: กิจอันการทำที่พึ่งโดยธรรมผู้มีปัญญาควรทำที่พึ่งที่น้ำคือกิเลสทั่วไม่ได้ด้วยธรรมคือความหมั่นขยันความไม่ประมาทความสำรวมและความฝึกอินทรีย์อธิบายความเกาะหรือที่พึ่งอันเกษมในที่นี้ท่านหมายเอาพระอรหัตผลเป็นที่พึ่งพำนักอันปลอดภัยในสาครคือสังสาระอันลึกยิ่งนี้เกาะนี้อันน้ำคือกิเลสทั่วไม่ได้กิเลสอันเป็นดุจห่วงน้ำท่านเรียกว่าโอคะมี4คือ 1. กามความใคร่ในกามคุณ5 2. ภพความพอใจในภพในความเป็นนั่นเป็นนี่ 3. ทิฏฐิความเห็นผิด 5. ขออภัย4วิชาความไม่รู้อริยสัจ4ท่านสอนให้สร้างเกาะด้วยธรรม4ประการเหมือนกันคือความเพียรอุทานะความไม่ประมาทอปมาทะความสำรวมกายวาจาใจสัญญมะและการฝึกอินทรีย์คือระวังตาหูเป็นต้นมิให้ยินดียินร้ายเพราะได้เห็นรูปฟังเสียงเป็นต้นคือธรรมะเรื่องพระจุลปันถกพระจุลปันถกเป็นชาวเมืองราชคฤห์มีพี่น้องด้วยกัน2คนพี่ชายชื่อมหาปันถกที่ชื่อปันถกเพราะเกิดในระหว่างทางความจริงมารดาของพระจุลปันถกเป็นถึงลูกสาวของเศรษฐีเมืองราชคฤห์แต่ไปได้เสียกับคนชายของตนจึงละอายไม่กล้าอยู่ที่เดิมชวนกันหนีไปอยู่ที่แห่งหนึ่งซึ่งเชื่อว่าไม่มีใครรู้จักตนตั้งครรภ์ที่นั่นเมื่อครรภ์แก่ทิดาเศรษฐีบอกสามีว่าต้องการไปคลอดที่บ้านเดิมทำไมจะต้องไปคลอดที่นั่นสามีถามที่นี่ไม่มีญาติอยู่เลยการคลอดบุตรในสถานที่ที่ไม่มีญาติช่วยเหลือเป็นความลำบากภรรยาตอบแต่ที่บ้านไม่มีใครต้องการเราคุณก็ทราบไม่ใช่หรือสามีออกความเห็นฉันกลัวจะถูกไล่กลับมาในเวลาลูกลำบากใจของพ่อแม่ย่อมอ่อนโยนต้องการช่วยเหลืออยู่เสมอท่านคงไม่ถึงกับฆ่าเราดอกกระมังถ้าคุณไม่ไปฉันก็จะไปคนเดียวฝ่ายสามีผัดวันประกันพุ่งอยู่เรื่อยมาจนภรรยาไม่อาจคอยได้อีกต่อไปเพราะใกล้กำหนดคลอดเข้ามาเต็มทีวันหนึ่งเมื่อสามีออกไปธุระนอกบ้านนางจึงสั่งเพื่อนบ้านใกล้เคียงไว้ให้ช่วยดูแลบ้านและบอกสามีว่านางได้กลับไปบ้านเดิมสามีกลับมารีบตามไปพบนางในหนทางขณะนั้นภรรยาของเขาคลอดแล้วเขาดีใจที่ได้บุตรชายปรึกษากันว่าที่เดินทางกลับบ้านเดิมเพื่อสิ่งใดสิ่งนั้นได้สำเร็จแล้วเห็นจะไม่ต้องไปอีกจึงชวนกันกลับต่อมานางตั้งครรภ์ท้องที่2และคงคลอดในทำนองเดียวกับท้องแรกจึงตั้งชื่อลูกคนแรกว่ามหาปันถกลูกคนที่2ว่าจุลปันถกเมื่อลูกทั้ง2เติบโตขึ้นได้ยินเด็กๆด้วยการเรียกคนนั้นว่าตาคนนี้ว่าลุงแต่ตาและลุงของตนไม่มีจึงถามแม่บอกว่าตระกูลของตาอยู่ในเมืองราชคฤห์เป็นเศรษฐีมหาปันถกจึงรบเล้าให้แม่พาไปหาตาและแม่และยายเมื่อภรรยานำเรื่องนี้ปรึกษาสามีเขาคงไม่กล้าไปอย่างเดิมภรรยาบอกว่าพ่อแม่ของนางคงไม่โหดร้ายถึงกับกินเลือดกินเนื้อเป็นแน่นอนฝ่ายสามีบอกว่าให้พาเด็กทั้งสองไปได้แต่จะให้เข้าหน้าพ่อตาแม่ยายนั้นไม่เอานี่ก็เป็นเรื่องธรรมดาเพราะฐานะเดิมของเขาเป็นเพียงคนรับใช้และคนรับใช้อินเดียนั้นกลัวนายมากเพราะตนอยู่ในวรรณะต่ำสองสามีภรรยาตกลงใจพาลูกทั้งสองไปหามารดาบิดาไปพักอยู่ที่ศาลาหน้าเมืองก่อนบอกเรือนและถนนให้เด็กเข้าไปหาคุณตาคุณยายส่วนตนรออยู่ที่ศาลาหน้าเมืองเศรษฐียังโกรธอยู่แต่เนื่องจากเห็นเป็นลูกหญิงจึงมอบทรัพย์ให้จำนวนหนึ่งบอกให้ไปอยู่ที่ไหนก็ได้ตามใจชอบแต่อย่าเข้าไปให้เห็นหน้าส่วนหลานทั้งสองนั้นเศรษฐีจะรับเลี้ยงไว้สองสามีภรรยารับทรัพย์แล้วกลับไปอยู่ที่เดิม เศรษฐีเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาไปฟังพระธรรมมเทศนาของพระพุทธเจ้าเสมอและชอบพามหาปันถกไปด้วยจนมหาปันถกมีจิตใจอ่อนโยนน้อมไปในการบวชจึงขออนุญาตเศรษฐีผู้เป็นตาผู้เป็นตาบอกว่าการบวชของหลานจะเป็นความสุขของตามากกว่าการบวชของคนทั่วโลกถ้าคิดบวชอยู่ได้ก็จงบวชเถิดมหาปันถกบวชได้พระเถระผู้ถือการเที่ยวบิณฑบาตเป็นวัดรูปหนึ่งเป็นอุปชาไม่นานพระมหาปันถกก็ได้บรรลุพระอรหัตผลเมื่อท่านได้รับความสุขอันสูงสุดเท่าที่มนุษย์จะพึงได้แล้วท่านก็ระลึกถึงน้องชายอยากให้ได้รับความสุขเช่นนั้นบ้างจึงไปขออนุญาตคุณตาขอให้น้องชายจุลปันถกได้บวช ด้วยเศรษฐีอนุญาตด้วยดีจริงอยู่แม้เศรษฐีจะนับถือพระพุทธศาสนาแล้วก็ตามแต่เมื่อคนถามถึงแม่ของหลานว่าคือใครเศรษฐีต้องตอบว่าเป็นบุตรีที่หนีไปดังนี้ก็ให้รู้สึกระอาอยู่บ้างเมื่อพระมหาปันถกมาปรารภอยากให้น้องชายบวชท่านเศรษฐีจึงอนุญาตอย่างง่ายดายเมื่อจุลปันถกบวชแล้วพี่ชายก็ให้ศึกษาเรื่องศีลสมาธิและปัญญาให้ศึกษาบางอย่างอันควรศึกษาแต่ปรากฏว่าพระจุลปันถกโง่เขลาเหลือเกินแม้ข้อความเพียงเท่านี้คือดอกบัวโกกนุชมีกลิ่นหอมบานแต่เช้ากลิ่นย่อมหอมกรุ่นอยู่เสมอฉันใดเธอจงมองดูพระอังคีรสะคือพระพุทธเจ้าผู้รุ่งโรจน์อยู่ดุจพระอาทิตย์ส่องแสงในกลางหาวฉันนั้นพระจุลปันถกท่องอยู่4เดือนก็จำไม่ได้เรียกว่าโง่อย่างขนาดหนักแต่เมื่อพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนถูกทางก็สามารถสำเร็จมรรคผลได้เหมือนกันท่านกล่าวว่าเหตุที่พระจุลปันถกโง่นั้นเพราะกรรมเก่าคือในศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสปท่านบวชในศาสนานั้นเป็นผู้มีปัญญาดีภิกษุอีกรูปหนึ่งเป็นคนเขลาท่องปริยัติธรรมอยู่พระจุลปันถกหัวเราะเยาะภิกษุนั้นเกิดความละอายจนเลิกเรียนไปเพราะวิบากแห่งกรรมนั้นจึงทำให้พระจุลปันถกเป็นผู้เขลาในการบัดนี้พระมหาปันถกเห็นว่าน้องของตนเป็นผู้อาภัพในศาสนาจึงบอกให้ศึกไปทำมาหากินทำบุญกุศลไปตามสามารถข้อความเพียงคาถาเดียวท่องบนอยู่ถึง4เดือนยังจำไม่ได้จะทำกิจของบรรพชิตให้ถึงที่สุดได้อย่างไรฝ่ายพระจุลปันถกผู้น้องไม่ปรารถนาศึกยังมีความอาลัยในพรหมจรรย์อยู่เมื่อถูกพระพี่ชายไล่ออกจากที่อยู่ให้ไปศึกก็เสียใจอยู่ไม่น้อยเวลานั้นพระมหาปันถกเป็นเจ้าหน้าที่พระตุเทศตามตัวอักษรแปลว่าผู้แสดงพัดคืออาหารถือกว่าว่าเป็นเจ้าหน้าที่รับนิมนต์แล้วแจกจ่ายภิกษุไปตามที่นิมนต์ต่างๆใครจะนิมนต์พระไปฉันที่บ้านของตนต้องไปติดต่อกับพระตุ

นายโยมไม่เจริญงอกงามในธรรมวินัยอาตมาเว้นภิกษุรูปนี้เสียรูปหนึ่งนอกนั้นรับนิมนต์ให้ได้พระจุลปันธกได้ยินดังนั้นเสียใจมากปลงใจว่าพี่ชายไม่ได้มีเยื่อใยในตนเลยรับนิมนต์ให้ภิกษุอื่นถึง499รูปเว้นตนเสียจะอยู่ไปทำไมในศาสนานี้จักเป็นคฤหัสถ์ทำบุญให้ทานไปตามสามารถวันรุ่งขึ้นพระจุลปันธกออกจากวัดแต่เช้าตรู่เพื่อจะไปสึกและวันนั้นพระศาสดาผู้โลกนาถทรงตรวจดูบุคคลที่ควรจะเสด็จไปโปรดได้ทรงเห็นพระจุลปันธกเข้าไปในข่ายพระญาณจึงเสด็จไปดักอยู่ที่หน้าวัดแต่เช้าตรู่พระจุลปันธกเดินมาพบพระศาสดาจึงเข้าไปถวายบังคมจะไปไหนจุลปันธกตรัสถามด้วยพระกระแสเสียงอนุ่มนวลเจือด้วยพระเมตตากรุณาจะไปสึกพระเจ้าข้าพี่ชายเขาไล่ไม่ยอมให้อยู่จุลปันธกเธอบวชในสำนักของเราบวชอุทิศเราเมื่อถูกพี่ชายขับไล่ฉะไหนจึงไม่มาสู่สำนักของเราเล่าจะสึกเลยจุลปันธกมาเถิดมาอยู่กับเราตรัสดังนั้นแล้วทรงเอาพระหัตถ์ลูบศีรษะพระจุลปันธกด้วยพระทัยกรุณายังความปราบปลื้มให้เกิดแก่พระจุลปันธกเป็นล้นพ้นแล้วนำไปสู่สำนักของพระองค์ให้จุลปันธกนั่งที่หน้ามุขพระคันธกุฎีทรงพิจารณาว่าจุลปันธกนี้มีบารมีมาทางใดหนอทรงทราบด้วยพระญาณโดยตลอดแล้วจึงประทานผ้าเช็ดหน้าสีขาวให้ผืนหนึ่งพร้อมรับสั่งว่าจุลปันธกเธอนั่งผินหน้าไปทางทิศตะวันออกนะรูปผ้าผืนนี้พลางบริกรรมคือนึกในใจหรือออกเสียงเบาๆว่าระโชหรนังระโชหรนังซึ่งแปลความว่าผ้าเช็ดธุลีดังนี้แล้วได้เวลามีผู้มาทูลอาราธนาเสด็จไปบ้านหมอชีวกฝ่ายพระจุลปันธกนั่งมองดูดวงอาทิตย์มือลูบผ้าพลางบริกรรมว่าระโชหรนังระโชหรนังเมื่อมองดูผ้าบ่อยๆได้เห็นผ้านั้นเศร้ามองไปท่านจึงคิดว่าผ้านี้สะอาดแท้ๆแต่อาศัยอัตภาพนี้มันจึงเศร้ามองไปสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอดังนี้แล้วเริ่มมองเห็นความสิ้นและความเสื่อมแห่งสังขารทั้งปวงเจริญวิปัสสนาอยู่พระศาสดาประทับนั่งอยู่ที่บ้านหมอชีวกส่งพระญาณตามกระแสจิตของพระจุลปันธกทรงทราบว่าบัดนี้จิตของพระจุลปันธกขึ้นสู่วิปัสสนาแล้วจึงตรัสว่าจุลปันธกเธออย่าคิดแต่เพียงว่าท่อนผ้านี้เท่านั้นเศร้าหมองเปื้อนธุลีแต่เธอจงคิดถึงธุลีภายในด้วยนั่นคือราคะโทสะและโมหะอันอยู่ภายในเธอจงนำเอาธุลีนั่นออกเสียพระศาสดาทรงเปล่งพระรัศมีมาปรากฏประหนึ่งประทับอยู่เฉพาะหน้าของพระจุลปันธกแล้วตรัสอีกว่าราคะโทสะและโมหะเราเรียกว่าธุลีฝุ่นละอองหาใช่ธุลีไม่คำว่าธุลีเป็นคำเรียกราคะโทสะและโมหะภิกษุละธุลีมีราคะเป็นต้นใดแล้วย่อมอยู่เป็นสุขในศาสนาของพระพุทธเจ้าผู้ปราศจากธุลีในการจบพระดำรัสพระจุลปันธกได้บรรลุอรหัตผลพร้อมด้วยปฏิสัมภิทาทั้งหลายพระจุลปันธกมีอุปนิสัยมาทางผ้าเปื้อนธุลีพระศาสดาได้ประทานอุปกรณ์อันเหมาะสมแก่อุปนิสัยของท่านจึงสำเร็จได้เร็วเรื่องของท่านเป็นดังนี้ในอดีตท่านเคยเกิดเป็นพระเจ้าแผ่นดินพระองค์หนึ่งวันหนึ่งทรงทำประทักษิณพระนครเมื่อพระเสโทไหลจากพระนราชทรงเอาผ้าสะอาดเช็ดพระเสโทนั้นทรงได้อนิจจสัญญาว่าผ้าสะอาดอย่างนี้เศร้าหมองแล้วเพราะอาศัยสรีระนี้สังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออนิจจสัญญาได้ฝังเป็นอุปนิสัยของท่านตั้งแต่นั้นมาผ้าเช็ดธุลีจึงเป็นปัจจัยแห่งอุปนิสัยของท่านพระศาสดาทรงทราบเรื่องนี้ดีหมอชีวกได้น้อมนำน้ำทักษิโณทกเข้าไปถวายพระศาสดาแต่พระองค์ไม่ทรงรับตรัสถามว่าชีวกภิกษุในอารามยังมีอีกมิใช่หรือพระมหาปันธกทูลว่าในอัมพวันไม่มีภิกษุอยู่เลยมิใช่หรือพระเจ้าค่ะแต่พระศาสดาตรัสยืนยันกับหมอชีวกว่ามีอยู่หมอชีวกให้คนไปดูขณะเดียวกันนั้นพระจุลปันธกทราบเรื่องนั้นโดยตลอดด้วยเจโตปริยญาณและทิพจักษุจึงเนรมิตตนเป็นภิกษุถึงพันรูปเต็มอัมพวันบางพวกซักจีวรย้อมจีวรบางพวกกำลังสาธยายพระธรรมเป็นต้นคนของหมอชีวกกลับมาบอกนายว่าในอัมพวันมีพระเต็มไปหมด

0: พระศาสดาตรัสว่าให้ไปถามหาพระจุลปันถกเมื่อบุรุษนั้นไปถามทุกรูปบอกว่าชื่อจุลปันถกพระศาสดารับสั่งให้เขากลับไปอีกครั้งหนึ่งตรัสบอกว่ารูปใดเอ่ยขึ้นก่อนจงจับมือรูปนั้นไว้พระอื่นๆจะหายไปเขาไปทำตามนั้นจึงได้พระจุลปันถกมาพระศาสดาให้หมอชีวกรับบาตรของพระจุลปันถกเป็นเชิงให้พระจุลปันถกอนุโมทนาพระเถระบรรลือสีหนาถคือดุจดังสีหะรุ่นขนองเขย่าพระไตรปิฎกให้ไหวแล้วด้วยปัญญาอันมาพร้อมด้วยกับอริยมรรคพระศาสดาเสด็จลุกจากอาสนะมีภิกษุสงฆ์แวดล้อมถึงพระคันธกุฎีทรงยืนที่หน้ามุขพระคันธกุฎีประทานพระสุขโตวาทพอสมควรแล้วเสด็จเข้าภายในพระคันธกุฎีบรรทมด้วยสีหสายาการเย็นวันนั้นภิกษุนั่งสนทนากันในธรรมสภาเรื่องพระจุลปันถกที่สามารถสำเร็จมรรคผลได้ด้วยการช่วยเหลือของพระศาสดาและว่าพระพุทธองค์ทรงเป็นพระธรรมราชาผู้ยอดเยี่ยมไม่มีใครเสมอเหมือนทรงเป็นที่พึ่งของพระจุลปันถกโดยแท้น่าอัศจรรย์ในพระกำลังของพระพุทธเจ้าส่วนพระมหาปันถกไม่รู้อุปนิสัยของน้องชายจึงไม่อาจให้เรียนรู้สิ่งใดได้พระศาสดาทรงเป็นที่พึ่งของพระจุลปันถกอย่างยอดเยี่ยมพระศาสดาทรงทราบเรื่องที่ภิกษุทั้งหลายสนทนากันด้วยที่ประจักษุแล้วทรงดำริว่าเราควรไปยังธรรมสภาดังนี้แล้วเสด็จลุกจากพุทธสายาเสด็จไปยังธรรมสภาด้วยพุทธลีลาอันงามยิ่งเสด็จขึ้นสู่พุทธอาสน์อันเตรียมไว้แล้วทรงเปล่งพระรัศมีหกสีออกอ่อนๆประหนึ่งสุริโยไทยเริ่มทอแสงเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จมาถึงภิกษุทั้งหลายหยุดสนทนานั่งนิ่งเงียบพระสุคตเจ้าทรงมองดูภิกษุบริษัทด้วยพระหฤทัยอันอ่อนโยนทรงรำพึงว่าบริษัทนี้งามยิ่งนักการขนองมือขนองเท้าหรือเสียงไอเสียงจามของภิกษุสักรูปหนึ่งไม่ได้มีเธอทั้งหลายมีความเคารพในพระพุทธเจ้าอย่างสูงยิ่งหากเราไม่พูดขึ้นก่อนจักไม่มีใครพูดเลยแม้จะนั่งอยู่ชั่วอายุก็ตามดังนี้แล้วตรัสถามภิกษุทั้งหลายว่ากำลังพูดกันในเรื่องใดเมื่อทรงทราบแล้วจึงตรัสว่าภิกษุทั้งหลายจุลปันถกจะเป็นผู้โง่เขลาในบัดนี้เท่านั้นก็หาไม่แม้ในการก่อนก็เคยโง่เขลามาแล้วอันหนึ่งเราเป็นที่พึ่งของเธอในเฉพาะในบัดนี้เท่านั้นก็หาไม่แม้ในการก่อนก็เคยเป็นที่พึ่งของเธอมาแล้วเหมือนกันต่างกันแต่เพียงว่าในการก่อนเราทำให้เขาได้โลกียทรัพย์แต่บัดนี้ให้ได้โลกุตระทรัพย์พระศาสดาทรงนำเรื่องอดีตของพระจุลปันถกมาดังนี้ในอดีตการมานพคนหนึ่งชาวเมืองพาราณสีไปศึกษาศิลปศาสตร์ในเมืองตักกศิลาเป็นคนดีมากปรนิบัติอาจารย์ด้วยความตั้งใจดีอย่างยิ่งมีความขยันหมั่นเพียรในการทำงานและการศึกษาทุกอย่างแต่เป็นคนโง่เขลาอาจารย์สงสารเขาพยายามให้เขาศึกษาด้วยความตั้งใจดีอย่างยิ่งเพราะระลึกว่าศิษย์คนนี้มีอุปการะมากแก่เราแต่ก็ไม่สามารถให้เขาเรียนรู้อะไรได้เขาอยู่กับอาจารย์เป็นเวลานานหลายปีแต่สักคาถาเดียวก็จำไม่ได้มองเห็นตนเป็นผู้อภัพในการศึกษาจึงเข้าไปลาอาจารย์กลับบ้านอาจารย์รักศิษย์คนนั้นมากอยากจะให้เขาได้อะไรไปสักอย่างหนึ่งจึงผูกมนต์ขึ้นบทหนึ่งพาเขาไปในป่าแล้วให้เรียนมนต์บทนั้นท่านผู้อ่านต่อไปจะเห็นว่าอาจารย์ผู้นี้ต้องมีญาณรู้อนาคตมิฉะนั้นจะมอบคาถาแบบนี้ให้ไม่ได้เมื่อมานพรับว่าจำได้แล้วจึงอนุญาตให้กลับบ้านพร้อมสั่งว่าเมื่อว่างและนึกขึ้นได้เมื่อไรก็จงท่องมนต์บทนั้นเสมอๆมานพรับคำของอาจารย์ด้วยเคารพแล้วเดินทางกลับมารดาบิดาตอบต้อนรับเขาอย่างดีด้วยหวังว่าบุตรศึกษาสำเร็จกลับมาครั้งนั้นพระเจ้ากรุงพาราณสีทรงดำริว่าจักสอบสวนความคิดเห็นของราษฎรที่มีต่อเราและจักดูทุกสุขของราษฎรอย่างใกล้ชิดดังนี้แล้วทรงปลอมพระองค์เสด็จไปแต่พระองค์เดียวในเวลาค่ำคืนคืนหนึ่งทอดพระเนตรเห็นพวกโจรกำลังจะเข้าลักของในบ้านหนึ่งจึงทรงแอบซุ่มสังเกตอยู่เมื่อโจรเข้าบ้านได้กำลังสำรวจสิ่งของอยู่มานพหนุ่มเจ้าของบ้านได้สาธยายมนต์ขึ้นว่าคเตสิคเตสิกิงการนาคเตสิอ อหังกิตังจานามิจานามิหมายความว่าเจ้าพยายามไปเถิดพยายามไปเถิดเจ้าพยายามเพื่ออะไรเรารู้ความพยายามของเจ้าโจรได้ยินดังนั้นพากันวิ่งหนีผ้าพรหลุดลุ่ยวันรุ่งขึ้นพระราชารับสั่งให้ราชบุรุษมาเชิญมานพหนุ่มนั้นเข้าเฝ้าเธอเรียนสำเร็จมาจากตักกศิลาหรือพยาค่ะเรียนอะไรเรียนมนต์มาบทเดียวพยาค่ะบอกเราบ้างไม่ได้หรือได้พยาค่ะแต่ต้องประทับบนอาสนะที่เสมอกันขณะทรงเรียนได้เป็นไรไปพระราชาทรงยืนยันเมื่อพระราชาเรียนมนต์บทนั้นจบแล้วได้พระราชทานทรัพย์พันหนึ่งให้แก่เขาเสนาบดีของพระราชาคนหนึ่งคิดทรยศเข้าหาช่างกระบกขอให้ช่างกระบกคือช่างตัดผมตัดพระศอพระราชาขณะปรงพระมสุเมื่อตนได้เป็นพระราชาแล้วจะให้ตำแหน่งเสนาบดีแก่ช่างกระบกช่างกระบกตกลงวันหนึ่งขณะกำลังปรงพระมสุเขาสะบัดมีดคนรู้สึกมีดคมร่อยไปหน่อยหนึ่งกำหนดว่าจะตัดฉับเดียวให้ขาดเลยจึงไปยืนสะบัดมีดโกนอยู่เพื่อให้คมเต็มที่พระราชาทรงระลึกถึงมนต์ที่เรียนมาจากมานพได้จึงสาธยายขึ้นคเตสิคเตสิกิงการนาคเตสิอหังปิตังจานามิจานามิช่างกระบกได้ยินดังนั้นเข้าใจว่าพระราชาทรงทราบความพยายามของตนจึงตกใจตัวสั่นเหงื่อโสมหน้าทิ้งมีดโกนแล้วหมอบลงแทบพระบาทของพระราชาธรรมดาพระราชาย่อมเป็นผู้ฉลาดทรงเห็นเหตุการณ์ดังนั้นทรงอนุมานว่าต้องมีการคิดร้ายขึ้นอย่างแน่นอนจึงทรงตวาดว่าเฮ้ยไอ้ช่างกระบกมึงเข้าใจว่ากูไม่รู้ถึงความพยายามของมึงหรือช่างกระบกรับสารภาพหมดทุกอย่างพระราชาทรงอนุสรณ์ถึงมานพหนุ่มผู้เป็นอาจารย์บอกมนต์ว่าทรงรอดชีวิตครั้งนี้ได้เพราะมนต์บทนั้นบทเดียวทรงเนรเทศเสนาบดีแล้วพระราชทานตำแหน่งเสนาบดีให้แก่มานพหนุ่มเจ้าของมนต์พระศาสดาทรงนำเรื่องนี้มาแล้วตรัสว่ามานพหนุ่มนั้นคือจุลปันถกอาจารย์ที่สาปาโมกคือพระองค์เองนอกจากนี้ยังได้ทรงนำเรื่องอดีตของพระจุลปันถกสมัยเป็นคนรับใช้ของจุลกะเศรษฐีซึ่งสามารถตั้งตัวได้ด้วยการขายหนูตายเพียงตัวเดียวเป็นต้นทุนจนเป็นเศรษฐีมาให้ภิกษุทั้งหลายฟังอีกแล้วสรุปว่าคนมีปัญญาย่อมตั้งตนได้ด้วยทุนทรัพย์แม้เพียงเล็กน้อยเหมือนคนก่อไฟกองน้อยให้ลุกเป็นกองใหญ่ฉะนั้นเมื่อทรงปรารภถึงโลกุตระสมบัติอันพระจุลปันถกได้อันชื่อว่าได้ที่พึงอันเกษมคือพระอรหัตผลพระศาสดาจึงตรัสพระพุทธภาษิตว่าอุทาเนนะปะปมาเดนะเป็นต้นจิตนี้ละเอียดยิ่งนักผู้มีปัญญาพึงรักษาจิตอันเห็นได้ยากละเอียดยิ่งนักมักตกไปในอารมณ์ตามที่ใคร่เพราะจิตที่คุ้มครองดีแล้วย่อมนำความสุขมาให้อธิบายความจิตชื่อว่าเห็นได้ยากเพราะเป็นนามธรรมอยู่เหนือวิสัยของจักษุไม่อาจสัมผัสได้ด้วยอวัยวะสัมผัสทั้ง5มีตาหูจมูกเป็นต้นชื่อว่าละเอียดยิ่งเพราะมีอารมณ์ละเอียดจิตโดยธรรมชาติเป็นสิ่งละเอียดประณีตและผ่องใสที่เศร้าหมองและหยาบไปก็เพราะอาคันตุกากิเลสการรักษาจิตย่อมมีค่าสูงกว่าการรักษาสิ่งใดเพราะจิตที่คุ้มครองแล้วนำความสุขมาให้พระศาสดาตรัสพระพุทธพจน์นี้ปรารภภิกษุรูปหนึ่งผู้กระสันจะสึกมีเรื่องดังนี้เรื่องภิกษุผู้กระสันจะสึกพระศาสดาประทับอยู่ที่เมืองสาวัตถีบุตรเศรษฐีผู้หนึ่งใคร่จะพ้นจากทุกข์จึงถามภิกษุผู้คุ้นเคยกับสกุลของตนว่าทำอย่างไรจึงจะพ้นจากทุกข์ได้ภิกษุนั้นตอบว่าให้แบ่งทรัพย์เป็น3ส่วนส่วนหนึ่งไว้ลงทุนประกอบการงานส่วนหนึ่งเลี้ยงบุตรภรรยาและครอบครัวอีกส่วนหนึ่งไว้ทำบุญให้ทานมีสลักพัดเป็นต้นบุตรเศรษฐีได้ทำตามนั้นแล้วต่อมาเขาได้ถามถึงบุญอันยิ่งขึ้นไปอีกภิกษุได้บอกให้รับศีล5พร้อมด้วยสรณะ3คือพุทธธรรมและสังฆะให้รับศีล10เขาจึงมีชื่อต่อมาว่าอนุปุพพเศรษฐีบุตรแปลว่าบ บุตรเศรษฐีผู้ทำความดีตามลำดับต่อมาเขาถามพระว่าจะทำอย่างไรต่อไปอีกจึงจะได้บุญมากพระบอกให้บวชเขาก็บวชได้พระผู้ทรงวินัยเป็นอุปัชฌาย์ผู้ทรงอภิธรรมเป็นอาจารย์อุปัชฌายะอาจารย์ของเธอคอยสั่งนั่นสั่งนี่อยู่เสมอว่านั่นควรนี่ไม่ควรจนเธอรู้สึกเอื้อมระอาเห็นว่าทำวินัยนี้คับแคบไม่มีที่เหยียดมือเหยียดเท้าจึงกระสันใคร่ศึกเห็นไปว่าการอยู่ครองคฤหัสถ์ก็สามารถให้พ้นจากทุกข์ได้เหมือนกันเธอหมดความยินดีในการประพฤติพรหมจรรย์ไม่สาธยายอาการ32ไม่เรียนอุเทศเป็นผู้ผอมสูบซีดร่างกายสะพรั่งไปด้วยเส้นเอ็นถูกความเกียจคร้านครอบงำเกลื่อนกลไปด้วยหิดเปื่อยภิกษุทั้งหลายเห็นเธอแปลกไปจึงถามเธอบอกตามความเป็นจริงว่าอยากสึกเพราะเหตุนั้นภิกษุทั้งหลายจึงนำเธอไปหาพระอุปัชฌายะอาจารย์พระอุปัชฌายะอาจารย์ได้นำเธอไปเฝ้าพระศาสดาพระศาสดาตรัสถามทราบความโดยตลอดแล้วจึงว่าถ้าเธอสามารถรักษาสิ่งหนึ่งได้ก็ไม่ต้องรักษาอะไรอีกธรรมและวินัยเป็นอันมากเป็นอันเธอรักษาได้หมดและมีความสุขเป็นผลด้วยรักษาอะไรพระเจ้าข้ารักษาจิตของเธอนั่นแหละภิกษุข้าพระองค์พอรักษาได้พระเจ้าข้าพระศาสดาประทานพระโอวาทว่าถ้ากระนั้นเธอจงรักษาจิตของตนไว้แต่ประการเดียวเธออาจพ้นทุกข์ได้โดยวิธีนี้ดังนี้แล้วตรัสว่าสุดุดดะสังสุนิปินปุนังเป็นอาทิมีนัยยะดังอธิบายมาแล้วแต่ต้นจิตนี้เที่ยวไปไกลดูรังขมังเอกจรังอสรีรังคูหาสยังเยจิตังสัญญะเมสันติโมคันติมาระบันธนาจิตนี้เที่ยวไปไกลเที่ยวไปดวงเดียวไม่มีสรีระมีคูหาคือกายเป็นที่อาศัยผู้ใดจักสำรวมจิตผู้นั้นย่อมพ้นจากเครื่องผูกแห่งมารอธิบายความจิตนี้เที่ยวไปได้แม้ไกลแสนไกลเพียงครู่เดียวไม่ต้องอาศัยพาหนะใดๆไม่มีน้ำหนักไม่กินเนื้อที่การเดินทางของแสงนับว่าเร็วก็ยังไม่เร็วเท่าการเดินทางของจิตจิตไปเที่ยวได้ทั่วโลกด้วยเวลาเพียงเล็กน้อยแล้วกลับมาถ้าเราสามารถไปเที่ยวได้อย่างจิตเราคงสนุกสนานมากไม่เปลืองเวลามากและไม่ต้องใช้ค่าพาหนะใดๆท่านจึงว่าดูระขมังคือเที่ยวไปได้ไกลคำว่าเที่ยวไปดวงเดียวนั้นหมายความว่าจิตเกิดขึ้นทีละดวงแม้จะเกิดเร็วแต่เกิดทีละดวงเมื่อดวงเก่าดับไปดวงใหม่จึงจะเกิดขึ้นจิตย่อมรับอารมณ์ได้ทีละอย่างแต่เร็วมากเราจึงอาจรู้สึกไปว่ามีความรู้สึกหลายอย่างเกิดขึ้นในขณะเดียวจิตไม่มีสรีระคือไม่มีสันฐานไม่มีสีไม่มีรูปหยาบอย่างที่เราเห็นได้โดยตาเนื้อเราจึงมองไม่เห็นจิตเราเห็นแต่พฤติกรรมของจิตทำนองเดียวกับเรามองไม่เห็นความร้อนแต่เราหนีอาการของความร้อนเช่นเราเห็นสีของไฟเป็นต้นพฤติกรรมต่างๆของมนุษย์ย่อมมาจากจิตที่ว่ามีคูหาเป็นที่อาศัยนั้นคือจิตอาศัยร่างกายนี้อันประกอบขึ้นจากมหาภูตรูป4ได้แก่ดินน้ำลมไฟการสำรวมจิตคือการระวังไม่ให้กิเลสที่ยังไม่เกิดขึ้นละกิเลสที่เกิดแล้วให้สูญสิ้นไปเครื่องผูกแห่งมารนั้นท่านหมายเอาวัฏทุกข์ในภูมิทั้ง3คือกามภูมิรูปภูมิและอรูปภูมิบุคคลสามารถพ้นจากวัฏทุกข์นี้ได้ก็โดยการสำรวมจิตพระศาสดาตรัสพระพุทธภาษิตนี้ปรารภพระสังฆรักขิตมีเรื่องย่อดังนี้เรื่องพระภาคินัยสังฆรักขิตสังฆรักขิตผู้เป็นหลานพระศาสดาประทับที่เชตวันอารามเมืองสาวัตถีกุลบุตรผู้หนึ่งชาวเมืองสาวัตถีนั่นเองฟังธรรมของพระศาสดาแล้วมีความเลื่อมใสขออุปสมบทเมื่ออุปสมบทแล้วปรากฏนามว่าสังฆรักขิตได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์หลังจากบวชแล้วเพียง 2-3 วันน้องชายของพระสังฆรักขิตนั้นมีบุตรชายคนหนึ่งให้บวชในสำนักของพระสังฆรักขิตผู้เป็นลุง แม้พระนั้นก็ชื่อสังขรคิดเหมือนกันจึงเรียกกันว่าภาคินายสังขรคือสังขรคิดผู้เป็นหลานเธอจำพรรษาที่วัดใกล้บ้านแห่งหนึ่งได้ผ้าวสิกสาดกคือผ้าจำนำพรรษามา2ผืนผืนหนึ่งยาว7ศอกอีกผืนหนึ่งยาว8ศอกเธอกำหนดไว้ในใจว่าจะถวายผืนที่ยาว8ศอกนั้นแก่หลวงลุงจึงไปคอยพระเถระอยู่ณที่อยู่ของท่านเมื่อหลวงลุงมาก็ทำการต้อนรับรับบาตรจีวรอาราธนาให้พระเถระนั่งล้างเท้าและถวายน้ำดื่มพัดพระเถระอยู่ครู่หนึ่งแล้วนำผ้ายาว8ศอกออกมาถวายอ้อนวอนขอให้หลวงลุงรับไว้เพราะเป็นความตั้งใจของตนตั้งแต่ได้มาแต่ท่านลุงปฏิเสธบอกว่าผ้าสำหรับใช้ของท่านมีบริบูรณ์แล้วขอให้พระสังฆรคิดเอาไว้ใช้เองพระสังฆรคิดผู้หลานอ้อนวอนถึง3ครั้งพระเถระก็หารับไม่คงยืนยันอย่างเดิมพระหลานชายน้อยใจว่าโดยฐานะทางสายโลหิตก็เป็นหลานเมื่อบวชก็เป็นสัทธิวิหาริกคือศิษย์อุปชาแม้เป็นเช่นนี้ท่านไม่ประสงค์ใช้สอยร่วมกับเราท่านรังเกียจในการรับผ้าสาดกที่เราตั้งใจมานานที่จะถวายเราจะเป็นสมณะอยู่ทำไมอีกเราควรสึกไปเป็นคฤหัสถ์เธอคิดดังนี้แล้วได้คิดต่อไปว่าการครองเรือนตั้งตัวได้ยากควรจะทำอะไรกินมองเห็นทางอยู่อย่างหนึ่งคือเอาผ้าสาดก8ศอกไปขายแล้วซื้อแม่แพะมาตัวหนึ่งแม่แพะออกลูกเร็วเมื่อแม่แพะออกลูกแล้วจะขายลูกแพะเอามาทำต้นทุนเมื่อรวมเงินได้มากแล้วจะหาหญิงคนหนึ่งมาเป็นภรรยาต่อมาจะมีลูกด้วยกันคนหนึ่งจะพาลูกนั่งเกวียนมาหาหลวงลุงเราจะอุ้มลูกแต่แม่เขาบอกว่าให้เราขับเกวียนเขาจะอุ้มเองโดยความเผลอเลยลูกหล่นลงไปอยู่ที่ทางเกวียนล้อเกวียนจะทับลูกเราโกรธภรรยาจับเอาด้ามประตักตีหัวมันคิดมาถึงตอนนี้สังขรคิดเอาด้ามพัดตีหัวหลวงลุงพอดีเพราะเพลินไปว่าเป็นพัญญาตนพระเถระคิดว่าทำไมพระหลานชายจึงทำอย่างนี้กำหนดจิตจึงรู้เพราะท่านเป็นพระอรหันต์จึงกล่าวว่าสังขรคิดเธอตีมาตุคามไม่ได้แล้วเรื่องอะไรจึงมาตีเอาเราเล่าพระสังขรคิดคิดว่าตายจริงพระอุชารู้เรื่องที่เราคิดด้วยเราจะอยู่เป็นพระได้อย่างไรต่อไปเราจะสึกละดังนี้แล้วได้วางพัดใบตาลและออกวิ่งหนีภิกษุทั้งหลายเห็นดังนั้นออกวิ่งไล่ตามจับมาได้พาไปเฝ้าพระศาสดาพระพุทธองค์ทรงทราบเรื่องทั้งปวงแล้วตรัสว่าภิกษุเธอทำกรรมหนักอย่างนั้นทำไมเธอเป็นบุตรของพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งผู้มีความเพียรเธอบวชในศาสนาของพระพุทธเจ้าเช่นเราควรมีความเพียรให้เขาได้เรียกตนว่าเป็นโสดาบันหรือสกทาคามีอนาคามีจะไม่ควรหรือเธออย่าคิดอะไรมากไปเลยมาเถิดมาฝึกฝนอบรมจิตธรรมดาจิตย่อมรับอารมณ์ได้ไกลท่องเที่ยวไปไกลเธอควรพยายามสำรวมจิตเพื่อให้ละราคะโทสะและโมหะอันเป็นเครื่องผูกแห่งมารดังนี้แล้วตรัสพระพุทธพจน์ว่าดูรังขมังเอกจรังเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นจบพระธรรมเทศนาพระภาคินายสังขรคิดได้บรรลุโสดาปัตติผลการกั้นจิตบุคคลพึงรู้ว่ากายนี้เปรียบเหมือนหม้อดินกั้นจิตไว้เหมือนป้องกันนครรบมารด้วยอาวุธคือปัญญาเมื่อชนะแล้วก็รักษาความชนะไว้แต่ไม่ต้องติดอยู่อธิบายความกายนี้ท่านเปรียบเหมือนหม้อดินเพราะมีของโสโครกซึมออกจากร่างกายอยู่เสมอเช่นเหงื่อซึมออกจากผิวหนังและของปฏิกูลพึงรังเกียจออกจากทวารทั้ง9เช่นขี้ตาออกทางตาขี้หูออกทางหูอุจจาระออกทางทวารหนักปัสสาวะออกทางทวารเบาต้องคอยเช็ดล้างกันอยู่เสมอเว้นการเช็ดล้างเพียงวันเดียวก็มีกลิ่นเหม็นเป็นที่รังเกียจแม้แห่งเจ้าของสรีระเองไม่ต้องกล่าวถึงผู้อื่นร่างกายเหมือนถุงหนังที่บรรจุเอาของสกปรกต่างๆไว้ภายในมองเกลี้ยงเกลาแต่ภายนอกเมื่อเจาะผิวหนังเข้าไปก็มีสภาพเหมือนกันทุกคนบางท่านจึงกล่าวว่าความงามอยู่ลึกเพียงแค่ผิวหนังเท่านั้นมีหนำซ้ำบางคนผิวหนังยังสีไม่งามเพราะโรคผิวหนังมีประการต่างๆเสียอีกอันหนึ่งกายนี้ท่านเปรียบเหมือนหม้อดินเพราะแตกง่ายทำลายง่ายและเปรอะเปื้อนง่าย ภายในร่างกายมีแต่ของปฏิกูลเต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆเช่นกระเพาะลำไส้รุง
1: ฟังครับลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านฟังการถ่ายทอดสดจากวัดป่าม่านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีครับ

นี่มันมีซองเลยซองที่เอาแล้วที่เสียคือเห็ดมันก่อนอยู่จ้ะ

0: 9:30
1: แล้วโอ้กันหมากก่อนเนาะ

因为我认你嘛。我叫他叫认你，就不是是办农活呢。

ถอนบ่เสียงถอนบ่เที่ยงเกี่ยวบ่ายโมงอมมาก่อนกันนี่

0: หลังนี้หลังนี้ไม่สลับกันสลับกันสองกองเจ้าสามจ่าสิบเอกหญิงคนึงนิดแสงชาติพร้อมครอบครัว100บาทสาธุแม่เข็มนอสอสุจินดาสวามิพร้อมลูกหลานถวายค่าน้ำค่าไฟ300บาทสาธุ
1: คุณหญิงคุณหญิงมีอะไรมาถวายเอามาเอามาลูกอมกินแล้วรวยรวยมาแล้วเว้ยเลี่ยมโอ้กัญญาก้อนแก้วร้านถูกดีน้ำ4แพ็คข้าวถุงสาธุ

que te... Wow. Wow. เออสาธุเออน้องเขยเดี๋ยวตายแล้วชื่ออะไรนะระลึกระลึกหน้าไปน้องเขยลืมชื่อน้องเขยระลึกไปน้องเขยอุทิศให้น้องเขยหญิงข้าพเจ้าหญิงมิสกมานถวายทำบุญ500อุทิศให้น้องเขยชื่อน้องเขยพอแล้วน้องนั้นอะไรน่ะฮะใช่มาค่าน้ำค่าไฟเล็กครอบครัวร้านน้ำผ่านไรสาธุ100 บาทครอบครัวร้านน้ำผ่านไรพลอยพันมณีนะพัดประธานพรสาธุ100 บาทนะพลอยเด้อเฮ้ยอะไรโอ้มาหมดเลยนี่มาหมดเลยนี่เอ้าหมดหรือยังมาหมดหรือยังเด็กหญิงอาทิตยาเด็กหญิงสุมานีเด็กหญิงอะไรชยาภาพุทธวายกี่บาทนี่30 บาทหรือ50 บาทเอาตามนี้สาธุแม่ติดพ่อสมหมายสิทธิราชถวายค่าน้ำไฟ300 บาทสาธุไปแม่บุญไทยอ่อนสิงถวายค่าน้ำค่าไฟ100เอาไปสาธุแล้วอันนี้อะไรนี่สิริมณีกรอังสรา100 บาททำบุญวันพระ
อันนี้อะไรนี่อาจารย์นิดคณะผู้ร่วมบุญอาจารย์นิดกราบถวายกราบน้อมถวายนามปณะในวันพระขอให้คณะผู้ร่วมบุญทุกท่านได้รับบุญตามแรงอธิษฐานนั้นด้วยเทอญสาธุ9กันยา69นั่นก็เจ็บสาธุเนี่ยไปได้หมดหรอนะมีคนเดียวกลับบ้านเอ้าให้พรอนุโมทนาสาธุอนุอุทิศส่วนบุญกุศลนะคุณหญิงน้องเขยทำบุญให้น้องเขยยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาคลังเอวะเมวะอิโตจินังเตตานังอุปกัปปติอิจิตังมติตังตุมหังกิปะเมวัสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนารโสยถามณีโชติระโสยถาสัพพีติโยยุวัจจันตุสัพพโลโควินัสตุมาเตปวันวันตรายโยสุขีทีคายุโกปวะอภิวาทนสีนิสะนิจังวุฒาปจายโนจัตตารโอธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังภาลัง

ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดสดจากวัดป่าบ้านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนครับ

0: วังขอนำท่านผู้ฟังไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังณบัดนี
1: ้สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยสถานีวิทยุกระจายเสียงในสังกัดต่างๆนำท่านผู้ฟังมารับฟังการถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราชเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังซึ่งทีมงานผู้บรรยายในวันนี้นะครับก็จะประกอบด้วยคุณบุญมาศรีมาศนะครับคุณอานนท์นันตสุคนและผมพิญโยรุ่งสมัยก็จะได้ทำหน้าที่ในการบรรยายถ่ายทอดเสียงในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราชเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาในช่วงเวลาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปสำหรับในการพระราชพิธีนั้นในส่วนของทางหมายกำหนดการวันนี้นะครับเลขาธิการพระราชวังรับพระบรมราชโองการองค์การเหนือเกล้าเหนือกระหม่อมสั่งว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราชเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาสิ้นพระชนจะบรรจบครบ100วันในวันเสาร์ที่19กันยายน2569จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานในวันนี้ดังมีรายการต่อไปนี้ครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งพอสถานพระราชมนุสิตไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังรถยนต์พระที่นั่งเทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกัญญาสภาในเวลา10 นาฬิกาเสด็จเข้าพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราชเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพระสงฆ์10 รูปที่สวดพระพุทธมนต์แต่วันก่อนถวายพรพระจบส่งประเคนปิ่นโตภัตตาหารแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกและสมเด็จพระราชาคณะทรงทอดพระไตรพระสงฆ์ทั้งนั้นสดับประกรณ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาเจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์อีก47 รูปเท่าพระชนมายุสวดมาติกาทรงทอดพระไตรพระสงฆ์สดับประกรณ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระพิธีธรรมแล้วเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งพอสถานพระราชวังดุสิตซึ่งในวันนี้การแต่งกายของผู้ที่มาเข้าเฝ้าก็จะได้แต่งกายในเครื่องแบบเต็มยศไว้ทุกสายสะพายจุลจอมเกล้าผู้เข้าเฝ้าแต่งเครื่องแบบเต็มยศไว้ทุกสายสะพายจุลจอมเกล้าหรือมงกุฎไทยท่านผู้ฟังครับในการพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานนะครับก็ถือว่าได้สืบทอดกันมาด้วยความเคร่งครัดตามโบราณราชประเพณีอันมีรากฐานจากคติสมุติเทพเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและเทิดทูนในส่วนของพระกิตติยศสูงสุดแด่พระมหากษัตริย์หรือพระบรมวงศ์ผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยครับในการทำบุญเนี่ยครับหรือว่า7 วัน 15 วัน 50 วันและ 100 วันนั้นไม่ได้เพียงเป็นขนบธรรมเนียมทางศาสนาที่สืบต่อกันมาเท่านั้นหากยังเป็นวัฒนธรรมที่สะท้อนความสัมพันธ์ระหว่างผู้ที่ล่วงลับนะครับแล้วก็สำหรับผู้ที่ดำรงชีวิตอยู่รวมถึงการแสดงออกถึงความกตัญญูความระลึกถึงและความเชื่อในอำนาจแห่งบุญกุศลที่เชื่อว่าสามารถเกื้อหนุนดวงวิญญาณให้ไปสู่ภพภูมิที่ดีที่ผ่านมาในหมายกำหนดการพระราชพิธีพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราชเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดานั้นก็จะได้มีตั้งแต่การบำเพ็ญพระราชกุศลนะครับสัตตมวานครับสัตตมวานซึ่งแต่เป็นการครบ7 วันในช่วงเมื่อวันที่17 ถึง 18 มิถุนายน 2569และพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัณณรสมวานหรือ15 วันเมื่อวันที่25 ถึง 26 มิถุนายน 2569และพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวานหรือ50 วันเมื่อวันที่30 ถึง 31 กรกฎาคม 2569ที่ผ่านมาและในวันนี้ในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน100 วันนะครับในวันที่18และ19กันยายน2569ครับ
2: ท่านผู้ฟังครับสำหรับพระราชพิธีและพิธีพระบรมศพและพระศพเจ้านายนั้นนับว่าเป็นพระราชพิธีและพิธีสำคัญในการถวายพระเกียรติยศแก่เจ้านายเนื่องจากว่าเป็นพิธีสุดท้ายที่ผู้อยู่เบื้องหลังสามารถถวายความจงรักภักดีแก่เจ้านายได้อย่างสมพระเกียรติยศนะครับดังนั้นแล้วจึงมีขั้นตอนและธรรมเนียมต่างๆเป็นแบบแผนเด่นชัดซึ่งปรากฏหลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษรตั้งแต่ครั้งสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นอย่างน้อยเลยทีเดียวครับซึ่งการปฏิบัติตามขั้นตอนต่างๆนั้นในการพระราชพิธีและพิธีพระบรมศพและพระศพเจ้านายล้วนแต่มีความหมายแล้วก็ความสำคัญอันสะท้อนถึงคติความเชื่อในเรื่องความศักดิ์สิทธิ์แห่งสถาบันกษัตริย์ที่เป็นรากฐานทางการปกครองของประเทศไทยในยุคจารีตแม้ว่าเมื่อรูปแบบการปกครองบ้านเมืองจะเปลี่ยนไปจนเข้าสู่ยุคปัจจุบันนั้นแต่ว่าวิถีปฏิบัติตามธรรมเนียมนิยมยังคงสืบเนื่องสืบต่อเนื่องมาหลายประการเลยทีเดียวจะเห็นได้จากในรัชกาลปัจจุบันก็ปรากฏการจัดงานพระราชพิธีพระบรมศพถวายแด่พระบรมวงศานุวงศ์ชั้นสูงด้วยการออกพระเมรุณท้องสนามหลวงอยู่หลายครั้งหลายคราวเช่นเดียวกันนะครับซึ่งก็มีธรรมเนียมปฏิบัติตามแบบแผนโบราณราชประเพณีเพื่อเป็นการถวายพระเกียรติยศแก่เจ้านายที่เสด็จล่วงลับอย่างสูงสุดนั่นเองนะครับแต่ว่ากระนั้นก็ตามธรรมเนียมในการพระราชพิธีพระบรมศพและพระศพเจ้านายจำนวนมากล้วนผ่านการเปลี่ยนแปลงแก้ไขแล้วก็มีการลดทอนขั้นตอนต่างๆลงเพื่อความเหมาะสมของบ้านเมืองในแต่ละยุคแต่ละสมัยนะครับโดยที่ขั้นตอนในการพระราชพิธีและพิธีดังกล่าวนี้ล้วนมีความน่าสนใจซึ่งก็สามารถสะท้อนถึงคติความเชื่อการเปลี่ยนแปลงทางความคิดที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของบ้านเมืองตามยุคตามสมัยโดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงในเรื่องธรรมเนียมครั้งสำคัญในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5และพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6นะครับอันเป็นยุคที่บ้านเมืองเข้าสู่สมัยแห่งความซิวิไลนะครับจึงมีการปรับปรุงรูปแบบและก็ขั้นตอนของการพระราชพิธีและพิธีพระบรมศพและพระศพเจ้านายหลายประการเลยทีเดียวนับตั้งแต่ในช่วงรัชกาลที่5รัชกาลที่6เป็นต้นมานะครับซึ่งถือว่าเป็นพื้นฐานของรูปแบบธรรมเนียมปฏิบัติที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบันนี้นั่นเองที่สืบทอดต่อกันมานะครับ
3: ท่านผู้ฟังครับสำหรับในพระราชพิธีพระบรมศพพระศพเรามักจะได้ยินคำที่เกี่ยวกับพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระบรมศพหรือพระศพอยู่บ่อยครั้งอย่างที่กล่าวไปข้างต้นในส่วนของคำว่าสัตตมวานปัณณรสมวานปัญญาสมวานและสัตตมวานซึ่งทั้ง4คำดังกล่าวมีความหมายที่เหมือนกันครับคือการทำบุญอุทิศแก่ผู้ล่วงลับแต่ใช้ต่างกันคือเป็นคำที่ใช้ในการเรียกวาระสำคัญของการบำเพ็ญพระราชกุศลโดยแต่ละคำก็มีความหมายซึ่งแตกต่างกันนะครับซึ่งในทางพระพุทธศาสนาเชื่อกันว่าหลังความตายวิญญาณของผู้ล่วงลับจะยังคงอยู่ในภพภูมิชั่วคราวก่อนจะไปเกิดในภพภูมิใหม่ตามกรรมวิญญาณจึงสามารถรับอานิสงส์จากการบำเพ็ญกุศลของผู้เป็นญาติได้ซึ่งการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลในวาระต่างๆจึงมีนัยสำคัญในการส่งเสริมบุญกุศลแก่ดวงวิญญาณและเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีของผู้มีชีวิตต่อผู้ล่วงลับด้วยครับซึ่งโดยทั่วไปครอบครัวชาวพุทธจะจัดให้มีการสวดพระอภิธรรมตั้งแต่คืนแรกของการถึงแก่กรรมและทำบุญอุทิศส่วนกุศลเมื่อครบ7วัน15วัน50วันและ100วันตามลำดับซึ่งพิธีกรรมจะประกอบไปด้วยการถวายภัตตาหารการสวดพระพุทธมนต์การกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลและการแสดงธรรมเทศนาซึ่งอาจจัดณวัดหรือว่าที่บ้านตามความเหมาะสมของแต่ละครอบครัวครับ ซึ่งจากหนังสือธรรมเนียมปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดงานพระบรมศพโดยกรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรมได้มีการอธิบายเรื่องพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานคือการจัดพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานครบ100วันถือเป็นวาระสำคัญที่สุดวาระหนึ่งในการบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระบรมศพการทำบุญอุทิศถวายพระราชกุศลในช่วงนี้โดยเฉพาะในวันครบรอบ100วันเปรียบเสมือนการส่งบุญเพื่อหนุนนำให้ดวงพระวิญญาณได้ไปสู่สุคติภูมิหรือสวรรคาลัยครับซึ่งพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานของราชวงศ์ไทยยึดถือสืบต่อกันมาด้วยความเคร่งครัดตามโบราณราชประเพณีอันมีรากฐานจากคติสมุติเทพแสดงออกถึงความจงรักภักดีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและเทิดทูนพระเกียรติยศสูงสุดแด่พระมหากษัตริย์หรือพระวงศ์วงศานุวงศ์ผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยณเขาพระสุเมนซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งแดนทิพย์ในคติไตรภูมิเป็นการสืบสานขนบธรรมเนียมราชสำนักที่ผสมผสานหลักพระพุทธศาสนาเข้ากับวัฒนธรรมไทยอย่างวิจิตรและลึกซึ้งซึ่งพิธีทำบุญทั้งในวาระ7วัน15วัน50วันและ100วันมิได้เป็นเพียงขนบธรรมเนียมทางศาสนาที่สืบต่อกันมาเท่านั้นครับแต่ยังเป็นวัฒนธรรมที่สะท้อนความสัมพันธ์ระหว่างคนเป็นกับคนตายรวมไปถึงการแสดงออกถึงความกตัญญูความระลึกถึงและความเชื่อในอำนาจแห่งบุญกุศลที่เชื่อว่าสามารถเกื้อหนุนดวงวิญญาณให้ไปสู่ภพภูมิที่ดีได้ครับนอกจากนี้ยังนับเป็นช่วงเวลาแห่งการเยียวยาจิตใจของผู้ที่ยังค่อยๆยอมรับและทำใจต่อการสูญเสียได้ธรรมเนียมการบำเพ็ญกุศลในวาระต่างๆจึงเป็นประเพณีที่ผสมผสานทั้งคติธรรมความเชื่อและคุณค่าทางจิตใจของพุทธศาสนิกชนไทยซึ่งนับว่าเป็นรากฐานทางวัฒนธรรมที่ดำรงอยู่คู่สังคมไทยมาอย่างช้านานนั่นเองครับนอกจากนี้ครับท่านผู้ฟังเมื่อวานนี้วันที่18กันยายน2569ทางรัฐบาลเองโดยนายกรัฐมนตรีและภริยาได้เป็นประธานพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวานเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณธรรมเนียบรัฐบาลโดยมีคณะรัฐมนตรีและคู่สมรสหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีตลอดจนข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภายในทำเนียบรัฐบาลรวมไปถึงผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้าร่วมพิธีครับซึ่งในการนี้สมเด็จพระพุทธาจารย์กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะใหญ่หนตะวันออกและเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามเป็นประธานฝ่ายสงฆ์โดยนายกรัฐมนตรีได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและจุดเครื่องทองน้อยเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาจากนั้นพระสงฆ์ให้ศีลพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์สวดพระพุทธมนต์ซึ่งโอกาสนี้พระสงฆ์สดับปกรณ์ประธานสงฆ์กล่าวสัมโมทนิยกถาและนำเจริญจิตตภาวนาอุทิศถวายเป็นพระกุศลเป็นเวลา47วินาทีพระสงฆ์อนุโมทนานายกรัฐมนตรีและภริยาพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีถวายเครื่องทายาธรรมและปิ่นโตภัตตาหารแด่พระสงฆ์และทอดผ้าไตรบังสุกุลจำนวน10ไตรจากนั้นกรวดน้ำกลับลาพระรัตนตรัยและถวายความเคารพเบื้องหน้าพระรูปซึ่งหลังเสร็จสิ้นพิธีนายกรัฐมนตรีและภริยาพร้อมด้วยผู้เข้าร่วมพิธีร่วมตักบาตรพระสงฆ์จำนวน47รูปบริเวณหน้าตึกสันติไมตรีและหน้าตึกไทยคู่ฟ้าด้วยครับนอกจากนี้ครับท่านผู้ฟังในช่วงเวลาที่ผ่านมานั้นทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้มีการส่งมอบไม้จันหอมจากอุทยานแห่งชาติกุยบุรีแก่กระทรวงวัฒนธรรมเพื่อเป็นการจัดสร้างพระโกฏจันทร์และพระหีบจันทร์ในพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้มีโอกาสในการดูแลรักษาไม้จันหอมอันศักดิ์สิทธิ์ซึ่งนับเป็นพุทธบูชาและเป็นองค์ประกอบสำคัญในพระราชพิธีอันทรงคุณค่าซึ่งทางกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้ดำเนินการสำรวจคัดเลือกและแปรรูปไม้ จากอุทยานแห่งชาติกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ซึ่งได้มีการคัดเลือกไม้จันหอมที่ยืนต้นตายตามธรรมชาติและประกอบพิ

0: ลักษณะรวมไปถึงคุณภาพที่เหมาะสมมีกลิ่นหอมดำเนินการตัดและแปรรูปด้วยความประณีตครับ
1: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี

0: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้รถยนต์พระที่นั่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เคลื่อนเข้ามาภายในพระบรมมหาราชวังเทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภาซึ่งเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิลาศกัลยาณีในขณะนี้ภายในพระที่นั่งพิมานรัตยาก็จะมีผู้ที่ได้เข้าเฝ้าทูลองธุลีพระบาทรับเสด็จไม่ว่าจะเป็นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพีระยะพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีประทับยืนหน้าพระราชอาสน์นะครับสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตสว่างควัตวรคัตติยราชนารีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอทิตยาธรกิติคุณประทับยืนหน้าพระเก้าอี้และท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซ่นยืนหน้าเก้าอี้เพื่อรอรับในการเสด็จพระราชดำเนินเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในครั้งนี้นะครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เสด็จพระราชดำเนินและสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติเข้ามาภายในพระที่นั่งพิมานรัตยาแล้วครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาผ่านทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติซึ่งหลังจากนั้นก็จะทรงกราบในลำดับต่อไปครับและลำดับจากนี้ไปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกำลังทรงพระดำเนินผ่านแถวผู้ที่มาเข้าเฝ้าทูลองธุลีพระบาทและทรงรับการถวายความเคารพครับและประทับพระราชอาสน์เจ้าหน้าที่จะได้อาราธนาศีลสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกถวายศีลจบแล้วพระสงฆ์สิบรูปที่สวดพระพุทธมนต์แต่วันก่อนถวายพรพระในลำดับต่อไปด้วยครับขณะนี้เป็นการอาราธนาศีลของเจ้าหน้าที่
1: มะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัฏฐายะติสรเนนะสหปัญจศีลานิยา

0: จามะตะติยมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายะติสรเนนะสหปัญจสีลานิยาจามะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังกัจฉามิธัมมังสรณังกัจฉามิสังฆังสรณังกัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิโนติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิโนติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิยะติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิตาติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิตาติยัมปิ

่านผู้ฟังครับในขณะนี้เจ้าหน้าที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะได้ส่งประเคนปิ่นโตภัตตาหารในลำดับต่อไปครับหลังจากที่พระสงฆ์ทั้งนั้นได้สวดพระพุทธมนต์นะครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ส่งพระดำเนินไปส่งประเคนปิ่นโตภัตตาหารแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกุลมหาสังฆปริณายกประธานสงฆ์และสมเด็จพระราชาคณะอีก10รูปซึ่งประกอบไปด้วยสมเด็จพระธีรยานมุนีวัดเทพสิรินทราวาสสมเด็จพระพุทธาจารย์วัดไตรมิตรวิทยารามสมเด็จพระมหาธีราจารย์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามสมเด็จพระมหาวีระวงศ์วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีวัดไตรมิตรวิทยารามสมเด็จพระมหาวชิรมุนีวงศ์วัดพระศรีมหาธาตุสมเด็จพระสุทัศนวชิรมุนีวัดสุทัศน์เทพวรารามสมเด็จพระพุทธวชิรากรวัดราชภาติการามและสมเด็จพระวชิรรัตนโมลีวัดปากน้ำครับนี่คือพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ทั้ง10รูปที่รับพระราชทานปิ่นโตภัตตาหารในการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาดินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาครับหลังจากที่ได้ถวายประเคนปิ่นโตภัตตาหารแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกุลมหาสังฆปรินายกและสมเด็จพระราชาคณะทั้ง10รูปที่ได้กล่าวไปเมื่อสักครู่หน้านี้เจ้าพนักงานพระราชพิธีก็ทำการถอนปิ่นโตออกจากอาสน์ครับและในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระดำเนินไปประทับพระราชอาสน์อีกสักครู่หนึ่งนะครับจะส่งพระดำเนินไปทรงทอดผ้าไตรอีก10ไตรแด่พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ทั้ง10รูปครับหลังจากนั้นพระสงฆ์จะได้สดับประกรณ์ในลำดับต่อไปและในช่วงเวลานี้ทางเจ้าพนักงานพระราชพิธีกำลังปูลาดรองโยงและปูลาดพระภูษาโยงในลำดับต่อไปครับการปูลาดภูษาโยงนั้นถ้าเปรียบกับงานศพทั่วๆไปของประชาชนคล้ายๆกับก็คือสายสิญนั่นเองนะครับสำหรับพระภูษาโยงหรือเปรียบเสมือนสายสิญนั้นเป็นการดึงมาจากพระโกฏที่บรรจุพระศพนะครับซึ่งเป็นการต่อสายสัมพันธ์ถึงแด่ผู้ที่ล่วงลับนั่นเองครับในการที่จะถวายหรือบำเพ็ญกุศลอะไรก็ตามแต่นะครับจะต้องมีการปูลาดพระภูษาโยงหรือถ้าเป็นชาวบ้านทั่วไปเขาเรียกว่าสายสิญนั่นแหละครับโยงไปยังศพของผู้วายชนหรือพระบรมศพหรือพระศพของผู้ที่ล่วงลับไปด้วยนั่นเองครับเพื่อที่การบำเพ็ญกุศลต่างๆนานาได้ส่งไปถึงผู้ที่ล่วงลับนั่นเองครับนี่ก็คือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติของพุทธศาสนิกชนศาสนาพุทธมาแต่โบราณกาลที่สืบทอดกันมาจนปัจจุบันนี้นะครับและหลังจากที่มีการถวายประเคนในส่วนของภัตตาหารแล้วก็ถวายผ้าไตรเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงทอดผ้าไตรทั้ง10ไตรขณะนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงทอดผ้าไตรเสร็จแล้วทรงพระดำเนินไปประทับพระราชอาสน์พระสงฆ์จะได้สดับประกรณ์ในลำดับต่อไปครับ

ปุราปริปุเรนติสาภรังเอวเมวะอิโตทินังเอตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสัมมิจตุสัพเพโพเรนทุทังกัปปาตันโทปนรโสยทามณีโชติรโส

ตสตังทีวัตุอะเดเรกวัตสตังทีวัตุอะเดเรกวัตสตังทีวัตุทีกายโกตุอรูโกตุทีกายโกตุอรูโกตุสุขิโตตุอะมิเณตมะกาจาสัพพะรมะกาตินีสิทธิสุจังสิทธิความงามสิทธิยาโกจะโยนิจังปรมเมธมหาธาเดวรัตตาปรมนิยาสหาโอวัตุสัพพะทาโอถวายพระพร

0: ายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์วิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จพระบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเวลานี้สมควรแล้วอาตมภาพทั้งปวงขอถวายพระพรลาแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอถวายพระพร
1: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ทั้ง10รูปนะครับได้สดับปกรณ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเจ้าหน้าที่พระราชพิธีก็จะนิมนต์พระสงฆ์ทั้งนั้นลงจากอาสงในลำดับต่อไปนะครับซึ่งเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลั่งทักษิโณทกด้วยการหลั่งทักษิโณทกนั้นภาษาทั่วๆไปที่ปฏิบัติกันในศพของประชาชนธรรมดาในการสวดเจริญในสวดพระพุทธมนต์ต่างๆนั้นเขาเรียกว่ากรวดน้ำนั่นเองนะครับการกรวดน้ำนั้นจริงๆแล้วก็มีที่มาตั้งแต่สมัยครั้งพุทธกาลมาแล้วที่มีการกรวดน้ำและปฏิบัติสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบันนี้นะครับโดยมีเรื่องเล่าในครั้งพระเจ้าพิมพิสารกษัตริย์แห่งแคว้นมคธทรงถวายเวลุวนอุทยานเป็นวัดแห่งแรกในพระพุทธศาสนาแด่พระพุทธเจ้าแต่การทำบุญในครั้งนั้นพระเจ้าพิมพิสารยังไม่ได้อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่ญาติผู้ล่วงลับที่มารอรับส่วนบุญนะครับแค่ถวายเป็นบุญกุศลเฉยๆแต่ยังไม่ได้มีการกรวดน้ำนั่นเองพระพุทธเจ้าจึงทรงแนะนำให้พระเจ้าพิมพิสารทรงหลั่งทักษิโณทกหรือว่ากรวดน้ำอุทิศไปให้กับญาติผู้ล่วงลับที่มารอรับส่วนบุญที่พระเจ้าพิมพิสารได้ทำในครั้งนี้ทำให้ญาติเหล่านั้นได้รับส่วนบุญและก็มาแสดงตนให้พระเจ้าพิมพิสารได้เห็นด้วยนะครับนี่คือที่มาที่ไปของการกรวดน้ำที่ต้องปฏิบัติในศาสนาพุทธเป็นต้นมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลแล้วนะครับการอุทิศบุญการใช้น้ำนั้นถือว่าเป็นสัญลักษณ์และก็สื่อกลางทางใจในการส่งบุญกุศลที่ได้ทำแล้วไปยังผู้ล่วงลับนั่นเองครับจิตที่ตั้งมั่นไม่ใช่แค่การรินน้ำเท่านั้นแต่ว่าต้องอาศัยกระแสจิตที่แน่วแน่นึกถึงความดีและแผ่เมตตานั่นเองครับ
2: ท่านผู้ฟังครับนอกจากนี้ในเรื่องของการกรวดน้ำเรามักจะได้ยินคำว่าสดับปกรณ์นะครับซึ่งคำว่าสดับปกรณ์เป็นศัพท์ที่ใช้กับพระบรมศพพระศพสำหรับบุคคลโดยทั่วไปจะใช้ว่าบังสกุลนะครับแต่หากพิจารณาจากการเขียนคำนี้ทั้งในภาษาบาลีและภาษาสันสกฤตพบว่ามีความหมายก็คือเป็นปกรณ์ทั้ง7หรือพระอภิธรรม7คัมภีร์ครับดังนั้นทั้งบังสุกุลและสดับปกรณ์มีที่มาต่างกันกล่าวคือบังสุกุลเป็นการบำเพ็ญกุศลด้วยการชักผ้าหรือทอดผ้าบังสุกุลส่วนสดับปกรณ์หมายถึงการสวดพระอภิธรรม7คัมภีร์เพื่อแสดงความกตัญญูต่อผู้ล่วงลับซึ่งในงานพระราชพิธีพระพิธีธรรมจะสวดพระอภิธรรมทำนองหลวงซึ่งมี7คัมภีร์นั่นเองครับซึ่งในส่วนของพระพิธีธรรมนั้นคือตำแหน่งของพระสงฆ์ที่มาสวดบทพระอภิธรรมในทำนองเฉพาะและได้รับพระราชทานนิตยพัชจากพระมหากษัตริย์พระพิธีธรรมเกิดขึ้นในสมัยใดไม่มีการบันทึกไว้เป็นหลักฐานชัดเจนครับหากวัดที่มีพระพิธีธรรมมาแต่เดิมมีทั้งสิ้น9วัดคือวัดระฆังโคสิตารามวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์วัดราชสิทธารามวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดราชบูรณะวัดสะเกษวัดโมลีโลกยารามวัดหงรัตนารามวัดอรุณราชวรารามโดยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เพิ่มพระพิธีธรรมวัดสุทัศน์เทพวรารามขึ้นใหม่และเลิกพระพิธีธรรมวัดโมลีโลกยารามเปลี่ยนมาเป็นวัดบวรนิเวศวิหารในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงมีพระพิธีธรรม10สำรับ โดยปัจจุบันวัดที่มีพระพิธีธรรมคือวัดระฆังโคสิตารามวัดประยุรวงศาวาสวัดราชสิทธารามวัดอนงคารามวัดปวรนิเวศวิหารวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดสะเกศวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดจักรวรรดิราชาวาสครับซึ่งกำหนดการสวดพระอภิธรรมแตกต่างไปตามพระอิสริยยศดังในงานพระบรมศพพระมหากษัตริย์จะอาราธนาสองสำรับสำรับละสี่รูปผัดเปลี่ยนการสวดพระอภิธรรมตลอดเวลาทั้งกลางวันและกลางคืนมีกำหนด100วันซึ่งทำนองการสวดพระอภิธรรมจะมีทำนองเฉพาะหรือเรียกโดยรวมว่าทำนองหลวงนั่นเองนะครับซึ่งการสวดทำนองหลวงมี4ทำนองคือทำนองกะแบ่งเป็นกะเปิดเน้นการออกเสียงคำสวดอย่างชัดเจนกะปิดจะเน้นการสวดเอื้อนเสียงยาวทำนองเลื่อนสวดเอื้อนเสียงทำนองติดต่อกันไม่ให้ขาดตอนทำนองลากซุงสวดออกเสียงหนักทุกตัวอักษรโดยเอื้อนเสียงจากหนักแล้วแผ่วลงไปหาเบาส่วนทำนองสรพัญญะจะเน้นคำสวดชัดเจนและเอื้อนทำนองเสียงสูงต่ำนั่นเองนะครับนี่ก็คือความหมายของในส่วนของการสดับปกรณ์และเรื่องของพระพิธีธรรมครับ
1: ท่านผู้ฟังครับในพระที่นั่งพิมานรัตยานั้นเดี๋ยวสักครู่หนึ่งจะพนักงานจะได้นิมนต์พระสงฆ์อีก11รูปในจำนวน47รูปที่สดับปกรณ์เท่าพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาขึ้นนั่งยังอาจสงแล้วสวดมาติกาจบเจ้าพนักงานลาดพระภูษาโยงด้วยนะครับหลังจากนั้นก็จะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงทอดผ้าไตร11ไตรเที่ยวแรกแล้วประทับพระราชอาสน์พระสงฆ์สดับปกรณ์และลำดับต่อไปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ทั้งนั้นถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาออกจากพระที่นั่งแล้วเจ้าพนักงานก็จะได้นิมนต์พระสงฆ์อีกเที่ยวละ12รูปจำนวน3เที่ยวขึ้นนั่งยังอาจสงฆ์ในลำดับต่อไปด้วยแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงทอดผ้าไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์ธรรมเช่นนี้ทรงปฏิบัติเช่นนี้ครบจนครบ3เที่ยวนั่นเองรวมทั้งเที่ยวแรก11รูป3เที่ยวเที่ยวละ12รูปรวมเป็น47รูปทั้งหมดนั่นเองนะครับเมื่อเสร็จสิ้นจนครบทั้ง47รูปแล้วนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะทรงพระดำเนินไปที่หน้าเครื่องนมัสการเพื่อทรงกราบและทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในลำดับต่อไปเพื่อที่จะเสด็จพระราชดำเนินผ่านพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการผู้มาเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาแล้วทรงข่มในลำดับต่อไปด้วยนะครับ
2: ท่านผู้ฟังครับสำหรับการพระราชพิธีที่เกี่ยวข้องกับพระศพของพระบรมวงศานุวงศ์ชั้นสูงในราชสำนักไทยจะแสดงให้เห็นถึงทั้งพระเกียรติยศและขนบธรรมเนียมอันสืบทอดมาแต่โบราณอย่างลึกซึ้งซึ่งหนึ่งในองค์ประกอบสำคัญที่ปรากฏในพระราชพิธีคือพระโกศซึ่งถือเป็นเครื่องประกอบพระอิสริยยศอันสูงส่งและเป็นสัญลักษณ์แห่งการถวายพระเกียรติยศสูงสุดแด่พระบรมวงศานุวงศ์ซึ่งสิ้นพระชนหรือพระมหากษัตริย์ผู้เสด็จสวรรคตครับซึ่งพระโกศเป็นภาชนะทรงสูงยอดแหลมมีลักษณะเป็นเครื่องสูงใช้สำหรับทรงพระบรมศพและพระศพของพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์โดยจัดสร้างอย่างประณีตตามลำดับพระอิสริยยศครับซึ่งโครงสร้างของพระโกศโดยทั่วไปจะประกอบไปด้วย2ส่วนได้แก่พระรองหรือว่าชั้นนอกทำจากโครงไม้หุ้มทองคำและพระโกศหรือว่าชั้นในทำจากโลหะเช่นเงินทองแดงหรือว่าเหล็กนั่นเองครับซึ่งในสมัยอดีตมีการเรียกชื่อพระรองและพระโกศสลับกันตามยุคสมัยซึ่งในปัจจุบันเรียกตามสมัยนิยมโดยเรียกชั้นนอกว่าพระโกศและเรียกชั้นในว่าพระรองครับซึ่งพระโกศมีหลายประเภท โดยแบ่งตามชั้นพระอิสริยยศของพระผู้วายชนอาทิพระโกศทองใหญ่ซึ่งใช้สำหรับพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ชั้นสูงสุดพระโกศทรงรองทรงและพระโกศทองเล็กซึ่งใช้สำหรับพระบรมวงศานุวงศ์ตามลำดับชั้นโดยพระโกศแต่ละประเภทมีรูปแบบวัสดุและรายละเอียดทางศิลปกรรมที่แตกต่างกันซึ่งแสดงถึงพระเกียรติยศตามโบราณราชประเพณีครับซึ่งในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาพระเกียรติยศสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงและสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชสูงสุดตามโบราณราชประเพณีพร้อมพระราชทานพระโกศทองใหญ่สำหรับทรงพระศพและพระราชทานพระสัปปะตะดลเสวตฉัตรฉัตรขาว7ชั้นกลางกั้นพระโกศครับสำหรับพระโกศทองใหญ่สร้างขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเป็นพระโกศทองใหญ่รัชกาลที่9เนื่องจากพระโกศทองใหญ่รัชกาลที่1และพระโกศทองใหญ่รัชกาลที่5มีสภาพชำรุดจากการใช้งานมาเป็นเวลานานครับจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดสร้างองค์ใหม่ขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2543และได้นำออกไปใช้เป็นครั้งแรกในการพระราชพิธีพระศพสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์โดยการพระราชพิธีพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดานับเป็นอีกหน้าหนึ่งของประวัติศาสตร์ครับ
1: ท่านผู้ฟังครับใน

0: ท่านผู้ฟังครับที่จบไปนั้นพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ทั้ง11รูปในจำนวน47รูปที่สดับปกรณ์เท่าพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาได้สวดมาติกาจบลงแล้วนะครับและเจ้าพนักงานก็ได้ปู่ลาดพระภูษาโยงในขณะนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปทรงทอดผ้าไตร11ไตรเที่ยวแรกครับหลังจากที่ทรงทอดผ้าไตร11ไตรเที่ยวแรกเสร็จแล้วก็จะทรงพระดำเนินกลับมาประทับพระราชอาสน์ที่เดิมนะครับเพื่อที่พระสงฆ์ทั้งนั้นจะได้สดับปกรณ์ผ้าไตรเที่ยวแรก11ไตรครับในขณะนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้ทรงทอดผ้าไตรทั้ง11ไตรเที่ยวแรกเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วและทรงพระดำเนินมาที่หน้าพระราชอาสน์ถวายความเคารพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและประทับพระราชอาสน์พระสงฆ์สดับปกรณ์ครับ
1: สังฆาโรุปนวยธรรมิโนอุปัญจิตวานิรุจฉันติเตจังโหปัสสัมโมสุโ
0: ฆและลำดับต่อไปอีกสักครู่หนึ่งนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะได้ทรงหลั่งทักษิณกทักษิโณทกพระสงฆ์ทั้งนั้นถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกครับ
2: ยะตะวะริวะกุละกะลิกุเวนติสะกะระงเตวะเมวะยิตุทินังเปตานังอุปกะปะติอิทิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจตุ

अतिरेकवत् सततं हि वतु

ಭೂತು ಸುಹಿತೋ ತು ಪರಮೇಂತ ಮಹಾರಾಜ ಸ ಪರಮರಾಜಿನೀ

0: ยพระพรเจริญพระราชสิทธิสวัสดิ์พิพัฒนามงคลประชนนำมาสุขทุกประการยังมีแด่สมเด็จพระบรมอภิษพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณประเสริฐเวลานี้สมควรแล้วที่อาตมาภาพทั้งปวงขอถวายพระพรลาแด่สมเด็จพระบรมอภิษพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณประเสริฐขอถวายพระพร
1: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้พระสงฆ์ในส่วนของที่ได้ทรงทอดพระไตรในเที่ยวแรกทั้ง11ไตรได้สดับประกอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับและพระสงฆ์ทั้งนั้นก็ได้ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกและถวายพระพรลาเรียบร้อยแล้วในขณะนี้เจ้าพนักงานพระราชพิธีก็จะได้นิมนต์พระสงฆ์ทั้งนั้นลงจากอาสงออกจากพระที่นั่งนะครับแล้วเจ้าพนักงานพระราชพิธีก็จะได้นิมนต์พระสงฆ์อีกเที่ยวละ12รูปจำนวน3เที่ยวด้วยกันขึ้นนั่งยังอาสงในลำดับต่อไปนะครับแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีก็จะได้ทรงพระดำเนินไปทรงทอดพระไตรพระสงฆ์ก็จะสดับประกอบทรงปฏิบัติเช่นนี้จนครบ3เที่ยวเที่ยวละ12รูปด้วยกันครับ

0: หลังจากนี้นะคะเจ้า
1: ท่านผู้ฟังครับสำหรับในส่วนของพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน100วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งในวันนี้19กันยายน2569ครับในส่วนของการเข้าพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามในวันนี้จะมีการจำหน่ายบัตรเข้าชมตั้งแต่เวลา13นาฬิกาถึง15นาฬิกา30นาทีและสามารถเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระ

0: ุงเท่านั้นครับ
1: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้เป็นการบรรเลงดนตรีไทยและเป็นการประโคมดนตรีไทยนะครับซึ่งวงดนตรีที่ใช้ในงานศพในงานพระบรมศพหรืองานพระศพก็จะเป็นวงปีพาทย์นางหงส์นะครับซึ่งเป็นวงที่บรรเลงในงานพระบรมศพและพระศพของงานเหล่านี้ซึ่งวงปีพาทย์นางหงส์เกิดจากการนำวงปีพาทย์ไทยประกอบด้วยปีในระนาดเอกระนาดทุ้มของวงใหญ่ของวงเล็กตะโพนกลองทัดชิงประสมกับวงบัวลอยซึ่งใช้ในงานที่เกี่ยวเนื่องกับงานพระบรมศพและพระศพนะครับประกอบด้วยเครื่องดนตรีคือปีชวา1เหล่ากลองมลายู2ใบและเม่งสำหรับวงบัวลอยมาจากวงกลอง4ปี1นั่นเองนะครับซึ่งใช้เฉพาะงานพระบรมศพงานพระศพของพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์เท่านั้นนะครับในขณะนี้เจ้าพนักงานพระราชพิธีได้นิมนต์พระสงฆ์12รูปขึ้นนั่งยังอาจสงเรียบร้อยแล้วปู่ลาดพระภูษาโยงเรียบร้อยแล้วนะครับและในขณะนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระดำเนินไปทรงทอดผ้าไตร12ไตรในเที่ยวนี้นะครับเป็นการทอดผ้าไตร12ไตรในเที่ยวที่1ครับแรกเสร็จแล้วก็จะส่งพระดำเนินไปประทับพระราชอาสน์นะครับและพระสงฆ์ทั้งนั้นที่รับการทอดผ้าไตรก็จะสดับประกอบในลำดับจากนี้ไปหลังจากที่ได้รับการส่งทอดผ้าไตรแล้วครับ
2: ปัสโมสุขโ
1: ภพระสงฆ์พระสงฆ์ทั้งนั้นทั้ง12รูปได้สดับปกรณ์เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่ได้ทรงทอดผ้าไตร12ไตรในเที่ยวแรกของ12ไตรนะครับซึ่งจะมีการทรงทอดผ้าไตรอีก12ไตรอีก2เที่ยวครับและในขณะนี้เจ้าพนักงานพระราชพิธีนะครับได้เก็บพระภูษาโยงและรองโยงครับพร้อมทั้งได้มีการนิมนต์พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ทั้ง12รูปลงจากอาสงฆ์ในเที่ยวแรกของ12รูปครับ
0: ท่านผู้ฟังครับสำหรับภูษาโยงคือแถบผ้าที่โยงจากปากโกฏหรือหีบศพโกฏอัฐิหรือพระบรมรูปของพระมหากษัตริย์ที่สวรรคตรวมถึงบุคคลทั่วไปที่ถึงแก่กรรมไปแล้วสำหรับคลี่ทอดถวายผ้าไตรบังสุกุลเพื่อให้พระสงฆ์สดับปกรณ์หรือบังสุกุลแทนการใช้สายสินซึ่งทำด้วยผ้าตาดสีทองและสีเงินครับส่วนผ้ารองโยงคือผ้าสีขาวที่มีขนาดกว้างกว่าภูษาโยงเล็กน้อยนำมาม้วนกลมๆวางทับด้วยพานภูษาโยงใช้สำหรับลาดรองรับภูษาโยงกรณีพิธีบำเพ็ญกุศลพระบรมศพและพระศพตั้งแต่ชั้นหม่อมเจ้าขึ้นไปครับซึ่งในพิธีหลวงใช้สำหรับพระมหากษัตริย์ที่สวรรคตหรือพระบรมวงศานุวงศ์ตั้งแต่ชั้นหม่อมเจ้าขึ้นไปซึ่งการลาดพระภูษาโยงต้องมีผ้ารองโยงเพื่อรองรับพระภูษาโยงอีกชั้นหนึ่งโดยจะมีภูษาโยง2สายคือสายหนึ่งโยงมาจากหีบหรือโกฏศพอีกสายหนึ่งพับวางไว้บนพานตั้งอยู่หน้าโต๊ะหมู่บูชาบนอาสงเมื่อจะเริ่มพิธีสดับปกรณ์ให้ลาดภูษาโยงสาย2ไปบนอาสงแล้วไปเคารพศพด้วยการโค้งคำนับหรือน้อมไหว้จากนั้นนำภูษาโยงสาย1มาเชื่อมต่อกับสาย2ที่หน้าโต๊ะหมู่บูชาเรียบร้อยแล้วจึงเชิญเจ้าภาพทอดผ้าเมื่อพระสงฆ์สดับปกรณ์เสร็จจึงเก็บภูษาโยงและรองโยงตามลำดับนั่นเองครับ ทั้งนี้ทั้งนั้นใน

0: ส่วนพิธีศพบ้านทั่วไปถ้าเป็นศพที่มีศักดิ์ต่ำกว่าชั้นหม่อมเจ้าลงมาไม่ต้องใช้รองโยงให้ลาดภูษาโยงเช่นเดียวกับการใช้สายสินนั่นเองครับ
1: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้เจ้าพนักงานพระราชพิธีได้มีการนิมนต์พระสงฆ์12รูปเที่ยวที่2นะครับที่จะรับการถวายผ้าไตรในลำดับจากนี้ไปนะครับซึ่งพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ทั้ง12รูปเที่ยวที่2ได้ขึ้นนั่งยังอาจทรงเป็นที่เรียบร้อยแล้วขณะนี้เจ้าพนักงานปู่ลาดรองโยงและปู่ลาดพระภูษาโยงนะครับเพื่อที่จะเตรียมในส่วนของการที่ทรงทอดผ้าไตรในอีก12ไตรเที่ยวที่2ครับของ12ไตรจำนวน3เที่ยวครับขณะนี้เจ้าพนักงานพระราชพิธีได้ปูลาดพระภูษาโยงเรียบร้อยแล้วนะครับและได้ส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในการที่ทรงทอดผ้าไตรอีก12ไตรในเที่ยวที่2ครับแด่พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ซึ่งพระสงฆ์ทั้งนั้นทั้ง47รูปนั้นมาจากวัดต่างๆเรียกว่าทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นจากจังหวัดนครราชสีมาจังหวัดกำแพงเพชรจังหวัดสุราษฎร์ธานีจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดปทุมธานีจังหวัดนครปฐมจังหวัดนนทบุรีจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดหนองบัวลำภูจังหวัดราชบุรีจังหวัดฉะเชิงเทราจังหวัดสมุทรสาครนครนายกสมุทรปราการด้วยแล้วก็มีพระไทยในวัดไทยในอินเดียก็มาด้วยเช่นกันครับในขณะนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงทอดผ้าไตร12ไตรเสร็จเรียบร้อยพระสงฆ์ทั้งนั้นสดับประกอบครับ

0: Samo Asoko
1: พระสงฆ
2: ์พระสงฆ์ทั้งนั้นได้สดับประกรณ์เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับเจ้าพนักงานพระราชพิธีก็จะได้ทำการเก็บพระภูษาโยงแล้วก็รองโยงในลำดับต่อไปนะครับและหลังจากนั้นก็จะนิมนต์พระสงฆ์ทั้ง12รูปในเที่ยวที่2ของจำนวน12รูป3เที่ยวลงจากอาสงเพื่อที่จะทำการนิมนต์พระสงฆ์อีก12รูปในเที่ยวที่3ก็เป็นอันครบทั้ง47รูปทั้งหมดรวมทั้ง11รูปแรกด้วยนะครับขณะนี้เป็นการนิมนต์พระสงฆ์12รูปเที่ยวที่2ลงจากอาสงครับ
3: ท่านผู้ฟังครับอย่างที่ได้กล่าวไปเมื่อช่วงข้างต้นในเรื่องของไม้จันหอมที่จะใช้เพื่อจัดสร้างพระโกฏจันทร์และพระหีบจันทร์ในพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งในเบื้องต้นทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้มีการนำส่งมอบไม้จันหอมจากอุทยานแห่งชาติกุยบุรีแก่กระทรวงวัฒนธรรมเพื่อนำไปจัดสร้างต่อไปนะครับซึ่งในส่วนของกระทรวงวัฒนธรรมเองที่ได้รับมอบไม้จันหอมนั้นในเบื้องต้นสำนักงานขออภัยครับสำนักช่าง10หมู่กรมศิลปากรจะนำไม้จันหอมดังกล่าวไปดำเนินการจัดสร้างพระโกฏจันทร์และพระหีบจันทร์ด้วยความประณีตพิถีพิถันและสมพระเกียรติยศสูงสุดโดยนับจากนี้ช่างโลหะช่างไม้ประณีตและเจ้าหน้าที่กรมศิลปากรจะดำเนินการจัดสร้างพระโกฏจันทร์และพระหีบจันทร์อย่างสุดฝีมือด้วยความละเอียดรอบคอบประณีตพิถีพิถันเพื่อการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมประโยชน์และแสดงฝีมือเชิงช่างศิลปกรรมชั้นสูงอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทยให้เป็นที่ปรากฏสืบไปนอกจากนี้จะมีการบันทึกองค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดสร้างพระโกฏจันทร์และพระหีบจันทร์ไว้เป็นจดหมายเหตุของชาติตั้งแต่การจัดหาต้นจันทร์หอมพิธีบวงสรวงพิธีการตัดต้นจันทร์หอมและขั้นตอนการจัดสร้างโดยละเอียดและสมบูรณ์เพื่อเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์และสืบทอดองค์ความรู้ให้แก่อนุชนจากรุ่นสู่รุ่นต่อไปครับทั้งนี้ทั้งนั้นเมื่อวันที่20สิงหาคมที่ผ่านมาได้มีการคัดเลือกไม้จันหอมที่จะคัดเลือกเฉพาะไม้จันหอมที่ยืนต้นตายตามธรรมชาติไม่ตัดต้นไม้ที่มีชีวิตและกำหนดให้มีการปลูกทดแทนเพื่อรักษาสมดุลของผืนป่าโดยการดำเนินการได้มอบหมายให้ทางกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้สำรวจและคัดเลือกไม้จันหอมที่ยืนต้นตายตามธรรมชาติในอุทยานแห่งชาติกุยบุรีจำนวน20ต้นขนาดเส้นรอบวงเฉลี่ยประมาณ150ซมซึ่งเหมาะสมสำหรับการแปรรูปโดยอุทยานแห่งชาติกุยบุรีมีพื้นที่ประมาณ969ตารางกิโลเมตรมีระบบนิเวศที่หลากหลายทั้งป่าดิบชื้นป่าดิบแล้งและป่าผสมผลัดใบและเป็นแหล่งพบไม้จันหอมในป่าธรรมชาติด้วยนั่นเองครับ
2: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้เจ้าพนักงานได้นิมนต์พระสงฆ์ทั้ง12รูปขึ้นนั่งยังอาสงและปูลาดรองโยงและพระปูษาโยงเรียบร้อยแล้วและได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงทอดผ้าไตร12ไตรเที่ยวที่3ครับซึ่งหลังจากที่ทรงทอดผ้าไตร12ไตรเที่ยวนี้เที่ยวที่3ครบแล้วก็จะครบทั้งหมด47รูปรวมทั้ง11ไตรในเที่ยวแรกด้วยนะครับในขณะนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงทอดผ้าไตรจนครบ12ไตรแล้วนะครับทรงพระดำเนินมาประทับพระราชอาสน์อย่างที่เดิมทรงถวายความเคารพแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและประทับพระราชอาสน์พระสงฆ์ทั้งนั้นจะได้สดับประกอบครับ

0: พระสงฆ์12รูป
1: ท่านผู้ฟังครับพระสงฆ์ทั้งนั้นได้สดับประกอบซึ่งเป็นเที่ยวที่3เที่ยวสุดท้ายครบทั้งหมดแล้วนะครับ47รูปด้วยกันขณะนี้เจ้าพนักงานได้เก็บรองโยงและก็พระภูษาโยงนะครับและก็จะได้นิมนต์พระสงฆ์ทั้งนั้นลงจากอาสงในลำดับต่อไปเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะทรงพระดำเนินไปที่หน้าเครื่องนมัสการเพื่อทรงกราบและทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทนะครับแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะเสด็จพระราชดำเนินผ่านพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการผู้มาเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเพื่อไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาแล้วทรงคมในลำดับต่อไปครับขณะนี้พระสงฆ์ทั้ง12รูปได้ลงจากอาสงแล้วออกจากพระที่นั่งแล้วครับ
2: ท่านผู้ฟังครับสำหรับในส่วนของไม้จันหอมที่ได้กล่าวไปเมื่อสักครู่นะครับในส่วนของไม้จันหอมนั้นที่จะนำมาจัดสร้างพระโกศจันทร์และพระหีบจันทร์ในพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาที่เบื้องต้นจะมีการแปรรูปไม้จันหอมจำนวน370ท่อนและไม้จันหอมชนิดแผ่น 1,350 แผ่นซึ่งในเบื้องต้นนั้นทางแหล่งไม้ที่พบไม้จันหอมในป่าธรรมชาติเนี่ยนะครับอยู่ในพื้นที่อนุรักษ์ใกล้เคียงยังพบไม้จันหอมต่างๆที่นอกเหนือจากอุทยานแห่งชาติกุยบุรีนั่นก็คืออุทยานแห่งชาติเขา300ยอดอุทยานแห่งชาติน้ำตกห้วยยางและอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานซึ่งกรมอุทยานแห่งชาติดูแลและขยายพันธุ์อย่างต่อเนื่องครับ
1: ท่านผู้ฟังครับเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระดำเนินไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการเรียบร้อยแล้วนะครับขณะนี้ทรงพระดำเนินผ่านแถวของผู้ที่มาเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทนะครับทรงรับการถวายความเคารพและขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาแล้วทรงคมนะครับในส่วนของพระพิธีธรรมก็จะทำการสวดพระอภิธรรมในลำดับจากนี้ต่อไปเช่นเดียวกันนะครับเป็นอันเสร็จสิ้นในส่วนของพิธีทรงบำเพ็ญพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสาตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวัง

0: ผู้ฟังครับท่านผู้ฟังครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เสด็จมาจากพระที่นั่งพิมานรัตยาพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีมายังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทนะครับเพื่อถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอีกสักครู่หนึ่งครับเมื่อทรงถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสร็จแล้วก็จะเสด็จออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทลงทางบันไดมุกกระสันพระที่นั่งพิมานรัตยาเพื่อที่จะเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภาเพื่อเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตในลำดับต่อไปเมื่อรถยนต์พระที่นั่งเคลื่อนออกจากพระที่นั่งราชกรัญญสภากองทหารเกียรติยศก็จะถวายความเคารพดุริยางก็จะบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีเป็นการส่งเสด็จในวันนี้ครับ
1: ท่านผู้ฟังครับสำหรับในส่วนของประชาชนทั่วไปที่จะเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในส่วนตรงนี้ประชาชนทั่วไปสามารถผ่านจุดคัดกรองในอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานได้นะครับซึ่งเฉพาะในวันนี้วันที่19กันยายน2569สามารถเข้ากราบถวายบังคมได้ตั้งแต่เวลา 13:00 น.ถึง 20:00 น.โดยจุดคัดกรองในอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานจะปิดในเวลา 19:00 น.ครับทั้งนี้ประชาชนที่จะเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและพระศพนั้นโปรดแต่งกายสุภาพโดยกรณีเข้ากราบถวายนั้นให้สวมชุดสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษห้ามสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีต้องสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้นครับซึ่งสามารถเดินทางไปได้โดยเฉพาะในวันขออนุญาตย้ำในส่วนของวันนี้จะได้ตั้งแต่ในเวลา 13:00 น.จนถึง 20:00 น.ครับท่านผู้ฟังครับสำหรับในส่วนของพระเกียรติยศแห่งพระวิทยาอุตสาหะและการอุทิศเพื่อแผ่นดินกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์นั้นเมื่อวันที่28กรกฎาคม2562มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีขึ้นเป็นเจ้าฟ้าต่างกรมฝ่ายในมีพระนามตามที่จารึกในพระสุพรรณบัตรว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพร้อมทั้งพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นโบราณมงคลนพรัตน์ราชวราภรณ์โดยทรงพระราชดำริว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีทรงเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ซึ่งได้ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้วยพระวิริยะอุตสาหะและพระกตัญญูกตเวทิตาสนองพระเดชพระคุณมาตั้งแต่รัชกาลก่อนสืบเนื่องมาจนถึงรัชกาลปัจจุบันทรงปฏิบัติพระราชกิจแทนพระองค์ในหลายวาระและทรงรับเป็นพระธุระในส่วนพระองค์ให้ดำเนินลุล่วงไปด้วยความเรียบร้อยอันเป็นการแบ่งเบาพระราชภาระได้เป็นอันมากและเป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัยยิ่งนอกจากนั้นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีได้ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจในด้านสาธารณกุศลมาเป็นเวลายาวนานผ่านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยซึ่งทรงรับเป็นประธานกรรมการทรงรับปฏิบัติงานที่คณะทูตถาวรแห่งประเทศไทยประจำองค์การสหประชาชาติณนครนิวยอร์กอีกทั้งทรงปฏิบัติพระกรณียกิจในด้านกฎหมายซึ่งทรงพระปรีชาสามารถเป็นอย่างยิ่งทรงรับราชการในตำแหน่งอัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการสูงสุด ทรงก่อตั้งโครงการกำลังใจในพระดำริเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังนับว่าได้ทรงปฏิบัติงานสร้างสรรค์ประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนเป็นอเนกประการสมควรที่จะสถาปนาพระเกียรติยศให้สูงขึ้นตามแบบอย่างโบราณเรนีครับ
0: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีกำลังเสด็จออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยาแล้วก็เสด็จออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทแล้วนะครับลงทางบันไดมุกระสันทางพระที่นั่งพิมานรัตยาครับเพื่อที่จะเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญสภาประทับรถยนต์พระที่นั่งในลำดับต่อไปนี้เพื่อเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตในลำดับต่อไปนะครับซึ่งกองทหารเกียรติยศก็จะถวายความเคารพวงดุริยางก็จะบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีเมื่อขบวนรถยนต์พระที่นั่งได้เคลื่อนออกจากบริเวณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังเพื่อกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตในลำดับต่อไปครับ

ท่านผู้ฟังครับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระองค์ทรงใช้พระปัญญานานัปปการและคุณวุฒิระดับสูงทั้งในด้านของการทำประโยชน์เพื่อสังคมส่วนรวมคุณวุฒิระดับสูงทางด้านกฎหมายซึ่งเป็นฐานสำคัญในการทรงงานเพื่อประโยชน์สุขของส่วนรวมโดยทรงเริ่มปฏิบัติพระกรณียกิจในตำแหน่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นอัยการผู้ช่วยสำนักงานอัยการสูงสุดจนกระทั่งทรงดำรงตำแหน่งอัยการจังหวัดและอัยการผู้เชี่ยวชาญประจำส

0: สำนักงานอัยการสูงสุดในด้านการต่างประเทศทรงดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตประจำคณะกรรมการแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาทั้งยังทรงดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตประจำสาธารณรัฐออสเตรียและอื่นๆอีกมากมายซึ่งไม่ว่าจะทรงงานในตำแหน่งใดพระองค์ได้ทรงปฏิบัติหน้าที่เต็มกำลังพระสติปัญญาด้วยความรู้เท่ารู้ทันรู้กันรู้แก้รู้แพ้รู้ชนะและรู้อภัยด้วยเหตุนี้จึงชื่อว่าทรงดำรงพระชนชีพอยู่ด้วยปัญญาซึ่งพระพุทธองค์ทรงสรรเสริญว่าเป็นชีวิตที่ประเสริฐสุดนั่นเองครับท่านผู้ฟังครับสำหรับการถ่ายทอดเสียงในการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังประจำวันนี้ได้เสร็จสิ้นลงแล้วนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณสถานีวิทยุกระจายเสียงทุกแห่งที่รับสัญญาณในการถ่ายทอดสดในครั้งนี้และทีมงานในวันนี้ทีมงานช่างเทคนิคประกอบด้วยคุณรัฐการลิลิขิตกูลคุณภูมิพัฒน์ธิระพัทรพันธ์คุณสัญญาวงทองเหลือคุณจิรชัดเทศสายคุณบุญประกอบอบกลิ่นและผู้บรรยายคุณพิญโยรุ่งสมัยคุณบุญมาสีมาศและผมอานนท์นันตสุคนลาคุณผู้ฟังไปแต่เพียงเท่านี้จากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการปกติจากทางสถานีต่อไปครับ
1: เสด็จสู่สวรรคาลัยของพระโศกชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารพนักงานสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบรคติยราชนารีขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและนอกจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังสารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงขอเชิญท่านรับฟังครับ

จ้าประสบเหตุการณ์ที่ชวนคิดเหมือนกันผู้หญิงไทยคนหนึ่งตั้งรกรากอยู่ต่างประเทศข้าพเจ้าถามว่าเขาอยู่สบายดีหรือเขาร้องไห้ตอบว่าอยู่สบายแต่ใจว้าเหวเพราะขาดอะไรก็ไม่ทราบข้าพเจ้าเข้าใจว่าสิ่งนั้นคือบ้านเกิดเมืองนอนนั่นเองเราคนไทยทุกคนภูมิใจที่เรามีประเทศมาตุภูมิที่เป็นอิสระเราไปไหนเราก็เป็นตัวของตัวเองเพราะเรามีชาติบ้านเมืองที่เป็นของเราถึงแม้ว่าจะเล็กไม่เจริญเท่าเราก็รักและร่วมกันดำรงรักษาไว้ได้มาช้านานแล้วพระราชดำรัสของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถนี้แสดงถึงพระราชฤทัยรักและผูกพันในความเป็นชาติไทยทรงเคารพเทิดทูนสมเด็จพระบูรพามหากษัตริยาธิราชเจ้าและบรรพบุรุษไทยผู้กล้าหาญที่ช่วยกันกอบกู้เอกราชและก่อร่างสร้างไทยมาแต่โบราณกาลนอกจากนั้นโปรดการเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรแหล่งโบราณสถานและสถานที่ที่บอกเล่าเรื่องราวในประวัติศาสตร์ทำให้ทรงเข้าพระราชฤทัยในความเป็นมาของบ้านเมืองมากขึ้นพระองค์มีพระราชฤทัยรักการศึกษาด้านประวัติศาสตร์วรรณคดีและนิทานพื้นบ้านดังที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีรับสั่งเล่าความตอนหนึ่งว่าไปหมู่บ้านไหนให้ถามหมดเช่นถามว่า

เรียนเป็นอย่างไรไม่ใช่เฉพาะนิทานประดมประดาของกะเหรี่ยงของเผ่านี้ไหนพระองค์ก็สนพระทัยเพราะว่านิทานประดมประดาเป็นที่เก็บภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ดีที่สุดที่หนึ่งทรงเอาพระราชฤทัยใส่ให้มีการบันทึกนิทานประดมประดาของไทยเช่นเรื่องพญากงพญาพานเรื่องประบู่ทองพระปรีชาสามารถและความรอบรู้ลึกซึ้งในประวัติศาสตร์วรรณคดีไทยและพุทธชาดกของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถส่งผลต่อแนวทางการทรงงานศิลปชีพในเวลาต่อมาเช่นโปรดให้นักเรียนศิลปชีพศึกษาวรรณคดีและการเขียนลายไทยเกิดการสร้างสรรค์งานหัตถศิลป์ที่มีเอกลักษณ์ไทยอย่างน่าชื่นชมงานเครื่องทองรูปนกยูงที่โปรดให้สมาชิกศิลปชีพทำขึ้นก็มาจากเรื่องราวพระชาติหนึ่งของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้านภาษาไทยทรงส่งเสริมการแต่งคำประพันธ์ประเภทโครงฉันท์กาพย์กลอนเพื่อเป็นการอนุรักษ์บทกวีลักษณะไทยตลอดจนบทประพันธ์ส่งเสริมความรักชาติ

ชาติไทยรักและผูกพันในความเป็นชาติและเอกลักษณ์ไทยของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้ส่งผลในเวลาต่อมาให้เกิดการสร้างสรรค์ศิลปกรรมและมหรสพต่างๆที่มีรูปแบบสื่อสารลักษณะไทยและสืบทอดเอกลักษณ์ไทยให้ดำรงอยู่คู่แผ่นดินสืบไป

0: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นสารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครับลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการธรรมจากโครงการช่วยชาติท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนครับ
1: หลังจากนี้แล้วก็จะได้ญาติน้องทั้งหลายไปจังหวัดอุบลราชธานีมาฉันเสร็จเรียบร้อยอะไรแล้วนี่ก็ออกเดินทางไปอุบลราชธานีขอให้พี่น้องทั้งหลายยึดหลักธรรมเป็นหลักใจนะเวลานี้เมืองไทยของเรารู้สึกว่าเหลวไหลขั้นเข้าขั้นมากเกี่ยวกับเรื่องศีลธรรมแต่เข้มข้นมากเกี่ยวกับเรื่องกิเลสตัณหาราคะตัวสำคัญทำลายโลกเลยมากต่อมากเวลานี้ราคะตัณหานี้กำลังได้รับการส่งเสริมอย่างเอาจริงเอาจังก็หนึ่งว่าเป็นหลักศาสนาของหัวใจเราแล้วนะศาสนาจะไม่มีมีแต่ศาสนาราคะตัณหาเต็มหัวใจเขาไม่ทุกข์ดินแดนไม่มีใครส่งเสริมราคะตัณหามากยิ่งกว่ามนุษย์เฉพาะอย่างยิ่งชาวพุทธเราตัวสำคัญเนี่ยบ้านเมืองถึงเดือดร้อนราคะตัณหาเป็นตัวสำคัญมากเป็นเจ้าอำนาจปกครองทุกสิ่งทุกอย่างและต่างคนต่างส่งเสริมมันก็เท่ากับส่งเสริมไฟเผาหัวใจเราแล้วเผาความประพฤติทุกสิ่งทุกอย่างให้พินาศขาดศูนย์เป็นลำดับไปขอให้พี่น้องทั้งหลายได้ทราบว่าราคะตัณหานี้เป็นไฟตัวสำคัญมากนะอย่าพากันดีดกันดิ้นจนลืมเมื่อลืมตัวเวลานี้ชาวพุทธเราเป็นชาวผีไปแล้วแหละผีราคะตัณหาตัวสำคัญหลวงตานี่พูดตรงเปิงยามเปิดอกไม่สะทกสะท้านในสามแดนโลกธาตุนี้ว่ากิเลสนี้ปิดหูปิดตาปิดหัวใจปิดปากของชาวโลกไม่เอ่ยไม่คิดถึงเรื่องอัดเรื่องทำมาตลอดมันมีฤทธิ์มีอำนาจมากถ้าเรื่องกิเลสแล้วเป็นเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งในความนับถือในความเชื่อในความหลงตามมันไม่ได้สติสตังเลยนี่เราเปิดอกเลยเราเคยฟัดกับกิเลสตัวนี้มาแล้วถึงได้มาเล่าโทษของมันให้พี่น้องทั้งหลายทราบเริ่มมาตั้งแต่นู้นเป็นคารวะให้รู้ภาษีภาษาอะไรแล้ววันนี้หลวงตาจะเปิดอกอีกแบบหนึ่งฟังนะไม่เคยได้เปิดที่ไหนละวันนี้จะเปิดให้พี่น้องทั้งหลายฟังตั้งแต่เราเป็นคารวะญาติโยมก็เป็นไม่ได้คิดว่าตัวนี้เป็นตัวแสดงฤทธิ์เดชสำคัญมากไปมักสาวแล้วสิเข้าใจไหมมักสาวขนาดนอนไม่หลับพี่น้องญาติโยมทั้งหลายไม่เห็นดีด้วยเพราะว่าเอาญาติมาแต่งงานเป็นผัวเป็นเมียกันก็จะดูหน้ากันไม่ได้ว่างั้นเพียงสองคนเราทีนี้จะทำวงญาติให้แตกไม่เป็นประโยชน์อะไรเลยไม่เป็นที่มงคลหัวอกก็จะแตกรักสาวว่างั้นเถอะฟังที่นี่ราคะพูดถึงเรื่องราคะตัณหามันพาให้รักคือตัวนี้เองถึงขนาดปกจะแตกเพราะถ้าจะเอากันเป็นผัวเป็นเมียกันญาติทั้งสองนี่ก็จะแตกจากกันเพราะว่าเป็นญาติกันมาเอากันไม่เห็นดีแล้วจะทำยังไงสุดท้ายก็ต้องตัดสินใจทีเดียวเพื่อรักษาวงญาติเอาเราแตกก็แตกเถอะวงญาติไม่แตกส่วนใหญ่ไม่แตกเป็นส่วนดีเอางั้นก็ตัดสินใจออกนี่พูดถึงเรื่องว่านอนไม่หลับไปนั่งอยู่ที่ไหนทำอะไรคิดเห็นตั้งแต่แฟนนั่นแหละว่างั้นเถอะนะมันเอาแฟนเป็นสาระเลยนี่เนี่ยตัวเนี่ยสำคัญมากนะนี่เนี่ยเปิดให้พี่น้องทั้งหลายฟังว่าตัวนี้ตัวสำคัญมากเราได้ฟัดกันมาแล้วยังตั้งแต่เริ่มต้นเป็นคารวะมันก็เป็นอย่างนั้นแต่เราไม่เห็นโทษของมันนอนไม่หลับก็ไม่เห็นโทษของมันทุกข์จนอกจะแตกเพราะเรื่องนี้ก็ไม่เห็นโทษของมันนวลเวลาขึ้นเวทีฟัดกันกับมันนี่แหละถึงได้รู้เรื่องว่ามันนี่เป็นผู้ครองโลกเลยจ้ะ ไม่มีอะไรเกินตัวราคะตัณหาออกสนามคือตัวนี้เองทำโลกให้เดือดร้อนวุ่นวายคือตัวราคะตัณหานี่เองไม่มีตัวใดเป็นออกแนวหน้าถ้าว่าอวิชชาซึ่งเป็นเชื้อแห่งความเกิดและเป็นกิ่งก้านเป็นผู้รับสั่งการต่างๆก็เป็นก็อยู่ในพระราชวังเสียคือวัฏจักรวัฏจิตมันครองอยู่ที่หัวใจราคะตัณหาเป็นตัวทำงานแทนครอบโลกธาตุนี่เลยในหัวใจนี่เวลาฟัดกันนี่เอาซะจนกระทั่งตายไหวนี่นะไม่ใช่ธรรมดานะสติปัญญาขั้นนี้ต้องผ่านผลมากที่สุดบรรดาที่ใช้สติปัญญาทำเข้ามาต่อก้อนกับข้าศึกคือกิเลสมีราคะตัณหาเป็นต้นตัวนี้ถึงขนาดสติปัญญาฟัดกันกับกิเลสนี้ปรากฏรัตตานี่ไหวไปเลยจ้ะนะมันรุนแรงมากเนาะเอาจนอันนี้หงายตูมลงไปเลยขาดสะบั้นลงไปจิตดีดขึงเลยทันทีสร้างให้ดีนะพี่น้องทั้งหลายนี่เป็นผลแห่งการปฏิบัติธรรมไม่ใช่เป็นเรื่องโอ้อวดมีแต่กิเลสมันโอ้อวดโลกฟังแต่ความโอ้อวดของกิเลสความหลอกลวงของกิเลสฟังของจริงให้ถึงใจสวรรค์นี้นะ นี่พอกิเลสตัวราคะตัณหาขาดสะบั้นลงจากใจนี่จิตดีดขึงขึ้นทันทีเลยเชียวไม่มีอะไรดึงดูดไม่มีอะไรกดท่วงไม่มีอะไรเสียดแทงจิตใจยิ่งกว่าราคะตัณหาอะไรอะไรความโลภเกิดจากราคะตัณหานี่เป็นตัวสำคัญเป็นตัวบ่งการให้โลภจนไม่รู้จักเป็นจักตายโลภจนจะตกนรกทั้งเป็นเพราะความโลภมากย่อมมีความทุกข์มากมีความดิ้นรนมีความกระเสือกกระสนเสาะแสวงหาเป็นอย่างมากทุกข์มากที่สุดก็คือราคะตัณหาเป็นตัวการสำคัญสั่งงานให้โลภมากทีเดียวเมื่อไม่ได้สนใจแล้วเครียดแค้นทุกสิ่งทุกอย่างรวมมาเป็นกองทุกข์เผาหัวใจเพราะราคะตัณหานี่เป็นผู้บงการพอตัวนี้ขาดสะบั้นลงไปแล้วเราสิ่งนั้นหายไปหมดเลยเนี่ยกองทุกข์มันมากับตัวนี้แล้วจิตก็ดีดขึงเลยจ้ะถึงจะยังไม่สิ้นสุดก็ตามในจิตนี้ยังไม่สิ้นภพสิ้นชาติยังไม่สิ้นกิเลสก็ตามตัวนี้พังลงไปแล้วว่างไปหมดเลยโลกนี้ไม่มีตัวใดที่จะมาครอบหัวใจตัวนี้เท่านั้นที่นี่ครอบโลกธาตุครองโลกสงสารให้เกิดแก่เจ็บตายมาได้รับความทุกข์ความลำบากนี้ตัวนี้เป็นตัวกดทวงเป็นตัวบีบบังคับหัวใจมากที่สุดคือราคะตัณหา พอตัวนี้ดีดลงไปแล้วก็จิตก็เป็นเหมือนสำลีทีเดียวหมุนเรื่อยขึ้นไปเลยไม่มีที่จะลงมาเพราะตัวนี้ดึงเท่านั้นเองพอตัวนี้ขาดสะบั้นลงแล้วจิตก็ดีดขึ้นเลยพอดีดขึ้นก็เป็นสำลีเพราะฉะนั้นพระอนาคามีเมื่อท่านสิ้นสุดกับสิ่งเหล่านี้แล้วท่านจึงไม่กลับมาเกิดอีกเพราะไม่มีเครื่องดึงดูดให้เกิดอีกท่านหมุนตัวเป็นอัตโนมัติไปเองหมุนเรื่อยเข้าสู่ความละเอียดเรื่อยพระอนาคามีมีอยู่5ชั้นชั้นที่1ชั้นว่าสอบก็เรียกว่าสอบได้ 50% ขึ้นไปแล้วเรียกว่าสอบได้ขั้นอนาคามีนี่เป็นชั้นต่ำของผู้ที่ประเกิดในชั้นอวิหาจากนั้นก็อัตปาสุทัสสาสุทัสสีอคณิฐานี่เป็นสุทธาวาส5ชั้นเป็นที่อยู่ของพระอนาคามีผู้สิ้นจากการจองจำจากราคะตัณหานี่แล้ว พอจากนั้นก็หมุนจากอคณิฐาก็ถึงนิพพานตึงในสดสดร้อนในหัวใจนั่นแหละไม่จะต้องไปถามหานิพพานที่ไหนพอกิเลสสิ้นจุดลงไปจากใจโดยสิ้นเชิงแล้วพระนิพพานกับหัวใจเป็นอันเดียวกันพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นอันเดียวกันที่หัวใจดวงเดียวนี้ไม่ต้องทูลถามพระพุทธเจ้าพระองค์ใดอีกแล้วธรรมแท้อยู่ที่ใจสงฆ์แท้อยู่ที่ใจมารวมเป็นอันเดียวกันเทียบกับแม่น้ำสายต่างๆไหลลงมาจากที่นั่นที่นี่รวมลงไปสู่มหาสมุทรทะเลหลวงแล้วเป็นแม่น้ำมหาสมุทรทะเลหลวงอันเดียวกันเท่านั้นแยกแม่น้ำเป็นสายต่างๆเหมือนแต่ก่อนไม่ได้แล้วจิตเมื่อก้าวเข้าถึงขั้นความบริสุทธิ์วิมุตติหลุดพ้นแล้วเป็นอันเดียวกันหมดพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์รวมเป็นธรรมทั้งแท่งอันเดียวกันหมดนี่ท่านเรียกว่ามหานิพพานของจิตที่หลุดพ้นแล้วจากกิเลสตัวประการทั้งปวงมหาสมุทรทะเลหลวงเป็นที่รวมแห่งน้ำทั้งหลายสายต่างๆ เรียกว่าแม่น้ำมหาสมุทรแยกกันไม่ออกแล้วว่าเป็นแม่น้ำสายใดเพราะเป็นมหาสมุทรอันเดียวกันจิตก็เหมือนกันผู้บำเพ็ญคุณธรรมทั้งหลายเนี่ยอย่างพี่น้องทั้งหลายมาบำเพ็ญทานศีลภาวนาคุณงามความดีทั้งหลายนี่เปรียบเหมือนกับแม่น้ำสายต่างๆของแต่ละคนละคนที่บำเพ็ญเข้ามาแล้วก็ค่อยไหลเข้ามาสู่เนี่ยสู่มหาวิมุตติมหานิพพานเมื่อบารมีแก่กล้าสามารถเข้าไปเฉลยก็เหมือนกับว่าไหลใกล้เข้าไปใกล้มหาวิมุตติมหานิพพานใกล้มหาสมุทรหลวงเข้าไปพอถึงจุดนั้นก็เรียกว่าสิ้นกิเลสเรียบร้อยแล้วเป็นมหาวิมุตติมหานิพพานเช่นเดียวกับแม่น้ำสายต่างๆไหลลงไปสู่มหาสมุทรหลวงแล้วเป็นน้ำมหาสมุทรอันเดียวกันหมดนี่มหาวิมุตติมหานิพพานของท่านผู้สิ้นกิเลสทั้งหลายก็ไหลรวมลงไปสู่จุดนี้จุดเดียวกันเท่านั้นไม่มีอะไรสงสัยแล้วในโลกนี้เมื่อถึงจุดเมืองพอนั่นแหละนิพพานคือเมืองพอพอทุกสิ่งทุกอย่างคำชมเชยคำสรรเสริญก็เป็นสะเก็ดถ้าเป็นไม้ก็เป็นสะเก็ดตอนนั้นติดปั๊บหลุดออกติดปั๊บหลุดออกนั่นไม่มีอะไรติดกันเลยสมมุติทั้งสามแดนโลกธาตุนี่ก็เหมือนกับสะเก็ดไม้ วิสุทธิธรรมวิสุทธิกิจนั้นเหมือนกับต้นไม้ใหญ่นะอันนั้นเที่ยงตรงนะเราเทียบนะต้นไม้มันไม่ได้เที่ยงแต่นี่เราเทียบเฉยๆว่าต้นไม้เป็นหลักใหญ่ของสะเก็ดทั้งหลายอันนี้สะเก็ดทั้งหลายเหมือนกับสมมุติทั้งปวงวิมุตติกิจนั้นเหมือนกับต้นไม้อะไรมาก็เป็นสะเก็ดมีมากมีน้อยหลุดออกหมดบรรดาสมมุติดีชั่วประการต่างๆหลุดออกหมดเป็นหลักธรรมชาติเองไม่ต้องปัดต้องผักต้องดันต้องแกะออกเป็นเองผ่านปั๊บหลุดไปพร้อมหลานผ่านปั๊บหลุดเหมือนน้ำตกลงบนใบบัวตกลงไปปั๊บปริ้งปั๊บปริ้งปั๊บไม่ซึมซาบกับใบบัวนั่นเลยเป็นหลักธรรมชาติของน้ำกับใบบัวที่ไม่ซึมซาบกันนี่ก็เป็นธรรมชาติของจิตที่หลุดพ้นแล้วกับสมมติทั้งหลายซึ่งเป็นเหมือนกับหยดน้ำไหลลงถูใบบัวคือจิตที่บริสุทธิ์นั้นย่อมไม่ซึมซาบกันตกหรือหลุดตกหรือตกเป็นหลักธรรมชาติของจิตนี่คือศาสนาอันเลิศคือพระพุทธเจ้าสอนพวกเราทั้งหลายเนี่ยมีตัวมีตนมีของจริงอย่างนี้เป็นเครื่องประกันประจำศาสนาพุทธศาสนาคือพระพุทธเจ้าเป็นผู้มีตนมีตัวอุบัติขึ้นมาจากอริยสัจ4คือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคนี่เป็นโรงงาน

ใหญ่หลวงที่สุดครอบโลกธาตุทีเดียวพระพุทธเจ้าทั้งหลายอุบัติขึ้นจากถ้ำกลางแห่งอริยสัจ4นี้ทุกๆพระองค์พระประเจกพระพุทธเจ้าพระอรหันต์อุบัติขึ้นจากอริยสัจนี้ทุกพระองค์เพราะฉะนั้นท่านผู้บริสุทธิ์แล้วจึงไม่ถามกันเพราะขึ้นมาจากแห่งเดียวกันอริยสัจเกิดขึ้นมาจากที่เดียวกันบริสุทธิ์อย่างเดียวกันจึงไม่ต้องถามกันนี่ละจะถึงวิมุตตินิพพานต้องผุดขึ้นมาจากนี้เป็นที่อุบัติของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ทั้งหลายผู้สิ้นกิเลสแล้วขึ้นจากอริยสัจนี้เท่านั้นไม่มีแม้แต่รายเดียวที่จะแหวกแนวไปหลุดพ้นจากอริยสัจนี้ไปไม่มีมีอริยสัจเป็นที่อุบัตินี่แลศาสนาของพระพุทธเจ้าทุกๆองค์เกิดขึ้นจากอริยสัจนี้เท่านั้นเป็นศาสนาที่มีตนมีตัวพระพุทธเจ้ามีตนมีตัวมีจักขุพยานมีอริยสัจเป็นที่อุบัติของพระพุทธเจ้าทั้งหลายมาเป็นศาสดาสอนโลกเรื่อยมาจนกระทั่งทุกวันนี้เวลานี้ก็มาถึงวาระของพระสมณะโคดมของเราซึ่งเป็นผู้ประกาศศาสนาให้พี่น้องทั้งหลายได้ทราบคาดบันไดเอาไว้ให้มาตามทางนี้ทางนี้ได้เกี่ยวกับการทำคุณงามความดีตั้งแต่ให้ทานรักษาศีลภาวนาบำเพ็ญคุณงามความดีมากน้อยเป็นการเดินทางตามพระพุทธเจ้าทั้งนั้นให้พากันเดินนี้เป็นทางสายที่จะหลุดพ้นจากทุกข์ได้โดยประการทั้งปวงคือทางสายทานศีลภาวนานอกนั้นไม่มีสามแดนโลกธาตุนี้ไม่มีทางใดไม่มีเกาะใดที่จะเป็นที่ยึดที่เกาะที่เดินตามได้ให้แคล้วคลาดปลอดภัยไม่มีมีความดีคือทำบุญกุศลนี่เท่านั้นเป็นเครื่องเกาะเครื่องยึดของจิตใจที่จะไปสู่ภพชาติต่างๆซึ่งยังไม่พ้นจากทุกข์แต่ไปในทางที่ดีที่ดีเรื่อยไปเมื่อมากเข้ามากเข้าก็เหมือนกับแม่น้ำสายต่างๆที่ไหลใกล้เข้าไปสู่มหาวิมุตติมหานิพพานแม่น้ำสายต่างๆที่ไหลใกล้เข้าไปสู่มหาสมุทรทะเลหลวงนั่นแหละเมื่อถึงจุดนั้นแล้วเรียกว่าปัญหาโดยประการทั้งปวงในสามเดนโลกธาตุนี้ขาดสะบั้นไปหมดโดยหลักธรรมธาตุของมันนี่แหละพระพุทธเจ้าทุกๆองค์พระอรหันต์ทุกองค์ท่านครองธรรมประเภทนี้ไว้แล้วมาสอนพวกเราทั้งหลายซึ่งเต็มไปด้วยความทุกข์เหมือนคือฟืนคือไฟเผาไหม้ดวงใจกิริยามารยาททุกสิ่งทุกอย่างถูกบีบบังคับจากทุกมาจากกิเลสเป็นเครื่องบ่งการเชื้อของทุกอยู่ที่กิเลสเนี่ยปัดตอนนี้ออกหมดแล้วไม่มีอะไรเหลือเมื่อสรุปความลงแล้วตัวราคะตัณหานี่เป็นตัวสำคัญมากขอให้พี่น้องทั้งหลายรู้เนื้อรู้ตัวอย่าเป็นบ้ากับราคะตัณหานี่มากมายกิริยาทุกอย่างเต็มเนื้อเต็มตัวมีแต่กิริยาของราคะตัณหาออกบ่งการทั้งนั้นการอยู่ก็อยู่เพื่อราคะตัณหาเพื่อความสวยงามสวยงามเพื่อราคะตัณหาการกินก็กินเพื่อราคะตัณหาการใช้การสอยทุกสิ่งทุกอย่างจนกระทั่งเครื่องนุ่งห่มใช้สอยกลายเป็นหมาไปไม่รู้ตัวก็คือราคะตัณหาบ่งการให้เรียนวิชาหมาปฏิบัติตามหมานุ่งสิ้นนุ่งผ้าเวลานี้ขาดวิ่งไปหมดแล้วนะผ้าดีๆเสื้อดีๆเอามาตัดเอามาเย็บนี่ดีๆนี่หนีบตัดให้ขาดแหว่งน้นแหว่งนี้ให้พอมองเห็นหีเห็นข่อยอยู่บ้างเป็นเครื่องล่อราคะตัณหารู้ไหมสิ่งเหล่านี้ล่อมันเป็นเครื่องล่อของราคะตัณหาทั้งนั้นนี่ละตัณหาออกหน้าเห็นไหมดูเอาทุกแห่งทุกหนเวลานี้กำลังผู้หญิงผู้ชายเราเจ้าราคะตัณหากลางราคะตัณหากำลังเป็นบ้าทำเข้าเกี่ยวข้องมาได้นะมันแตะทีเดียวตก5ทวีปให้มีแต่เรื่องราคะตัณหาเป็นบ้ากันทั้งบ้านทั้งเมืองแล้วสร้างความทุกข์เดือดร้อนให้เต็มบ้านเต็มเมืองก็ราคะตัณหานี่เองอย่าพากันเสริมมันมากนัก สิ่งเหล่านี้ไม่ได้วิเศษวิโสอะไรหมาเขาก็มีราคะตัณหาเขาก็เป็นหมาอยู่งั้นแหละแต่เขาไม่เสริมมันเหมือนมนุษย์เราซึ่งเรียนวิชาแซงหน้าหมาหมาสู้ไม่ได้นะลองไปหาดูที่หมาในเมืองในจังหวัดศรีสะเกษเนี่ยมันมีอยู่ติดบ้านติดเรือนหรือเปล่าก็ไม่รู้ละหรือราคะตัณหาขับไล่มันออกไปหมดแล้วราคะตัณหามนุษย์นี่มากยิ่งกว่าราคะตัณหาของหมานะมันขับไล่หมาแตกบ้านแตกเมืองไปหมดหมาสู้ไม่ได้นี่ละให้ระวังนะบ้านใครมีหมาให้มัดมันไว้นะไม่งั้นมันจะแตกหนีจากบ้านจากเรือนเจ้าของหลงเจ้าของนะเพราะราคะตัณหานี่ขับไล่มันวิชาหมาของคนเก่งกว่าวิชาของหมานี่แหละตัวราคะตัณหาให้พากันพิจารณาให้ดีนะอย่าเสริมมันมากเกินไป

หมามันก็มีไม่เห็นวิเศษวิโสอะไรสัตว์ทุกตัวมันมีราคะตัณหาทั้งนั้นล่ะไม่เห็นเป็นของวิเศษวิโสอะไรพอที่จะส่งเสริมมันให้เป็นเจ้าใหญ่นายโตเป็นเทวดาครองหัวใจบีบหัวใจตลอดเวลาดังที่เราทั้งหลายเฉพาะอย่างยิ่งชาวพุทธเป็นบ้ากันในเวลานี้ไม่รู้เนื้อรู้ตัวคือราคะตัณหานะให้สกัดรัดกั้นไว้พอประมาณถ้าอวละมันไม่ได้ก็ให้มีศีลธรรมเป็นเครื่องบังคับให้มีขอบเขตให้มีเหตุผลบีบบังคับกันไว้ไม่งั้นจะลุกลามไม่หมดโลกธาตุนี้ราคะตัณหาเป็นเหมือนไฟไม่มีเว้นมันไหม้ได้หมดแม้แต่เหล็กมันก็ยังไหม้ได้เปื่อยไปหมดอะไรเหล็กก็ดีมีราคะตัณหาก็เหมือนกันให้พากันระงับดับมันไว้ถ้าดับมันไม่ได้จริงๆก็มีศีลธรรมครอบเอาไว้ผัวให้เป็นผัวเมียให้เป็นเมียลูกให้เป็นลูกหญิงเป็นหญิงชายเป็นชายอย่าคะเคล้ากันด้วยอำนาจราคะตัณหา จับหัวชนกันไม่มีผัวมีเมียไม่มีฝั่งมีฝาได้20ผัว30เมียยิ่งดีเนี่ยราคะตัณหาได้100ผัว100เมียยิ่งดีหมาดิวิ่งหนีหมดแตกหมดเพราะหมามันมีไม่มีกี่ผัวกี่เมียมนุษย์ราคะตัณหานี่มีผัวมีเมียหาประมาณไม่ได้ทีเดียวนี่แหละมันเก่งตรงนี้อ่ะทุกมันถึงในร้อนในมนุษย์เรามากยิ่งกว่าร้อนกว่าสัตว์นะราคะตัณหานี่เป็นตัวสําคัญ นี่ได้นําอันนี้มาชี้แจงให้พี่น้องทั้งหลายทราบเพราะได้ขึ้นเวทีฟาดกันกับมันแล้วเห็นโทษเห็นคุณของธรรมและเห็นโทษของกิเลสมามากแล้วทุกสิ่งทุกอย่างรวมในหัวใจนี้เปิดออกหมดไม่มีอะไรเหลือแล้วตั้งแต่บัดนั้นมาสิ้นซะทุกสิ่งทุกอย่างราคะตัณหาตัวรุนแรงครอบโลกธาตุก็ฟาดลงแหลกกระจัดกระจายอวิชชาซึ่งเป็นกษัตริย์วัฏจักรอันใหญ่หลวงที่ครองอยู่ทั้งหัวใจก็ฟาดมันเผาศพมันเรียบร้อยไม่มีสิ่งใดเหลือเลยแล้วตั้งแต่บัดนั้นมาเราไม่เคยปรากฏว่าทุกแม้เม็ดหินเม็ดทรายที่จะเข้ามาผ่านหัวใจเราเลยมีแต่บรมสุขตลอดเวลาอนันตกาลเรียกว่านิพพานเที่ยงคือจิตที่บริสุทธิ์นั่นแหละเมื่อครองขันธ์อยู่เรียกว่าจิตเที่ยงจิตที่บริสุทธิ์เมื่อออกจากขันธ์ไปแล้วเรียกว่านิพพานนี่แหละไม่มีทุกข์ตัวใดแฝงจึงที่ได้ชัดเจนว่ามีราคะตัณหานี่เท่านั้นเป็นตัวก่อกรรมก่อเวรก่อความทุกข์ยากลำบากให้สัตว์ทั้งหลายไม่มีประมาณคือราคะตัณหานี่เท่านั้นเมื่อตัวนี้ขาดลงไปจนกระทั่งถึงอวิชชาขาดแล้วไม่มีอะไรเหลือทุกข์ไม่มีภายในใจครองบรมสุขเป็นประจำนั่นท่านเรียกว่านิพพานเที่ยงคือจิตที่บริสุทธิ์แล้วเที่ยงถ้ากิเลสยังแฝงอยู่ไม่เที่ยงเอ็นนู้นเอ็นนี้ไปตลอดเวลาร้านจงพากันบำเพ็ญคุณงามความดีที่สรุปแห่งความดีทั้งหลายก็คือจิตตภาวนา ให้พากันอบรมจิตใจให้มีความสงบเยือกเย็นบ้างอย่าให้ราคะตัณหามันพาดีพาดิ้นเป็นบ้ากันทั้งหญิงทั้งชายไม่เลือกวัยนี่แหละราคะตัณหาไม่เลือกวัยนะราคะตัณหาแก่ไม่เป็นเราแก่งอกันงานนี้ราคะตัณหามันไม่ได้แก่นะมันยังจะได้อีก20ผัว20เมียอีกนะราคะตัณหาจนจะก้าวขาไม่ออกเขาทำโรงผีไว้แล้วเพื่อบรรจุคนแก่คนจะตายมันยังไม่ยอมเข้าโรงนะมันยังอยากจะออกไปเต้นรำซะก่อนนั่นเห็นไหมราคะตัณหามันแก่ที่ไหนมันไม่ได้แก่นะว่างจึงระงับดับมันด้วยธรรมเท่านั้นนอกนั้นดับไม่ได้เลยมีธรรมเท่านั้นดับมันพากันระงับดับสิ่งนี้อย่าให้รุนแรงเกินไปเวลานี้ดูโลกดูสารเราเปิดอกดูโลกมาได้48 49ปีนี่แล้วแกไม่เคยพูดเหมือนไม่รู้ไม่คีปีนี้จวนตายแล้วด้วยแล้วเป็นปีที่เป็นผู้นำของพี่น้องชาวไทยทั้งหลายด้วยจึงจำเป็นต้องเปิดอกในหัวอกหัวใจของเรามีอะไรออกมาให้พี่น้องทั้งหลายได้ทราบทั่วถึงกันให้ได้เห็นสาระคุณของพระพุทธศาสนาว่าเลิศเลอขนาดไหนเกียบหัวกิเลสลงหมดแล้วไม่มีอะไรเลิศเลยยิ่งกว่าธรรมยิ่งกว่าศาสนาในหัวใจเราตัวนี้เท่านั้นทำให้อับเฉาเบาปัญญาโง่เขลาความทุกข์ทรมานมากคือตัวกิเลสที่เท่านั้นเป็นเครื่องบีบบังคับจิตใจให้เป็นตัวของตัวไม่ได้เมื่อสิ่งเหล่านี้ดีดออกหมดแล้วไม่มีอะไรเหลือแล้วนั่นแหละคือบรมสุขอยู่ที่หัวใจนี่แหละอำนาจแห่งธรรมของพระพุทธเจ้าให้พากันบำเพ็ญอย่าสักแต่ว่าอาละหังสัมมาสัมพุทโธส่งเสียงดังแอ่ๆทั้งห่วงเหงาเฮานอนอาละหังก็ไม่จบนี่มันศาสนาผีศาสนาหมอนแตกศาสนาเสือขาดเนี่ยศาสนากิเลสขาดไม่มี
เวลานี้เรื่องศาสนานี่มีแต่ชื่อนะเวลานี้นะมีแต่ชื่อเต็มบ้านเต็มเมืองเต็มคัมภีร์ใบลานแต่ในหัวใจคนไม่มีศาสนามีแต่กิเลสตัณหามีแต่ฟืนแต่ไฟเผาไหม้ไปหมดไม่เลือกนะพูดตามหลักความจริงกิเลสไม่กลัวใครบวชมาเป็นพระหัวโล้นผ้าเหลืองๆกิเลสก็ไม่กลัวมันเข้าไปเผาที่หัวใจพระหัวใจเนนให้เกิดราคะตัณหาสังสมกิเลสหมักหมมกิเลสเข้าสู่หัวใจตลอดเวลาไม่มองดูหัวโล้นพระนะกิเลสไม่กลัวกลัวแต่ธรรมเท่านั้นถ้ามีธรรมแล้วไม่ว่าฆราวาสญาติโยมกิเลสกลัวด้วยกันเนี่ยให้พากันเอาธรรมเข้ามาปราบมันนะอย่าเห็นจากความขี้เกียจขี้คร้านความขี้เกียจขี้คร้านนี่เป็นเรื่องของกิเลสกล่อมหัวใจคนให้มีความขยันหมั่นเพียรสร้างคุณงามความดีเต็มเม็ดเต็มหน่วยเอาฝืนมันไปกิเลสต้องได้ฝืนไม่ฝืนเป็นธรรมไม่ได้นะการจะฝืนเพื่อความเป็นธรรมต้องฝืนกิเลสซะก่อนความขี้เกียจขี้คร้านความท้อแท้อ่อนแอความตะหนีที่เหนียวเหล่านี้เป็นกิเลสทั้งหมดเป็นเครื่องกั้นกลางทางเดินเพื่อความสงบสุขร่มเย็นแก่พวกเราทั้งหลายซึ่งเป็นชาวพุทธให้เห็นสิ่งนี้เป็นภัยแล้วต่อสู้กัน เอามันตะหนีหรือมันตะหนีเราจะให้นี่เรียกว่าแก้กันความตะหนีคือกิเลสความจะให้คือธรรมเอามันตะหนีหรือเอาเราจะให้แต่มันขี้เกียจเอาเลือกขยันนะท่านมันมีราคะตัณหามากนะบีบหัวมันไว้มาให้มันมองดูที่ไหนบีบบังคับไว้ที่จิตใจเอามันบีบไม่ได้มากให้อยู่ในขอบเขตให้มีผัวเดียวเมียเดียวเชื่อเป็นเชื่อตายกันได้ผัวกับเมียได้กันมาแล้วให้เป็นคู่เป็นพึ่งเป็นพึ่งตายกันอย่าเป็นคู่กันคู่เวรเป็นคู่หมากัดกันใช่ไม่ได้นะเนี่ยราคะตัณหามันทำให้ได้ทุกแบบนะที่แรกก็รักก็เป็นราคะตัณหาพารักเอามาเป็นผัวเป็นเมียก็ราคะตัณหาพาเอามาเป็นผัวเป็นเมียถ้าเกิดความระแวงแคลงใจกันก็คือราคะตัณหาพาให้เกิดความระแวงแคลงใจกันสุดท้ายทะเลาะกันก็คือราคะตัณหาพาทะเลาะกันแล้วถึงขนาดกัดกันผัวกับเมียทะเลาะกันกัดกันเหมือนหมานี่ก็เป็นราคะตัณหาพาให้เป็นและแตกจากกันก็คือราคะตัณหาพาให้เป็นเห็นโทษมันได้ยานวันนี้เปิดโทษให้พี่น้องทั้งหลายทราบนี่ละโทษแห่งราคะตัณหามันทำเป็นระยะระยะเป็นพักเป็นตอนพักเป็นตอนแล้วแตกจากกันแล้วมันยังไม่แล้วนะหัวแตกจากเมียนี้ไปหาเมียใหม่นั่นก็ราคะตัณหาเมียคนนี้แตกจากผัวเลี้ยงไปหาผัวใหม่นี่ก็ราคะตัณหามันหลอกไปทางโน้นหลอกไปทางนี้พวกเราในเหมือนฟุตบอลนะถูกมันเตะกลิ้งไปกลิ้งมาไม่เห็นโทษของมันเลยวันนี้เปิดอกกับพี่น้องทั้งหลายทราบนี่เห็นหมด ไม่ได้คุยเปิดหัวอกมาพี่น้องทั้งหลายทราบทำเป็นของจริง ทำไมพูดของจริงเพื่อปราบกิเลสไม่ได้กิเลสเวลานี้กำลังครองบ้านครองเมืองเป็นของจริงไปหมดแล้วนะทั้งๆที่มันปลอมหมดโคตรหมดแท้พ่อแม่ปู่ย่าตายายของมันปลอมหมดทั้งนั้นแล้วมันมาเสกสรรปัญญาเป็นของจริงเข้าหัวใจมนุษย์ มนุษย์จึงเห็นกิเลสเป็นของจริงเห็นธรรมเป็นของปลอมแล้วเวลานี้ นี่แหละโทษของมันว่ากันดีกันหน่อยมันติดมันต่อมันสืบสาวยาวเหยียดตลอดมีแต่เรื่องกิเลสตัณหาราคะตัณหาเนี่ยพาให้เป็นไปให้ยับยั้งมันด้วยศีลด้วยธรรมไม่อย่างนั้นไม่มีที่ตรงที่วางนะอยู่ก็หาความแน่นอนไม่ได้เวลานี้จิตจะไปทางไหนเวลาตายนี่จะเป็นยังไงความเป็นอยู่เวลานี้เป็นยังไงหาหลักยึดไม่ได้เวลาตายแล้วเป็นไงก็หลักยึดไม่มีแล้วจะตายไปมันก็มีหลักยึดแล้วสิเพราะฉะนั้นต้องสร้างหลักยึดคือธรรมเข้าสู่ใจไว้ให้ดีให้แน่นหนามั่นคงมันมีศีลมีธรรมสมกับเราเป็นชาวพุทธแล้วจะพากันได้อยู่เย็นเป็นสุขนี่อุตส่าห์หลวงตาก็ได้อุตส่าห์พยายามมาช่วยพี่น้องทั้งหลายในวาระสุดท้ายแห่งวัยนี้ด้วยในวาระสุดท้ายแห่งครบแห่งชาติด้วยทำไมว่าอย่างนั้นฟังสิวาระสุดท้ายแห่งวัยคือเราแก่แล้วนี้เราจะกลับมาช่วยพี่น้องทั้งหลายเหมือนดังที่เป็นอยู่เวลานี้ไม่ได้แต่เวลานี้มันก็อ่อนเพลียลงไปทุกวันทุกวันแล้วถึงขนาดที่จะต้องปล่อยวางแล้วนี่เป็นเรื่องของวัยเรื่องของภพของชาติเราเกิดในชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเราเราจะไม่กลับมาเกิดอีกแล้วฟาดกิเลสตัวพาให้เกิดพังลงไปจากใจแล้วเราไม่เกิดแล้วเราอยู่กับความบริสุทธิ์เท่านั้นเรียกว่านิพพานเที่ยงก็คือธรรมชาตินี้เที่ยงเราไม่สงสัยนิพพานเป็นยังไงนี่แหละแล้วยังอุตส่าห์มาช่วยพี่น้องทั้งหลายให้ข้ากันมีแก่จิตแก่ใจช่วยกันรักชาติบ้านเมืองของเราให้ต่างคนต่างเสียสละมีมากมีน้อยสละเพื่อชาติของตนเพื่อความแน่นหนามั่นคงแห่งชาติของตนแล้วเราก็แน่นหนามั่นคงไปด้วยให้ต่างคนต่างพยายามทุกท่าน

เกี่ยงจากกายเช่นวันนี้ก็มาศรีสะเกษออกจากนี้ไปก็จะไปอุบลเพราะเคลื่อนไหวไปไหนเพื่อชาติของเราชาติของเราจงขอเห็นใจผู้นำของพี่น้องทั้งหลายว่าทำเพื่อชาติโดยตรงสละที่เพื่อชาติเป็นวาระสุดท้ายแห่งวัยด้วยแห่งชีวิตแห่งภพแห่งชาติของเราด้วยแล้วต่อจากนี้ไปเราก็สิ้นสุดยุติทุกอย่างไม่มีอะไรเหลือแล้วในหัวใจนี้ขึ้นชื่อสมมุติในสามแดนโลกธาตุนี้ได้สลัดปัดทิ้งหมดแล้วนี่แหละให้ท่านพี่น้องทั้งหลายเห็นคุณค่าของศาสนาทำผลประโยชน์ให้เกิดขึ้นประจักษ์ใจของผู้บำเพ็ญไม่สงสัยพระพุทธเจ้าตรัสรู้ได้ชั้นใดลูกศิษย์ลูกหาบริษัทของตถาคตดำเนินตถาคตทำไมจะตรัสรู้ไม่ได้ทำนี่ทำเพื่อตรัสรู้ทั้งนั้นไม่ใช่ทำเพื่อความลุ่มหลงเหมือนกิเลสหลอกคนนี่ทำเพื่อความจริงทำไมพูดความจริงไม่ได้กิเลสมันยังพูดความจริงเต็มบ้านเต็มเมืองไม่เห็นใครสะโตกทานวิ่งตามมันแต่ทำเข้ามาสกัดรัดกั้นกิเลสตัวจอมปลอมทำไมจะกลายเป็นของปลอมไปเป็นข้าศึกต่อเราทั้งหลายถ้างั้นเราทั้งหลายก็เป็นตัวกิเลสทั้งตัวเป็นเทวทัตทั้งตัวเป็นภัยทั้งตัวเผาตัวเองหาธรรมเข้าไปฉุดมาลากมาได้เลยสิถ้ากันตั้งอกตั้งใจนะวันนี้ก็ได้เทศให้พี่น้องทั้งหลายฟังแบบเปิดอกเริ่มมาตั้งแต่ราคาตั้งหาหลวงตะบัวจะสลบสลายเพราะรักสาวฟังไหมฟังให้ดีนะเราเคยรักมาแน่นอนรักผู้หญิงนี่โถมันจะโหฟังจะว่าโถไปเลยว่าออกอุทานนะนอนไม่หลับฮะโอ้แค่แตกนั่งอยู่กินอยู่อะไรก็ตามคิดตั้งแต่สาวนั่นแหละโอ้ยพุทโธตะโมทั้งคนเนี่ยสมมุติว่าเรานั่งบริกรรมเนี่ยมันจะมีอีสาวอยู่ในนั้นเหรอนี่แก่งไหมกิเลสตัวนี้ฟาดมันลงไปแล้วจึงเห็นโทษของมันนี่อกจะแตกเราเคยเป็นมาแล้วนี่มันเป็นอยู่ในหัวใจอะไรทำไมจะไม่เป็นเหมือนกันความหมายว่าอย่างนั้นนะให้พี่น้องทั้งหลายไปเทียบว่าตัวนี้ตัวรุนแรงเป็นฟืนเป็นไฟเผาไหม้ทุกอาการเคลื่อนไหวของใจมีตั้งแต่เรื่องราคะตัณหาเรื่องหญิงเรื่องชายเรื่องหนุ่มเรื่องสาวแต่มีในหัวใจเผาหัวใจตลอดเวลานี่มันเป็นโทษอย่างหนักนะเมื่อสลัดออกไปแล้วไม่มีอะไรเผาแสนสบายนี่แหละการละการบำเพ็ญให้พยายามระงับดับมันไอ้เสื้อไอ้ผ้านั่นมันเต็มผืนให้มันเต็มผืนอย่าหนีบอย่าตัดเข้ามาแหว่งโน้นแหว่งนี้วับวับแหวมแหวมให้เห็นเห็นคอยรอกราคะตัณหามันยิ่งได้ใจใหญ่นะพวกบ้านี่ว่างั้นเลยเข้าใจไหมที่นี่เอาละเทศเพียงแต่นี้เราพอ แล้วนี่เปิดได้แบบจะทุกเนี่ยเลยแล้วต่อจากนี้ไปหลวงตาก็จะลาดไปแล้วไปที่ไหนเขาด่าทั้งบ้านทั้งเมืองคือกิเลสมันด่าเขาว่าหลงตาไปที่ไหนปราดที่นั่นนี่กิเลสมันก็ด่าแล้วที่ทีนี้ก็เตรียมด่าทางอุบลนะทางหลงตาก็เตรียมสู้ทางนี้แล้วยังไม่ไปก็เตรียมสู้แล้วไปอุบลมันก็จะเตรียมด่ามันด่าอยู่ในหัวใจนั่นนะไม่ได้มาด่าปากนะมันอยู่ในหัวใจพอพูดธรรมะที่จะไปกระเทือนหัวมันด่าแล้วมันต่อสู้แล้วนั่นนะเข้าใจวันนี้เปิดอกให้ฟังได้ทุกอย่างหลวงตาบ้าผู้หญิงก็เปิดให้ฟังนะเพราะจะทำอะไรเนี่ยอืมนะเจริญทั้งหลายนะให้พระพุทธเจ้าใจของผู้ปฏิบัติศีลธรรมถ้าที่นี้ก็เทศแล้วเรื่องไทยของพระเทศแล้วแต่ที่นี่เอาศีลสมาธิปัญญาปราบมันนะเอาละก็ปราบเสร็จแล้วเอาไปได้ถึงพอแล้วนี่ผมก็จะยาท่านทั้งหลายแล้วไปข้างหน้าเนี่ยเสนาสนะที่พระที่อยู่มอบนะมอบเสนาสนะให้ที่พระให้พระกันเจ็บอะไรใหญ่จะนะตอนนี้ก็คงจะไม่ไปแล้วอีกก็ออกเดินทางเลยเท่านั้นแหละเอาไปลูกไม่ต้องตามอยู่ไปเลยตามแล้วไปเอาไปฮะถึงไหนพ่อไหนฮะจะไปมาเอ้ยบุ้งจังก็จับไว้ฮะไม่จับไว้แล้วเอาละไปเอาไปวางนู่นเขามาบริจาคเอาวางนั่นละเขามาบริจาควางนั่นละมาวางลงใครมีอะไรทองคำมีอะไรเอามาให้หมดอยู่ในคอในแค่ยาวเหลือไปติดบ้านไม่เกิดประโยชน์อะไรไปประดับประทับหลวงนั่นเด้อเห็นไหม

0: เอาอยู่ข้าวใครเอามาให้หมดไอ้ปลดให้หน่อยเว้ยไม่เคยได้ยินมันก็ไม่เคยได้ยินหรอกพระผู้ยังพระผู้ยอกบัญชีพูดชั่วโมงกูพูดสมมติผมว่าอย่างนี้ไปวนก็ประมาณชั่วโมงนะแต่นี่อุบลก็ดูประมาณชั่วโมงวันนี้ไปตั้งบ่ายสองโมงเท่าก็มีเวลาบ้างเขาต้องตัวนี่เลยเห็นไหมล่ะบอกว่าเอาขึ้นเวทีแล้วค่อยฟังเองก็แล้วกันนะบอกได้เห็นไหมล่ะไม่มีประมาณนะครับค่อยฟังก็แล้วกันบอกแล้วแต่เรื่องสมาสัมผัสหนักเบามากน้อยมันจะออกตามเรื่องของมันเลยมาบอกว่าไม่มีประมาณนะให้ค่อยดูทีวีตอนนี้มีใครมาถ่ายทีวีวันนี้แต่ก็ติดเทปใช่ไหมวันนี้ยังได้เทปไปบ้างนี่อาจไม่ใช่หรือวันนี้นั่นแหละมีใครเทศอะไรอย่างนี้ไม่มีใครกล้าสู้กิเลสเรานี่มันเลยกล้าแล้วนั่นเลยนะมาผู้ยากกิเลสมาว่างั้นเลยเวลามันฟัดเราเนี่ยฟัดจนอย่างว่าพอเราได้ที่เราฟัดมันบ้างเทศไม่งั้นจะเรียกว่านักต่อสู้หรือว่าเวลาได้ทีเรียกว่าฟัดมันบ้างเทศกิเลสฟัดเราจนว่าที่ว่าจนนอนไม่หลับมันฟัดจนนอนไม่หลับนี่เราได้ที่เราก็ฟาดมันบ้างเลยเอาให้มันหลับไม่ตื่นพอดีแล้วถึงจะไปแล้วนะต่อจากนี้ก็จะไปแล้วผมตอนนี้ขึ้นรถเลยพอจากนี้ไปก็ขึ้นรถเลยไม่ไปทุติอีกแล้วขึ้นรถไปเลยแล้วไปแล้วนี่นะเลิกไปแล้วพวกเขาแอบมาแล้วเมื่อไรเนี่ยเมื่อวานเหรอมาตอนไหนได้ฟังเทศหรือเปล่าเมื่อวานได้ฟังเทศหรือเปล่าฟังกันเหรอแต่ไม่เด็ดเหมือนกันนี่ใช่ไหมกันนี่กันเด็ดแกงหม้อเล็กก็เด็ดตรงนี้ถ้าแกงหม้อใหญ่ไม่เท่าไรไม่อะไรละอย่างนั้นละสเปะสปะแล้วไงถ้าแกงหม้อเล็กๆเท่าไรยิ่งหมุนติ้วเลยเอาฟ้าดินถล่มเลยละฟ้าดินถล่มเลยจากแกงหม้อเล็กนะแกงหม้อใหญ่ไม่อะไรละ
1: นี่จะไปละเตรียมที่นี่เราเตรียมไปละที่นี่นะเตรียมไปละที่นี่เตรียมไปเขาเนี่ยกำลังจะ9 โมง 9 โมง
2: เราก
1: รา
2: บพระ
1: แล้วก็กลับ
2: เ
1: ลยไปละ
3: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในรายการธรรมจากโครงการช่วยชาติครับท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างกวัฏบรกัตยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1ตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรม119สถานีทุกภาคทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอุรานตรังคานุกูลกิจท่านสามารถแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์093489111113

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและหลังจากนี้ไปขอเชิญรับฟังบทเพลงโคราชซึ่งเป็นชีวประวัติย่อของท่านพ่อหลีธรรมธโรขอเชิญรับฟังครับ

0: รอ
1: ดปกติแทบไม่ได้เหมือนหลานหมุนเข้าไปอีกมิติหนึ่งคล้ายมุดเข้าไปในโพรงที่แคบมากสติสัมปชัญญะเกือบจะหมดไปตัวจิตก็ถูกคิดขึ้นว่านี่แหละอาการของคนใกล้จะตายหลานก็พูดกับตัวเองว่าถ้าจะตายจริงก็อยากลองดูว่าจะเป็นยังไงแล้วอีกจิตหนึ่งก็คิดสวนขึ้นมาว่าอย่าพึ่งดีกว่าเราทำบุญมามากพอแล้วหรือที่จะตายหลานก็พยายามฝืนให้สติกลับคืนมาดังเดิมโดยบริกรรมพุทโธให้ถี่ขึ้นจนดึงความรู้สึกและสติกลับมาดังเดิมขณะที่ต่อสู้กันอยู่นั้นเหมือนร่างกายจะถูกดูดดึงอยู่ตลอดเวลาให้เข้าไปในช่องแคบๆอันนั้นสู้กันอยู่สักพักใหญ่ทีเดียวกว่าจะล้างสติกับกายที่จะให้หลุดเข้าไปในช่องแคบๆนั้นออกมาได้หลานอยากกราบเรียนว่าอาการที่จิตกับกายจะแยกออกจากกันหรือเปล่าหรือว่าขาดสติไปในขณะนั้น
2: ที่เกิดต่อต้องเป็นเรื่องของการภาวนาแล้วแต่มันจะพลิกแปลงเปลี่ยนแปลงเราตามไปบอกไปสอนทุกแง่ทุกมุมไม่ถูกนะ

0: ถ้ามันเป็นของมันไปเรียนรู้กันไปรู้กันไปกับเสียงก็เลยที่แสดงออกนั่นแหละหมอมันนี่ยังไม่สุขวิสัยที่จะถามครูบาอาจารย์เพราะเราจึงไม่ตอบให้มันเป็นอาการของจิตเหมือนนักมวยเขาต่อยกันเมื่อรายเป็นยังไงอะไรเขาไม่คำนึงเวลาไงอันนี้ก็เหมือนกันเวลามันเข้าพิจารณามันจะมีอาการแปลกๆต่างๆแล้วก็ตามมาเอามาขาวหัวการทุกอย่างหมูไม่ถูกมันก็เป็นเครื่องสอนในตัวนี่แหละตอนนี้มาจอกให้เราผ่านไป
1: คนที่สี่
0: งานการที่จะมีงาน
1: ครับ
0: พุทโธเรื่อยๆเรื่องหายใ
1: จเขาบริกรรมพุทโธครับ
0: อันนั้นอย่าปล่อยอันนี้ก็แล้วกันให้อยู่กับความรู้นะ
1: คร
0: ับ ใจใหญ่ก็อยากรู้เอาพุทโธมาติดความรู้ก็อยู่กับที่นั่งตั้งตัวได้เอาตรงนี้อย่าปล่อยตรงนี้นะอาการแบบนี้มันไม่แน่มันจะเปลี่ยนมันไปเรื่อยการพิจารณาเท่าไรมันยิ่งเปลี่ยนมันยิ่งเปลี่ยนมันพิจารณาไม่จบเอาอะไรตรงนี
1: ้คนที่สี่ครับผมเคยฝึกนั่งสมาธิโดยใช้คำบริกรรมว่าพุทโธมาตั้งแต่สมัยเป็นเด็กๆครับแต่เดี๋ยวนี้เวลานั่งสมาธิแล้วกลายเป็นว่าไม่มีคำบริกรรมรู้สึกแต่ว่ามีลมหายใจผ่านเข้าไปยังส่วนต่างๆของร่างกายและบางทีก็หายไปเฉยๆทำอย่างนี้ผิดหรือเปล่าครับ
0: ก็เรื่องบาปเหมือนกันนะไม่มีอยากบ้างสิเพราะมันจะปล่อยให้มันปล่อยของมันเองอย่าไปเรื่องเลยอย่างนี้ถ้ามันจะปล่อยรู้ของมันว่าปล่อยเช่นอย่างเสื้อกำลังพุทโธพุทโธติดกันอย่าไม่ให้เผลอเลยเวลามันเต็มที่ของมันแล้วพุทโธกำหนดไม่ออกเลยหมดนั่นทำไมเห็นอย่างนั้นสิแค่นี้พุทโธทำไมติดกันมากับจิตนี้เนี่ยทีนี้ทำไมพุทโธไม่มีปรากฏกำหนดอะไรก็ไม่ออกหายเงียบเหลือแต่ความรู้อ๋อสติจับไม่ความรู้นั่นจับความรู้ที่พอความรู้มันได้จังหวะแล้วมันเคลื่อนออกมาพุทโธจับปั๊บเข้าไปนั่นอย่างนั้นเข้าใจเนี่ยเป็นบทเรียนในตัวเองสอนตัวเองพิจารณาตัวเองสิไปบอกคุณแม่มันไม่เหมาะมันพิจารณาการภาวนามันเหมือนเขาต่อยมวยจะมาเป็นไงเป็นไงมันจะรับกันปัจจุบันระหว่างทั้งมวยทั้งสองอันนี้ระหว่างเกียรติกับธรรมมันจะฟาดกันอยู่ในนั้นแหละมันชัดเจน
1: คนที่ห้าครับลูกภาวนาพุทโธมาโดยตลอดจนกระทั่งจิตสงบพอดีทำให้อยู่สบายไม่เดือดร้อนกับสิ่งต่างๆมากนักลูกพิจารณาว่านี่เป็นความว่างหรือขณะพิจารณาความว่างจิตมีสติสมาธิพอดีพิจารณาสักครู่เหมือนกับธรรมไหลไปเองพิจารณาเองโดยลูกไม่ได้กำหนดเป็นแต่เพียงรู้เท่านั้นสภาวะอย่างนี้จะเร็วขึ้นเรื่อยๆจนจิตบอกว่าพอแล้วเวลานี้ลูกภาวนาพุทโธและกำหนดอสุภะไปเรื่อยๆแต่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นกราบเรียนถามท่านหลวงตาว่าจะต้องพิจารณาหรือกำหนดอย่างใดอีกเวลานี้
0: พิจารณาอีกก็มันมีกับตัวมันไม่เห็นได้ยังไงอสุภะอยู่ในตัวนั่นแหละเข้าใจเหรอ
1: ครับ
0: มันอยู่ในตัวมันยังไม่เห็นเอาพิจารณาลงไปของมีอยู่มันไม่เห็นได้เหรอพระพุทธเจ้าสอนของมีอยู่เท่านั้นเท่านั้นไม่พูดมาก
1: ครับ
0: มีแล้วหมดแล้วเนาะ
1: หมดแล้วครับผม
0: หมดแล้วเท่านั้นแหละขี้จะต่อยุ่งมากเลยไม่กี่วันก็บอกแล้วว่าเรื่องร้ายมันตามเรื่องดีมานะมันทำลายการทำลายพวกนี้มันมีงานทำไม่ได้ทำความชั่วอยู่ไม่ได้คนชั่วไม่คนชั่วไม่ทำความชั่วอยู่ไม่ได้ต้องแง่ใดแง่หนึ่งแง่ใดแง่หนึ่งอยู่งั้นนักเรียนโตแต่คนทำดีก็ไปทำชั่วอย่างนั้นไม่ได้ทำแต่ของดีได้ไปทางเดินคนละทางนั่นแหละมีเท่านั้นเองเขาจะเดินทางไหนให้เลือกเอาเรื่องเหล่านี้มันมีมาตั้งแต่ไหนแต่ไรนะไม่ใช่มีมาปัจจุบันเนี่ยความชั่วความดีคนชั่วคนดีมีมาด้วยกันมันเป็นขั้นสืบกันมาเรื่อยๆอย่างนี้ให้เข้าใจเอาตั้งแต่เราจะภาวนากับมาในหัวใจมันยังเกิดจะว่าไงไปว่าอะไรคนอื่นมาในหัวใจเราเกิดมากยิ่งกว่ามาภายนอกนะพอจะหันเข้าผู้ทางด้านภาวนาอุปสรรคมาแล้วนั่นมาแล้วนั่นขีดขวางทางนั้นขีดขวางทางนี้ให้ล้มเหลวไปแล้วนั่นมันมีอยู่กับหัวใจทุกคนเนี่ยดูเอาเหล่านี้ไปดูตั้งแต่ภายนอกนะไม่ได้สติให้ดูตัวเองถ้ารู้คนความยาวตัวเองภายนอกรู้หมดนั่น

คนตรงตัวเองไม่รู้มันก็ไม่รู้ภายนอกถ้ารู้คนตรงตัวเองให้เรียกพูดจนปักตลอดไม่มีอะไรเหลือคนไหนมารู้หมดนั่นมันรู้ที่ตรงนี้นะหลงก็หลงอยู่ที่ตรงนี้ติดเราแล้วก็ติดเขาไม่ติดเราไม่ติดเขาไม่ติดใครนั่นมันติดเราซะก่อนนั่นแหละเราอยากให้นักภาวนาเราเน้นหนักทางด้านภาวนาให้มากนะท่านทั้งหลายจะเห็นความแปลกประหลาดในใจนี้อย่างไม่คาดไม่ฝันนะเห็นรู้มันอย่างไม่เคยคิดเคยคาดเลยมันรู้ของมันรู้ของมันเห็นของมันไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยมีเวลาธรรมะเปิดออกเปิดออกกิเลสจางไปจางไปมันตามต้อนกัน เป็นอย่างนั้นเวลากิเลสหนาอะไรก็มืดมิดปิดตาไปหมดกล้าไม่ออกนะมีเวลากิเลสหนาเป็นอย่างนั้นเวลาเราบุกเบิกไม่หยุดไม่ถอยแล้วก็มีวันหนึ่งจนได้เราจะเปิดกันออกได้ให้เห็นเงื่อนของกันและกันแล้วก็แก้ไขกันไปเรื่อยต่อไปก็มีทางแก้ไขเรื่อยไปพากันพิจารณากันเรื่องภาวนาไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยนะแก่นของศาสนาอยู่กับภาวนานะพุทธเจ้าตรัสรู้ด้วยภาวนาสาวกทั้งหลายตรัสรู้ด้วยภาวนาศาสนาของเราเกิดจากภาวนาทั้งนั้นนะไม่ได้เกิดจากอื่นอย่าลืมบทนี้นะถ้ามันเห็นของเรานี่แล้วพุทธังธรรมังสังฆังสังฆังระนังกระทำนี้จะมาอยู่นี่หมดเลยนะนี่เราก็เคยพูดแล้วเคยคิดเคยคาดเมื่อไรตั้งแต่ก่อนไม่เคยคิดเวลามันเป็นขึ้นนี้มันยอมรับนะเวลามันถางขึ้นมานี่เออนั่นพระพุทธเจ้าตรัสรู้อย่างนี้ละหรืออย่างนี้ละหรือเห็นไหมมันซ้ำมันแน่ขนาดนั้นตรัสรู้อย่างนี้หรือคือหายสงสัยทุกอย่างเรื่องตรัสรู้ของพระพุทธเจ้ากับธรรมชาตินี้เข้ากันได้สนิทเลยนี่อันหนึ่งก็เหื่อพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์มาเป็นหนึ่งเดียวกันได้ยังไงแล้วใครคิดมาแต่ก่อนพุทโธธัมโมสังโฆติดแนบจนขณะนั้นน่ะถึงขณะนั้นน่ะไม่เคยปล่อยเลยพุทโธธัมโมสังโฆละเอียดตามจิตไปตลอดไม่เคยปล่อยวางและไม่เคยคิดว่าจะเปลี่ยนแปลงให้เห็นประจักษ์อย่างนี้ถ้าเวลาถึงการที่ควรรู้ก็เห็นแล้วผ่านขึ้นมาเหื่อพระพุทธเจ้าตรัสรู้อย่างนี้ได้หรืออย่างนี้ได้หรือนั่นสงสัยที่ไหนน่ะแม่นยำแล้วนั่นแล้วจากนั้นเห็นพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์มาเป็นหนึ่งเดียวกันได้ยังไงมันเป็นแล้วนั่นนั่นนี่แหละมันไม่คาดไม่ฝันมันเป็นขึ้นในใจไม่ต้องถามใครเลยมาเป็นหนึ่งเดียวกันได้ยังไงเนี่ยคือมันเป็นแล้วนั่นถึงได้ออกมาพูดพุทโธธัมโมสังโฆเข้ามันอยู่จุดเดียวนี้หมดเลยนั่นไหลเข้ามาจุดนี้หมดการจำมานาเรื่องภาวนาเป็นเรื่องเล็กน้อยเมื่อไรสำคัญมากทีเดียวเรื่องภาวนาความรู้เรื่องภาวนานี่พิสดารมากครั้งที่เราเคยพูดให้ฟังแล้วเรียนหนังสือก็เรียนจนกระทั่งได้เป็นมหาฟังที่หนักเรียนไปเรียนไปสงสัยไปสงสัยไอ้ไม่มีอะไรแน่นอนพอจับได้เป็นหลักเป็นเกณฑ์เลยนะมันก็เป็นทั้งมันแต่เมื่อเราออกมาปฏิบัติที่จับติดจับติดจับติดอ๋อเลยแบบนั่นนี่แหละความแน่นอนมันอยู่กับภาคปฏิบัติผลเกิดขึ้นจากการปฏิบัติเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นั่นมันรู้ชัดเจนชัดเจนไปอย่างนั้นอันเราเรียนเราจำเฉยเรียนนิพพานก็ไปตั้งเวทีตีกับนิพพานเอ้ยนิพพานมีจริงเหรอนั่นเห็นไหมล่ะเรียนถึงนิพพานแล้วไปตั้งเวทีตีกับนิพพานเพราะมันจ้าเขาตรงนี้แล้วนิพพานที่ไหนตอนนั้นพอฮั่นหาจำนะเอาละตอนนั้นละวันนี้พูดมากแล้ววันไหนจะพูดทุกวันทุกวันวันนี้พูดเรื่องภาวนากับพูดย่อๆเลยทุกอย่างย่อๆเลยเหนื่อยมันเหนื่อยนะไม่อยากพูดอะไรมากแล้วเมื่อวานก็ดุคนนี่แหละว่าจะออกมาไม่ได้นะเพราะออกมามันลุมเลยนะเพราะเราก็จำเป็นที่จะได้ออกแน่มันมีเครื่องบีบบังคับให้ออกออกดูนั่นดูนี่ที่จำเป็นมันเกี่ยวกับเราคนเดียวต้องไปดูถ้าออกไปเนี่ยเขาอยู่ที่ไหนที่ไหนนู่นฟากทุ่งนาก็โดดเข้ามาลุมกันนะดูเอาเลยวันออกไปมาทีไรได้ดูทุกทีมันลุมเอาจริงๆนะไม่มีเวลาเพราะฉะนั้นเวลาถันยังหันแล้วเราหลบหนีของเราไปอยู่ในรถนั่นน่ะไม่มีอะไรแล้วน่ะนั่นน่ะความสุขของเราพอเข้าไปขึ้นนอนปั๊บอยู่ตรงนั้นรถจะไปไหนช่างมัน แล้ว ระงับขันของเราระหว่างขันกับจิตอยู่ด้วยกันระงับกันในเวลานั้นเงียบไปเลยรถไปที่ไหนหายเงียบไม่สนใจนี่เป็นความสุขของเราถ้าอยู่นี่เหมือนติดคุกติดตารางนะโอ้ยทุกข์ยากลำบากมากมันก็นับถือก็ยอมแล้วนับถือแต่เราผู้รับความนับถือของคนที่มันจะตายเขาไม่รู้เราที่เราก็หนักอย่างนี้นะเวลาจะออกไปดูนั่นดูนี่ค่ำๆจะค่อยออกไปดูแล้วอะไรมาก็มาสั่งถ้าออกกลางวันไม่ได้นะมันยั่วเยี่ยยั่วเยี่ยนี้บุกบ้านนี่ก็ไล่ผู้หญิงคนหนึ่ง

0: ฝรั่งผัวมันเนี่ยแล้วไปดูกุฏิเขาแอบถึงไหนแล้วพอออกไปก็เวลาเราไปนี่ก็เห็นเขากำลังออกมาเขาเห็นเราแล้วก็เขาจะปุบปับมาเราแล้วก็ปุ๊บเข้าช่องเลยเข้าช่องไปหากุฏินั่นน่ะลบเข้าช่องปั๊บเขาก็ผ่านไปที่นี่พอไปดูนั่นเสร็จนึกว่าเขาไปถึงไหนแล้วนะเขาออกไปแล้วนะเขารอจังหวะเราอยู่นู่นเป็นงั้นนะรอกันรอทางนี้ก็มีเหมือนกันเลยมัดที่จะต่อยคนเข้าใจไหมจะไปดูนั่นดูเขาตีถึงไหนแล้วตีผ่าถึงไหนถึงไหนดูถ้าออกจากนั้นเราก็ลงอย่างนั้นมาอ้อมมาทางนั้นท่านนั้นเขาเจ้าอยู่นั่นแล้วพอเจ้าอยู่นั้นเห็นเราลุงจะเล่าผัวเมียฝรั่งกับคนไทยคนหนึ่งแล้วลุงมาจะเล่าลุงมาอะไรนี่ตะกี้นี่เห็นออกไปดูนั่นทำไมไม่ออกไปออกไปวะเคลื่อนทำเลนี่มาสถานที่นี้มาจะสถานที่เที่ยวเล่นนานมาไปเดี๋ยวนี้มันไล่ทั้งผัวทั้งผัวทั้งเมียเลยเดี๋ยวนี้มันตกภาคแม่น้ำโขงอยู่ไม่รู้นะตั้งแต่เย็นมานี้มันคงไปไม่หยุดแล้วทั้งผัวทั้งเมียตกเหน็ดก็ไม่รู้เนี่ยเวลาจะตลกมันเป็นของมันเองแล้วปั๊บเลยไล่ไปเลยที่นี่คนนี้ก็เยอะแยะที่นี่กลัวแล้วนะกลัวมันแตกคือไปข้างๆนี่แล้วก็มาสบายปราบสองคนนั้นอยู่พวกนี้ไม่ต้องปราบมีกันไปเองเราก็ไปของเราเข้ากุฏิอย่างนั้นนะโอ้ยมันลำบากจริงนะไปละไปหลีกทางนะไม่หลีกโดนดักไปเลยนะครับบอกว่าหนีช่างไม่โดนดักไปเลยแล้วที่มี
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นรายการถามตอบปัญหาธรรมของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างกวัฏบรกัตยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1ตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรม119สถานีทุกภาคทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอุรานตรังคานุกูลกิจท่านสามารถแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์093-489-1113

0: คืนนี้ท่านลองรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนเริ่มนับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการนานาสารธรรมท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนขอเชิญรับฟังครับ
1: นี่อะไร
2: นมเปรี้ยวนะนมเปรี้ยวครับผม
1: มันเปรี้ยว
2: ครับเป็นนมเปรี้ยว
1: เปรี้ยวแหมวมันลิ้นแล้วมันลิ้นหวานต่างหากไม่ใช่ลิ้นเปรี้ยวอ่ะแหมวนี่ทองคำก็ดังประกาศทุกวันนะทองคำ 4,000 กิโลเวลานี้ยังขาดอยู่ 1,025 กิโลนะขาดลงเล็กขาดลงน้อยลงไปทุกทีก่อนตั้งไว้ 4,000 กิโลเวลานี้ก็ยังขาดอยู่เพียง 1,025 กิโลคิดได้แล้วก็ 2,062 กิโลหรือ2ตัน62กิโลทองคำได้2ตันของเล่นเมื่อไรฟังที่มาทองคำของหาได้ง่ายเลยนี่ยังได้มาตั้ง 2,062 กิโลแล้วอีก20กิโลนี่ยังไม่ได้หลอมน้ำหนักคือไม่แน่นะคือได้เพิ่มอีก20กิโล65บาท20ตังค์อันนี้ยังไม่ได้หลอมนั่นน่ะถ้าบวกกันไปหมดทั้งหมดนี่ก็เรียกว่าได้ 2,882 กิโลนี่นะได้20กิโลรวมทองคำทั้งหมดได้ 2,823 กิโลเวลานี้ได้ทองคำ2,823 กิโลหรือ2ตัน83กิโลผมเล่นอะไร2ตัน 1,000 กิโลเป็น1ตันยังขาดทองคำ 4,000 กิโลอยู่ 1,917 กิโลผลดอลลาร์นั้นผมบอกว่ายังขาดดอลลาร์1ล้านนั้นยังขาด1ล้านอยู่ 72,955 ดอลลาร์ที่ขาดมันก็ได้มาเรื่อยๆแล้วยังไม่ค่อยได้นับนะค่อยได้ของมันเรื่อยๆแบบนี้นี้เราประกาศให้พี่น้องท่านทราบตั้งแต่เริ่มแรกแล้วบัญชีเงินฝากเงินโอนก็มีเรียบร้อยนั่นที่อ่านอยู่ข้างหลังนั่นกรุงเทพจำกัดทั้งสำนักงานใหญ่ที่กรุงเทพและสาขาที่อุดรกรุงเทพจำกัดมี2แห่งไทยพาณิชย์หรือไม่แห่งหนึ่งที่อุดรแล้วกสิกรไทยมี2แห่งอุดรกับกรุงเทพนี่สำหรับเงินโครงการโอนได้ในบัญชีใดก็ได้นี่เราก็ประกาศไว้แล้วใครอยากจะโอนที่ไหนก็โอนได้นี่อะไรอีกนี่เป็นอะไรโอ้อันนี้เป็นอันนั้นเนี่ยอันนี้เป็นไปรษณีย์เราเห็นน้ำใจพี่น้องชาวไทยเรา เวลานี้กำลังทุกข์จนข้นแค้นทั่วประเทศไทยนะพากันดีดกันดิ้นทั่วหน้ากันถึงเงินไม่ค่อยมีในบ้านในกระเป๋าส่วนมากมันมักออกไปหาสิ่งก่อสร้างต่างๆหรือเหมานั่นเหมานี่อะไรไปอย่างนั้นแล้วก็ไปนี่ติดนี่ติดสินจมตามนั่นตามตึกราบ้านช่องตามสถานที่โรงงานบริษัทใหญ่ๆพุ่มมันลงไปพุ่มมันลงไปเงินจึงไปเลยไปกองในสิ่งก่อสร้างจะมากนะไม่ค่อยมีเงินในกระเป๋านะมันออกไปทางด้านวัตถุนี่คนก็จนเนี่ยเมืองไทยเรากำลังจนแต่จนในเมืองไทยเราจนพออยู่พอกินเพราะพื้นฐานของความเป็นอยู่ให้หาสุขร่มเย็นก็คือเมืองไทยเป็นเมืองอู่ข้าวอู่น้ำวัตถุต่างๆ ที่มีเป็นหลักธรรมชาติในเมืองไทยมีทั่วไปอันนี้พอถูพอไถนอกจากสิ่งที่เกี่ยวโยงกันอันนี้เดือดร้อนมากตรงนี้นะที่เกี่ยวโยงกันเกี่ยวกับเรื่องการปกครองให้อยู่เป็นกลุ่มเป็นก้อนถึงประเทศเศษแดนเป็นเมืองไทยเรานี่จุดศูนย์กลางอยู่ที่ไหนฮะก็มีจุดศูนย์กลางตั้งเป็นรัฐบาลขึ้นมานั่นจากนั้นก็ปีกย่อยออกไปเป็นแยกเป็นแขนงเป็นกระทรวงต่างๆแยกไปตามจังหวัดมีเรียกว่าปกครองเป็นกลุ่มเป็นก้อนไปแล้วมีเรียกว่าส่วนรวมของประเทศไทยจุดศูนย์กลางก็อยู่ที่รัฐบาลกระจายออกไปในเรื่องที่จะได้รับความสงบเย็นใจหรือความเดือดร้อนมันก็ต้องเกิดขึ้นจากศูนย์กลางจนได้นั่นแหละศูนย์กลางนี่เป็นไปตามความมุ่งหมายของกฎหมายบ้านเมืองเกี่ยวกับการปกครองแล้วมันก็ไม่เดือดร้อนมากเกี่ยวกับการปกครองแล้วมันก็ไม่เดือดร้อนมากอันนี้มันไม่เป็นไปตามจุดนั่นเลยจุดศูนย์กลางมันเลยกลายเป็นจุดศูนย์กินศูนย์ตื่นศูนย์โกงศูนย์รีดศูนย์ไถศูนย์เปรตศูนย์ผีศูนย์ยักษ์ศูนย์มารเต็มในนั่นเองประชาชนไม่เดือดร้อนได้ยังไงนี่แหละที่ประชาชนเดือดร้อนทุกวันศูนย์นี่เองแต่ให้ฟังแล้วเข้าใจกันไหมล่ะศูนย์เนี่ยศูนย์สำคัญมากเวลาที่กำลังเดือดร้อนเดือดร้อนมากทีเดียวจุดศูนย์กลางมันหาว่านำมาอะไรที่จะเป็นภัยต่อชาติบ้านเมืองและเพื่อพงหลวงตัวเองของพวกตัวเองมันกว้างเข้ามาในจุดนี้จุดนี้มันถึงได้กระทบกระเทือนทั่วประเทศไทยแล้วกินไม่อิ่มพอกินเท่าไรยิ่งดิ้นดิ้นดิ้นประชาชนขนขวายหามาเข้าสู่ส่วนรวมมันเลยเข้าสู่ศูนย์ที่ว่าศูนย์กินศูนย์กลืนศูนย์รีดศูนย์ไถแบบนี้จ้ะมันไม่ออกจุดตามความมุ่งหมายคือว่ามันตรงนั้นนี่เข้าสู่จุดศูนย์กลางนำมาทำประโยชน์อะไรให้เป็นตามความมุ่งหมายในโลกก็ถ้าชุ่มเย็นอันนี้มันไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะแล้วพูดจริงๆแล้วก็บวชมานี่แหละ66ปีเนี่ยเกี่ยวกับทางการบ้านเมืองมันเกี่ยวโยงกันอยู่อยู่ในป่าในเขาความรู้ก็ปิดไม่อยู่หูก็มีตาก็มีมันประสานถึงกันหมดเข้าในกลางบ้านกลางเมืองเข้าได้แม้ตัวเองจะอยู่ในป่าในเขาความรู้ก็ประสับประสานกันตลอดเวลามันก็ทนไม่ได้ที่จะไม่ทราบเรื่องราวเหล่านี้นะก่อนก็ยังพอเป็นพอไปนะวงรัฐบาลเราก็หักปากกินก็มากระเทงดังเงียบๆไม่ให้เกิดความเดือดร้อนมากนักนะกินกินมาเรื่อยๆหนักเข้าเรื่อยๆนั่นแหละเวลาหนักเข้าหนักเข้าอย่างปัจจุบันนี้อย่างนี้จนกระทั่งจะกระเทือนดีไม่ดีอาจได้รับกันก็ได้ระหว่างประชาชนเขาว่ารัฐบาลกับศูนย์ยักษ์ใหญ่นั่นมันกินไม่หยุดไม่ถอยกินไม่มีคำว่ากระหลากอายกินแบบดื้อแบบด้านกินทุกแบบทุกฉบับไม่ฟังเสียงประชาชนเสียงศาสนาเลยกินตลอดเวลานี่เราผ่านมาถึงจุดนี้เราไม่ได้เอาเรื่องมาอุตริกนะเราเกี่ยวกับเรื่องช่วยชาติบ้านเมืองอยู่ด้วยด้วยความสะอาดสะอ้านกับความสกปรกสุดยอดมันเข้ากันได้ยังไงต้องเอามาเทียบเทียมกันด้วยนี่เราช่วยโลกเราช่วยอย่างนี้จริงๆนี่เราทำช่วยโลกดูเอาเราเองไม่เคยมีความระแคะระคายว่าเราสร้างความหมองขึ้นจากจิตใจของเราเพื่อระบาดจากอาจารย์ด้วยความเดือดร้อนจากประชาชนด้วยความไม่บริสุทธิ์ด้วยซ้ำไม่มีฟังสินะเราเชื่อขนาดนั้นเชื่อตัวเองเขาออกจากความเมตตาล้วนๆนี่เพราะนั้นทุกสัตว์ทุกส่วนมันต้องเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ทุกด้านทุกทางเนี่ยทำช่วยโลกไปยังไง อันนี้เวลาไปเทียบกับโลกแล้วมันสกปรกเอาซะจนดูไม่ได้ว่างั้นเลยนะเวลาเนี่ยเอาทำดูทำคือความสะอาดที่เหลือคือความสกปรกสร้างความสกปรกกับความหลอนร้อนเป็นไปตามๆกันกระจายไปเวลานี้อยู่ทุกหย่อมย่าในเมืองไทยเราไทยมีที่ไหนคนจนมากนะเวลานี้มีแต่ร้านค้าเต็มไปหมดหาผู้จะเข้าไปซื้อของไม่มีตามที่ตามถนนหนทางก็เหมือนกันตามตึกรามบ้านช่องก็เหมือนกันมีแต่ร้านค้าร้านค้าสินค้าเกลื่อนแต่คนที่เขาไปหาซื้อไม่ดีเพราะไม่มีเงินนั่นความหมายก็ลงจุดนั่นยังเดือดร้อนทั่วหน้ากันหมดเลยเมื่อประชาชนเราอยู่กันอย่างนี้แหละทำตัดดูนะจะว่างใครไม่บอกก็รู้มีแต่ความเดือดร้อนวุ่นวายแล้วยิ่งนับวันทวีรุนแรงด้วยนะเวลานี้ก่อการทำเถินใส่บ้านใส่เมืองแบบไม่มียางอายเพราะว่าเราทุเรศนะเพราะศาสนาไม่ได้กฎไม่ได้เหยียบใครนะพูดไปตามหลักธรรมชาติพิจารณาตามหลักธรรมชาติเอามาพูดผิดถูกชั่วดีพูดได้ตามหลักธรรมชาตินี่เราก็นำหลักธรรมชาติมาพูดแล้วหูเขาก็ฟังเราก็ฟังเพื่อประเทศใดไทยของเรา

จะมาเริ่มเปิดตอนที่มีเหตุการณ์กระทบกระเทือนเกี่ยวกับเราซึ่งเป็นผู้นำพี่น้องชาวไทยเพื่อความสงบร่มเย็นและความหนามันคงด้วยเราจึงได้เปิดออกมาให้พี่น้องหลายได้ทราบแต่ก่อนเหมือนไม่ทราบลูกศิษย์ลูกหาก็ฟังโอ้ยวิธีกินวิธีโกงวิธีกันแค่ต่างๆเนี่ยเต็มอยู่ในวงราชการเลยมันไม่เป็นวงราชการชาติสร้างการทำงานเพื่อชาติบ้านเมืองมันเป็นผักชีโรยหน้ากระดับร้านไปอย่างนั้นนะสิ่งที่มันกินมันตื่นจริงๆมันอย่างลึกลับเอาอย่างตั้งหน้าตั้งตาเสาะแสวงจริงๆไม่ใช่ธรรมดานะแล้วเป็นพวกเป็นพ้องเลยนี่ไอ้ที่เป็นพวกเป็นคณะแล้วสุดท้ายกับคณะอันนี้ไม่ได้ความขกปกไปที่ไหนติดที่ไหนขวางไปหมดพวกราชการต่างๆผู้ดีทำงานมันติดมันขวางมันคับแคบติดกันในหัวอกบางรายก็ลาออกไปเนี่ยที่ไม่ลาก็ถูกกันถูกแกล้งย้ายไปนู้นย้ายไปนี่เอาคนพวกเป็ดพวกเหี้ยวตัวเข้ามาแทนที่ตื่นบ้านตื่นเมืองไปเรื่อยๆนี่กินอย่างลึกลับมาอย่างนี้นานนะนี่หลวงตาเปิดให้ฟังหลวงตาฟังมาอย่างชัดเจนที่เรื่องลูกศิษย์ลูกหาเราไม่มีกระทรวงไหนที่ว่าไม่มีลูกศิษย์ไม่มีเพราะเราจะพูดว่าลูกศิษย์ลูกหามากที่สุดก็คือหลวงตาบวงหนึ่งก็ไม่น่าจะผิดไปได้เลยนะบรรดาครูบาอาจารย์ทั้งหลายนี่นะเราถึงจะอยู่ในป่าก็ตามความประจับประสานอย่างนี้แหละดังที่เห็นนี่ใครประเทศทั่วประเทศไทยอย่างที่เราเทศเห็นไหมล่ะนี่แล้วมันก็เกี่ยวข้องกันอย่างนี้ลูกศิษย์ลูกหามีอยู่ทั่วไปเขามาเล่าให้ฟังนั่นน่ะเป็นที่เชื่อถือได้บอก 100% เลยเพราะเขามาเล่าให้ฟังด้วยความเคารพด้วยความเลื่อมใสในศาสนาเป็นคนดีบางรายลาออกงานมีบางรายถูกกันถูกแกล้งมาจากพวกสกปรกพวกเปรตพวกผีในวงราชการด้วยมันพิลึกขนาดนั้นในเมืองไทยเราอยู่ได้ยังไงใครจึงต้องสมัครเป็นเจ้าเป็นนายเป็นเจ้าเป็นนายเวลานี้ก็ดูสิมันกำลังเริ่มแล้วนั้นเนี่ยมันตกมันอยู่ในฐานหิวอาหารโดดขึ้นมาเนี่ยขี้เต็มหัวประกาศลั่นอยู่ตามเสาไฟฟ้าอะไรเนี่ยเต็มไปหมดสมัครนั่นสมัครนี่เราเป็นคนจริงเราเชื่อเราเชื่อมั่นอย่างนั้นอย่างนี้นะยกยอประชาชนเพื่อจะกินจะคืนพวกคุ้มใหญ่ๆเนี่ยกำลังออกเวลานี่หาดูนั่นไม่ต้องหาดูวิ่งรถไปตามทางก็เห็นมันติดป้ายเต็มไปหมดนะเป็นคนทำจริงพูดจริงจริงๆมันไม่ได้พูดเข้าใจมั้ยชัดแตกจริงๆมันไม่ได้พูดโกยบ้านโกยเมืองจริงๆคือตัวเรานี่แหละกำลังออกมาจากฐานหิวอาหารเต็มผลขี้เต็มหัวประกาศตนเป็นผู้นำพี่น้องทั้งหลายใครเชื่อถือได้ล่ะขี้มันเต็มหัวอย่างนั้นมันออกมาประกาศหาอะไรความเลวมันยิ่งกว่าพวกนี้มันตั้งใจไม่ตั้งใจจะกอบจะโกยมันจะเข้าไปหาอะไรจริงมันเคยกินเคยกืนมานานแล้วจนชินเป็นนิสัยสันดานหยาบโลนที่สุดไม่มีกระดากอายคือพวกนี้แหละพวกกินบ้านกินเมืองอย่างลึกๆลับๆเวลานี้กำลังเปิดเผยเต็มที่แล้วนะเห็นแล้วเดี๋ยวนี้นี่แหละมันก็เกี่ยวกับนี่แหละหากินไม่พอเข้ามาตั้งเป็นรัฐบาลเข้ามาจะค้นขวายหาเงินหาทองออกมาจากภายนอกเข้ามาค้ำจูนอุ่นหนุนชาติไทยแล้วไม่มีแต่กอบแต่โกยไปสร้างนี่สร้างสินออกมาจากเมืองนั่นเมืองนี้มาโยนให้พี่น้องชาวไทยเรารับติดนี่ติดสินพวกนี้โกยเงินมาจากไปกู้ยืมเข้ามาได้กินในเวลากู้ยืมอันนี้ก็ลูกศิษย์ลูกหามาเล่าให้ฟังนะไม่ใช่เราไปหาอุตริตนะกู้ยืมมาแต่ละครั้งละครั้งนี่ขนาดไหนเอาอันนี้ออกไปประดับร้านสร้างนั่นสร้างนี่ถนนผลทางอะไรก็แล้วแต่นี่เป็นประดับร้านนะส่วนที่ตื่นอยู่ข้างในข้างในนั่นก็ไอ้กู้นี่กู้สินมาแต่ละครั้งละครั้งนี่กินกืนกันอยู่ในนั้นแหละหมดพอเงินจะกระเป๋าจะแฟบบ้างไปกู้มาอีกแล้วกู้มาอีกแล้วนี่นั้นโยนให้ประชาชนเป็นผู้รับติดนี่ติดสินเขาเวลานี้แบนเลยนะเมืองไทยเราเป็นยังไงพวกนี้เอาละเปรียบกว่าไหนพวกยักษ์พวกขี่ตัวใหญ่ๆอยู่ในวงราชการสกปรกสุดยอดคือพวกนี้เองจะเป็นพวกไหนวะนี่เราทราบมาจากรับความจริงลูกศิษย์ลูกหาทั้งนั้นนะพวกนี้แยบยลในสิ่งเหล่านี้ทุกอย่างเขาอยู่ในวงราชการเขารู้หมดเนี่ยไหนมุมใดที่มันกินมันโกงกันแบบไหนพวกนี้เอามาแจงเนี่ยแหมจนสลดสังเวชนะเรานะนั้นกินอย่างลึกลับกินมาอย่างนั้นเรื่อยๆนะที่เพิ่งมาบานปลายขึ้นมาเวลานี้กำลังอันนี้เวลากำลังบานปลายมันจะโกยเกี่ยวหัวประชาชนทั้งชาติเลยเดี๋ยวนี้นะตัวเป้งๆมันกินด้วยกันมันก็เข้าคบเข้าสมาคมกันเป็นเจ้าอำนาจบาทหลวงป่าเถื่อนๆกืนบ้านกืนเมืองเวลานี้กำลังจะกืนข้างหลวงนี่มาหาที่ไหนไม่ได้มันก็บล็อกเข้ามาที่มากืนข้างหลวง

0: าแบบดื้อแบบด้านเท่านั้นนะเช่นเจ้าทะเบียนบัญชีจะอำนาจอยู่ในคลังหลวงหมดพวกเป็ดพวกขี่เนี่ยประชาชนทั้งประเทศและไม่มีอำนาจมีแต่พวกเป็ดพวกขี่ครองอำนาจยึดอำนาจเอาไว้เพื่อจะเกินบ้านเกินบางเวลานี้ประชาชนเขามีหัวใจเขามีปากเขาก็พูดบ้างเหรอที่เวลานี้กำลังคัดข้างต่างทางกันไม่ให้รวมบัญชีคำว่ารวมบัญชีมันเป็นคำพูดของไพเราะอ่อนหวานต้มตุ๋นประชาชนต่างหากรวมบัญชีก็เมื่อเรารวมบัญชีมันก็เป็นกลางรวมก็ได้ไม่รวมก็ได้มันก็ไปอย่างนั้นซื้อหัวใจประชาชนมันไม่ได้คิดว่าความลึกลับของมันมันเอารวมบัญชีนี่เป็นความประดับหน้าประดับหูคนให้สวยงามไม่สวยคำว่ารวมบัญชีคือมันจะโกยเอาเงินนั้นออกมาเพราะเงินนั้นอยู่ในบัญชีหนึ่งต่างหากมันยังไม่ออกมาได้มันจะบอกว่ารวมบัญชีเอาเงินนี้มารวมบัญชีพอคว้าถูกมือแล้วมันโกยออกมานี่บัญชีมีกี่ร้อยกี่พันบัญชีมันไม่ได้มองนะมันจะเอานี่ให้หมดตับหมดปอดของพี่น้องชาวไทยยังเหลือแต่ร่างกระดูกเต็มบ้านเต็มเมืองแค่นั้นเองเงินตอนนี้ออกหมดไม่มีอะไรเหลือเวลานี้กำลังตั้งหน้าตั้งตาย่างขมักขม้นนะผู้ใหญ่เท่าไหร่ก็เคยกินเคยกินมาเดียวกันเป็นสายโยงอันเดียวกันครบค้าสมาคมเป็นผนึกกำลังต่อกันเพื่อจะกืนเอาเงินก้อนนี้ให้ได้นั่นฟังที่น่ะนี่ละตัวแป้งๆที่กินด้วยกันนั่นละพอคนหนึ่งจะวางตัวห่างเพื่อประชาชนเพื่อชาติบ้านเมืองคนหนึ่งก็มากระตุกก็มึงกินนะกูแล้วมึงจะไปไหนนี่ล่ะนะมาทวงนี่ทวงสินกันมันก็ต้องหมุนไปหากันจนได้เพราะกินด้วยกันถ้าไม่หมุนก็ไม่ได้เดี๋ยวภูมิจะแตกมันจะทำลายภูมิกันเข้าใจไหมขายขี้หน้ากันแล้วที่เพราะจะแตกด้วยกันเนี่ยมันก็ต้องเอ็นกันไปเมื่อเอ็นกันไปล้นแล้วมันก็ตั้งหน้ามาเป็นข้าศึกต่อชาติบ้านเมืองที่เวลานี้กำลังมีแต่ตัวเป้งๆนะเป็นข้าศึกต่อชาติบ้านเมืองจะเป็นตัวไหนตัวเป้งๆตัวซะแตกเงินของชาติบ้านเมืองตับปอดพี่น้องชาวไทยแล้วจะเป็นใครที่ไหนไปวะมันกำลังกินกำลังกืนเวลานี้ทุกแบบทุกฉบับนะไม่ถอยใครจะว่าอะไรไม่ฟังมีแต่จะเอาท่าเดียวเวลานี้มันหยาบรวนขนาดนั้นนะเป็นยังไงรัฐบาลเราตั้งมากี่ชุดแล้วเราก็ไม่เคยเห็นนี่จะเป็นรัฐบาลประวัติศาสตร์ทำพูดนี่ไม่ฟังเสียงเลยดีไม่ดีหาว่าทำเป็นข้าศึกศัตรูดูที่น่ะฟังที่เดี๋ยวนี้ทำเป็นข้าศึกศัตรูเฉพาะอย่างยิ่งหลวงตาบัวเป็นข้าศึกศัตรูต่อพวกนี่แหละจะเป็นพวกอะไรเนี่ยพิจารณาเราเป็นข้าศึกกับใครที่ไหนเม็ดถิ่นเม็ดใสเราไม่เคยมีแต่ให้ความร่มเย็นแก่โลกสงสารทุกชาติตะเกียบตะกายหาพาพี่น้องชาวไทยหาเงินมาทั่วประเทศเขตแดนเอาเข้าคำหลวงเข้าไม่ได้เห็นไหมพวกไปพวกผีเนี่ยมันกันเอาไว้มันจะกืนเงินในคำหลวงนั่นหรือมันเอาไปกินแล้วใครทราบได้เมื่อไรเพราะมันถือมังเหียนมันกลุ่มอำนาจเอาไว้เนี่ยยิ่งตียิ่งกันตั้งแต่วันเริ่มแรกที่เราเอาเงินเข้าคำหลวงเข้าไม่ได้จนกระทั่งบัดนี้นะฟังที่พี่น้องหลายทั้งชาติไทยเราฟังเถอะเอาเข้าไม่ได้เวลาเนี่ยมันติดมันกันเอาไว้ตัวเป้งๆสองสามตัวคุมอำนาจไว้นั่นน่ะมีประการหนึ่งประการสำคัญเรานี่มันแทงใจมานานแล้วนะจนได้เตือนเงินในคลังหลวงมันมีเหลืออยู่เหลือว่ะไม่ใช่ยังเหลือแต่โครงกระดูกก็เหลือมันเอาไปชัดแตกกันหมดแล้วก็ไม่ทราบนะมันจึงติดจึงกันนั่งหนากลัวจะไปเห็นโครงกระดูกแข็งคลังหลวงซึ่งเหลือแต่กระดาษตัวเนื้อตัวหนังมันกินหมดแล้วก็ไม่ทราบนะว่ะแล้วบอกจริงๆมันแทรกเข้าไปละจิตดูเข้าไปมันน่ากลัวแล้วก็นะถึงนี่นะเพราะไม่คิดกันมากๆไม่เห็นนี่อันหนึ่งนะกลัวจะไปเห็นแต่โครงกระดูกเนื้อหนังไปกินหมดแล้วนี่ประการหนึ่งประการที่สองมันจะเอาให้ได้ถ้ายังไม่เอามันจะเอาให้ได้กว่าต่อไปแล้วแต่มันจะไปแบบไหนพวกนี้พวกของมันมีเยอะเกี่ยวกับตั้งธนงคงธนาคารติดหนี้ติดสินพลุงพลังจะล่มจะจมเอาออกไปหนุนกันเหล่านี้นี่ลูกศิษย์นะมาเล่าให้เราฟังนะงั้นเราไม่ได้ไปหารู้เรื่องธนาคารไหนล่ะตั้งแต่เขาบอกว่าเอาเงินธนาคารถูกต้องแล้วเท่านั้นแล้วก็ลงใจถูกเขาต้มแล้วเห็นไหมล่ะธนาคารมันมีหลายแง่หลายกระทงอยู่นะแง่นั้นแง่นี้เขาบอกเราต้มแล้วเราบอกเอาลงในจุดที่หลวงตาต้องการถูกต้องแม่นดับแล้วเราถึงได้เซ็นฟังที่น่ะขั้นเสร็จออกมาแล้วคือต้องถูกต้องแล้วมาประกาศพี่น้องชาวไทยว่าเข้าสู่จุดมุ่งหมายแล้วตามความสัตย์จริงของเราซึ่งเป็นเรื่องของธรรมไม่มีแง่มีงอนก็บอกงงที่ไหนได้มันเอาแฉลบมาแฉลบไปนอกถุงนอกถุงหรือเข้าคุงเราก็ไม่รู้นะเนี่ยมันเอาไปจะแตกหมดเราก็ไม่รู้นะมีแต่กระดาษเถอะเขามาแล้วไปติดต่อถือ ถามเข้าไปว่าเงินยังสมบูรณ์สมบูรณ์ก็สมบูรณ์แล้วสิสมบูรณ์ปากเงินมันไปไหนก็ไม่รู้นะเดี๋ยวนี้เราไม่ได้เชื่อทั้งนั้นล่ะถ้าลงไม่เชื่อไม่เชื่อนี่ถ้าเจ็บต้องเข็ดต้องลาบไม่เชื่อง่ายพวกนี้พวกปิ้นพอดหลอกลวงหาความจริงไม่ได้เลยนะตัวจอมปลอมตัวสกปรกที่สุดตัวหลอกลวงเก่งที่สุดไว้ใจไม่ได้เลยเนี่ยเราไม่แน่ใจทั้งสองประเภทนี่นะเวลานี้กำลังคุมอำนาจที่จะกืนในนี่แหละถ้ากืนแล้วก็กืนไปแล้วกลัวจะไปเห็นซากมันอันที่สองกำลังจะกืนเนี่ยเป็นยังไงพี่น้องชาวไทยเราฉลดสังเวชไหมกับรัฐบาลชุดนี้นะวงการใหญ่ๆที่มีแต่ปัวต้มตัวเก่งๆจริงกันอยู่เวลาเนี่ยกำลังออกมาเป็นข้าศึกศัตรูต่อพี่น้องชาวไทยแล้วเป็นยังไงไว้ใจได้ไหมพี่นาที่พี่น้องชาวไทยเรามันน่าฉลดสังเวชนะเป็นมนุษย์ตาดำๆด้วยกันทำกันได้ขนาดนี้มีอย่างเหรอ เรื่องบาปเรื่องบุญอย่าไปถามพวกนี้อย่าไปถามตามันไม่ได้มองดูบาปดูบุญมันมองดูตั้งแต่ที่มันจะคืนจะกินเท่านั้นแหละมีเท่าไหร่อะไรมีแต่ปรึกษาเรื่องก็จะกินวางอำนาจทุกแบบทุกฉบับสลับซับซ้อนแต่มาต้มเรานี่แหมหลายแง่หลายกระทงนะแต่ต้มเราที่ไหนฟาดหน้าผากหงายเลยหงายเลยเราไม่เหมือนใครเอาจริงๆเราอย่าจะมาพูดกับเราถ้ามาเล่นลิ้นกับเราอย่ามาบอกกันเลยนะถ้ามาพูดเป็นที่เดือดมงคลเกียรติชาติบ้านเมืองมาก็ได้ไม่มาก็ได้ฟาดกับหัวหน้าใหญ่เลยนั่นเนี่ยถ้าจะมาเล่นลิ้นกับเราอย่ามาบอกอย่างมากับฟาดจริงๆอะไรทำไม่ได้มีสโลกท่านกับสิ่งใดในโลกอันนี้นะเรื่องนี้มันเป็นถังขยะทั้งนั้นธรรมมันเหนือนี่ทุกอย่างเราจึงไม่เคยโชกทานในการที่แสดงออกซึ่งความจริงของธรรมเราไม่เคยมีคำว่าโชกทานเรื่องความเป็นความตายมันตีกาไว้แล้วตั้งแต่วันเกิดมาไปกล้าไปกลัวกับมันอะไรเราก็เรียนจบแล้วด้วยนะมีแต่จะทำประโยชน์ให้โลกเต็มกำลังความสามารถของเราเท่านั้นนะพิจารณาทุกคนมันน่าทุเรศจริงๆนะมันหยาบโลนเถื่อประมาณนะเวลานี้จะได้เป็นประวัติศาสตร์ของชาติไทยเราชาติไทยเราจะรบกันระหว่างประชาชนกับพวกมหายักษ์มหาโจรปล้นบ้านปล้นเมืองเข้ากืนบ้านกืนเมืองเฉพาะอย่างยิ่งกืนขังหลวงไม่มีเหลือสักตางค์เลยว่างั้นเลยนะถ้าเราไม่ได้คว้าติดมือแล้วมันเหรอเวลานี้กำลังคัดค้านต้านทานกันอยู่พิจารณาที่พี่น้องทั้งหลายฉลองสังเวชไหมชาติไทยเราได้รัฐบาลที่ไหนมาเป็นแบบนี้นะเรายังไม่เคยเห็นนะที่แบบหน้าดื้อหน้าด้านไม่ยอมฟังเสียงใครเลยมีแต่จะเอาท่าเดียวท่าเดียวพวกเรานี่มันเหมือนว่ามันไม่มีป่าช้านะพวกนี้นะตายแล้วจะไปเอานี่แหละเอากระดาษเนี่ยที่มันต้องการมากๆหลังลายเนี่ยโกยพกใส่หัวมาแล้วไม่ต้องกุศลธรรมะกระดาษหลังลายสมบัติที่มันได้มามากๆกืนมามากๆคุ้งหลวงๆนี่แหละมันจะไปสวรรค์ไปนิพพานเลยนิพพานไปอีกพวกนี้นะไม่ใช่ไปธรรมดานะมันจะไปเลยนิพพานที่ไหนสุดขีดแล้วสมมติมันยังเลยอีกนั่นพวกนี้มันจะไปเพราะมันไม่มีคำว่าตายมันไม่กลัวตายกลัวแต่จะไม่ได้เพราะนั้นไม่ได้กินได้กลืนเท่านั้นพวกนี้กลัวอย่างเดียวกลัวบาปกลัวบุญไม่มีอย่าไปสอนมันนะสอนเรื่องบาปเรื่องบุญประชาชนทั้งประเทศมีปากทุกคนคัดค้านทุกคนเพราะหัวใจมีรู้จักดีจักชั่วเดียวกันมันไม่ยอมฟังเสียงเลยมันจะเอาท่าเดียวฟังที่ความหยาบโลนเป็นยังไงนี่ละทำออกมาพี่น้องหลายฝั่งเอาออกทางวิทยุก็ออกลงตะบัวถ้าเราแต่ขึ้นเวทีแล้วไม่มีถอยพูดจนกระทั่งคอขาดก็ขาดไปเลยที่จะให้สละปล่อยวางทำนี้เราปล่อยไม่ได้ทำกับหัวใจเราเป็นเดียวกันแล้วเราต้องพูดให้เต็มไม่เต็มหน่วยเพื่อประโยชน์แก่โลกแก่สงสารเท่านั้นเราไม่ได้พูดเพื่อเราเราไม่มีอะไรที่ต้องการเราพอทุกอย่างแล้วในโลกธาตุนี้เราอิ่มพอหมดปล่อยหมดแล้วมีแต่เลือกแต่ความเมตตาสงสารประเทศชาติบ้านเมืองพี่น้องชาวไทยเราเนี่ยที่ถูกกินถูกกืนเหมือนสัตว์ตัวหนึ่งนี่นะพวกนี้เหมือนยักษ์เหมือนผีกินบ้านกินเมืองพูดแล้วเราเสด็จสองแม่ไอ้ลูกศิษย์ลูกหามาจากกระทรวงเราต่างมาเล่าให้ฟังนี่ไม่แห่ๆจนจะฟังไม่ได้นะเรื่องกลอุบายกินความสกปรกสมบมที่สุดอยู่ในวงราชการว่างั้นเลยเขาพูดอย่างนี้เลยนะกินมาอยู่อย่างนั้นตลอดเวลาแล้วไม่ผ่านผลโจทยานเหมือนอย่างปัจจุบันนี้นะปัจจุบันนี้ผ่านผลมากทีเดียวถึงขนาดที่จะได้เกิดรบปลาฆ่าฟันกันขึ้นเขาอาจเป็นได้เมื่อมันทนกันไม่ไหวแล้วคนมันมีหัวใจนี่ผู้ใหญ่ผู้น้อยว่าเฉยๆเนี่ยมาคนมีหัวใจด้วยกันชีวิตเท่ากัน คนหนึ่งมีสิทธิ์รักษาสมบัติเงินทองก็ของตัวมีมากมีน้อยสมบัติเท่านั้นรักษาแล้วคนจำนวนมากน้อยเท่าไรมันก็เป็นเจ้าของรักษาโจรมาจะมาใหญ่โตขนาดที่ไหนขนาดไหนก็ตามเจ้าของที่มีสิทธิรักษาสมบัติตัวเองนั้นมันจะต้องต่อต้านกันมันได้คำนึงว่ากำลังมีมากมีน้อยโจรเข้ามาพังบ้านมันก็ฟัดกันเลยทันทีไม่มีแต่ใครมีแต่แม่กับลูกก็เอาลูกเอายื่นมีดอีโต้ให้ลูกฟาดหัวโจรมันพ่อบ้านไม่อยู่เข้าใจไหมนี่แหละการรักษาสมบัติของชาติด้วยความชอบธรรมมีสิทธิและอำนาจทางจิตใจมากนะเนี่ยมันอาจจะเกิดต่อต้านกันขึ้นก็ได้ระหว่างเจ้าของสมบัติไอ้พวกนั่นใหญ่ขนาดไหนก็ตามมันเป็นมหาโจรทั้งนั้นนี่นะมันไม่เป็นเจ้าของสมบัติด้วยชอบธรรมเหมือนกับเขาที่เป็นเจ้าของนะชาติไทยของเราเป็นเจ้าของสมบัติเฉพาะอย่างยิ่งสมบัติทางหลวงนี่เป็นเจ้าของด้วยกัน62ล้านคนเป็นเจ้าของด้วยกันมีสิทธิและอำนาจรักษาด้วยความชอบธรรมด้วยกันอะไรที่จะมาล่วงล้ำเข้ามาอำนาจใหญ่ขนาดไหนก็คืออำนาจมหาโจรมีอะไรสั่งกันมาที่ไหนก็สั่งคำสั่งมหาโจรใครจะไปเชื่อถือใครจะปฏิบัติตามยังไงสมบัติเงินทองก็ของจะแคล้วคลาดปลอดภัยมันก็ฟัดกันเท่านั้นเองนี่แหละเรื่องมันเป็นอย่างนี้นะเรานี่อดคิดไม่ได้นะเพราะช่วยโลกมาได้เต็มกำลังความสามารถแล้วคนไทยทั้งประเทศมันเป็นคนทั้งนั้นนี่นะสมบัติของชาติมันก็รู้ดูทุกคนผู้มาปล้นมันก็รู้กันอยู่ทั้งเขาผู้ที่จะมาปล้นผู้ที่เป็นเจ้าของสมบัติมันรู้ด้วยกันนั่นแหละต่างรู้เป็นคนละแง่คนหนึ่งรู้ที่จะเอาจากกลืนคนหนึ่งรู้ที่จะต่อสู้เพื่อสมบัติของตนนั่นแหละมันต่อต้านมันอาจฟาดเหวี่ยงกันตรงนั้นก็ได้เราก็ไม่มีอะไรที่จะไปห้ามปรามที่จะไปยุโยงส่งเสริมให้ลบกันนั้นเราก็ไม่ว่าเพราะธรรมเป็นธรรมพูดอย่างโกงไปโกงมาเรื่องหน้าที่ของเขาที่จะปฏิบัติยังไงนั้นเป็นหน้าที่ของชาติบ้านเมืองที่จะรักษาสมบัติของตนเป็นมาดั้งเดิมแต่การไหนๆแม้แต่มดมันอยู่ในรังมันก็รักษาสมบัติของมันคือลูกเต้าของมันใครไปยุ่งไม่ได้มันลุมกัดนั่นเห็นไหมนี่สมบัติของชาติของคนทั้งชาติทำไมมันจะไม่มีความรู้สึกวะนั่นนะตรงนี้แหละมันตรงที่น่าคิดนะวันนี้พูดเพียงเท่านี้แหละพากันเอาไปข้อคิดทุกสิ่งทุกอย่างให้เป็นเนื้อเป็นหนังตัวเองเราสอนทุกอย่างแล้วด้วยอุบายวิธีการของธรรมเบิกทางให้ทุกอย่างอันใดที่ควรต่อต้านเราต่อต้านหมดทุกอย่างเราพูดจริงๆเราไม่ได้บกพร่องในวาทะการโต้ตอบทุกสิ่งทุกอย่างเราออกหน้าทุกอย่างเลยการนำพี่น้องทั้งหลายเราก็นำอย่างอาถรรพ์ฉานฉายด้วยความเมตตาทุกสิ่งอย่างปฏิบัติด้วยความเป็นธรรมล้วนการแนะนำพี่น้องทั้งหลายของมันกันให้เรื่องรักษาสมบัติของชาติบ้านเมืองก็เป็นความเป็นธรรมสอนด้วยความเป็นธรรมให้เป็นตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติรักษาอย่าเห็นว่าอันใดว่าใหญ่กว่าสมบัติของเราและเราซึ่งเป็นเจ้าของเราเป็นเจ้าของและสมบัติของเรานี่แลใหญ่มากที่สุดที่จะต้องปกป้องรักษาด้วยกันทุกคนเข้าใจหรือเปล่านอกนั้นไม่ใหญ่มิตรภัยทั้งนั้นไม่ยอมปฏิบัติตามไม่ยอมเชื่อถือใหญ่ขนาดไหนสั่งมาก็สั่งมาคือคำมหาโจรนั่นมันต้องฟัดกันทันที
1: ที่จะมาต้องมาต่างคนที่25นาที
2: ได้ครับผมได้คร
0: ับ แล้วไม่ดูนาฬิกา
2: ได้
0: พอจบแล้วค่อยดู
2: นั่นนี่มันกันได้ครับผม
0: แต่ว่า
2: ได้25นาที
0: นะ
2: ได้ครับ
0: นั่นคือวันนี้เพิ่มรู้สึกว่าเข้มข้นนะ
2: ครับผม
0: เล่นด้วยเข้มข้นทำให้เข้มข้นนี้กับเล่นแบบเดียวกันขึ้นเลย
2: ครับ
0: มันโคตรเห็นบ้างวันนี้รู้สึกว่าโคตรเห็นนะทั้งใหญ่ทั้งน้อยทั้งเต็งทั้งน้อยทั้งเต็งเพิ่มๆนี่ออกหมดใช่ไหม
2: ครับ
0: นั่นแหละนั่นข้าวข้าวนี่นะเล่นได้เขาได้ไง
3: เด
0: ือ
3: นที
0: ่
3: แล้ว
0: ค้าง
3: ค่ะ
0: ท่
3: านนี่ของหลานแค่ท่านที่บ้านท่านนี่ของหลานพัทยา
2: ครับมีหลายกรุงเทพมีหลายพัทยาครับ
0: นะครับ
3: น้ำท่วมบ้านเราไม่ได้ค่ะ
0: กับบ้านไหน
3: แม่น้ำของว
0: ัน ไปถามดิไปถามเดี๋ยวเขาจะตอบมาอีกแล้วไงเราหงายนะสู้เขาก็ได้ใครก็ท่วมเหมือนกันหมดเราไปถามเขาก็ตอบมาดิเราหงายนะสู้ก็ได้นะคนทั้งเมืองอุดรมันท่วมด้วยกันเข้าใจเหรอแล้วมาพูดแต่เราปากเดียวเดี๋ยวเขาตีปากสู้ปากเขาไม่ได้เข้าใจมันเพิ่งสงบลงกับมันท่วมบ้างแล้วจะได้อะไรไปเวลาน้ำส้มน้ำหวานทั่วปากมันไม่เห็นพูดน้ำส้มบ้านตอนนั้นพูดน้ำส้มน้ำหวานพูด อดท่วมปากมันจนไม่มีเงินไปซื้อน้ำสังหารมันท่วมปากไม่เห็นพูดวะไปเลิกอย่าให้เทศอีกเลยขึ้นเวทีลงเวทีแล้วนั่นน่ะมันลงเวทีแล้วอย่าให้ขึ้นอีกไปนี่ครับเอาได้เฮ้ยทะยันมานี่เอาจะให้รางวัลไม่ได้ให้นานมาเอาให้เลยไปไปไปให้ทั้งคู่เราจะไม่ได้ทะเลาะกันไปแล้วคู่เสมอกันจะไม่ทะเลาะกันหรอกไปแม่งานคนหนึ่งได้คนหนึ่งไม่ได้เดี๋ยวจะไปทะเลาะกันเหรอนี่ข้างหลังกันเดี๋ยวใครข้างหลังเออทั้งนี้ไม่ได้ข้างหลังไม่ให้เดี๋ยววันนี้ใครเลยเอาข้างหลังเอาอันนี้คุณอนุสีนะไม่เป็นไรในใจดีทั้งคู่อ่ะไม่ทะเลาะกันได้คนเดียวก็ไม่ทะเลาะกันเลยพูดทุกแบบพูดไปทุกแบบมาแล้วหมดแล้วอะไรจะไปละเนี่ยก็ไม่แล้วนี่อะไรอะไรก็อะไรเนี่ยเป็นแค่กันไงเนื้อวันที่28อะไรเนี่ยเนื้อแค่วันที่28แล้วเนี่ยโอ้เนี่ยใช่เริ่มวันที่28อันนี้เขียนบอกว่าวันที่28เที่ยววันที่28วันนี้วันที่23นะอ๋อ28นี่นะเท่านั้นละขอให้เกิดมาไปเนี่ยเที่ยวนี่อันนี้อันนี้เท่าไหร่500อะไรกันไปไหนเอาอันนี้อันนึงเฮ้ยอันนี้อันนึงใส่ด้วยกันเจ้าไปลาดิเริ่มแล้วเริ่มแล้วไปแล้วยาวนะอันนั้นก็ใช้ได้เอาไปเจอ
2: นี่เป็นจดหมายมา
0: ฮะ
2: ผมจะมา
0: จดหมายที่ไหนไม่รู้
2: น
0: ี
2: ่ที่ขึ้นมา
0: จดหมายอะไรที่มันนี่แหละใครจ้างการแล้วที่เกี่ยวกันเบื่อเฮ้ยหมามันเห่าเสียงแว่แว่เนี่ยเนี่ยเห่าอยู่ทุกอย่างหมาวัดหมาเห่าทุกแห่งเลยหมาแล้วทำไม
4: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในรายการนานาสารธรรมครับท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างกวัฏบรกัตยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1ตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรม119สถานีทุกภาคทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอรันต์ ตรังคานุกูลกิจท่านสามารถแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์093489111113

0: คืนนี้ท่านลองรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนก็เชิญรับฟังรายการเทศนาครูบาอาจารย์ช่วงที่หนึ่งก็เชิญรับฟังครับ
1: แต่นี้ลำดับไปจะแสดงในมรณานุสติกรรมฐานสืบต่อไปตัทธะมรณะสติยาภาวนานิเดเสในมรณานุสติภาวนานิเทศนั้นมีกระทู้ความว่าผู้จะเจริญมรณานุสติกรรมฐานคือความตายนั้นพิจารณาความตายนั้นเพิ่งระลึกถึงความตายให้เป็นนิจนิรันดรอยู่ในขันธสันดานมรณะประสงค์เอาซึ่งความขาดแห่งชีวิตตินทรีย์อันมีกำหนดด้วยภพอันหนึ่งคือบังเกิดขึ้นในภพเป็นสัตว์เป็นชีวิตแล้วและถึงซึ่งจุติทำลายขันดับสูญขาดชีวิตตินทรีย์ไปจากภพนั้นได้ชื่อว่ามรณะคือความตายกำหนดโดยภพควรที่จะเอาเป็นอารมณ์แห่งมรณานุสติกรรมฐานและมรณานั้นมี3ประการคือสมุจเฉทมรณะคณิกะมรณะสมุตติมรณะทั้ง3ประการนี้ก็มิควรที่จะเอาเป็นอารมณ์แห่งมรณานุสติกรรมฐานอธิบายว่าสมุจเฉทมรณะนั้นได้แก่พระอรหันต์อันตัดเสียซึ่งวัฏฏทุกข์จิตที่ให้สำเร็จแก่พระอรหันต์ตัดทุกข์ในสังสารวัฏได้ขาดนั้นจัดเป็นมรณะประการหนึ่งชื่อว่าสมุจเฉทมรณะและคณิกะมรณะนั้นได้แก่สังขารธรรมอันดับอันทำลายทุกๆภวังขณะอธิบายว่าจิตและเจตสิกซึ่งบังเกิดขึ้นในอุปาทะขณะตั้งอยู่ในถีติขณะแล้วดับไปในภวังขณะนั้นเป็นมรณะประการหนึ่งได้ชื่อว่าคณิกะมรณะคือขณะจิตที่เกิดที่ดับนั่นเองและสมุติมรณะนั่นคือความตายอันโลกสมมุติโลกวหารร้องเรียกว่าต้นไม้ตายทองแดงตายเหล็กตายสมมุติเรียกเป็นต้นชนีจัดเป็นมรณะประการหนึ่งชื่อว่าสมมุติมรณะมรณะทั้ง3ประการนี้ยาได้ประสงค์เอาเป็นอารมณ์ในการเมื่อเจริญมรณานุสติกรรมฐานในที่อันนี้มีคำฎีกาอาจารย์อธิบายไว้ว่าสมุจเฉทมรณะนั่นมีโดยน้อยมิได้มีโดยมากฝ่ายคณิกะมรณะนั่นเล่าก็เกิดดับเนื่องเนื่องไปนักและสมุติมรณะคือทองแดงตายหรือคือเด็กตายเป็นต้นนั่นเล่าก็มิได้เป็นที่เกิดแห่งธรรมสังเวชเหตุนี้มรณะทั้ง3ประการจึงบ่มิควรที่โยคาปจรจะเอาเป็นอารมณ์ได้ในการเมื่อจำเริญมรณานุสติกรรมฐานและมรณะควรที่จะเอาเป็นอารมณ์นั่นพระอัฏฐกถาจารย์ประสงค์เอาแต่มรณะทั้งสองคือการมรณะประการหนึ่งอาการมรณะประการหนึ่งการมรณะนั่นคือตายด้วยสิ้นบุญตายด้วยสิ้นอายุแท้จริงสัตว์ทั้งปวงอันมีกุศลเป็นชนกกรรมนำปฏิสนธิในที่อันเป็นสุขนั้นถ้ากุศลซึ่งอุปถัมภ์อุดหนุนคำชูนั้นบ่มิได้ตลอดไปแม้ว่าปัจจัยคืออาหารอันจะสืบอายุนั้นยังมีบริบูรณ์อยู่ก็ดีก็บ่มิอาจวัฒนาการจำเริญอยู่ได้ย่อมถึงซึ่งจุติจากสมบัติพัสถานเคลื่อนคลาดจากที่อันเป็นสุขขาดชีวิตตินทรีย์เพราะเหตุหากุศลจะอุปถัมภ์สืบต่อไปบ่มิได้มรณะเห็นปานดังนี้ได้ชื่อว่าบุญยักขยะมรณะว่าตายด้วยสิ้นบุญมีคำฎีกาอาจารย์ว่าบุญยักขยะมรณะตายด้วยสิ้นบุญนั่นเป็นภพอันบริบูรณ์ด้วยสมบัติพัฒฐานสเจภาวะวิปัตติยังทิโตถ้าสัตว์นั่นบังเกิดในวิบัติภพเป็นภพอันกอบด้วยความทุกข์ความยากทนทุกขเวทนาตราบเท่าสิ้นบาปสิ้นกรรมแห่งตนแล้วและกระทำการกิริยาจากวิปัตติภพนั้นได้ชื่อว่าปาปักขยะมรณะว่าตายด้วยสิ้นบาปและสัตว์อันตายด้วยสิ้นอายุนั้นพระอัฏฐกถาจารย์กล่าวไว้ว่าสัตว์อันหาคติสมบัติการสมบัติอาหารสมบัติบ่มิได้ คือบ่มิได้มีคติบริบูรณ์ดุจเทพดาอันบริบูรณ์ด้วยคติบ่มิได้มีการอันบริบูรณ์ดุจบุคคลในปฐมกัปอันบริบูรณ์ด้วยการบ่มิได้มีอาหารบริบูรณ์ดุจชาวอุตรกุรุทวีปอันบริบูรณ์ด้วยอาหารและมีอายุอันน้อยประมาณได้ร้อยปีดุจดังอายุมนุษย์หญิงชายในการทุกวันนี้ก็ดีสัตว์อันบริบูรณ์ด้วยการและอาหารและอายุนานมากกว่าแสนปีนั่นก็ดีแต่บรรดาสัตว์ที่สถาพรอยู่ตราบเท่าสิ้นอายุแล้วและกระทำการกิริยานั้นได้ชื่อว่าอายุขยะมรณะสิ้นด้วยกันเพิงสันนิษฐานว่าสัตว์ที่สิ้นบุญสิ้นบาปสิ้นอายุแล้วและกระทำการกิริยานั้นได้ชื่อว่าการมรณะตายในการอันจะพึงตายอาการะมรณังกรรมมุปัชเชทกะวัเสนะและสัตว์ทั้งหลายซึ่งกระทำการกิริยานั่นด้วยสามารถอุปัชเชทกรรมนั่นได้ชื่อว่าอาการมรณะตายในการอันวิควรจะพึงตายแท้จริงสัตว์ทั้งหลายซึ่งมีขันธสันดานอันขาดด้วยอำนาจอุเฉทกรรมอันมีกำลังสามารถกระทำให้เคลื่อนคลาดจากที่ในขณะดุจดังว่าพระยาทุสิมาระมานราชและพระยากลาปุราชเป็นต้นอันประทุษร้ายแก่ขันติวาทีดาบทและแผ่นดินให้ช่องลงไปไม้ในอเวกีนรกนั่นได้ชื่อว่าอาการมรณะตายในการอันบ่มิควรจะพึงตายใช่แต่เท่านั้นสัตว์ทั้งหลายอันโบราณกรรมติดตามมาทันและมีผู้มาฆ่ามาฟันด้วยเครื่องสัตราอาวุธกระทำการกิริยาตายด้วยความเพียรแห่งบุคคลผู้อื่นและอกุศลดลจิตให้ประหารชีวิตแห่งตนเสียด้วยตนเองก็ดีอย่างนี้ก็ได้ชื่อว่าอาการมรณะมรณะทั้งสองประการคือการมรณะและอาการมรณะอันมีในดังพรรณนามานี้สมควรที่จะถือเอาเป็นอารมณ์ในการเมื่อเจริญมรณานุสติกรรมฐานคือพิจารณาความตายผู้ปรารถนาจะจำเริญมรณานุสติกรรมฐานนั้นเพิ่งเข้าไปในที่สงัดอยู่แต่ผู้เดียวนั่นแล้วเพิ่งกระทำบริกรรมว่ามารณังภวิสติชีวิตตินตริยังอุปัชชิตสติความตายจักมีชีวิตตินทรีย์จะขาดดังนี้ถ้ามิดังนั้นเพิ่งกระทำบริกรรมว่ามรณังมรณังความตายความตายดังนี้เมื่อกระทำซึ่งบริกรรมนั้นเพิ่งมนสิการกำหนดกฎหมายด้วยอุบายอย่าได้กระทำมนสิการด้วยหาอุบายไม่ได้มีคำดีกาจารย์วิสัชนาว่าซึ่งให้กระทำมนสิการกำหนดกฎหมายด้วยอุบายคือให้พิจารณาสติและปัญญาพิจารณาให้เห็นสังขารให้เห็นธรรมสังเวชว่าความตายนั้นจะมีแก่เราเป็นแท้ชีวิตแห่งเรานี่จะขาดเป็นแท้พึงพิจารณาสังเวชนี้จะได้บริกรรมเพ้อไปแต่ปากถ้าแลบริกรรมเพ้อไปแต่ปากบ่มิได้ปงปัญญาพิจารณาให้เห็นธรรมสังเวชในความตายนั้นได้ชื่อว่าพระธรรมนัสการหาอุบายมิได้แท้จริงผู้ประพฤติซึ่งจิตมนสิการด้วยหาอุบายมิได้นั้นขณะเมื่อระลึกขึ้นมาถึงความตายแห่งบุคคลอันเป็นที่รักก็มักบังเกิดความโศกความเศร้าอุปมาดุจบุคคลอันระลึกถึงมารดาบังเกิดกล่าวและบุตรอันเป็นที่รักที่ถึงซึ่งอนิจจกรรมล่วงไปและบังเกิดความโศกเศร้าขณะเมื่อระลึกถึงความตายของตนที่ตนไม่รักไม่เกลียดชังก็จะเกิดความประโมทเช่นชนที่มีเวรต่อกันระลึกถึงความตายแห่งกันและกันฉะนั้นขณะเมื่อระลึกถึงความตายแห่งบุคคลอันตนบ่มิได้รักบ่มิได้ชังนั้นก็จักเพิกเฉยบ่มิได้มีความสังเวชดุจฉะวาละหิกะชนสัปเหร่ออันเผาศพอันเห็นซากกะเรวะระและหาสังเวชมิได้ถ้าระลึกถึงความตายแห่งตนก็มักเกิดความสะดุ้งตกใจดุจบุคคลพิรุขชาติสันดานขาด เห็นนายเพชฌฆาตถือดาบเงื้อเงื้ออยู่และมีความสะดุ้งตกใจนักปราชญ์พึงสันนิษฐานว่าการที่จะโศกเศร้าจะบังเกิดความยินดีปรีดาจะหาสังเวชไม่ได้จะบังเกิดความสะดุ้งตกใจทั้งนี้ก็อาศัยแก่ปราศจากคติและปัญญาปราศจากสังเวชพระธรรมมนสิการด้วยหาอุบายบ่มิได้บริกรรมว่ามรณังบรณังนั้นบ่นเพ้อไปแต่ปากเปล่าๆไม่มีสติไม่มีปัญญาน้อมเอาความตายเข้ามาสู่ตนไม่เห็นความตายที่จะมีมาถึงตนบ่มิได้เอาสติและปัญญาประกอบเข้าให้เห็นธรรมสังเวชจริงๆจึงเป็นดังนั้นถ้ากระทำมนสิการด้วยอุบายปองสติปัญญาลองได้ไม่ทำสังเวชอยู่ในสันดานแล้วไหนเลยจะเป็นดังนั้นก็จะเป็นคุณวุฒิอันล้ำเลิศประเสริฐคือระลึกถึงความตายแห่งบุคคลอันเป็นที่รักก็จะมิได้เศร้าได้โศกระลึกถึงความตายแห่งบุคคลอันเป็นเวรก็จะมิได้ชื่นชมโสมนัสระลึกถึงความตายแห่งบุคคลที่ตนไม่รักไม่ชังก็จะมิได้เพิกเฉยจะบังเกิดทำอาจจะบังเกิดความสังเวชบริบูรณ์ในสันดานเลือกขึ้นมาถึงความตายแห่งตนเล่าก็จะปราศจากความสะดุ้งตกใจอันกระทำมนสิการด้วยอุบายนี้มีคุณมากกว่ามากดุจกล่าวมานี้เหตุดังนั้นผู้เจริญมรณานุสติกรรมฐานคือความตายลึกถึงความตายนี้เพิ่งพิจารณาถึงความตายแห่งสัตว์ทั้งหลายอันโจรฆ่าให้ตายก็ดีตายเองก็ดีแต่บรรดาที่ทอดทิ้งกิ้งอยู่ในที่ทั้งปวงเป็นต้นว่าป่าชัดและป่าช้าที่ตนได้เห็นแต่ก่อนนั้นเพิ่งพิจารณาเอาเป็นอารมณ์ในที่เจริญมรณานุสติเพิ่งกระทำมนสิการด้วยอุบายยังสติและปัญญาและทำสังเวชให้บังเกิดขึ้นจงได้เพิ่งกระทำซึ่งบริกรรมด้วยในเป็นต้นว่ามรณังภาวิสติชีวิตจินตริยังอุปัชชิตสติโดยในที่สำแดงมาแต่หลังเมื่อโยคับจรประพฤติโดยวิถีอันพระอัฏฐกถาจารย์เจ้าสำแดงไว้ชนีบางจำพวกที่มีปัญญาหาปัญญินทรีย์แก่กล้านั้นก็จะคมเสียได้ซึ่งนิวรณ์ธรรมมีกามฉันทะเป็นต้นจะมีมรณาอารมณ์ตั้งมั่นพระกรรมฐานจะถึงซึ่งอุปจารสมาธิไม่ลำบากยากใจอาศัยด้วยมีปัญญาปัญญินทรีย์อันแก่กล้าที่มีปัญญาไม่ได้แก่กล้ายังไม่ได้สำเร็จจิตแห่งพระกรรมฐานด้วยวิธีประมาณเท่านี้และปรารถนาจะกระทำเพียรในมรณานุสติกรรมฐานต่อไปก็เพิ่งระลึกถึงความตายโดยอาการ8ประการคือวาทกะปัจจุปัฏฐานประการหนึ่งสัมปติวิปติประการหนึ่งอุปสังหารณะประการหนึ่งกายพหุสาธารณะประการหนึ่งอายุทุพระประการหนึ่งอนิมิตตประการหนึ่งอัฏฐานปริเฉทประการหนึ่งคณะปริตตประการหนึ่งเป็น8ประการด้วยกันอาการเป็นปฐมคือวาทกะปัจจุปัฏฐานนั้นไม่อธิบายว่าให้ระลึกถึงความตายให้เห็นปรากฏดุจนายเพชฌฆาตมีมือถือดาบอันคมกล้าปุจฉาว่าฉะไหนให้ระลึกเช่นนี้วิสัชนาว่าให้ระลึกเช่นนี้ด้วยสามารถจะให้เห็นว่าเกิดกับตายนั้นมาพร้อมกันสัตว์ทั้งหลายอันเกิดมาในโลกนี้ย่อมมีสราและคณิกามรณะนั้นติดตัวมาทุกรูปทุกนามอุปมาดังว่าเห็ดอันตุ่มอันพึ่งขึ้นพ้นดินและพาเอาฝุ่นติดยอดขึ้นไปนั่นแท้จริงสัตว์ทั้งหลายบังเกิดถือเอาปฏิสนธิกำเนิดในโลกนี้จำเดิมแต่ปฏิสนธิแล้วในลำดับอุปาติกะขณะคือในลำดับอุปาทขณะแห่งปฏิสนธิจิตนั้นก็ถึงซึ่งความชราและมรณะนั่นสืบติดตามมากับตนเปรียบประดุจก้อนศิลาอันหักตกลงมาจากชะง่อนแห่งภูเขาและพาเอาต้นไม้และกอหญ้าที่เนื่องด้วยตนนั้นลงมาด้วยกัน เกิดกับตายนี้มาพร้อมกันเหตุว่าความเกิดมีแล้วความตายก็มีด้วยบุคคลที่เกิดมานั้นย่อมจะถึงซึ่งความตายเป็นแน่แท้จำเดิมแต่บังเกิดขึ้นมาแล้วก็บายหน้าสู่ความตายดุจพระอาทิตย์อันอุทัยขึ้นมาแล้วและบายหน้าลงสู่อัตดงคตไม่ได้ถอยหลังกับจากวิถีที่ดำเนินไปนั่นถ้ามีดังนั้นอุปมาดังว่านาทีทานแม่น้ำอันน้อยไหลลงมาแต่ซอกแห่งภูเขามีกระแสอันเชี่ยวย่อมพัดไปซึ่งใบไม้และต้นหญ้าแต่บรรดาที่ตกลงในกระแสนั้นไหลลังทางลงไปหน้าเดียวที่จะไหลทวนกระแสขึ้นไปมาดว่าน้อยหนึ่งหามิได้อันนี้แลมีท่านใดอายุแห่งสัตว์ทั้งปวงก็ร่วงไปร่วงไปมิได้กลับหลังตั้งหน้าเฉพาะสู่ความตายมีอุปมาดังนั้นเหตุดังนั้นสมเด็จพระมหากรุณาสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงมีพระพุทธฎีกาโปรดประทานพระธรรมเทศนาไว้ว่ายะเมกรติงปะทะมังกัพเพวะสติมานะโวอัปกุฏฐิโตวสยาติอธิบายในพระคาถาว่าสัตว์อันอยู่ในครรภ์มารดานั้นจำเดิมแต่ขณะตั้งปฏิสนธิในเวลาราตรีนั้นแล้วก็ตั้งแต่แปรไปแปรไปจำเดิมเกิดเป็นกุลละแล้วก็แปรไปเป็นอัมพุทะตั้งแต่แปรไปแปรไปตราบเท่าถึงมรณภาพเป็นที่สุดจะเที่ยงจะแท้นั้นหาไม่ได้เปรียบประดุจว่าหมอกอันตั้งขึ้นมาแล้วก็ถึงซึ่งสภาวะเกื่อนไปเกื่อนไปตราบเท่าสูญหายมีคำดีกาอาจารย์วิสัชนาว่าซึ่งพระพุทธดีกาตรัสว่ารัตติงปัทมังว่าสัตว์ตั้งปฏิสนธิในเวลาราตรีหนึ่งนั้นว่าโดยเพยุยะในเยพุยะในอันธรรมดาสัตว์ที่ถือปฏิสนธิในเวลาราตรีนั้นมีโดยมากที่จะถือเอาปฏิสนธิในเวลากลางวันนั้นมีโดยน้อยเหตุดังนั้นนักปราชญ์พึงสันนิษฐานว่ารัตติสัพท์นั้นพระพุทธเจ้าตรัสเทศนาโดยเยพุยะในอายุแห่งสัตว์ที่ล่วงไปล่วงไปโดยในดังพระนามาชนีพระอัฏฐกถาจารย์เจ้าอุปมาไว้ว่าเหมือนด้วยอาการอันสิ้นไปแห่งแม่น้ำน้อยๆต้องแสงพระอาทิตย์ในฤดูร้อนแล้วและถึงซึ่งสภาวะเหือดแห้งสิ้นไปทุกวันทุกเวลาถ้ามิฉะนั้นดุจผลไม้มีขั้วอันอาโปธาตไม่ได้ทราบถึงและหล่นลงมาจากต้นนะเพราชาวธรรมดาผลไม้อันมีพันธุ์ต่างๆนั้นมีรสแผ่นดินเอิบอาบทราบขึ้นไปถึงอยู่ก็ยังวัฒนาการอยู่เป็นการดีรสแผ่นดินทราบขึ้นไปบ่มีถึงก็มีขั้วอันเหี่ยวแห้งตกลงจากต้นในพระราชาและมีฉันใดรูปกายแห่งสรรพสัตว์ทั้งปวงนี้มีรสอาหารทราบไปบ่มิทั่วก็ถึงซึ่งคร่ำคร่าเหี่ยวแห้งขาดจากชีวิตตินทรีย์มิอุปมาดังนั้นถ้ามิดังนั้นรูปธรรมนามธรรมทั้งปวงนี้เมื่อชราและพยาธิและมรณะเบียดเบียนแล้วก็ถึงซึ่งคร่ำคร่าเหี่ยวแห้งเจ็บป่วยลำบากเวทนามีอัสสาสะปัสสสะอันขาดเป็นอสุภะสาธารณะเปื่อยเน่ากิ้งทอดกระจัดกระจายเรียรายอยู่เหนือแผ่นดินมีอุปมาดังนั้นมิฉะนั้นเปรียบเหมือนภาชนะดินอันบุคคลประหารด้วยไม้ค้อนและแตกกระจัดกระจายมิฉะนั้นดุจดังว่าหยาดน้ำข้างอันพันที่จะเหือดแห้งได้ด้วยแสงพระอาทิตย์มิฉะนั้นเปรียบเหมือนกับว่าน้ำลายที่บุคคลม้วนทิ้งเลวพรันที่จะเหือดแห้งพระโยคาพจรผู้เจริญมรณาทุกขกรรมฐานเพิ่งระลึกถึงความตายโดยวาทกะปัจจุปัฏฐานหลุดในดังพระนามานี้ในอาการเป็นกรบสองซึ่งว่าให้ระลึกถึงความตายโดยสมบัติวิบัตินั่นคือให้ระลึกให้เห็นว่าสัตว์ทั้งปวงเกิดมานี่บริบูรณ์แล้วก็มีความชิบหายเป็นที่สุดซึ่งจะงามจะดีอยู่นั้นแต่เมื่อวิบัติยังมิได้ครอบงำถ้าความวิบัติมาครอบงำแล้ว ก็สารพัดที่จะเสียสิ้นทุกสิ่งทุกประการที่งามก็ปราศจากงามที่ดีก็กลับเป็นชั่วมีความสุขแล้วก็จะมีความทุกข์มาถึงเราหาโศกเศร้าบ่มีได้แล้วก็จะถึงซึ่งความโศกเศร้าแต่พระเจ้าธรรมาโศกราชบ่ผิดผู้มีบุญญานุภาพได้เสวยมหาสุริยะสมบัติพร้อมเพียงไปด้วยความสุขถึงซึ่งอิสรภาพเป็นใหญ่ในภูมิมณฑลสกลชมพูทวีปบริจาคทานในพระศาสนาคิดเป็นทรัพย์นับได้ร้อยโคตรมีอาณาจักรแผ่ไปภายใต้ปฐพี1โยชน์เบื้องบนอากาศ1โยชน์กรอบด้วยสมบัติสุขถึงเพียงนี้เมื่อความตายมาถึงก็มีความเศร้าโศกเฉพาะหน้าสู่ความตายควรจะสังเวชเวทนาชื่อว่าโลกสันนิวาสสัตว์ทั้งปวงนี้ชาติทุกย่อมติดตามล่อลวงให้ลุ่มหลงสราทุกนั่นรัดรึงตรึงตราให้ถึงความวิปริตต่างพยาทุกนั่นติดตามย่ำยี่ให้ป่วยไข้ลำบากเวทนาเจ็บปวดทั่วทั้งทางร่างกายมรณาทุกข์ครอบงำทำลายร่างชีวิตจินตีให้เสื่อมสิ้นพญามัจจุราชนี้จะได้ละเว้นบุคคลผู้ใดผู้หนึ่งหาไม่ได้ย่อมครอบงำย่ำยี่สรรพสัตว์ทั้งปวงทั่วไปทุกรูปทุกนามเมตได้เลือกว่ากษัตริย์ว่าพราหมณ์ว่าพ่อค้าชาวนาจันทานคนผลอยากเหยื่ออุปมาดุจภูเขาอันมีศิลาแท่งใหญ่แท่งเดียว
0: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาในรายการเทศนาครูบาอาจารย์ช่วงที่หนึ่งครับท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างกวัฏบรกัตยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1ตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรม119สถานีทุกภาคทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอรันต์ตรังคานุกูลกิจท่านสามารถแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์093489111113

0: คืนนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการธรรมปฏิบัติช่วงที่สองท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนขอเชิญท่านรับฟังครับ
1: ก็คนก็ไม่น้อยนะมากกว่าที่อยู่กุฏิที่อีกเป็นสองเท่าหรือมา
2: ม
1: าเมื่อไรเนี่ย
2: มาที่กรุงเทพจะไปรออยู่กรุงเทพรอวันที่14จะไปปักกิ
1: ่
2: ง
1: โอ้ปักกิ่งถึงย้ายไปที่ปักกิ่ง
3: ครับ
1: โอ้หนังสืออะไรนั่นหนานี
3: ่หนังสือพระไตรปิฎกครับ
1: โอ้ยใครจะไปอ่านมันหนักจะตายเลยทำเอาไว้ในตู้ในหีบไว้โกโก้อย่างนั้นมันไม่ได้สนใจหรอกดูไฟก็เอาไฟทำไฟอะไรด้วยมีไฟทำนู่นก็ทำไฟวาดอะไรนี่นะทำอยู่นี่นะทำไฟต่อจากอะไรนั่นเหรอไฟเขาทำนี่เขาจะต่อไฟจากนี่หรือไง
3: ที่เขาเดินจากนี่เนี่ย
1: เ
3: ด
1: ือ
3: ดเขาประทายต้องไงครับ
1: นั่น
3: ฮะไทย
1: เออเอาไว้รับแล้วเราให้เรียบร้อยแล้วนี่มันเป็นน้ำอะไรเนี่ย
3: น้ำเก๊กฮวยคร
1: ับ เก๊กฮวยเก๊กเนี่ยแล้วนี่อะไรอีกอันเนี่ยเดี๋ยวเอาไปถวายพระบ้างไปถวายพระข้างหลังเอาไปแล้วนี่อันนี้ก็ไปด้วยดีนี่ก็เอานี่ไปด้วยนี่เอาเราทดลองดูรูปเดียวอันนี้ส่งไปด้วยถ้าเห็นว่ารายการไปทวงกลับมาเป็นอย่างนั้นนี่ว่าทำรายการเนี่ยส่งเดชเลยลองดูที่คำป้อมขำป้อมเชื่อมนี่ก็ดีมีหวานอยู่บ้างเออวางนี่กำลังจะขึ้นจะ5 นาทีเพิ่งจะเริ่มมืดจะทุ่มแล้วมีขำป้อมนี่ฉันมันถ่ายนะมาขำป้อมถ่ายสมอลดกว่ากันหน่อยไม่ค่อยถ่ายนะแต่มะขามป้อมนี่ถ่ายเวลาเราอดอาหารนี่เรานี่ไม่แตะนะคือถ้าไหวเร็วที่สุดเลยนิดหน่อยก็ถ่ายแล้วอดอาหารธาตุมันอ่อนแล้วไหวเร็วเช่นอย่างฉันนั้นนี่มีถ่ายแล้วก็เพิ่มความเพียรเข้าไปง่ายดีมะขามป้อมเนี่ยที่หนึ่งส่วนสมอลดลงไม่ได้ถ่ายเร็วเหมือนอันนี้เร็วก่อนก็เทศที่กุฏิที่ฝนมาแย่นั้นมาขู่ตรงนี้ฝนทำท่าจะตกบ้างไม่ตกบ้างที่นี่เวลาจะเทศที่นั่นก็กลัวเวลาฝนตกเนี่ยเลยสุดท้ายเลยมาอยู่ที่นี่นะมาที่นี่มันคนมันมากเลยดูสินะที่อยู่ที่กุฏิมันก็มีเฉพาะกุฏิกับในถนนก็ไม่มากนะแต่อยู่ที่นี่มันมากเลยนะมากมายนี่ดังนี้ตอนบ่ายโมงก็ไปทางปากน้ำบ่ายโมงไปปากน้ำนั้นเมื่อวันพรุ่งนี้ก็ทำให้สงสัยมันเห็นกองอ้อยอ้อยเขาใส่รถบรรทุกมาเต็มอ้อยสำหรับพวกค้าแล้วเขาเคยเห็นเราอ้อยไปให้ช้างเที่ยวสยามวันนี้เมื่อวานมาแล้วอ้อยหากว่าไม่มีเกลือวันนี้อาจจะไปอยุธยาเพื่อช้างวันนี้ก็ได้นะอ้อยเต็มเหลือ วันนี้คนมากก็เหมาะกับวันนี้เป็นวันสงกรานต์เป็นวันว่างทางโลกก็ว่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยทางธรรมก็เปิดโอกาสให้ฟังกายก็เปิดรับอัดรับธรรมมันรับตั้งแต่มู่แก่คู่จื้อจันหาเต็มหัวใจเผาตัวเองแล้วกระจายไปเผาคนอื่นแล้วทั่วโลกเอาแต่เฝ้าจี้กันหาเผาหัวอกกันถูกท่ายรามไปถึงด้านวัตถุขนาดยกยาฆ่าฟันกันนั่นเป็นเข้าเป็นทางไปหมดก็เพราะจี้มันเป็นฟืนเป็นไฟเผาอยู่ในหัวใจไม่มีน้ำดับไฟคือฉับพูดคือเรื่องการเยี่ยมจังนั่นนะพวกเราว่าจะเอาของไปส่งให้ทำเยี่ยมจังไม่ทราบว่าขัดข้องอะไรอะไรจนกระทั่งได้พักของซึ่งจะส่งไปเยี่ยมจังไม่ใช่น้อยๆนะตั้งสิบคันรถสิบล้อกว่าสิบกว่าคันรถคือเราเตรียมพร้อมที่จะไปสงเคราะห์พี่น้องชาวเยี่ยมจังนะเขาก็เพราะว่ามีอุปสรรคอะไรเขาแยบๆออกมาเรามาพิจารณาอันนี้เพียงแง่หนึ่งไม่ยังหนักหนาแง่สำคัญที่เป็นเหตุไม่ไปเพราะอะไรนั่นก็พวกภายในบ้านในเดือนของเขานั่นแหละมีอะไรอะไรอย่างนั้นกลัวจะไม่ปลอดภัยแก่พี่น้องชาวไทยเราเวลาไปเขาหาอุบายวิธีการอย่างอื่นมาแก้บอกว่าเวลานี้กำลังโรคไข้หวัดนกระบาดบ้างอะไรบ้างเขาหาอุบายเป็นความงามความจริงอันลึกๆมันขัดกันอยู่ภายในนั้นแล้วก็กลัวจะกระทบกระเทือนกับพี่น้องชาวไทยเราที่ไปสงเคราะห์เขาพวกที่เจตนาดีต่อพี่น้องชาวไทยเราวิตกวิจารณ์แล้วพวกนั้นมันเป็นภัยมันจะเอาจริงนั่นเลยต้องหาอุบายพักกันไว้แล้วก็ตกลงพอพักเราก็เลยไม่ได้ไปละไม่ไปเวียงจันทร์ของทั้งหมดที่ว่าจะเอาไปเวียงจันทร์ต้องสิบกว่าคันรถนะเพราะเราเป็นคนสั่งให้เตรียมพร้อมเตรียมพร้อมทุกอย่างเอาให้สมบูรณ์ฟูมผลเลยพวกเครื่องกระป๋องกระป๋องอะไรเหมือนกันเป็นพันพันเป็นพันใส่รถเต็มเพราะนี่พอทางโน้นเกิดอุบัติเหตุเราเตรียมพร้อมแล้วที่จะให้ทำไงวะก็พอดีทางแม่ห้องสอนคณะพวกไทยใหญ่เขาบกพร่องขาดเขินมากเขาก็มาติดต่อเหตุที่จะติดต่อนี่ก็คงจะเป็นเพราะเนนอยู่ในวัดเรานี่เนี่ยเนนนี่มันเป็นไทยใหญ่มันมาอยู่นี่จะเป็นลูกวัดป่าบ้านตาแล้วแหละมันยังไม่ได้บวชเป็นพระนะมันจะรอเป็นปู่เนนซะก่อนนี่ใครก็ไม่รู้มันยังไม่ได้บวชนี่แหละตัวสื่อมันคงจะส่งข่าวไปบอกทางโน้นเวลานี้หลวงตากำลังเตรียมของว่าจะไปทางประเทศลาวไหมไม่ได้ไปของท่านเตรียมไปแล้วท่านเตรียมจะขนย้ายออกไปในที่จำเป็นช่วยเหลือว่าทางนี้คงสติทางโน้นทางโน้นก็มาติดต่อขอทางไทยใหญ่ที่จังหวัดไปห้องสอนเรายกให้ช่องหมดเลยนะของมายกให้หมดเลยเพราะเราเตรียมจะให้แล้วเนี่ยที่อื่นสำหรับเมืองไทยเราก็ยังพอเป็นพอไปเขาเนี่ยขาดที่ไหนที่ขาดแกนก่อนเรายังมีมากอยู่จึงต้องไปถามหาอยู่ทางไทยใหญ่ทางโน้นรู้สึกว่าบกพร่องมากก็พอดีกับเมนที่อยู่ในนั้นเป็นไทยใหญ่มันคงเป็นสื่อใช่ก็เลยสั่งให้เขามาเลยบอกให้มาเลยว่ารถมากี่คันมารถเราเตรียมไว้พร้อมแล้วหรือว่ามาก็ทุ่มให้เลยขนไปหมดนะของที่จะไปเยี่ยมจันทร์ทุ่มไปให้ช่างแมวสอน พวกไทยใหญ่ทั้งหมดเลยทั้งชื่ออื่นเราเห็นว่าพอเป็นไปเราก็ไม่เอาเพราะพอเป็นไปอยู่แล้วผู้อดอยากขาดแคลนมากก็คือเวลานี้ก็คือพวกไทยใหญ่ส่งไปนั้นหมดเลยนะส่งไปให้หมดเลยมันมันสิบกว่าคันรถนะของที่เราเตรียมพร้อมไว้เพื่อเวียงจันทร์ประเทศลาวนั้นยกหมดเลยนี่ก็ของดีๆดีๆดังนั้นข้าวจนกระทั่งบอกว่าทางโน้นบอกมาที่ที่ที่ว่าจะได้ไปอยู่นะทางโน้นบอกมาว่าข้าวมันมากจะไม่มีที่เก็บเพราะว่าเขากำหนดที่เก็บให้พอประมาณเพียงเท่านั้นตันมาเราก็เตรียมพร้อมเท่านั้นตันไปเลยแต่พอดีไม่ได้ไปจะเข้าจำนวนนี้ก็หมุนไปทั้งไม่ห้องสอนหมดเลยคือเครื่องกระป๋องมันมากนะก็ตั้งสิบกว่าคันรถเราเป็นคนสั่งเองจะด้วยนะทุกอย่างถ้าเราลงได้สั่งแล้วต้องเต็มเม็ดเต็มหน่วยก็เยอะแยะไม่เปลี่ยนนั่นเนี่ยถ้าว่าต่อยอย่างนี้หมัดหนึ่งไม่พอต้องเอาสองหมัดตัดเลยเข้าใจเลยหมัดหนึ่งไม่เอาต้องเอาสองหมัดเลยตัดเลยมันถึงใจว่าทำอะไรมันถนัดในจิตอย่างนั้นนะทำเยอะแยะอย่างนี้ไม่ได้เมื่อของมีอยู่นั่นถ้าของไม่มีก็จำเป็นเมื่อความมีอยู่จะมาทำให้เราไม่ได้สำหรับนี่เป็นอย่างนั้นล่ะเอาหมดเป็นหมดว่างั้นเลยจึงได้ช่วยโลกด้วยมาในชาตินี้เรียกว่าเป็นชาติที่สำคัญมากสำหรับชาติของเราที่บวชมาในพุทธศาสนาตั้งแต่วันที่22พฤษภา

ดาแต่ไม่เลยขอบเขตข้ามเกิดหลักธรรมวินัยก็เป็นนั้นว่าใช้ได้นั่นนี่อาการสังคมไปก็เรียบร้อยมาไปสำนักทั่วประเทศไทยนั่นแหละเรานี่จากนั้นก็ก้าวเข้าสู่ทางภาคปฏิบัติทางภาคปฏิบัตินี่มันเป็นอยู่ในจิตนะมันอาจจะมีนิสัยปัจจัยวาสนาอยู่ลึกๆก็ได้นะเรียนหนังสือนี่พอท่านอ่านไปเพราะปริยัติบอกไปถึงมรรคถึงผลถึงสวรรค์นิพพานพระพุทธเจ้าตรัสรู้อย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นพระสาวกทั้งหลายดำเนินกันดำเนินตามบรรลุธรรมตรัสรู้ถึงพระเป็นพระอรหันต์สุดขีดของทุกข์ที่จะเอื้อมถึงหมดโดยสิ้นเชิงมันก็ดื่มเขาดื่มเขานี่จนความอยากถึงนิพพานก็หนักเข้าหนักเข้าแต่ก็มีข้ออันหนึ่งอยู่มาขัดอยู่ในจิตใจก็เมื่อเรามุ่งหวังต่อมรรคผลนิพพานอย่างเต็มกำลังอย่างนี้แล้วแล้วการปฏิบัติไปเป็นยังไงมรรคผลนิพพานกันก็แสดงไว้โดยถูกต้องแต่จิตใจเรามันเป็นข้าศึกต่อตัวเองมันทำให้สงสัยอยู่เรื่อยๆไปหาปลดเปลื้องความสงสัยนี้จากครูบาอาจารย์ที่เป็นที่แน่ใจพอหยุดจากนั่นจากเรียนปั๊บเดือกเข้าหาหลวงปู่มั่นเลยพอเข้าไปท่านก็ปรงให้เลยเต็มเหนียวนะ 100% เลยใส่เปี้ยงเราไม่ลืมสดๆร้อนๆ นะเหมือนว่าท่านกลางเรดาร์ไว้หมดกับความมุ่งหวังตั้งใจอย่างแรงกล้าของเราเข้ากันได้สนิทปุ๊บเลยความมุ่งต่อพระนิพพานให้มีท่านผู้ชี้แจงให้ถึงมรรคถึงผลเต็มหัวใจหายสงสัยเถอะเราจะเอาชีวิตเข้าว่าเลยต้องตายไม่ตายต้องให้ถึงพระนิพพานให้ได้เป็นพระอรหันต์ในชาตินี้มันตั้งไว้ขนาดนั้นพอดีไปถึงหลวงปู่มั่นท่านก็โปรดเปลื้องให้หมด 100% เลยใส่เปี้ยงเหมือนว่าท่านถอดออกมาจากหัวใจเท่านั้นแหละนี่หน้าโอ้ยมันถึงใจนะสมใจที่เรามุ่งไปหาท่านจะไปปลดปล่อยความสงสัยอันเป็นก้างขวางคอต่อมรรคผลนิพพานนี้ออกจากใจให้หมดแม้กิเลสจะยังอยู่ความสงสัยมรรคผลนิพพานไม่มีก็ทุ่มได้เต็มกำลังพอไปฟังท่านแล้วก็ถึงใจเลยที่ลงที่นี่ที่ไปต้นไม้ภูเขาท่านมาหาอะไรไม่ใช่ขึ้นธรรมดานะเผ็ดร้อนมากประหนึ่งว่าผูกโกรธผูกแค้นให้เรามาท่านกับเมื่อไหร่นั่นล่ะเรดาร์ท่านจับไว้ว่าท่านจะทุ่มลงให้เต็มเหนี่ยวตามความต้องการของเราที่ไปต้นไม้ภูเขาดินฟ้าอากาศตลอดทั่วแดนจักรวาลไม่ใช่กิเลสไม่ใช่ธรรมนั่นสิ่งเหล่านั้นเป็นสิ่งเหล่านั้นแต่ละอย่างอย่างกิเลสแท้ธรรมแท้อยู่ที่ใจท่านจะไปวกวนหาที่ไหนให้เสียเวลาและลำบากเปล่าๆเอาให้ขุดค้นลงที่ใจท่านพระพุทธเจ้าตรัสรู้ที่ใจเป็นศาสตราเอกขึ้นมาที่ใจพอลื้อลงไปนั้นแล้วจะเจอทั้งกิเลสสังหารทั้งกิเลสเจอทั้งธรรมฟื้นธรรมขึ้นมาจะสิ้นเสร็จกันในจุดนั้นและด้วยจิตภาวนาท่านว่างั้นนะเอาเปิดลงไปตรงนี้นะท่านนะท่านจะไปสงใจอะไรท่านก็มีพูดเป็นลักษณะอารมณ์นิดหน่อยท่านจะไปสงสัยอะไรการเรียนนี่ท่านก็เรียนมาถึงขนาดเป็นมหาแต่อย่าว่าผมดูถูกปริศาสนาพุทธเจ้าปริยัตินะเวลานี้การเรียนมามากน้อยยังไม่เป็นประโยชน์สำหรับท่านนะเพียงเป็นความจดความจำเป็นแบบแปลนแผนต่างยังไม่ลงมือปฏิบัติผลงานที่จะเกิดขึ้นจากภาคปฏิบัติยังไม่มีผลงานนี้คือจิตตภาวนาเอาทุ่มลงไปนี้ให้เต็มเหนี่ยวผลงานจะปรากฏขึ้นมาโดยลำดับลำดากิเลสจะเจอกันที่นั่นสังหารกันที่นั่นธรรมะตั้งแต่ต้นจนสุดขีด

แห่งธรรมก็จะเจอกันที่นั่นส่งเสริมกันให้สมบูรณ์ที่นั่นท่านใส่เปี้ยงเปี้ยงไม่แห่เราฟังมันถึงใจนะคือตั้งหน้าฟัง 100% เลยเพื่อจะปลดเปลื้องความสงสัยมรรคผลนิพพานให้สิ้นไปกิเลสยังมีอยู่ความสงสัยไม่มีมันก็ทุ่มกำลังลงไปได้เต็มเม็ดเต็มหน่อยพอฟังท่านอย่างถึงใจแล้วก็เอาละที่นี่นั่นเดินไปที่ฟังยังไม่ถึงฟังเทศจากท่านที่ศาลาต้องกระต๊อบนะศาลานะไปว่าไงที่นี่วะถามเจ้าของมาสมใจไหมวันนี้มาฟังเทศพ่อแม่ครูอาจารย์ท่านเทศยังเต็มเม็ดเต็มหน่วยแล้วไปถึงใจไหมแล้วจะเป็นยังไงที่นี่สำหรับตัวเราว่าท่านปัญหาเข้ามาถามตัวเองอันนี้ก็รับกันทันทีเลยบอกว่าตายเท่านั้นให้ถอยไม่มีต้องให้ได้ครองมรรคผลนิพพานเต็มหัวใจตามโอวาทที่ท่านสอนแล้วอย่างไม่มีลี้ลับเปิดเผยอย่างเต็มที่เราจะปฏิบัติให้เห็นนั่นนี่ว่าเอาตายเข้าว่าเลยนั่นละต้นเหตุแต่อันนี้นิสัยนี้มันอาจจะต่างใครๆอยู่มากนะนิสัยดวงตาคือมันจริงจังทุกอย่างนะไม่ค่อยรอดเลยถ้ายังไม่ลงใจนี่ก็คาราคาสังเพราะงั้นจึงหาที่ทำให้ลงใจเช่นยังไม่ลงใจเรื่องมรรคผลนิพพานจะมีอยู่หรือไม่มีนาทั้งๆที่ท่านเขียนไปแล้วในปริยัติว่ามรรคผลนิพพานมีแต่คิดเรามันมีกิเลสตัวขัดข้องยุ่งเหยิงกีดขวางมรรคผลนิพพานมันก็ทำให้สงสัยอยู่นั่นแหละเพราะนั้นจึงไปปลดเปลื้องที่พ่อแม่ครูอาจารย์มันพอปลดจากมันแล้วแม้กิเลสจะมีหัวใจก็ตามแต่ความเชื่อ 100% ที่นี่พุ่งเลยเจ้าจึงได้ปฏิบัติสดสดร้อนๆไปหาพ่อแม่ครูอาจารย์มันที่นี่เรามาตำหนิเราคนเดียวตามความรู้สึกที่มันเป็นในใจนะไปดูภาพพระทั้งหลายที่อยู่นั้นก็ไม่มากละถ้าไม่ลำมาก9องค์10องค์นี่เป็นอย่างมากนะพ่อแม่อุจารย์รับพระไปอยู่ด้วยนะแต่ก่อนท่านมักไปอยู่องค์เดียว2องค์เท่านั้นปกตินี่ท่านว่าอนุโลมผ่อนผันเต็มที่รับไว้ทีละ9องค์10องค์นี่เราไปนั้นก็ดู5องค์ไหนเนี่ยเหมือนผ้าพับไว้พับไว้เรียบหมดเรียกประหนึ่งว่าท่านเป็นอรหันต์หมดเลยนะมันเป็นในจิตเรานะนี่พระชั่วช้าละโมพระหมดราคำราคาไม่มีค่าแต่ยังไงก็คือเราองค์เดียวเข้ามาขวางวัดอยู่นี่นะนั้นคิดจะของนะครูพระทั้งหลายเหล่านั้นท่านเป็นเหมือนเป็นพระอรหันต์หมดนะเป็นปุถุชนคนหนาแน่นด้วยกิเลสเป็นช่วงเป็นฐานแต่เราคนเดียวว่ามันคิดถึงขนาดนั้นนะเพราะดูพระท่านนี้เรียบตลอดนะเหมือนผ้าพับไว้อันนี้คือเวลาอยู่กันไปท่านเทศนาว่าการองค์นั้นแสดงความคิดความเห็นจากภาคปฏิบัติของตนออกมาองค์นี้แสดงออกมาองค์นี้เป็นอย่างนั้นองค์นั้นเป็นนั้นแล้วค่อยทราบว่าภูมิจิตภูมิธรรมนี้มีความเหลื่อมล้ำต่ำสูงต่างกันอยู่ไม่ได้เป็นพระอรหันต์ทุกๆองค์เหมือนที่เราคิดไปอันนี้ก็พอฟัดพอเบี่ยงกันไปไอ้เราก็พอฟิตแหละไม่เป็นช่วงเป็นฐานอย่างเดียวแต่เราองค์เดียวนั่นแหละเรื่องเราพูดนี่แม่นั่นล่ะท่านผู้ทรงอัตทรงธรรมพูดอัตพูดธรรมนี่มีแต่ธรรมล้วนๆดึงดูดจิตใจผู้ปฏิบัติให้เกิดศรัทธาความเคารพเริ่มใส่กำลังใจที่จะสร้างความดีงามทั้งหลายถือท่านผู้ที่บรรจุไว้แล้วซึ่งมรรคผลนิพพานเต็มหัวใจมาเป็นแบบเป็นฉบับมาฉุดมาลากเราที่กำลังใจมันก็มาของมันมาของมันแล้วนี่จึงและเอาเต็มที่แล้วนี่ละที่ว่าขึ้นเวทีละทีพอไปถึงพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นหายสงสัยทุกอย่างแล้วที่นี่เรียกแต่ก่อนยังไม่เรียกว่าขึ้นเวทีนะพอหลังจากนั้นมาแล้วที่ขึ้นเวทีบอกว่าเป็นตายจะให้จะเป็นพระอรหันต์ในชาตินี้ต้องให้ถึงนิพพานในชาตินี้เพราะธรรมนี้บอกชัดเจนจากท่านผู้เป็นครั้ง

0: รรมคือพระแม่อุจารย์มั่นไม่เป็นอื่นถ้าเป็นอื่นก็คือเราจะเป็นอื่นไปไม่ได้ตีเขาไปหาธรรมจุดนี้เอาให้ได้มรรคผลนิพพานก็ซัดกันเลยแล้วนั่นแหละการปฏิบัติธรรมแล้วจริงจังด้วยนะนิสัยนี้เป็นนิสัยอย่างนั้นมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้ก็เป็นนิสัยดั้งเดิมอยู่นะว่าอะไรจริงอันนั้นท่านแน่ใจแล้วขาดกระบั้นไปเลยไม่มีอะไรจะมาแก้ไขดัดแปลงแม้ตัวเองก็ไม่กล้าที่จะแก้ไขดัดแปลงถ้าเหตุผลไม่เหนือกว่าไปแก้ที่เราตกลงใจในเหตุผลอันก่อนนั้นไม่ได้ไม่แก้ถ้าเหตุผลเหนือกว่าแก้ได้นั่นเอาขนาดนั้นนะนี่ก็ออกปฏิบัติแล้วก็สมมากสมหมายเพราะผู้ชี้ทางชี้อย่างถูกต้องแม่นยำไม่มีที่จะให้สงสัยในการก้าวเดินก้าวไปก้าวไหนก็ถูกก้าวนั้นก้าวนั้นเพราะทางที่ท่านทำที่ท่านสอนไว้เป็นธรรมที่ถูกต้องทุกก้าวของผู้ดำเนินตามนี่ปฏิบัติตามท่านยากลำบากขนาดไหนมันก็เป็นการก้าวเดินเพื่อจะถึงจุดไม่ได้ปลีกออกนอกลู่นอกทางไปไหนด้วยความรูปๆคำคำนี่มันก็ก้าวเรื่อยๆเรื่อยๆก็เร็วอยู่พูดถึงเร็วนะที่จิตเสื่อมไปถึงปีกับ5เดือนนั้นพลิกตัวเองได้แก้ได้จากนั้นก็ก้าวเรื่อยๆเรื่อยๆจิตไม่เคยสงบร่มเย็นล้มลุกคลุกคลานไปน้ำตาร่วงบนภูเขาเราไม่ลืมเราไม่เคยมาเล่าให้บรรดาพี่น้องทั้งหลายฟังเพื่อเป็นคติเครื่องเตือนใจนะเราตั้งหน้าตั้งตาประพฤติปฏิบัติอย่างเต็มกำลังแต่อำนาจของกิเลสเหนือเราตั้งสติไม่อยู่ตั้งภาพล้มผอยล้มผอยนี่คือกระแสของกิเลสมันรุนแรงปัดสติให้ล้มเหลวไปทันทีจนน้ำตาร่วงบนภูเขาเสียใจมากลงมันเป็นอุทานภายในใจนะไม่ได้ออกทางวาจาแหละมันเจ็บมันแสบให้กิเลสมากนี่ก็ทำให้เกิดธรรมะข้อหนึ่งขึ้นมาการโกรธการเครียดแค้นให้ผู้ใดและสัตว์ตัวใดก็ตามนี่เป็นบาปเป็นกรรมเป็นกิเลสตัณหาแต่การโกรธการเครียดแค้นให้กิเลสจึงเป็นข้าศึกต่อใจของตัวเองนี่เป็นธรรมนั่นเอาแล้วนะนี่เครียดแค้นจริงๆนะนั่งอยู่ในน้ำตาล่วงตั้งสติไม่อยู่โถมันเป็นยังไงนี่ตั้งหน้าขึ้นมาฟาดกันบนภูเขามันเอาเราหงายลงภูเขาโรงงานใหญ่ก็คือพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นกลับไปก็ฟีดใหม่กลับมาอีกล้มอีกฟีดไม่ถอยมุมานะความเครียดแค้นในกิเลสนี่วิ่งฝังลึกฝังลึกจะเอาให้ได้ให้ชนะให้ได้ที่จะแพ้ให้ตายเสียว่างั้นจิตมันเด็ดซัดไปซัดมาหลายครั้งหลายหนไม่หยุดไม่ถอยด้วยความมุมานะและความเครียดแค้นให้กิเลสที่เป็นภัยตัวตัวเองนี่มันก็ค่อยเห็นเหตุเห็นผลไปจิตใจก็ค่อยสงบลงค่อยสว่างกระจ่างแจ้งขึ้นมาที่นี่ก็ได้กำลังแล้วก็ยิ่งเพิ่มใหญ่นะพอได้กำลังฟาดใหญ่เลยเดียวในกำลังก็คือว่าจิตเป็นสมาธิคือความสงบเย็นไม่กังวลกับสิ่งใดจิตมีความสว่างสวัยมันสงบเย็นอยู่ภายในใจไม่เป็นกังวลกับสิ่งใดทั้งนั้นแหละนี่เรียกว่าใจสบายแล้วนั่นกิเลสไม่กวนให้ลากไปคิดโน่นลากไปคิดทางโน่นทางนี้สงบกิเลสภายนอกอย่างนั้นสงบมีแต่ธรรมขึ้นเรื่อยๆดังนั้นจิตก็แน่นหนามั่นคงนั่งอยู่ที่ไหนสบายคือนั่งอยู่อย่างนี้แหละจิตมันไม่ออกนี่แหละผู้มีธรรมในใจเพียงสมาธิเท่านั้นก็เป็นสุขนะเราไปนั่งอยู่ที่ไหนเหมือนหัวต่อนะไม่อยากเคลื่อนอยากไหวไปไหนจิตนี่ไม่คิดไม่ปรุงไปไหนเหลือแต่ความรู้ล้วนๆเด่นอยู่ภายในจิตความคิดความปรุงเป็นเรื่องให้ลำเกิดความลำคาญไม่อยากคิดอยากปรุงอยู่กับความรู้ที่ว่าเป็นเอกจิตเอกธรรมหรือเอกคตาจิตเพียงเท่านั้นสบายแล้วนั่งกี่ชั่วโมงลืมตัวนะนี่แหละจิตมีความสุข เหมือนหัวต่อท่านนั่งยังท่าไหนก็ท่านั้นคือจิตมันไม่ไหวกิเลสไม่เข้ากวนได้จิตก็สบายนี่นี่เป็นความสุขแล้วนี่จากนั้นก็ก้าวออกทางด้านปัญญาที่พ่อแม่ครูอาจารย์ไล่ลงจากสมาธิสมาธิไม่ใช่ทำแก้กิเลสเป็นบาดฐานคือการหนุนให้ปัญญาให้แก้กิเลสต่างหากถ้ามานอนจมสมาธิไม่ก็ไม่ผิดอะไรก็หมูขึ้นเสียงนั่นท่านเอาขนาดนั้นออกนั่นไล่ออกจากสมาธิสมาธิไม่ใช่ทำแก้กิเลสเป็นทำเครื่องหนุนจิตใจให้อิ่มอารมณ์แล้วทำงานทางหน้าที่ทางปัญญาเพื่อแก้กิเลสต่างหากสมาธิแท้ไม่ใช่ทำแก้กิเลสนั่นแล้วซับไล่ออกจากทางด้านปัญญาพอออกทางด้านปัญญาก็จิตมันอิ่มอารมณ์แล้วมันจะคิดกับอะไรเมื่อไหร่ในโลกนี้เหมือนไม่มีมีแต่ความสว่างสวัยความสงบเย็นภายในใจความคิดตัวเองเกิดขึ้นภาพมันรำคาญแต่ก่อนถ้าไม่คิดอยู่ไม่ได้มันกวนมันอยากคิดอยากปรุงเรื่องนั้นเรื่องนี้แต่เวลาความสงบมีกำลังมากแล้วทีนี้การอยากคิดอยากปรุงอะไรนี่รำคาญนั่งมีแต่ความรู้อันเดียวแน่วนั่นแหละที่นี่ออกเอาจิตอันนี้ออกทางด้านปัญญาพิจารณาทางธาตุทางขันธ์แยกสัตว์แยกส่วนอันนี้จังทุกขังอนัตตาความเกิดความตายความพลาดพลาดจากกันพิจารณาแยกทั้งเขาทั้งเราสมบัติเงินทองเข้าของมีมากน้อยเป็นสิ่งที่จะพลาดพลาดจากกันอยู่เป็นประจำประจำเขาไม่พลาดเราก็พลาดเขาไม่จากเราก็จากพิจารณาแยกออกแยกออกแยกจิตมันค่อยปล่อยปล่อยสิ่งทั้งหลายที่มันยึดมันถึงมันหวงว่าเป็นสมบัติของตนนั้นพอพิจารณาทางด้านปัญญาที่มันปล่อยอันนั้นจางเข้ามาจางเข้ามาที่นี่หนาแน่นเข้ามาทางด้านจิตใจปล่อยไปเป็นลำดับลำดาปัญญาก็จางแจ้งนี่แหละปัญญาจิตการฝึกจิตที่มันว้าวุ่นขุ่นมัวมันเป็นทุกข์มากไม่ได้ผลประโยชน์อะไรพอจิตสงบแล้วเป็นคุณขึ้นมาจากความสงบพิจารณาทางด้านปัญญาออกสอดส่องมองทะลุกว้างขวางไม่มีอะไรเกินปัญญานะมันมองทะลุไปหมดนะพอก้าวเข้าถึงขั้นปัญญานี้แล้วกิเลสที่มันเคยจมอยู่ในหัวใจมากี่กับกี่กันเริ่มเห็นตัวกันแล้วนะเริ่มเห็นความเคลื่อนไหวของมันจากความเคลื่อนไหวก็เริ่มเห็นกันต่อสู้กันฟาดกันฟาดกันที่ขาดลงไปขาดลงไปจิตใจสว่างขึ้นมาสว่างขึ้นมานี่ละจิตดวงที่กิเลสมันครอบเอาไว้ให้เป็นบ้าอยู่ทั้งเขาทั้งเราตลอดโลกดินทั่วโลกดินแดนคือกิเลสนั่นแหละมันกวนมันบีบบี้สีไฟจิตใจสัตว์โลกให้หาความสุขไม่ได้สมบัติเงินทองเข้าของมีมากมีน้อยก็เป็นสมบัติเงินทองแต่ไม่แก้ทุกข์อันนี้ให้ไม่แก้ทุกข์ได้เลยความรู้เรียนมามากน้อยที่ไหนมันก็แก้ทุกข์ไม่ได้บนเวลามันจะแก้ทุกข์มันก็มาแก้ตรงนี้พอปัญญาออกทะลุไปแล้วเนี่ยมันแก้ทุกข์ไปเป็นลำดับลำดาสิ่งทั้งหลายภายนอกที่หนักหน่วงที่สุดคือสมบัติเงินทองเข้าของบริษัทบริวารอันนี้มันจะค่อยปล่อยปล่อยออกปล่อยออกจืดชืดเข้ามาชืดเข้ามาอันนี้หนักหน่วงขึ้นไปเรื่อยมีรสมีชาติหนาแน่นขึ้นไปเป็นลำดับความเห็นทุกข์เห็นภัยเห็นขึ้นเป็นลำดับความที่อยากก้าวให้หลุดพ้นไปเสียก็ก้าวไปเป็นลำดับลำดานี่ปัญญาก็ยิ่งพิจารณานี่อธิบายถึงเรื่องการภาคปฏิบัติให้พี่น้องทั้งหลายฟังประจำพุทธศาสนามีมานานพระพุทธเจ้าตรัสรู้ด้วยปัญญาสาวกทั้งหลายตรัสรู้ด้วยปัญญาด้วยกิตตภาวนาถึงฟื้นขึ้นมาเห็นมันจะไปไหนมันก็ไปทางเดียวกันบรรลุธรรมได้ตรัสรู้ได้บรรยากาศเป็นสาวกของศาสดาองค์เอกไม่ได้นะนั่นแก้ออกแก้ออกจะพุ่งถึงนิพพานบริสุทธิ์สุดส่วนแล้วเป็นสารณะของพวกเราได้โดยสมบูรณ์เพราะอำนาจแห่งปัญญามันคลี่มันคลายมันชะมันล้างกิเลสตัณหาตัว กำดำกำขาวตัวมืดตัวบอดปกคลุมอยู่ในหัวใจให้กระจายออกไปด้วยน้ำอัดน้ำธรรมสติธรรมปัญญาธรรมวิริยะธรรมแก้ออกไปชาติล่างออกไปนี่ท่านนี้กระจ่างขึ้นมากระจ่างขึ้นมาสิ่งที่มัวหมองทั้งหลายที่ควรใจสัตว์โลกทั้งเขาทั้งเราตลอดมาหนักมากขนาดไหนค่อยจางลงจางลงทุกจางลงไปที่นี่เมื่อกิเลสตัวเป็นตัวสร้างทุกจางลงไปแล้วความทุกข์ก็จางลงเพราะกิเลสเป็นตัวสร้างทุกกิเลสเบาลงมากน้อยเพียงไรทุกข์ก็เบาลงกิเลสสิ้นซากหมดทุกข์ไม่มีในใจพระอรหันต์หมดนั่นเอากันลงจนกระทั่งถึงกิเลสขาดสะบั้นลงไปหมดเลยไม่มีสิ่งใดเหลือหล่ออยู่ทีนี้ผลแห่งการบำเพ็ญและความบริสุทธิ์ของจิตเป็นยังไงสว่างจ้าครอบโลกธาตุนั่นฟังสิมีนายใดที่จะมาพูดได้อย่างพระพุทธเจ้าและสาวกผู้สิ้นกิเลสแล้วนี้ได้มีไหมไม่มีนี่แหละพูดทีเดียวโลกวิถูรู้แจ้งโลกตลอดตัวถึงโลกเมืองคนเมืองผีโลกเปรตโลกผีโลกสัตว์นรกอเวจีจนกระทั่งถึงโลกสวรรค์พรหมโลกถึงนิพพานพระพุทธเจ้ารู้แจ้งแทงทะลุหมดจึงเรียกว่าโลกวิถูนำธรรมที่รู้แล้วเห็นแล้วนี่ไม่เป็นอื่นนี่มาสอนสัตว์โลกจะผิดไปไหนมันเป็นแต่เพียงว่าสัตว์โลกมันดื้อด้านท่านบอกว่าบาปมีมันไม่ยอมเชื่อนี่มันจะจบบุญมีไม่ยอมเชื่อนรกมีไม่ยอมเชื่อทั้งที่สิ่งเหล่านี้มีประจักษ์มาแล้วตั้งกับตั้งการผู้เจ้าตรัสรู้ก็มารู้มาเห็นสิ่งเหล่านี้ทั้งฝ่ายเป็นพิษเป็นภัยฝ่ายเป็นคุณนำออกมาชี้แจงให้บรรดาสัตว์ทั้งหลายได้รู้ทั้งคุณทั้งโทษมันก็ไม่ยอมรับแต่กิเลสตัณหาความทะเยอทะยานดีดดีนมารู้จักเป็นจักตายหนาแน่นเข้าในหัวใจสัตว์เข้าทุกวี่ทุกวันความทุกข์มันจึงเต็มไปบ้านเต็มบ้านเต็มเมืองว่าบ้านนั่นเจริญบ้านนี้เจริญมันเจริญที่ไหนมองไปที่ไหนก็มีแต่อิฐแต่ปูนแต่หินแต่ทรายถนนโน้นทางซึ่งมันมีอยู่แล้วดังเดิมประดับแปลงให้มันเป็นอย่างนั้นนั้นขึ้นสร้างขึ้นเป็นบ้านไปเดินเอาอิฐเอาปูนเอาหินทรายขึ้นไปสร้างมันเจริญที่ไหนหัวใจเป็นไฟไม่ทำไมไม่ดูนั่นพอเปิดอันนี้ออกมาใจก็สว่างขึ้นมาสว่างขึ้นนี่ก็เปิดจ้าขึ้นมานั่นละการปฏิบัติธรรมให้มันเห็นในอย่างพระพุทธเจ้าปฏิบัติสวคธรรมจัดไว้ชอบแล้วเท่านั้นผิดไปไหนมันผิดตั้งแต่พวกเราที่มันดื้อด้านหาธรรมในสิ่งที่พระองค์ทรงห้ามมันแหละเมื่อทำลงไปมันก็กระจ่างแจ้งขึ้นมาท่านว่าอาการที่โกอาการที่โกคืออะไรทำมีการสถานที่เวลาเวลาที่ไหนไม่ว่ากิเลสไม่ว่าธรรมการสร้างความชั่วสร้างเมื่อไรเป็นความชั่วขึ้นมาเป็นอาการลิโกไม่เลือกการสถานที่ที่รับที่แจ้งไม่มีเวลาสร้างลงไปแล้วมันก็เป็นความชั่วขึ้นมาเผาตัวเองผู้นี้สร้างความดีไว้ว่าที่รับที่แจ้งเป็นความดีอย่างพุทธเจ้าตรัสรู้ใครเห็นพระองค์องค์อยู่องค์เดียวยังตรัสรู้ได้พระสาวกทั้งหลายตรัสรู้อยู่ในป่าในเขาจะมากก็มากใครไปเห็นท่านท่านเอาใครมาเป็นพยานท่านทำไมบริสุทธิ์ถึงพระนิพพานได้จึงเรียกอากาลิโกไม่มีที่รับที่แจ้งเมื่อปฏิบัติตามแล้วให้เชื่อคำสอนของพุทธเจ้านี่นะอย่าไปเชื่อคำของกิเลสที่มันหลอกโลกมานานให้ล่มจมล่มจมแต่ไม่รู้จักเมื่อนายอิ่มพอคือพวกสัตว์โลกที่มันหนาแน่นวิ่งตามกิเลสแล้วมันยังจะก่อมไปเรื่อยๆนะจะให้มันปล่อยว่ามือไม่ปล่อยที่ถ้าลงไม่ได้จับฟาดจมูกขาดฟาดแขนขาดคอขาดไปตามมันให้มันปล่อยมันไม่ปล่อยนะถ้าไม่สลัดมันเข้าสู่อัตถุธรรมเพื่อปฏิบัติตนให้เป็นคนดีนะอย่าพากันตื่นนักนะตื่นที่เหล็ดตันหานี่มันหลอกโลกมานานแสนนานแล้วนะพาให้ล่มจมนี่ใครพาให้ล่มจมที่เหล็ดทั้งนั้นทำพระพุทธเจ้าไม่ได้พาโลกให้ร่มจมทำไมจึงไม่สนใจปฏิบัติพวกเราไปยังไงชาวพุทธให้พิจารณากันบ้างสินี่งงง่ายๆอยู่งั้นวันหนึ่งก็มีแต่มืดกับแจ้งมันอะไรวิเศษวิโสยิ่งกว่ามืดกับแจ้งมันก็มีมาอย่างนั้นสร้างความดีสร้างไปดิมันวิเศษยิ่งกว่ามืดกับแจ้งความชั่วก็เลวยิ่งกว่ามืดกับแจ้งให้ดูตัวนี้สิแก้ความชั่วออกจากตนนี่เป็นลำดับลำดาแล้วความสุขความทุกข์ไปหาที่ไหนไม่ต้องหาในขอบเขตจักรวาลไม่มีสถานที่ใดที่เป็นที่สถิตอยู่แห่งความสุขและความทุกข์มีใจดวงเดียวเท่านั้น ใจเวลามันสร้างความชั่วช้าระโมกมากองถูกทั้งมวลมารวมอยู่ที่หัวใจเป็นผู้แบกผู้หามหรือเวลาสลัดมันออกด้วยการสร้างคุณงามความดีและบาปบำเพ็ญบุญแล้วใจจะใสสว่างกระจ่างแจ้งขึ้นมาที่นี่สุขสามเดือนโลกธาตุไม่มีที่อยู่ที่ไหนอยู่ที่จิตของท่านผู้บริสุทธิ์ที่ชำระสิ่งเป็นภัยออกหมดแล้วเป็นจิตธรรมธาตุและแก่จิตพระพุทธเจ้าพระอรหันต์มีเวลานี้ธรรมเหล่านี้หายไปไหนจึงไม่มีใครสนใจที่จะปฏิบัติหรือจะปล่อยตัวไปอย่างนั้นมันดีอะไรบ้างล่ะพิจารณาสิไม่เห็นมีอะไรดีตายแล้วก็นิมนต์พระมากุศลธรรมมาใครกุศลก็ได้ยากอะไรเรียนมาแล้วนะกุศลธรรมมาญาตินี้ตายแล้วไปไหนนะเนี่ยตาคนนี้ตายแล้วไปไหนนะทำไม่เฉยไม่เกิดอยู่เวลามีชีวิตอยู่มันไม่สนใจกับบุญกับกุศลกุศลธรรมมาแปลว่าทำอย่างคนให้ฉลาดสร้างความดีงามแก่ตนนั่นแล้วมันไม่สนใจสร้างความดีงามจะเอาความดีงามมาจากไหนมันต้องสร้างสิอากุศลธรรมะเรานั่นเองเป็นผู้สร้างเพื่อเผาหัวใจเรากุศลธรรมะเราเป็นผู้สร้างเพื่อเบิกกองทุกข์ทั้งฟืนไฟทั้งหลายออกเนี่ยก็คือเราเองสร้างลงไปสิพากันฟังพิจารณานะนี่หลวงตาก็จวนจะตายแล้วเนี่ยทำประเภทนี้พูดโกงๆถอดออกมาจากหัวใจมาสอนพี่น้องทั้งหลายนะการเรียนปริญญาก็เรียนยกไว้ว่าเป็นปากเป็นทางแต่ไม่ใช่สมบัติของตนโดยแท้เหมือนภาคปฏิบัติภาคปริญญาเรียนจดจำได้มากน้อยเพียงไรมันก็หลงลืมไปได้ตามธรรมชาติของมันนี่แต่ภาคปฏิบัตินี้ทั้งเวลาปรากฏผลขึ้นมาทั้งรู้ด้วยเห็นด้วยทั้งเป็นสมบัติของตนด้วยเป็นลำดับจนกระทั่งถึงขั้นบริสุทธิ์เป็นสมบัติของตนโดยสมบูรณ์นี่ภาคปฏิบัตินี่ก็ได้ปฏิบัติมาเรียนก็เรียนมาแล้วภาคปฏิบัติภาคปฏิบัตินี่แหละที่สอนโลกอยู่เวลานี้และภาคปฏิบัตินี่แหละพาทำเจ้าของให้สมบูรณ์แบบเวลานี้หาที่ต้องติไม่ได้ในหัวใจดวงนี้เราไม่มีที่จะมาต้องติเราว่ามีบกพร่องที่ตรงไหนเราหมดโดยสิ้นเชิงหายสงสัยในพระพุทธเจ้าทุกพระองค์สาวกทั้งหลายทุกองค์เรียกว่าพูดสาธุพูดให้เต็มยันนั่งอยู่ในท่ามกลางพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายตั้งแต่วันกิเลสขาดสะบั้นโรยใจทำจ้าขึ้นมานั่นละเขาไปนั่งอยู่ในท่ามกลางแห่งพระพุทธเจ้าทั้งหลายและสาวกทั้งหลายท่านผู้บริสุทธิ์ไปเป็นธรรมชาติด้วยกันแล้วนั้นจะไปแยกแยกไปที่ไหนถ้าเทียบแล้วมันเป็นเดียวกันหมดเหมือนกันกับน้ำเต็มอยู่ในมหาสมุทรที่นี่ฝนตกลงมามากน้อยเอาเพิ่มเข้ามาเพิ่มเข้ามาพอเพิ่มเข้ามาแล้วไปแยกได้ไหมฝนเม็ดใดหยดหยดใดหยาดใดตกเข้ามาในมหาสมุทรนั่นน่ะแล้วนี่ฝนเก่านี่ฝนใหม่แยกออกจากน้ำมาสมุทรแยกได้ไหมมันเป็นมหาสมุทรด้วยกันแล้วแยกกันได้ยังไงนี่จิตเมื่อเข้าถึงขั้นบริสุทธิ์เต็มสัดเต็มส่วนเป็นธรรมชาติเรียกว่าธรรมชาติของบริสุทธิ์เลิศเลออย่างเดียวกันแล้วแยกกันได้ที่ไหนเข้าใจไหมล่ะนี่แหละฟังให้ดีนะเราถอดออกมาจากหัวใจมาสอนไม่ได้มาสอนโดยลูกๆคำๆนักสอนออกมาจากหัวใจที่รู้แล้วเห็นแล้วทุกอย่างเราไม่สงสัยในโลกนี้เราก็แน่ใจไม่อย่างนั้นประกาศได้ไงภาษาธรรมคำว่าภาษาธรรมไม่มีการโอ้การอวดพูดตามหลักความจริงนี่โลกกิเลสมันจะมาเห่าฟ้าว่านี่ว่าท่านโอ้ท่านอวดอย่างนั้นนี่ไม่อวดว่างั้นเวลาไปน้ำตาล่วงอยู่บนภูเขาก็พูดให้ฟังเห็นไหมเวลาฟัดกับกิเลสด้วยความผูกโกรธผูกแค้นอาฆาตกันจนกระทั่งถึงขั้นบริสุทธิ์พุทโธนั่งอยู่ในท่ามกลางพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายอรหันต์ไม่สงสัยเลยนี่ก็มาพูดให้ฟังนี่มันเข้าในท่ามกลางนั่นแล้วธรรมธาตุเป็นแบบเดียวกันแล้วก็ได้มาพูดให้ฟังคุยแล้วเหลืออย่างนี้โอ้อวดแล้วเหลือพิจารณาแล้วเอาทำไรไม่โอ้อวดมาแข่งหลวงตาบัวหน่อยนะครับหลวงตาบัวพูดอย่างนี้มันโอ้อวดนะเอาทำไหนไม่โอ้อวดดีกว่าทำหลวงตาบัวที่พูดแบบนี้มาแข่งกันแค่หน่อยนะพอกราบเราจะกราบแต่มันจะไม่ได้กราบไม่ได้ฝ่ามือจะฟาดหน้าผากมันนะกราบแทนเข้าใจไหมมันก็จะมาลูบๆคำๆให้ขวางหูขวางตาขวางใจผู้ฟังอะไรที่นั่นถ้ามันเปิดในหัวใจมันจะสงสัยอะไรมันจ้าไปหมดแล้วบาบุญนรกสวรรค์พรหมโลกนี่ผ่านเปรตผีเวทต่างใครเป็นคนสอนไว้พระพุทธเจ้าสอนมาตั้งแต่องค์ไหนก็มันมีอยู่แล้วท่านสอนตามหลักความจริงที่มีอยู่แล้วเราจะไปลบล้างได้ยังไงว่าบาปไม่มีบุญไม่มีนรกไม่มีสวรรค์เปรตผีเวทต่างๆไม่มีจนกระทั่งถึงพรหมโลกนิพพานไม่มีเราไปลบได้ยังไงก็มันมีอยู่แล้วตั้งแต่ไหนแต่ไรพระพุทธเจ้าองค์ไหนโกหกโลกมีหรือไม่มีพระพุทธเจ้าองค์ไหนโกหกมีแต่กิเลสโกหกสัตว์ หลอกอยู่ตลอดเวลาถ้าเราจะไปวัดไปว่าวันนี้ปวดศีรษะวันนี้เหนื่อยแล้วยิ่งวันนี้เป็นวันสงกรานต์โอ้ยวันนี้เล่นสงกรานต์เหนื่อยไปวัดไปว่าฟังธรรมไม่ได้เลยนี่เห็นไหมที่มันหลอกหนาพวกเรานี่พวกถูกหลอกทั้งนั้นแหละพระกันจำวันละพี่น้องทั้งหลายนะนี่เราจวนจะตายแล้วจึงเปิดออกธรรมประเภทนี้เป็นธรรมปัจจุบันเหมือนพระพุทธเจ้าเป็นสาวกทั้งหลายเป็นแบบเดียวกันนี้นำธรรมประเภทเดียวกันนี้เป็นปัจจุบันเหมือนกันหมดเลิศเลอเสมอกันหมดจะบอกว่าที่ก่อนหรือหลังได้ยังไงพากันตั้งใจปฏิบัติบ้างนะพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่เลิศเลอสุดยอดแล้วนะเราไม่ได้ดูถูกหยาบหยามศาสนาใดๆเราเอาหลักความจริงมาพูดเรียกว่าพูดเป็นธรรมพูดเป็นธรรมดำเนินเป็นธรรมพิจารณาเป็นธรรมเอานำมาพูดเป็นธรรมคือเพราะอะไรเป็นเครื่องยืนยันกันพระพุทธเจ้าผู้ตรัสรู้เนี่ยที่เลสหมดจากพระทัยสอนลูกสอนโลกด้วยใจที่บริสุทธิ์ด้วนล้วนสอนไม่ผิดไม่พลาดเรียกว่าโลกกับวิถูรู้แจ้งเห็นจริงโลกไม่ว่าโลกไหนเห็นหมดแล้วนำมาสอนสอนอย่างไม่ผิดเป็นสัจธรรมตรัสไว้ชอบแล้วนั่นผู้ที่เป็นนอกจากนั้นเป็นยังไงก็เป็นเจ้าของกิเลสทางกิเลสเวลาสอนไปกิเลสจะไม่บังคับบัญชาให้สอนแบบกิเลสได้ยังไงเมื่อสอนแบบกิเลสแล้วจะเอาความถูกต้องดีงามสุดส่วนได้ยังไงไม่เหมือนพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าจึงเรียกว่าสัวคารธรรมตัดไว้ชอบแล้วนั่นอันนี้ใครจะไปชอบกิเลสเต็มหัวใจมันเอาชอบเจ้ามาจากไหนหลอกตัวเองให้เย่อหยิ่งจองหองว่าเรานี่เป็นศาสดาของเขาเขามานับถือเราเป็นศาสดาศาสนานั่นศาสนานี่กิเลสเต็มหัวใจมันอยู่มันศาสนาขี้หมาไหลเข้าใจไหมศาสนาพุทธเจ้าเป็นศาสนาธรรมผู้เป็นเจ้าของศาสนาเป็นใจที่บริสุทธิ์โลกวิถูรู้แจ้งโลกสอนมาเป็นสัวคารธรรมตรัสไว้ชอบแล้วนั่นเป็นศาสนาแท้จริงให้ยืดให้ดีนะอย่าตายเปล่าๆนะโลกนี้เหมือนโลกตายเปล่าๆมันไม่สนใจกับอัตกับธรรมที่จะเป็นสาระประโยชน์แจ้งหัวใจเจ้าของแต่สิ่งใดที่จะเป็นฟืนเป็นไฟเป็นภัยเผาเจ้าของเอาแล้วนะมันชอบอย่างนั้นนะทางอันจำนะเอาละพอเหนื่อยแล้วเทศไปเทศมาจากฆ่าคนไว้แล้วมันเหนื่อยไหมหรือว่าไงอย่าฆ่าคนนั่นอย่าฆ่าไปหาอะไรฆ่าแล้วก็เหม็นวิเศษวิโสอะไรไม่ฆ่าแล้วปะโอ้โหก็โอ้โหงั้นนะกี่นาทีบ้าง
1: 34
0: ฮะ
1: 34
0: เนี่ยผมมันพูดเล่มนะน่าจะเป็นงั้นเหมือนว่าได้ตั้ง3ชั่วโมงน่ะเสร็จนะแล้วได้34นาทีก็เรียกว่ามันเร่งเร่งๆหมดกำลังพอเร่งๆแล้วก็หมดกำลังก่อนเอาว่างไปมีอะไรบ้างล่ะนี่เทศนี้ก็ออกทางวิทยุแล้วนะเดี๋ยวจะออกทั่วประเทศไทยนะวันนี้รู้สึกเข้มข้นอยู่บ้างนะให้ได้ฟังทั่วประเทศใส่ได้บ้างทำปัจจุบันทำสดๆร้อนๆให้ได้ฟังกันเป็นยังไงล่ะพวกฟังเทศนี่เดี๋ยวนี้เทศจบแล้วนะมันตื่นแล้วยังเนี่ยมันโกนค่อยๆเขาแข่งอยู่ตามนั่นน่ะไปปลูกกันทีนะมันตื่นแล้วยังท่านเทศจบแล้วหน้าบ้างท่านจะกลับบ้านกันแล้วแล้วมันตื่นแล้วยังไปหาถามดูที่หนักพูดเหมือนกับจะกัดจะฉี่กินนะนั่นก็แปลกอยู่นั่นนะพูดเหมือนจะกัดจะฉี่กินแต่ใจไม่เห็นมีอะไร
2: ฟ
0: ัง
2: จากวัดป่าเสาหงค่ะเขาไปไม่ถึงป่า
0: อะไร
2: ที่วัดป่าเสาหง
1: โคราชครับ
0: เขาอะไรโอ้
2: ไปแล้วหลวงตากลับไปก่อน
0: กลับไปก่อน
2: อันนี้ของน้องหน่อยกันเหน่งฝาก
0: มาดีแล้วดีพอใจนี่วันพรุ่งนี้ก็อาจจะได้ไปอยุธยาล่ะ
1: เนี่ย
0: เป็นนั่นแล้วก็เขาเอาอ้อยมาเป็นลำรวนเต็มนั้นถ้าไม่มีธุระอะไรวันนี้อาจไปวันนี้ก็ได้แต่นี่มีธุระเนี่ยมันก็ต้องเลื่อนตามจังหวะของมันแล้ววันพรุ่งนี้น่าจะได้ไปอยุธยาอ้อยไปให้ช้างเป็นอย่างนั้นนะไอ้ชุ่มคือที่มาที่แค่ยังสามสิบ
1: สามสิบสี่ครับ
0: แง่ไม่ใหญ่มากนะไอ้สามสิบสี่คื เรานึกว่าได้สามชั่วโมงเพราะแค่มันแง่งมันแง่งเดี๋ยวมันเหนื่อยที่เหนื่อยก็เหนื่อยของแกของแง่งเดี๋ยวนึกว่ามันแค่ไปได้เป็นเวลาสามชั่วโมงที่ไหนได้สามสี่นาทีนี่อย่างไรอ่ะเหมือนเวลามันอ่อนค่าทางอ่อนไปยังไงพอพูดอย่างนี้แล้วก็ทำไมจะนึกถึงเวลาแล้วมีชีวิตหนุ่มน้อยอยู่นะ503 504 505เริ่มได้เลยแต่เชฟมาอัดนะแต่ก่อนไม่มีเชฟไม่มีเชฟออกอากาศไปหมดเลยหายพี่พอได้เชฟมาแล้วพอเอาเชฟมาเวลาเราเทศพระก็อัดเชฟเอาไว้คือพอมีโอกาสพอสมควรเนี่ยที่นี่ว่าแล้วก็เลยขนองปากเอ้าแล้วเอาเทปมาเปิดให้เราฟังหน่อยนะมีจระเข้เจ้าคนอื่นฟังเจ้าของไม่ได้ฟังวันนี้เอาเทปมาเปิดให้เราฟังหน่อยเราจะฟังเทปเทศของตัวเองนะมันก็เริ่มเปิดแล้วโอ้ยอยากฟังนะนี่แหละคือธาตุขันธ์มันพร้อมนะทุกอย่างส่วนธรรมมันพร้อมเต็มที่แล้วธาตุขันธ์ก็พร้อมแล้วมันพุ่งเลยจนกระทั่งออกอุทานนะโอ้โหมันขนาดนี้เฉลือนี่เนี่ยวะคือเวลาเทศไปเทศไปลมหายใจหมดเนื้อธรรมยังไม่หมดที่จะอธิบายต่อไปเนื้อธรรมยังหมดลมหายใจหมดรีบปลุกลมหายใจดังฟิวฟิวฟิวเป็นอย่างนั้นอ่ะมันเร็งเนื้อธรรมพุ่งออกเป็นอย่างนั้นวันนี้ฝนก็ไม่ตกไปฟังไปเทศอยู่ที่กุฏิเทศประเทียงฟ้าเสียงฝนทั้งจะเทศทั้งจะวิ่งเออฝนเออก็เลยมาเทศที่นี่ได้คืนแรกเสียงฝนฝนก็เลยผ่านไม่จบแล้วสองคืนวันนี้สามคืนยังไม่ได้เทศเต็มเหนียวเลยมันแล้วคนก็มากด้วยให้ตั้งคือน้องทั้งหลายได้ฟังท่านผู้ทรงมรรคทรงผลจากภาคปฏิบัติได้ผลเป็นที่พอใจแล้วมาเทศให้พวกเราฟังเช่นยกตัวอย่างเช่นหลวงปู่มั่นหลวงปู่มั่นเอกเราเกี่ยวข้องกับพระเจ้าพระสงฆ์ก็ทั่วประเทศไทยแล้วครูบาอาจารย์ทั้งหลายฝ่ายกรรมฐานก็ทั่วประเทศไทยหรือจะเรียกว่าเราเป็นนักล่าครูล่าอาจารย์ก็ไม่ผิดเพราะสอบแสวงหาความดีเข้าถึงหลวงปู่มั่นก่อติดเลยไม่พลาดไม่หลุดไปไหนแล้วตั้งแต่วันเข้าไปอยู่นี่ละองค์นี้เทศไม่มีในเมืองไทยแต่เราไม่ได้ประมาทองค์ใดนะคือเราไม่ค่อยสนิทสนมกับท่านเหล่านั้นยิ่งกว่ากับพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นอันนี้ตั้งแต่ไปถึงที่แรกเกาะติดเลยจนกระทั่งท่านนิพพานจากไปเทศไม่มีที่ใครจะไปเทศได้อย่างนั้นไม่มีนั่นละทำเต็มหัวใจใจก็ทำไปเดียวกันพอเปิดนี่พุ่งเลยไม่ต้องไปหามาจากที่ไหนทำกับใจเป็นเดียวกันแล้วพุ่งเลยเราได้เห็นอย่างนั้นนะอะไรก็อะไรเอามานี่ที่หูนี่ที่วังประจักษ์ก็จริงๆจนไม่ลืมกระทั่งทุกวันนี้คือท่านเทศเพราะท่านเทศสองพระอยู่น้องขืออยู่นาวมวยบ้านโคกที่ไหนไม่มีประชาชนคือท่านอยู่ในป่าในเขาใครเข้าไม่ถึงมีแต่พระเข้าไปเทศสองพระล้วนเทศสอนพระนี้จะเป็นแกงหม้อเล็กหม้อเล็กหม้อจิ๋วหม้อเล็กหม้อจิ๋วแกงหม้อใหญ่ไม่มีเริ่มนี้ก็พุ่งผู้ฟังลืมตัวนะเห็นประจักษ์ในเราเองเวลาท่านเทศนี่พุ่งธรรมะนี่ตีลงเหมือนแม่กล่อมลูกด้วยบทเพลงถ้าจิตยังไม่สงบแล้วจะค่อยสงบลงด้วยธรรมที่ท่านแสดงถ้าจิตมีทางด้านปัญญาพอท่านแสดงออกทุกทั้งสมาธิทั้งปัญญาพอออกทางด้านปัญญานี้พุ่ง จิตเราที่เข้าทางด้านปัญญามันจะขยับตามขยับตามไม่อยู่เหมือนสมาธินะแค่ทางด้านสมาธิถ้าจิตยังไม่สงบมันสงบกล่อมลงกล่อมลงกล่อมลงพอจิตออกจากทางด้านปัญญาแล้วนี้พุ่งตามเลยนะพุ่งตามพุ่งตามนี่ก็พอไปถึงวาระเราไปเรียนที่คือมันไม่ลืมนะแค่นี้แหมมันหมุนจิ้วจิ้วจิ้วนี่แหละทำอันเลิศเลยออกจากหัวใจอันเลิศเลยของท่านเทศเต็มเม็ดเต็มหน่วยแก่พระที่ไปฟังเพื่อมรรคผลนิพพานเต็ม 100% ด้วยกันพุ่งพุ่งพุ่งพุ่งแล้วจิตของเราไม่ทราบว่ามันดับอะไรนะหากไม่สงสัยแต่ความรู้มันก็รู้อยู่แต่มันดับอะไรนะดับหมดเลยเครื่องสัมผัสสัมพันธ์เหมือนไม่มีนะแค่ท่านเทศน์จิตมันดับคึบเลยดับก็คือดับเรื่องต่างๆอะไรต่ออะไรนะแต่ความรู้นี้เด่นอย่างนั้นนะ3วันเราไม่ลืมนะนี่แหละอัศจรรย์ไหมท่านเทศพุ่งพุ่งพุ่งคือปรากฏว่าดับคึบคืออารมณ์ทั้งหลายเนี่ยที่เกี่ยวข้องกับจิตดับคึบยังแต่ความรู้เด่นอยู่อันเดียวเดินไปที่ไหนไปที่ไหนเห็นต้นไม้ภูเขาเห็นอะไรก็เห็นธรรมดาธรรมดาแต่อันนี้มันดับด้วยความสว่างซะด้วยนะ3วันเองเราไม่ลืมนะที่นี่มันก็ย้อนไปหาพระพุทธเจ้าที่ท่านทรงแสดงธรรมโปรดสัตว์โลกพวกเทวุเทวดามนุษย์มนานี้ฟังเทศได้สำเร็จมรรคผลนิพพานในขณะที่ฟังแต่ละครั้งละครั้งเป็นหมื่นหมื่นแสนแสนไม่เป็นหมื่นได้ยังไงก็มันเห็นประจักษ์อยู่นี่เป็นหมื่นหมื่นแสนแสนนั่นพวกนี้ได้สำเร็จนักผลนิพพานนะทีนี้เมื่อเราเป็นอันนี้มันก็วิ่งถึงกันยอมรับเลยอ๋อเป็นได้เพราะธรรมนี้เป็นธรรมปัจจุบันไม่ใช่ธรรมอดีตอนาคตที่ชืดไปแล้วนะธรรมปัจจุบันออกเวลาอะไรเป็นปัจจุบันกิเลสก็เป็นปัจจุบันตีมันลงปัจจุบันขาดตะวันเป็นปัจจุบันจ้าขึ้นมาในปัจจุบันนั่นเห็นไหมล่ะมันชัดขนาดนั้นนะจึงกล้าพูดให้พี่น้องหลายฟังเมื่อไม่เป็นมันพูดไม่ได้ละคนเราเราลองได้เป็นแล้วปิดไม่อยู่ใครมาปิดปากก็ตีปากมันเข้าใจไหมก็เมื่อมันเป็นแล้วมันเป็นจริงว่าอย่างที่ท่านเทศจิตดับคือ3วันหากได้ยินอะไรแต่เรื่องราวทั้งหลายดับหมดนะหรือว่าแต่จิตที่สง่างามเรื่องราวอะไรที่เคยมีก็เป็นดับไปหมดเลย3วันจากท่านเทศในขณะที่ท่านเทศดับในขณะนั้นเนี่ยฮึบเลยเป็นโอ้ยทำไมเป็นนี่จิตนะวะทีนี้มันจะไม่เชื่อเรื่องมรรคผลนิพพานได้ไงวะผู้ฟังอัตตังธรรมจากท่านผู้แสดงด้วยความถูกต้องแม่นยำสำเร็จมรรคผลนิพพานได้เราไม่สงสัยเลยปัจจุบันล้วนๆนี่มันไม่ใช่ทำอดีตจืดชืดไปนานแล้วนะทำเป็นปัจจุบันฟังโดยความเป็นปัจจุบันจดจ่ออยู่ในปัจจุบันรู้ขึ้นปัจจุบันไม่สงสัยธรรมปฏิจจันส่วนมากจะอยู่ในพวกปฏิบัตินะส่วนมากมักจะอยู่ในป่าในเขานี่เราได้เปิดให้พี่น้องทั้งหลายฟังเพราะเราเป็นสกุลในป่าในเขามาตั้งแต่เข้าไปอยู่กับพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นมาจนกระทั่งทุกวันนี้เป็นสกุลป่าสกุลเขานี่เวลาพระท่านปฏิบัติยังไงพวกสกุลป่าสกุลเขาเหมือนครอบครัวในป่าถ้าท่านรู้เห็นอัตธรรมปฏิบัติอัตธรรมรู้เป็นไงเห็นยังไงท่านจะพูดให้ฟังในวงของท่านเองนะคนอื่นไม่รู้นะผ่านไปไม่แม้พระเดียวกันถ้าเป็นพระปริยัติพูดตามความจริงนะท่านไม่สนใจพูดนะถ้าเป็นพระปฏิบัติเข้าถึงกันทันทีแล้วเป็นยังไงนั่นเอาแล้วนะพูดนี่เป็นชั่วโมงลืมจบมันเพลินต่างคนต่างดูดดื่มผู้พูดก็พูดด้วยกำลังใจผู้ฟังก็ฟังด้วยความดูดดื่มลืมเวลาเป็นอย่างนั้นแหละนี่เราทำปัจจุบันเป็นอย่างนั้นแหละเป็นปัจจุบันอยู่กระทั่งทุกวันนี่นะถ้ามีผู้ปฏิบัติตามมีแล้วจะเป็นปัจจุบันอย่างนี้ให้ผลตลอดไปสำหรับผู้ปฏิบัติถ้าผู้ไม่ปฏิบัติแบก คัมภีร์อยู่หลังหักมันก็เป็นหนอนแท้กระดาษไปไม่ว่าทั้งเขาทั้งเราไม่ว่าเขาว่าเราเป็นอย่างเดียวกันถ้าปฏิบัติเป็นได้แปลนี่เต็มห้องแปลนี่สร้างตึกนั่นตึกนั่นเท่านั้นชั้นเท่านี้ชั้นเอามากองไว้ในห้องแปลนเต็มห้องเข้าใจไหมแต่ไม่เป็นตึกเป็นล้านที่ท่านดึงแปลนออกมากลางนี่เราจะเอาหลังไหนขนาดไหนแปลนบอกไว้แล้วเอาจะเอาหลังนี่ขนาดนี้เอาแปลนมาออกปฏิบัติแบบมันก็เป็นบ้านขึ้นมาใช่ไหมล่ะตามขนาดที่แปลนบอกไว้นั่นถ้ามันไม่มีแต่แปลนเฉยไม่สร้างบ้านมันก็มีแต่ห้องแปลนนั่นแหละมีแต่ห้องทำเต็มอยู่ในตู้ในหีบเต็มละเพราะกายเป็นดอกก็เป็นแปลนอยู่งั้นล่ะไม่ออกมาเป็นมรรคเป็นผลถ้าดึงออกมาปฏิบัตินี่จ้าขึ้นเลยนั่นเป็นบ้านเป็นเรือนตึกรามบ้านช่องกี่ห้องกี่หับความสั้นความยาวก็เกิดจากแปลนใช่ไหมล่ะแน่ลบล้างได้หรือถ้านำออกมาปฏิบัติตามแปลนเป็นผลขึ้นมาแล้วมันจบแล้วยังเทศนี่เหรอมันพิลึกแล้วแหละเทศจนลืมจบวันนี้พิลึกแล้วเทศจนลืมจบแล้วล่ะอะไรเอามาให้มันจบแล้วทีเถอะไปได้อะไรมาอีกนี่ก็เอาให้แล้ววันนี้มันน้อยเมื่อไหร่ทองก็เป็นกิโลกิโลเงินก็เป็นล้านหนึ่งแล้ววันนี้ไปเอาหาที่ไหนมาอีกเนี่ยหรือแม่แค่ไปหาล้วงกระเป๋าเข้ามาเหรือนี่เทศอย่างนี้ดูว่าทางอุดรเขาก็ได้ยินเหมือนกันนะฟังว่าออกทางอุดรด้วยนี
1: ่ครับ
0: คือเทศทางนี้เนี่ยทางอุดรเขาก็เห็นได้ยินเหมือนกันดังใช่ไหม
1: ครับ
0: ได้ยินว่างั้นนะ
1: ได้ยินครับ
0: วันพรุ่งนี้อาจจะได้ไปอยุธยาละนั่นเห็นเขาพวกอ้อยมาเต็มก็มาไว้ที่นั่นวันนี้ก็มีงานอะไรๆเนี่ยงานทางอื่นไปวันหลังก็น่าจะเป็นไปแจกตังค์เนี่ย
3: มาด้วย2คน200ดอน
0: เออท่อตั้ง200ดอนของเล่นมาอะไรถ้าเทียบเป็นเงินไทยแล้วสักประมาณเท่าไหร่เนี่ย200ดอน
3: ฮะ 7,000 ครับ7ประมาณ 7,000 บาทคร
0: ับ โน่นน่ะของเล่นมาตั้ง 7,000 บาทวันที่6ออกเดินทางนี่เป็น7คืนหรือกี่คืน7ยุบ7 6 6กับ7เป็น23 7คืนแล้วนะ7คืนนี่ก็ตั้ง9กิโลแล้วเนาะใช่แล้วเราไปออกวันที่6วันนี้วันที่23เป็น7คืนแล้วนั่นแหละเงียบดีอยู่นั่นแหละนะเงียบดีอยู่ไม่มีเสียงอะไรจอแจป้งเบ้งทางโน้นตรงนี้ไม่มีเงียบเลยวันนี้คนก็มาฟังเทศน์มากอยู่แล้วตอนเช้าก็ไปสงกรานต์ตอนเช้าแท้มาสร้างบุญสร้างกุศลเอาบุญเอากุศลจากนั้นแล้วก็ไปสงกรานต์พอค่ำเข้ามาก็มาสร้างบุญสร้างกุศลต่ออีกวันนี้ไม่ขาดทุนทุนดอกได้กำไรเจ็ดแล้วก็จะมีแต่จะให้พรเท่านั้นเมื่อวานนี้ไปวัดเสือใช่ไหม
1: คร
0: ับ เหรอ
1: ใช่ครับ
0: ไปวัดเสือนะ
1: คร
0: ับ
1: ดี
0: ฮะ
1: พักเมื่อวานนี้พักวันเสือนี้ไปวัดเสือ
0: เมื่อวานนี้พักเมื่อวันเสือนไปวัดเสือเสือ18ตัวนะเสือที่วัดเสือเมืองกาญ18ตัวนะไม่ใช่ของเล่นนะแต่ท่านจันนิสัยทั้งข้างกับสัตว์ถูกกันดีนะเลี้ยงสัตว์ดีมากแต่ก่อนท่านจันนี่เป็นไปอยู่วัดป่าบันตาดนะไปอยู่หลายปีบวชปั๊บก็อยู่วัดป่าบันตาดเลยจนกระทั่งเท่าไหร่ถึงได้ออกจากนั้นมาก็มาทางเมืองการก็พอดีเขาถวายที่เป็นวัดเสือทุกวันนี้เอ๊ะทำไมนะมาแต่เราล่ำแล้วก็ต้องมีหาตัวตั้งตัวตีมันพอดีก็ไปเจอกันกับท่านจันที่นั่นแหละเลยปรึกษาเลยกับท่านจันพระเนนของท่านที่ท่านอยู่สำนักไหนสำนักไหนถามไปหมดไปทางทองพระภูมิไปทางนู้นแล้วเวลานี้ท่านพอว่างไหมได้ว่างควรที่จะได้เป็นหัวหน้าสร้างวัดตรงนี้ผมก็อยากให้มีเพราะแถวนี้ห่างกรรมฐานไม่ค่อยมีกรรมฐานนะว่าท่านเลยหลับให้เรื่องราวเป็นอย่างนั้นผ พอท่านรับไปแล้วก็ให้ท่านอยู่ที่นั่นจนก็ได้ทุกวันนี้พอดีพวกสัตว์เต็มไปหมดเดี๋ยวนี้นะมันเป็นตามนิสัยวาสนานะพวกหมูนี่เป็นร้อยๆตอนเช้าลงมามากินอาหารที่นะจัดเลี้ยงนะตอนเช้าเทใส่สังกะสีหรือเป็นแผ่นเป็นแผ่นหุ้งหุงข้าวหุงข้าวอะไรเขาก็ลงมากินเต็มที่เป็นร้อยๆนะหมูพออิ่มแล้วเขาหลั่งไหลกันไปพวกนกยูงก็ฟัดเต็มเหนียวนกยูงก็เป็นร้อยๆเหมือนกันจนกระทั่งทุกวันนี้นะตอนเช้ามาตอนเย็นมาแต่ตอนเช้านะมามากที่สุดหมูทั้งนกยูงมามากที่สุดกินอิ่มไปเลยนะเนี่ยก็วาสนาของท่านดีอยู่นะแล้วก็สัตว์อื่นๆมีเยอะอยู่ในนั้นพวกวัวพวกควายพวกกวางแก้งหมูป่ามาเองก็มีพวกหมูป่านะหมูที่อยู่ในนี้เป็นพื้นฐานอยู่ประจำในวัดก็มีแล้วหมูป่าก็ออกมาจากป่ามาอยู่ด้วยกันเนี่ยเป็นอย่างนั้นนะม้าป่าก็มีแล้วไม่เคยได้ยินว่ามีม้าป่าที่ไหนได้มันมาอยู่ในวัดนั้นถามเป็นม้าอย่างไรเนี่ยม้าป่าว่าชอบคนไว้อยู่ว่าม้าป่าก็มาอยู่ด้วยกันเสือ18ตัวอันเลี้ยงไว้พวกสัตว์มีหลายประเภทมันสัตว์ประเภทอะไรบ้างนะ
1: ว
0: ั
1: วก็ม
0: ี
1: คร
0: ับ
1: ฮ
0: ะ
1: วัวแดง
0: กระทิ่งวัวแดงมีพวกแพะหรือพวกอะไร
1: ครับ
0: นั่นมีเกือบครบสัตว์เต็มอยู่นั้นนี่ก็เป็นนิสัยวาสนาเหมือนกันนะคือถ้ามันไม่มีนิสัยวาสนามันจะไม่ค่อยเอาใจใส่เลี้ยงดูละมันก็ค่อยจืดค่อยชืดไปสัตว์ก็ค่อยหมดไปแต่นี่ท่านเลี้ยงดูดีสัตว์อยู่ในป่าก็ออกมาพวกหมูป่าออกมาอยู่ในวัดท่านเยอะแล้วมีหนามซ้ำม้าป่าเราไม่เคยได้ยินก็เห็นตัวมันหากินอยู่ในนั้นเวลาถามบอกว่าม้าป่าว่าเฮ้ยอย่างนี้ก็มีว่าม้าป่ามาอยู่ในนั้นกระทิงวัวแดงมาจากป่ามาอยู่ด้วยกันเต็มไปหมดพวกกวางโอเคเราไปเมื่อสองวันนี้เข้าก่อนแล้วก็ไปบ่อยๆแต่คราวที่แล้วได้ถามละเอียดละออมากจึงได้ทราบชัดเจนนั่นแหละโอ้รถเรามันโปรเกลในนะเห็นไหมเนี่ยรถเรามันโปรเกลแล้วนี่เหยียดแขนเหยียดขาไปแล้วนะรถมันโกเกขับไปสักหนึ่งชั่วโมงมาเข้าอู่สามเดือนก็ไม่ออกโกเกแล้วเขียนก็มันเขียนอะไรนะมันได้อะไรนะไปเวลาไหนเห็นแต่เขียนก่อนเงียบนะก็จะนี่ไปก็จะให้ฟอยเลิกกันละให้ฟอยแล้วก็เลิกกันนะพวกเราคงเต็มไปหมดวันนี้มาก
1: คือเจ็บน้ำไหลตึงครับ
0: ฮะ
1: ต้องทำน้ำไหลตึงครับ
0: เออมาแล้วตึงให้พอนะคราวนี้มันปวดเข่านะที่จะเหยียดออกปวดเข่าถ้าเหยียดอย่างนี้ก็บรรเทาถ้านั่งงานผู้ปวดตรงนี้มาแล้วตึงให้พอนะ
4: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในรายการธรรมปฏิบัติช่วงที่สองครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนแล้วนับแต่จากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการหลวงตาสงเคราะห์โลกท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนขอเชิญท่านรับฟังครับ
5: ฮะถ้าไม่คิดเหรอมันก็มีแต่คนตายทั้งหมดไม่มีคิดคนตายยังไงก็ไม่คิดถ้าไม่อยากคิดก็ตายไปแล้วยินไหมล่ะถามชอบแทรกไม่ได้เรื่องถามไม่ได้เรื่องอะไรว่า ความจัดความจริงที่ตั้งต่อจุดตัวเองนั้นมันเป็นกรณีพิเศษใครคนอื่นใครให้มาใครนั้นไม่กล้ามาอาจเอื้อมเพราะไม่ใช่เรื่องของเขาเป็นสมมติอย่างการทะเลาะกันบ้างเล็กๆน้อยๆธรรมดาในครอบครัวนี่ครอบครัวอื่นก็ไม่ใช่ฐานะที่จะเข้าไปยุ่งนอกจากมันเกินเหตุเกินผลนะอันนั้นมันก็ทีนี้อันนั้นมันก็ไปตามเรื่องแหละแต่ธรรมดาธรรมดานะใครไม่ควรเข้าไปเกี่ยวข้องและใครเข้าไปเกี่ยวข้องอันนี้นั้นการปฏิบัติในเจ้าของซึ่งดังการตั้งสัจจะฐานประกอบความเพียรในเรื่องใดเหตุผลกลไกอะไรเป็นเรื่องเป็นข้อตัวคนอื่นเขาไม่ไปเกี่ยวข้องซึ่งยังตั้งสัจจะฐานนี้จะฐานอะไรเพื่อความดีทั้งหลายใครจะไปเกี่ยวข้องอะไรที่ทำให้เป็นผลดีแก่เจ้าของก็ทำเราก็เคยพูดให้ฟังมันกี่ครั้งกี่หนพูดเรื่องนี้เรื่องคำสัตย์คำจริงที่บังคับตัวเองนิตั้งมังข้อบังคับตัวเองเพื่อความดีมันเป็นเรื่องภายในของเราเองคนอื่นเขาไม่อาจเรื่องเขาไม่รู้เรื่องต้องเป็นเรื่องของเราเองเป็นเด็ดเป็นเผ็ดร้อนขนาดไหนเรื่องเจ้าของเองดักเจ้าของเพราะความชั่วมันมีในเจ้าของมั่งมั่นเท่าไรเจ้าความดีเข้าไปชาไปล้างความดีเข้าไปดักเจ้าของจะดักมากดักน้อยหนักเบาขนาดไหนมันเป็นเรื่องของเจ้าของที่จะทำเองนั่นก็ดื่มไม่เกี่ยวห้องก็ดื่มไม่รู้เรื่องเรื่องมันเป็นเรื่องของบุคคลอาณาจักรใสเราก็เคยพูดแล้วเราก็เคยทำอย่างนี้เราเคยทำมาแล้วที่ว่าตั้งสัจจะอธิษฐานอะไรนี้บังคับเจ้าของเลยเราเคยพูดจนถึงเหตุถึงผลผู้ฟังจนดีไม่ดีผู้ฟังอะไรตกสลาดก็มีใช่ไหมล่ะทำไมถึงตกสลามันน่าตกเขาก็ตกเขาไม่เคยได้ยินเช่นเนี่ยนะตั้งสัจจะฐานเช่นนี่เอาขับไปเออไปได้ไม่ให้มีข้อแม้นี่นะเป็นก็เป็นตายก็ตายอะไรไม่ให้มีข้อแม้มีข้อบังคับอยู่ถึงช่องนั้นถึงใช้ออกถึงช่วงนั้นถึงใช้ออกไม่ถึงช่วงนั้นอะไรอะไรก็มาให้มันจะออกไปได้นี่นี่ก็หมุนเข้ามาเองหมุนเข้ามาเรื่องนั่งภาวนาว่ะนั่งธรรมดาขนาดชั่วโมง2ชั่วโมง3 4ชั่วโมงมันเหนื่อยมันปวดแข้งปวดขาแล้วออกไปเสียออกไปเสียนี้เคยมากี่ครั้งกี่หนแล้วเคยยิ่งกว่าเคยนี่ผลประโยชน์ได้แค่ไหนนี่ก็บวกครบตัวเองอยู่นะเราทำอยู่งานนั่งเราทำอยู่ผลเป็นยังไงบ้างดูอยู่เมื่อมันถึงคราวดูถึงการเวลาที่ควรจะให้หนักมันก็หนักลงไปสิการจะฝึกเพื่อความดีเมื่อหนักลงไปแล้วก็ลงจุดที่ว่านี่แหละที่นี่นะตั้งสัจจะอธิษฐานเข้าไปจะนั่งตั้งแต่นี้ถึงนอนว่างนะฟังดิจะนั่งตั้งแต่บัดนี้ถึงโน้นถึงระยะโน้นเช่นอย่างถึงวันใหม่จะตลอดรุ่งวันพรุ่งนี้โน้นตั้งแต่บัดนี้เราไม่ให้มีข้อแม้ถ้ามีข้อแม้มันจะออกช่องนั้นนะอ้าวที่นี่นี่ที่เขาฟังก็จะตกสลานะตรงนี้แหละอ้าวปวดขี้ให้ขี้ทะลักออกเลยนะเท่านั้นฟังสิเห็นนี่แหละคือว่ามันน่าตกสลาใจเลยเอาปวดเยี่ยวเอาลาดออกไปเลยนะปวดขี้เอาทะลักออกเลยนะมันเคยขี้ใส่ตักแม่เคยขี้ใส่มือแม่มามากต่อมากแล้วตั้งแต่เป็นเด็กนะโตขึ้นมาขนาดนี้แล้วขี้ลาดเยี่ยวลาดเพราะข้อคำอธิษฐานบังคับไม่ให้เคลื่อนย่าเนี่ยเมื่อถึงเวลาที่ควรลุกได้แล้วลุกไปแล้วมันทำไมจะล้างมาได้ซักผ้าซักแพรจะของซักมาได้ตั้งแต่ขี้ใส่ตักแม่นั้นไปล้างได้ซักได้จนนั่นแหละแล้วขี้เสื้อผ้าเจ้าของเพราะคำสัจจะอธิษฐานบังคับไว้ เวลาพ้นจากคำวิจารณ์แล้วทำไมจะไปซักไปล้างไม่ได้นั่นฟังสิ นี่แหละคือว่าผู้ฟังมันอะไรมันน่าตกตะลาเพราะเขาไม่เคยได้ยินอย่างนี้ใช่ไหมล่ะแต่ก็ได้ทำอย่างนั้นไม่เอาอย่างนั้นมันไม่ถึงกันกิเลสตัวมันเคยเฉลยสลายเคยขี้เกียจอ่อนแอ

เวลามันเจ็บมากๆเนี่ยสมมติว่าปวดเยี่ยวเอานะพอมันเจ็บเข้ามากอาจารย์โอ้ยปวดเบามันออกเสียนั่นออกช่องปวดเบาเสียมันก็พ้นไปเอาปวดหนักเนี่ยออกไปเสียมันก็ออกช่องนั่นเสียมันเลยบีบกันไม่ได้นี่มันเลยที่เหลือมันเลยไม่จนกรอบมันออกช่องข้อแม่เสียเพราะฉะนั้นจึงบอกว่าเอาฟังดีฟังเอาเอาที่เอาทะลักเลยนะนั่นบังคับไปคำว่าขนาดนั้นแล้วเยี่ยวหรือดีก็ตามขี้ก็ตามมันทะลักเลยนะไม่ให้มีข้อแม้ตั้งแต่เป็นเด็กมันเคยเยี่ยวเคยขี้เคยตักแม่มาสักพอแล้วเพราะแม่ยังล้างได้อันนี้เจ้าของโตขนาดนี้เป็นพระแล้วขนาดนี้เวลาออกจากที่โดยคำโดยที่หมดเวลาของจะตั้งสัจจะอธิษฐานแล้วทำไมจะสร้างแกนล้างของตัวเองไม่ได้ถ้าลงขนาดนั้นก็ไม่ควรอยู่ให้หนักศาสนานั่นว่าไงเข้าใจไหมล่ะนั่นถึงเวลาเด่นนี่ก็เป็นคำตั้งคำอธิษฐานของตัวเองซึ่งคนอื่นจะเข้ามาเกี่ยวข้องไม่ได้เรื่องเจ้าของเจ้าของบังคับได้เช่นอย่างเราเจ้าของบังคับของคนอื่นจะมาบังคับเราอีกก็ไม่ได้เหมือนกันนะต้องเป็นเราเท่านั้นบังคับเราเราตั้งใจอธิษฐานบังคับเราเท่านั้นคนอื่นเขาก็ไม่มาเกี่ยวข้องเขาไม่ใช่เรื่องของเขาเป็นอย่างนั้นเฮ้ยคอยออกไปแล้วพวกนั้นน่ะคอยออกไปมันยุ่งยากยามันในนาสูคอดปลาไปนี่นะกูไม่ได้เหมือนไผ่นาสูให้ดูนะสอนคนมาต้องกันดินด้วยถึงมาว่าอย่างแคร์ซัวสูจนที่สอนสูก็ได้วะออกไปอย่าให้มันดังบังๆอย่าลุ่มงูมล่ามเอาออกไปคนเราก็มีการทดสอบฝึกหัดนั่นเองไอ้อ้วนมึงอะไรเลยมึงกินข้าวยังมันไม่ได้กินเนาะมันจะออกกงสิเพราะเปิดกงนี่ปึ๊ดออกมาเลยท่านที่หิวข้าวอีกหากินข้าวบ่อนี่นี่แหละทุกอย่างถ้าว่าเราไม่ได้ใช้การทดสอบทดลองดูก่อนตัวของเราเองนี่ก็เราก็ไม่ทราบความรู้ความสามารถของเราจะเป็นไปได้แค่ไหนแต่เมื่อได้ทดสอบกันได้ทำกันดูทดลองกันดูทดสอบกันดูแล้วมันก็เริ่มทราบไปเรื่อยดับลำดับนั่นแหละการฝึกจึงเป็นของดีเยี่ยมคนเราไม่ได้ฝึกหัดอบรมเลยปล่อยตามบุญตามกรรมเป็นยังไงผลแห่งการปล่อยตามบุญตามกรรมมันพาคนไปดีไปดีเลิศเลยได้ไหมมีไหมเราไม่เคยเห็นแม้รายเดียวนี่นอกจากว่าฝึกฝนอบรมเป็นลำดับลำดาจนกระทั่งถึงแทบเป็นแทบตายเดินตายมาแล้วจึงเป็นคนดีไงนะอย่างพระพุทธเจ้าก็เดินตายว่าไงสลบสามเห็นไม่เดินตายได้ไงถ้าไม่ฟื้นมันก็ตายนั่นแหละพระพุทธเจ้าฝึกเห็นไหมในตำหนักตำลาท่านบอกต้องมีการฝึกไม่ฝึกไม่ดีคนเราต้องมีการดัดไม่ดัดไม่ดีดัดเจ้าของเราดีกว่าคนอื่นมาดัดดุเจ้าของแหละดีกว่าคนอื่นมาดุคนอื่นมาดุแทนที่จะกลับจะดีมันกลับโกรธให้เขาอย่างน้อยหงุดหงิดให้เขาไม่พอใจในเขามากกว่านั้นจะทะเลาะกันได้หรือเกิดฆ่าศึกกันทั้งๆที่คนหนึ่งเจตนาดีดุด่าว่ากล่าวเพราะความดีแต่กิเลสมันไม่ไว้หน้าใครนี่ฮะมันต้องเห็นแก่ตัวที่สุดก็คือกิเลสนั่นเองไม่ยอมรับผิดเรื่องของกิเลสแล้วไม่ยอมรับผิดไม่ยอมรับความจริงต้องหลีกเลี่ยงๆอยู่เสมอไม่มากก็น้อยไปจนได้หรือกิเลสให้กิเลสยอมรับความจริงนี้ไม่เคยมีเพราะฉะนั้นจึงต้องมีธรรมคือความจริงล้วนๆเข้าปราบความจอมปลอมของกิเลสคนเราเคยเราแหละมันก็จริงขึ้นมาได้นั่นเมื่อธรรมเข้าไปเป็นหลักใจแล้วถ้าให้กิเลสไปเป็นเจ้าของแล้วมีแต่ความหล่อแหละโลเลหาความดีไม่ได้ในคนๆหนึ่งถ้ามีธรรมเข้าไปสอดแทรกเข้าไปแล้วเริ่มเป็นคนดีเช่นเนี่ยมันปลอมนี่เริ่มเป็นของจริงขึ้นมาเป็นคนหล่อแหละนี่ก็เริ่มเป็นคนมีความจัดความจริงขึ้นมานั่นแหละธรรมถ้าสิ่งฝึกคนเราไม่ฝึกไม่ดี ปล่อยไว้เฉยมาเป็นท่าเป็นทางต้องนำออกใช้ประโยชน์ในสิ่งที่ดีในทางที่ดีฝึกเพื่อความดีเป็นนายไปที่ท่านสอนไว้ในธรรมคนเราจะเป็นจะหยุดตกเกิดมาในฐานะใดก็ตามท่านบอกอันนั้นเพียงฐานะหรือท่านบอกหรือถ้าจะพูดถึงบุญกรรมก็นั่นเพียงบุญกรรมที่เป็นพื้นเพมาแต่ก่อนแต่ที่จะให้ดีขึ้นต่อไปนั้นต้องได้ผ่านการศึกษาอบรมทางดีเสมอ

0: ไม่ผ่านทางการรวมเพื่อความดีแล้วจะดีไปไม่ได้นะจะชื่อก็สักแต่ว่าชื่อเช่นนายดีก็มีแต่ชื่อเฉยนายประเสริฐก็มีแต่ชื่อตัวคนไม่ประเสริฐอันอย่างนี้นายเรือนจำก็มีว่าไงนายประเสริฐนายเลิศนายเลอมีนางบุญมามีนางบุญไปไม่มีแหละมีแต่นางบุญมานางหาบบาปนายหาบกรรมไม่มีมีแต่นายบุญนายพรหมแล้วก็เป็นเดือนจำนั่นมันมีแต่ชื่อเป็นประโยชน์อะไรต้องฝึกเรื่องของดีเขาจะว่านายหมูนายหมานายมาอะไรก็ตามเถอะนะก็คือคนดีคนนั้นแหละอันนั้นเพียงแต่ชื่อให้ฝึกเจ้าของอย่างนั้นเมื่อฝึกแล้วคนเราเมื่อเคยฝึกแล้วมันจะค่อยเปลี่ยนไปนะผลแห่งการฝึกมันก็เห็นผลแห่งการฝึกก็ความดีต้องเห็นเป็นทางดีในเจ้าของถ้าชั่วมันก็ติดไปทางชั่วแล้วติดมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นกลายเป็นนิสัยสันดานชั่วแล้วนี่อันซ้ำยิ่งคบกับเพื่อนสูงที่ชั่วแล้วยิ่งรวดเร็วท่านจึงบอกว่าเสวนาจะพาละนังปฏิตานังจะเสวนาอย่าคบคนพาลสันดานอยากนั่นให้คบบัณฑิตนักปราชญ์ที่จะพาเราไปทางดีทางธรรมคือคบคนพาลพาเราไปทางต่ำจนเสียคนทั้งคนไปได้เพราะการคบท่านสอนว่าอย่างนั้นเราจำเอาไปฝึกกับของถ้าลงธรรมะของพระพุทธเจ้าฝึกคนให้ดีมาได้แล้วไม่มีอะไรจะดีได้หรอกในโลกนี้ว่างั้นเลยไม่มีจริงๆหมดโลกไม่มีอันใดที่จะมาฝึกคนให้ดีได้นอกจากธรรมเท่านั้นให้พากันจำให้ดีนะแล้วไม่มีอะไรที่จะทำคนให้ชั่วได้นอกจากกิเลสที่จะพาคนให้ทำชั่วมันจะไม่พาคนทำดีขึ้นที่ว่าของกิเลสแล้วจะพาคนทำแต่ชั่วทั้งนั้นชั่วเล็กชั่วน้อยจนกระทั่งชั่วใหญ่โตแก้ไม่ได้จมไปเลยนี่เมื่อมันมีอย่างมากแล้วก็ถึงขนาดจมไปเลยได้อ่ะทีนี้ธรรมะก็เมื่อแก้ในทางที่ดีเรื่อยเรื่อยไปอบรมตัวดีไปดีขึ้นดีขึ้นจนกระทั่งถึงว่าดีตะเลิดเลยอย่างพุทธเจ้าถึงนิพพานพระสาวกถึงนิพพานเรียกว่าเยี่ยมไม่มีอะไรเอื้อมถึงแล้วนั่นนี่แหละมันก็ทำให้จมไปได้เลยไม่มีหวังเนี่ยมันต่างกันอย่างนี้ให้เราฝึกนะธรรมะเท่านั้นเหมือนอย่างน้ำสะอาดเท่านั้นที่จะพระล้างสถานที่หรือสิ่งตกกระปรกให้สะอาดได้เอาของตกกระปรกไปชาไปล้างของตกกระปรกไม่มีทางที่จะสะอาดได้เลยมีแต่เพิ่มความตกกระปรกมากขึ้นต้องเอาน้ำที่สะอาดของสะอาดไปชาล้างสถานที่หรือวัตถุที่ตกกระปรกก็กลายเป็นของสะอาดขึ้นมาทีนี้สมมติว่าเราชั่วเราไม่ดีวันนี้เราต้องแก้ด้วยความดีเราจะเอาความชั่วไปแก้ความชั่วซึ่งเหมือนกับน้ำสกปรกไปชะล้างสถานที่สกปรกทำให้มันสกปรกยิ่งขึ้นวันนี้เราไม่ดีเราจะเพิ่มความไม่ดีเข้าไปอีกก็เพิ่มความเป็นสองเท่าสามเท่าเข้าไปเพิ่มไปจนกระทั่งถึงจมไปเลยได้เนี่ยวันนี้เราแก้ด้วยความดีมันก็แก้ได้วันนี้เราขี้เกียจเมื่อหรือเมื่อวานมันขี้เกียจวันนี้จะขยันทำผลทำประโยชน์ทำความดีทั้งหลายหน้าที่การงานอะไรให้เป็นผลประโยชน์มากขึ้นกว่าเมื่อวานนี้เราต้องทดสอบว่าอะไรทดสอบตัวเองเมื่อวานนี้ผ่านมาเป็นยังไงวันนี้เป็นยังไงต้องทดสอบตัวเองเสมอไม่งั้นมันไม่เห็นทางแก้ไขคือไม่เห็นจุดบกพร่องเราจะด่วนพูดกันเถอะเรื่องว่าจุดสมบูรณ์ไม่ค่อยมีมันต้องมีบกพร่องเป็นพื้นฐานไว้ก่อนแก้ไขสิ่งบกพร่องแล้วความสมบูรณ์ถึงจะค่อยหนุนขึ้นจนกลายเป็นความสมบูรณ์หาที่ตำหนิเจ้าของไม่ได้อยู่นะอยู่แบบแสนสบายคือมันเห็นประจักษ์นะธรรมพระพุทธเจ้านี่เห็นประจักษ์เราจะไปคิดเลยไอ้แบบคนไม่เคยศาสนาเคยไม่เคยเหยียบวัดเหยียบวาไม่เคยมองดูหน้าพระนี่ว่าตายแล้วค่อยไปสวรรค์ไปแล้วค่อยไปนิพพานนะเวลาอยู่ในโลกนี้ทำอะไรทำไปเถอะหลังๆนั่นมันเหมือนศาสนาเนี่ยเป็นตุ๊กตาเครื่องเล่นของเด็กแล้วล่อเด็กเข้าไปนู่นความจริงศาสนาเป็นของเป็นความสัตย์ความจริงเห็นประจักษ์ตัวของเราเองในหัวใจเรานี่วันนี้เรามาทำบุญทานเรารู้อยู่ใช่ไหมล่ะเราได้อะไรมาทานวันนี้เรารู้อยู่ใช่ไหมนั่นมันเห็นแต่ทานอยู่นี่แล้วความทานเป็นความดีทั้งโลกไม่เคยเดือดร้อนเพราะการให้ทานนี่เกิดความเย็นทั้งนั้นเย็นทั้งผู้ให้เย็นทั้งผู้รับนั่น นี่แหละป่าท่านสอนอะไรมีแต่ความเย็นนะไม่ได้เป็นความเดือดร้อนทีนี้เวลาทำเข้ามากเข้ามากเข้ามันก็ดีขึ้นไปเรื่อยๆแล้วที่นี่ก็สุดท้ายก็มาปรากฏอยู่ในใจไม่ใช่ว่าจะไปคอยอยู่ในสวรรค์นะความดีจะไปคอยสวรรค์ท่าเดียวนะหนุนอยู่นี่ด้วยหนุนนี่หนุนไม่ไปนุ่นเนี่ยเห็นประจักษ์ที่มาภายในจิตใจที่จะมันเห็นชัดจริงๆน่ะไม่มีใครจะเห็นชัดเกินพวกนักปฏิบัติจิตตภาวนานับพระพุทธเจ้าเป็นอันดับหนึ่งพระสาวกอรหันต์ทั้งหลายเป็นอันดับสองที่จะรู้บาปรู้บุญรู้นรกสวรรค์เห็นอย่างประจักษ์ชัดเจนยอมกราบพระพุทธเจ้าอย่างราบนี่ไม่มีใครเกินท่านเหล่านี้เพราะท่านนี่เป็นภาพพิสูจน์ภาพปฏิบัติก้าวเข้าไปจริงๆพระพุทธเจ้าว่าอันนั้นมีอันนั้นมีปฏิบัติยังไงจึงจะรู้จะเห็นเดินตามที่บอกเพราะท่านรู้แล้วท่านสอนไว้ถูกต้องแล้วทางถูกต้องแล้วเพราะท่านเคยไปโดยถูกต้องแล้วนะภาษาเนี่ยก็เข้าไปก้าวไปแล้วเมื่อไปเจอแล้วใครปฏิเสธกันได้ยังไงนี่ยกตัวอย่างเราทั้งหลายนี่มาวัดป่าวันตายผู้ไม่เคยเห็นเลยก็ต้องมีทีแรกนะมันจะไปไหนถ้ามีเคยมีที่ไหนต้องไม่เคยเห็นเลยด้วยกันทั้งนั้นต้องสงสัยว่ามีก็เชื่อคำว่าเบอร์วัดป่าวันตายมีก็เชื่อแต่ยังไม่ถึงใจมันเคลือบไปด้วยความนั่นแหละหรือแฝงไปด้วยความสงสัยนั่นแต่พอเรามาเจอซะจริงๆเนี่ยวัดป่ามันตัดเป็นยังไงดูหมดสถานที่ตลอดพระเนนเป็นยังไงครูบาอาจารย์เป็นยังไงเห็นประจักษ์ชัดเจนแล้วกลับไปด้วยความหายสงสัยใครจะค้านกันได้แล้วว่าวัดป่ามันตัดไม่มีนะฟังดิมันลงหัวใจกันเดียวกันหมดเพราะเห็นด้วยกันนี่ค้านกันได้ยังไงนี่แหละที่พระพุทธเจ้าทั้งหลายภาษาพวกหลายท่านเห็นบาปเห็นบุญท่านเห็นนรกเห็นสวรรค์พรหมโลกท่านเห็นอย่างนี้นี่ไม่เคยได้ยินพระพุทธเจ้าและภาษาพวกหลายท่านค้านกันในสิ่งเหล่านี้องค์หนึ่งว่าเห็นองค์หนึ่งว่าไม่เห็นองค์หนึ่งว่ามีองค์หนึ่งว่าไม่มีไม่เคยเหมือนกับเราทั้งหลายคาดกันไม่ได้ว่าปัตตันตัดไม่มีทั้งที่ตนมาเห็นแล้วด้วยกันเนี่ยเข้าใจไม่ใช่เหรอนี่ล่ะธรรมะจึงเป็นของจริงยืนอยู่กับโลกตลอดเวลามาเพราะธรรมะเป็นของจริงลบล้างไม่ได้ใครจะมาลบล้างก็มีแต่ลมปากเฉยความจริงลบล้างไม่ได้เช่นอย่างนี้ว่ามีนี่อ้าวมองเข้ามาอันนี้ว่ามีแล้วจะมีใครว่าลบล้างว่าอันนี้มันไม่มีนอกจากคนตาบอดมันไม่เห็นมันก็บอกไม่มีก็ถูกของมันไปเสียแต่คนตาดีเราจะไปว่าเรานี่โง่กว่าคนตาบอดได้หรือแล้วไปเชื่อคนตาบอดว่าไม่มีจริงๆได้หรือก็ได้เห็นมีนั่นนี่ก็เหมือนกันคนพาลนั้นบอกนรกไม่มีสวรรค์ไม่มีบาปมีบุญไม่มีมันก็เหมือนคนตาบอดและกระโถนนี่ไม่มีนั่นเองคนตาดีเห็นอยู่ด้วยกันแล้วใครจะมาเชื่อคนตาบอดฮะเชื่อคนนั้นนี่แหละที่ทำมาท่านเป็นคู่เคียงของโลกมาเพราะเป็นของจริงลบไม่สูญน่ะหากว่าไม่มีอันนี้แล้วโลกจะพินาศชิบหายเช่นเดียวกับโรคใครไม่มียาไม่มีหมอรักษานั่นแหละคอยแต่วันจะตายเพราะของแสลงกินเข้าไปทุกวันจะอยู่ยาไม่สนใจของแสลงเนี่ยเอาเข้าไปทุกวันหมุนเข้าไปทุกวันสุดท้ายมันก็ตายได้คนเรานั่นนี่ก็โรคภายในจิตใจก็เหมือนกันโรคขี้เหร่ตัณหานี่เป็นโรคเรื้อรังถ้าไม่ใช่ทำแล้วไม่มีอะไรแก้ได้เลยจึงต้องได้เสาะแสวงหาธรรมเข้าไปแก้ยาอื่นยามาแก้สิ่งเหล่านี้ที่ฝังอยู่ในภายในใจมีธรรมเท่านั้นแก้ได้นั่นแหละธรรมกับโรคจึงเป็นคู่เคียงกันมาโรคคืออะไรคือโรคขี้เหร่วัฏฏะสงสารธรรมคือของสะอาดโรคคือขี้เหร่มันเป็นของสกปรกมันหลอกคนตลอดเวลามันไม่เคยเอาของจริงมาเป็นคู่เคียงให้คนได้พึ่งเป็นพึ่งตามกันได้นอกจากธรรมแต่พากันจำเอานะนั้นมาจากวันไหนมั่งเนี่ยฮะลูกสมบูรณ์นี่บอกฉันยังหันแล้วบอกนี่กับบ้านสมบูรณ์กันบอกมาเนี่ยฮะสมบูรณ์เนาะตะเกินเกินเนาะตะเกินตะกอนเกินน้องบ้านน้องแสงโกนเดี๋ยวนี้เกินสมบูรณ์บ้านน้องแสงโกนมันน้องแสงนี่หันข้างข้างกันแล้วต้นแสงมันยืนอยู่กลางหนองแล้วมันโกนโกนเขาเอิ้นน้องแสงโกนน้องโกนแล้วไปตั้งบ้านเขาเลยบ้านน้องแสงโกนหัวเรื่องมันเป็นสันดอกแล้วก็ตั้งจากหันก็เลื่อนยอดขึ้นคนคงมีความดีความชอบดีเนาะมีบ้านผู้บ้านคนขึ้นมามีวันมากมากเลยตั้งเนี่ยจะเป็นบ้านสุขสมบูรณ์เข้าใจบ่แล้วปฏิบัติตัวให้มันเป็นสุขให้มันสมบูรณ์นะสมบูรณ์พูนผลด้วยทรัพย์สมบัติเงินทองที่หามาด้วยความชอบธรรมนะสมบูรณ์ด้วยบุญด้วยกุศลนะจำเอาไอ้ที่บ้านสุขสมบูรณ์นี่
1: ได้จัดอันนี้กระหายไหมพวกสบงกี่วอนยังพวกสบงความหน้ามืดได้จัดไปหายไหมทุกสมบูรณ์เหรอได้ไหมแล้วจัดไปทุกวัดทุกวันน้ำมืดอ้อมมืดวัดจัดไปหมดเหรอพระ
2: เตร
1: ีย
2: มมาอย
1: ู่เตรียมมาอยู่ก็มาเตรียมมาที่เตรียมมาอยู่ทำไมเตรียมมาที่ที่นี่มันถึงเวลาจะมาแล้วนี่ถ้าท่านเตรียมมาแล้วไม่มีใครมาท่านก็ไม่ได้ส่งไปนะคือที่ไหนมาท่านก็มอบไปนู่นตามธรรมดานะจะจัดเรียบร้อยแล้วตั้งแต่วันแรม8ค่ําพอวันเข้าพรรษาเดือนเพ็ญเดือน8แรมค่ํา1เข้าพรรษาแรม8ค่ํานั่นน่ะเป็นวันที่ท่านจัดถ้าจตุปัจจัยทยทานไปวัดนั้นวัดนี้วันนี้วันนั้นน่ะจัดหมดเลยนะส่วนที่จะส่งไปได้หรือไม่ได้มากน้อยเป็นไรนั้นมันขึ้นอยู่กับบ้านนั้นๆที่มาหรือไม่มาถ้าบ้านไหนมาก็ท่านก็มอบให้บ้านนั้นไปสู่วัดนั้นมอบให้บ้านนั้นไปถวายวัดนั้นวัดนั้นอย่างนั้นนี่ส่วนบุญเราก็คงยังไม่มีใครมาเตรียมไว้เพียงเท่านั้นยังไม่ได้ให้นะเอาละที่นี่เอาการกลับได้เลยนะเอาที่ให้พอจะย่อก่อนยะถาวาริวาหาปูราปริปูเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจตุสเพปูเรนตูสังกปาจานโทปนระโสยะถามณิโชติระโสยะถาสัพพีติโยวิวาจานตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตมันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนาสีริสนิจังมุทาปจายิโนจตารโอธรรมาวาทานติอายุวันโนสุขังภาลังเป็นไงท่านหัวหน้าศาลฟังเทศเข้าใจไหมเนี่ยเหรอนั่นแหละเทศธรรมป่าบอกเพราะว่างั้นวันที่7จะไปเทศที่ศาลอีกแล้ววันนี้ตอนบ่ายก็จะไปนู่นไปอะไรเกิดบนรักวันนี้น่ะอธิบดีกรมประชาสงเคราะห์จะเอารถมารับเราต้องเดินไปนะไม่อย่างนั้นเนี่ยเรางานบุ้ยพิลึกนะถ้ายิ่งเราจะรับให้ทุกงานนั้นเราตายได้จริงๆน่ะคือไม่มีเวลาเลยคนนั่งจะไปเรื่องพวกนี้วันนี้สุดท้ายจะไปเวลาเดียวกันที่นี่ก็ดึงที่ใช่ไหมล่ะมันก็ฉีกขาดตายเลยท่านเป็นอย่างนั้นเพราะโกงเวลากันก็มีวันเดียวกันเวลาเดียวกันด้วยนี่มีเรารับมาได้เราก็ขอผ่อนไปเรื่อยเรื่อยนี่เราก็จะรับให้เพราะอะไรเกื่อนอุบลนั้นนี่มันมีรั้วสร้างเป็นวัดขึ้นแห่งหนึ่งเพื่อให้เป็นที่ดูมงคลแก่สถานที่ที่นั่นแล้วก็มีอะไรเหมือนอนามัยย่อยๆอะไรนี่ละนั่นอีกวันนี้หนูจะเปิดของผมจึงได้ไปให้ทางการเลยนะเขาได้ละเออเนี่ยเอาไปตั้งนู่นตั้งนู่นไปตั้งพอมาเอาไปพอเฮ้ยเออนั่นละเอาไปแล้วมีวัดสมบูรณ์เท่าเนี่ยพาดีไหมฮะนายมีพาเน้นอะไรบนลุ้มพันจะสืบถามทราบแล้วล่ะพันจัดประจำจำนวนพาเน้นอ่ะยุหันเอาละไม่ต้องนั่นละเอามาเคลื่อนเล่นเห็นไหมมาเคลื่อนเล่นแล้วก็เอาละเลิกกันแล้วนี่เนาะคอยเมื่อยหลายแล้วตัวไม่ออกเฮ้ยอู้ยจะมือเศร้าเนี่ยมะรับคนทั้งแผ่นดินน่ะเมื่อยหลายอันจานนี่เป็นจานวัดหรือจานบ้านจานเห็นไหมจานบ้านดิเอาไผ่สันพวกเอานี่ไปบูชาพุ่นเอาดอกไม้ไปบูชาเอาจานขึ้นมาจ้าจานบ้านเอาไผ่มู่บ้านเด้อไปไปแล้วเอาจานออกมานะนี่พาแล้วไปไหนล่ะพาสองละเน่นล่ะนี่บอกโอ้ยนั่นสี่พาสองมาหมดตัวนี่มาหมดวันตัวนี่โอ้ความวัดมาเลยตัวสันข้างนอกนี่มันคงง่ายเว้ยเห็นบอกนี่ปกติวันจัดทุกปีนละวันจัดแจกไปหมดวัดแถวนี่ไปหมดเลยนี่รอบจนถ้าว่างหน้าผาเฉยๆมาละเรื่อยๆ อ้อมเข้าคุณแคมเพิ่มไปจัดจัดต้องก้อนพันธิจัดเพิ่นก็ถามพระแล้วก้อนถามให้รู้เรื่องของวัดนั้นๆแล้วก็นวัดนั้นมีพระเท่าไหร่มีเน้นเท่าไหร่แล้วเพิ่นก็จัดจัดจัดตามจำนวนพระมากเน้นน้อยบาพาหน่อยนี่มากขนาดไหนล่ะเพิ่นก็กล่าวว่าอันนั้นให้ได้วัดละเท่านั้นเท่านั้นเท่านั้นนั่นจัดหน้าแล้วก็โยมเวลาโยมเขามาเพิ่นก็โยกให้โยมไปไปวัดต่างๆถ้าวัดใดบ่ทันมาเด้อก็เพิ่นก็รอไว้ทั้งที่นั้นแล้วได้วัดมามันก็ค่อยฟังมาเมื่อไรเพิ่นก็หายไปโลดหายไปโลดถามว่ามาพร้อมกันหมดในวันแปดค่ำก็ได้เพิ่นก็หายไปหมดทีเดียวเลยนี่ท่านละวัดเนี่ยยากมันละเป็นอะไรมึงไม่ออกเห็นแล้วตัวลงตะบัวเห็นแล้วติดลงตะบัวมันแมนองค์นึงลงตะบัวบ่ได้เบิ่งคักดีล่ะเออมาตั้งที่มาเบิ่งเบิ่งลงตะบัวผิดบ่ได้เด้เออนี่ลงตะบัวฮะหนังสือนั้นหลายพวกที่เทศที่สอนที่แจกนะหนังสือที่แจกทั่วประเทศไทยแทบก็เหมือนกันแจกทั่วประเทศไทยอู้ยมากก็มากนับเป็นล้านล้านนะหนังสือก็เป็นล้านล้านแทบก็เป็นล้านล้านตอนนั้นล่ะแล้วแจกท่านหืมมาใส่พอได้พบถึงบ่เพราะว่าเมื่อวานนี่ก็รับแขกจนจิตตายห้องอะไรอาจสิตอนนั้นอาจจะเป็นเวลาเขาอยู่ในป่าก็ได้พระเพิ่นบ่ได้ให้เขาที่บ่นั่นล่ะพระเพิ่นสังเกตเฮาฮู้จักพระเพิ่นผู้ค่อยอยู่นี่ปฏิบัติท่านผู้ใดขั้นหน้าว่ามันเห็นว่าเฮาพักบ้างหรือว่าเฮาเดินอยู่กลมในป่าบ้างเพิ่นก็บ่ควรเพิ่นก็มาบอกทางนี้เพิ่นบ่ว่างซั่นทางนี้ก็พระเจ้าก็กลับเข้าใจตัวท่านนายเฮารับแขกอยู่มันมือเว้นซั่นโอ้ยบ้วนไผพระปุ่นเว้ยมันตายได้ตัวเออพามาจากคนคนเจ็บได้พาเจ็บได้คนตายได้พาตายได้แม่นบ่ข้ามพาอีพระปู่ไปตั้งตึกว่าไหนเอาท่านผายเก่งมากเลยท่านมัดมือได้แม่นบ่เพิ่นรับได้มัดมือนี่บ่แม่นท่านเด้นี่เจ็บหลังเจ็บแอวตัวเมื่อยเอาละหานี่เนาะเอาพากันเลิกกันละหานี่เนาะพอสมควรละนี่ก็นั่งต้องเศร้าจนป่านนี้เด้เอาละพากันไปสวัสดีเด้อมันจะฆ่าละวะยังไงล่ะกากาบไปก็แล้วล่ะห้าบริมาทับหมอทับหายฟันกุฏิกุฏังเถาสลาคนดอกพ่อที่เป็นบาปเป็นกรรมยังเออพบกันแล้วเป็นบุญเป็นกุศลล่ะเอาล้านนี่เนาะเอาพอเอานี่ไปสลายคนไปเพิ่งยังเอาเอาไปเนี่ยพ่อเอาไปสบายพ่อโอ้นี่กับพ่อแห้งตัวเนี่ยมันมองไงที่ห้าวซอยพ้นไหมเศษซอยแล้วเขาเรียกบางสองสามมือเนี่ยเขากระจายเงินเป็นล้านตัวบุญทั้งลูกซอยพวกหมอพวกแพทย์โรงพยาบาลซอยไปเมื่อมือว่านเนี่ยกับก้อนก็ไปบางสองสามมือก้อนนั่นอีกก็ไปร่วมแล้วทั้งสองชุดนี่แจ้งเงินหลายกว่าล้านมากกว่าล้านกูดะเครื่องมือแพทย์เขาส่งเครื่องมือเขามากเกลือเล่ากับไปจ่ายนั่นแหละคอยพอกเงินติดกระเป๋าแปะหนึ่งคอยบ่มีไม่เยอะยังไงบ่มีเพลนนี่แหละบ่มียังพอคอยบ่มีบ่ได้มากนี่ได้มากนั่นก่อนทางไหลเขาก็ไหลออกเพราะเหมือนกันเขาเจอตัวมันไหลเข้ามามันบ่มีว่างในน้ำมันไหลตะเลิดเปิดเปิงออกโลดออกโลดออกโลดทันทีทางไหลไหลอยู่ไหลเข้ามาอยู่ก็ไล่เขาก็ไล่ออกมันพร้อมไปในประโยคเดียวกันไปเรื่อยเห็นกันคอยซอยโลกมันเปลี่ยนทางนี่มันเป็นอย่างจังมาสิได้มาฮอดลงตาทั้งที่ทุกคนมีแข้งมีขาทุกคนมันน่าจะเป็นได้ไปบ่ได้มือก็มีแข้งมีขาก็มีท้องก็มีปากก็มีมันน่าจะจําเป็นด้วยกันแล้วซอยกันได้มันเปลี่ยนมันซอยบ่ได้นั่งลูกคอยว่าได้ดีคำมือเจ้าพร้อมเพียงสามัคคีกันเห็นเป็นความจำเป็นเห็นเป็นความสำคัญนะอันใดก็เป็นนั่นแล้วจะมาซอยกันเอาหินมาใส่ตัวร่วมกำลังบ้านนะบ ห้อยกันกับงบประมาณเพื่อนแน่เพื่อนหาผู้นิสิตเขาก็หลายคนเขามันก็ได้ลดเป็นขั้น

0: สองขั้นเขาถึงตัวเลือบหินแมนบ่หล่ะก็มาใช้มันกันแนนถึงตัวมันสั้นเลยคนนึงว่าซอยกันคือไปขอต้องค่อยของบประมาณเขาไว้เรื่องดอกเนี่ยเบิ้งอันพวกโรงพยาบาลต่างๆถึงมาของเงินเขาเนี่ยเขาไปค่อยของบประมาณนั้นมันก็ไม่ได้เรื่องขอไปใช้ก็ไม่ได้เรื่องคือท่าคอยแต่ผมมีอย่างงบประมาณเขางบประมาณปั้มตัดตุ่มเสลดมืดเท่าไรก็เลี้ยวเลยยิ่งสั้นแล้วเดี๋ยวเนี่ยซอยยิ่งสั้นละฮะนั่นแล้วยิ่งได้ติดต่อเขาคนที่เอาละฮันเนาะเมื่อยแล้วยังช่วยวันได้เด้อดินเด้อไปเมื่อยร้ายอ้วนมากอย่างอ้วนมึงมากอย่างอ้วนโอ้มึงหนีกราบใส่เด้อยังอ้วนมึงเหี้ยงอ่ะมึงกินน้ำสิมึงกินด้วยน้ำอ่ะเอากินนี่ก็ได้ได้ก็เอาบักนี่ก็กินนะนั่นขันมาคนมันหนึ่งเป็นดอกมันอยากนั่นอยากนี่ดูสิอยู่แต่มันไม่อยากเลยล่ะมันมาห้าวเอาเลยเอาเลยกี่อิ่มบ่เอาเลยบ่เอาอยู่บ่เอาอิ่มปุ๊บปุ๊บแหน่เห็นมันจริงจังยังหรือเปล่ามันกินเล่นซึ่งนี่มันอาถานประมาณมันนี่แต่ยินเท่าสวดบนไหวพานหอนแลนถึงมาสั่นเบิ้งปังนั่นปังนี่มันหอนมันยินดีเนี่ยตัวเนี้ยสำคัญอะละอันไปเอาไปสวัสดีเด้อเดี๋ยวเด้อไปละนี่ก็ได้มาตะมือเศร้าจนปันนี่บริลุโอ้โหมันปวดดีเอาไปนั่นก็ได้เด้อเฮ้เก็บหลังเสร็จแล้ว
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในรายการหลวงตาสงเคราะห์โลกครับท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างกวัฏบรกัตยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1ตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรม119สถานีทุกภาคทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอรันต์ ตรังคานุกูลกิจท่านสามารถแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์093489111113

คดีนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและนับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการประวัติครูบาอาจารย์ครับ

ความรู้จักประมาณในการกินการใช้การประพฤติตัวตลอดการงานด้านต่างๆเข้ามาดัดแปลงแก้ไขสิ่งที่ตนเห็นว่าไม่ดีและบกพร่องและบำรุงส่งเสริมสิ่งที่ดีอยู่แล้วให้เจริญยิ่งขึ้นไม่ปล่อยตัวไปตามความอยากที่คอยฉุดคอยลากให้ลงทางฝ่ายต่ำอยู่ตลอดเวลาเพราะผู้มีธรรมในใจก็เท่ากับรถมีเบรกห้ามล้อไม่เตลิดเปิดเปิงลงคลองลงเหวลงบ่อล่มจมไปท่าเดียวยังมีธรรมคอยสะกิดและยับยั้งตนไว้ได้ไม่พังทลายไม่เป็นท่าไปกับสิ่งชั่วร้ายทั้งหลายถ่ายเดียวธรรมต่างหากพาคนให้ดีมีความสงบสุขโดยทั่วกันสำหรับผู้มีธรรมปฏิบัติตามธรรมได้มากน้อย

ความอยากความทะเยอทะยานด้วยอำนาจกิเลสราคะตัณหามิได้พาคนให้ดีมิได้ทำคนให้ดีมีความสงบสุขเจริญรุ่งเรืองและครองความสุขแต่อย่างใดตรงข้ามมันทำคนให้เป็นเจ้าทุกข์และเสียคนมามากต่อมากจนประมาณไม่ได้แล้วจึงควรตื่นตัวในความผิดและโทษทันที่เคยได้รับจากกิเลสชักจูงและพาให้ทำใจเป็นผู้รับผิดชอบในตัวเราสติปัญญาเป็นผู้รับผิดชอบในดวงใจการกระทำอะไรจึงควรนำสติธรรมปัญญาธรรมมาใช้กับจิตผู้ดำเนินงานอยู่เสมอไม่มีเว้นงานนั้นจะเป็นไปเพื่อความราบรื่นดีงามไม่ค่อยผิดพลาดหรือไม่ผิดพลาดถ้ามีธรรมสองประการนี้กำกับใจและกำกับงานส่วนมากที่ทำตัวผิดพลาดและผิดพลาดจนเลยขอบเขตแก้ไขก็เพราะทำตามความอยากของกิเลสตัณหาตัวพาให้ตาฝ้าฟางเสียมากต่อมากเวลาผิดและได้รับทุกทันต่างๆแล้วก็มักไปโทษให้ผู้อื่นและโทษให้ดินฟ้าอากาศเพื่อเป็นการออกตัวทั้งที่มิใช่ทางออกอันชอบธรรมเลยการยอมรับผิดและแก้ตัวในทางที่ถูกที่ดีต่างหากเป็นทางให้คนอื่นเห็นใจสงสารและเป็นทางบรรเทาทุกข์ทางพ้นจากความผิดและโทษทันต่างๆได้หลานๆควรทราบไว้ด้วยว่าเรื่องเหล่านี้มันเป็นไปตามคราวตามสมัยคือสมัยนี้โลกเจริญทางด้านวัตถุและอารมณ์เครื่องยั่วยวนใจที่ชอบเสาะแสวงอยู่แล้วจึงเข้ากันได้อย่างสนิทติดจมไม่มีวันอิ่มพอโลกเจริญนั้นผิดกันกับธรรมเจริญโลกเจริญคนมีความทุกข์มากไปตามความเจริญของโลกคำว่าโลกเจริญกับกิเลสเครื่องก่อทุกข์เจริญมันกลมกลืนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันฉะนั้นโลกเจริญมากเพียงไรคนจึงได้รับทุกข์มากเพียงนั้นคำว่ากิเลสนั้นคือสิ่งสกปรกรกครุงรังและกดทวงบีบบังคับจิตใจสัตว์โลกการบีบบังคับให้สัตว์โลกแสดงออกทางทวารหรือการกระทำต่างๆตลอดผลผลิตจึงเป็นทุกข์แก่สัตว์โลกอย่างแยกไม่ออกส่วนมากถ้าโลกเจริญธรรมมักเสื่อมหรือธรรมเสื่อมจากจิตใจคนความประพฤติการแสดงออกเป็นลุ่มหลุมดอนๆต่อความถูกต้องดีงามผิดกับธรรมเจริญในใจคนอยู่มากคำว่าธรรมเจริญนั้นมิได้หมายถึงการศึกษาเล่าเรียนการท่องบนจดจำทำได้มากแม้จำได้กระทั่งพระไตรปิฎกก็ไม่พ้นที่กิเลสจะยึดอำนาจนำความรู้นั้นมาเป็นเครื่องมือแสวงผลประโยชน์เพื่อมันจนได้ถ้าไม่มีภาคปฏิบัติธรรมตามที่ศึกษาจดจำมาเครื่องแฝงอยู่และเป็นคู่เคียงกันไปคำว่าธรรมเจริญนั้นเจริญที่ใจของผู้ประพฤติธรรมใจมีหิริโอตตัปปะสะดุ้งกลัวต่อบาปกรรมอลามกไม่ชินชาไม่สนิทติดใจในบาปว่าจะพาให้ดีวิเศษวิโสใดๆความประพฤติการกระทำมีขอบเขตเหตุผลในสิ่งที่ควรหรือไม่ควรจิตใจมีความเมตตาสงสารเพื่อนมนุษย์และสัตว์ด้วยกันไม่ดูถูกเหยียดหยามไม่กดขี่ข่มเหงไม่เอารัดเอาเปรียบไม่คดโกงรีดไถรู้ใจท่านใจเราสมบัติท่านสมบัติเราไม่ล่วงล้ำก้ำกลายสมบัติและจิตใจของกันและกันการงานเพื่อตนและส่วนรวมก็สะอาดสุจริตผลเกิดขึ้นก็สมบูรณ์ไม่รั่วไหลแตกซึมปฏิบัติได้เพียงที่กล่าวมาก็เรียกว่าธรรมเจริญในหมู่ชนสังคมย่อมสงบเย็นทั้งส่วนใหญ่ส่วนย่อยเมื่อต่างคนต่างสนใจบำรุงรักษาปฏิบัติธรรมขึ้นที่ใจไม่ปล่อยปละละเลยดังที่เป็นและเห็นกันอยู่คำว่าโลกเจริญตามความนิยมนั้นมันเจริญด้วยความโลภความอยากได้ไม่มีอิ่มพอเหมือนไฟได้เชื้อซึ่งสุดท้ายก็เผาตัวเองนั่นแลก่อนอื่นเจริญด้วยความโกรธผูกอาฆาตมาดร้ายหมายจองเวรเจริญด้วยราคะตัณหาความคึกขนองน้ำล้นฝั่งไม่มีความพอดีเป็นฝั่งเป็นฝาปิดกั้นไว้บ้างเลยเจริญด้วยความลุ่มหลงอันเป็นรากฐานแห่งความประมาทไม่มีประมาณว่าจะรู้สึกตัวเมื่อไรคำว่าธรรมเจริญตามความนิยมและยอมรับของปราชญ์นั้นหมายถึงความเจริญทางใจใจมีความยุติธรรมทั้งแก่ตนและผู้อื่นสัตว์อื่นไม่ลำเอียงอันเป็นการบิดเบือนความจริงผู้มีธรรมเจริญภายในใจย่อมสงบเย็นมีฝั่งมีฝามีกฎเกณฑ์ด้วยความประพฤติการแสดงออกไม่ผาดโผนโจรทยานไม่สังหารผู้อื่นอย่างเลือดเย็นเพราะการแสวงผลรายได้ของตนคำว่าโลกเจริญกับธรรมเจริญมีเหตุและผลต่างกันดังกล่าวมาจงพากันนำไปพิจารณาและปฏิบัติตามผลดีจะเป็นความสุขความเจริญแก่ตัวเองปู่นี้แก่มากแล้วไม่หวังความเสื่อมและความเจริญในด้านใดมากกว่าการประคองขันพอถึงวันตายเท่านั้นถาม
ก่อนปู่จะได้มาบวชในพระพุทธศาสนาปู่คิดอยากจะบวชเองโดยนิสัยชอบหรือมีเหตุอันใดบังคับให้ปู่ต้องบวชตอบการคิดอยากบวชและการคิดจะบวชนั้นเคยมีในใจของปู่อยู่แล้วแต่ไม่รุนแรงถึงขนาดจะออกบวชในระยะนั้นได้ปู่ก็อยู่ไปสร้างโลกไปเหมือนโลกอยู่กันถามเหตุที่ปู่จะได้บวชจริงเป็นอย่างไรเล่าให้พวกลูกหลานฟังพอเป็นคติบ้างบางทีอาจได้เดินตามหลังปู่ก็เป็นได้เพราะโลกนี้มันอนิจจังไม่แน่นอนเสมอไปตอบมันเรื่องน่าอับอายปู่ไม่อยากเล่าทำไมขายหน้าเขาก็อาจขายหน้าตัวเองแม้เราจะเป็นคนดีตามจารีตประเพณีของโลกอยู่ก็ไม่น่าจะพ้นมนทินโทษไปได้ปู่จึงไม่อยากเล่าดีไม่ดีปู่กับลูกหลานที่กำลังนั่งฟังการสนทนากันอยู่เวลานี้อาจเกิดความรู้สึกสลดสังเวชใจขึ้นก็ได้และอาจคิดว่าปู่จนตรอกจึงออกบวชไม่ได้ออกบวช ด้วยความสมัครใจมาแต่ต้นผลจากการฟังก็จะไม่เป็นมงคลแก่ลูกหลานอย่าให้ปู่เล่าเลยถามโปรดเถิดปู่พระขนาดปู่นี้ไม่มีใครกล้าตำหนิได้ลงคอแหละจะดีหรือชั่วปู่ก็แหวกว่ายผ่านมาแล้วปู่พ้นภัยไปหมดแล้วจึงไม่มีที่นาตำหนินอกจากฟังเป็นนิทานปู่กับหลานเท่านั้นจึงขอนิมนต์ปู่โปรดลูกหลานบ้างเถิดตอบปู่จะพูดตรงไปตรงมาและสรุปความย่อๆเลยนะหลานเดิมปู่เป็นคนขยันขันแข็งรับผิดชอบครอบครัวอย่างจริงใจแต่การทำมาหาเลี้ยงครอบครัวไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าที่อยากให้เป็นขัดขาดเขินๆซึ่งทำให้ปู่คิดสงสารครอบครัวอยู่ไม่ไหวจึงคิดและตัดสินใจลงไปรับจ้างทำนาทางภาคกลางพอได้เงินแล้วก็กลับมาบ้านแต่เจ้ากรรมมาเจอเมียมีชู้ตอนนี้ปู่เกือบเสียคนไปทั้งคนยังไม่คาดฝันถามเสียคนอย่างไรปู่ตอบก็มาเจอเมียกำลังเริงรักหักสวัสดิ์อยู่กับชายชู้อย่างตำตาละสิหลานใครจะไปทนได้ปู่จึงเกือบเสียคนไปคือขณะนั้นเองขณะที่ปู่แอบด้อมมาดูตามคำบอกเล่าของชาวบ้านเวลาเงียบๆดึกสงัดพร้อมกับดาบอันคมกริบอยู่ในมือเหงือดเงื้อดาบสุดแรงเกิดจะฟาดฟันลงให้ขาสะบั้นไปทั้งเมียทั้งชายชู้แต่เผอิญชายชู้มองเห็นก่อนยกมือขึ้นไหว้ปู่จนตัวสั่นเทาขอชีวิตชีวาไว้พร้อมทั้งยอมสารภาพความผิดที่ทำลงไปทุกอย่างขณะจิตสะดุดขึ้นตื่นว่าเขายอมแล้วอย่าทำจะเป็นความเสียหายเพิ่มเขาอีกโดยไม่มีผลดีอะไรเกิดขึ้นเลยประกอบกับใจเกิดความสงสารชายชู้ผู้กลัวตายสุดขีดใจเลยอ่อนลงแล้วเรียกร้องให้ชาวบ้านมาดูเหตุการณ์ในขณะนั้นจนหายสงสัยในข้อเท็จจริงทั่วนากันแล้วประชุมญาติและผู้ใหญ่บ้านจะเอาเรื่องอย่างหนักชายชู้ยอมรับทุกอย่างจึงปรับหมายด้วยเงินจำนวนเท่านั้นพร้อมกับประกาศยกเมียให้ชายชู้นั้นอย่างเปิดเผยในชุมนุมชนตัดกรรมตัดเวรหายห่วงไปสักทีหลังจากนั้นมีแต่ความสลดสังเวชใจเป็นกำลังคิดเรื่องอะไรในโลกไม่มีความลงใจติดใจที่จะทำที่จะอยู่แบบโลกเขาอยู่กันต่อไปใจหมุนไปทางบวชเพื่อหนีโลกอันโสมมนี้ให้พ้นมันโดยถ่ายเดียวอย่างอื่นใจไม่ยอมรับเลยมีการออกบวชหนีโลกเพื่อความพ้นทุกข์ปรินิพพานตามเสด็จพระพุทธเจ้าพระสาวกท่านอย่างเดียวเท่านั้นเป็นที่ลงใจและสมัครใจอย่างเต็มที่ไม่มีอะไรมาขัดแย้งปู่จึงได้มาบวชและปฏิบัติธรรมอย่างถึงใจเรื่อยมาจนปัจจุบันนี้นี่แหละสาเหตุที่จะให้ปู่ออกบวชอย่างรวดเร็วเพราะความสังเวชเบื่อหน่ายประทับใจปู่จริงและตอนนี้แลเป็นตอนที่ปู่บวช ด้วยศรัทธาความอยากบวชจริงไม่มีอะไรจะห้ามไว้ได้เนื่องจากความเบื่อหน่ายในเหตุการณ์ที่ประสบมาและคิดกว้างขวางเท่าไรก็ยิ่งเกิดความเบื่อหน่ายมากขึ้นถึงกับต้องบวชดังใจใหม่ถามแล้วหญิงคนนั้นเธออยู่กับผัวใหม่หรือปู่ตอบมันจะอยู่กับเทวดาตนไหนปู่ก็ไม่คิดกับมันให้สิ้นเปลืองความคิดเลยละหลานปู่กระเทือนใจกับมันเต็มประดาอย่างเส้นยาแดงเท่านั้นที่มันจะตายกับผัวใหม่มันนะนับว่าบุญมันบุญปู่ที่ไม่ได้สร้างกรรมหนักต่อกันฉะนั้นหลานจึงจำไว้เป็นคติจนวันตาจากกันกับผัวกับเมียของตนนะอย่าทำลายจิตใจกันด้วยความลามกจกเปรตนี้เป็นอันขาดแม้จะทุกข์เพราะอะไรก็ยอมทุกข์เถอะหลานแต่อย่าไปเสี่ยงทุกข์กับมหันตทุกข์นี้เป็นอันขาดปู่ขอห้ามอย่าพากันฝืนเด็ดขาดจนวันตาจากกันระหว่างผัวเมียที่ทำท่านกล่าวไว้ว่ากาเมสุมิจฉาจานั้นเป็นบาปหนักปู่เชื่อประจักษ์ใจปู่เองเพราะมหันตทุกข์จริงๆฝ่ายที่ทำลายจิตใจของอีกฝ่ายหนึ่งนั่นแลเป็นผู้ทำกรรมหนักที่สุดไม่มีอะไรรับไว้ได้จะว่ากรรมหม้อนรกแตกก็ไม่ผิดปู่เชื่อทำข้อกาเม
สุมิจฉาจารย์อย่างถึงใจแต่บัดนั้นมา

รีบบอกลูกๆหลานๆอย่าพากันคิดขนองหารทำเป็นอันขาดจงสุขจงทุกข์เป็นและตายไปด้วยความซื่อสัตย์สุจริตจงรักภักดีต่อกันจนถึงวันอวสานต่อกันเถิดชื่อว่าฝากเป็นฝากตายต่อกันโดยธรรมแท้ที่เราให้หลานฟังก็เพื่อเป็นคติเตือนใจเท่านั้นไม่งั้นปู่จะเล่าให้เสียน้ำลายทำไมถามน่าสลดใจมากฟังเรื่องปู่แล้วแต่ทำไมโลกปัจจุบันจึงชอบทำลายจิตใจกันด้วยศีลธรรมข้อกาเมสุมิจฉาจารเอานักหนาเราปู่ตอบคาถาไฟในโลกันตะนรกมันกล่อมได้สนิทโลกปัจจุบันจึงเคลิ้มหลับไปตามคาถาไฟนั้นโดยไม่คิดจะตื่นกันบ้างเลยฉะนั้นคำว่าโลกเจริญกับไฟนรกเจริญในผู้นั้นจึงมาพร้อมๆกันและคำว่าธรรมเจริญกับสวรรค์นิพพานเจริญในผู้นั้นจึงมาในขณะเดียวกันผู้ใดเชื่อธรรมผู้นั้นจะเจริญสมหวังผู้ใดเชื่อกิเลสตัณหาผู้นั้นจะนับวันล่มจมไปเรื่อยๆจนจมมิดในที่สุดไม่มีใครและอะไรช่วยได้ทั้งนี้เพราะพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ไม่เคยโกหกโลกก็พระเมตตากรุณาต่อสัตว์โลกเต็มพระทัยจะเอาอะไรมาโกหกหลอกลวงสัตว์โลกเรานอกจากกิเลสซึ่งไม่เคยสงสารปราณีใครเท่านั้นมันจึงสนุกหลอกสัตว์โลกให้ร่มจมเรื่อยมาไม่เคยนำความจริงมาสอนโลกเลยถามการบวชในศาสนายากลำบากไหมปู่ตอบถ้าบวชตามแบบพระพุทธเจ้าและสาวกท่านก็ยากลำบากปู่อยากพูดเต็มปากว่าไม่มีอะไรยากลำบากเกินงานของพระเลยถามทำไมจึงเป็นเช่นนั้นทั้งที่โลกเขามาพบคุยกันถึงเรื่องงานการต่างๆของโลกใครพูดออกมาก็น่าฟังพอๆกันว่ายากกว่าลำบากไม่มีแม้ผู้เดียวว่าง่ายว่าสบายเลยแต่แล้วงานของพระเป็นงานอะไรกันจึงยากลำบากจนไม่มีอะไรเทียบเล่าละปูตอบงานบวชที่ทำตามศาสนาธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นงานทวนกระแสของโลกที่กิเลสวัฏวนบงการอยู่รอบจิตรอบทิศรอบด้านไม่มีช่องว่างพอหายใจได้สะดวกต่อการบำเพ็ญบ้างเลยเป็นงานทวนกระแสความดึงดูดของกิเลสในโลกทั้งมวลจึงเป็นงานยากลำบากมากเหมือนกลิ้งครกขึ้นภูเขานั่นแหละลำบากขนาดไหนคิดดูก็พอรู้ได้ไม่จำต้องบอกต้องแจงถามก็เห็นพระท่านบวชอยู่ตามวัดท่านสบายดีไม่ต้องวิ่งเต้นขวนขวายหาอะไรถึงเวลาญาติโยมก็นำมาถวายฉันอิ่มแล้วอยากหลับนอนวันยังค่ำและตลอดรุ่งก็ยังได้เพราะไม่มีใครไปรบกวนท่านเนื่องจากเขาเคารพนับถือนี่บูตอบถ้าจะบวชมาเรียนเพียงวิชากินแล้วนอนอย่างเดียวมันก็สบายในขณะนอนหลับอยู่แต่พอตื่นนอนขึ้นมาละสิใจมันดิ้นรนกวัดแกว่งเพราะกิเลสราคะตัณหาได้รับอาหารจากการกินมากนอนมากพอตัวแล้วรบกวนใจการนอนมากมันเป็นเครื่องเสริมทำให้เจริญรุ่งเรืองภายในใจเมื่อไหร่นอกจากมันเสริมกิเลสราคะตัณหาให้มีกำลังกล้าพาวิ่งพาเหาะพาบินไปทั่วโลกพินแดนเพื่อหาตัวเมียอย่างเดียวแบบหมุนติ้วเป็นกงจักอะไรห้ามไม่ยอมอยู่เท่านั้นมันจะเป็นสุขสบายเป็นสวรรค์วิมานเพราะการกินมากนอนมากอะไรกันอย่าพากันคิดผิดจากครองธรรมไปสิหลานการมองกันแบบนั้นมันมองด้วยสายตาโลกสายตากิเลสไม่ใช่มองด้วยสายตาธรรมเพื่อฆ่ากิเลสนี่ถามจะคิดจะทำอย่างไรปู่จึงจะถูกต้องตามครองอัดครองธรรมของพระพุทธองค์ตอบต้องคิดดังที่ปู่บอกละสิว่าการออกบวชเพื่อปฏิบัติธรรมโดยชอบก็คือการออกสู่แนวรบกับกิเลสเพื่อชัยชนะฆ่าศึกศัตรูหมู่กิเลสมารอันเป็นหมู่มารและเสนามารซึ่งต้องรบต้องห้ำหั่นกันเต็มฝีมือและกำลังวังชาสติปัญญาศรัทธาความเพียรที่มีอยู่ไม่มีคำว่าออมแรงใครออมแรงทำเหยาะแยะคนนั้นต้องแพ้อย่างหมอบราบคาบหญ้าไม่สงสัยการเข้าสู่แนวรบทางโลกเขาถือว่าเป็นความสุขสบายหรือไม่มีใครถือว่าเป็นความสุขความสบายเพราะจะไปฆ่าฟันรันแทงกับฆ่าศึกจนเห็นดำเห็นแดงเห็นเป็นเห็นตายเห็นแพ้เห็นชนะกันจะไปเอาความสุขมาจากอะไรที่ไหนกันก็คนฆ่ากันนี่มีแต่ความวิตกกังวลความกลัวเป็นกลัวตายเต็มหัวใจนั่นแหละแล้วจะเอาความสุขสบายมาจากไหนกันการบวชเพื่อบำเพ็ญธรรมความดีงามและเพื่อรื้อถอนกิเลสเชื้อวัฏวนขนกองทุกข์ออกจากใจก็คือการเข้าสู่สงครามระหว่างกิเลสกับธรรมโดยถือเอาพบเอาใจเราเป็นเวทีเป็นสนามรบต่อสู้กับกิเลสประเภทต่างๆด้วยวิธีเดินจงกรมรบยืนรบนั่งสมาธิภาวนารบนอนภาวนารบด้วยสติปัญญาศรัทธาความเพียรไม่ลดละท้อถอยทุกอาการของจิตที่เคลื่อนไหวมันเป็นเรื่องของกิเลสมีราคะตัณหาเป็นต้นไหวตัวเพื่อทำลายเราทั้งสิ้นเมื่อข้าศึกประจันหน้าอยู่ทุก
อิริยาบถและทุกอาการที่เคลื่อนไหว

ความคิดเช่นนี้นักบวชคือนักรบสิทธาคตรูปใดองค์ใดจะยอมตัวล้มนอนคอยให้กิเลสสับยำขยำเป็นอาหารอันอร่อยกินเลี้ยงกันเล่านักบวชลูกศิษย์ตถาคตต้องเตรียมลวดลายคอยรับคอยรบฆ่าศึกด้วยความเพียรมีสติปัญญาเป็นอาวุธมีศรัทธาความเพียรเป็นเครื่องหนุนอยู่ตลอดแนวรบคืออิริยาบถต่างๆไม่เผลอตัวทั้งตั้งรับทั้งรุกทั้งบุกทั้งทำลายฆ่าศึกไม่ให้เข้าใกล้ชิดตัวได้จะเป็นภัยแก่ตัวเองและอาการของนักบวชลูกศิษย์ตถาคตที่กล่าวมาเหล่านี้เป็นอาการแห่งผู้อยู่สบายด้วยการบวชอะไรกันนอกจากกองทุกข์ล้วนด้วยงานคือการรบฟันกับกิเลสประเภทต่างๆเพื่อชัยชนะอย่างยอดเยี่ยมและอยู่เป็นบรมสุขหลังจากกำชัยได้โดยเด็ดขาดไม่มีชิ้นต่อโดยประการทั้งปวงแล้วบวชแบบนี้ต้องทุกข์ลำบากด้วยกันนอกจากบวชแบบหมูขึ้นเขียงให้กิเลสสับยำนั้นอาสบายอยู่บนเขียงขณะที่มีดหั่นยังไม่มาถึงหลังหมูแต่พอมีดหั่นมาถึงแล้วหลานคิดเอาเองก็แล้วกันปู่มันแก่แล้วอธิบายไม่ได้ละเอียดละออนักแหละถามโอ้โหการบวชนั้นมันยากลำบากถึงขนาดนี้เจ้าหรือปู่แล้วหลานนึกว่าบวชแล้วสบายนับว่าคิดผิดไปมากแล้วนานเพิ่งจะรู้เรื่องของการบวชว่ายากลำบากกว่านี้เองต้องขอโทษปู่มากๆที่ได้ละลาบละล่วงปู่โดยไม่รู้สึกตัวตอบปู่นี่มันชีวิตเดินตายจากการบวชแล้วปฏิบัติธรรมมาโดยลำดับนับแต่ขั้นเริ่มแรกบวชเรื่อยมาที่พอลืมหูลืมตาอ้าปากพูดได้บ้างก็ตอนแก่แล้วนี่แหละจะเพราะกิเลสมันแก่ไปด้วยสังขารเราหรือว่ามันตายไปหมดทั้งโคตรทั้งแส่ของมันแล้วปู่ก็เข็ดหลาบได้เบื่อจะตามหามันอีกเพราะเคยเป็นคู่เดือดคู่แค้นกันมาแต่วันเริ่มออกบวชจนถึงวัยแก่อยู่แล้วมันเป็นของดิบดีวิเศษวิโสอะไรกว่าธรรมของพระพุทธเจ้าเราพอจะตามหามันให้เพิ่มความเกลียดแค้นเข้าไปอีกแม้ไม่ตามหามันแต่บังเอิญเดินทางมาเจอหน้ากันเข้ากรดมุ้งบาท ที่สะพายและแบกอยู่บนบ่าปู่อย่างหนักอึ้งนั้นปู่ยังจะลืมคิดว่ามีบริขารอยู่บนบ่าไปโดดเข้าฟัดกับกิเลสตกเวทีให้บุญมันด้วยกุศลธรรมาอย่างหายห่วงแล้วจึงจะย้อนมามองดูบ่าบริขารชิ้นไหนตกไปที่ใดขณะที่ฟาดฟันกับกิเลสอยู่นั้นจึงจะไปเที่ยวหาเก็บเอามาพูดถึงกิเลสเมื่อไรใจปู่มันเป็นบ้าหน้านักรบขึ้นมาทันทีเพราะความเครียดแค้นที่มันจับหัวปู่ใส่เข้ากองทุกน้อยใหญ่และใส่ให้ไปเกิดที่นั้นที่นี้ให้ตกนรกหมกไหมใช้ภพใช้ชาติไม่มีวันจบสิ้นลงได้แต่ไหนแต่ไรมาจนนับภพนับชาติของตัวเพียงคนเดียวไม่จบได้เนื่องจากมีมากต่อมากไม่มีอะไรมากเท่าเลยถามการเกิดตายของคนของสัตว์มีมากขนาดนั้นเชียวหรือปู่ตอบทำไมจะไม่มากเราก็กิเลสมันทำนาบนหัวคนหัวสัตว์มีหน้าแรงหน้าฝนเมื่อไหร่มันทำของมันอยู่ตลอดการสถานที่เรื่อยมาและยังจะเรื่อยไปไม่มีสิ้นสุดยุติถ้าไม่ลากคอมาดงจากหัวใจมาเผาด้วยตะปะธรรมให้แหลกแตกกระจายเป็นผุยผงไปเสียเมื่อไรจะต้องถูกมันจับมัดจำจองเข้าสู่ภพน้อยภพใหญ่อยู่ตราบนั้นไม่มีอะไรมามีอำนาจเหนือมันได้นอกจากธรรมของพระพุทธเจ้าอย่างเดียวถามปู่เคยเกิดมากี่ชาติกว่าจะถึงชาติปัจจุบันนี้ตอบก็บอกแล้วว่านับไม่ได้จะมาถามกี่ภพกี่ชาติอะไรกันอีกไม่มีอะไรมากยิ่งกว่าภพชาติของสัตว์รายหนึ่งหนึ่งที่ตายเก่าตายใหม่ถ้ารวมกันเข้าโลกมนุษย์มองเห็นแล้วตับแตกดีฟอร์ขาหักวิ่งเตลิดเปิดเปิงเอาตัวรอดเพราะความกลัวซากผีที่ตายเก่าใหม่เกลื่อนแผ่นดินถิ่นอาศัยตลอดแดนโลกธาตุไม่มีที่จะจดลงกระทั่งปลายเข็มจะว่ายังไงยังไม่เชื่อความจริงที่พระพุทธเจ้าแสดงไว้อยู่หรือแล้วจะเชื่อใครที่ดีเลิศกว่านี้ถ้าเชื่อกิเลสดังที่เคยเป็นมาก็ต้องจมลงไปนับภพชาติของตนไม่จบอีกนั่นแหละความจริงเป็นอย่างนี้ปู่เชื่อยังไม่มีเงื่อนไขใครจะว่าโง่ก็ว่าไปแต่ปู่ไม่ยอมแก้ไขโง่แบบนี้เด็ดขาดจะยอมโง่แบบนี้ตลอดไปถามจะทำอย่างไรจึงจะพ้นจากการนับชาติไม่จบสิ้นเหล่าปู่ตอบก็ต้องทำความดีมีการบำเพ็ญทานรักษาศีลเจริญภาวนาซึ่งเป็นเหมือนดาบอันคมกล้าตัดกิเลสตัณหาตัดภพตัดชาติให้เบาบางและสั้นเข้ามาเมื่อบำเพ็ญอยู่โดยสม่ำเสมอไม่ลดละปล่อยวางความดีเหล่านี้ย่อมจะมีกำลังกล้าขึ้นโดยลำดับและตัดกิเลสตัดภพชาติให้สั้นเข้ามาจนถึงภพชาติปัจจุบันและรู้เท่าทันพร้อมทั้งตัดกิเลสอันเป็นเชื้อแห่งภพที่ฝังอยู่ภายในใจให้ขาดกระเด็นออกเป็นผุยผงไม่มีชิ้นต่อกันกับใจอีกเลยแล้วภพชาติจะเรียกโคตรแท้ที่ไหนจะมาพาให้เกิดแก่เจ็บตายเพื่อหาหามกองทุกข์น้อยใหญ่อีกต่อไปเล่าถ้าลงใจได้บริสุทธิ์ล้วนแล้วเมื่อใจได้ถึงขั้นนี้แล้วกิเลสอย่างไรก็เรียกไม่กลับแน่นอนปู่กับกิเลสมันเคยฟัดกันมาอย่างโชคโชนถึงขนาดใครดีใครอยู่ใครไม่เก่งจงบรรลัย
สุดท้ายกิเลสบรรลัยพระพุทธเจ้าบรมศาสดาของพวกเราเพียงสลบเท่านั้นสำหรับปู่เองเมื่อลมหายใจสิ้นเมื่อไรไม่อยู่ปู่ต้องไปขี้เกียจแบกหามธาตุขันธ์อันนี้เต็มประดาแล้วถามปู่จะกลับมาเกิดให้ลูกหลานได้กราบไหว้อีกหรือเปล่าตอบฟังธรรมนั่นฟังให้ดีฟังเพื่อสติปัญญาอย่าฟังเพื่อกิเลสหัวเราะปู่โง่ๆยังอดขันไม่ได้จะสอนอย่างไรสอนโลกจึงจะเข้าใจฟังไปเท่าไรเท่าไรก็ไม่พ้นกิเลสมากอบโกยผลรายได้ไปกินหมดมีแต่ตัวเปล่ากิเลสมันฉลาดดังที่เห็นอยู่นี่แหละแต่มันทำสัตว์ให้โง่ไม่มีอะไรเกินมันถามคนส่วนมากสงสัยเรื่องบุญบาปนรกสวรรค์นิพพานว่าจะมีจริงดังธรรมท่านสอนไว้หรือไม่หนอพระพุทธเจ้าผู้สอนธรรมเหล่านี้ก็เข้าสู่นิพพานไปนาน 2,000 กว่าปีแล้วพระวาจาของพระองค์จะยังศักดิ์สิทธิ์อยู่หรือไม่หนอดังนี้มีมากในชาวพุทธเราเองนี่แหละสงสัยและพูดกันอยู่ทั่วไปตอบข้อนี้ก็น่าเห็นใจเมื่อไม่รู้ไม่เห็นประจักษ์กับตัวเองตามที่ท่านบอกไว้ก็อดสงสัยไม่ได้เป็นธรรมดาของคนมีกิเลสตัวมืดมิดปิดทวารแต่อย่างไรก็ตามถ้าสนใจในเหตุผลอัตธรรมอยู่แล้วก็มีทางจะรู้จะเห็นและเชื่อได้ไม่สุดวิสัยข้อสำคัญเราเป็นลูกชาวพุทธที่ทรงประกาศสอนธรรมไว้ด้วยความถูกต้องแม่นยำตามหลักแห่งสวากขาธรรมที่ตรัสไว้ชอบแล้วทุกแง่ทุกมุมไม่มีผิดพลาดคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงแม้แต่น้อยจึงควรยกศาสดาเป็นหลักใจไว้จะดีกว่ายกความสงสัยไว้ทำลายใจส่วนความเข้าใจว่าบาปบุญนรกสวรรค์นิพพานไม่มีนั้นเป็นเรื่องของกิเลสปิดตาใจไว้ไม่ยอมให้สัตว์โลกรู้เห็นสิ่งมีอยู่นั้นๆตามความเป็นจริงของสิ่งที่มีที่เป็นไม่ใช่ดินฟ้าอากาศมาปิดเรื่องบุญบาปบุญนรกสวรรค์นิพพานเหล่านี้แม้พระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ตลอดพระสาวกของพระพุทธเจ้าทั้งหลายก็ไม่มีพระองค์ใดองค์ใดเคยรู้เคยเห็นมาก่อนที่ธรรมยังไม่เข้าสู่พระทัยและสู่ใจต้องปฏิบัติลูบๆคลำๆกำดำกำขาวไปก่อนดังพระพุทธเจ้าของเราก็เคยทราบในพระประวัติว่าทรงบำเพ็ญทดลองหลายวิธีจึงทรงพบเงื่อนแห่งความถูกต้องอันเป็นสายทางที่จะให้ตรัสรู้ธรรมวิธีนั้นคืออานาปานสติกำหนดลมหายใจเข้าออกโดยมีพระสติปัญญาสังเกตในวิธีการที่ทรงบำเพ็ญจนปรากฏผลเป็นความสงบเย็นและแน่พระทัยว่าถูกทางปฐมยามก็ทรงบรรลุปุพเพนิวาสานุสติญาณระลึกชาติถอยหลังที่ไม่เคยบรรลุมาก่อนได้ประจักษ์พระทัยหายสงสัยโดยไม่มีใครบอกเล่ามัชฌิมยามก็ทรงบรรลุจุตูปปาตญาณทรงรู้ความจุติและความเกิดของสัตว์ทั้งหลายไม่มีประมาณได้โดยไม่มีใครบอกเล่าพอปัจฉิมยามก็ทรงบรรลุอาสวัคคยญาณญาณความรู้แจ้งความสิ้นไปแห่งอาสวัคกิเลสทั้งมวลไม่มีหลงเหลือในพระทัยเลยพร้อมด้วยวิชา3อภิญญา6เป็นต้นทะลุถึงโลกวิทูรู้แจ้งโลกในและโลกนอกตลอดทั่วถึงหายสงสัยโดยประการทั้งปวงสิ่งใดมีทั้งดีและชั่วตลอดธรรมอันประเสริฐเลิศเลอเหนือโลกสงสารก็ทรงรู้เห็นและยอมรับว่ามีว่าเป็นไม่ทรงลบล้างและทรงปฏิบัติตามสิ่งที่มีที่เป็นนั้นๆตามที่ทรงเห็นควรว่าจะควรปฏิบัติต่อสิ่งนั้นๆอย่างไรบ้างและทรงสั่งสอนมวลสัตว์ด้วยวิธีการที่ทรงปฏิบัติและทรงรู้ทรงเห็นมาเป็นศาสนธรรมที่คงเส้นคงวาด้วยความถูกต้องแม่นยำมาตลอดปัจจุบันคือวันนี้เพราะความจริงไม่ขึ้นอยู่กับการสถานที่ไม่เกี่ยวกับการยังทรงพระชนอยู่และปรินิพพานของพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายแต่ขึ้นอยู่กับความจริงที่เคยมีเคยเป็นอย่างไรก็มีเป็นอยู่อย่างนั้นพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายได้ทรงปฏิบัติและรู้เห็นบาปบุญนรกสวรรค์นิพพานมาแล้วอย่างเต็มพระทัยจึงทรงนำความจริงนั้นๆมาประกาศธรรมสอนโลกและทรงเป็นศาสดาเต็มองค์รู้เห็นธรรมเต็มพระทัยมิได้มีอะไรปลอมแปลงแฝงอยู่ในพระทัยบ้างเลยแม้น้อยดังนั้นสิ่งที่รู้ที่เห็นและที่สั่งสอนจึงเป็นของจริงเต็มส่วนควรแก่การปฏิบัติตามด้วยความหายสงสัยกังวลอย่างยิ่งถ้าลงพระพุทธเจ้าเป็นที่ลงใจเชื่อไม่ได้แล้วจะไปเชื่อใครได้ในไตรภพคนคนนั้นก็นับว่าหมดหวังและหมดทางเยียวยารักษาถ้าเป็นโรคก็สุดวิสัยคอยแต่ลมหายใจเท่านั้นถ้าจะเตรียมหีบเตรียมลงก็ควรแล้วเดี๋ยวจะเน่าเฟะเต็มบ้านที่กล่าวมาเหล่านี้คือข้อยืนยันของพระพุทธเจ้าที่เป็นศาสดาและนำธรรมมาสอนโลกส่วนกิเลสตัวพาสัตว์โลกให้สวมแว่นตาดำมองอะไรเป็นหลังหมีไปทั้งตัวนั้นมันมีคุณสมบัติอะไรสัตว์โลกจึงเชื่อมันเอานักหนาถึงกับไม่ยอมรับความจริงอะไรจากธรรมบ้างเลยกิเลสหมดทั้งโคตรแซ่พ่อแม่ลูกเต้าเหล่าหลานเหลนของมันจะมีกิเลสตัวใดโคตรแซ่ใดบ้างอุตริเกิดไปเห็นสวรรค์นิพพาน
แม้เพียงขณะสายฟ้าแลบพอจะมีแก่ใจมาบอกและชักชวนสัตว์โลกไปสวรรค์นิพพานกันบ้างมีแต่มันหลอกมันต้มตุ๋นสัตว์โลกจุดลากสัตว์โลกให้ไปตกนรกทั้งเป็นทั้งตายเรื่อยมาแต่ต้นกำเนิดของมันโน่นทั้งที่มันปฏิเสธว่านรกไม่มีแต่แล้วก็มานั่นแลจับสัตว์โยนลงหม้อนรกทั้งเป็นทั้งตายด้วยความใจดำน้ำโสโครกที่สุดไม่มีอะไรจะเป็นจอมหลอกลวงสัตว์โลกอย่างแยบยลยิ่งกว่ากิเลสชนิดต่างๆความมุ่งหมายของกิเลสเป็นอย่างนี้คือถ้ามันจะบอกสัตว์โลกตามความจริงว่าบาปบุญนรกสวรรค์นิพพานมีสัตว์โลกก็จะตะเกียกตะกายละบาปบำเพ็ญบุญเพื่อหลีกนรกไปสวรรค์นิพพานจากมันเสียหมดมันก็จะขาดผลรายได้จากสัตว์โลกอย่างพินาศขาดศูนย์ฉะนั้นมันจึงปิดหูปิดตาปิดใจสัตว์โลกไว้อย่างมิดตัวไม่ให้มองเห็นบาปบุญนรกสวรรค์นิพพานนั้นได้เลยมันปิดไว้หมดดังนั้นแม้สิ่งเหล่านี้จะตั้งขวางหน้าอยู่ก็ตามสัตว์โลกจึงไม่มีทางรู้เห็นได้เช่นเดียวกับคนที่ถูกมัดตาไว้อย่างมิดชิดแม้จะนำวัตถุหรือสีแสงต่างๆมาวางขวางหน้าไว้ก็ไม่สามารถมองเห็นได้ฉะนั้นกิเลสมันผูกมัดตาใจของสัตว์โลกไว้ก็เช่นเดียวกันดังนั้นชาวพุทธเราจงพยายามแก้สิ่งมัดตาของมันออกด้วยการปฏิบัติจิตตภาวนาเป็นสำคัญให้สติปัญญาเกิดภายในใจจะพังม่านหรือกำแพงแห่งความมืดบอดที่มันปิดไว้ออกได้โดยลำดับจนหมดสิ้นไปมองเห็นบาปบุญนรกสวรรค์นิพพานอย่างทะลุปลุกโปร่งประจักษ์ใจหายสงสัยโดยไม่ต้องมีใครมาบอกแหละหลังจากนั้นยังจะได้เห็นกลหลอกลวงของกิเลสวิชาต้มตุ๋นของกิเลสได้อย่างชัดเจนหายสงสัยฟังสิละหลานอยากฟังปู่พูดให้ฟังอย่างเปิดใจใครจะว่าบ้าปู่ก็ไม่โกรธให้เขาเพราะทราบแล้วว่าเขาคนนั้นคือเครื่องมือทำลายของกิเลสที่มันพาทำลายศาสนธรรมและทำลายจิตใจสัตว์โลกมามากต่อมากแล้วปู่จึงไม่หลงกลมันไม่ตื่นมันแม้มันจะยกมาทั้งโคตรแส่มาด่าปู่ปู่ก็ไม่โกรธนอกจากจะหัวเราะขบขันเพลงกล่อมของมันที่ร่ายออกมาเพียงตื้นๆผิวเผินนิดเดียวเท่านั้นมิได้ลึกซึ้งกว้างขวางและไพเราะจับใจเหมือนศาสนธรรมอันประเสริฐเลิศเลอเหนือโลกทั้งสามเลยทั้งเป็นธรรมรื้อขนสัตว์โลกขึ้นจากนรกเมืองคนและนรกเมืองผีที่กิเลสตบตาปิดใจว่าสิ่งเหล่านี้ไม่มีมามากต่อมากแล้วบาปบุญนรกสวรรค์นิพพานเหล่านี้เป็นของมีมาดั้งเดิมกิเลสทุกประเภทจะเสกสรรให้มีขึ้นและจะลบล้างทำลายให้ฉิบหายไปไม่ได้เพราะเป็นของธรรมชาติและมีอยู่ดั้งเดิมปราศจากสิ่งใดผู้ใดไปก่อไปสร้างไปปรุงไปแต่งไปลบล้างทำลายบาปบุญนรกสวรรค์นิพพานอยู่เหนืออำนาจกิเลสที่จะไปอาจเอื้อมทำลายได้แต่อยู่ตามหลักธรรมชาติของตนหลานหลานและชาวพุทธผู้เรียนและปฏิบัติธรรมอันเป็นธรรมมีอำนาจและสว่างกระจ่างแจ้งเหนือกิเลสทั้งปวงจงเรียนและปฏิบัติให้ถึงใจถึงธรรมอย่ามัวมั่วสุมอยู่ในห้องขังของกิเลสให้มันกดขี่บังคับและร้องเพลงขับกล่อมให้เคลิ้มหลับไม่มีวันตื่นจากหลับจากหลงอยู่ร่ำไปนักจะเสียใจให้ตัวเองภายหลังว่าภายหลังจะว่าปู่ไม่บอกปู่น่ะเห็นทุกข์ที่มันโยนให้แบกหามอย่างล้นหัวใจไม่มีที่เก็บมาแล้วกลัวละหลานและชาวพุทธทั้งหลายจะแบกหามทุกข์ที่มันโยนมาให้แบกหามไม่มีวันปลงวางต่อไปตลอดอนันตกาลและไม่มีวันจบสิ้นลงได้จึงได้เตือนแล้วเตือนเล่าราวกับว่าตะโกนบอกว่าอันตรายอันใหญ่หลวงมาแล้วรีบพากันหาที่หลบภัยโดยด่วนเดี๋ยวอันตรายจะเข้าถึงตัวที่หลบภัยคือศีลทานการกุศลทุกประเภทจงจับให้มั่นถ้าอยากแคล้วคลาดปลอดภัยอย่าดื้อรั้นเชื่อกิเลสจนไม่ยอมฟังเสียงธรรมตะโกนบอกจงรีบฟังรีบตั้งตัวด้วยการประพฤติปฏิบัติธรรมเสียแต่บัดนี้จะไม่เสียการเวลาไปเปล่า

ภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรม119สถานีทุกภาคทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายโอรานตรังคานุกูลกิจท่านสามารถแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์093489111113

0: คณะนี้ท่านรองรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการเทศนาครูบาอาจารย์ช่วงที่สองขอเชิญรับฟังครับ
1: บัดนี้จะได้แสดงพระธรรมเทศนาพรรณนาศาสนธรรมคำสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพอเป็นเครื่องประดับสติปัญญาเพิ่มเติมกุศลสัมมาปฏิบัติแต่คณะเจ้าภาพและพุทธศาสนิกชนเนื่องโดยวันนี้ท่านทั้งหลายซึ่งมีพระเดชพระคุณเป็นประธานได้พร้อมใจกันมาประกอบกองการกุศลบำเพ็ญบุญสัตมวานคือวันครบร้อยวันนับจำเดิมแต่ท่านอาจารย์เฟื่องท่านได้ถึงแก่มรณภาพไปแล้วนั้นเมื่อเราท่านทั้งหลายมาลำลึกถึงคุณูปการหรือคุณงามความดีที่ได้บำเพ็ญต่อกันมาตามวิสัยของกตัญญูกตเวทิตาชนเมื่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีอันล้มหายตายจากไปก็อดที่จะเป็นห่วงในวิญญาณของท่านผู้ถึงแก่มรณภาพไม่ได้แต่ความจริงท่านอาจารย์เพื่อนท่านก็เป็นพระเถระคงแก่เรียนคงแก่การปฏิบัติสมถวิปัสสนากรรมฐานเข้าใจว่าท่านก็คงมีกุศลบุญบารมีพอที่จะช่วยตัวเองได้แต่ถึงกระนั้นในฐานะที่พวกเราเป็นศิษยานุศิษย์ก็อดที่จะรำลึกถึงคุณูปการของท่านไม่ได้บางทีเราอาจจะไม่คิดว่าเรามาบำเพ็ญบุญกุศลเพื่ออุทิศถวายท่านเพราะเราเข้าใจว่าบุญของท่านมีมากกว่าเราแล้วเรามาคิดว่าเรามาทำบุญกุศลเพื่อเป็นการบูชาพระคุณท่านอันนี้จะเหมาะสมดีกว่าดังนั้นรวมความได้ว่าทั้งคณะสงฆ์ซึ่งมีพระเดชพระคุณเป็นประธานตลอดทั้งอุบาสกอุบาสิกาแม่ขาวนางชีรวมทั้งผู้แสดงธรรมด้วยเรามาร่วมจิตร่วมใจกันบำเพ็ญกุศลเพื่ออุทิศเป็นดอกไม้บูชาพระคุณของพระอาจารย์ที่ท่านได้ล่วงลับจากเราไปแล้วสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าแม้พระองค์จะปรินิพพานไปนานแล้วก็ตามแต่ท่านก็ยังทรงอยู่โดยพระคุณฉันใดพระอาจารย์ของเราแม้ท่านจะสิ้นชีวิตไปแล้วแต่ก็ยังปรากฏอยู่โดยพระคุณเพราะเราศิษยานุศิษย์ยอมได้รับการอบรมสั่งสอนจากพระคุณท่านคุณงามความดีได้ฝังแน่นอยู่ในจิตในใจของเราโดยวิสัยของศิษย์ผู้มีความกตัญญูกตเวทีดังนั้นณวันนี้เราทั้งหลายจึงได้พร้อมใจกันมาแสดงออกซึ่งความกตัญญูกตเวทีมาแสดงออกซึ่งคุณธรรมอันเป็นพื้นฐานแห่งคุณงามความดีเมื่อเรามีกตัญญูกตเวทีสักอย่างย่อมเป็นพื้นฐานให้เกิดคุณธรรมอย่างอื่นๆได้

0: ที่เรามาปฏิบัติตามโอวาทธรรมสั่งสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ดีปฏิบัติตามโอวาทธรรมสั่งสอนของครูบาอาจารย์ของเราก็ดีเมื่อเราได้ดีได้ดีเพราะ โอวาทธรรมสอนของท่านแล้วเรามารำลึกถึงคุณูปการที่ท่านมีต่อเราเราผู้เป็นลูกศิษย์กตัญญูกตเวทียอมอดที่จะรำลึกถึงคุณูปการของท่านไม่ได้การที่เราท่านทั้งหลายมาร่วมใจกันประกอบกองการกุศลทั้งนี้จึงเป็นสิ่งที่น่าอนุโมทนายินดีเป็นอย่างยิ่งสำหรับคุณงามความดีอื่นๆซึ่งครูบาอาจารย์มีต่อเราเรามีต่อครูบาอาจารย์ก็ดีจะไม่นำมากล่าวพรรณนาให้ยืดยาว จะวอกไปถึงพูดถึงเรื่องการปฏิบัติกรรมฐานโดยตรง ซึ่งหลักและวิธีการต่างๆท่านทั้งหลายก็อยู่ในสำนักที่เป็นสำนักปฏิบัติกรรมฐานความรู้ตามตำรับตำราหรือหลักวิธีการต่างๆย่อมเป็นที่เข้าใจกันดีอยู่แล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่วัดนี้สำนักนี้ท่านพ่อลีได้วางรากฐานเอาไว้อย่างมั่นคงเพราะฉะนั้นเรื่องหลักและวิชาการต่างๆจึงไม่จำเป็นจะต้องนำมากล่าวจะขอทำความเข้าใจกับบรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายว่าหลักของการปฏิบัติสมถะในเบื้องต้นที่สมมติบัญญัติในคำทีมีอยู่สองหลักหลักหนึ่งคือหลักของสมถะสมถะอีกหลักหนึ่งคือหลักของวิปัสสนาสมถะทั้งสมถะกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานทั้งสองประการนี้เป็นชื่อของวิธีการ ในเมื่อพูดถึงเรื่องสมถะกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานบางทีเราอาจจะไปยึดวิธีการมากเกินไปจนเป็นเหตุให้มีการถกเถียงกันไม่รู้จักจบจักสิ้นแต่ความจริงคำว่าสมถะก็ดีวิปัสสนาก็ดีเป็นวิธีการปฏิบัติทั้งสองอย่างวิธีการปฏิบัติทั้งสองอย่างนี้เป็นวิธีการปฏิบัติเพื่อทำจิตให้สงบตั้งมั่นลงเป็นสมาธิเพื่อให้มีสติปัญญารู้แจ้งแทงตลอดในสภาวะตามความเป็นจริงเพราะเหตุว่าก่อนที่จิตจะดำเนินไปสู่ภูมิแห่งวิปัสสนากรรมฐานได้ต้องอาศัยความสงบจิตแต่วิธีการทำความสงบจิตมีอยู่สองอย่างซึ่งเรียกว่าสมถะอย่างหนึ่งวิปัสสนาอย่างหนึ่งการปฏิบัติอันใดซึ่งเกี่ยวเนื่องด้วยการบริกรรมภาวนาหรือเพ่งกสิณหรือปฏิบัติตามหลักและวิธีการสมถาน40ประการตามที่ปรากฏในคัมภีร์อันนั้นเป็นวิธีการปฏิบัติตามหลักของสมถะหรือปฏิบัติตามวิธีสมถะกรรมฐานจุดมุ่งก็เพื่อให้จิตสงบเป็นสมาธิเพื่อระงับนิวรณ์5ประการอันจะบังเกิดขึ้นมาคลุ้มลุมจิตใจไม่ให้เกิดความสงบหรือเป็นสิ่งที่จีบกันคุณงามความดีไม่ให้เกิดขึ้นและเพื่อให้เกิดมีสติปัญญารู้แจ้งแทงตลอดในธรรมตามความเป็นจริงส่วนวิปัสสนากรรมฐานหรือวิปัสสนาวิธีนั้นเป็นวิธีการปฏิบัติด้วยการใช้ความคิดผู้ที่ปฏิบัติตามวิธีวิปัสสนาไม่ต้องคอยเวลาให้จิตมันสงบนิ่งเป็นสมาธิก่อนเพียงแต่ว่าเราจะยกเอาธรรมะอันใดเรื่องธาตุเรื่องขันธ์เรื่องอายตนะมาพิจารณาในแง่พระไตรลักษณ์คือพิจารณาน้อมเข้าไปสู่ กฎของพระไตรลักษณ์คืออนิจจังไม่เที่ยงทุกขังเป็นทุกข์อนัตตาไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนใช้ความคิดพิจารณาโดยความตั้งใจจนการพิจารณาเกิดความคล่องตัวจิตสามารถปฏิวัติตัวไปสู่การพิจารณาเองโดยอัตโนมัติแล้วสามารถยังจิตให้เกิดมีวิตกวิจารปีติสุขเอกัคคตาขึ้นมาได้บางทีเมื่อจิตสงบลงไปแล้วก็นิ่งบางทีสงบลงไปแล้วก็มีความคิดถ้าจิตสงบนิ่งไม่มีความคิดเรียกว่าจิตสงบเป็นสมถะถ้าจิตสงบลงไปแล้วมีความคิดพิจารณาอยู่ค้นคว้าอยู่ไม่หยุดเรียกว่าจิตดำเนินวิปัสสนา ทั้งสองอย่างทั้งสองวิธีเท่าที่ได้ทดสอบดูแล้วหรือได้ศึกษาถามจากครูบาอาจารย์ทั้งหลายท่านทั้งหลายเหล่านั้นก็ได้อธิบายให้ฟังว่าในบางครั้งเราตั้งใจจะบริกรรมภาวนาพุทโธพุทโธเพียงแต่จะให้จิตสงบนิ่งเป็นสมาธิพอได้ความสบายแต่บางครั้งทำไปแล้วเมื่อจิตสงบนิ่งลงไปแทนที่มันจะสงบนิ่งอยู่เฉยๆสงบลงไปแล้วมันก็เกิดความคิดคือการพิจารณาขึ้นมาเองโดยอัตโนมัติบางครั้งตั้งใจจะพิจารณาสิ่งโน้นสิ่งนี้ให้จิตมันเกิดความคิดไม่หยุดแต่เมื่อพิจารณาลงไปแล้วมันเกิดความสงบนิ่งไม่มีความคิดซึ่งสุดแท้แต่จิตมันจะเป็นไปเองโดยอัตโนมัติเพราะฉะนั้นถ้าเราจะช่างเป็นนักสังเกตในการภาวนาในบางครั้งบางขณะเราภาวนาพุทโธพุทโธจะให้จิตมันสงบนิ่งพอสบายแต่เมื่อสงบลงไปแล้วมันไม่นิ่งมันมีแต่ความคิดบางครั้งพิจารณาสิ่งโน้นสิ่งนี้จะให้จิตมันดำเนินไปสู่การพิจารณาเรียกว่าเดินวิปัสสนากรรมฐานเสร็จแล้วมันก็ไม่นิ่งพอสงบลงไปนิดหน่อยมีแต่ความคิดไม่หยุดซึ่งมันจะมีอย่างนี้อยู่เสมอเพราะฉะนั้นคำว่าสมถะก็ดีวิปัสสนาก็ดีมันเป็นแต่เพียงชื่อวิธีการเท่านั้นถ้าหากเราท่านทั้งหลายจะเป็นนักปฏิบัติกรรมฐานเพื่อให้ได้ผลอย่างแท้จริงขอได้โปรดอย่าไปติดวิธีการถ้าหากเราไปติดวิธีการแล้วเราจะไม่พบจุดจบและเราจะไม่ยุติในการถกเถียงกันเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติบัดนี้จะได้พูดเฉพาะวิธีการทำสมถะแล้วมันก็กลายเป็นวิปัสสนาไปเองโดยอัตโนมัติมีแบบอย่างอันหนึ่งซึ่งเคยทดลองมาและเคยถามครูบาอาจารย์มามีอยู่ครั้งหนึ่งตั้งใจจะไปถามปัญหากับท่านอาจารย์เทศเพราะมีความสงสัยข้องใจอยู่กับปัญหาที่ว่าสมาธิในฌานกับสมาธิในอริยมรรคมันต่างกันอย่างไรพอไปถึงแล้วก็ไปกราบท่านก็กราบเสร็จท่านบอกว่าเออดีแล้วเจ้าคุณมาก็ดีแล้วจะพูดอะไรให้ฟังผมพูดแล้วไม่มีใครเชื่อผมพอเสร็จแล้วท่านก็พูดว่าสมาธิในฌานมันเป็นสมาธิที่โง่มันรู้อยู่ในสิ่งเดียวความคิดสติปัญญามันไม่เกิดเมื่อจิตเข้าไปสู่ฌานมันมีแต่สงบนิ่งไม่มีอาการแห่งความรู้บังเกิดขึ้นเรียกว่าจิตอยู่ในฌานสมาบัติแต่สมาธิในอริยมรรคนั้นมันมีความสงบแล้วประกอบด้วยองค์คือมีวิตกวิจารปีติสุขเอกัคคตาเช่นเดียวกันกับสมาธิในฌานแต่เมื่อมันสงบนิ่งลงไปแล้วมันมีอาการแห่งความรู้ผุดขึ้นเป็นระยะหรือติดต่อกันเป็นเรื่องยืดยาวแต่จิตมันอยู่ในลักษณะแห่งความสงบอันนี้เรียกว่าสมาธิในอริยมรรค ทีนี้เมื่อไปค้นดูตำราไปปรากฏอยู่ในเรื่องของราคะพระปามในคัมภีร์พระธรรมบทท่านอธิบายถึงเรื่องของฌานว่ามีอยู่สองอย่างอย่างหนึ่งเรียกว่าอารัมมโนปนิธานอารัมมโนปนิธานหมายถึงจิตที่ดำเนินเข้าไปสู่ฌานในขั้นสมาบัติโดยที่ผู้ปฏิบัติอาศัยอารมณ์จิตอย่างใดอย่างหนึ่งจะเป็นบริกรรมภาวนาหรือเพ่งกสิณเป็นต้นเมื่อบริกรรมภาวนาหรือเพ่งกสิณจิตไปติดอยู่กับคำบริกรรมภาวนาหรือดวงกสิณที่เพ่งแล้วก็เกิดบริกรรมนิมิตขึ้นมาเมื่อจิตยึดเอาบริกรรมนิมิตนั้นเป็นเครื่องหมายเป็นเครื่องรู้จิตบริกรรมภาวนาอยู่เองโดยที่ผู้ภาวนาไม่ได้ตั้งใจเช่นจะภาวนาพุทโธพุทโธเป็นต้นในตอนแรกๆเราตั้งใจภาวนาพุทโธตั้งใจนึกพุทโธถ้าเราไม่ตั้งใจนึกจิตของเราไม่นึกพุทโธแต่เมื่อเราตั้งใจนึกจิตของเราจึงนึกพุทโธแต่หนักๆเข้าเราไม่ได้ตั้งใจแต่จิตของเราจะนึกพุทโธอยู่ไม่หยุดและเราจะมีสติรู้พร้อมอยู่กับขณะจิตที่กำลังนึกพุทโธอยู่นั้นในลักษณะอย่างนี้เรียกว่าการภาวนาได้วิตกวิจารเมื่อจิตมีวิตกวิจารจิตก็มีความสงบมีความดูดซึมในภาวนานั้นเกิดปีติเกิดความสุขและสงบลงเป็นหนึ่งซึ่งเรียกว่าเอกัคคตาถ้าหากว่าจิตมีวิตกวิจารมีปีติมีความสุขจะมีความเป็นหนึ่งอยู่พร้อมเรียกว่าจิตอยู่ในฌานที่หนึ่งถ้าหากวิตกวิจารหายไปยังเหลือแต่ปีติและความสุขและความเป็นหนึ่งจิตอยู่ในฌานที่สองปีติหายไปเหลือแต่สุขกับเอกัคคตาจิตอยู่ในฌานสามเมื่อสุขหายไปจิตยังเหลือแต่เอกัคคตากับอุเบกขาจิตอยู่ในฌานสี่จิตอยู่ในฌานสี่นี้จิตไปเพ่งรู้อยู่ที่อารมณ์อันเดียวถ้าจิตมีดวงกสิณเป็นเครื่องหมายก็เพ่งรู้อยู่ที่ดวงกสิณไม่มีความรู้สึกไม่มีความนึกคิดอะไรเกิดขึ้นในขณะนั้นจิตแน่นิ่งอยู่กับดวงกสิณนั้นถ้าหากว่าจิตไม่มีดวงกสิณเป็นเครื่องหมายจิตรู้อยู่ที่จิตก็รู้อยู่ที่รู้คือรู้อยู่ในจิตแต่หากไม่มีความรู้สึกอันอื่นเกิดขึ้นแม้แต่ความรู้สึกว่ามีกายก็หายไปหมดสิ้นแล้วมีแต่จิตที่นิ่งสงบสว่างอยู่เพียงอย่างเดียวเท่านั้นความรู้ใดๆไม่เกิดขึ้นเอาแต่แน่นิ่งอยู่ในจุดเดียวจิตเอาจิตเป็นอารมณ์เอาตัวรู้เป็นอารมณ์หรือจิตเอาดวงกสิณที่เพ่งอยู่นั้นเป็นอารมณ์อันนี้เรียกว่าลัคนูเรียกว่าอารัมมณูปนิธานเป็นฌานสมาบัติเป็นฌานที่พวกฤาษีชีไพทั้งหลายเขาบำเพ็ญกันมาเมื่อจิตดำเนินมาถึงขั้นฌานสี่ต่อไปก็ก้าวหน้าไปสู่อากาศวิญญาณอาจินจัญญายตนะเนวสัญญานาสัญญายตนะเป็นลำดับไปจากเมื่อขอนำมากล่าวในที่นี้เพราะว่าวิสัยหรือภูมิปัญญาของผู้เทศก็ยังไม่ถึงขั้นนั้นอันดังที่กล่าวมานี้เป็นอารัมมโนปนิธานที่นี้ลัคคโนปนิธานหมายถึงจิตที่มีความสงบลงไปด้วยวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งจะเป็นบริกรรมภาวนาก็ตามหรือจิตผ่านการพิจารณาอะไรมาแล้วก็ตามถ้าหากว่าจิตตัวนี้ผ่านการพิจารณาจะพิจารณาเรื่องอะไรก็ได้พิจารณาเรื่องกายคตาสติผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเป็นต้นในเมื่อผู้ภาวนาตั้งใจพิจารณาไปแล้วจิตเกิดความสงบมีความสงบลงไปนิดหน่อยแล้วความรู้สึกที่จะคิดจะพิจารณานั้นได้หายไปแต่จิตยังทำหน้าที่พิจารณาเองโดยอัตโนมัติหรือบางครั้ง ตั้งใจพิจารณาเรื่องของกายกตาสติอยู่แต่เมื่อจิตสงบลงไปแล้วจิตไปพิจารณาอารมณ์อื่นซึ่งทอดทิ้งอารมณ์เดิมที่พิจารณาอยู่นั้นเสียแล้วก็ไปพิจารณาอารมณ์อื่นเมื่อเป็นเช่นนั้นจิตก็พิจารณาอยู่ไม่หยุดในบางครั้งเราอาจจะนึกว่าจิตของเราเดินจิตทางไปเราจะให้มันหยุดแต่มันไม่ยอมหยุดมันพิจารณาของมันอยู่อย่างนั้นในเมื่อมีลักษณะอย่างนี้เกิดขึ้นกับนักภาวนาท่านใดพึงเข้าใจเถิดว่าจิตของท่านกำลังได้วิตกวิจารเกี่ยวกับเรื่องการพิจารณาเมื่อจิตมีการพิจารณาไปเองโดยอัตโนมัติมีสติรู้พร้อมอยู่กับสิ่งที่พิจารณาในปัจจุบันปีติและความสุขย่อมบังเกิดขึ้นแล้วความสงบจิตอันเป็นเรียกว่าเอกคตาก็ย่อมบังเกิดขึ้นจิตจังพิจารณาอยู่และพร้อมๆกันนั้นจิตรู้อยู่กับเรื่องพิจารณาปีติก็บังเกิดขึ้นความสุขก็บังเกิดขึ้นและความสงบจิตก็บังเกิดขึ้นแต่ความสงบจิตในขั้นพิจารณานี้ไม่ใช่ว่าจิตสงบจากอารมณ์หรือตัดขาดจากความคิดความคิดอ่านยังมีอยู่เป็นปกติแต่จิตอยู่ในลักษณะแห่งการคิดเองพิจารณาเองมีสติรู้พร้อมอยู่เองแล้วก็มีปีติมีความสุขมีความสงบคือมีความสงบอยู่กับเรื่องที่กำลังปฏิบัติอยู่พิจารณาอยู่นั้นอันนี้เรียกว่าจิตได้วิตกวิจารปีติสุขเอกัคคตาจิตเดินอยู่ในฌานที่หนึ่งถ้าหากว่าจิตจบการพิจารณาแล้วบางครั้งอาจจะถีบตัวขึ้นไปลอยเด่นอยู่เหนือสิ่งใดๆแล้วก็มองลงมาดูมองเห็นร่างกายของตัวเองบ้างมองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างบ้างอยู่ในแง่แห่งความเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะอย่างยิ่งบางครั้งอาจจะมองเห็นร่างกายของตัวเองนี่นอนตายอยู่แล้วก็ขึ้นอืดเน่าเปื่อยผุพังสลายตัวไปโดยไม่มีอะไรเหลือแต่จิตตัวนี้ไปสงบนิ่งลอยเด่นสว่างสวัยอยู่แล้วก็ยังมีอารมณ์สิ่งรู้ปรากฏอยู่ตลอดกาลอารมณ์สิ่งรู้นั้นปรากฏขึ้นมาจิตก็เพ่งดูอยู่โดยอัตโนมัติแต่รู้อยู่เฉยๆแม้ว่าสิ่งรู้นั้นจะมีอันเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรจิตก็ไม่ไหวสิ่งเช่นมองเห็นความตายในเมื่อตายแล้วร่างกายแสดงความเน่าเปื่อยจิตก็รู้อยู่เฉยๆแม้มองเห็นน้ำร่างกายขึ้นอืดเน่าเปื่อยผุพังไปก็รู้เฉยอยู่มองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างสลายตัวไปแม้แต่โครงกระดูกก็ย่อยยับผุพังไปหมดไม่มีอะไรเหลือจิตก็รู้เฉยอยู่รู้อย่างไม่มีสมมติบัญญัติรู้อย่างไม่ทักท้วงอะไรคือรู้ว่าโลว่าตายก็รู้อยู่เฉยๆพอเห็นร่างกายตายกายตายแล้วจิตก็ไม่ว่ามันรู้อยู่เฉยๆกายเน่าแล้วจิตมันก็ไม่ว่ามันรู้อยู่เฉยๆกายสลายตัวไปแล้วมันก็ไม่ว่ามันรู้อยู่เฉยๆเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างหายไปหมดแล้วมีแต่ความว่างมันก็ไม่ว่าหายไปหมดแล้วยังมีแต่ความว่างหรือบางทีมันอาจจะมองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างมองเห็นกลุ่มควันกลุ่มหมอกอะไรอันละเอียดซึ่งบางทีถ้าผู้แก่วิทยาศาสตร์หน่อยก็จะไปนึกว่าอ๋อนี่คืออนุปรมาณูอะไรต่างๆตามหลักวิทยาศาสตร์ที่ท่านเรียนมาซึ่งตัวแท้ในจิตของท่านผู้ใดจะปฏิวัติไปในทางไหนในเมื่อจิตเป็นสมาธิอย่างดีจิตเป็นอัตโนมัติจิตสามารถปฏิวัติตัวไปเองไปสู่ภูมิรู้นั้นๆผู้ที่เรียนมาทางคัมภีร์ธรรมะมันก็วิ่งไปค้นคว้าอยู่ในคัมภีร์ธรรมะไปรู้อยู่ในคัมภีร์ธรรมะ ผู้เรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์มันก็ไปรู้ทางวิทยาศาสตร์เรียนรู้มาศาสตร์ไหนมันก็เอาสิ่งนั้นมาเป็นอารมณ์จิตทีนี้ในเมื่อมันเผลอออกไปรู้ในสิ่งอื่นนอกจากคัมภีร์ธรรมะมันจะไม่ผิดทางไปหรือขอยืนยันว่าไม่มีทางผิดเพราะสิ่งใดที่เราสามารถรู้ด้วยจิตสิ่งนั้นคือธรรมะตาหูจมูกลิ้นกายและใจเป็นธรรมะเรียกว่าอายตนะภายในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมารมณ์ก็เป็นธรรมะเป็นอายตนะภายนอกมาติดต่อกับตาหูจมูกลิ้นกายและใจโลกเป็นวิสัยของตาเสียงเป็นวิสัยของหูจมูกเป็นวิสัยกลิ่นเป็นวิสัยของจมูกรสเป็นวิสัยของลิ้นสัมผัสเป็นวิสัยของกายความรู้สึกนึกคิดซึ่งเรียกว่าธรรมารมณ์เป็นวิสัยของจิตสิ่งใดที่สามารถรู้ด้วยจิตสิ่งนั้นคือธรรมารมณ์วิทยาศาสตร์ที่ท่านเรียนมาก็เป็นธรรมารมณ์พืชศาสตร์อื่นๆที่ท่านเรียนมาก็เป็นธรรมารมณ์เมื่อจิตของท่านไปเอาสิ่งนั้นๆมาพิจารณามาเป็นอารมณ์สิ่งรู้เมื่อจิตมีสิ่งรู้สติมีสิ่งระลึกแล้วก็รู้อยู่กับสิ่งนั้นๆนักภาวนาสามารถที่จะรู้ความเปลี่ยนแปลงของสิ่งนั้นๆคือสิ่งที่เป็นอารมณ์จิตนั่นเองในเมื่อรู้สิ่งความเปลี่ยนแปลงของสิ่งนั้นจิตก็รู้พระไตรลักษณ์ความเปลี่ยนแปลงคืออนิจจังความรู้ที่ผุดขึ้นในจิตมันทนอยู่ไม่ได้คือทุกขังความรู้ที่เกิดขึ้นนั้นมันไม่ดำรงอยู่ตลอดกาลมันไม่เป็นตัวของตัวเกิดขึ้นแล้วตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นแล้วตั้งอยู่ดับไปความเป็นจริงของสภาวะธรรมมันก็มีกันอยู่เพียงแค่นี้ในเมื่อจิตมีสิ่งรู้สติมีสิ่งระลึกโดยธรรมชาติของจิตเมื่อเป็นเช่นนั้นย่อมมีความสงบเมื่อจิตมีความสงบเรียกว่าสมาธิสมาธิที่ไม่มีสิ่งรู้จิตรู้อยู่เพียงสิ่งเดียวรู้อยู่ในจุดเดียวเป็นสมาธิในฌานในฌานสมาบัติสมาธิที่จิตสงบลงไปแล้วยังมีสิ่งรู้สติมีสิ่งระลึกซึ่งมันจะเป็นไปเองโดยอัตโนมัติอารมณ์สิ่งรู้ของจิตนั้นมีอยู่ตลอดกาลจิตก็สักแต่ว่ารู้รู้แล้วก็ปล่อยวางไปอันนี้เรียกว่าลัคโดปนิธานเป็นฌานในอริยมรรคเป็นสมาธิในอริยมรรคทีนี้นิโรธะคือความดับทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคในเมื่อจิตของเราสามารถกำหนดหมายรู้ความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาของสภาวะที่เกิดดับภายในจิตในเมื่อรู้ชัดเจนแล้วก็รู้พระไตรลักษณ์คือรู้อนิจจังทุกขังอนัตตานั่นเองถ้าจิตดวงนี้รู้แจ้งเห็นจริงในพระไตรลักษณ์และยอมรับสภาพความเป็นจริงกับสิ่งที่รู้ย่อมมีสติสัมปชัญญะรู้พร้อมอยู่ที่จิตจิตกลายเป็นตัวปกติจิตที่เป็นตัวปกติปรากฏเด่นชัดอยู่นั่นคือสีเลนะสุขติงยันติเมื่อจิตมีความเป็นปกติแล้วก็มีคติอันดีคือมีทางไปดีเรียกว่าสุขติสีเลนะโภคสัมปทาถึงพร้อมได้โภคสมบัติก็เพราะศีลโภคสมบัติหมายถึงอริยทรัพย์ทรัพย์ภายในสีเลนะนิพุติงยันติจะถึงความดับสนิทก็โดยอำนาจแห่งศีลเมื่อจิตมีความดับมีแต่ความเป็นปกติปรากฏเด่นชัดอยู่นิโรธะคือความดับก็ปรากฏขึ้นทีนี้นิโรธะความดับจะพึงเข้าใจว่าจิตไม่มีความคิด มันดับทั้งที่จิตมีความคิดอ่านอยู่ดับทั้งที่จิตยังพิจารณาอยู่คำว่านิโรธะคือความดับนี่ไม่ใช่ดับอารมณ์นักปฏิบัติทั้งหลายอย่าพึงเข้าใจผิดดับความเปลี่ยนแปลงของจิตจิตมีความเปลี่ยนแปลงอย่างไรจิตมีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตรงจุดที่ว่าอะไรเกิดขึ้นแล้วจิตยึดพอยึดปั๊บก็เกิดความยินดีเกิดความยินร้ายในเมื่อจิตเป็นปกติจิตตั้งเด่นอยู่จิตย่อมมีศีลจิตย่อมมีสัจจะคือความจริงใจปรากฏขึ้นเองโดยอัตโนมัติเมื่อเป็นเช่นนั้นจิตมีสติรู้พร้อมอยู่ที่จิตทุกขณะจิตมันก็เป็นสัมมาปนิหิตังจิตตังเป็นจิตที่ตั้งไว้ชอบแล้วเพื่อตั้งอยู่ในถ้ำกลางเรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาเมื่อจิตมีมัชฌิมาปฏิปทามีตัวประสุปกติปรากฏเด่นชัดอยู่มันก็คล้ายๆกับว่าเราเงี่ยหูคอยสดับตรับฟังเหตุการณ์อันใดอันหนึ่งซึ่งจะเกิดจากภายในจิตนั้นเมื่ออะไรเกิดขึ้นมาปั๊บจิตก็รู้อะไรเกิดขึ้นมาปั๊บรู้อะไรดับไปก็รู้อะไรเกิดก็รู้อะไรดับก็รู้อะไรเล่าเกิดอะไรเล่าดับก็ความคิดนั่นเองมันเกิดมันดับแต่ความรู้สึกยินดีความรู้สึกยินร้ายมันไม่มีปรากฏความเกิดดับของอารมณ์อันนั้นมันมีสืบเนื่องกันอยู่ตลอดกาลไม่รู้จักจบไม่รู้จักสิ้นแต่จิตมันก็ดับความยินดีดับความยินร้ายเมื่อจิตมองดูความเกิดดับของอารมณ์จิตก็รู้อนิจจังทุกขังอนัตตาทีนี้ถ้าหากว่าจิตเป็นปกติอยู่ตลอดกาลจิตดวงนั้นเป็นตัวปกติเป็นนิโรธะถ้าหากว่าสติอ่อนในช่วงใดถูกอวิชชาครอบงำเพียงนิดหนึ่งพอมีสิ่งที่เกิดขึ้นมาปั๊บจิตยึดแล้วเกิดความยินดีความยินดีมีแนวโน้มให้เกิดกามตัณหาพอสิ่งใดเกิดขึ้นมาปั๊บเกิดความไม่พอใจยินร้ายขึ้นมาความยินร้ายมีแนวโน้มให้เกิดวิภวตัณหาถ้าว่าไปยึดอยู่กับความยินดีและความยินร้ายกลายเป็นภวตัณหานักภาวนาที่มีสติสัมปชัญญะจิตเป็นตัวศีลเป็นตัวปกติย่อมสามารถมองดูอารมณ์จิตในแง่แห่งพระไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตาได้เด่นชัดเมื่อจิตไปเกาะเกี่ยวกับสิ่งใดๆเกิดความยินดีเกิดความยินร้ายย่อมมองเห็นตัวสมุทัยคือตัวตัณหากำลังจะบังเกิดขึ้นมาเล่นงานเมื่อจิตเกิดความยินดีเกิดความยินร้ายก็เกิดสุขเกิดทุกข์สลับกันไปเมื่อสติสัมปชัญญะดีเด่นขึ้นมีพลังงานขึ้นเมื่อไหร่ผู้ภาวนาสามารถจะมองเห็นทุกข์อริยสัจที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้มองเห็นสุขเห็นทุกข์ที่เกิดจากอยู่ภายในจิตก็จะรู้ได้ทันทีว่านี่คือทุกข์อริยสัจที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสรู้ในเมื่อจิตมารู้จริงเห็นแจ้งอย่างนี้เมื่อรู้จริงเห็นแจ้งขึ้นมาเมื่อไรก็จะรู้ว่านอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรดับเมื่อจิตมองเห็นสภาวะธรรมที่ละเอียดสุขุมยิ่งขึ้นไปก็จะมองเห็นเพียงแค่ว่าจังกินจิสมุทัยธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมันติสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นมีความดับไปเป็นธรรมดาก็เป็นอันว่าได้ดวงตาเห็นธรรมตามในแห่งธรรมจักรปวัตตนสูตรที่ว่าท่านอัญญาโกณฑัญญะฟังพระธรรมเทศนาเรื่องธรรมจักรปวัตตนสูตรจบลงได้ดวงตาเห็นธรรมว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นมีความดับไปเป็นธรรมดามันก็จบเจ็บกันเพียงแค่นั้นการรู้ธรรมเห็นธรรมส่วนละเอียดมีแต่ยังกินจิตสมุทัยธรรมังเท่านั้น ซึ่งท่านอาจารย์มหาบัวท่านเคยเทศน์ว่าสภาวธรรมทั้งหลายในเมื่อพิจารณาไปถึงขั้นละเอียดแล้วมันไม่มีอะไรมีแต่ความหยุมหยิมหยุมหยิมหยุมหยิมอยู่เท่านั้นหยุมหยิมหยุมหยิมของท่านอาจารย์มหาบัวนั่นแหละเรียกว่ายังกินจิสมุทัยธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมันติสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นดับไปเป็นธรรมดาสีติภูตังของพระอาจารย์ใหญ่มั่นที่ท่านเทศน์ไว้ในมุตโตไทยมันก็ได้แก่ลักษณะของจิตที่ไปตั้งเด่นเป็นอิสระอยู่เรียกว่าจิตเป็นเข้าในลักษณะที่เรียกว่าอัตตาทีปะมีตนเป็นเกาะอัตตาสรณามีตนเป็นที่พึ่งอัตตาหิอัตโนนาโถมีตนเป็นที่พึ่งของตนแม้จิตดวงนี้จะดำรงอยู่ในถ้ำกลางแห่งสิ่งแวดล้อมทั้งหลายก็ยังปรากฏเด่นอยู่ไม่ไหวสิ่งมีแต่ความเป็นปกติปรากฏเด่นชัดอยู่ตลอดเวลาสิ่งที่วนเวียนอยู่รอบๆจิตซึ่งเป็นไปตามคันลองของสภาวะธรรมที่มันเป็นไปในลักษณะแห่งความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาปรากฏอยู่ตลอดกาลอันนั้นคือภูตังจิตตั้งเด่นอยู่เป็นอิสระเป็นถีติสิ่งที่เป็นอารมณ์ของจิตผ่านเข้ามาแล้วก็ผ่านไปผ่านเข้ามาแล้วก็ผ่านไปไม่รู้จักหยุดยั้งอันนั้นเป็นภูตังตามความหมายของคำว่าสีติภูตังของพระอาจารย์มั่นเพราะฉะนั้นการภาวนานี่ท่านอาจารย์เสาท่านว่าจิตของข้ามันไม่สงบมีแต่ความคิดท่านอาจารย์มั่นบอกว่าท่านอาจารย์ปั้นบอกว่าอย่าปล่อยให้จิตมันว่างให้จิตมีอารมณ์สิ่งรู้อยู่ตลอดเวลาแล้วก็ให้มีสติรู้อยู่กับสิ่งรู้ในปัจจุบันการภาวนาด้วยบริกรรมภาวนาพุทโธก็ดีการภาวนาด้วยการพิจารณาธรรมะอันใดอันหนึ่งเป็นอารมณ์ก็ดีเป็นอุบายวิธีฝึกขัดจิตให้มีความคิดแต่ในตอนต้นๆเรามุ่งทำจิตให้มีความสงบนิ่งเป็นสมาธิก่อนได้เป็นดีในขณะที่ท่านอาจจะนั่งบริกรรมภาวนาอยู่เช่นภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธเป็นต้นถ้าจิตของท่านอยู่กับพุทโธตลอดไปปล่อยให้มันอยู่ไปถ้ามันภาวนาพุทโธพุทโธของมันไม่หยุดเราจะให้มันหยุดมันไม่ยอมหยุดก็ปล่อยให้มันคิดไปพุทโธของมันไปเรื่อยอย่าไปห้ามมันหน้าที่เป็นแต่เพียงประคองมันไปโลมันไปเท่านั้นมันจะหยุดให้เป็นเรื่องของจิตไม่หยุดให้เป็นเรื่องของจิตแต่ในบางครั้งเราภาวนาพุทโธพุทโธไปสักพักหนึ่งจิตมันหยุดนิ่งว่างบางทีมันไม่ว่างพอหยุดสิ่งนี้ปั๊บมันไปคิดสิ่งอื่นก็ลองปล่อยให้มันคิดไปอย่าเอาแต่ดึงมันกลับมาหาพุทโธเพียงอย่างเดียวเมื่อมันจะอยู่กับพุทโธก็ให้มันอยู่ไปเมื่อมันจะไปคิดสิ่งอื่นหลังจากที่เรานึกพุทโธแล้วมันปล่อยวางพุทโธก็ให้มันคิดไปเพราะพุทโธก็เป็นความคิดสิ่งที่มันคิดมาเองก็เป็นความคิดเราขณะที่เราภาวนาพุทโธอยู่เราหาพุทโธมาป้อนให้จิตแล้วก็มีสติควบคุมจิตให้มันนึกอยู่ที่พุทโธเราทำงานสองอย่างพร้อมกันไปแต่ถ้าหากว่าจิตนึกพุทโธนึกอย่างอื่นขึ้นมาไม่ใช่เรื่องของพุทโธแต่มันนึกของมันขึ้นมาเองเราเพียงทำสติตามรู้มันไปเรื่อยๆแล้วในที่สุดเอาความคิดอันนั้นเป็นอารมณ์จิตมีสติรู้อยู่กับสิ่งนั้นถ้าหากว่าเรากำหนดทำสติรู้เมื่อไร ความคิดมันหยุดจิตเกิดความว่างดูที่ความว่างเมื่อคิดดูที่ความคิดว่างดูที่ความว่างไล่กันไปอย่างนี้จนกระทั่งจิตมันคิดไม่หยุดก็ตามรู้มันอยู่อย่างนั้นไม่หยุดอย่างเช่นเดียวกันบางทีมันคิดไปคิดไปคิดไปตัวคิดมันก็คิดเรื่อยของมันไปแต่ตัวตามรู้มันก็รู้ของมันเรื่อยไปและพร้อมๆกันนั้นมันก็จะเกิดปีติเกิดความสุขเกิดลักษณะแห่งความสงบเยือกเย็นในท่ามกลางแห่งความคิดอันนี้เรียกว่าจิตเดินอยู่ในขั้นแห่งปฐมฌานคือมันคิดไม่หยุดความคิดไม่หยุดเป็นวิตกความรู้พร้อมอยู่เป็นวิจารปีติและความสุขความสงบเกิดขึ้นก็เป็นปีติสุขเอกัคคตาตามองค์ฌานที่หนึ่งบริกรรมภาวนาพุทโธพุทโธถ้าจิตบริกรรมภาวนาพุทโธไม่หยุดแล้วก็มีปีติมีความสุขมีความเป็นหนึ่งก็จิตอยู่ในฌานที่หนึ่งด้วยบริกรรมภาวนาแต่ถ้าการพิจารณาแล้วจิตพิจารณาไม่หยุดคิดไม่หยุดแต่เกิดวิตกวิจารปีติสุขเอกัคคตาจิตก็อยู่ในฌานที่หนึ่งในขั้นดำเนินการแห่งการพิจารณาเรียกว่าเดินวิปัสสนากรรมฐานและอีกอย่างหนึ่งปัญหาที่มีผู้นำไปถามอยู่บ่อยๆบางท่านบอกว่าพอกำหนดจิตบริกรรมภาวนาลงไปแล้วในตอนต้นๆจิตสงบเยือกเย็นดีสว่างสวัยบางทีก็ตัวหายไปหมดยังเหลือแต่จิตดวงเดียวทีนี้ภายหลังมาเมื่อทำบ่อยๆเข้าพอกำหนดจิตพุทโธพุทโธเพียง 2-3 คำจิตก็สงบนิ่งพอสงบนิ่งนิดหนึ่งก็ถอนขึ้นมาพอถอนขึ้นมาแล้วทีนี้มีแต่ความคิดไม่หยุดจะบังคับให้มันหยุดจะข่มให้มันหยุดมันไม่ยอมหยุดถ้ายิ่งข่มยิ่งบังคับมันก็ทำให้เกิดปวดศีรษะขึ้นมามันเสื่อมหรือมันเป็นอย่างไรอันนี้มีผู้นำไปถามบ่อยๆอันนั้นจิตของท่านเมื่อผ่านความสงบเป็นสมาธิบ่อยๆเข้าสมาธินี่ซึ่งมันเกิดจากศีลเป็นหลักประกันความปลอดภัยสมาธิที่มีศีลเป็นเครื่องอบรมเป็นเครื่องประกันความปลอดภัยสมาธิเกิดขึ้นเป็นสัมมาสมาธิเมื่อจิตเป็นสัมมาสมาธิปัญญาเกิดขึ้นปัญญาก็คือความคิดความคิดนั่นแหละคือปัญญาทีนี้เมื่อปัญญาอันนี้มันเกิดขึ้นแล้วเรามีสติรู้ทันก็เป็นปัญญาถ้ามีสติรู้ไม่ทันก็เป็นความฟุ้งซ่านเพราะฉะนั้นเราจึงมีหลักและวิธีการที่จะพึงปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องนี้เมื่อจิตสงบนิ่งอยู่ก็ปล่อยให้นิ่งไปเมื่อจิตเกิดความคิดปล่อยให้คิดไปแต่ฝึกทำสติตามรู้อย่าไปเอาแต่ความสงบนิ่งอย่างเดียวจิตที่สงบแต่ยังมีความคิดนี่ยังมีถ้าจิตสงบนิ่งไม่มีความคิดเรียกว่าจิตสงบในฌานเรียกว่าสมาธิในฌานเมื่อจิตสงบนิ่งแล้วยังมีความคิดอยู่ไม่หยุดปุ้งขึ้นมาซึ่งเรียกว่าธรรมะมันผุดขึ้นอันนี้เรียกว่าสมาธิในอริยมรรคทีนี้เมื่อเป็นเช่นนั้นมันจะสงบได้อย่างไรจริงอยู่ความคิดมันคิดอยู่มันไม่สงบแต่มันจะสงบจากความยินดีสงบจากความยินร้ายความคิดที่คิดไม่หยุดถ้าท่านปล่อยให้มันคิดไปทำสติตามรู้หนึ่งท่านจะได้สติสัมปชัญญะเพราะจิตท่านมีสิ่งรู้สติมีสิ่งระลึกประการที่สองความคิดมันจะช่วยผ่อนคลายความตึงเครียดในจิตและการที่สามความคิดเป็นเครื่องหมายให้รู้ว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาประการที่สี่ขณะใดจิตของท่านมีสติอ่อนถูกอวิชชาครอบมันจะยึดสิ่งที่คิดนั้นแล้วเกิดความยินดียินร้ายท่านมีสติท่านจะมองเห็นตัวกิเลสอยู่ท่านก็จะมองเห็นได้ว่านี่คือทุกข์ที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ เมื่อท่านดูเรื่อยไปมีสติปัญญาแก่กล้าท่านจะรู้ว่านอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรดับจิตที่มีสติปัญญาก็กำหนดรู้ทุกข์ตลอดไปขณะใดจิตที่รู้อยู่ภายในจิตจิตดวงนี้รู้ภายในมันเป็นมรรคแต่ถ้ามันส่งออกไปรู้ข้างนอกมันก็เป็นสมุทัยขณะใดที่จิตสงบสว่างลงไปแล้วไปเห็นภาพนิมิตต่างๆนั่นมันรู้นอกรู้นอกแล้วมันก็เกิดสมุทัยไปเกิดความยินดียินร้ายกับสิ่งที่รู้นอกจากจะยินดียินร้ายแล้วยังไปยึดว่าเป็นของดีวิเศษเช่นอย่างนักปฏิบัติไปเที่ยวอวดกันบางทีหลวงพ่อมีคนไปเยี่ยมก็ไปนั่งกำหนดจิตมาตรวจดูภูมิจิตภูมิใจหลวงพ่อพอลืมตาขึ้นวันนี้หลวงพ่อจิตใจมัวหมองมีอะไรมากระทบหลวงพ่อก็ทักว่าคุณเอ้ยคุณจะมาเที่ยวเช็คจิตเช็คใจของฉันทำไมทำไมไม่ดูจิตใจตัวเองว่ามันทุกข์แค่ไหนเป็นหนี้เขาตั้ง 2-3 แสนเมื่อไหร่จะหาเงินใช้ให้มันพ้นทุกข์ซะทีก็เลยไปจี้ถูกจุดเข้าก็เลยยอมเป็นศิษย์นี่คือคนคือความรู้นอกถ้ารู้นอกแล้วมันไปเที่ยววิจารณ์คนโน้นวิจารณ์คนนี้ไปตำหนิคนโน้นไปตำหนิคนนี้ในที่สุดก็ไปตำหนิลัทธิการปฏิบัติของคนอื่นเขาเมื่อเขาไม่ปฏิบัติเหมือนอย่างเราว่าเขาปฏิบัติผิดถ้าใครปฏิบัติเหมือนอย่างเราก็จึงเรียกว่าปฏิบัติถูกอารมณ์ของการปฏิบัติกรรมฐานนี้ไม่มีเฉพาะแต่ในคัมภีร์เท่านั้นแม้ว่าใครจะไม่นึกถึงอะไรเป็นแต่เพียงพยายามทำจิตทำใจให้มันรู้อยู่กับการยืนเดินนั่งนอนรับทานดื่มทำพูดคิดทุกขณะจิตทุกลมหายใจเพียงแค่นี้ก็เป็นการปฏิบัติกรรมฐานแล้วหรือถ้าใครไม่ทำอย่างนั้นมานั่งหลับตากำหนดดูอารมณ์จิตของตัวเองอยู่ไม่ต้องนึกคิดอะไรอะไรเกิดขึ้นมารู้อะไรเกิดขึ้นมารู้อะไรเกิดขึ้นมารู้แต่นี้ก็เป็นการปฏิบัติสมถะทีนี้บางท่านมานึกว่าการทำสติรู้การเดินเดินนั่งนอนรับทานดื่มทำพูดคิดแล้วมันเกิดอารมณ์กรรมฐานขึ้นมาแล้วเป็นการปฏิบัติสมถะมันจะไม่ง่ายเกินไปหรือโถใครว่ามันง่ายนั่งบริกรรมภาวนาหลับตาอยู่ยังง่ายกว่าใครที่สามารถทำสติตามรู้การยืนเดินนั่งนอนรับทานดื่มทำพูดคิดได้ทุกขณะจิตทุกลมหายใจนี่เป็นดีวิเศษที่สุดเกี่ยวกับการปฏิบัติการปฏิบัติประเภทนี้จะไม่เลือกการไม่เลือกเวลาไม่เลือกสถานที่และไม่เกี่ยงว่าเราไม่มีเวลาปฏิบัติเป็นการฝึกทำสติตามรู้รู้สิ่งที่เป็นอยู่ในปัจจุบันเกี่ยวกับเรื่องกายเรื่องจิตของเราเดินเดินนั่งนอนรับทานดื่มทำพูดเป็นเรื่องของกายคิดเป็นเรื่องของจิตกายจะเคลื่อนไหวไปมาอย่างไรจิตจะคิดอะไรมีสติรู้อยู่ทุกกิริยาบทตัวสติที่รู้นั่นแหละตัวรู้นั่นแหละตัวตามรู้นั่นแหละกำหนดดูให้ดีตัวรู้นั่นแหละคือตัวพุทโธพุทโธที่ท่านนึกในใจที่บริกรรมภาวนาพุทโธนั่นมันเป็นแต่เพียงคำพูดแต่เมื่อจิตรู้สึกสำนึกผิดชอบชั่วดีเลยตามรู้เรื่องของกายเรื่องของจิตของตัวเองอยู่ทุกขณะจิตทุกลมหายใจนั่นแหละคือตัวพุทโธที่แท้จริงเมื่อเรามีสติรู้อยู่กับตัวของเราเองอยู่กับจิตของเราเองเราก็รู้ความจริงของกายรู้ความจริงของจิตและก็รู้ความประพฤติของตัวเองว่าอะไรขาดตกบกพร่องเราจะได้เพิ่มเติมให้พอดีอะไรมันเกินก็จะได้ตัดทอนลงให้พอดีอยู่ในลักษณะแห่งความเป็นกลางเมื่อเราฝึกจิตกับอิริยาบถดังที่กล่าวสติสัมปชัญญะดีพร้อมจิตก็มีสติประคับประคองรู้อยู่ที่จิตตลอดเวลาเป็นสติวินัยโยหนักเข้าจิตก็กลายเป็นตัวปกติกลายเป็นศีลมีศีลมีสัตมีสุตะมีปัญญามีจาคะซึ่งมันจะเกิดขึ้นเองโดยอัตโนมัติ ปัญหาอยู่ตรงที่ว่าต้องทำจิตให้มีสิ่งรู้ทำสติให้มีสิ่งระลึกเท่านั้นนั่นเป็นหลักปฏิบัติธรรมโดยตรงอาตมาได้บรรยายธรรมะเกี่ยวกับการปฏิบัติสมถะวิปัสสนากรรมฐานว่าถึงธรรมะสิ่งละอันพันละน้อยพอเป็นเครื่องประดับสติปัญญาของท่านผู้ฟังก็เห็นว่าพอสมควรแก่กาลเวลาในท้ายที่สุดนี้คณะท่านเจ้าภาพบำเพ็ญกองการกุศลเพื่ออุทิศเป็นดอกไม้บูชาพระคุณของพระอาจารย์เพื่อนผู้ถึงแก่มรณภาพไปแล้วโดยวิสัยของศิษย์ผู้กตัญญูกตเวทีด้วยอำนาจแห่งกุศลเจตนาอันดีนี้จงช่วยดลบันดาลให้ท่านทั้งหลายทุกท่านจงประสบความสำเร็จในการปฏิบัติธรรมในที่ทุกสถานตลอดกาลทุกเมื่อโดยนัยยะดังเทศนามาเอวังก็มีด้วยประกาศฉะนี
1: ้ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาในรายการเทศนาครูบาอาจารย์ช่วงที่2ครับกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างกวัฏบรกัตยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1ตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรม119สถานีทุกภาคทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอรันต์ตรังคานุกูลกิจท่านสามารถแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์093-489-1113

0: แผ่นดินนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนนับแต่จากนี้ไปขอเชิญรับฟังปฏิปทาพระธุดงค์กรรมฐานครับ
1: จึงควรให้นามสถานที่เหล่านี้ว่าเป็นมหาวิทยาลัยของอัครมหาบัณฑิตคือพระพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นเจ้าของพระศาสนาทรงจัดขึ้นนับแต่วันเริ่มประกาศพระศาสนาและประทานแก่ภิกษุบริษัทตลอดมาโดยใจความย่นย่อว่ารุกขมูลเสนาสนังเป็นต้นลำดับต่อมายังประทานธุดงค์เพิ่มเข้าอีก13ข้อซึ่งมีข้ออยู่ป่าและอยู่รุกขมูลร่มไม้อยู่ในธุดงค์นั้นด้วยมหาวิทยาลัยเหล่านี้แลที่พระครั้งพุทธกาลท่านสนใจอยู่เรียนและปฏิบัติการเป็นล่ำเป็นสันเป็นน้ำเป็นเนื้อจริงๆจนสำเร็จเป็นปริญญาตรีโทเอกและอัครมหาบัณฑิตนำธรรมที่บริสุทธิ์เนื้อแท้มาประกาศสั่งสอนหมู่ชนแทนพระศาสดาพอทรงเบาพระภาระลงบ้างพระศาสนาก็เจริญรุ่งเรืองออกไปยังหมู่ชนเราต่างๆไม่มีประมาณทั้งนี้เพราะอาศัยมหาวิทยาลัยป่าเขาเป็นต้นเป็นสถานที่อำนวยประโยชน์มหาศาลทั้งแก่พระศาสดาและสาวกทั้งหลายให้สำเร็จวิชาอัครมหาบัณฑิตขึ้นมาให้โลกได้กราบไหว้บูชาเป็นขวัญตาขวัญใจตลอดมาถึงชาวเราทั้งหลายได้ถือเป็นเส้นชีวิตจิตใจและปฏิบัติตามตลอดมาพอรู้ประสีประสาว่าเป็นผู้เป็นคนตามภูมิมนุษย์ที่นิยมกันธุดงควัดเมื่อเทียบกับสถานที่ที่ควรตั้งมหาวิทยาลัยและวิชาที่ควรบรรจุเข้าในหลักสูตรมหาวิทยาลัยทางโลกธุดงควัด13กับขันธวัด14ของทางศาสนาก็เป็นได้ทั้งสถานที่ตั้งมหาวิทยาลัยและหลักวิชาแห่งมหาวิทยาลัยสงฆ์โดยแยกออกจากธุดงค์บางข้อที่ควรเป็นสถานที่มหาวิทยาลัยแห่งการอยู่บำเพ็ญศึกษาตามการอันควรคือข้อถือการอยู่ป่าเป็นวัดอยู่รุกขมูลคือร่มไม้เป็นวัดอยู่ป่าช้าเป็นวัดการเยี่ยมป่าช้าเป็นวัดการอยู่เสนาสนะที่ท่านจัดให้อย่างไรเป็นวัดอยู่ที่แจ้งปราศจากที่มุงที่บังเป็นวัดสถานที่ที่ควรอนุโลมเข้าในที่นี้ก็อนุโลมได้เช่นถ้ำเงื่อมผาเรือนว่างที่ปราศจากคนอยู่อาศัยเป็นต้นส่วนที่ควรสงเคราะห์เข้าในหลักวิชาคือภาคปฏิบัติแห่งมหาวิทยาลัยสงฆ์ก็สงเคราะห์เข้าตามควรเช่นการถือผ้าบังสุกุลเป็นวัดการถือเฉพาะผ้าสามผืนเป็นวัดการบิณฑบาตเป็นวัดการฉันในบาตรเป็นวัดการฉันหนเดียวในวันหนึ่งๆเป็นวัดการห้ามพักที่ตามมาทีหลังเป็นวัดการไม่พักนอนเป็นคืนๆไปเป็นวัดกรรมฐาน40ห้องซึ่งเป็นหลักวิชาทางภาคปฏิบัติก็สงเคราะห์เข้าด้วยการกับธุดงค์ภาควิชาการสรุปแล้วพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่สมบูรณ์ด้วยวิชาแขนงต่างๆและเป็นมหาวิทยาลัยศาสนามาแต่พระศาสดาเริ่มประกาศธรรมสอนโลกสถานที่ตั้งมหาวิทยาลัยและหลักวิชาประจำมหาวิทยาลัยก็มีหลายแห่งด้วยกันตามแต่นักศึกษาจะเลือกอยู่และศึกษาอบรมสถานที่สำคัญที่พระพุทธเจ้าทรงชมเชยว่าเป็นมหาวิทยาลัยชั้นเยี่ยมคือป่า1โคนไม้1ป่าช้าป่าชัด1ที่แจ้ง1ที่พิเศษออกไปคือถ้ำเงื่อมผาบนเขาไหล่เขาหุบเขาชายป่าชายเขาเหล่านี้ล้วนถือเป็นสำคัญและทรงชมเชยเป็นคู่เคียงกันมาวิชาที่นับเข้าในหลักสูตรมหาวิทยาลัยได้แก่ธุดงควัดภาคปฏิบัติประจำอิริยาบถต่างๆดังที่เขียนผ่านมาแล้วคือถือผ้าบังสุกุลเป็นวัดถือไตรจีวรเป็นวัดถือบิณฑบาตเป็นวัดถือฉันในบาตรเป็นวัดถือฉันหนเดียวในวันหนึ่งๆเป็นวัดเป็นต้นและกรรมฐาน40มีอานาปานสติเป็นต้นนี่ถ้ามีโอกาสจะอธิบายทีหลังล้วนเป็นหลักวิชาที่ผู้ปฏิบัติตามจะไม่ผิดหวังในปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกและอัครมหาบัณฑิตซึ่งให้ตำแหน่งแก่นักศึกษาบำเพ็ญผู้สนใจตามหลักวิชาอยู่แล้วทุกรุ่นและทุกชั้นแห่งปริญญาสถานที่มหาวิทยาลัยดังกล่าวมีบริเวณกว้างขวางมากไม่คับแคบเหมือนมหาวิทยาลัยทั้งหลายที่โลกเรียนกันและมีอยู่ทั่วไปบรรจุคนได้เป็นจำนวนมากทั้งหญิงทั้งชายนักบวชและฆราวาสทุกชาติชั้นวรรณะไม่กำหนดเพศวัยตลอดวิทยาฐานะ ปิดรับทั้งหน้าแรงหน้าฝนทั้งกลางคืนกลางวันทั้งวันธรรมดาและวันเสาร์วันอาทิตย์เปิดอยู่ตลอดเวลานับแต่วันตั้งมหาวิทยาลัยเป็นต้นมาจนบัดนี้เป็นเวลานานร่วม 2,600 ปีโดยพระพุทธเจ้าทรงเป็นผู้อำนวยการสร้างและเป็นศาสตราจารย์สั่งสอนด้วยพระองค์เองเริ่มรับสอนแต่ขั้นอนุบาลประถมมูลจนถึงขั้นปริญญาอัครมหาบัณฑิตจิตเป็นธรรมแท่งเดียวนักศึกษาของพระพุทธเจ้าเรียกว่าพุทธบริษัท4คือภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาเวลานี้ภิกษุณีไม่มีจึงเอาสามเณรเข้าแทนนักศึกษาบำเพ็ญจากมหาวิทยาลัยรุ่นแรกคือเบญจวัคคีทั้ง5มีพระอัญญาโกณฑัญญะเป็นต้นรุ่นที่2คือพระยสกุลบุตรกับสหาย60คนรุ่นที่3คือจดิน3พี่น้องที่เป็นอาจารย์รวมทั้งบริวารของแต่ละอาจารย์เป็นจำนวน 1,003 องค์ด้วยกันท่านเหล่านี้ล้วนสำเร็จการศึกษาอบรมจากหลักวิชาวิมุตติแห่งมหาวิทยาลัยต่างๆเป็นขั้นอัครมหาบัณฑิตทั้งสิ้นและเป็นศาสตราจารย์ขั้นรองพระพุทธเจ้าลงมาโดยฐานะตำแหน่งคือเป็นสาวกอรหันต์ทำการสั่งสอนประชาชนช่วยพระภาระของพระศาสดาให้เบาลงสินน้ำใจเป็นเครื่องตอบแทนคือผลงานที่เกิดแก่ประชาชนมากน้อยนั่นท่านถือเป็นที่พอใจคุ้มค่ากับความเมตตาที่มีแก่หมู่ชนแล้วถ้าพูดแบบโลกนิยมเกี่ยวกับค่าตอบแทนท่านก็มีนิตยภัตต์เดือนละ30บาทเสมอกันทุกองค์นับแต่พระศาสดาลงมาถึงสามเณรน้อยๆนับว่าเป็นความเสมอภาคดีมากยากจะหาน้ำใจใดเสมอด้วยน้ำใจของพระอัครมหาบัณฑิตทั้งหลายที่มีเมตตาต่อโลกเสมอมาไม่มีลดหย่อนผ่อนคลายฉะนั้นชาวพุทธเราจึงกล้ายืนยันได้ว่ามหาวิทยาลัยก็ดีหลักสูตรต่างๆแห่งมหาวิทยาลัยก็ดีของพระพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าทรงอำนวยการสร้างและการสอนเองและรับสั่งพระสาวกอรหันต์ทั้งหลายให้สั่งสอนแทนในสมัยนั้นเป็นมหาวิทยาลัยและหลักวิชาที่เลิศโลกไม่มีวิชาใดเสมอเหมือนในไตรภพแม้เทวบุตรเทวดาอินพรหมยมยักษ์นาคครุฑทั้งหลายยังยอมรับนับถือและยกย่องพระองค์เป็นครูเอกอัครมหาบัณฑิตในสามภพดังมีในบทพุทธคุณว่าสัทธาเทวมนุษย์นังเป็นต้นแม้พระพุทธเจ้าผู้เป็นเจ้าของแห่งศาสนาก็ทรงอุบัติตรัสรู้ขึ้น

ก็สอนกรรมฐาน5ให้เป็นเครื่องมือต่อสู้กับมารร้ายต่างๆให้พินาศคาสูญไปจากใจเป็นเพียงไม่ทรงสอนอนุศาสตร์เกี่ยวกับการอยู่ป่าอยู่เขาเท่านั้นทั้งนี้อาทรงเห็นว่ายังเล็กอยู่จึงยังไม่ทรงเข้าแนวรบอันเป็นชัยสมรภูมิสำคัญพระสาวกอรหันต์จำนวนมากในครั้งพุทธกาลแทบพูดได้ว่าร้อยทั้งร้อยที่สำเร็จจากสถาบันแห่งป่าดังกล่าวมาพระพุทธเจ้าก็ดีพระสาวกทั้งหลายก็ดีท่านเรียนปริญญาธรรมจบถึงขั้นอัครมหาบัณฑิตจากป่าจากเขาวิชาที่ท่านสำเร็จจากมหาวิทยาลัยดังกล่าวล้วนเป็นวิชาประเภทวิมุตติเวลานำออกมาประกาศสั่งสอนโลกจึงเป็นวิชาที่แน่นอนและไว้ใจได้ทั้งองค์ท่านผู้สำเร็จและวิชาที่สำเร็จมาไม่มีสิ่งแฝงปลอมเคลือบแฝงอยู่เลยผิดกับวิชาและผู้ศึกษาทั่วไปอยู่มากแต่มหาวิทยาลัยสงฆ์ดังกล่าวนี้หาท่านผู้สมัครเรียนยากอาจเป็นเพราะสถาบันนี้มอบความเป็นใหญ่ให้เจ้าตัวซึ่งกำลังเป็นนักศึกษาปกครองตนเองมากกว่าผู้อื่นจะมาปกครองและบังคับบัญชาเช่นมหาวิทยาลัยทางโลกเขาทำกันคือการเข้าอยู่ศึกษาในสถาบันนี้แต่ละแห่งก็ให้เลือกเอาตามใจชอบการเรียนวิชาตามหลักสูตรต่างๆที่มีอยู่ในสถาบันก็มอบให้เป็นสิทธิ์ความสมัครใจของแต่ละท่านจะเลือกเรียนเองอาจารย์กับนักศึกษาให้เลือกเอาจากตัวเองถ้าอาจารย์กล้าหาญมีอุบายต่างๆสอนสิทธิ์คือตัวเองบังคับตัวเองด้วยความแยบคายทั้งอาจารย์และนักศึกษาซึ่งอยู่ในคนเดียวกันก็จะก้าวเข้าสู่ความสงบสุขแม้เข้าไปอยู่ในป่ากับสัตว์เสือนานาชนิดก็ไม่กลัวอยู่ได้ด้วยความสงบสุขเย็นใจและสนุกรื่นเริงไปกับเสียงสัตว์ชนิดต่างๆที่มาขับกล่อมบรรเลงเพลงป่าตามประสาของเขาให้ฟังอย่างเพลินใจได้คติไม่ขาดทุนสูญทรัพย์เหมือนเพลงมนุษย์ที่แสนบาดลึกลงคู่หัวใจถ้าใจยังตื่นเต้นอยู่คอยแต่จะโผล่หัวออกมารับอากาศอาจถูกพายุเพลงพัดผันให้ขาดกระจุยกระจายไปยังไม่เป็นท่าหน้าดูเลยก็ได้และเสียไปทั้งคนทั้งทรัพย์จนยับยั้งตั้งตัวไม่ได้และเสียไปจริงๆแต่เพลงของสัตว์ป่าที่ขับกล่อมตามการเวลาของเขาฟังแล้วทำให้เพลินและสงสารอย่างจับใจยิ่งพระกรรมฐานไปพักอยู่ที่ใดสัตว์ต่างๆไม่ว่าสัตว์สองเท้าสัตว์สี่เท้าสัตว์มีปีกไม่มีปีกชนิดต่างๆมักจะรวมกันมาอยู่แถบบริเวณที่ท่านพักเสมอพักอยู่นานเท่าไรยิ่งพากันมามากเข้าทุกทีเสียงร้องเรียกหาการสนานป่าไปหมดในบางเวลาตามภาษาสัตว์ที่มีเพื่อนฝูงเช่นเดียวกับมนุษย์เราและคิดถึงกันเป็นธรรมดาของสัตว์ที่มีหัวใจเป็นเพียงพูดภาษามนุษย์ให้เราฟังไม่เป็นเท่านั้นแต่เขาก็มีภาษาประจำชาติของตนทุกๆชนิดเช่นเดียวกับมนุษย์เรานี่เองการร้องเรียกหรือคร่ำครวญหากันนั่นแหละพระท่านเรียกว่าเขาร้องเพลงและมีเป็นระยะระยะตอนเช้าเป็นพวกหนึ่งร้องตอนสายพวกหนึ่งร้องตอนบ่ายพวกหนึ่งร้องตอนเย็นพวกหนึ่งร้องตอนกลางคืนพวกหนึ่งร้องตอนดึกพวกหนึ่งร้องตอนค่อนคืนพวกหนึ่งร้องตอนจวนสว่างพวกหนึ่งร้องความจริงก็คงเหมือนไก่บ้านเราขันตามเวลาของมันนั่นเองแต่สัตว์มีหลายพวกและนิยมเที่ยวหากินและร้องในเวลาต่างๆกันจึงไม่ค่อยขาดระยะแม้เวลากลางคืนเพราะสัตว์ที่หากินในเวลากลางคืนก็มีมากเช่นเดียวกับสัตว์ที่หากินในเวลากลางวันฉะนั้นเสียงร้องครางต่างๆจึงมีไม่ขาดระยะตลอดเวลา24ชั่วโมงการอยู่และศึกษาวิชาธรรมตามนโยบายทางพุทธศาสนาในสถาบันดังกล่าวจึงรู้สึกลำบากผิดกับที่เรียนตามคัมภีร์อยู่มากแต่ถ้าทนเรียนและปฏิบัติได้หากมีผลมากมีอานิสงส์มากและทราบประจักษ์ใจตัวเองคุ้มค่าที่อุตส่าห์บึกบึนแทบเป็นแทบตายผู้ไม่ใจกล้าใจกล้าหน้านักรบจริงๆย่อมอยู่ไม่ได้เพราะเป็นราวกับถูกดัดสันดานอยู่ตลอดเวลาส่วนจะมีใครมาบังคับกูเข็นนั้นไม่มีนอกจากเจตนาความหวังก้าวหน้าของตนเป็นเครื่องบังคับไปในตัวเท่านั้นงานทางศาสนานี้เมื่อเราได้ทำด้วยตัวเองจนเห็นฤทธิ์เดชของความลำบากทรมานทุกสิ่งทุกอย่างแล้วนั่นแหละจะเห็นความเก่งกาจอาถรรพ์ของพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายว่าเป็นเลือดนักรบที่เก่งจริงเรื่องที่จะตัดความสงสัยทั้งหลายลงได้อย่างประจักษ์กับตัวเองคือคนอื่นกลัวถ้าเรายังไม่ประสบความกลัวแบบนั้นก็ยังไม่เห็นเป็นของแปลกที่น่าคิดคนอื่นทุกข์ถ้าเรายังไม่ประสบทุกข์แบบ

0: ก็ยังไม่เห็นเป็นของแปลกที่น่าคิดคนอื่นทรมานตนด้วยความเพียรโดยวิธีต่างๆที่แสนทุกข์แสนลำบากถ้าเรายังไม่ประสบความทุกข์ความทรมานแบบนั้นด้วยตัวเองก็ยังไม่เห็นเป็นของแปลกที่น่าคิดความทุกข์ความทรมานเพราะเหตุต่างๆที่เกิดจากการฝึกอบรมด้วยความเพียรของผู้อื่นถ้าเรายังไม่ประสบสิ่งนั้นด้วยตัวเองก็ยังไม่เห็นเป็นของแปลกที่น่าคิดตลอดความสุขที่เป็นผลน้อยมากที่เกิดจากการฝึกทรมานนั้นๆของผู้อื่นถ้าเรายังไม่ได้ประสบด้วยใจตัวเองก็ยังไม่เห็นเป็นของแปลกที่น่าคิดน่าอัศจรรย์อะไรนักหากจะเป็นความเชื่อว่าเป็นอย่างนั้นได้จริงตามคำบอกเล่าก็ยังไม่ถึงใจอยู่นั่นเองต่อเมื่อเราได้ประสบด้วยตัวเราเองทั้งฝ่ายเหตุคือการฝึกทรมานตนด้วยวิธีต่างๆและได้รับทุกขเวทนา 108,000 ประการจากการนั้นๆและฝ่ายผลคือความสุขที่ได้รับจากการฝึกอบรมด้วยวิธีต่างๆนับแต่ขั้นต่ำไปถึงขั้นสูงสุดด้วยใจตัวเองแล้วนั่นแหละจึงจะเห็นเป็นของแปลกที่น่าคิดมากและอาจพูดได้ว่าน่าคิดอย่างเต็มหัวใจเห็นทุกโทษก็เห็นอย่างเต็มหัวใจเห็นคุณที่เกิดจากเหตุที่ทำก็เห็นอย่างเต็มใจหายสงสัยทุกอย่างไม่ต้องไปถามใครอีกแล้วเพราะเป็นสิ่งประจักษ์ใจทั้งโทษทั้งคุณทั้งสุขทั้งทุกข์ที่เกิดจากตนผู้เดียวพระพุทธเจ้าผู้มีพระเมตตามหาคุณแก่โลกมีพระประสงค์อยากให้สัตว์โลกปฏิบัติและรู้เห็นอะไรหรือสัมผัสอะไรด้วยตัวเองไม่ประสงค์ให้เชื่อแบบมงคลตื่นข่าวที่คนอื่นเล่าให้ฟังแม้เป็นความจริงการปฏิบัติธรรมทุกขั้นอันเป็นวิสัยของตนจะควรรู้ควรเห็นก็อยากให้รู้เห็นด้วยใจตัวเองดีกว่าไปฟังจากใครรู้จากใครที่ไม่ใช่สมบัติของตนผู้ทำเองแต่มีพระประสงค์ให้ทำเองรู้เองเห็นเองอันเป็นสมบัติของตัวแท้ไม่มีใครกล้ามาแบ่งส่วนให้บกพร่องไปจากตัวได้การเข้าป่าก็มีประสงค์ให้ผู้ปฏิบัติเข้าอยู่เองแม้จะเจอสัตว์ร้ายมีเสือเป็นต้นก็ขอให้เจอด้วยตัวเองขณะเจอกับเสือมีความกลัวมากน้อยเพียงไรก็ให้ทราบด้วยตัวเองการหลบหลีกแก้ไขด้วยอุบายต่างๆก็ขอให้เป็นความฉลาดแห่งสติปัญญาของตัวเองใจที่ฝึกทรมานได้ทันกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นๆก็ขอให้เป็นใจของตัวเองความสุขกายสบายใจที่ได้รับจากการฝึกทรมานได้นั้นก็ขอให้เป็นใจอันมีค่าของตัวเองดีกว่าเป็นข่าวดีมีค่าของผู้อื่นจิตบรรลุมรรคผลทุกขั้นเพราะการฝึกทรมานนั้นๆก็ขอให้เป็นใจของตัวเองเป็นผู้บรรลุการหลุดพ้นจากทุกทางใจก็ขอให้เป็นใจของตัวหลุดพ้นไปเองดีกว่าเป็นข่าวของผู้อื่นหลุดพ้นไปเพราะความภาคเพียรของเขาสมกับศาสนาเป็นสมบัติของผู้สนใจบำรุงรักษาโดยเฉพาะปกติศาสนาเป็นสมบัติกลางของทุกคนที่สนใจปฏิบัติรักษาแต่กลับเป็นสมบัติของเราอย่างสมบูรณ์ด้วยการบำเพ็ญให้สมบูรณ์ในใจเราเองจะเรียกว่าเป็นผู้ฉลาดใช้อุบายสติปัญญาของตัวเองพาข้ามโลกข้ามสงสารถึงพระนิพพานตามความมุ่งหมายของพระศาสดาผู้เป็นเจ้าของศาสนาที่สอนหมู่ชนด้วยพระปีชาสามารถมุ่งความเฉลียวฉลาดแก่ผู้มาอาศัยร่มเงาแห่งพระบารมีให้ได้บรรลุมรรคผลเป็นพระอริยบุคคลขั้นสุดยอดปลอดภัยสิ้นความสนิทจันไรที่เคยเป็นข้าศึกมาประจำภพชาติเมื่อบรรลุถึงขั้นอัครมหาบัณฑิตจอมปราดแล้วก็ชื่อว่าเรียนจบหลักวิชาในมหาวิทยาลัยสงฆ์แห่งพระพุทธศาสนาโดยสมบูรณ์ไม่จำต้องไปเรียนที่ไหนต่ออีกในอัตภาพที่เป็นอยู่ท่านเรียกว่าเรียนจบพรหมจรรย์โดยสมบูรณ์ที่ว่าพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายท่านเรียนจบนั้นท่านเรียนจบเรื่องในพระทัยและในใจนี่แหละมิใช่จบที่ไหนอื่นนอกไปจากใจเพราะใจเป็นผู้พาให้หลงเกิดและตายเพียงดวงเดียวเท่านั้นเมื่อเรียนจบที่ใจแล้วก็หมดเรื่องทั้งมวลโดยสิ้นเชิงพระธุดงค์กรรมฐานสายท่านอาจารย์มั่นท่านพยายามเรียนอยู่แถวกายนครและจิตนครที่เป็นแหล่งใหญ่แห่งไตรภพแม้จะไปอยู่ในป่าในเขาในถ้ำเงื่อมผาหรือสถานที่ใดจุดใหญ่ก็เพื่อรู้เรื่องของจิตเป็นสำคัญแม้ปัจจุบันนี้ก็ปรากฏว่ามีพระกรรมฐานสายท่านอาจารย์มั่นจำนวนมากจำพรรษาอยู่ในป่าในเขาเช่นเดียวกับท่านพาดำเนินมาทางนี้ขึ้นอยู่กับเรื่องของจิตเป็นสำคัญการฝึกทรมานด้วยวิธีต่างๆตามจริตนิสัยและสติปัญญาความสามารถก็เพื่อรู้จุดจบคือใจนี่เองเป็นสำคัญท่านที่มุ่งต่อความหลุดพ้นอย่างแรงกล้าจึงเป็นเหมือนผู้ตายไม่มีป่าช้าคอยให้คนอื่นเผาศพเก็บซากศพ คราวแล้วที่ไหนก็ได้ไม่เป็นกังวลและนั่นคือป่าช้าอันตายตัวแล้วเวลายังครองขันอยู่พออยู่ที่ไหนเป็นที่สะดวกสบายแก่ความเพียรก็อยู่ที่นั่นไปประกอบความเพียรไปไม่ลดละหยุดยั้งนั่งอยู่ก็เพียรยืนอยู่ก็เพียรเดินอยู่ก็เพียรนอนอยู่ก็เพียรเว้นแต่หลับไม่เช่นนั้นไม่ทันร่องรอยของกิเลสตัณหาซึ่งมีวิชาพาสัตว์ตายรอบโลกสงสารและรวดเร็วยิ่งกว่าพายุบูแคมเพียงขณะเดียวมันฉุดไปได้รอบโลกในสามภพตามไม่ทันและขนทุกข์มาให้เจ้าของผู้โง่เขลาเบาปัญญากว่ามันได้รับเสวยทั้งเผ็ดทั้งร้อนทั้งทุกข์ทรมานไม่มีรสแห่งทุกข์ใดเสมอกับรสแห่งทุกข์ที่กิเลสชนิดต่างๆขนมาทับถมหัวใจฉะนั้นผู้เห็นโทษของมันอย่างถึงใจแล้วจำต้องเพียรละทุกเวลานาทีไม่มีคำว่าเช้าสายบ่ายเย็นเพื่อพักผ่อนนอนใจให้กิเลสตัณหาเหยียบย่ำทำลายอีกต่อไปอย่างไรจะถึงฝั่งแห่งความปลอดภัยไร้ทุกข์แม้จะยากลำบากก็ฝืนทนโดยคิดประมวลภพชาติต่างๆของตนที่จำต้องหมุนไปเพราะแรงของอวิชชาตัณหาว่าทุกข์ต้องแทรกสิงอยู่ได้ในภพนั้นๆถ้าไม่รีบแก้ไขปลดเปลื้องให้ผ่านพ้นไปเสียในชาติที่ควรแก่การอยู่เวลานี้เพราะชาตินี้เป็นที่แน่ใจว่าตัวเป็นมนุษย์เต็มภูมิและเป็นเพศแห่งนักบวชที่ควรจะทำกิเลสให้เหิดแห้งจากใจได้อย่างมั่นเหมาะไม่มีชาติใดที่จะคาดได้ถึงในอนาคตว่าจะเป็นชาติที่เหมาะสมเหมือนปัจจุบันที่กำลังเป็นอยู่เวลานี้กิจใดที่จะควรรีบบำเพ็ญให้เต็มภูมิที่มนุษย์ควรได้ควรถึงกิจนั้นคือกิจที่เรากำลังบำเพ็ญอยู่เวลานี้ควรให้เสร็จสิ้นไปภายในขันยังครองตัวอยู่อย่าให้เนิ่นช้าโมเสียเวลาไปนานเวลาอันตรพานตัวมีอำนาจมากคือความตายเข้าถึงตัวแล้วจะลำบากและเสียการไปทุกอย่างที่ควรได้ควรมีในเวลานี้เหล่านี้เป็นอุบายที่ท่านปลุกปลอบตัวเองให้รีบเร่งความภาคเพียรในสถานที่และอิริยาบถต่างๆไม่นอนใจท่านที่อยู่ขั้นสมาธิก็เร่งเร้าให้มีกำลังมากขึ้นเผื่อเวลาพิจารณาทางปัญญาจะได้มีกำลังและรวดเร็วตามใจหวังท่านที่เริ่มขั้นปัญญาหรืออยู่ขั้นปัญญาก็เร่งการพิจารณาเข้าเป็นลำดับจนรู้แจ้งเห็นจริงในธาตุขันธ์อายตนะและกิเลสประเภทต่างๆที่แทรกสิงอยู่กับอาการต่างๆของกายและจิตพอถอนออกได้เป็นชิ้นเป็นอันตามวันเวลาที่มีความเพียรประคองตัวอยู่โดยสม่ำเสมอโดยอาศัยป่าเขาลำเนาไพรเป็นชัยสมรภูมิช่วยอำนวยความสะดวกในการรบฟันหั่นแหลกกับกิเลสทั้งหลายที่ตั้งกองพันกองพลซ่องสมอยู่ภายในให้พินาศปราดไปวันละเท่าไรสุดแต่สติปัญญาศรัทธาความเพียรมีกำลังกล้าสามารถเพียงไรบางท่านก็ได้ใช้ชนะเป็นขั้นๆออกมาจากมหาวิทยาลัยแห่งป่าชัดบ้างแห่งเขาบ้างแห่งถ้ำบ้างแห่งเงื่อมผาบ้างแห่งป่าช้าบ้างบางทีท่านได้ใช้ชนะออกมาอย่างเต็มภูมิยิ้มแย้มแจ่มใสใจบริสุทธิ์เต็มดวงเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญฉะนั้นเวลามาพบปะหมู่คณะและสนทนาถึงผลแห่งการปฏิบัติของตนสู่กันฟังเป็นที่น่าอัศจรรย์อย่างยิ่งที่จะหาฟังได้ในที่ทั้งหลายไม่ว่าสังคมใดจะได้ฟังธรรมบริสุทธิ์สดๆร้อนๆราวกับสาวกอรหันต์ในครั้งพุทธกาลท่านสนทนามรรคผลนิพพานที่ตนบรรลุสู่กันฟังเป็นสิ่งที่หาฟังยากอย่างยิ่งในสมัยปัจจุบันแต่ยังมีท่านที่สามารถฉลาดรู้ถึงธรรมนั้นพอได้สนทนากันเป็นขวัญใจในวงพระปฏิบัติสมัยปัจจุบัน
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นคือปฏิปทาพระธุดงค์กรรมฐานครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างกวัฏบรกัตยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1ตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรม 119สถานีทุกภาคทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายโอรานตรังคานุกูลกิจท่านสามารถแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์093489111113

0: ท่านผู้ฟังครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดสดจากวัดป่าบ้านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีครับ
1: กราบนมัสการพระอาจารย์บัณฑิตธีรธรรมโมผู้ช่วยเจ้าวาดวัดเกศรศิลคุณประธานฝ่ายสงฆ์เรียนท่านราชันสุนหัวผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีประธานในพิธีตามที่วัดเกศรศิลคุณได้จัดพิธีสวดพระพุทธมนต์เพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและอุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาบัดนี้การทั้งปวงพร้อมแล้วขอเรียนเรียนเชิญท่านประธานได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและจุดเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระฉายาละและหน้าพระรูปตามลำดับขออนุญาตเรียนเชิญครับเรียนเชิญท่านพนมมือขึ้นครับ

แสดงความเคารพพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาตรงหน้าถวายความเคารพ

0: มะยังพันเตวิสุงวิสุงรักนัฏฐายะติสระเนนสหะปัญจศีลานิยาจามะทุติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักนัฏฐายะติสระเนนสหะปัญจศีลานิยาจามะตติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักนัฏฐายะติสระเนนสหะปัญจศีลานิยาจามะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: พุทธังสรณังคัจฉามิ
0: พุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: สังฆังสรณังคัจฉามิ
0: สังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ดุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ดุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: ดุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
1: สรณะกัมมนังนิติตัง
0: อามะพันเต
1: ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปดังสมาทิยามิ
0: ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปทังสมาทิยามิ
1: อดินาดานาเวรมณีสิกขาปดังสมาทิยามิ
0: อทินาทานาเวรมณีสิกขาปทังสมาทิยามิ
1: กาเมสุมิชฌาจราเวระมณีสิกขาปดังสมาทิยามิ
0: กาเมสุมิชฌาจราเวรมณีสิกขาปทังสมาทิยามิ
1: มุสาวาดาเวรมณีสิกขาปดังสมาทิยามิ
0: มุสาวาทาเวรมณีสิกขาปทังสมาทิยามิ
1: สุราเมรยมัชฌะปมาดทานาเวรมณีสิกขาปดังสมาทิยามิ
0: สุราเมรยมัชฌะปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปทังสมาทิยามิ
1: อิมานิปัญจสิกขาปดานิสีเลนะสุขติญญันติสีเลนะโภคสัมปดาสีเลนะนิพุติญญันติตัสสมาสีลังวิโสทะเย
0: อามะพันเตวิปติปฏิภาหายะสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพทุกขวินาสายะปริตังภูฐมังคลังวิปติปฏิภาหายะสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพพยวินาสายะปริตังภูฐมังคลังวิปติปฏิภาหายะสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพโรควินาสายะปริตังภูฐมังคลัง

0: ลำดับนี้กราบอาราธนาในพระอาจารย์บัณฑิตธีรัตธรรมโมผู้ช่วยเจ้าวาดวัดเกศรศิลคุณประธานฝ่ายสงฆ์ได้เมตตากล่าวสัมโมทนียกถาและนำผู้ร่วมพิธีเจริญจิตตภาวนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและพระกุศลและอนุโมทนาตามลำดับกราบอาราธนาครับ
1: เจริญพรทุกๆท่านวันนี้ก็เป็นวันสำคัญเหมือนทุกครั้งที่ทุกวันพระ8ค่ำและ15ค่ำพระที่วัดป่าบ้านตาดจะร่วมกันสวดให้พระพันปีหลวงและพระองค์พาทุกวันพระทุกวัน8ค่ำและ15ค่ำวันนี้ก็เช่นเดียวกันเพราะพระองค์พระพันปีหลวงเกี่ยวพันกับประชาชนชาวไทยมาแต่ไหนแต่ไรแล้วอยู่คู่เคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดรัชกาลที่9แล้วก็พระองค์พาก็มาฟังเทศและฟังธรรมของหลวงตาที่วัดป่าบ้านตาดนี้ด้วยประจำพวกเราก็ตั้งใจจะสวดให้ครบตามหลักสูตรที่เราสวดกันมาทุกครั้งไปขอให้ต่อไปนี้จะเป็นการนั่งสมาธิภาวนาแผ่เมตตาจิตไปทั้งสององค์ด้วย

พอสมควรกับเวลาแล้วต่อไปนี้จะให้เป็นการให้พรถวายสองพระองค์ท่านแล้วก็ญาติโยมที่มาในร่วมงานยะถาวาริวหาปุราปาริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโท

ันนี้การประกอบพิธีสวดพระพุทธมนต์เพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลและพระกุศลเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยโอกาสนี้ขอญาติเรียนเชิญท่านอาจารย์สุนหัวผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีประธานในพิธีได้กราบลาพระรัตนตรัยกราบลาประธานสงฆ์และถวายความเคารพเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์และหน้าพระรูปตามลำดับขออนุญาตเรียนเชิญครับ

แสดงความเคารพพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงตรงหน้าถวายความเคารพ

แสดงความเคารพพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาตรงหน้าถวายความเคารพ

0: ลำดับนี้ขออนุญาตเรียนเชิญท่านประธานครับและท่านผู้มีเกียรติหัวหน้าส่วนราชการครับได้ร่วมบันทึกภาพครับที่บริเวณด้านหน้าพระฉายาลักษณ์และหน้าพระรูปครับในนามของวัดเกศรศิลคุณต้องกราบขอบพระคุณที่ท่านราชาสุนทรผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีครับที่กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในวันนี้และขออนุโมทนากับคณะเจ้าภาพครับวันนี้โดยศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต14อุดรธานีครับที่กรุณาให้เกียรตินะครับในเป็นเจ้าภาพในวันนี้อนุโมทนาขอบคุณกับหัวหน้าส่วนราชการท่านผู้มีเกียรติพุทธศาสนิกชนทุกท่านนะครับที่ได้มาร่วมในพิธีสวดพระพุทธมนต์ขออนุญาตประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมนะครับในส่วนของการประกอบพิธีสวดพระพุทธมนต์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและพระกุศลนั้นทางวัดเกศรศิลคุณครับยังมีกำหนดการสวดนะครับจนกว่าจะถึงพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลออกพระเมรุมาตรนะครับในห้วงของเดือนธันวาคมนะครับก็ยังมีการสวดเรื่อยไปเป็นประจำทุกวันพระนะครับหลังจากที่สวดพระพุทธมนต์เสร็จนะครับก็จะมีการทำวัดเย็นนะครับฉะนั้นก็ขออนุญาตประชาสัมพันธ์เชิญชวนนะครับพุทธศาสนิกชนท่านผู้มีเกียรติถ้าหากว่ายังไม่รีบกลับนะครับหากไม่มีกิจธุระก็อยู่ต่อก่อนนะครับเพื่อที่จะร่วมกับทางวัดในการทำวัดเย็นนะครับก็ขออนุญาตประชาสัมพันธ์เชิญชวนขออนุโมทนากับคณะเจ้าภาพโรงทานทุกๆโรงทานนะครับที่ได้นำอาหารนะครับมาต้อนรับคณะศรัทธาสาธุชนกระผมนายมนุเชษฐ์ขจิศรนักวิชาการวัฒนธรรมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานีขอยุติการทำหน้าที่พิธีกรแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณและสวัสดีครับ
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดสดขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนครับ

ที่นี่สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ทดลองออกอากาศประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1บ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรมทุกภาคทั่วประเทศนำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับท่านสามารถรับฟังวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนผ่านช่องทางได้ดังนี้ 1. ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกที่ www.หลวงตา.com 2. ทางช่อง YouTubeชื่อหลวงตาเลดิโอวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 3. ทางแอปพลิเคชันหลวงตา .com และ 4. ทางพอดแคสต์เลดิโอชื่อวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและรับฟังผ่านระบบดาวเทียมไทยคม6ในระบบ4แบนด์คลื่นความถี่0.3880เมกะเฮิรตซ์ค่าซิมโบเรตที่300000แนวรับสัญญาณแนวนอนหรือเอสค่าออดิโอ PID 0608ค่า PCR PID 8191

ชื่อหลวงตาทีวีโทรทัศน์เสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาล 3. ทางแอปพลิเคชันหลวงตา.com นำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับ

สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBT TV เป็นสถานีที่นำเสนอรายการธรรมะตามหลักธรรมขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยการเผยแผ่พระธรรมเทศนาอันเป็นสวากขาตธรรมของพระสงฆ์สาวกผู้ทรงศีลสมบูรณ์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรู้แจ้งเห็นจริงตามพระธรรมคำสอนทั้งนี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ท่านผู้ชมและผู้ฟังอย่างแท้จริงครับท่านสามารถแจ้งผลการรับชมรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์042-214-114-5และ093-489-1113อีกสักครู่ท่านจะได้รับฟังรายการนิทานหลวงตาครับ

0: เสด็จสู่สวรรคาลัยของพระศกชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารพนักงานสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบรคติยราชนารีขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนเริ่มต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านฟังรายการนิทานหลวงตาขอเชิญท่านฟังครับ
1: มันจะเป็นแบบท่านอาจารย์สิมแล้วละมันเป็นเรื่องของขานท่านอาจารย์สิมของเรานี่แหละที่ท่านเพิ่งร่วงไปอ่ะอาจารย์สิมท่านเป็นอาจารย์ที่มีชื่อดังน่าเคารพนับถือมากเลยละเวลาท่านเป็นไข้และไข้มาลาเรียอยู่ถ้ำพระเวทอำเภอนาแกอยู่ถ้ำพระเวทเป็นไข้มาลาเรียให้มาลาเรียขึ้นสมองซะด้วยนะเวลาไปบิณฑบาตนี่คือท่านมีความหนักแน่นในธรรมเพราะฉะนั้นเวลาแสดงออกกิริยาอะไรจึงเป็นแต่เรื่องธรรมล้วนๆแม้จะมีอยู่ในบุคคลที่มาลาเรียขึ้นสมองเป็นลักษณะบ้าก็ตามแต่ไม่เป็นบ้าธรรมคือจิตใจส่วนใหญ่ท่านหนักในธรรมพอเดินบิณฑบาตไปนี่เห็นข้าวตำข้าวเขาจะไม่ใช่ก่อนตำข้าวมีครกกระเดื่องเมืองไทยของเรามีทั่วประเทศไม่มีแต่ตัวนี่นะพอบิณฑบาตเดินเข้าไปบิณฑบาตนี่ไปเห็นบ้านไหนเขากำลังตำข้าวอยู่พอเข้าไปนี่สำเร็จหรือยังของว่าคือท่านมุ่งต่อธรรมอย่างมากมายนะความหนักแน่นของท่านมุ่งต่อธรรมที่นี่สติไม่ดีเป็นไข้มาลาเรียไปบ้านไปที่ไหนที่ไหนก็เข้าไปถามเขานี่สำเร็จหรือยังเขาก็ไม่รู้เรื่องรู้ราวถ้าไม่รู้เรื่องท่านก็จะไม่ได้ฉันจังหันซัดกันอยู่นะครับเขาสอนเขาก็จะไม่ล่ะกว่าจะได้มาฉันจังหันที่ไหนมันบ่ายโมงที่นี่พอเขารู้เรื่องแล้วเขาก็คบคิดกันคือท่านไปแล้วท่านจะเดินก็ไปหาเขาเขาทำเข้าทำอะไรสำเร็จได้ยังถ้าไม่สำเร็จก็อย่างนั้นอย่างนั้นท่านก็สอนไปท่านเป็นใครมาเรียที่นี่มากเขาต่อมากมันก็ดังไปหมดทั้งบ้านนั่นแหละที่ท่านไปวิสาสะท่านจะไม่ไปฉันอาหารตามเวลาหรอกนะคือท่านสอนคนไม่จบพออย่างนั้นแล้วเขาก็คบคิดกันพอเห็นหน้าท่านจะไปแล้วท่านเดินเข้ามานานๆสำเร็จแล้วจนไปเรื่อยเลยคนที่สำเร็จคนนั้นสำเร็จท่านก็ได้ไปฉันอย่างนั้นท่านจะให้เขาสำเร็จ

0: ชซะก่อนท่านจะตายก็ตายไม่ได้ฉันท่านไม่สนใจนี่ท่านยันถึงเวลามาเรียขึ้นสมองแต่ขึ้นสมองในหัวใจของผู้ของบุคคลที่มุ่งมั่นต่อธรรมแสดงกิริยาอะไรออกมาจึงเป็นธรรมทั้งหมดสำเร็จหรือยังสำเร็จหรือยังไอ้เราถ้าบุกข้องก็มีเราเนี่ยลูกศิษย์เราก็มีมากอยู่ยังไม่ได้ไปถามอยู่สำเร็จหรือยังนี่นี่พวกนี้สำเร็จหรือยังสำเร็จหรือยังเอาใจยังคงนี่ดาวโ
1: อ้ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นรายการนิทานหลวงตาครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนครับ
2: เขาโอ้โห
3: เขาอยากมาเมื่อคืนนี้มาส่งเพื่อนเขาอยู่มหาชัยส่งมาที่ร้อยเอ็ดมาทำงานที่ร้อยเอ็ดใช่ไหมแล้วขอย้ายไปอยู่อีสานเลยร้อยเอ็ดชอบใจชอบใจ
2: สาม
3: ย้ายไป
2: อยู่สามมันน่าอยู่ที่ตรงไหนถึงไม่อยากย้ายมาอยู่อ่ะตั้งแต่เราอยู่ภาคอีสานเรายังอยากเป็นอยู่นี่ไอ้ยังอยากว่าย่ามาอยู่ภาคอีสานอยู่แล้วตั้งแต่หลวงตาบัวอยู่ภาคอีสานยังอยากจะเป็นอยู่นี่แต่ไม่มีที่เป็นก็อยู่ไปอย่างนั้นแหละมากี่คนน่ะ
3: นะ
2: ฮะ
3: เจ
2: ็
3: ดคน
2: เจ็ดคนใครครับแล้วผู้หญิงไม่ผู้หญิงอ่ะ
3: ผ
2: ู้
3: หญิงห้าผู้ชายสองจ้ะ
2: เหรอ
3: ก
2: ับ ผู้
3: หญิง
2: ก็มาถึงนี่ตอนเช้าใช่ไหม
3: ต
2: ี
3: สองอย
2: ู่
3: ที่ส
2: อง ตีสอง
3: อยู่หน้าวัดใช่ไหม
2: เดี๋ยวไปจับอยู่หน้าวัดนั่งปิดประตูไว้นะทำไม่ได้ขอบคุณเวลาเท่าไหร
3: ่ห้าโมงเย็น
2: ห้าโมงเย็นนี่ตีสองแต่เก้าชั่วโมงอ่ะ
3: ว
2: ัน
3: นี้รถไม่ติด
2: ตีสองแปดเก้าชั่วโมงผมเอาตื่นมาจากมหาชัยวันนี้เก้าโมงเร็วเลย
3: ว
2: ัน
3: น
2: ี้
3: เมื่อวานรถไม
2: ่
3: ติ ด
2: เมื่อ
3: วานรถไม่ติ ดเลย
2: เหรอวางหน่อยรถมาใช้เข้าเครื่องมีเข้าจุดไหนเข้าที่เพชรเกษมเหรอมาจากมหาชัยแล้วเข้าเพชรเกษมแล้ว
3: มา
2: เนาะ
3: ขึ้นทางด่วนก็จะผ่านแล้วก็ขึ้นทางด่วน
2: อ๋อตรงนี้ต่อข้าแล้วก็ขึ้นทางด่วนมาเลยถือตรงนี้ทางด่วนเขาเขียนการ์ตูนตลกอยู่นี่เพราะว่าทางค่ารถเขาก็ขึ้นราคาอะไรต่ออะไรค่ารถพวกรถมงรถเมล์เราขึ้นราคาหมดแล้วจะตายแล้วลองคนหนึ่งโอ้ยไม่ตายลองคือเขาขึ้นสูงกว่าเรายังมีเยอะขึ้นสูงที่ไหนอ่ะขึ้นไปตายรถด่วนนั่นขี่ทางด่วนนั่นค่า30 บาทเราเราก็เห็นอย่างนั้นอยู่แล้วว่ามันการ์ตูนมันเอาดีอ่ะขึ้นทางด่วนแล้วไปตายอยู่บนทางด่วนแล้ว30 บาทครับ
3: ที่สาขาทางด่วน
2: เนี่ยเออวานนึงไปนี่ไปชุมพลไปปากแก้ววานตอนเที่ยงอะถึงไปเมื่อวันคืนนั้นไปโน่น2 วันนี้ไม่อยู่ตอนเที่ยงตอนบ่ายวันคืนนี้ตอนบ่าย2 โมงกว่าไปดูถ้ำอะไรถ้ำผาแดงถ้ำรู้อยู่เราจะนึกทำมาพูดเราชอบเพราะโกยดินออกแล้วมันจะราบเรียบแล้วเพดานถ้ำมันส ูงเลี้ยวเสมอด้วยทางถ้ามันต่ำมันคือต่ำมันก็ไม่ต่ำมากนะมันต่ำกว่าถ้ำที่สูงกันต่างหากถ้ำสูงมันจะเอ็นเอ็นไปอย่างนั้นสูงสูงไปอย่างนั้นมาอย่างนี้ไม่ค่อยดีนะแต่ถ้ำข้างล่างมันเสมอน้ำมันมีอยู่ถ้ำบนเราก็เอามาได้ต่อแป๊บลงมาจากนั้นแล้วมาใส่ถ้ำข้างล่างเราได้พูดอยู่กับพระเออนี่เวลาตายเรามาตายที่นี่จะเหมาะดีแล้วว่าเวลาตายมาทิ้งขันมาทิ้งที่นี่จะเหมาะดีแล้วพอถึงเวลาแล้วก็ปุ๊บปั๊บไปนั่นแล้วก็ทิ้งกลัวเราไปเลยสบายดีไม่ต้องยุ่งว่ะถ้ามันเปิดเผยดีเดินลัดเลาะไปตามไหล่เขาไม่ใช่ตีนเขานะไปไหล่เขาลงซอกแซกลงไปต่อไปกลัวรถมันจะทำถนนไปอีกแล้วทุกวันนี้มันสมัยรถว่าไงไปไหนก็มีแต่มีแต่รถเข้าครัวก็จะขึ้นรถเข้าต่อไปนี่มันสมัยรถไปดูท่อมมันยาวโอ้ยาวนะต้นนู่นละขนาดต้นมันมองมาถึงนี่มั้งความยาวมันเพดานถ้ำก็สูงพอประมาณเมื่อละเอาดินนี่ออกหมดแล้วก็เรียบละเพราะดินอยู่หน้าถ้ำอยู่ตรงใต้เพดานนั้นเป็นดินไม่ใช่หินขุดออกได้เลยทำรีละทำให้เวลาว่างเราจะไปพักอยู่ที่นั่นสบายเงียบพอลงไปนั่นโอ้สบายมากนะส่วนมากโลกมีแต่ทุกข์มากเราก็เลยพูดล่วงหน้าแล้วก่อนว่าสบายมากว่างั้นเลยยังไม่ได้ไปสบายมากแล้วถ้ำสูงที่มีน้ำไม่ค่อยดีเท่าไหร่เราไม่ค่อยชอบเวลาถ้ำก็ดุ้งจะเตี้ยวกันหน่อยแต่อันนี้เพดานถ้ำจะสูงดีเอาดินออกหมดแล้วดินเหล่านั้นเอาลงมาเปลี่ยนลงมาที่หน้าถ้ำนี่เป็นบริเวณพักก็ดีอีกโล่งอากาศโล่งดีแล้วต่อแป๊บจากถ้ำบนนั่นลงมาใส่นี่น้ำใช้ได้สบายโอ้ดีดีว่ะตายจะตายอย่างนี้จะเหมาะมากนี่ห้าวจริงๆว่ะตายไม่กังวลไม่วุ่นวายพอถึงเวลาแล้วก็ด่อมด่อมไปก็ทิ้งพวกเราไปเลยตัวนี้กลัวมันไม่จะไม่ได้ตายอย่างนั้นสิเนี่ยตายแบบไหนก็ไม่รู้นะที่นั่นเราชอบละเดี๋ยวว่างๆธรรมดาก็อยากจะพักอยู่นั่นพอไปแล้วเงียบเลยไม่มีอะไรมีเสียงนกพวกแกแถวนั้นจากวัดธรรมนีไปด้วยรถประมาณ1กิโลก็ลงจากรถแล้วก็ไปอีก1กิโลเดินลัดเลาะไปเลี้ยวไปเลี้ยวมาลงไปเหมาะดีส่วนถ้ำสูงก็กำลังขุดอยู่เวลานี้เราไม่ได้บอกว่าขุดถ้ำตามก่อนเป็นไรเราไม่ว่าแต่เขาพูดไว้ก่อนแล้วว่าเห็นว่าถ้ำนี้มันมีน้ำใกล้แล้วเลยขุดถ้ำนี้ก่อนเขาพูดอย่างนั้นแล้วเราก็เลยไม่มีคำพูดอีกเขาว่าถ้ำนี้มันมีน้ำติดมันอยู่ติดกันห่างกันไม่ถึงเส้นมั้งน้ำมันไหลซิดอยู่พอดีใช้แล้วถ้าได้ปลูกต้นไม้สูงๆบนหลังมันอีกให้มันชุ่มเย็นเข้าไปมันก็จะเก็บน้ำได้มากเข้าไปอีกอันนี้เราก็ได้พูดหาต้นไม้ดีๆชุ่มเย็นมาปลูกแถวบนหลังถ้ำนี้นะให้มันชุ่มเย็นเพิ่มเข้าอีกแล้วก็เก็บน้ำได้มากถ้าอยู่อย่างนั้นแหละพระผู้จะทรงมรรคทรงผลเป็นสักขีพยานต่อศาสนาของพระพุทธเจ้าคิดอยู่อย่างในร้านต่างๆนี่มีแต่ร้านเฉยๆไม่มีสินค้าดูได้เมื่อไหร่มีร้านแล้วก็มีสินค้าเต็มอยู่ในร้านนั้นมันถึงถูกพอเข้าเป็นหน้าร้านเอาจะต้องการอะไรดูเอาชมต้องการอะไรดูไม่ต้องการก็ชมร้านใหญ่ๆเขาเป็นอย่างนั้น ไม่มีแต่ร้านเฉยมีสินค้าเต็มไปหมดในห้างร้าน นี่ไม่มีแต่ศาสนาไม่มีแต่คำสอนไม่มีแต่ตำรับตำราเฉยๆยังมีผู้ทรงมรรคทรงผลความหมายว่าอย่างนั้น ผู้ทรงมรรคทรงผลนั่นแหละคือสินค้าในห้างร้านเห็นมีแต่ร้านเฉยใครจะเข้าไปดูใครจะเข้าไปเหยียบล่ะมันต้องมีสินค้าที่น่าชมอันนี้มีแต่คำสอนมีศาสนาตามตู้ตามผีเฉยใครจะนับถือใครจะสนใจล่ะมันต้องมีสินค้าคือผู้ทรงมรรคทรงผลยังมีมากมีน้อยเต็มห้างร้านนั่นว่าถ้ามีป่ามีเขามากมากมีผู้อำเพ็ญในป่าในเขามากผู้เช่นนั้นแหละผู้ที่ทรงมรรคทรงผลเพราะการบำเพ็ญต้องบำเพ็ญในที่สงัดเหมาะสมศาสนาเรากับป่าจึงแยกกันไม่ออกติดแนบกันมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแหละอยู่ในป่าบำเพ็ญสมณธรรมสะดวกสบายก็สามารถทรงมรรคทรงผลได้สิถ้าไม่มีป่าแล้วอยู่ตามตลาดทะเลมันก็มีแต่กระดูกหมูกระดูกวัวน่ะจะมาทรงบนคอนี่แขวนคอเต็มที่ไหนไม่อดไม่อยากกระดูกกว่านั้นกระดูกเราก็ยังมีวะไหนไม่ได้ทรงมรรคทรงผลนะสิเห็นที่ฉะนั้นก็ไปทีไรมันคึกคักหิบมันเหมาะถ้าลงไปถ่ายอยู่ข้างล่างนะสลามันไม้มันหายากนะมาโดนมันหักแล้วไปหามาแต่ไรมาแทนล่ะเวลานี้ก็ยิ่งกุดยิ่งด้วนเข้ามาก้นด้วนเข้ามาแล้วเราก็ยิ่งเข้มข้นขึ้นไปวัดไหนเหมือนกันเนี่ยแผดเลยเสียงอ่ะไปเข้าวัดไหนวัดไหนเสียงนี่แผดแล้วจี้พระเนรออกสายหลวงปู่มั่นเรานี่แหละไปวัดไหนวัดไหนจี้ตรงนั้นจี้ตรงนี้จี้เรื่อยจี้เรื่อยไม่มีผู้จี้ไม่ดีนะเจตนาดีมีอยู่แต่ไม่มีผู้บอกช่องบอกทางมีเด็ดมีขาดมีเผ็ดมีร้อนมีหนักมีเบามันก็ได้คิดคนเรานะอยู่เฉยไม่ได้คิดไปเฉยก็ไม่ได้คิดแต่ต้องไปดูบกพร่องตรงไหนพูดกันเรื่องบกพร่องดีตรงไหนชมบอกว่าดีนั่นมันก็ยึดเอาพูดสอเสียหาความจริงมีอยู่พอดีนเสียงครูบาอาจารย์พูดขึ้นแต่ละคำละคำเป็นของเล็กน้อยเมื่อไรเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากเพราะครูบาอาจารย์ผู้ท่านทรงอัดทรงธรรมท่านไม่ได้พูดถึง 4-5 นะมันพูดตรงไหนมีความหมายเลยพอพูดตรงนี้ก็คิดถึงพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นเราท่านอยู่บ้านโคกคิดมีนามันอยู่ตอนตกบ้านนั้นท่านเห็นนิสัยมันซื่อมันเซ่อมากท่านเลยทดลองหยอกเล่นดื้อเฉยละตอนเช้ามันก็มาวัดออกจากบ้านแล้วมันก็ลงบันามันพอตกเย็นก็ขึ้นจากนาแล้วก็มานี่ผ่านบ้านมานี่ไปเห็นทุกวันชื่อทิศมีฮะมันก็สนิทดีนะกับพระคนซื่อเซ่อเห็นไปมันมาอยู่เรื่อยพ่อแม่ครูอาจารย์มันท่านเลยทดลองปัญหาอย่างนั้นแล้วท่านมีความหมายทิศมีอันนาเจ้าหลังทุ่งมันมีแต่ทุ่งหรือพวกต้นเขาป้อมสมองมีไหมท่านว่างั้นนะมีถมไปไม่อดท่านตอบว่ามีถมไปหมดเลยมันก็เดินผ่านไปอีกสักสองสามวันท่านก็ถามอีกมันอยู่ตรงไหนนะคำป้อมสมองท่านว่างั้นอีกนะนี่เป็นครั้งที่สองคำป้อมสมองมันอยู่นาเจ้ามันอยู่ตรงไหนนะโอ้ยอยู่เต็มไปหมดแถวนั้นต้องมองไปไหนมีแต่ต้นสมองเราผ่านไปถึงสามหนถึงสามหนนะท่านทดลองมันนะพอครั้งที่สามอยู่ที่เถียงนาจะมีไหมเถียงนาคือกระท่อมนานั่นอยู่ที่เถียงนาจะมีไหมมีสองต้นที่นี่ได้ก็แยกออกไปอีกมันมีลูกไหมหนึ่งครั้งที่สามออกแล้วนะออกแผนออกที่เตียงโล่งแล้วมันมีลูกไหมโอ้ยลูกมันดกมากมันตอบน่าฟังทุกอย่างเลยน่าฟังนะท่านก็ถามกันนั่นแล้วก็ตั้งหลายวันผ่านมาโอ้ยทดลองที่มีกันนี่ยังทดเหมือนทดลองขอนสูงตันวันถามที่แรกก็เป็นอย่างนั้นมันก็ตอบว่าอย่างนั้นตอบอย่างสบายตันเลยเราก็ได้ยินเวลาท่านถามเป็นบางวันเนาะเพราะมันก็ผ่านมาแล้ว เราก็มาตอนเย็นๆเราก็ส่วนมากเราก็อยู่ใกล้คิดกับท่านนั้นถ้าผ่านไปผ่านมามันก็เห็นมันถามครั้งแรกมันก็ว่าอย่างนั้นมันก็เฉยไปเสียถามครั้งที่สองก็เฉยไปเสียครั้งที่สามถึงขนาดที่มันมีลูกไหมมันบอกโอ้เต็มไปหมดมันก็ได้เต็มไปเฉยถึงได้ลูกลูกเดียวมันจะเอามาถวายพระมันก็ไม่นั่นปากฮาดูสักคนมันใจอยากหวยหมดเลยเป็นเราไหมมันเป็นใจอยากหวยเนี่ยผมคนผมมีกิเลสพูดนะเข้าใจไหมคนมีกิเลสพูดแบบไหนมันก็น่าฟังหมดเลยฟาดถึงสามหนนั่นบอกที่ถึงนาจะมันก็มีต้นมีอยู่หรือเปล่ามีสองต้นแล้วก็บ้านหลังถามอีกแล้วต้นมันมีลูกไหมโอ้เต็มไปหมดมันไม่เห็นเอาไม้พระฉันจะลูกสองลูกบักฮานบาราบุญชิวแล้วงั้นเราคุณว่าเล่นจังว่าพูดสนุกเล่นบักฮานคือฝ่ายอีสานเขาพูดสนุกกันเขาลูกบักฮานเนี่ยเขาพูดเล่นกันท่านพูดแบบนี้กันเนาะถามเมื่อไรมันก็ว่าแล้วว่าสมองหน้าไม่เต็มแล้วมันสมองเต็มก็มาถวายมีสักลูกนึงเดี๋ยวมาถวายป่ามันก็ว่ามาจ้าว่ามันโง่มันโซ่หลายนะคุณว่าบักความซุ่งเนี่ยนะคุณว่าคนมาบักความซุ่งมันจะเอามาถวายฟ้าสักลูกสองลูกก็ว่าได้เลยมาไผ่ฟ้าเราฉันนอนยังนอนจะลอยมันก็บ่ได้บักฮานี่สักก็ตะกัวแล้วเราคนเราเฉยนี้มันว่าผมมียังว่าพูดแบบเฉยมียิ้มยิ้มนิดนึงไอ้เราผู้ฟังมันจะตายถ้าหัวเราะไม่ได้นะอันนี้ก็ดีหัวเราะไม่ได้เดือดหน้าผากแตกอีกแล้วเราก็ระวังของเราเหมือนกันนี่มันพูดกันควบกันขันนี่พูดถึงเรื่องความซื่อของคนความซื่อของคนแล้วครูบาอาจารย์พูดอะไรท่านมีความหมายตะกี้นี่พูดว่าไงถามข้าพ่อสมอท่านก็มีความหมายถามอันนั้นมันไม่มีความหมายเอ่ยนั่นมันตอบไปตามปัจจุบันมันเลยมันไม่สนใจความหมายอะไรติดมีชื่อที่ชื่อติดมีมันซื่อเสื่อทีนี้ก็เมื่อเวลามันหยอกเด็กมันก็หยอกเป็นนั่นแหละอาจารย์เที่ยวก็อยู่กุฏิหลังนั้นไอ้เราอยู่หลังนั้นน้ำนี่เขาคลองส่งน้ำมาจากภูเขานะผ่านมาหน้าบ้านนี่ผ่านมามันน่าหน้าฝนนี่มันไหลเรื่อยที่นี่เด็กมันก็ชอบเล่นนะสิมันเล่าโรงเรียนเด็กเล็กๆนะเล่าโรงเรียนแล้วมันก็มาเล่นน้ำอยู่ตรงนั้นข้างๆกุฏิอาจารย์เจียนไม่ว่าท่านว่าเราหรอกมันก็ต้องรำคาญเพราะเสียงเด็กฟังเลยจ้าแจ้าจ้าแจ้เล่นน้ำตูมตามตูมตามท่านวันแรกท่านก็เลยกระทืบเท้าเนี่ยตบใส่เด็กกลัวเด็กก็วิ่งปึงปังปังไปเราเดินในกลมเรามองก็เห็นอยู่ท่านทำหยอกเด็กแล้วหลอกเด็กให้มันกลัวให้มันวิ่งไปแล้วก็ไปเงียบแล้วทีนี้วันละพอมาตอนเย็นนั้นท่านเจ้าไปทำอะไรให้เด็กเสียงลั่นเด็กร้องไห้ก็มีก่อนมาเล่นหน้ามีรำคาญกันว่าอาจารย์เจ้าท่านนิสัยกลมๆไปกลมมาเนี่ยก่อนมาเล่นหน้ามีที่ทางกลมมันรำคาญก็เอาซะบ้างแหละท่านว่าต่อไปจะไปทำงั้นนะฟังเสียงเด็กต้องร้องไห้ก็มีมันกลัวต่อไปจะไปทำงั้นนะตั้งกับเฉยนี่วันหลังอีกแล้วมันพอดีเป็นเวลาเก่าอยู่แล้วที่นี่ไม่ใช่อาจารย์เชียนนะบักทิดมีบักผีบ้าเลยมันมาแต่นามันพอดีเด็กมันเล่นน้ำเลยกระเทือนตรงนั้นสิมันก็มาแต่นามาเห็นเด็กเล่นน้ำตูมตามมันก็จับใบไม้มันขย่าใบไม้นี่เด็กแตกคืออีกร้องไห้หรือกระเทือนอีกเอาแล้วนะวันนี้พ่อแม่ครูอาจารย์จะเอาอาจารย์เจียละวันนี้ยังไงก็ต้องเอาอาจารย์เจียทั้งที่ไม่ใช่อาจารย์เจียนะทิดมีบักคำพ่อสมานนะเด็กไปแล้วมันก็เดินทางไปเฉยมันหยอกเด็กหลอกเด็กเฉยมันจับใบต้นไม้เล็กๆเนี่ยมันจับรวมแล้วมันเขย่าเงี้ยเด็กมันกลัวมันก็วิ่งทั้งร้องห่มร้องไห้ก็เหมือนกับเมื่อวานนี่แหละพอค่ำพอท่านขึ้นจากทางกรมเราก็มาศาลาเพราะท่านพักที่ศาลาอาจารย์เจียก็มาพอขึ้นมานั่งปั๊บท่านเจียขึ้นเลยนะคราวนี้อะไรก็บอกแล้วไม่ใช่หรือเมื่อวานว่าจะมาหลอกเด็กนะเด็กร้องห่มร้องไห้วันนี้มันเอาอีกแล้วนะว่าแล้วพอว่างั้นเนาะไม่ใช่ผมเนี่ยไม่ใช่ท่านเป็นใครล่ะบอกทิศนี้บอกทิศนี้ มันใช่หรือเปล่าใช่ว่าท่านนี้ก็เลยเป็นพยานว่าใช่แล้วกันกระผมก็เดินอยู่กรมเห็นลิ้นมีหลอกเด็กอยู่โอ้ยบักคำป้อมบักสมอบักผีบ้าบานากับเด็กมันมาฉลาดตายมันแท้แล้วคนเนี่ยเวลาท่านพูดนะเวลากับเด็กมันฉลาดตายมันแท้บรรดากับพระคำป้อมสมอเจ้าลูกก็บริกิตเนี่ยแล้วเป็นตาอยู่กว่านี่เนาะเวลากับเด็กหยอกเด็กมันทำไมมันฉลาดหยอกเล่นเด็กได้แต่กระพามันทำไมสมอสองลูกก็ไม่ได้กินนะท่านพูดก็น่ากบกบกันนะแต่ตั้งที่ท่านไม่ได้อยากอะไรท่านไม่สนใจกับหมอกับป้อมสมอแหละท่านก็พูดไปงั้นพูดทดลองท่านยังบอกแล้วว่าพูดทดลองทิศมีดูโอ้ยสูงทั้งท่อนนั่นวะมันเซอร์มันจะตายเราพูดถึงเรื่องป่าเรื่องเขาพูดถึงเรื่องความหมายครูบาอาจารย์พูดแล้วมีความหมายความหมายนี่ไม่เหมือนเรานะยิ่งจิตของท่านพ้นจากกิเลสทั้งหลายแล้วไม่เหมือนจิตเราสามแดนโลกธาตุไม่เหมือนจิตใครเลยนั่นเป็นยังไงจิตของท่านป้าปมป้ามันนี่มันกระจ่างไปหมดกระจ่างไปหมดกระจ่างหมดเห็นอย่างนั้นนะอะไรที่สัมผัสสัมพันธ์รู้เห็นรู้เห็นรู้เห็นรู้เห็นไปหมดเลยไอ้เรื่องที่ท่านจะพูดไม่พูดไม่ใช่วิสัยที่จะมาพูดไม่ใช่เรื่องสมมติถึงพูดก็ไม่รู้เรื่องพูดไปหาประโยชน์อะไรพูดในสิ่งที่จะรู้เรื่องเข้าใจกันได้รับประโยชน์นั่นเห็นโทษเห็นคุณจากคำพูดนั่นท่านถึงจะพูดธรรมดาเฉยๆเหมือนเรามองไปดูอากาศนี่หรือพูดอะไรกับมันอากาศอย่างมากก็โอ้ยวันนี้หนาววันนี้ร้อนพูดได้เท่านั้นเจอพรรณนาอากาศพรรณนาได้ยังไงนี่ก็เหมือนกันความรู้ของท่านเหมือนฟ้าอากาศครอบโลกธาตุสิ้นกระจ่างไปหมดไม่มีติดมีข้องอะไรเลยแล้วจะให้ไปพรรณนาตามเรื่องของจิตได้ยังไงมันกว้างขวางขนาดไหนก็เหมือนเราพรรณนาเรื่องอากาศนั่นแหละมันต่างกันนั่นสิเพราะงั้นต้องว่าทำจังหวะเลิศเลิศเลยสิสวมก็หัวใจใดแล้วหัวใจนั้นเลิศทันทีเลยทีนี้เมื่อไม่ได้สวมไม่รู้เรื่องรู้ราวก็มีแต่กิเลสสวมหัวมันอยู่มันก็มีแต่ขี้โลภขี้โกรธขี้หลงอะไรขี้เต็มหัวมันพวกเราพวกขี้เต็มหัวไม่มีเวลาปลดปล่อยแล้ว มีแต่ขี้เต็มหัวท่านผู้พ้นไปแล้วจากนี้กับพวกเรามันเหมือนกันเมื่อไหร่ท่านเทวบริยาถึงแต่ตรงธรรมสังเวชเวลาตรัสรู้ใหม่ๆแล้วทรงท่อพระทัยท่อพระทัยเพราะอันนี้เองมันผิดกันอย่างนั้นจะว่าไงแล้วจะสอนให้รู้เรื่องรู้ราวได้ยังไงเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วคือธรรมชาตินั้นมันสุดวิสัยที่มองถ้าเรามองลงมาดูพวกมนุษย์มนาไม่ว่าเทวบุตรเทวดาอะไรมันเหมือนกับมองดูสัตว์เราจะว่าเทวดามันสูงนะเมื่อถึงขั้นภูมิสิ้นกิเลสแล้วสิ่งเหล่านี้มันเป็นเหมือนสัตว์เพราะยังติดยังคล้องอยู่เหมือนกันหมดนี่ยังจะต้องเวียนว่าตายเกิดอยู่อีกนานเท่าไหร่ไม่ว่าเทวดาอินพรหมอะไรก็ยังจะต้องเวียนว่าตายเกิดอยู่ถ้าไปถึงกระแสถ้าถึงกระแสแล้วก็เกิดชาติเป็นอย่างช้าอย่างพระโสดาเนี่ยแล้ว3ชาติ1ชาติไปได้เลยมีกำหนดแล้วแล้วนอกจากนั้นจะเป็นอินเป็นพรหมเทวบุตรเทวดาถ้ายังไม่มีเขตตายตัวอยู่กับหัวใจแล้วยังไงก็จะต้องเวียนว่ายตายเกิดเพราะฉะนั้นจึงว่าเหล่านี้เหมือนสัตว์ไปหมดด้วยกันภูมินั้นสูงขนาดไหนจึงมาทำจุดไม่ท่านไม่ได้ตำหนินะท่านพูดตามหลักความจริงแล้วทำไมท่านจึงว่าพูดเหมือนสัตว์ได้พวกเราแล้วทำไมจึงว่าสัตว์ตะแปลว่าผู้ยังติดยังคล้องแปลแล้วนะไม่ได้หยาบอะไรแหละสัตว์นี่แปลว่าผู้ยังติดยังคล้องท่านพ้นแล้วพ้นไปทุกสิ่งทุกอย่างแล้วจึงมองหาพวกที่ติดอยู่ทุกแง่ทุกมุมเหมือนอย่างพวกเราท่านพ้นไปทุกสิ่งทุกอย่างเราติดทุกแง่ทุกมุมมันต่างกันยังไงพิญญาสิอะไรติดหมดดีก็ติดชั่วก็ติดรักก็ติดชังก็ติดเกลียดโกรธติดทั้งนั้นมีแต่สิ่งติดหมดมนุษย์เราไม่มีอะไรที่จะผ่านพ้นไปได้ว่าอันนี้เรารู้แล้วเราผ่านแล้วไม่เคยมีจึงว่าสัตตาสัตตาแปลผู้ติดผู้คล้องนักติดนักคล้องก็คือพวกเรานี่นั่นมันต่างกันขนาดไหนธรรมของพระพุทธเจ้าฟังสิมันภัยจะเป็นสักขีพยานพระพุทธเจ้าก็สาวกทั้งหลายนั่นแหละเป็นพยานมีร้อยมีหมื่นมีแสนไม่มีรายใดจะแหวกแนวว่าเป็นพระพุทธเป็นพยานพระพุทธเจ้าไม่ได้ไม่มีพอภาพเข้าไปอันนี้ก็ยอมทันทีเลยจะเห็นองค์ศาสดาไม่เห็นไม่สำคัญความจริงนี่เหมือนกันอันเดียวกันก็ไม่ผิดว่าอันเดียวกันก็ไม่ผิดดูนี่ชั้นใดดูนั่นกับชั้นนั่นมันเหมือนกับของอันเดียวกันนะเนื้อต่างกันอย่างนั้นกับพวกเราท่านที่เมตตาสงสารเห็นสารโลกทั้งหลายงุ่มง่ามต้มเกี้ยมอยู่กับขี้กับต้มขี้โคลนถือว่าเป็นแก้วเป็นแหวนเป็นเพชรนินกินดาไปคว้าโน้นคว้านี่เป็นบ้ากันอยู่กับมูดกับพูดท่านเทียบอย่างนั้นนะ นี่วันนี้ให้พูดซะเต็มเม็ดเต็มหน่วยถ้าออกจากพระไตรปิฎกมาพูดมันสัมผัสกันเลยพูดซะบ้างวันนี้นะพระพุทธเจ้าท่านเทียบสอนภิกษุทั้งหลายภิกษุทั้งหลายภิกษุทั้งหลายแล้วฟาดอันนี้ลงที่ว่ามันเหมือนสัตว์นี่ท่านยังอยากพวกท่านทั้งหลายบวชมาเป็นพระแล้วยังอยากเป็นสัตว์อยู่เหรอนั่นท่านจี้เข้าไปชะตาแปลผู้ติดผู้คล้องเคยติดเคยคล้องมาแล้วแม้แต่บวชเป็นพระอยู่นี่ก็ยังติดยังคล้องอยู่ยังติดยังอยากติดจะคล้องมากกว่านี้อยู่เหรอท่านไม่รู้ท่านทั้งหลายยังไม่รู้อยู่เหรอว่านี่มันคือกองมูลกองคู่รูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสสมบัติเงินทองก็ของบริษัทบริวารนี่คือมูดคือพูดท่านทั้งหลายมันปีมันป่าอยู่กับมูดกับพูดเหล่านี้เวลานี้ท่านทั้งหลายรู้ไหมนู่นน่ะพระพุทธเจ้าแสดงเวลาแสดงสอนพระท่านสอนงั้นนะเอาอย่างพิสูจน์ทั้งหลายพิสูจน์ทั้งหลายแล้วเอาอย่างเด็ดเด็ดคือให้เห็นโทษให้เห็นโทษแล้วดีดตัวของความหมายว่างั้นถ้าเทศทั่วไปที่ใครอยู่ในภูมิใดภูมิใดก็สอนตามขั้นตามภูมิคนท่านไม่สอนขั้นเดียวภูมิเดียววันนี้มันเกี่ยวกับมันสัมผัสกับเรื่องนี้ก็เลยนำมาพูดเพื่อให้รู้ว่าการท่านเทศสอนพระผู้ที่เห็นโทษเห็นภัยแล้วท่านเทศยังไงผู้ที่ยังไม่ได้เห็นช่องทางในเรื่องโทษภัยทั้งหลายในสิ่งเหล่านี้ท่านเทศยังไงจะมาแยกให้ฟังอย่างนี้แหละเทศสอนพระภิกษุทั้งหลายขึ้นแล้วเอาแล้วนะผึ่งเลยท่านทั้งหลายยังมาตายกองกันอยู่นี่หรือมันเคยโลกอันนี้โลกตายกองกันรู้ไหมท่านทั้งหลายยังอยากมาตายกองกันอยู่หรือยังไม่ยิ่มพออยู่หรือตายกองกันนะเหรอถึงไงฟังสิลักษณะเป็นเหมือนเหอแต่ว่าท่านไม่ได้บอกในใบกระดูกของเหอนะคือเด็ดมากคุณง่ายว่าท่านเด็ดท่านเน้นลงยิ่งขนาดนั้นแหละพระพุทธเจ้าสอนนี่เป็นพระพุทธพจน์มันจึงเน้นหนักมากนะถ้าเป็นคำบอกเล่าเรื่องราวต่างๆนานาแล้วเขียนมาก็จดจารึกมาก็เป็นเรียบๆไปธรรมดาก็มาแสดงให้เห็นภูมิผู้จดจารึกเหมือนกันนี่วะพระพุทธเจ้าแท้ผู้สิ้นกิเลสแท้จดจารึกเป็นยังไงมันจะต่างกันคนละโลกนะเพราะท่านเห็นความจริงแล้วเอามาจดจารึกกับสิ่งที่บอกเล่าได้เรื่องราวมากับสิ่งที่ท่านรู้จริงเห็นจริงเอามาบวกกันเข้ามันก็มีน้ำหนักอย่างนั้นแต่มันไม่มีตั้งแต่การบอกเล่ามาเขียนแขกในหนังสือเฉยๆนะทั้งการบอกเล่าก็ได้ยินพอได้เห็นทั้งความจริงยิ่งรู้ประจักษ์ชัดเจนนั่นเอาสองอย่างนี้มาบวกกันเข้าเรียงเป็นน้ำหนักมากถึงขนาดไหนนั่นมันต่างกันอยู่นี่พุทธพจน์ถึงเน้นหนักเอามากมาไกลกองสอนภิกษุทั้งหลายแล้วก็ฟังที่สมเหตุสมผลไหมพอบรรลุพอเทศจบลงแล้วภิกษุสงฆ์บรรลุธรรมน้อยเมื่อไหร่บรรลุถึงโลกุตตรธรรมเป็นพระอรหันต์อรหันต์นั่นพูดง่ายบรรลุธรรมถึงขั้นอรหันต์มากขนาดไหนก็เพราะธรรมประเภทนี้นั่นเองประเภทอื่นไม่ได้ต้องประเภทที่เด็ดเฉียบขาดที่สุดเลยโทษเห็นโทษใครที่เห็นอย่างประจักษ์ในหัวใจเห็นคุณเห็นประจักษ์ในหัวใจทั้งสองอย่างเมื่อมันเข้าถึงใจแล้วก็ดูดผึ่งเลยพระพุทธเจ้าท่านสอนโลกท่านสอนอย่างนั้นสอนภิกษุทั้งหลายท่านจึงกล้าพูดว่ามันเหมือนสัตว์ทั้งหลายในพวกเราทั้งหลายนี่เหมือนเทวดาอินพรหมลงมาถึงมนุษย์มาลาอะไรเป็นเหมือนสัตว์แล้วนั่งจะงุ่มง่ามต้วมเตี้ยมอย่างนี้กี่ภพกี่ชาติแบบกับกองทุกข์เกิดเจ็บเจ็บตายอยู่นี่แล้วภพน้อยภพใหญ่ภพสูงภพต่ำภพมีทุกข์มากทุกข์น้อยจะสับผลตนแปรกันอยู่กับสัตว์ทั้งหลายเหล่านี้พลาดจากกันไม่ได้นั่นแล้วจะทำยังไงพวกท่านทั้งหลายยังต้องการอยู่หรือยังสมัครใจอยู่หรือยังไม่เห็นไม่หลับเหลือท่านสิฟังนี่นะถ้าขนาดที่มองเห็นนี้มันก็พอแล้วแล้วยังอยากจะเข้าไปทดลองอีกหรือไม่เคยทดลองหรือกับเรื่องความทุกข์ทั้งหลายความทุกข์นี้ชินกับใครเมื่อไหร่ใครสัมผัสก็แปลกันดิ้นตายไปหมดนั่นความหมายท่านว่างนั่นท่านเทศขนาดนั้นท่านเป็นไงทำละเอียดละออขนาดไหนวิเศษขนาดไหนจริงมาเทศพูดขนาดนี้มันต่างกันอย่างนั้นแหละนึกว่าชุดออกไปดูสถานที่นั่นว่างั้นกับอันนี้มันต่างกันยังไงความหมายว่างั้นเรากับพวกเราก็อยู่ในฐานะของนับบัดดีมากในขั้นของโลกทั่วไปเราอยู่ในขั้นดีมากเราหนึ่งเป็นชาวพุทธสองรู้จักทานสองรู้จักศีลสามรู้จักหนึ่งรู้จักทานสองรู้จักศีลสามรู้จักการสวดเจริญสวดมนต์ไหว้พระภาวนานี่สามอย่างนี้เราได้พอทรงไว้ด้วยกันเพราะนั้นจึงว่าดีกว่าโลกทั้งโลกนี้อยู่มากมายชาวพุทธผู้สนใจปฏิบัติอย่างนี้นะแต่มีแต่คำชื่อเฉยก็อย่างว่าเนี่ยหากมีผลก็ยังดีกว่าผู้ไม่ถือเลยผู้ไม่ยึดเลยมันเป็นขั้นๆตอนๆของการนับถือศาสนาและการปฏิบัติศาสนาผลจึงต่างกันส่วนภิกษุทั้งหลายนั้นฟังมิตรเจ้าดีต่อท่าเดียวเพราะนั้นบุญเจ้าถึงดันเลยเอาขึ้นดันเลยอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายเนี่ยคือดันเลย หรือฉุดลากอย่างแรงเลยพอที่จะไปได้จะอยู่ความหมายว่างั้นเหมือนผลไม้นี่มันแก่เต็มที่แล้วมันเริ่มเหลืองแล้วนั่นน่ะถ้าเป็นมะม่วงก็ดีสายมาบ่มเพื่อมันจะสุกเร็วเข้านั่นถ้ามันยังไม่สุกมันยังไม่นั่นทั้งกับไว้กับต้นซะก่อนไว้กับต้นซะก่อนบำรุงลำต้นไว้แนะนำอบรมสอนอยู่เรื่อยๆเร็วๆบำรุงลำต้นแล้วตัวดุ้งไหนแก่ก็แก่ไปสุกไปแก่ไปสุกไปนี่พระพุทธเจ้าแสดงธรรมแต่ละครั้งละครั้งภิกษุทั้งหลายได้รับหรือบรรลุมรรคผลนิพพานมีมากขนาดไหนมากขนาดนั้นแหละเรียกว่าสุกไปเรื่อยสุกไปเรื่อยแก่ไปเรื่อยสุกไปเรื่อยอย่างนั้นอบรมไปเรื่อยบำรุงลำต้นคือการอบรมไปเรื่อยๆอย่างนั้นพวกเรายังว่าน้ำดีมากอยู่ถ้าพูดถึงเรื่องโลกทั่วไปแล้วพวกเราอยู่ในขั้นดีมากพวกโลกด้วยกันเพราะได้ถือศาสนาด้วยได้ทำบุญให้ทานนี่ซึ่งเป็นทางชั้นเอกของพระพุทธเจ้าทุกๆองค์จะปราศจากทานศีลภาวนานี้ไปไม่ได้เลยทางทาน1ศีล1ภาวนานี่เราก็ได้ให้เป็นประจำการให้ทานเราสั่งสมมาไปทุกวันทุกวันทางเดินเพื่อความราบรื่นของเราสั่งสมทุกวันทุกวันศีลภาวนาเราก็อบรมทุกวันทั้ง3ส่วนนี้รวมเข้าไปเป็นกำลังเนี่ยหนุนเจ้าของอะไรไม่ไปหนุนนายใครละหนุนเจ้าของคือที่ว่าความดีทุกอย่างที่เราสร้างไปนี้หนุนเจ้าของนั้นหนุนหัวใจหนุนไปเรื่อยๆแก่ขึ้นไปเรื่อยสูงขึ้นไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ดีดผึ่งได้นั่นพอถึงขั้นสมควรแล้วก็ภิกษุทั้งหลายเท่านั้นสิใช่ไหมล่ะเดี๋ยวนี้มันยังไม่ไปที่ไหนพวกขี้เกียจทั้งหลายมันยังว่าอยู่เลยดิมันยังอยู่ในขั้นขี้เกียจทั้งหลายอยู่มันยังไม่ถึงภิกษุทั้งหลายเข้าใจว่าไงวะทั้งเตะทั้งถูกโมโหว่าไงวะเนี่ยใครจะจึงอย่าลืมตัวหน้ามาพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่เลิศเลอที่สุดแล้วเกิดมาทั้งไม่มีวาสนาไม่สนใจไม่พบไม่ได้ยินคำว่าพุทธศาสนาไม่ยินคำว่าพุทโธธัมโมสังโฆตาที่เปล่ามีมากแต่มากพุทธศาสนานี้เป็นศาสนาคู่บ้านคู่เมืองคู่โลกคู่สงสารคู่สร้างบารมีผู้สร้างบารมีต้องสร้างเข้าไปตามจุดนี้พุทธศาสนานี้ที่ท่านแนะนำต่างสอนว่าไงทำในนี้สร้างบารมีนี่จำมาไว้นะเป็นศาสนาคู่บ้านคู่เมืองเพราะศาสนาพุทธแต่ละพระองค์พระพุทธเจ้าตรัสรู้แต่ละองค์มาลื้อขนสัตว์โลกขึ้นจากของทุกข์ทั้งหลายได้มากขนาดไหนแล้วเลื่อนภูมิขึ้นมาอีกมากขนาดไหนเลื่อนภูมินี้มากพ้นน้อยกว่าถ้าพูดถึงงั้นก็เหมือนกับหน่อไม้นะปลายมันเรียวแหลมทั้งต้นมันใหญ่อันนี้พูดที่อยู่ในภูมิเลื่อนตัวเองขึ้นไปนี่อยู่ในจุดนี้มากกว่ากันเรื่องขึ้นไปเรื่องขึ้นไปน้อยกว่ากันน้อยกว่ากันเลยผู้ที่หลุดพ้นน้อยกว่าเพื่อนน้อยกว่าเพื่อนเหมือนหน่อไม้ที่มันแหลมขึ้นข้างบนคือจำนวนที่หลุดพ้นไปขั้นสูงนั้นมีจำนวนน้อยกว่ากันแต่ก็หนุนตลอดพุทธศาสนาเป็นเครื่องหนุนสัตว์โลกผู้บำเพ็ญหนุนไปเรื่อยอ้าวศาสนานั้น อุบัติขึ้นมาอีกทีนี้ผู้ที่ได้รับความหนุนนี้แล้วผ่านไปแล้วเนี่ยผ่านแล้วท่านนั้นก็หนุนมาเรื่อยผ่านเรื่อยหนุนมาเรื่อยผ่านเรื่อยเนี่ยพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้แต่ละพวกไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยฟาดดินถล่มสามแดนโลกธาตุกระเทือนหมดเลยแต่ละพระองค์นะมาตรัสรู้ไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยขนสัตว์โลกให้พ้นจากกองทุกข์ไปให้มีความสุขความเจริญรุ่งเรืองไปโดยลำดับลำดาจนถึงความพ้นทุกข์นั้นมีจำนวนมากขนาดไหนไม่มีศาสนาใดสามารถมีพุทธศาสนาเท่านั้นว่างั้นเลยว่าเท่านั้นไม่มีอย่างอื่นศาสนานั้นใครตั้งก็ได้นี่แล้วมันประมาทเอาตามความจริงมาพูดกันศาสนาคนมีกิเลสมันต้องมีมืดๆดำๆกำตากำขาวหรือต้นเดาเกาหมัดเข้าใจไหมล่ะฉันไม่เป็นโลกวิถีของเหมือนศาสนาผู้ที่ของคนผู้สิ้นกิเลสแล้วผู้สิ้นกิเลสแล้วนี่กระจ่างไปหมดเลยโลกวิถีรู้แจ้งโลกนอกโลกในตลอดทั่วถึงไม่มีที่ไหนเป็นที่สงสัยการแนะนำต่างสอนก็เปิดอกเลยเถอะสอนตามหลักความจริงสัตว์ผู้ที่ต้องการความจริงแล้วมันก็เชื่อทำตามก็ผ่านได้นั่นนอกจากมันสุวิสัยพวกที่มันเป็นปัสสาวะปรมะมืดทั้งกลางวันกลางคืนมืดทั้งหูแจ้งตาสว่างอยู่นี่แหละนั่นก็เป็นอีกประเภทหนึ่งแต่ใจมันบอดจะว่าไงเวลามันบอดก็บอดอย่างนั้นแหละใจนี่พากันจำมานานอย่าได้ลืมนะเกิดมาในศาสนานี้เราได้พบแล้วพุทธศาสนาอย่าปล่อยทิ้งนะเราจะเชื่อเกินไปกิเลสมันเคยต้มคนมามากต่อมากแล้วให้ พากันเข็ดหลาบบ้างให้ทดสอบบ้างว่าจุดไหนผิดจุดไหนถูกจุดไหนผิดนั่นแหละคือเรื่องของกิเลสจุดไหนถูกนั่นแหละคือเรื่องของธรรมให้นำมาเลือกเฟ้นคัดเลือกเอาปฏิบัติตนเองในสิ่งที่ถูกที่ดีแล้วจะเจริญรุ่งเรืองเป็นสิริมงคลแก่พวกเราทั้งหลายเนี่ยเอาละวันนี้พูดธรรมะวันนี้เอาที่นี่หันหน้าไปกราบพระอ้าวทำไปโทษผู้นึงว่าให้ผู้นึงทับบ่ได้บ้าโม้โอ้ยตัวนี้พูดแล้วหวนบ้าแล้วพูดแล้วหวนบ้า

นี้อาติยามปีธรรมังสรณังราชามิอาติยามปีสังฆังสรณังราชามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะฏังสมาทิยามิอินนาดานาเวรมณีสิกขาปะฏังสมาทิยามิองค์ที่3ผู้รักษาศีล5ว่ากาเมทุกครั้งไปผู้รักษาบริศีลบริสุทธิ์ก็ว่าตามท่านอับรามาจัยยาเวรมณีสิกขาปะฏังสมาทิยามิ

0: มีมีศีลห้าจะเพียงแค่นี้มีกาลโภชนาเวรมณีสิกขาปัฏฐานสมาธิยามิณัตตยิตวาดิตวิสุกาดัชนะมาลากันธวิเรปนะธารณะมันดานะวิภูสะนภานาเวรมณีสิกขาปัฏฐานสมาธิยามิจาสยานะมหาสยานาเวรมณีสิกขาปัฏฐานสมาธิยามิจบแล้วไม่ใช่เดี๋ยวนี้อย่างนั้นเนี่ยเวลาจะลืมปั๊บหายเงียบเลยนะเพราะงั้นจึงไม่กล้าประเทศที่ไหนหลงความหลงลืมหายตกปั๊บไปเลย
1: ดันทางเศรษฐกิจต่อรัสเซียจากการที่รุกรานยูเครนต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
2: รัฐบาลส่งเสริมการนำผลผลิตทางการเกษตรมาผลิตเป็นน้ำมันควบคู่กับการใช้รถยนต์ไฟฟ้าเพื่อเพิ่มทางเลือกให้ประชาชนและสร้างความมั่นคงด้านพลังงานในระยะยาว
3: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยในรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยว่ามาตรการลดค่าไฟฟ้าและราคาน้ำมันที่ดำเนินการก่อนหน้านี้เป็นมาตรการระยะสั้นขณะนี้รัฐบาลกำลังผลักดันแนวทางสร้างความมั่นคงด้านพลังงานในระยะยาวได้แก่การนำผลผลิตทางการเกษตรมาผลิตเป็นน้ำมันเพิ่มทางเลือกให้กับประชาชนลดการนำเข้าพลังงานและการส่งเสริมรถยนต์ไฟฟ้าหรือเพื่อช่วยลดการพึ่งพาน้ำมันโดยรัฐบาลจะสนับสนุนให้เกิดการผลิตรถยนต์และชิ้นส่วนภายในประเทศรวมถึงการใช้แรงงานในประเทศไทยเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจภายในประเทศมากที่สุดพร้อมส่งเสริมให้ประชาชนสามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์บนหลังคาบ้านได้ตลอดจนยังมีแนวคิดในการปลูกน้ำมันโดยนำพืชผลทางการเกษตรที่สามารถผลิตเป็นพลังงานชีวภาพได้มาปรับใช้เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรได้อีกช่องทาง
4: ตอนนี้เราก็มีนโยบายที่จะทำในลักษณะให้มันเกิดความมั่นคงในระยะยาวมากขึ้นโดยนำพืชผลทางการเกษตรที่สามารถที่จะเทิร์นเป็นน้ำมันได้มาให้ประชาชนได้ใช้เป็นทางเลือกและในส่วนรถยนต์ EV ก็จะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ทำให้เราไม่ต้องพึ่งพากับราคาหรือตลาดของน้ำมันมากนักเราก็จะมีการสนับสนุนให้การผลิตในประเทศใช้อะไหล่ที่ผลิตในประเทศรวมถึงแรงงานในประเทศไทยเพื่อให้ประโยชน์เนี่ยตกอยู่ที่ประเทศไทยมากที่สุดและปลูกน้ำมันเราจะนำพืชผลทางการเกษตรที่สามารถที่จะผลิตเป็นพลังงานชีวภาพได้เช่นอ้อยหรือมันสำปะหลังที่ผลิตเป็นเอทานอลหรือว่าตัวน้ำมันปาล์มที่สามารถผลิตเป็นไบโอดีเซลได้เอามาปรับในส่วนนี้จะช่วยเหลือเกษตรกรได้ด้วย
3: รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวด้วยว่ารัฐบาลจะไม่พึ่งพาเพียงกองทุนน้ำมันหรือมาตรการด้านภาษีเพียงอย่างเดียวแต่ยังใช้การบริหารราคาหน้าโรงกลั่นการบริหารค่าการตลาดการใช้มาตรการด้านภาษีและการเพิ่มสัดส่วนพลังงานหรือน้ำมันที่ผลิตได้ภายในประเทศขณะเดียวกันคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าหรือบอร์ด EV ได้เห็นชอบจะปรับฐานภาษีรถยนต์โดยรถยนต์ที่ผลิตในต่างประเทศและนำเข้าทั้งคันจะมีการปรับฐานภาษีเพิ่มขึ้นผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
2: ขณะเดียวกันกระทรวงพลังงานผลักดันแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าฉบับใหม่ขับเคลื่อนนโยบายมุ่งเป้าสู่เนซีโร่เปิดตลาดรับซื้อไฟฟ้าพลังงานสะอาดเตรียมความพร้อมรองรับเทคโนโลยีใหม่ในอนาคต
5: นายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่ากระทรวงพลังงานเตรียมขับเคลื่อนแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าหรือ PDP ฉบับใหม่ซึ่งเป็นการปรับครั้งแรกในรอบ10ปีโดยเน้นนโยบายสำคัญ3ด้านคือสะอาดที่สุดมั่นคงที่สุดและเป็นธรรมที่สุดในด้านความสะอาดตั้งเป้าเพิ่มสัดส่วนพลังงานสะอาดจากเดิม120ให้เป็น50%ภายใน10ปีและเพิ่มเป็นไม่ต่ำกว่า65%ในอีก25ปีข้างหน้าเพื่อบรรลุเป้าหมายเนซีโร่ร่วมกับการใช้เทคโนโลยีการเก็บคาร์บอนหรือคาร์บอนแคปเจอร์ด้านความมั่นคงได้ปรับสัดส่วนการใช้ก๊าซธรรมชาติให้สมเหตุสมผลอิงตามปริมาณก๊าซในอ่าวไทยและพื้นที่ใกล้เคียงด้านความเป็นธรรมจะกระจายโควต้าพลังงานสะอาด10,000 เมกะวัตต์ผ่านโครงการโซล่ารูฟท็อป ให้ประชาชนได้เป็นเจ้าของโรงไฟฟ้าแทนการเปิดให้เฉพาะกลุ่มทุนพร้อมทั้งเปิดตลาดรับซื้อไฟฟ้าพลังงานสะอาดโดยตรงหรือ Direct PPA เสรีแบบไม่จำกัดปริมาณปลดล็อกระบบผูกขาดเดิมเพื่อให้ผู้ใช้ไฟในภาคอุตสาหกรรมเช่น Data Center สามารถเลือกซื้อไฟสะอาดจากผู้ผลิตได้โดยตรง
6: เป็นแผนที่สะอาดที่สุดมั่นคงที่สุดเป็นธรรมที่สุดผมกล้าพูดว่าสะอาดที่สุดจากเดิมสัดส่วนพลังงานสะอาดเรามีแค่20กว่าเปอร์เซ็นต์ใน10ปีต้องเพิ่มเป็นเกือบครึ่งอีก25ปีเนี่ยต้องไปให้ถึงเป้าหมาย Net Zero ไม่ต่ำไปกว่า 65% ก็จะเห็นเลยว่าอีก10ปีกำลังการผลิตจากแก๊สถูกปลดระวางลดลงประมาณ 16,000 ถึง 17,000 เมกะวัตต์นะวันนี้เพราะเราไปคอมมิตสัญญาไว้ล่วงหน้าก่อนแล้วเราเอากลับมาแค่ 9,000 เองคำนวณจากปริมาณแก๊สที่เราสามารถผลิตได้เองหรือที่เราสามารถหาได้จากประเทศเพื่อนบ้านถ้ามีการนำเข้า LNG คือไปผูกสัญญาระยะยาวในราคาที่ถูกจากนี้ถ้าเราสามารถไปคอมมิตสัญญาระยะยาวที่ถูกที่สุดที่ราคาที่นิ่งได้เท่าไหร่เราก็ผลิตไฟจากแก๊ส
5: นอกจากนี้แผนดังกล่าวยังเปิดกว้างรองรับเทคโนโลยีใหม่ในอนาคตทั้งระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่สมาร์ทกริดไฮโดรเจนรวมถึงโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ขนาดเล็กหรือ SMR โดยเตรียมความพร้อมด้านระเบียบและพื้นที่ล่วงหน้าโดยยืนยันว่าการบริหารจัดการโครงสร้างค่าไฟจะแยกชัดเจนระหว่างภาคอุตสาหกรรมที่ต้องรับต้นทุนทำจริงกับภาคครัวเรือนที่ใช้เพื่อการดำรงชีวิตซึ่งจะได้รับการดูแลให้มีราคาที่เหมาะสมและเป็นธรรมชนัญชิดาสังทองรายงาน
2: การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยยกระดับประสิทธิภาพโซลารูฟท็อปพร้อมระบบแบตเตอรี่ส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่านายนรินทร์เผ่าวณิชผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.เปิดเผยว่ากฟผ.ได้ร่วมกับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานหรือพผ.และหน่วยงานพันธมิตรภาคเอกชนโดยใช้พื้นที่ของพผ.เป็นต้นแบบการบริหารจัดการพลังงานในกลุ่มอาคารพาณิชย์และย่านธุรกิจพร้อมระบบสาธารณูปโภคเพื่อพัฒนาเป็นกลุ่มอาคารต้นแบบเป็นการนำเทคโนโลยีทั้งการใช้พลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาหรือโซลารูฟท็อปและระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่แบบผสมซึ่งผสานการทำงานระหว่างแบตเตอรี่ใหม่และแบตเตอรี่ใช้แล้วจากยานยนต์ไฟฟ้ารวมถึงการนำระบบหม้อแปลงไฟฟ้าอัจฉริยะและระบบบริหารจัดการพลังงานมาบูรณาการร่วมกันอย่างเป็นระบบสำหรับความร่วมมือครั้งนี้ทุกหน่วยงานจะร่วมศึกษาวิจัยและนำร่องในพื้นที่ดังกล่าวบูรณาการเทคโนโลยีพลังงานแบบครบวงจรตั้งแต่การผลิตไฟฟ้าจากระบบโซลารูฟท็อปการกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ตลอดจนการบริหารจัดการและแลกเปลี่ยนพลังงานระหว่างอาคารอย่างมีประสิทธิภาพต่อยอดนวัตกรรมสู่การใช้งานจริงอีกทั้งยังเป็นการขับเคลื่อนแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนโดยการนำแบตเตอรี่ที่ผ่านการใช้งานแล้วมาประยุกต์ใช้ร่วมกับแบตเตอรี่ใหม่เกิดเป็นระบบกักเก็บพลังงานแบบผสมเพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่านับเป็นการผนึกกำลังครั้งสำคัญเพื่อร่วมกันสร้างระบบนิเวศนวัตกรรมพลังงานสะอาดขับเคลื่อนให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและสามารถนำไปขยายผลเชิงพาณิชย์ต่อไปรัฐบาลเดินหน้านโยบายค่าไฟฟ้า3บาทสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้า200หน่วยแรกตัดค่าไฟฟ้าสาธารณะออกจากบิลค่าไฟฟ้าของประชาชนพร้อมทยอยลดภาระสัญญาอุดหนุนระยะยาวเพื่อสร้างความเป็นธรรมแก่ผู้ใช้ไฟ
7: นายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานยืนยันว่ารัฐบาลได้เดินหน้านโยบายค่าไฟ3บาทสำหรับกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้า200หน่วยแรกเป็นที่เรียบร้อยแล้วพร้อมปรับเปลี่ยนแนวคิดจากการเก็บค่าไฟแบบขั้นบันไดในตอนแรกซึ่งเคยตั้งเป้าจะดึงค่าไฟจากกลุ่มผู้ใช้เกิน400ถึง500หน่วยซึ่งเคยตั้งเป้าจะดึงค่าไฟจากกลุ่มผู้ใช้เกิน400ถึง500หน่วยขึ้นไปมาอุดหนุนเปลี่ยนมาเป็นการยกเลิกการเพิ่มราคาในกลุ่มดังกล่าวเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อครอบครัวขนาดใหญ่หรือร้านค้าและผู้ประกอบการรายย่อยที่มีความจำเป็นต้องใช้ไฟสูงทั้งนี้การบรรลุเป้าหมายค่าไฟ3บาทโดยไม่เพิ่มภาระให้ผู้ใช้ไฟกลุ่มอื่นเกิดจากการรื้อโครงสร้างค่าไฟฟ้าครั้งใหญ่โดยเจรจาตัดค่าไฟฟ้าสาธารณะหรือค่าไฟทางที่ถูกใส่รวมไว้ในบิลค่าไฟของประชาชนมานานกว่า 30-40 ปีออกจากบิลค่าไฟของประชาชนคิดเป็นมูลค่าสูงถึงประมาณ 18,000 ล้านบาทต่อปีซึ่งการดึงภาระส่วนนี้ออกจากบิลค่าไฟครัวเรือนทำให้สามารถปรับลดอัตราค่าไฟฟ้าลงมาได้อย่างสมเหตุสมผลและเป็นธรรม
6: มานั่งคิดหาวิธีใหม่ว่าจะทำยังไงเราสามารถลด200หน่วยให้เหลือ3บาทได้เนี่ย ก็ไปปรากฏไปเจอเรื่องไฟทางไงจริงๆแล้วเนี่ยมันมีตัวค่าไฟส่วนหนึ่งที่ไม่เป็นธรรมไฟทางเนี่ยใส่เข้าไปตั้ง 30-40 ปีโดยที่คนจ่ายค่าไฟเขาไม่รู้เขาก็ไม่รู้ที่ไฟแพงส่วนหนึ่งเพราะต้องไปรับผิดชอบไฟทางไม่น้อยนะครับปีหนึ่งหมื่นประมาณ 18,000 ล้านผมก็เลยเอาตรงนี้มาเจรจาไงว่านี่เห็นไหมมันมีปัญหาอยู่แล้วตัวไฟสาธารณะเนี่ยไม่ควรเอามายัดใส่บินค่าไฟของประชาชนแบบที่ทำมา30ปีก็ควรจะแยกออกไปอีก
7: นอกจากนี้กระทรวงพลังงานยังได้เร่งขจัดต้นทุนแอบแฝงผ่านการยกเลิกและจัดการส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดในอดีตหรือสัญญาแอดเดอร์ซึ่งเคยผูกพันสัญญาอุดหนุนราคาระยะยาวในอัตราสูงจนกลายเป็นภาระสะสมไปยังค่า ST ในบิลค่าไฟของประชาชนโดยปัจจุบันภาครัฐได้ยกเลิกการให้สัญญาแอดเดอร์รายใหม่และปรับเปลี่ยนไปสู่ระบบอุดหนุนแบบคงที่ที่สะท้อนต้นทุนเทคโนโลยีตามความเป็นจริงควบคู่ไปกับการทยอยปลดภาระสัญญาเก่าที่กำลังหมดอายุลงซึ่งจะช่วยลดต้นทุนการผลิตไฟฟ้าของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพคืนความเป็นธรรมให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าทุกภาคส่วนชวิสาประทุมมารายงาน
2: คณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินนโยบายการกำหนดอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้าเพื่อลดภาระค่าครองชีพของประชาชนเตรียมเชื่อมต่อรถไฟฟ้าทุกสายค่าโดยสารสูงสุดไม่เกิน45บาทต่อเที่ยว
8: นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินนโยบายการกำหนดอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้าเพื่อลดภาระค่าครองชีพของประชาชนได้เห็นชอบมาตรการกำหนดอัตราค่าแรกเข้าตามสัญญาเดิมมีอัตราค่าโดยสารสูงสุดไม่เกิน45บาทต่อเที่ยวสำหรับการเดินทางเชื่อมต่อรถไฟฟ้าแต่ละสายครอบคลุมโครงข่ายรถไฟฟ้าทุกสายในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมทั้งพิจารณาเตรียมความพร้อมทางด้านระบบและอุปกรณ์รวมถึงเงื่อนไขทางธุรกิจโดยกำหนดให้ EMV Contact Rate เป็นระบบหลักในการเดินทางครอบคลุมบัตรเครดิตบัตรเดบิตและบัตรแมงมุมเร่งติดตั้งและปรับปรุงอุปกรณ์ในระบบรถไฟฟ้าเพื่อรองรับการใช้มาตรการอย่างเป็นทางการโดยมีเป้าหมายเริ่มให้บริการในวันที่1มกราคม2570นอกจากนี้ยังกำหนดแนวทางให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งพัฒนาระบบและอุปกรณ์จัดทำหลักเกณฑ์การคำนวณค่าโดยสารและการคืนเงินส่วนต่างรวมถึงกำหนดแนวทางคุ้มครองสิทธิผู้โดยสารการรับเรื่องร้องเรียนและการทดสอบระบบร่วมกันก่อนเปิดให้บริการจริงเพื่อให้การดำเนินมาตรการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนมาริชโยรายงาน
2: ในช่วงนี้หลายพื้นที่ของประเทศมีฝนตกหนักส่งผลให้เกิดสถานการณ์อุทกภัยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เฝ้าระวังและให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่องโดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ดินสไลด์โรงเรียนบ้านดอยติ้วจังหวัดน่านพร้อมสั่งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตรวจสอบจุดเสี่ยงทั่วจังหวัดและสนับสนุนสาธารณูปโภคทั้งระบบนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ติดตามผลกระทบจากเหตุดินทรุดและรอยแยกส่งผลกระทบอาคารต่างๆของโรงเรียนบ้านดอยติ้วตำบลศรีภูมิอำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านโดยผู้ว่าราชการจังหวัดน่านได้ออกคำสั่งห้ามเข้าหรือให้ออกจากอาคารและพื้นที่เสี่ยงภัยบริเวณอาคารอนุบาล2ชั้นโรงอาหารอาคารสหกรณ์ร้านค้าสระว่ายน้ำและบริเวณโดยรอบอาคารและสิ่งปลูกสร้างที่ได้รับผลกระทบตั้งแต่วันที่15กันยายนที่ผ่านมานายเจเศรษฐกล่าวว่าจังหวัดน่านได้ประสานสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพท.จัดสรรงบประมาณเหลือจ่ายวงเงิน 3,900,000 บาทจัดสร้างอาคารเรียนชั่วคราวหลังใหม่เพื่อใช้จัดการเรียนการสอนชั่วคราวให้กับนักเรียนคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายใน90วันรวมทั้งประสานสำนักงานโทรคมนาคมแห่งชาติติดตั้งระบบสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่มีเสถียรภาพเพื่อประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอนด้วยนอกจากนี้ได้สั่งการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสำรวจพื้นที่เสี่ยงภัยอื่นๆทั่วทั้งจังหวัดน่านและซักซ้อมแผนเผชิญเหตุเพื่อป้องกันเหตุซ้ำพร้อมทั้งติดตั้งเครื่องมืออุปกรณ์สัญญาณแจ้งเตือนภัยเป็นการเร่งด่วนอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์จังหวัดเชียงใหม่ประกาศปิดเส้นทางและแหล่งท่องเที่ยวเป็นการชั่วคราวจากฝนตกต่อเนื่องเป็นเวลานานทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากและสภาพพื้นที่ไม่ปลอดภัยจึงประกาศปิดเส้นทางศึกษาธรรมชาติผาดอกเสี้ยวและน้ำตกแม่ยะเป็นการชั่วคราวจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติและมีความปลอดภัยสำหรับนักท่องเที่ยว ส่วนที่จังหวัดลำปางฝนที่ตกหนักต่อเนื่องทำให้น้ำเอ่อท่วมปากทางบ้านแม่วะแล้งตำบลแม่วะอำเภอเถินเมื่อช่วงเช้ามืดที่ผ่านมาขณะที่ระดับน้ำในลำห้วยวังเจ้าวงเพิ่มสูงขึ้นประกอบกับมีการก่อสร้างถนนทำให้เกิดน้ำท่วมขังรอระบายซึ่งจังหวัดได้ร่วมกับแขวงทางหลวงลำปางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำรถแบ็คโฮเข้าเปิดทางไหลของน้ำขณะนี้สามารถแก้ไขปัญหาได้แล้วสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือนฝนตกสะสมในพื้นที่ต้นน้ำทำให้ระดับน้ำในลำน้ำพุงจังหวัดเพชรบูรณ์สูงขึ้นและเริ่มล้นตลิ่งส่งผลกระทบกับพื้นที่ริมคลองและพื้นที่ลุ่มต่ำโดยเฉพาะตำบลหล่มเก่าตำบลนาแซงอำเภอหล่มเก่าตำบลฝายนาแซงตำบลวัดป่าตำบลหนองไข่อำเภอหล่มเก่าและพื้นที่ใกล้เคียงขอให้ประชาชนที่อยู่อาศัยริมน้ำยกของขึ้นที่สูงและเคลื่อนย้ายรถทันทีส่วนประชาชนกลุ่มเปราะบางหากต้องการอพยพให้แจ้งขอความช่วยเหลือที่กำนันผู้ใหญ่บ้านและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โดยด่วนขณะที่

0: ปกครองส่วนท้องถิ่นลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และแจ้งเตือนประชาชนอย่างใกล้ชิดพร้อมให้ประชาชนในพื้นที่ริมตลิ่งและพื้นที่ลุ่มเฝ้าระวังสถานการณ์และเตรียมความพร้อมรับมือหากระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นหากสถานการณ์มีแนวโน้มรุนแรงขึ้นต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วนสามารถประสานกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่หรือสายด่วนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย1784ตลอด24ชั่วโมงดารารัฐสืบศรีสุขทีมข่าวสวท.สุราษฎร์ธานีรายงาน
1: ส่วนที่จังหวัดพังงาฝนที่ตกหนักและมวลน้ำจากอำเภอกระโปงได้หลากเข้าท่วมพื้นที่ตำบลโคเคียนอำเภอตะกั่วป่าศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต18ภูเก็ตและสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงาได้ร่วมนำเรือยางติดเครื่องยนต์4ลำอพยพประชาชนหมู่ที่1หมู่ที่2หมู่ที่7ไปยังจุดปลอดภัยที่มัสยิดบ้านบางกรักนอกพร้อมจัดเตรียมอาหารน้ำดื่มให้ผู้พักพิงอย่างเพียงพอส่วนสถานการณ์ฝนที่อำเภอกระโปงและอำเภอคุระบุรีเริ่มคลี่คลายแล้วขณะที่จังหวัดกระบี่เกิดฝนตกบริเวณเทือกเขาพนมเบญจาส่งผลให้น้ำหลากลงสู่คลองสายสำคัญและเอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำริมคลองในอำเภอเมืองและอำเภอเหนือคลองปภ.ได้ส่งเซลล์บรอดแคสต์แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำริมคลองทราบล่วงหน้าปัจจุบันระดับน้ำเริ่มลดลงแล้วหากไม่มีฝนตกเพิ่มคาดว่าจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติในเร็วๆนี้สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเตือนภาคการผลิตรับมือวิกฤตทรัพยากรน้ำแบบทวิภาคเร่งบริหารจัดการความเสี่ยงอุทกภัยเฉพาะพื้นที่ควบคู่กับการวางแผนสำรองน้ำต้นทุนในช่วงหน้าแล้ง
2: นายปรีดาวัชระเทียนสกุลรองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือสอท.และประธานสถาบันน้ำสิ่งแวดล้อมและ Climate Change เปิดเผยว่าภาคอุตสาหกรรมของไทยมีความจำเป็นต้องยกระดับการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านทรัพยากรน้ำแบบทวิภาคอย่างรัดกุมและเป็นระบบโดยในระยะสั้นผู้ประกอบการต้องเฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมรับมือผลกระทบจากภาวะฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลากและอุทกภัยเฉียบพลันในพื้นที่เสี่ยงซึ่งสถานประกอบการควรเร่งดำเนินการตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบระบายน้ำแนวคันกั้นน้ำและทบทวนแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจอย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นต่อเครื่องจักรระบบไฟฟ้าและสายการผลิตขณะที่ภาคอุตสาหกรรมต้องไม่ละเลยการวางแผนยุทธศาสตร์บริหารจัดการน้ำในระยะยาวเนื่องจากข้อมูลทางสถิติบ่งชี้ว่าปริมาณฝนสะสมระดับประเทศยังคงต่ำกว่าค่าปกติถึงร้อยละ10โดยเฉพาะในเขตพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกภาคกลางและภาคตะวันออกซึ่งเป็นที่ตั้งของฐานการผลิตที่สำคัญระดับประเทศอย่างเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EECประกอบกับภาพรวมปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำทั่วประเทศที่แม้อยู่ในระดับร้อยละ72แต่เมื่อเทียบแบบปีต่อปีกลับพบว่ามีปริมาณน้ำต่ำกว่าช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมาสอทจึงแนะให้สถานประกอบการทุกแห่งเร่งประเมินสัดส่วนความต้องการใช้น้ำให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำต้นทุนพร้อมทั้งจัดทำแผนบริหารจัดการน้ำเชิงรุก3ระดับได้แก่ภาวะปกติภาวะเฝ้าระวังและภาวะขาดแคลนควบคู่ไปกับการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำหมุนเวียนอย่างสูงสุดปฏิพลสัทพรมมารายงาน
3: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
4: เรียนฟรีจะฟรีจริงไหมครูจะมีเวลาสอนมากขึ้นหรือเปล่าและเด็กทุกคนจะได้เรียนในแบบที่เหมาะสมกับตัวเองหรือไม่วันนี้ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่กำลังเข้าสู่ช่วงรับฟังความคิดเห็นรายมาตราโดยมี7เรื่องสำคัญที่ประชาชนควรจับตา 1. เรียนฟรีต้องเรียนฟรีจริงไม่ผลักภาระค่าใช้จ่ายให้ครอบครัว 2. เด็กทุกคนต้องเข้าถึงการศึกษาอย่างเท่าเทียม 3. ลดงานเอกสารคืนเวลาให้ครูได้สอน 4. ผู้เรียนผู้ปกครองต้องมีส่วนร่วม 5. เปิดทางให้นักเรียนตามความถนัดไม่จำเป็นต้องเหมือนกันทุกคน 6. ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและ 7. ให้โรงเรียนมีความคล่องตัวปรับการจัดการศึกษาให้เหมาะกับบริบทของตนเองแต่สิ่งสำคัญที่สุดคือสิ่งที่เขียนไว้ในกฎหมายต้องเกิดขึ้นจริงในห้องเรียนวันที่19กันยานี้จะมีเวทีรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างกฎหมายฉบับนี้เพราะอนาคตการศึกษาไทยไม่ใช่เรื่องของใครคนใดคนหนึ่งแต่เป็นเรื่องของพวกเราทุกคนสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
5: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น

0: อันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
2: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับทำเนียบข่าวสหรัฐเปิดเผยว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐลงนามบังคับใช้กฎหมายคว่ำบาตรรัสเซียฉบับใหม่เมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นเพื่อเพิ่มแรงกดดันทางเศรษฐกิจต่อรัสเซียจากการที่รุกรานยูเครนโดยมุ่งเป้าไปที่อุตสาหกรรมพลังงานและการทหารของรัสเซียรวมถึงกองเรือบรรทุกน้ำมันของรัสเซียที่ใช้หลบเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตรเพื่อตัดแหล่งรายได้ที่รัสเซียนำไปใช้ทำสงครามกฎหมายดังกล่าวยังเรียกเก็บภาษีสินค้าจากประเทศคู่ค้ารายใหญ่ของรัสเซียและมอบอำนาจให้ประธานาธิบดีทรัมป์ในการกำหนดมาตรการทางภาษีซึ่งอาจยังมีผลบังคับใช้แม้จะหมดวาระในการดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีแล้วก็ตามทำให้เกิดความกังวลว่าประธานาธิบดีทรัมป์อาจใช้อำนาจจากกฎหมายดังกล่าวขึ้นภาษีสินค้านำเข้าจากประเทศอื่นในอนาคตด้วยสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่ากลุ่มองค์กรชนพื้นเมืองและภาคประชาสังคมในจังหวัดกาลิมันตันตะวันตกของอินโดนีเซียยื่นฟ้องประธานาธิบดีปราโบโวซูเวียนโตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยกล่าวหาว่ารัฐบาลอินโดนีเซียละเลยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าที่เกิดขึ้นซ้ำทุกปีซึ่งขณะนี้อินโดนีเซียกำลังเผชิญไฟป่ารุนแรงที่สุดในรอบ11ปีและอาจลุกไหม้ต่อเนื่องไปถึงเดือนพฤศจิกายนนี้โดยการพิจารณาคดีครั้งแรกจะมีขึ้น7ตุลาคมนี้ทั้งนี้เมื่อปี2559มีประชาชนเคยยื่นฟ้องประธานาธิบดีโจโกวิโดโดของอินโดนีเซียในขณะนั้นพร้อมกับรัฐมนตรีและรัฐบาลท้องถิ่นจากการรับมือเหตุไฟป่าในปี2558แม้ศาลชั้นต้นตัดสินให้ฝ่ายผู้ฟ้องเป็นผู้ชนะคดีแต่ต่อมาศาลสูงสุดกลับคำตัดสินในปี2565หลังรัฐบาลอินโดนีเซียยื่นขอให้ทบทวนคดีดังกล่าวต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันมีผลกระทบถึง20กันยายน2569ฉบับที่10ในช่วงวันที่19ถึง20กันยายน2569ประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคกลางและภาคใต้ทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรสำหรับชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งช่วง 19-20 กันยายน 2569 พยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางแพร่ตากสุโขทัยกำแพงเพชรพิจิตรอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณชัยภูมินครราชสีมาและบุรีรัมย์ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครสวรรค์ชัยนาทลพบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครโดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณกาญจนบุรีราชบุรีและอุทัยธานีภาคตะวันออกมีฝนระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณฉะเชิงเทราชลบุรีระยองนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสตั้งแต่สุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่นครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณระนองและพังงาตั้งแต่ภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่กระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนระดับ80ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมทุกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:16 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร13เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 6:50 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง29เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:46 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:07 นาที
3: อุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
4: ดึกจังหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
3: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
5: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเคยคิดไหมว่าพลังเล็กๆของเด็กและเยาวชนจะเปลี่ยนอนาคตของโลกใบนี้ได
3: ้เพราะอนาคตไม่ต้องรอให้ถึงพรุ่งนี้เมื่อพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีอยู่ในมือของพวกเราร่วมปลดปล่อยศักยภาพค้นหาแรงบันดาลใจและขับเคลื่อนประเทศไทยไปข้างหน้าด้วยพลังบริสุทธิ์ของคนรุ่นใหม
5: ่20กันยายนวันเยาวชนแห่งชาติร่วมสร้างสรรค์สังคมไทยพัฒนาชาติให้ก้าวไกลอย่างยั่งยืน
2: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและอานนท์นันตะสุคนอ่าน
6: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานครครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการแสงส่องธรรมท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่9เดือนตุลาคมพุทธศักราช2521ในโอกาสเทศนาอบรมภาวนาขอเชิญท่านฟังครับ
7: พุทธศาสนาท่านสอนไปตามเหตุตามผลเหตุกับผลไม่เคยแยกย้ายกันเลยไม่มีปีนเกลียวซึ่งกันและกันรวมเหตุรวมผลแล้วเรียกว่าธรรมเช่นท่านสอนว่ากรรมแปลว่าการกระทำใจที่คิดปรุงภายในก็เรียกว่าการกระทำเหมือนกันคือกระทำทางใจคิดปรุงทางใจคิดดีคิดชั่วคิดได้วาจาก็พูดได้ทั้งดีและชั่วทางกายก็ทำได้ทั้งดีและชั่วนี่ท่านเรียกว่ากรรมดีกรรมชั่วถ้าคิดกลางๆพูดกลางๆไม่เป็นโทษเป็นบุญเป็นบาปทำไม่เป็นบุญเป็นบาปก็เรียกว่าอัพยากตะกรรม ยังอยู่ในการกระทำเหมือนกันความเป็นกลางกลางประการสอนท่านเน้นหนักลงในเรื่องของกรรมให้ระมัดระวังในขณะที่เรายังไม่ได้หลวมตัวเข้าไปสู่ผลแห่งกรรมเพราะยังไม่ได้ทำพึงระมัดระวังเรื่องกรรมเรามีอำนาจทำกรรมแต่เมื่อทำลงไปแล้วกรรมมีอำนาจให้ผลเรานี่ท่านว่าอย่างนั้นคือสุขทุกข์ปิดไม่อยู่ต้องแสดงขึ้นมาจากการทำดีทำชั่วของคนถ้าเทียบอุปมาแล้วก็เหมือนกับการรับทานการรับทานนั้นเป็นเหตุความอร่อยอร่อยความอิ่มหนำสำราญไปเป็นลำดับจนกระทั่งถึงอิ่มเต็มที่นั้นเป็นผลผลที่ปรากฏขึ้นจากการรับทานนั้นเราห้ามไม่ได้ถ้ารับทานเมื่อพอดีแล้วยังไม่ยอมหยุดรับทานให้มากเกินพอดีผลก็ต้องแสดงเกินพอดีดังชูชกท้องแตกตายหนักนั่นคือผลแสดงออกมาถึงขนาดท้องแตกเพราะการรับทานไม่รู้จักประมาณคือมากเกินไปการแสดงผลจึงต้องเป็นอย่างนั้นท่านที่ท่านสอนว่าบุญก็ดีบาปก็ดีนรกก็ดีสวรรค์ก็ดีนิพพานก็ดีเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าไม่เพียงแต่พระพุทธเจ้าของเราพระองค์เดียวเท่านั้นบรรดาผู้เป็นพระพุทธเจ้าผ่านมาแล้วกี่ล้านล้านองค์เป็นผู้ทรงทราบหลักความจริงที่มีอยู่ในแดนสมมุติและนอกสมมุติด้วยกันทั้งนั้นพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์จึงทรงสอนสิ่งที่มีอยู่เป็นอยู่ด้วยการรู้แจ้งเห็นจริงของพระองค์ให้สัตว์โลกผู้มืดหูหนาตาเถื่อนที่ยังไม่เห็นกลัวจะไปโดนเอาให้เข้าใจในหลักวิธีการปลดเครื่องแก้ไขหลบหลีกและหลักวิธีการในการบำเพ็ญสั่งสมเกิดให้มีในสิ่งที่ดีหลีกเว้นในสิ่งที่ชั่วอันจะเป็นนำมาซึ่งผลเป็นทุกข์พระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์เป็นพระพุทธเจ้าเต็มองค์ความรู้เต็มพระทัยไม่มีความรู้ของผู้หนึ่งผู้ใดในโลกนี้จะอาจเอื้อมแข่งขันความรู้ของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ไปได้เลยเพราะความรู้นี้ไม่ได้รู้แบบโลกทั้งหลายรู้กันเพราะเรียนกันมาอย่างนั้นแต่ทรงรู้ด้วยสยามผู่คือทรงรู้เองเห็นเองตามหลักความจริงที่มีอยู่อย่างไรตามวิสัยของพระพุทธเจ้าที่ไม่ต้องทรงศึกษาจากผู้หนึ่งผู้ใดเลยบรรดาพระพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นอย่างนั้นด้วยกันทุกพระองค์จึงสมนามว่าเป็นผู้ก่อตั้งศาสนาขึ้นมาแต่ละครั้งละครั้งแต่ละยุคละสมัยที่ท่านเรียกว่าพุทธันดรคำว่าพุทธันดรนั้นแปลว่าระหว่างแห่งพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ที่มาตรัสรู้เมื่อองค์นี้ผ่านไปแล้วองค์นั้นก็มาตรัสรู้สอนโลกสืบต่อไปโดยธรรมที่นำมาสอนโลกนั้นเป็นอันเดียวกันเพราะสิ่งเหล่านั้นไม่ได้แปลความมาจากที่ไหนไม่ได้เปลี่ยนแปลงตัวเองไปเป็นอย่างอื่นพอที่พระพุทธเจ้าทั้งหลายจะต้องนำสิ่งเหล่านั้นมาแสดงให้แตกต่างกันไปเช่นบาปที่เกิดขึ้นจากการทำชั่วให้ผลเป็นทุกข์ก็เคยมีมาดั้งเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลงบุญเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากการทำดีให้ผลเป็นสุขก็เคยมีมาประจำโลกนี้เป็นเวลานานแสนนานจนไม่สามารถจะคำนวณได้ว่าประมาณเท่าไหร่นานเท่าไหร่ แล้วพูดถึงเรื่องนรกก็ดีสวรรค์ก็ดีสวรรค์6ชั้นพรหมโลก16ชั้นนิพพาน1ก็ดีเป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วดั้งเดิมมาแต่การไหนๆไม่ใช่เป็นสิ่งที่จะโยกย้ายเปลี่ยนแปลงหรือชิบหายวายพวงไปได้เหมือนสิ่งต่างๆพอที่พระพุทธเจ้าทั้งหลายจะทรงแสดงให้ผิดแปลกแตกต่างกันไปว่าพระพุทธเจ้าองค์นี้ทรงสอนแต่เรื่องบุญอย่างเดียวเรื่องบาปไม่ทรงสอนเพราะนรกหรือความทุกข์นั้นได้เปลี่ยนแปลงหรือสลายตัวไปหมดแล้วไม่มีทุกข์ไม่มีสถานที่ขังคุมขังสัตว์ผู้เป็นทุกข์ให้รับความเดือดร้อนอีกต่อไปพระพุทธเจ้าองค์นั้นจึงไม่จำเป็นต้องสั่งสอนสัตว์โลกให้ละความชั่วประพฤติความดีมีตั้งแต่สอนให้ประพฤติความดีโดยถ่ายเดียวโดยไม่ต้องสอนทางละความชั่วเพราะนรกไม่มีทุกข์ไม่มีสอนแล้วก็ไม่เกิดผลเกิดประโยชน์อันใดเป็นโมฆะอย่างนี้ไม่มีเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นของมีอยู่ตั้งแต่ดั้งเดิมคำว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้นั้นโลกนี้มีมานานเท่าไหร่เราคิดดูแม้ชั่วระยะพุทธันดรหนึ่งก็นานแสนนานแล้วกว่าพระพุทธเจ้าจะมาตรัสรู้สอนสัตว์โลกแต่ละพระองค์เช่นพัทธกัปนี้ก็มี5พระองค์ด้วยกันคือพระกกุสันโธโกนาคมกัสสปโคดมเหล่านี้อริยเมตไตรนี่เรียกว่าพัทธกัป1มี5พระองค์พอหมดพัทธกัปนี้แล้วก็เป็นสุญญกัปว่างเปล่านานยิ่งกว่าพุทธันดรไปเสียอีกเพราะพุทธันดรนั้นเป็นระหว่างแห่งพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์มาตรัสในกัปนั้นๆมีพระพุทธเจ้ากี่พระองค์ต่อมาตรัสรู้สั่งสอนชาวโลกถ่ายทอดกันมาเรื่อยๆคือสืบต่อกันมาเรื่อยๆแล้วก็ไปถึงสุญญกัปว่างเปล่าไม่มีคำว่าบุญไม่มีคำว่าบาปไม่มีสัตว์ตัวใดที่จะสำนึกได้ว่านี้คือบุญนั่นคือบาปนั่นคือนรกนั่นคือสวรรค์นั่นคือนิพพานไม่ผิดกันอะไรเลยกับบรรดาสัตว์เดรัจฉานในระยะการเช่นนั้นตามหลักธรรมท่านสอนไว้ว่าเป็นระยะการที่เมฆสันยีทีเนื้อกันกินเหมือนกับยักษ์กับผีไม่มีคำว่าเคารพนับถือซึ่งกันและกันเพราะคำว่าบาปว่าบุญนรกสวรรค์ไม่มีภายในจิตใจมีแต่ความอยากความทะเยอทะยานความเดือดร้อนวุ่นวายเผาลนหัวใจอยู่ตลอดเวลาการแสดงออกในแง่ต่างๆแสดงออกจากความผลักดันของความรุ่มร้อนภายในจิตใจซึ่งไม่มีศีลธรรมเป็นเครื่องกำกับชโลมไม่บังเลยท่านจึงกล่าวว่าสุญญกัปเป็นการเวลาที่ไม่มีศาสนาแทรกอยู่แม้แต่น้อยสัตว์โลกจึงได้รับความล่มจมชิบหายกันมากมายก่ายกองจากนั้นมาก็เป็นพุทธันดรถ้าเมื่อพระพุทธเจ้ามาตรัสสัตว์โลกทั้งหลายก็ได้มีดวงตาเห็นธรรมรู้จักบุญรู้จักบาปรู้จักนรกสวรรค์ได้บำเพ็ญตนของตนไปในทางที่ดีดังพวกเราทั้งหลายซึ่งเป็นชาวพุทธอยู่เวลานี้แม้พระพุทธเจ้าจะปรินิพพานไปแล้วได้ 2,500 ปีก็ดีท่านก็ได้กล่าวหรือได้ตรัสไว้แล้วในวาระสุดท้ายที่จะปรินิพพานว่าธรรมและวินัยที่เราตถาคตได้บัญญัติไว้แล้วนี่แหละเป็นองค์ศาสดาแทนเราตถาคตการปรินิพพานของเราก็เป็นแต่เพียงรูปร่างสังขารอันเป็น กองอนิจจังทุกขังอนัตตาเช่นเดียวกับโลกทั่วไปจะฝ่าฝืนความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาให้อยู่เหนือโลกไปไม่ได้จำต้องสลายธาตุขันธ์อันนี้เป็นสิ่งที่สลายไปธรรมดาแต่คำว่าพุทธะแห่งเราตถาคตนั้นเป็นพุทธะอยู่โดยสมบูรณ์ตั้งแต่วันเริ่มตรัสรู้ใหม่ๆตลอดอนันตกาลและธรรมวินัยที่เราตถาคตทรงบัญญัติไว้แล้วแต่งตั้งไว้แล้วนั่นแลคือองค์ศาสดาเป็นเครื่องชี้แนวทางให้เธอทั้งหลายได้ประพฤติปฏิบัติตามจึงเป็นเหมือนเดินตามร่องรอยเราตถาคตหรือเป็นเหมือนได้อยู่ใกล้ชิดติดพันกับตถาคตอยู่ตลอดเวลาด้วยการประพฤติตามหลักธรรมหลักวินัยของเรานะมีเราทั้งหลายนับว่าเป็นการเหมาะสมอย่างยิ่งที่ได้มาอุบัติเป็นมนุษย์ซึ่งเป็นภูมิที่สูงกว่าบรรดาสัตว์ทั่วโลกนี้และได้พบพระพุทธศาสนาอันเป็นพระโอวาทคำสั่งสอนโดยสวากขาธรรมที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ชอบแล้วทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีแง่งอนไม่มีข้อสงสัยว่าจะพาผู้ปฏิบัติตามนั้นให้เป็นไปในทางที่ผิดได้รับความทุกข์ความทรมานเป็นนิยานิกธรรมนำผู้ประพฤติปฏิบัตินั้นให้หลุดพ้นจากทุกข์ไปได้โดยลำดับจนกระทั่งได้หลุดพ้นจากทุกข์ไปโดยสิ้นเชิงตามเสด็จพระพุทธเจ้าทำในนอกเหนือไปจากการบำเพ็ญคุณงามความดีนี่เลยเพราะฉะนั้นคำที่กล่าวในเบื้องต้นว่าบาปก็ดีบุญก็ดีนรกก็ดีสวรรค์ก็ดีสวรรค์หรือพรหมโลกนับเข้าในจำพวกสวรรค์เป็นลำดับขึ้นไปและนิพพานก็ดีเป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วแต่การไหนๆไม่มีการเปลี่ยนแปลงไม่มีการโยกย้ายเหมือนเราย้ายบ้านย้ายเรือนย้ายจากที่นี่ไปสู่ที่นั่นน้ำก็ไม่ท่วมไฟก็ไม่ไหม้ไม่ไหม้ทั้งนรกไม่ไหม้ทั้งสวรรค์ไม่ไหม้ทั้งพรหมโลกทั้งนิพพานน้ำก็ไม่ท่วมทั้งนรกทั้งสวรรค์ทั้งนิพพานเป็นของมีตะอยู่ตามความจริงของตนเช่นนั้นแต่การไหนการใดมาเพราะฉะนั้นบรรดาพระพุทธเจ้าทั้งหลายผู้ที่ทรงมีพระญาณอย่างทราบสิ่งที่มีอยู่ทั้งหลายเหล่านี้ด้วยพระทัยจึงทรงสั่งสอนให้สัตว์โลกได้ทราบทั่วกันว่าสิ่งใดที่ควรจะหลบหลีกปลีกตัวก็ให้พึงหลบหลีกปลีกตัวอย่าพากันทำความชั่วช้าลามกอันเป็นความไม่ดีซึ่งเป็นทางก้าวเดินเข้าไปสู่ความทุกข์ทั้งที่สัตว์โลกทั้งหลายไม่ต้องการความทุกข์แม้แต่รายเดียวและทรงสั่งสอนทางดีมีทานศีลภาวนาเป็นต้นให้ได้บำเพ็ญเต็มสติกำลังความสามารถอันจะเป็นสิริมงคลหรือเป็นคุณงามความดีเครื่องสนับสนุนตนไปสู่สถานที่ดีคติที่เหมาะสมท่านเรียกที่เรียกว่าสุขคโตคืออยู่ก็ดีไปก็เป็นสุขเพราะอำนาจแห่งบุญแห่งกุศลนี่แหละหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าทั้งหลายท่านทรงสั่งสอนสัตว์โลกและไม่มีผู้ใดที่จะรู้แจ้งเห็นจริงประจักษ์ตามสิ่งที่มีอยู่เหมือนพระพุทธเจ้าทั้งหลายเฉพาะอย่างยิ่งพระพุทธเจ้าของเราเวลานี้ได้ทรงสั่งสอนไว้แล้วเต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มอัดเต็มธรรมมีอยู่ในคัมภีร์ไม่สงสัยพระพุทธเจ้าพระทุกๆพระองค์ไม่ใช่พระพุทธเจ้าผู้จอมปลอมเป็นผู้รู้จริงเห็นจริงด้วยกันทั้งนั้นเฉพาะอย่างยิ่งพระพุทธเจ้าของเราก็เป็นพระบรมศาสดาองค์เอกทรงรู้แจ้งเห็นจริงในบุญในบาปนรกสวรรค์นิพพานอย่างถึงพระทัยแล้วจึงนำมาสั่งสอนสัตว์โลกเราจะเชื่อใครนี่ให้เรารีบชั่งน้ำหนักตัวของเราหากว่าจิตจะมีความลังเลสงสัยในแง่ใดอันเป็นกลมายาของกิเลสหลอกลวงเราเราอย่าได้เชื่อสิ่งเหล่านี้อย่างง่ายดายเราจะล่มจมไปกับกิเลสเพราะเราเคยล่มจมกับกิเลสตัวหลอกลวงเก่งๆนี้เป็นเวลานานแล้วแบบนี้เรายึดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นหลัก เห็นทิศทางเดินและเป็นที่พึ่งเป็นพึ่งตายของเราท่านก็ได้กล่าวไว้แล้วอย่างนี้ตามสิ่งที่มีอยู่แห่งความจริงทั้งหลายเมื่อเราได้เชื่อตามนี้แล้วการที่จะเชื่อกับบุคคลผู้ใดนั้นก็หมดฐานะไปเพราะใครๆก็ตามที่พูดออกมาในเรื่องบาปเรื่องบุญก็ดีเรื่องนรกก็ดีเรื่องสวรรค์ก็ดีพูดออกมาด้วยความหูหนาตาเถื่อนทั้งนั้นไม่ได้พูดออกมาด้วยความรู้แจ้งเห็นจริงเหมือนพระพุทธเจ้าผู้ทรงสั่งสอนสัตว์โลกด้วยพระโอวาทที่บริสุทธิ์ผุดผ่องซึ่งออกมาจากพระทัยของพระองค์เองนี่เราจะเชื่อคนตาดีหรือเชื่อคนตาบอดนี่เป็นปัญหาที่เราจะต้องยอกย้อนถามเราให้เป็นที่เข้าใจและลงใจได้ปฏิบัติตนให้เป็นไปตามที่เราแน่ใจแล้วนั้นเราจะเชื่อผู้ใดยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าแม้แต่เราเชื่อตัวเราเองก็ยังเชื่อไม่ได้ในบางการบางคราวก็ยังถูกกิเลสมันหลอกลวงตัวของเราเองให้หลงไปโดยไม่รู้สึกตัวจึงว่าเชื่อไม่ได้เพราะคำว่าเราก็มีกิเลสเชื่อแฝงอยู่ภายในนั้นถ้าเชื่อทำแล้วไม่มีกิเลสทำเป็นของจริงเป็นสิ่งที่ถูกต้องดีงามทุกสัตว์ทุกส่วนเราได้ถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสาระเราถือมีหลายแง่หนึ่งถือแล้วดำเนินตามหลักพระโอวาทที่ทรงสั่งสอนไว้แล้วด้วยความเต็มอกเต็มใจบึกบืนพยายามถืออย่างหนึ่งถือเป็นสาระของใจฝากเป็นฝากตายกับท่านจนกระทั่งสิ้นลมหายใจแล้วเป็นการสุดวิสัยถึงพระธรรมหรือถือพระธรรมก็เช่นเดียวกันพระธรรมที่เป็นกิริยาคือโอวาทคำสั่งสอนนี้เราก็ยึดถือดำเนินตามหลักที่ท่านสั่งสอนไว้และยึดธรรมอันเป็นธรรมชาติที่แท้ซึ่งไม่แสดงตัวออกมาให้โลกได้เห็นแต่เป็นสิ่งที่จะต้องสัมผัสด้วยใจของผู้ปฏิบัตินั้นอย่างถึงใจถึงพระถือพระสงฆ์หรือถึงพระสงฆ์ก็ถึงแบบเดียวกันนี้พระสงฆ์ท่านเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจนสามารถบรรลุธรรมถึงขั้นวิเศษเหมือนกับองค์ศาสดาจิตท่านกับจิตพระพุทธเจ้าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันไม่มีความยิ่งหย่อนต่างกันแม้แต่น้อยเป็นจิตที่ประเสริฐหรือเป็นจิตที่บริสุทธิ์หมดจดเช่นเดียวกันกับจิตพระพุทธเจ้านี่เราก็ยึดเอาหลักปฏิปทาของท่านที่พาดำเนินนั้นมาดำเนินเท่าที่กำลังของเราจะสามารถยึดได้ในข้อใดปฏิบัติได้ด้วยกำลังของตนในแง่ใดและถึงท่านยึดถือท่านเป็นที่ฝากเป็นฝากตายจนกระทั่งถึงลมหายใจหาไม่แล้วนั้นเป็นสิ่งที่สุดวิสัยนี่เรียกว่าการถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อย่างถึงใจของชาวพุทธเราผู้ที่ปฏิบัติตามหลักศาสนธรรมที่สั่งสอนไว้แล้วนี้เป็นผู้มีความแน่นอนในตนเองคือแน่อยู่ภายในจิตเพราะกุศลธรรมทั้งหลายที่เราสร้างมามากน้อยแต่กับไหนกันใดก็ตามจะไม่นอกเหนือไปจากจิตเป็นผู้รับไว้เป็นภาชนะรับผลแห่งกุศลทั้งหลายเหล่านั้นไว้เลยคุณงามความดีทั้งหลายที่ได้สร้างมามากน้อยจำได้หรือไม่ได้ไม่เป็นสิ่งจะมาลบล้างสิ่งที่เราได้สร้างไว้แล้วด้วยดีได้สมบัติเหล่านั้นแหละถึงสถิตอยู่ภายในจิตกลมกลืนอยู่กับภายในจิตของผู้บำเพ็ญเพราะจิตเป็นของไม่ตายจิตเป็นผู้เป็นภาชนะสำหรับรับรองไว้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราบำเพ็ญผู้นั้นจึงเป็นตัวของตัวได้ด้วยการทำความดีและสมบัติที่เกิดขึ้นคือสุขสมบัติเกิดขึ้นจากการทำดีของตนก็มารวมอยู่ที่จิตจิตเป็นของตนไม่แยกย้ายไปไหนจะเป็นจะตายก็ไม่เดือดร้อนวุ่นวายเป็นที่แน่ใจอยู่ภายในจิตยิ่งเราชำระจิตให้มีความผ่องใสจนกระทั่งถึงความบริสุทธิ์ด้วยแล้ว เราจะไม่สงสัยในแง่ใดเลยในเรื่องพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้ทุกแง่ทุกมุมเพราะเป็นสวดคาธรรมที่ตรัสไว้ชอบแล้วทั้งนั้นดูแล้วยิ่งเราไปเห็นด้วยใจของเราเพราะการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบของเราด้วยแล้วก็ยิ่งเป็นสักขีพยานแก่ศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าได้ดีไม่เป็นที่สงสัยมีการสร้างกุศลธรรมสร้างดังที่กล่าวมานี้เป็นที่แน่ใจกุศลธรรมมาอกุศลธรรมมามันมีอยู่กับเราทุกคนกุศลธรรมมาแปลว่าความฉลาดเราจะฝึกฝนอบรมจิตใจให้ตนให้เป็นผู้ฉลาดประกอบการงานทั้งทางโลกและทางธรรมให้เป็นไปเพื่อความราบรื่นดีงามก็ย่อมขึ้นอยู่กับกุศลธรรมมาคือความฉลาดอกุศลธรรมมาหมายถึงความโง่ทำอะไรถ้าทำด้วยความโง่แล้วผลไม่เป็นที่พึงใจนอกจากจะกลับมาเป็นฆ่าศึกต่อตนผู้ทำซะอีกเพราะความโง่ย่อมพาให้ทำในสิ่งที่ผิดได้เวลานี้เราจึงเรียกว่าเราสวดกุศลมาติกาให้ตนเองการทำบุญให้ทานรักษาศีลภาวนามากน้อยเพียงใดเป็นเหมือนกับว่าเราสร้างกุศลหรือสวดกุศลบรรจุเข้าในภายในจิตใจของตนให้เต็มภูมิของเราตายแล้วจะนิมนต์ข้ามากุศลหรือไม่กุศลไม่เป็นของสำคัญอะไรเลยเพราะสิ่งเหล่านี้ไม่ได้มีมาตั้งแต่ครั้งพุทธกาลเพิ่งมีมาเมื่อหลังๆพุทธกาลนี้โดยถือเอาคติตัวอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนพระมารดาในชั้นดาวดึงด้วยพระอภิธรรมเจ็ดคำผีก็มีกุศลธรรมมาเป็นต้นคำผีเยอะเอานั้นแลมาเป็นประเพณีของชาวพุทธเราเวลาคนล้มคนตายที่ไหนจึงต้องปริมนต์พระท่านมากุศลธรรมมาอกุศลธรรมมาถ้าเป็นเพียงเท่านั้นก็เรียกว่าทำแบบสุ่มๆเดาๆหาหลักหากฎเกณฑ์ไม่ได้การที่เราบำเพ็ญคุณงามความดีสำหรับตัวของเราอยู่ทุกวี่ทุกวันตามแต่โอกาสอำนวยนี้ชื่อว่าเป็นการสร้างหลักสร้างฐานสร้างกุศลธรรมมาด้วยความมีเหตุผลถูกต้องตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าตายแล้วจะไปไหนก็เราสร้างกุศลสร้างความดีแท้ๆมันจะไปสถานที่ชั่วที่ตกนรกหมกไหม้ได้อย่างไรเพราะฉะนั้นจงสร้างกุศลธรรมมาให้ตนเสียไปให้เป็นที่แน่ใจนี่เป็นหลักกุศลแท้ที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนมาดั้งเดิมไม่ไอ้ส่วนกุศลธรรมอกุศลธรรมที่ท่านพระท่านมามาติกาบางส่วนนั้นนั่นเป็นปริยายหนึ่งที่เกิดขึ้นเมื่อภายหลังจะสวดหรือไม่สวดก็ไม่สำคัญขอให้สวดตัวเองให้เป็นที่พอใจเถอะเป็นที่แน่ใจอยู่กับตัวเองหากว่าสำเร็จด้วยการสวดกุศลธรรมาอกุศลธรรมาแล้วคนเราก็ไม่จำเป็นจะต้องสร้างคุณงามความดีที่ไหนเวลาตายแล้วก็ไปนิมนต์พระมาสวดกุศลธรรมายกกันไปสวรรค์นิพพานให้มันเกลี้ยงหมดโลกมนุษย์นี้จะเป็นไงแต่นี่สวดก็สวดไปอย่างนั้นเนี่ยแม้แต่ผู้สวดไม่ว่าคนอื่นไม่ว่าหลวงตาบัวก็ยังไม่ทราบว่ากุศลอกุศลธรรมานั้นคืออะไรสวดให้เป็นผลประโยชน์อะไรถ้าเจ้าของไม่ฟื้นตัวเองให้ทราบทั้งเรื่องกุศลธรรมอกุศลธรรมาอย่างเต็มใจแล้วก็ไม่พ้นจากที่จะไปเจออกุศลธรรมมาจนได้เนี่ยจะนิมนต์พระมาสวดตั้งร้อยตั้งพันองค์ก็ตามมันก็ไม่พ้นอกุศลธรรมมาที่จะเป็นกองทุกข์ติดตัวอยู่จนได้เพราะฉะนั้นจงพยายามสร้างกุศลธรรมมาเสียตั้งแต่บัดนี้ซึ่งถูกต้องตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าอันนั้นเป็นผลพลอยได้หากว่าอยู่ในฐานะเราไม่ได้ปฏิเสธว่าการสวดกุศลธรรมมานั้นไม่เป็นผลอย่างใดเลยแต่ถ้าเราจะชมเชยตั้งแต่การสวดกุศลาโดยถ่ายเดียวคนก็จะลืมเนื้อลืมตัวในจุดสำคัญที่ถูกต้องที่สุดซึ่งพระองค์ทรงประทานไว้คือการสร้างกุศลธรรมมาให้ตัวเองในเวลายังมีชีวิตอยู่และสดๆร้อนๆอยู่นี้ให้เป็นที่พอใจเสียแต่บัดนี้นี้เป็นพระพุทธพจน์ทรงสั่งสอนมาอย่างนี้ส่วนกุศลาตามหลักประเพณีนั้นเป็นอีกแง่หนึ่งถ้าหากว่าเราจะเทียบก็เป็นเหมือนเงาไม่ใช่เป็นตัวเป็นตน ออกไปจากตัวตนนี้ไปเป็นเงาเป็นของไม่แน่นอนนะสิ่งที่แน่นอนก็ดังที่กล่าวนี้ทำให้เป็นที่แน่ใจศาสนาเป็นสิ่งเป็นธรรมที่สั่งสอนโลกให้เข้าใจถึงความจริงทั้งหลายทั้งบาปทั้งบุญทั้งคุณทั้งโทษกิเลสตัณหาอาสวะประเภทใดๆไม่นอกเหนือจากใจมีอยู่ที่ใจนี้โดยสมบูรณ์การแก้จึงแก้ลงที่นี่ด้วยคุณงามความดีทั้งหลายอันเป็นเหมือนน้ำที่สะอาดสำหรับซักฟอกลงไปซักฟอกลงไปจิตใจก็ค่อยผ่องใสขึ้นสะอาดขึ้นเรื่อยๆเหมือนเสื้อผ้าที่ถูกซักฟอกด้วยน้ำที่สะอาดกลายเป็นของที่ควรแก่การนุ่งห่มใช้สอยได้จิตใจก็เป็นของควรแก่อัตแก่ธรรมทั้งหลายเมื่อได้ชำระสะสางอยู่โดยลำดับด้วยความดีทั้งหลายจนกระทั่งกลายเป็นจิตที่บริสุทธิ์ก็เพราะอำนาจแห่งความดีเป็นเครื่องชำระท่านขอให้ทุกท่านสนใจในจิตสนใจในชีวิตของเราซึ่งกำลังเป็นอยู่นี้เกี่ยวข้องกับการบำเพ็ญคุณงามความดีที่พระพุทธเจ้าประทานมาแล้วทุกบททุกบาททุกแง่ทุกมุมอย่าให้เสียท่าเสียทีเสียการเสียเวลาตายไปเปล่าๆไม่เกิดประโยชน์อันไหนทางโลกเราก็ทำเพราะปากท้องมีธาตุขันธ์มีไม่ทำไม่ได้ทางด้านธรรมะเราก็ต้องทำเพราะจิตมีความต้องการอาหารเช่นเดียวกับธาตุขันธ์ธาตุขันต้องการข้าวน้ำโภชนะอาหารมโนธาตุต้องการธรรมต้องการกุศลต้องการบุญต้องการความดีความดีเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงจิตใจจึงมีความสดชื่นเบิกบานมีความสุขความสบายทั้งปัจจุบันอนาคตไปปรากฏตัวในภพใดชาติใดจะมีแต่ความสุขความรื่นเริงภายในจิตในใจเพราะอำนาจแห่งกุศลเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงอยู่ตลอดไปงั้นการแสดงธรรมก็ถึงมาสมควรจึงขอยุติเพียงเท่านี้
6: ท่านฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่9เดือนตุลาคมพุทธศักราช2521ในโอกาสเทศนาอบรมภาวนาในรายการแสงส่องธรรมครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน

0: านผู้ฟังครับวันนี้เป็นวันธรรมสวนาครับ
1: วันธรรมสวนาหรือวันพระคือวันขึ้น8ค่ำกับ15ค่ำและวันแรม8ค่ำกับ15ค่ำของทุกเดือนหรือวันแรม14ค่ำหากตรงกับเดือนขาดในสมัยพุทธกาลพระเจ้าพิมพิสารกษัตริย์แห่งแคว้นมคธได้เข้าเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าณเขาชิจกูฏใกล้พระนครราชคฤห์เมืองหลวงแห่งแคว้นมคธและพระองค์ทรงกราบทูลว่านักบวชในศาสนาอื่นมีวันประชุมสนทนาเกี่ยวกับหลักธรรมคำสั่งสอนในศาสนาของเขาแต่สำหรับพุทธศาสนานั้นยังไม่มีพระพุทธองค์จึงทรงอนุญาตให้พระภิกษุสงฆ์ประชุมสนทนาธรรมและแสดงพระธรรมเทศนาแก่ประชาชนในวัน8ค่ำ14ค่ำหรือ15ค่ำตามคำขออนุญาตของพระเจ้าพิมพิสารต่อมาเมื่อพระพุทธศาสนาแพร่หลายเข้ามาในประเทศไทยพุทธศาสนิกชนจึงถือเอาวันดังกล่าวเป็นวันธรรมสวนะเพื่อถือศีลปฏิบัติธรรมและประกอบบุญกุศลมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยครับ
2: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านฟังข่าวในพระราชสำนักครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน100วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงนำคณะนักกีฬาทีมชาติไทยเข้าสู่พิธีเปิดมหกรรมกีฬาเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นรัฐบาลจัดโครงการบ้านมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนเพื่อแก้ปัญหาที่อยู่อาศัยให้แก่ประชาชนต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันเสาร์ที่19กันยายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 10:07 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน100วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีโดยเสด็จในการนี้ด้วยในการนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีระยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีและท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จณพระที่นั่งพิมานรัตยาเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาแล้วประทับพระราชอาสน์สมเด็จพระอริยะวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกถวายศีลจบแล้วพระสงฆ์สิบรูปถวายพรพระต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนพัตตาหารแด่สมเด็จพระอริยะวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกและสมเด็จพระราชาคณะเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงทอดผ้าไตรสิบไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์จบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาจากนั้นเจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์11รูปในจำนวน47รูปที่สดับปกรณ์เท่าพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาขึ้นนั่งอย่างอาจสงฆ์แล้วสวดมาติกาเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงทอดผ้าไตรเที่ยวแรก11ไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงทอดผ้าไตร12ไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์ทรงปฏิบัติเช่นนี้จนครบ3เที่ยวจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทสมควรแก่เวลาจึงเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับ จบข่าวในพระราชสำนัก
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นข่าวในพระราชสำนักครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนเริ่มจากนี้ไปขอนำเสนอเทปบันทึกเสียงการสวดมนต์ธรรมวัดเย็นของพระภิกษุสงฆ์วัดป่าม่านตาลตามด้วยบทสวดธรรมจักกัปปวัตตนสูตรเพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในวันธรรมสวนะขอเรียนเชิญทุกท่านได้น้อมจิตน้อมใจร่วมสวดมนต์ธรรมวัดเย็นไปพร้อมๆกันครับ

0: ยังกุญยังปัสสุตังอิทัสสัมเปปิอันตรายามิมาเหสุนตัสสะเตยัสสะ
1: กาเยนะวาจายวะเจตสาวาธัมเมปุคคมังปะกะตังมะยายังธัมโมปะฏิกันธังอัตยันตังกาลันตะเอสัมมะริตังวะธัมเม
2: อันตมยังสังฆานุตติในยะ

0: สังฆาวาสัพพิเตสุตัมมังสัจจังมยายังนัมโคตะวิคันธังโสเตสารังอารันตะเวสังฆะวิโรสัมปิ
1: อาชมยาปัจเวคิตวายังจีวรังปริพุตัง
2: ตังยาวะเดวะสีตัสสะปฏิฆาตายะวัน

เรียนมาบ้างประพฤติเกี่ยวจึงหนักใจทางด้านภาวนาได้สัมผัสในสิ่งจิตใจการศึกษามามากน้อยมันเป็นเหมือนกับเข็มทิศทางเดินผู้มาปฏิบัติก็เป็นเช่นเดียวกับการเดินทางตามเข็มทิศวิถีเข็มทิศได้แก่ข้อข้อธรรมที่ตนศึกษามาได้ไหมเป็นเช่นเดียวกับเรือเราจะข้ามมหาสมุทรทะเลหรือเรือเป็นสำคัญเรียนในสถานที่นี้หมายถึงหลักของนี่หนึ่งเฉพาะอย่างยิ่งคือนักบวชหลักความกับพระวินัยที่ศึกษาเป็นความจำเป็นอย่างนี้การลงเรือต้องถือเรือถึงสำคัญเกิดพบเหตุการณ์อันใดในเวลาเดินเรือก็ต้องยึดเรือเป็นหลักกับข้าวหรือเรือก็ต้องให้เป็นหน้าที่ของเรือเราเป็นที่อาศัยของตรงนี้คือปฏิบัติธรรมวินัยขนาดถือหลักพระธรรมวินัยเป็นหลักสำคัญที่จะดำเนินมีภาคเพื่อนเมื่อจะรู้ฉลาดก็ไม่เหนื่อยเหนื่อยพระธรรมวินัยโง่ก็ให้อยู่ในกรอบของหลักธรรมวินัยภายในก็ความประสาทแล้วถึงศีล5ศีล8ศีล10ศีล227อันนี้เป็นภายในทั้งนั้นถ้าทำคือการก้าวเดินไปทางไปทำในขอบเขตของภายในที่มีเรื่องของนั้นแต่ว่าคำว่าวินัยเป็นของจำเป็นตามขั้นทั้งผู้รักษาผู้รักษาทิ้งห้างในเวลาใดก็ถือว่าเวลานั้นเป็นเวลาจำเป็นของเราที่รักษาศีลที่รักษาทิ้งแปดก็เหมือนกันที่รักษาทิ้งสิบทิ้งสองร้อยยี่สิบก็ถือศีลประเภทนั้นเป็นความจำเป็นทั้งหมดไม่ล่วงเกินเมื่อในเรื่องเกินแล้วใจก็เหยียดเย็นเราจะอบรมทางด้านจิตใจก็ไม่มีความเดือดร้อนไม่เป็นอารมณ์เพราะเหตุของความผิดที่ข้ามเกินพระธรรมจิตก็มีความเหยียดเย็นสงบไปง่ายการอบรมจิตให้เป็นไปเพื่อความสงบนี้เรื่องต้นจะมีลำบากอยู่บ้างเพราะการคิดหาเป็นตนในว่างานทางโลกงานทางธรรมย่อมมีความลำบากนิ่งเหมือนกันเพราะเราไม่ถึงแต่ถึงอย่างไรก็ต้องอาศัยความเพียรพยายามและลำบากบ้างก็ตามขึ้นเรานั่งภาวนาโดยกำหนดลมหายใจเข้าออกเป็นอารมณ์ของใจหรือนึกพุทโธทำโมมีสังโฆบนใจเด็กหนึ่งเป็นอารมณ์ของใจให้ใจมีความรู้สึกอยู่กับอารมณ์ที่เป็นนำมาสัมผัสใจนั้นเป็นลำดับลำดับไปใจก็จะค่อยมีความรู้สึกเด่นขึ้นกับจิตนั้นเป็นจิตลมหายใจรู้สึกที่โผล่ธรรมะทุกข์เราก็จะมีความเยือกเย็นสบายความสุขที่เกิดขึ้นจากความสงบของใจนี้จะไม่เหมือนความสุขอื่นใดที่เราเคยผ่านไปมาแล้วเป็นเวลานั้นใครได้สัมผัสความสุขที่เกิดขึ้นจากความสงบเข้าไปแล้วผู้นั้นจะเป็นเหตุให้สะดุดใจทันทีและให้มีความพออกพอใจที่จะพยายามรักษาความสงบสุขนั้นและพยายามที่จะส่งเสริมความสงบสุขนั้นให้มีกำลังยิ่งขึ้นไปเป็นอย่างไรเพราะเป็นความสุขที่เกิดกำลังยิ่งกว่าความสุขใดๆที่เคยผ่านมาไม่ว่าความสุขจะผ่านมาทางตา
ขึ้นมาไปดูสิ่งที่น่าเพลิดเพลินเป็นความสุขนั้นแต่ความสุขประเภทนั้นก็เป็นสิ่งที่จะให้เกิดความทุกข์ได้เหมือนกันความสุขที่เกิดขึ้นทางเนื้อทางจมูกทางลิ้นทางกายสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ให้ได้รับความทุกข์ได้เมื่อเราไม่รับความแต่ความสุขที่เกิดขึ้นจากใจที่มีความสงบนี้ไม่ค่อยจะมีความทุกข์นอกจากจะเป็นเหตุให้เรามีความโผล่ความใจดูดดื่มดำเพลินไปให้มากยิ่งขึ้นเท่านั้นเพราะฉะนั้นท่านผู้มีจิตท่านสงบแล้วจึงเป็นผู้หนักแน่นต่อความภาคความเพียรเพื่อบุญเพื่อกรรมด้วยข้อวัดปฏิบัติที่ตนจะพึงทำด้วยความไม่ท้อไม่แยกแยะคำว่าความสงบของใจนั้นจะมีเป็นขั้นๆคือละเอียดเข้าไปเป็นยังไงความสงบจิตของใจความสงบของใจมีความละเอียดเท่าไหร่ความจิตก็ละเอียดไปต่างๆครับมีพูดถึงขั้นใจที่มีความสงบใจทำไมจึงไม่สงบข้อนี้เราก็ทราบด้วยกันเพราะมีสิ่งก่อกวนอยู่ตลอดเวลาทั้งรูปก็ก่อกวนเข้ามาทางตาเดินประสานเข้าไปถึงใจเสียงก็ผ่านเข้ามาทางหูจะเข้าไปกระเทือนถึงใจจมูกลิ้นกายกับกลิ่นรสเครื่องสัมผัสก็นะสัมผัสที่มีแล้วก็ผ่านเข้าไปถึงใจใจเป็นซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบดีเพื่อทุกอย่างจึงมีความกระเพื่อมตัวเองอยู่ตลอดเวลาเพราะความสงบนั้นรับรู้รับเห็นรับพิจารณารับผิดรับทุกข์รับเข้าสู่เสียใจรับความเพื่อความเพลินอยู่นั้นตลอดเวลาคือท่านใจอย่างนี้อาศัยสิ่งที่เกี่ยวข้องเข้าอยู่โดยลำพังตนเองไม่ได้ต้องอาศัยอารมณ์แต่เป็นอารมณ์ดีอารมณ์ชั่วกันเป็นเหตุให้โคลนไปตามเหมือนกันเมื่อเป็นเช่นนั้นก็มาเห็นความสุขของใจที่แท้จริงว่าเป็นอย่างไรเพราะความสุขเหล่านี้เกิดขึ้นด้วยการอาศัยเขาอาศัยดูอาศัยเสียงอาศัยกลิ่นอาศัยรสไม่เป็นความสุขที่เป็นตัวของตัวที่แท้จริงแต่ความสุขที่เกิดขึ้นจากการอบรมเนื้อจะอาศัยอารมณ์คือธรรมแต่อารมณ์นี้ก็เป็นไปเพื่อให้จิตเป็นตัวทั้งตัวมีความสงบเยือกเย็นกายก็เบาเพราะใจเบาในขณะจิตที่เรียนเข้าจริงๆแต่กายกับใจจะแยกจากกันมีอันดับหนึ่งอันดับที่สองกายของเราข้างล่างที่นั่งภาวนาอยู่นั้นจะไม่ปรากฏว่ามีเลยจะเหลือตั้งแต่ความรู้ที่มีความสงสัยเด่นดวงสร้างอยู่ทุกสิ่งทุกสิ่งนั่นเป็นความจิตที่แตกสลายไปทันกายเมื่อจะมีอยู่ก็ไม่ปรากฏขณะที่กายไม่ปรากฏนั้นเวทนาของกายจะไม่มีเลยเรื่องความทุกข์ความลำบากเกี่ยวกับการนั่งนานหรือไม่นานนั้นไม่ปรากฏเพราะความสำคัญทั้งใจได้ก่อนแล้วมันก็เลยเข้าไปสู่จิตจิตก็คงตัวอยู่ได้ให้ความสงบเยือกเย็นนี่เป็นความสงบขั้นถึงจากขั้นต้นเมื่อความสงบนี้ได้เกิดขึ้นมีขึ้นบ่อยๆว่าถ้ามีแม้จิตจะมีธุระหน้าที่การงานจะต้องจัดต้องทำตามหน้าที่ของเราแต่ความสงบของใจจะมีเป็นประจำเรียกว่าเป็นพื้นฐานพอกำหนดเข้ามาถึงใจเมื่อไรก็ปรากฏความรู้นี้เด่นอยู่เฉพาะตัวแม้จะอาศัยร่างกายอยู่ก็เป็นความรู้อยู่เฉพาะตัวเช่นเดียวกับเราอยู่ในบ้านแม้เราจะอยู่ในบ้านในห้องเรียนก็ตามแต่ห้องเรียนกับเรานั้นไม่ใช่อันเดียวเราเป็นอันหนึ่งห้องเรียนนั้นเป็นอันหนึ่งเมื่อเทียบกันมาเขียนร่างกายนี้กับ
กายนี้เป็นเหมือนกับบ้านของเรือนหรือห้องเรือนนะครับกายนี้เป็นเหมือนกับคนที่อยู่ในห้องเรือนมันรู้เองที่แรกก็แยกกันไม่ได้เรือนกับเราค่ายเป็นอันเดียวกันกายกับใจมีค่ายเป็นอันเดียวกันเพราะใจไม่มีเราเป็นตัวของตัวแต่เมื่อใจได้รับความอบรมจนค่อยๆกลายเข้ามาเป็นตัวที่เกิดแล้วย่อมทราบว่านี่คือตัวเราหมายถึงใจนี่คือส่วนของร่างกายที่อาศัยเขาอยู่รู้ได้ชัดเพราะอำนาจของความสงบทั้งใจนั่งกับความสงบความเย็นใจก็มีมากเราจะไปทำหน้าที่การงานอะไรก็ไม่ทำการงานนั้นให้เสียเพราะฉะนั้นผู้บำเพ็ญธรรมะจึงไม่ทำงานอะไรให้เสียนอกจากธรรมะที่บำเพ็ญภายในใจและใจเป็นหลักสำคัญนี้ที่จะสนับสนุนการงานทั้งหลายให้มีความสะดวกสบายเป็นกำลังของงานนั้นแต่ฉะนั้นไม่มีทางเสียหายเพราะธรรมะไม่เคยเป็นข้อผิดต่อโลกทั้งแก่ทางแน่นอนถ้าที่มีธรรมะประจำใจแล้วไม่ว่าจะทำงานทั้งโลกทั้งธรรมไม่ว่าจะพบหมู่พบเพื่อนไม่ว่าจะไปไหนมาไหนเดินมาใส่มีความพลาดที่เสียเช่นมันจะดีไปเลยมีจุดเป็นขั้นของความสงบพอจะพลาดกันแน่นะกายกับใจนี่แยกต่างกันเป็นขึ้นมาถึงขั้นปัญญาปัญญายังเป็นสิ่งที่ละเอียดเข้าไปอีกที่คำว่าสงบนี้เป็นแต่เพียงว่าระงับคนให้เท่านั้นแต่ปัญญานั้นถอดถอนรื้อฟื้นออกสิ่งใดที่เกิดแสงอยู่ภายในใจถอดถอนออกจากปัญญาแล้วออกจากใจได้ด้วยปัญญาเราพิจารณาธาตุขันธ์ของเรานับตั้งแต่วันเกิดมาถึงวันนี้ได้กี่วันนับเป็นวันนับเป็นเดือนได้กี่เดือนนับเป็นปีได้กี่ปีสภาพของร่างกายนี้คงที่อยู่หรือค่อยเปลี่ยนแปลงมาเป็นยังไงแล้วก็พอทราบแล้วแล้วจากนี้ไปจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างนี้หรือไม่ความเป็นมาของร่างกายอย่างไรความเป็นอยู่ของร่างกายก็ต้องเปลี่ยนไปนั่นคือความเป็นมาของร่างกายเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาความเป็นอยู่ของร่างกายก็ต้องเปลี่ยนแปลงไปอยู่เสมอและความเป็นไปของร่างกายนี้ก็จะต้องเปลี่ยนแปลงเป็นไปที่นั่นที่นั่นทุกสิ่งทุกอย่างในร่างกายของเรานี้มีเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาไม่เคยมีการไหนจะหยุดยับยั้งตัวเองไว้ไม่เปลี่ยนแปลงแม้แต่ขนาดแต่เป็นส่วนที่ละเอียดเราจึงไม่สามารถจะทราบได้ว่าเขาเปลี่ยนแปลงตัวเองของเขาอย่างไรบ้างเมื่อจะปัญญาได้พิจารณาเข้าไปย่อมเห็นครับรู้ครับในรูปภาพแรกก่อนหาทางออกกันหนึ่งคำว่าทางออกในสถานที่หมายถึงความยึดมั่นถือมั่นที่เป็นอุปทานความเป็นอุปทานนี้เป็นเหมือนกับเครื่องกดข่วงจิตใจให้ดิ่งลงไปในความลำบากนี่เป็นทุกข์ขอออกมาได้เรื่องมากทั้งหมดท่านกล่าวไว้ว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาเราได้ยินได้เห็นในแบบในคำพีแต่ใจของเราปัญญาของเราไม่เห็นเรื่องของเราอนิจจังทุกขังอนัตตานั้นท่านชี้มาถึงเรื่องของเราทั้งนั้นแต่เราไม่เห็นเรื่องของเราจำได้แต่ชื่อนี่เรื่องผลที่จะปรากฏให้เป็นความสุขสบายตามคนที่เรียนมามันก็ไม่ค่อยปรากฏมีเมื่อเราได้พิจารณาลงไปอย่างอนิจจังก็เห็นชัดกับใจกับกายทุกขังก็เห็นชัดกับกายกับใจอนัตตาซึ่งเป็นสิ่งที่ควรจะปล่อยวางเราก็เห็นชัดถ้าจับใจได้นะเมื่อควรแล้วก็ต้องจับเพราะปัญญาเพียงพอนะท่านก็ถอนที่เหลือเครื่องเกี่ยวกับจิตใจท่านขอดถอนอย่างนี้คือลื้อถอนกรรมสิทธิ์เข้ามาเป็นลำดับหนึ่งคือดีกับชั่วเมื่อถ้าจะเป็นวัตถุหรือเป็นสภาพอันหนึ่งเป
ที่ให้จิตเข้าไปเกี่ยวข้องยึดถือมาเป็นอารมณ์ให้รับความดีใจเสียใจและเป็นทุกข์ขึ้นมาเมื่อปัญญาพิจารณาเห็นแท้แล้วก็รื้อถอนจากสิ่งอย่างนั้นเข้ามาเหมือนกับเราปล่อยภาระเช่นเราแบกคืนหรืออะไรก็แล้วแต่มาบนบาของเรามีคืนประมาณสัก10ท่อนแต่ครึ่งหนึ่งก็ท่อนหนึ่งแล้วเดินไปอีกท่อนหนึ่งสองท่าครึ่งหนึ่งอีกท่อนเดินไปสามท่าก็ครึ่งเพียงอีกท่อนครึ่งก็เป็นน้ำหนักเราก็ผู้แบกคืนก็รู้สึกแบบเบาจนครึ่งมันก็หมดให้เงาเหลือบนหมอนนั่นแค่ประมาณเรื่องที่จะมาทางปัญญาเข้ามาต่างถูกถอดถอนสิ่งที่ฝังจมอยู่ภายในใจให้หมดไปพละก็หมดไปของอริยปฏิยาทั้งข้าราแผลทางด้วยสื่อของความเกิดของสัตว์ทั่วทั้งใจโลกธาตุเราเคยได้ยินมาก็จะมาเห็นกับทั้งใจข้างในว่าอริยนี่คืออะไรจะรู้ทัศน์ที่ใจมีรูปภาพที่ใจแรกก็ถอนกันอีกเหมือนกันถอนได้อีกมีถอนเชื้ออันเป็นเหตุที่ให้เกิดตายหมดจากใจว่าใจเรานั่งมีความสมมติแต่สมมติขึ้นมาใหม่มากเป็นใจที่บริสุทธิ์ใจที่บริสุทธิ์นี้ข้าได้กับทั้งด้านวัตถุและอารมณ์แต่ไม่ได้ติดสมัครสมานกันไม่หมดดีก็ฟังได้ชั่วก็ฟังได้เขาดุด่าว่าสาวก็ฟังได้เขาชมเชยกันไม่เสริมก็ฟังได้แต่ไม่ติดเพราะจิตที่บริสุทธิ์นั่นเป็นจิตที่พอตัวเลยไม่จำเป็นจะต้องหาอะไรมาเพิ่มเติมความเพิ่มเติมก็คือดีก็เพิ่มเติมชั่วก็เพิ่มเติมความสุขความทุกข์เกิดขึ้นดับไปเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่เพิ่มเติมธรรมชาตินั่นหมดไม่มีสิ่งใดเพิ่มเติมคือถึงขั้นโคดีบริสุทธิ์เต็มที่ท่านพระพุทธเจ้าท่านที่ว่าตัดสรุปท่านรู้ถึงความพอดีของใจพอตัวเอาอะไรมาเพิ่มอีกก็ไม่ได้นับกี่ชั้นกี่กำลังสุดท้ายทุกอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่เพิ่มเติมทุกอย่างพยายามทำใจของเราให้มีความเหนื่อยเยือกเย็นหรือเสียทีที่เราเกิดมาพบมนุษย์พบพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นศาสนาที่แท้จริงเป็นไปด้วยหลักที่ผมว่าอุตส่าห์ดำเนินการจะยากบางลำบากบ้างเราอยากเห็นเกิดความอยากของเราเรื่องความอยากนี้เนี่ยจะเป็นหัวหน้าของสิ่งใดแล้วจะต้องคิดมากถึงนั่นไปความอยากมันเป็นหัวหน้าของใจเราไม่ได้คำนึงถึงความอยากนั้นแหละมันมีผลเสียหายอะไรเกิดขึ้นมามันไปจะคล้อยการโดยฐานเดียวนั้นก็ทำเราให้เสียได้เหมือนกันเราจะหันเข้ามาธรรมะกับฟื้นเหงื่อมันเหมือนกับรถไม่มีน้ำมันมันฟื้นจิตฟื้นใจไม่อยากทำค่อนข้างที่งานอันนี้เป็นงานชิ้นเอกสำหรับเราถ้ามีงานขึ้นไหนที่จะขึ้นการอารมณ์จิตใจให้เข้าสนิทกับธรรมะซึ่งเป็นธรรมันตายตัวหรือเป็นสิ่งที่ลับหลังแต่เมื่อความเห็นจิตของเรายังมีอยู่กับใจมันก็ทำให้ฟื้นถ้าจะว่าความมันเป็นธรรมนั่นจะทำเพื่อผู้ใดก็ไม่ทราบหรือจะทำเพื่อใครก็ไม่ทราบเนี่ยเป็นหนึ่งว่าไม่ได้ทำเพื่อตัวเองแต่สิ่งใดที่ความผักดันมันชอบมันผิดลากไปเราถือว่านั่นเป็นจิตจำเป็นที่ควรจะทำหรือควรจะเป็นไปตามเพราะฉะนั้นจิตของผู้ไม่ได้อบรมธรรมะจึงต้องเอียงเอียงหรือน้อมไปตามสิ่งแต่นั่นสมบูรณ์ยั่งยืนไม่นานยกตัวอย่างก็ใช่เช่นคนเคยดูหนังนี่เคยดูหนังเป็นประจำเป็นนิสัยมาดูเพื่อความเพลิดเพลินดูหน้ามันต้องทำถ้าวันไหนไม่ได้ไปดูไม่ใช่มาใครจะมาพูดอะไรนิดหน่อยไม่ได้เป็นโกรธเคืองทันทีนะเพราะอำนาจมันแรงเหตุที่เป็นอำนาจของความอยากนั้น
มีความรุนแรงขึ้นเป็นหนักเพราะเหตุใดเพราะเราเสริมการที่เราคล้อยตามนั้นเป็นความเคยชินของความอยากมีความอยากเป็นประจำแล้วมันก็ถ่ายยากก็ถือว่าเป็นงานของเราที่จริงจังดูมาแล้วรู้สึกมีความเพลิดเพลินภายในจิตในใจแล้วเรื่องราวเขาแสดงขึ้นยังไงเอานำมาเป็นอารมณ์ของใจแล้วกันต่อเป็นเชื่อไปได้อีกเชื่อวันหน้าคือจิตของเราเลยหาสิ่งรักตั้งแต่ตั้งแต่ที่นี่เป็นการต่อเทียบจริงจริงอื่นๆก็เหมือนกันคือการจ่ายทั้งนี้ไม่หมายถึงเป็นความเสียหายโดยการเดียวเราจะถืออคติจ่ายสิ่งนั้นก็ได้สำหรับผู้มีปัญญาแต่ถ้าเราไม่มีปัญญานะมีแต่ทางให้เสียทรัพย์ก็เป็นชั่วแต่เสียใจของเราสำคัญเสียนิสัยนี่สำคัญมากเพราะหลักนิสัยเป็นหลักสำคัญธรรมะการเป็นสอนให้ฝึกหัดดัดแปลงตัวเองเสียตั้งแต่ต้นเมื่อเราก่อให้เป็นประธานปรุงกายนามประมาณแค่เพียงนั่นแหละใหญ่โตขึ้นแล้วก็แก้ไขได้ยากเวลานี้ก็ไม่ฟ้าคือเราจะน้อมจิตใจของเราเพื่อธรรมะธรรมดาของพระพุทธเจ้าให้มาเป็นประโยชน์ให้หนักเราคือเราได้เกิดมาเป็นมนุษย์เรียนมากหลากหลายขนาดที่เราเป็นอยู่ในแบบนี้ก็หาได้ยากโลกทั้งโลกจะเป็นเหมือนอย่างไรนี่ก็มีจำนวนน้อยมีแต่เพราะคุณงามความดีที่เราได้สะสมมาสิ่งที่เขาปรารถนาไม่ได้มีจำนวนไม่น้อยแต่ปรารถนาได้ทั้งหมดเลยภูมิของมนุษย์นี้ผมรู้สึกว่าเป็นภูมิที่เกิดได้ยากปรารถนาเกิดได้ง่ายและมีมากมายแต่ภูมินี้จะเป็นภูมิของเรายิ่งเป็นหลักของศาสนาซึ่งเป็นธรรมมันจะเกิดด้วยแล้วจะหาผู้ที่สนใจจะหาได้ยากที่จะปฏิบัติตามเพื่อธรรมมันจะเกิดนั้นก็หาได้ยากแต่เราก็เป็นผู้สนใจเข้ากับธรรมะของพระพุทธเจ้าและได้นำมาประดับจิตใจทั้งตนให้เป็นจิตใจที่มีทางเข้าหนักหลักสีด้วยสีไม่ทำด้วยจักรย่างนั่งไปทั้งตนในสิ่งที่เห็นว่าไม่ควรนั่นว่าเราไม่ได้เสียทีที่เกิดเป็นมนุษย์เราเกิดในครั้งนี้เราก็เห็นแล้วว่าเรามีอำนาจศาสนาแค่ไหนแต่ทรัพย์สมบัติความรู้ความฉลาดเราก็พาตัวของเรามีเป็นต้นทุนอันหนึ่งไปการข้างหน้าเรื่องพบเรื่องชาติจะมีอยู่ตราบใดสิ่งที่อาศัยก็จะต้องมีสิ่งที่อาศัยจะต้องมีไหมก็ต้องอาศัยเราจะต้องสร้างทำเพื่อปบลมจิตใจของเราว่าให้ดีให้เสียทีกายนี้ต้องมีอาหารประเภทหนึ่งกายมีอาหารประเภทหนึ่งส่วนใจนี้ได้แต่ธรรมะแต่พยายามปบลมเรานึกภาวนาไม่ได้เสียอัตเสียสตางค์อะไรเลยเราทำได้ทุกเวลาจะนั่งอยู่กับธรรมะนอนอยู่กับธรรมะเพื่อฝึกหัดจิตใจให้เรามีความเยือกเย็นขึ้นมาแล้วเป็นหลักฐานภายในใจของตัวเองนี่เป็นของไม่ทำยากอะไรนะการฝืนเพื่อดีนั่นไม่ผิดกับหลักธรรมของพระพุทธเจ้าทำยิ่งเป็นเพลิดเพลินมากเลยพระพุทธเจ้าจะพ้นจากทุกข์เป็นมาเป็นศาสดาของเราขอแค่ความฝ่าฝืนความเคยเป็นมาของพระองค์ท่านเราที่เป็นพระบูชาที่ลูกชายก่อของพระพุทธเจ้าควรจะพยายามฝืนตัวของตัวให้เป็นไปตามหลักธรรมความฝืนนั่นน่ะธรรมดาถ้าพูดถึงเรื่องกิเลสเขาไม่ชอบการฝืนทางธรรมะธรรมินทางธรรมะแต่ถ้าคล้อยตามเขาแล้ววันย่างคันเวลาเวลาไม่จังมีเป็นที่ยินดีตลอดเวลานั่นคือสิ่งที่เขาชอบสิ่งที่ชอบนั้นสิ่งที่เขาชอบนั้นมันก็เป็นที่ให้แก่เราแต่สิ่งที่เราชอบเขาไม่ชอบมันเขาเครียดแข็งทางใจของเรา

เราอยู่ที่นี่อยู่ในโลกนี้เราก็ต้องอาศัยความสุขถึงเป็นอยู่ได้ถ้ามีตั้งแต่ความทุกข์ความวุ่นวายอยู่ตลอดวันแล้วใครเล่าจะจัดการเกิดในโลกนี้ครอบเป็นเหมือนดินฐานเป็นมีความมีสุขมีความสะดวกสบายนั่นเองความสุขความสะดวกสบายกับเพราะอำนาจของธรรมที่เราทำไว้และเราพยายามต่อเติมเติมทำให้เราที่ดีนี้ให้มากขึ้นไปหากเรามีพบมีชาติสืบต่อไปเราก็ต้องได้รับความสุขความเริ่มสมบัติงานความดีในจะเป็นของเราทั้งนั้นเพราะเราได้สั่งนะคนใดจะมาเรื่องจริงจากเราไปนั่นมีสูตรเรื่องของกรรมเป็นอย่างนี้ทำแปลว่าความกระทำทำเรื่องไปแล้วดีก็ต้องเป็นเรื่องของเราทำเพื่อเป็นเรื่องของเราทำเองความสุขความทุกข์ยังเป็นของใครก็ต้องเป็นของเราเมื่อเราเกลียดความทุกข์ชอบความสุขแล้วเราก็พยายามฟื้นใจให้ทำเรื่องทำดีเพื่อเป็นความสุขความเจริญและจะดับจิตใจทั้งหมดมันคืองานทำดีได้ประจักษ์กับใจแล้วเรื่องชีวิตจิตใจจะมีเวลาหรือจะยังอยู่ต่อไปยืดยาวนานเท่าไรก็ไม่เดือดร้อนหรือจะตายวันนี้วันหน้าก็ไม่เดือดร้อนถ้าเราเตรียมพร้อมแล้วเพื่อหนักเพื่อพบหน้าหรือเพื่อวันหน้าเราก็ไม่เดือดร้อนแต่ถ้าอะไรแล้วก็ไม่มีเหนื่อยร้อนเหมือนกันยกตัวอย่างค่อยๆขึ้นในบ้านในเรือนของเรามีอะไรขาดเสริมบกพร่องลงบ้างนี่เรายังรู้สึกร้อนใจต้องรีบเร่งค้นหาหามาทำความดีของมันไปยกตัวอย่างถึงบ้างใจเราเลยมีความสงบพอเป็นวิปยานของการทำนะนั่นความเพียรจะเป็นไปมีความขยันหมั่นเพียรก็เห็นผลไปเป็นความสุขเกิดเป็นผลที่อัศจรรย์เลยเย็นสบายกายก็เบาพอเวลานั้นคิดไม่ถึงเกี่ยวอะไรตรงภาระลงในขณะนั้นกายสบายอยู่เดือดเดียวดูลำพังตัวเองไม่มีอะไรมากดขี่สงบอยู่สบายดีเหมือนเดิมเกินศาสนาคือพุทธศาสนาสอนคนให้เห็นผลบุญคุณกรรมในปัจจุบันเพราะกรรมเราก็ทำอยู่ในปัจจุบันผลก็ควรจะรู้ในปัจจุบันส่วนที่เกิดเหลือจากนี้จะไปรู้วันหน้าเรื่องนี้ส่วนที่จะพัฒนาก็ต้องรู้ในวันนี้รู้ในชาตินี้ถ้าเช่นนั้นพระพุทธเจ้าจะสอนโลกได้ท่านจะรู้แล้วท่านยังไม่รู้ว่าท่านจะรู้เป็นถึงพระอรหันต์แล้วยังไม่ทราบพระองค์ว่าใบก็สอนด้วยกันผลคืออาหารกับผลมีเป็นสมบัติที่เกิดขึ้นเฉพาะพระพักของตัวหรือเฉพาะพระไทยของตัวก็รู้ในขณะนี้ถ้าว่าคิดจักรู้ตามรู้จักก็รู้ในปัจจุบันการปฏิบัติธรรมเห็นมากสมควรเด็กๆกันนะเด็กๆกันนะ

การเกิดเป็นมนุษย์เกิดยากเกิดไม่ถูกช่องถูกทางกลายเป็นสัตว์เดรัจฉานไปมีจำนวนไม่น้อยสัตว์เดรัจฉานทุกประเภทและทุกตัวเราอยากเข้าใจว่าเขาไม่ได้เคยเป็นมนุษย์และผู้เป็นมนุษย์ทุกธาตุทุกคนก็อยากเข้าใจว่าตนไม่เคยเป็นกันเพราะเหตุว่าเรื่องของกรรมไม่ว่าสัตว์ไม่ว่ามนุษย์มีได้ด้วยกันทั้งนั้นเมื่อคำว่ากรรมเป็นของมีอยู่กับมนุษย์และสัตว์แล้วกรรมชั่วกรรมดีต้องมีอยู่กับมนุษย์และสัตว์ได้เหมือนกันเมื่อกรรมดีกับกรรมชั่วมีอยู่ในมนุษย์และสัตว์ได้

0: นึกจึงมีทางที่จะแปลสภาพภพชาติของตนให้เป็นต่างๆได้เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนไม่ประมาทในเรื่องหลักของกรรมที่จะเป็นแนวทางให้ไปสู่สถานที่และกำเนิดต่างๆผู้ที่ตกความอับจนคนแทนทั้งที่เป็นมนุษย์อยู่ก็ดีผู้ที่ได้ล้วมตัวลงไปในกำเนิดอันต่ำคือสัตว์เดรัจฉานก็ดีและผู้ที่ได้พลาดลงไปในภูมิอันต่ำยิ่งกว่าสัตว์เดรัจฉานก็ดีและผู้ที่มีกำเนิดอันสมบูรณ์ในความเป็นมนุษย์พร้อมกับอำนาจวาสนามีความรู้ความฉลาดและสมบัติเงินทองเป็นเครื่องเพิ่มเกียรติของมนุษย์ก็ดีและผู้จะเป็นศาสดาของโลกเช่นพระสิทธัตถะราชกุมารก็ดีผู้จะเป็นผู้เป็นสาวกอรหันต์ของพระพุทธเจ้าก่อนทั้งนี้ล้วนแล้วตั้งแต่เป็นผลของกรรมที่ต่อเนื่องมาจากหลักแห่งเหตุที่ดีชั่วซึ่งตนได้สั่งสมไว้แล้ว
1: คิดหรอ
0: แต่ตนไม่สามารถจะทราบในหลักเหตุที่ตนทำไว้มากน้อยในภพในชาตินั้นเท่านั้นดังนั้นที่พระพุทธเจ้าท่านทรงสั่งสอนเสมอว่าสัตว์ทุกข้องอยู่ในภพในชาติหรือในความเป็นของตนท่านทรงหมายถึงเรื่องความเป็นมาของตนทั้งนั้นแต่ละหลายละหลายคือไม่ทราบร่องรอยความเป็นมาผ่านมาของตนทั้งที่เป็นฝ่ายดีและชั่วจึงให้เป็นเหตุให้มีความสงสัยในความเป็นมาของตนและความเป็นไปความเป็นอยู่ของตนไม่มีใครจะสามารถตัดสินลงได้ตามหลักความจริงที่เป็นมาของตนเช่นพวกเราทั้งหลายได้ก้าวเข้ามาสู่ความเป็นมนุษย์ณบัดนี้ด้วยกันทุกรายก็มันมีโอกาสจะทราบได้ว่าได้ก้าวมาจากกำเนิดไหนจึงได้ปรากฏตนเองในอัตภาพมนุษย์เช่นนี้และเมื่อก้าวจากอัตภาพแห่งความเป็นมนุษย์นี้แล้วจะไปสู่กำเนิดได้อีกนี่ไม่มีใครสามารถจะทราบได้เพราะหลักของกรรมที่เป็นเครื่องฝังอยู่ภายในจิตใจอันเป็นตัวเหตุแห่งกรรมนั้นเป็นสิ่งที่ซับซ้อนมากมายจนเจ้าตัวไม่สามารถจะทราบได้ในความสั่งสมแห่งกรรมของตนเองนี่ท่านเรียกว่าหลักลึกลับแห่งวัฏฏะได้เจอหลักความหมุนเวียนของใจที่เป็นไปอยู่ทั้งวันทั้งคืนตลอดภพตลอดชาติตลอดกับตลอดกันเป็นไปจากใจดวงนี้ทั้งนั้นดังนั้นการสร้างคุณงามความดีเพื่อจะเป็นเครื่องประดับจิตใจหรือเป็นเครื่องส่งเสริมจิตใจให้เป็นไปในทางที่ถูก และเป็นความสุขความเจริญแก่ตนเองในระหว่างแห่งภพนั้นๆพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์จึงไม่ทรงละจำต้องสั่งสอนสัตว์ทั้งหลายผู้เป็นเจ้าแห่งกรรมด้วยกันให้ได้ทราบถึงหลักแห่งความดีและชั่วว่าเป็นมาจากอันใดและผลแห่งความดีความชั่วถึงกับกลายเป็นความสุขความทุกข์ขึ้นมาให้เจ้าตัวได้เสวยนั้นว่าสืบเนื่องมาจากอะไรหลักของพระพุทธศาสนาจึงทรงชี้ลงในเรื่องของกรรมทุกพระพุทธเจ้าบรรดาที่เป็นพระพุทธศาสนาและเราทั้งหลายได้มีโอกาสมาคิดบัญชีของตนเองเช่นนี้คือว่าเราได้นำอัตภาพและชีวิตจิตใจนี้มาเพื่อมีคุณค่าราคาภายในตนที่ไม่ได้คิดบัญชีในความเป็นมาความเป็นอยู่ของตนจนหมดทั้งชาตินั้นก็มีจำนวนไม่น้อยคำว่าคิดบัญชีคืออะไรได้จะคำนวณถึงเรื่องรายได้มากได้น้อยเสียมากเสียน้อยของตนที่ได้เคยกระทำมานับตั้งแต่วันรู้จักเพียงสาภาวะจนกระทั่งบัดนี้ว่าได้หนักเบาไปในแง่ไหนแล้วก็พยายามดัดแปลงหรือซ่อมแปลงแซมสิ่งที่บกพร่องเพื่อให้มีความสมบูรณ์ขึ้นมาเช่นท่านทั้งหลายในอุตสาหะสละเวลาเวลาจิตการงานทุกด้านตลอดถึงทรัพย์สมบัติที่มีค่ามากมาสู่สถานที่นี้เรียกว่าสละสิ่งที่มีคุณค่าทั้งหลายเหล่านั้นเพื่อคุณค่าอันใหญ่หลวงภายในตัวเองดังนั้นจึงน่าอนุโมทนาอย่างนี้หากว่ามีท่านผู้สนใจใคร่ต่อหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อนำไปพินิจพิจารณาคิดบัญชีในตัวเองให้ทราบรายได้เสียมากน้อยมีจำนวนมากเท่าไหร่โลกนี้จะเป็นไปเพื่อความเจริญรุ่งเรืองไม่น้อยและคุณบุตรสุดท้ายภายหลังที่จะถือเอาเป็นคติเป็นอย่างอันดีก็จะไม่ต้องเสาะแสวงหาที่ไหนให้ลำบากยากเย็นเสียใจแต่ยึดหลักฐานจากเราซึ่งเป็นผู้ใหญ่ที่พาดำเนินอยู่แล้วเป็นประจำแต่ละท่านละท่านบรรดาคุณบุตรสุดท้ายภายหลังจะไม่เป็นผู้ขาดแคลนในความประพฤติที่เป็นผลประโยชน์ทั้งฝ่ายโลกและทางด้านธรรมะภายในใจที่โลกได้เกิดความโกลาหลวุ่นวายทั้งเด็กและผู้ใหญ่หักเท่ากันไปหมดด้วยการหาทางออกจากความวุ่นวายเหล่านี้ไม่ได้ก็เนื่องจากว่าหาหลักฐานพยายามเครื่องยึดเหนี่ยวภายในใจนั่นเป็นการหายากนั่นเอง สิ่งใดที่มีน้อยสิ่งนั้นท่านเรียกว่าเป็นของที่มีคุณค่ามากและหาได้ยากด้วยแต่ถ้ามีมากแล้วก็หาได้ง่ายฉะนั้นคนที่ดีจัดว่าเป็นคนมีคุณค่าจึงเป็นคนที่หาได้ยากมากยิ่งกว่าหาสิ่งอื่นใดเราจะหาทรัพย์สมบัติเงินทองเพชรนินจินดาเพียงก้าวเข้าไปสู่ห้างร้านต่างๆเท่านั้นจะเกลื่อนไปหมดตั้งแต่สิ่งเหล่านี้ทั้งนั้นจะซื้อเอาสักเท่าไหร่ก็ได้เพราะของมีมากแต่จะหาคนดีเพื่อเป็นสิริมงคลประจำบ้านประจำเมืองประจำวัดวาอาวาสศาสนาเป็นของที่หาได้ยากมากเพราะไม่มีตลาดร้านค้าเหมือนสิ่งทั้งหลายที่กล่าวผ่านมานี้เมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วเราจึงไม่ควรจะคาดหมายในการจะแสวงหาความดีจากสถานที่หรือจากห้างร้านต่างๆโปรดได้ย้อนเข้ามาหาคุณงามความดีภายในตนคือพยายามปรับปรุงตนเองให้เป็นผู้ดีขึ้นมาโดยทางความประพฤติทางกายทางวาจาทางด้านจิตใจโลกก็จะเริ่มมีคนดีขึ้นมาแต่ละหลายละหลายกลายเป็นโลกที่เต็มไปด้วยคนดีมีอยู่ทุกแห่งทุกหนไปที่ไหนก็ไว้วางใจกันได้โลกถ้ามีธรรมเป็นเครื่องบำรุงจิตใจของคนเราโลกก็มีความเจริญคนก็มีความร่มเย็นเป็นสุขถ้าว่าโลกได้ขาดธรรมเป็นเครื่องบำรุงจิตใจเสียการใดแม้สมบัติพระสถานจะมีมากน้อยเท่าไหร่โลกจะเต็มไปด้วยความเดือดร้อนวุ่นวายอยู่ไม่มีเวลาที่จะมีความสงบเยือกเย็นภายในใจได้หากว่าโลกจะเป็นไปจะเป็นความสุขความเจริญเข้าถึงจิตถึงใจได้ด้วยด้านวัตถุถ่ายเดียวแล้วโลกนี้เป็นโลกด้านวัตถุทั้งนั้นเรียกว่าเป็นโลกวัตถุมองไปที่ไหนก็เกลื่อนเต็มไปหมดทั่วทั้งแผ่นดินแต่ทั้งมนุษย์และสัตว์ซึ่งก็เป็นด้านวัตถุด้วยกันก็มีความเดือดร้อนอยู่ทุกแห่งทุกคนฉะนั้นเราไปที่ไหนจึงได้ยินแต่เรื่องความบกพร่องขาดเคลื่อนความทุกข์บ่นเพ้อกันทุกตรอกทุกถนนหนทางไม่ว่าบ้านนอกในเมืองไม่ว่าในป่าในเขานอกกรุงในกรุงเต็มไปด้วยความเดือดร้อนวุ่นวายด้วยกันทั้งนั้นทั้งที่วัตถุซึ่งเป็นที่มนุษย์ทั้งหลายมุ่งหวังก็มีอยู่อย่างสมบูรณ์นี่เพราะขาดธรรมเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงน้ำใจใจจึงหาขอบเขตไม่ได้กลายเป็นความร้อนรนขึ้นมาภายในตนเองทั้งที่สิ่งทั้งหลายที่โลกถือว่าเป็นสมบัติอันพึงพอใจของโลกมีอยู่อย่างสมบูรณ์แต่การกล่าวทั้งนี้ไม่ได้มีการประมาททางด้านวัตถุว่าไม่เป็นประโยชน์แก่โลกในขณะเดียวกันโลกเราอยู่ได้ด้วยด้านวัตถุถ้าขาดด้านวัตถุเสียโลกจะเป็นโลกไปไม่ได้เหมือนกันเช่นบ้านเรือนเข้าของเงินทองอาหารการบริโภคมีข้าวเป็นต้นล้วนแล้วตั้งแต่เป็นวัตถุสิ่งที่กล่าวมาทั้งหมดนี้เป็นเครื่องหล่อเลี้ยง ร่างกายของมนุษย์เราและสัตว์ให้มีความเป็นดีได้โดยสุดอย่างสุดที่แต่ที่กล่าวว่าโลกครับหาได้มีความเจริญเพียงด้านวัตถุด้านเดียวเท่านั้นไม่นั้นกล่าวเพื่อจะให้เรามีความสมบูรณ์ทั้งด้านวัตถุด้วยให้มีความสมบูรณ์ทั้งด้านธรรมะเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงจิตใจด้วยผู้จะแสวงหาทรัพย์สมบัติก็ต้องมีความตะเกียกตะกายคือมีความขยันหมั่นเพียรไม่ต้องถือความร้อนความหนาวถือแดดถือฝนเป็นอุปสรรคต่อหน้าที่การงานของตนถึงเวลาหรือความจำเป็นเกิดขึ้นเมื่อไรแล้วต้องจัดต้องทำเท่าที่ความจำเป็นนั้นจะลุล่วงไปได้หรือถึงความสำเร็จเมื่อโลกได้พยายามตะเกียกตะกายถึงขนาดนั้นด้านวัตถุก็ต้องเป็นไปเพื่อความเจริญในผู้นั้นนั้นทีนี้ด้านธรรมะก็มีลักษณะเช่นเดียวกันการปฏิบัติธรรมะเพื่อมีความเจริญรุ่งเรืองเย็นอกเย็นใจภายในตัวเราก็ต้องอาศัยความขยันหมั่นเพียรความอุตสาห์พยายามตะเกียกตะกายใกล้ไม่เลยว่าใกล้ไม่เลยว่าร้อนหนาวไม่ถือเป็นอุปสรรคจำเป็นจะฝนก็ตามจะแดดก็ตามจะร้อนจะหนาวก็ตามหน้าที่ที่เราจะต้องดำเนินทางด้านธรรมะเพื่อเป็นสมบัติของใจเช่นเดียวกับสมบัติภายนอกนั้นเราต้องถือเป็นความจำเป็นเช่นเดียวกันเมื่อเราได้ถือเป็นความจำเป็นเช่นเดียวกันและก็ปฏิบัติหน้าที่ทั้งสองด้านนี้ให้มีความสม่ำเสมอไปเช่นเดียวกันผลที่จะพึงได้รับสมบัติภายนอกก็พอเป็นไปสมบัติภายในใจได้แก่ธรรมะก็ทำใจของเราให้เยือกเย็นเรื่องความทุกข์ความร้อนทั้งหลายที่เคยเป็นเจ้าเรือนอยู่ภายในกายและจิตใจของเราก็จะนับวันลดน้อยถอยลงไปคนนั้นก็จะเห็นความเจริญรุ่งเรืองภายในตนเองพระศาสนาก็จะปรากฏว่าเป็นของมีคุณค่าแก่บุคคลผู้ปฏิบัติตนเช่นนั้นพระพุทธเจ้ากว่าจะได้เป็นพระพุทธเจ้าให้เราทั้งหลายได้กราบไหว้จนถึงจิตถึงใจก็ดีพระธรรมที่จะปรากฏให้โลกทั้งหลายได้เคารพสักการะบูชาก็ดีพระสงฆ์สาวกที่ปรากฏชื่อดีนามมาเป็นผู้ประเสริฐและเป็นแสนะของโลกก็ดีเป็นมาด้วยความขยันหมั่นเพียรไม่ท้อไม่ถอยจนกลายเป็นสรณะสมบูรณ์ของโลกได้นี่เป็นสรณะประเภทหนึ่งที่เป็นเข็มทิศทางเดินของพวกเราเพื่อให้ประจักษ์สรณะภายในได้แก่พุทธธรรมสังฆะอันจะเกิดขึ้นด้วยข้อปฏิบัติเนื่องมาจากเข็มทิศทิศคีแนวทางได้แก่สรณะที่กล่าวมาเรื่องนั้นคำว่าพุทธภายในหมายถึงใจดวงนี้พยายามอบรมตนของตนให้ใจได้รับความสงบเยือกเย็นธรรมะที่เป็นผลตอบแทนจะเริ่มฉายแสงออกมาให้ใจของผู้บำเพ็ญนั้น ได้รับความสว่างสวยภายในตัวเองคำว่าสังฆะเราจะกลายเป็นเจ้าของสมบัติอันมีค่าขึ้นมาภายในพุทธะกับธรรมะอันนี้เมื่อชีวิตของเราในภพในชาติหรือในอัตภาพนี้ได้มีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันดีกับเข็มทิศคือพุทธะธรรมะสังฆะของพระพุทธเจ้าภายในจิตใจแล้วจิตของเราที่ครองอัตภาพอยู่นี้ก็จะมีความองอาจกล้าหาญภายในตัวของตัวทั้งที่มีชีวิตอยู่นี้ทั้งที่จะล่วงจากอัตภาพนี้เข้าสู่ภพหน้าสิ่งที่เราพึงมุ่งหวังได้จากกำเนิดอันดีมีความสุขความเจริญนี่จะเป็นสมบัติของเราผู้ที่บำเพ็ญธรรมะภายในใจโดยไม่ต้องสงสัยดังนั้นโปรดได้พากันพยายามหาสิ่งที่มีคุณอันล้นค่าภายในตัวของเราให้ได้อย่าให้ได้ผ่านไปเปล่าๆในวันหนึ่งคืนหนึ่งอย่าให้ขาดจิตภายนอกมีความจำเป็นแค่ไหนจิตธุระหน้าที่ภายในคือการอบรมจิตใจของตนให้มีความจำเป็นแค่นั้นสมบัติทั้งสองประเภทคือสมบัติภายนอกกับสมบัติภายในจะกลายเข้ามาเป็นสมบัติของเราผู้เดียวคติที่เราจะไปข้างหน้าอันเป็นคติที่เรามุ่งหวังนั้นก็จะกลายมาเป็นสมบัติของเราอีกในภพหนึ่งๆที่สืบต่อกันไปเป็นลำดับนี้จะเป็นภพเป็นกำเนิดที่เต็มไปด้วยสิ่งที่มีคุณค่าภายในตัวของเราเองเมื่อมีธรรมเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงจิตใจแล้วผลจะต้องเป็นเช่นนั้นทุกภพทุกชาติไปจนกว่าว่าเราจะมีความสามารถอำนาจวาสนาเพราะการอบรมตนของตนสืบเนื่องหรือหนุนกันเป็นลำดับไปจนถึงขั้นที่สุดท่านเรียกว่าวิมุตติพระนิพพานได้แก่ธรรมชาติที่ตัดความกังวลของใจออกได้โดยสิ้นเชิงไม่มีอันใดที่จะเป็นเชื้อหรือเป็นสื่อให้เราได้ไปสู่พบสู่ชาติอันจะเป็นเหตุหรือเป็นต้นเหตุแห่งทุกข์ขึ้นมาอีกต่อไปเช่นเดียวกับองค์สมเด็จพระภูมิพระภาคเจ้าที่พยายามบำเพ็ญพระองค์ท่านมาจนสามารถได้ผ่านพ้นบ่อแห่งความกังวลคือการเกิดตายนี้เสียได้เรื่องความทุกข์ซึ่งเป็นรอยตามตัวกับความเกิดความตายนี้จะไม่ปรากฏในจิตที่บริสุทธิ์พุทโธดวงนั้นนี่ที่ว่าท่านข้ามวัฏฏะได้ไม่ได้หมายถึงข้ามมหาสมุทรทะเลที่ไหนข้ามมหาสมุทรมหานิยมภายในจิตใจของตนนี้เท่านั้นเมื่อได้ข้ามบ่อของความกังวลที่เคยเป็นมาอยู่ณภายในใจนี้ได้แล้วจะเป็นผู้หญิงก็ตามเป็นผู้ชายก็ตามจะเป็นสันทิฏฐิโกคือรู้เรื่องของตัวเองประจักษ์ใจทั้งที่มีชีวิตอยู่ว่าภพชาติที่จะไปสืบต่อข้างหน้านั้นเป็นไปได้ด้วยเหตุใดและจะไม่สืบต่อไปได้อีกนั้นเป็นเพราะเหตุใดเรื่องสันทิฏฐิโกจะเป็นเครื่องประทับภายในจิตใจของผู้นั้นโดยแน่นอน ไม่นิยมว่าเป็นหญิงเป็นชายนักบวชและคฤหัสถ์เพราะเรื่องของจิตไม่ปรากฏว่ามีหญิงมีชายที่ไหนนอกจากเป็นความรู้ถ้าหลงก็หลงด้วยกันถ้ารู้ก็เป็นผู้บริสุทธิ์ได้ด้วยกันแล้วก็พ้นไปได้ด้วยกันมีหากว่าเราจะยังไม่ถึงจิตขั้นอันสมบูรณ์นี้เรื่องความดีทั้งหมดที่เราได้สั่งสมอบรมเอาไว้จะเป็นเสบียงกลางให้เราได้อาศัยไปในภพนั้นๆไม่มีความขัดข้องหรือปืดเคืองในภพในชาติที่ตนได้ไปเสวยนั้นมีความสุขความเจริญเป็นลำดับลำดับไปเขาทุกข์เรามองเห็นอยู่ด้วยตาเนื้อได้ยินอยู่ด้วยหูรู้อยู่ด้วยใจแต่เราก็ไม่ได้เป็นทุกข์เหมือนอย่างเขาเขาเป็นนักโทษในเรือนจำเขาก็คนเหมือนเราแต่เราก็ไม่ได้เป็นนักโทษหากความทุกข์ความทรมานเหมือนอย่างเขาเรามาเกิดในโลกโลกเขามีความทุกข์ความลำบากแต่เราก็เป็นคนมีความสุขความเจริญเช่นเดียวกับเราอยู่ในเมืองนี้เมืองนี้มีเรือนจำมีนักโทษโทษหนักโทษเบาเต็มอยู่ในตารางนั้นหมดแต่เราก็ไม่เป็นนักโทษเหมือนอย่างเขานี่ลักษณะของผู้มาเกิดในโลกโลกจะเต็มไปด้วยความทุกข์ความทรมานเดือดร้อนก็ตามแต่ท่านผู้มีอำนาจวาสนาบุญญาภิสมภารที่ได้สั่งสมมาจะต้องเป็นเช่นกับบุคคลที่เห็นเขาเป็นนักโทษเห็นเขามีความทุกข์ความทรมานแต่ตนหาได้เป็นเช่นนั้นกลับเป็นผู้มีความสุขในท่ามกลางแห่งคนที่กำลังมีความทุกข์ร้อนอยู่นั้นเรื่องของคนมีบุญเป็นอย่างนี้คำว่าบุญคือความสุขนั่งก็เป็นสุขนอนก็เป็นสุขยืนก็เป็นสุขไปในภพใดชาติใดก็เป็นสุขมีเรียกว่าบุญไม่มีความเดือดร้อนเป็นสิ่งที่ปรารถนาแม้จะเกิดขึ้นในกายในใจของเราชั่วระยะเราก็ภาคภูมิใจแต่ทุกจะเกิดขึ้นชั่วขณะเท่านั้นก็รู้สึกว่าขยะขยงไม่เป็นที่น่าปรารถนาเลยแม้แต่สัตว์เดรัจฉานเขาก็กลัวดังนั้นเราจึงไม่ควรประมาทในเรื่องของกรรมที่เป็นไปในทางชั่วว่าจะไม่ให้ผลเป็นทุกข์ถ้าเราเป็นผู้กลัวทุกข์แล้วเราต้องเป็นผู้กลัวต่อความเคลื่อนไหวของตนที่จะเป็นไปในทางที่ผิดให้มีน้ำหนักเท่ากันกับผลคือความทุกข์เหตุที่จะเป็นไปในทางความสุขก็ให้มีน้ำหนักเท่ากันกับผลที่จะให้เราได้รับความเสวยเป็นสุขผู้นั้นจะพยายามประคับประคองตนไปได้จนถึงจุดหมายปลายทางวันนี้ก็เห็นใจทุกๆท่านที่ได้อุตส่าห์มาจากทางไกลดังที่ได้พรรณนามาแล้วในเบื้องต้นสมาภาพในนามหมู่คณะจึงขอขอบคุณและอนุโมทนาต่อความอุตส่าห์พยายามความกล้าเสียสละของทุกๆท่านที่ได้อุตส่าห์มาจนถึงจุดนี้จนถึงสถานที่นี้ซึ่งเป็นผู้หาอะไรอย่างแล้วผมพยายามอบรมตนเพื่อความก้าวหน้าขึ้นไปเป็นลำดับสิ่งใดที่เป็นที่เราปรารถนาแล้วสิ่งนั้นจะไม่พ้นจากวิสัยของผู้มีความขยันหมั่นเพียรอุตสาห์พยายามตามที่เราท่านทั้งหลายได้อุตส่าห์มาแล้วนี้ดังนั้นแล้วฌานในพระธรรมเทศนานี้ความนาจแห่งพระบารมีของพระพุทธเจ้าและอำนาจแห่งพระธรรมพร้อมทั้งอำนาจแห่งพระสงฆ์รวมเป็นพระรัตนตรัยจงมีฤทธาปัตตานุภาพประทับประคองท่านทั้งหลายให้มีความ อยู่เย็นเป็นสุขปราศจากโรคภัยไข้เจ็บและอุปสรรคใดๆให้มีแต่ความสุขกายสบายใจและการบำเพ็ญเป็นไปด้วยความราบรื่นโดยทั่วหน้ากัน

ไว้ภายในตัวของเราคือภายในร่างกายควรกระแสความรู้เข้ามาสู่กายของเราถ้าสามารถรู้ในจิตที่รู้ได้ให้ความรู้อยู่กับใจนั่นเป็นความถูกต้องถ้าไม่สามารถอย่างนั้นก็ให้ทำความรู้ให้กับกายของเราความรู้นี้เมื่อเข้ามาถึงกายแล้วจะทำเป็นเหตุให้มีความรู้สึกตัวเรียกว่าความรู้อยู่กับตัวเหมือนบุคคลที่อยู่ในบ้านในเรือนไม่ได้หนีจากบ้านไปที่ไหนใครเข้ามาในบ้านย่อมทราบได้ทั้งหญิงทั้งชายทั้งคนดีคนชั่วเด็กและผู้ใหญ่เข้ามาด้วยเพื่อหน้าที่อะไรเกี่ยวกับเราย่อมทราบได้หมดเพราะเราอยู่ในบ้านถ้าไม่อยู่ในบ้านแล้วจะมีใครมาเราก็ไม่ทราบแม้ที่สุดเข้ามาขโมยของจึงไม่มีอะไรเหลืออยู่ภายในบ้านเราก็ไม่สามารถจะทราบได้ว่าของนั้นใครเป็นผู้ขโมยไปเรื่องของความรู้ที่เป็นเจ้าของบ้านก็เหมือนกันเช่นนั้นคำว่าบ้านในสถานที่นี้เหมือนหมายถึงส่วนร่างกายและจิตใจด้วยความรู้ที่ย้อนเข้ามาสู่ตัวนั้นถ้าเกิดใจพร้อมทั้งสติเครื่องรับทราบปัญญาเครื่องไตรกรองด้วยเมื่อความรู้ในส่วนกระแสไปภายนอกสติไม่มีจิตจะคิดถึงเรื่องราวอะไรจึงไม่สามารถจะทราบได้ว่าถูกหรือผิดเป็นปรากฏเป็นผลคือความเดือดร้อนขึ้นมาและย้อนเข้ามาทับถมจิตใจของเราให้รับความทุกข์ความไม่สบายใจเราถึงจะทราบเลยว่าเราเป็นทุกข์แต่ไม่ทราบสาเหตุว่าเพราะเหตุใดใจจึงไปเสาะแสวงหาผลปรากฏเช่นนี้ขึ้นมาถ้าใจได้อยู่กับตัวแล้วพอมีทางจะทราบได้แม้ที่สุดความเคลื่อนไหวไปมาของกายก็ทราบได้ความเคลื่อนไหวไปมาของจิตที่คิดไปในอารมณ์ต่างๆก็พอทราบได้เมื่อทำความระวังรักษาอยู่เช่นนี้เสมอไปใจก็ชื่อว่าได้รับการบำรุงจากสติคือความระมัดระวังของตัวสติซึ่งเป็นผู้ระมัดระวังครอบคอยได้รับการบำรุงเช่นเดียวกันจะกลายเป็นผู้มีสติติดต่อจิตใจที่เป็นไปกับด้วยสติต่างอันต่างได้รับการบำรุงย่อมจะมีกำลังความสามารถขึ้นเป็นลำดับเช่นเดียวกับเด็กที่รับการบำรุงจากอาหารอยู่เสมอย่อมเติบโตขึ้นมาได้กลายเป็นผู้ใหญ่เช่นเราท่านทางของจิตก็ย่อมมีวันเจริญเติบโตขึ้นแต่ไม่ได้เติบโตในลักษณะของส่วนร่างกายหากเป็นความเจริญขึ้นด้วยความรู้ความเข้าใจความรู้เหตุรู้ผลรู้ความเคลื่อนไหวดีชั่วผิดถูกของตนพอมีทางที่จะดัดแปลงแก้ไขในสิ่งที่บกพร่องและมีทางที่จะบำรุงจิตใจทั้งตนให้เป็นไปในแนวทางแห่งธรรมะได้ฉะนั้นการส่งจิตเข้ามาอยู่กับตัวจึงเป็นเหตุที่จะทราบได้ในหลักธรรมที่ท่านแสดงไปไม่ว่าท่านจะแสดงถึงเรื่องอดีตคือเรื่องของท่านผู้ใดหรือสัตว์ตัวใดก็ตามท่านจะแสดงถึงเรื่องของเราก็ตามจะแสดงถึงเรื่องอนาคตซึ่งทุกรูปทุกนามจะต้องเป็นไปนั้นๆอย่างนั้นๆก็ตามเราจะทราบตามหลักปัจจุบันที่มีอยู่นี้ซึ่งเป็นผู้ที่จะเคลื่อนย้ายไปอนาคตปรากฏอยู่กับตัวของเราในขณะที่ฟังธรรมนี่คือว่าเป็นผู้ฟังธรรมเพื่อหาเหตุผล
เป็นการบำรุงจิตใจของเราให้มีความเจริญงอกงามขึ้นเป็นลำดับความเติบโตของใจก็คือความรู้ความฉลาดสามารถที่จะแก้ไขดัดแปลงตนให้ไปถูกทางได้และสามารถที่จะปลดเปลื้องความผิดซึ่งเคยฝังในจิตใจของเรามานานออกได้เป็นลำดับด้วยในขณะที่ฟังธรรมซึ่งเราพยายามรักษาจิตไม่ให้ส่งออกไปภายนอกก็ชื่อว่าเป็นการบำรุงจิตใจของตนด้วยความสัมผัสแห่งธรรมการสัมผัสแห่งธรรมที่ท่านแสดงไปให้ได้รับทราบทางจิตใจของเราย่อมเป็นเหตุที่จะขัดเกลาจิตใจของเราให้มีความสงบเย็นใจไปในขณะที่ฟังธรรมเพราะอารมณ์แห่งธรรมกับอารมณ์ของโลกนั้นผิดกันเช่นเดียวกับยาบำบัดโรคกับสิ่งที่แสลงต่อโรคย่อมให้ผลต่างกันสิ่งที่แสลงกับโรคแม้จะมีน้อยก็แสดงผลขึ้นมาตามมากตามน้อยให้ทราบว่านี่คือของแสลงทำให้โรคของเรากำเริบไปเรื่อยๆถ้าแสลงมากตนเองไม่มีแก่ใจหรือไม่สนใจจะแก้ไขก็ย่อมมีทางจะเจริญขึ้นโดยลำดับเรียกว่ากรรมเริ่มมากยาเป็นสิ่งที่บำบัดโรคเมื่อถูกกับโรคคนไข้พยายามบำบัดตนด้วยยาที่ถูกกับโรคเสมอโรคก็ย่อมมีวันสงบลงไปได้จนหายไปได้โดยเด็ดขาดอารมณ์แห่งธรรมะจึงเป็นเช่นเดียวกับยาบำบัดโรคเพราะอารมณ์ของธรรมะที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับจิตนั้นไม่มีพิษเกี่ยวกับมีแต่จะทำจิตใจของเราผู้รับทราบตามเนื้อหาของธรรมะที่ท่านแสดงไปให้เกิดความสบายภายในจิตใจจนกลายเป็นความสงบสุขขึ้นมาได้ในขณะที่ฟังเทศจิตในขณะที่ฟังเทศย่อมปรากฏเป็นความสงบง่ายกว่าการฝึกอบรมธรรมดาเช่นเรานั่งภาวนาเรานั่งภาวนาหรือทำกรรมฐานอยู่โดยลำพังตนเองกับเรานั่งฟังเทศซึ่งท่านแสดงให้ฟังใจรู้สึกว่าสงบได้ง่ายกว่าการนั่งทำภาวนาโดยลำพังตนเองเพราะในขณะนั้น จิตมีความจดจ่อรอความรู้จากธรรมะที่ท่านแสดงไปอยู่เสมอตามปกติจิตมีหน้าที่อันเดียวเท่านั้นเมื่อได้จดจ่อหรือรู้อยู่กับสิ่งใดก็ย่อมรู้อยู่เฉพาะสิ่งนั้นเมื่อธรรมะที่ท่านแสดงไปมีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องทำให้เรารู้อยู่ทุกระยะจิตที่รับรู้หรือรับทราบจากธรรมะตลอดเป็นไปอยู่ตลอดสายนั้นจึงเป็นเหตุให้จิตของเราได้รับความสงบลงได้เนื่องจากความรู้สึกของเราที่เกี่ยวกับธรรมะที่ท่านแสดงมีความติดต่อกันไม่ขาดว่าขาดตอนใจก็กลายเป็นความสงบขึ้นมาได้ที่เรียกว่าเป็นตัวผลเหตุก็คือการรับทราบจากธรรมะโดยติดต่อกันไม่ขาดว่าขาดตอนนั่นแหละผลจึงปรากฏเป็นความสงบสุขขึ้นมาในเวลาฟังธรรมเช่นนั้นถ้าจิตขาดวักขาดตอนไม่รับทราบไปตามระยะแห่งธรรมะที่ท่านแสดงนั่นชื่อว่าการบำรุงจิตใจได้ขาดไปเป็นตอนๆผลที่จะปรากฏจึงไม่ค่อยจะสมบูรณ์ตามให้ไม่ค่อยจะสมบูรณ์เพราะเหตุขาดวรรคขาดตอนจิตที่สงบได้ด้วยการฟังธรรมสงบได้โดยวิธีที่กล่าวนี้เป
จะมีการอบรมภาวนาโดยลำพังตนเองจิตย่อมมีทางที่จะเล็ดรอดออกไปสู่อารมณ์ได้ง่ายยิ่งกว่าการฟังธรรมะในเวลาท่านแสดงเพราะฉะนั้นใจจึงไม่ค่อยจะปรากฏเป็นความสงบขึ้นได้ง่ายเหมือนอย่างการฟังเทศน์ถ้าหากว่าจิตได้รับทราบจากธรรมะที่เรานำมาพิจารณาหรือว่านำมาบริกรรมเช่นกำหนดพุทโธคำว่าพุทโธกับความรู้ของเราให้กลมกลืนเป็นอันเดียวกันไปตลอดสายหรือกำหนดลมหายใจเข้าออกลมกับความรู้สึกของเราให้มีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันไปตามระยะแห่งลมหายใจที่เข้าออกโดยติดต่อกันอยู่เสมอทั้งสองบทแห่งธรรมที่กล่าวมานี้เป็นทางที่จะให้ใจของเราได้รับความสงบเช่นเดียวกันฉะนั้นท่านจึงสอนไม่ให้เผลอในเวลานั่งทำภาวนาเราไม่ต้องไปคาดผลว่าจะปรากฏขึ้นมาอย่างไรในขณะที่นั่งทำกรรมฐานแต่ให้ทำความรู้สึกอยู่ในปัจจุบันธรรมที่เรากำลังทำหน้าที่อยู่กับบทธรรมนั้นๆเท่านั้นนี่ชื่อว่าทำถูกต้องตามหลักของเหตุที่ท่านแสดงไว้ผลจะเป็นที่สบายใจขึ้นมาเป็นระยะจนปรากฏขึ้นมาอย่างเต็มที่แห่งภูมิของตนคำว่าเต็มที่ตามภูมิของตนนั้นหมายถึงภูมิแห่งความสงบในขั้นต้นก็มีในขั้นกลางก็มีในขั้นสุดแห่งสมาธิก็มีเพราะคำว่าสมาธิมีหลายขั้นตามกำลังของจิตที่จะบำเพ็ญได้แต่จะเป็นสมาธิขั้นใดภูมิใดก็ตามผลที่แสดงออกต้องเป็นความสงบสุขให้ผู้ปฏิบัติได้เห็นอย่างชัดเจนแม้จะไม่เคยรู้เคยเห็นมาก่อนก็ตามแต่พอปรากฏขึ้นแล้วจะไม่มีทางสงสัยว่านี่คืออะไรจะต้องทราบว่านี่คือความสุขอันเกิดจากการบำเพ็ญของเราเห็นประจักษ์ท่านจึงเรียกว่าปัจจัตตังคือรู้จำเพาะตนคำว่าปัจจัตตังนั้นไม่ได้หมายถึงธรรมะขั้นสูงคือการตรัสรู้ธรรมะโดยถ่ายเดียวแต่หมายถึงทำเป็นขั้นๆของผู้ปฏิบัติจะพึงได้รับผลให้ประจักษ์กับใจของตนเป็นลำดับขึ้นไปเริ่มแรกแต่จิตของเรามีความฟุ้งซ่านแต่เรามาอบรมจิตใจของเราให้ปรากฏเป็นความสงบเย็นใจขึ้นมาประจักษ์กับตนว่าเวลานี้ใจของเราสงบผิดจากที่เคยเป็นมาคือความฟุ้งซ่านที่ปรากฏมาแต่ก่อนเพียงเท่านี้ก็จัดว่าเป็นปัจจตังขั้นหนึ่งแล้วของผู้ปฏิบัติยิ่งการบำเพ็ญเหตุได้เป็นไปอยู่เสมอผลนี้จะนอนตัวอยู่ไม่ได้จะต้องเพิ่มความสงบความเย็นใจขึ้นเป็นลำดับเหมือนเงาตามตัวฉะนั้นหลักธรรมะของพระพุทธเจ้าเมื่อผู้บำเพ็ญยึดมาปฏิบัติตามจริตนิสัยของตนชอบแล้วจะต้องเป็นไปเพื่อความสงบเย็นใจโดยถ่ายเดียวไม่มีพิษภัยอย่างใดอย่างหนึ่งแม้เป็นส่วนละเอียดแฝงอยู่ในการบำเพ็ญธรรมะนั่นเองเป็นคุณสมบัติที่ผู้ปฏิบัติจะพึงปรารถนาล้วนๆแต่ที่ได้ทราบว่าผู้ปฏิบัติกรรมฐานปรากฏเป็นสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาขึ้นมาเช่นเสียจริตบ้างหรือพูดเพ้อไปต่างๆนานาบ้างเหล่านี้เนื่องจากไม่ปฏิบัติให้ถูกตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้า
จึงเป็นเหตุให้แสดงผลไม่พึงปรารถนาขึ้นมาเพราะเจ้าตนไม่รู้หรือประการหนึ่งแม้จะรู้ก็รู้ไปในทํานองที่ว่าเรารู้ทางแต่ไม่ทราบว่าทางถูกหรือผิดคนอื่นบอกว่าทางนี้เป็นทางผิดคุณไม่ควรจะเดินไปทางนี้แล้วไม่ยอมเชื่อฟังเขานี่เป็นทางที่จะให้เดินทางผิดหรือผิดไปเรื่อยๆจนกลายเป็นบุคคลประเภทนั้นขึ้นมาจิตเป็นของที่ละเอียดมากยากที่เราจะหยิบยกขึ้นมาพูดกันธรรมดาได้ต้องพิสูจน์ด้วยหลักธรรมะถึงจะเห็นได้อย่างชัดเจนจะเริ่มเห็นได้แต่ใจเริ่มมีความสงบดังที่เคยเรียนให้ทราบแล้ววิธีที่จะพิสูจน์จิตใจของเราให้รู้ได้ชัดเป็นลำดับนั้นสิ่งที่ตรงและแน่วแน่ที่สุดก็คือหลักการภาวนานี่เป็นทางที่ตรงและแน่วแน่ที่สุดแน่นอนที่สุดที่จะให้รู้เรื่องของจิตอันเป็นหลักธรรมชาติส่วนใหญ่ของร่างกายนี่คือหลักใหญ่โตของร่างกายทุกส่วนถ้าธรรมชาตินี้ได้หลุดลอยออกไปเสียทุกส่วนแห่งร่างกายจะหมดคุณค่าลงทันทีหรือว่าหมดความหมายไปทันทีเท่าที่ส่วนร่างกายทุกส่วนทำประโยชน์ให้เป็นไปอยู่คนเนื่องจากธรรมชาติที่รู้นี้ยังครองตัวอยู่ภายในร่างหากอันนี้ได้หลุดลอยไปเสียเมื่อไหร่ร่างกายก็เป็นอื่นไปทันทีนั้นใจจึงเป็นสิ่งสำคัญพยายามอบรมให้รู้เรื่องของใจวิชาธรรมะทั้งหมดที่เราปฏิบัติบำเพ็ญเมื่อสงเคราะห์ลงแล้วก็เพื่อให้รู้วิธีปฏิบัติต่อใจของตนเองรู้วิธีทางเดินของตนของใจรู้วิธีแก้ไขความคิดความปรุงของใจที่เห็นว่าไม่สมควรรู้วิธีที่จะส่งเสริมจิตใจในทางที่เห็นว่าถูกต้องดีงามแล้วให้มีความเจริญรุ่งเรืองหรือช่ำชองขึ้นไปเป็นลำดับจนสามารถรู้แจ้งแทงตลอดตามหลักความจริงทุกประเภทไม่ว่าภายนอกภายในถ้าเรียนรู้แจ้งทางจิตใจแล้วเราจะทราบได้หมดแม้จะไม่สามารถนับได้เหมือนอย่างนับเม็ดหินเม็ดทรายก็ตามดังที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสสอนไว้ว่าโลกมีถูกเป็นผู้รู้แจ้งถึงจริงโลกนั้นในสาธารณะทั่วไปของคุณสมบัติแห่งสาวกทั้งหลายแล้วหมายถึงเรื่องตามหลักความจริงของโลกทั้งที่เป็นโลกนอกโลกในกว้างแคบแค่ไหนสามารถรู้เท่าตามหลักความจริงของสิ่งทั้งปวงนั้นเสียสิ้นไม่มีสิ่งใดที่จะติดข้องให้เป็นเครื่องพัวพันจิตใจแม้แต่น้อยนี่เรียกว่าโลกวิถีรู้แจ้งเห็นจริงไม่ติดไม่ข้องแต่คุณสมบัติของพระพุทธเจ้านั้นเป็นอีกประเภทหนึ่งหรือสมบัติของพระสาวกเป็นบางท่านที่มีความสามารถดังพระสารีบุตรที่มีในตำราว่าฝนตกทั้ง7วัน7คืนไม่มีเวลาหยุดยั้งเลยนั่นพระสารีบุตรสามารถจะนับเม็ดฝนได้ทุกเม็ดโดยไม่ให้ขาดหรือผ่านพ้นความรู้ของท่านไปได้แม้แต่เม็ดเดียวนี่พูดถึงเรื่องสมรรถภาพคือความสามารถของสาวกคือพระสารีบุตรเป็นผู้สามารถแต่บรรดาสาวกเหล่านั้นไม่มีความสามารถทั้งๆที่ก็เป็นผู้บริสุทธิ์เช่นเดียวกับพระสารีบุตรแม้เช่นนั้นพระสารีบุตรก็ไม่สามารถหรือทัดเทียมองค์สมเด็จพระภูมิพระภาคเจ้าได้การระลึกชาติถอยหลังก็ดีจะเล็งยานไปเรื่องอนาคตก็ดีส่วนพระพุทธเจ้านั้นสามารถได้หมด
นี่ยที่ว่าอำนาจวาสนานั้นมีความแตกต่างกันอย่างนี้ฉะนั้นคำว่าโลกวีทูในคุณสมบัติของพระพุทธเจ้านั้นเป็นผู้รู้แจ้งเห็นจริงตามสภาวะธรรมทั่วไปในไตรโลกธาตุนี้ด้วยเมื่อจะทรงหยิบยกสิ่งใดขึ้นมานับมาอ่านตรวจตราหรือไตร่ตรองสามารถนับอ่านได้หมดทุกชิ้นด้วยพระพุทธเจ้ามีคุณสมบัติได้ทั้งสองประการคือโลกวิทูในหลักความจริงเห็นแจ้งเห็นจริงตามสภาพสภาวะธรรมทั้งหลายด้วยหนึ่งสามารถที่จะหยิบยกสิ่งใดสิ่งหนึ่งจะมีจำนวนมากน้อยเท่าไหร่ก็ตามขึ้นมานับผ่านให้ได้ทุกชิ้นทุกอันโดยไม่มีคลาดเคลื่อนด้วยหนึ่งส่วนสาวกนั้นที่เป็นประจำหลักของโลกวิทูคือองค์แห่งความบริสุทธิ์ของท่านนั้นก็คือว่ารู้แจ้งเห็นจริงตามสภาวะธรรมทั่วๆไปท่านจะเห็นก็ตามไม่เห็นก็ตามในสิ่งที่ว่าท่านรู้แจ้งเห็นจริงนั้นท่านเพียงยกเอาสิ่งที่ท่านเคยเห็นเคยรู้เฉพาะอย่างยิ่งคือส่วนร่างกายและจิตใจที่มีอยู่ในองค์ของท่านแยกออกเป็นธาตุเป็นขันธ์ตีแผ่ไปเป็นเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาแผ่กระจายไปหมดทั่วทั้งโลกธาตุจะไม่มีชิ้นใดชิ้นใดแม้ชิ้นหนึ่งจะผิดแปลกจากความเป็นอยู่จะผิดแปลกจากกันซึ่งแสดงตัวอยู่ในองค์แห่งขันธ์ของท่านคือของรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณสภาพเหล่านี้มีความเป็นจริงอยู่ด้วยไตรลักษณ์คืออนิจจังทุกขังอนัตตาฉันใดสภาพทั่วๆไปในไตรโลกธาตุนี้ย่อมเป็นเช่นนั้นเหมือนกันนี่เป็นสิ่งที่ประทับใจของท่านโดยหลักปัญญานี่แหละที่เรียกว่าโลกวิถีท่านรู้แจ้งเห็นจริงโลกเทียบเคียงกันได้ทุกส่วนในส่วนแห่งร่างกายของท่านกับโลกธาตุทั่วไปว่าไม่มีสิ่งใดผิดแปลกจากกันจะพูดถึงเรื่องไตรลักษณ์ก็ดีจะพูดถึงหลักความจริงแห่งความมีอยู่ของสิ่งทั่วไปก็ดีมันเป็นแต่ละอย่างละอย่างตามความจริงของมันอยู่เช่นนั้นนี่เป็นคุณสมบัติของสาวกแต่ท่านจะสามารถหยิบยกเช่นพิจารณาย้อนหนังในเรื่องอดีตชาติจะได้สักกี่พบกี่ชาตินั้นนั้นตามแต่ความสามารถของท่านจะได้มากได้น้อยมีความผิดแปลกกันเป็นรายๆกันแต่ปัจจุบันซึ่งเป็นสิ่งที่เหมือนกันไม่มีเพี้ยนกันแม้แต่น้อยนั่นก็คือความบริสุทธิ์ของจิตที่ปรากฏอยู่ในใจนับแต่ขณะที่ได้ตรัสรู้แล้วว่านะนั่นว่าเป็นจิตที่บริสุทธิ์ไม่มีอดีตอนาคตจะเข้ามาเกี่ยวข้องกับจิตดวงนี้ได้เพราะปัจจุบันนี้เป็นจิตที่บริสุทธิ์อนาคตจะไปปรากฏตัวอย่างไรให้ผิดจากความบริสุทธิ์นี้เป็นไม่เชื่อที่ทำให้พาให้เกิดแก่เก็บตายเป็นมาไม่รู้กี่กับก็เป็นอันมากหมดลงแล้วในปัจจุบันจิตที่เป็นจิตที่ซึ่งที่เป็นจิตดวงบริสุทธิ์นี้อนาคตที่จะปรากฏเป็นภพเป็นชาติข้างหน้านั้นไม่มี

ชาติให้เป็นไปเพื่อความรักความชังความกำหนัดยินดีให้เป็นไปเพื่อความลุ่มหลงหมดความเกาะเกี่ยวกับสมมุติใดๆแล้วทรงไว้แล้วซึ่งวิมุตติคือความหลุดพ้นโดยเอกเทศของตัวเองอันนี้เหมือนกันไม่ว่าสาวกองค์ใดนับตั้งแต่สาวกองค์แรกจนกระทั่งถึงสาวกองค์สุดท้ายไม่มีอะไรผิดแปลกกันในความบริสุทธิ์นี้แล้วสามารถที่จะประกาศตัวได้ประจักษ์ใจว่าเป็นผู้สิ้นเหตุสิ้นปัจจัยเรื่องความกังวลที่เคยก่อมาเป็นลำดับลำนาได้แก่ภพชาติความทุกข์ความลำบากที่ตามมากับภพกับชาตินั้นจนถึงปัจจุบันนี้ก็ดีและภพชาติข้างหน้าที่จะก่อทุกข์ความลำบากให้ติดต่อแขนงกันไปอีกก็ดีได้สิ้นสุดตรงแล้วในปัจจุบันนี้นี่เป็นเรื่องความจริงของสาวกที่รับสิทธิเสมอภาคกันรู้เท่ากันนัตติเทโยวปาปิโยไม่มีสาวกองค์ใดจะมีความยิ่งยอนกว่ากันในหลักธรรมชาตินี้นับแต่พระพุทธเจ้าลงมาเหมือนกันหมดนี่ท่านเรียกว่าถ้าเรียกว่าจิตก็จิตวิเศษแม้จะอยู่ในร่างที่สกปรกโสมมขกะธรรมชาตินั้นไม่ได้เป็นไปด้วยจะอยู่ด้วยกันก็เป็นคนละชิ้นละอันเช่นเดียวกับทองคำแม้จะวางไว้ในตมในโคลนก็ตามตมโคลนก็เป็นตมโคลนทองคำต้องเป็นทองคำหลักธรรมชาติจะไม่เชื่อมถึงกันได้ชื่อก็เป็นคนละชื่อกันคงถ้าจะพูดถึงเรื่องทองคำซึ่งเป็นด้านวัตถุก็เหมือนกับธาตุขี้ริ้วของทองคำธาตุขี้ริ้วหมายถึงธาตุขันธ์สกุลกายของเราทองคำหมายถึงทองคำธรรมชาติได้แต่ความบริสุทธิ์จำเพาะนี่แหละบ่อแห่งความสุขโสดหาให้เจอถ้าเจอนี่แล้วจะหมดความหวังใดๆทั้งนั้นไม่มีสิ่งใดที่จะมากหรือมีคุณค่าเกินสุขที่เป็นความพอดีได้แก่ความบริสุทธิ์ของใจนี้สุขนี้คือสุขพอดีไม่ยิ่งไม่หย่อนไม่ลดไม่ด้อยลงไปเป็นความสม่ำเสมอภาคปัจจุบันนี้เป็นอยู่ชั้นใดเรื่องอนาคตของธรรมชาตินี้ก็ไม่มีที่จะคาดหมายคำว่าปัจจุบันในอนาคตนั้นเราพูดตามหลักสมมติคือการที่ผ่านมาผ่านมานั้นเรียกว่าอดีตการที่เป็นไปอยู่ในบัดนี้เรียกว่าปัจจุบันการที่จะเป็นไปข้างหน้านั้นเรียกว่าอนาคตจิตนี่ได้เป็นการเช่นนี้ถ้าการก็เรียกว่าอาการิโกเสียคือไม่ใช่การอยู่นั่นแหละธรรมชาตินี้ถ้าเราจะเทียบตามโลกอาจารย์ก็ต้องขออภัยด้วยแต่เป็นความจำเป็นที่จะเทียบแม่ไม่รู้ก็พอจะเทียบกันได้ว่าเหมือนอย่างอวกาศถ้าเป็นอวกาศว่างเปล่าเสียหมดไม่มีวัตถุใดๆที่จะเป็นเครื่องเทียบเคียงแล้วจะเรียกสภาพที่เป็นอวกาศนั้นเป็นทิศเหนือทิศใต้ทิศตะวันตกตะวันออกไม่ได้นี่ก็เหมือนกันที่เราพูดถึงทิศเหนือทิศใต้ได้ก็เพราะมีสิ่งเทียบเคียงกันอยู่พาดพิงกันอยู่ธรรมชาติของใจที่หมดสมมุติแล้วก็ย่อมเป็นเช่นนั้นเหมือนกันจะเรียกการเรียกเวลาไม่ได้ไม่มีการไม่มีเวลาเพราะไม่มีสมมุติอยู่ในหลักธรรมชาติอันเป็นตัววิมุตินั้นคำวิมุติก็คือหลุดพ้นจากความสมมุติแล้วเราจะเรียกว่าอย่างไรได้อีกนั่นการจึงไม่มีเมื่อการไม่มีแล้วการเกิดการตายการเที่ยงหรือไม่เที่ยงเราจะเอา

พูดเพราะธรรมชาตินั้นไม่ได้อำนวยแล้วไม่ได้อยู่ในกรอบของสิ่งเหล่านี้แล้วนี่แหละพระพุทธเจ้าท่านอยู่อย่างนั้นสาวกอรหันต์ท่านอยู่อย่างนั้นเมื่อนิพพานไปแล้วท่านก็อยู่อย่างนั้นปัจจุบันที่ธาตุขันธ์ยังอยู่ธรรมชาติคือจิตที่บริสุทธิ์นั้นท่านก็อยู่อย่างนั้นท่านไม่ได้อยู่แบบเราๆท่านๆที่มีสมมุติหุ้มห่ออยู่ภายในจิตใจอันเป็นเอียงหน้าเอียงหลังเอียงซ้ายเอียงขวาเอียงการเอียงเวลาเดือนปีนาทีโมงอยู่เช่นนั้นท่านไม่มีนี่เราจะเห็นว่าเป็นอย่างไรบ้างอยู่ในโลกก็ไม่เหมือนโลกนี่แหละธรรมชาตินี้ถ้าชำระให้บริสุทธิ์แล้วต้องเป็นอย่างนี้โดยการทุกดวงชื่อว่าจิตแล้วไม่มีสิ่งใดที่จะวิเศษยิ่งกว่าจิตเมื่อได้ฝึกทรมานให้เต็มที่แล้วแล้วมีอะไรที่จะเลวทรามยิ่งกว่าจิตเมื่อปล่อยให้เลวทรามโดยตัวเองไม่นำผ่านและปล่อยตามเรื่องตามราวตามบุญตามกรรมก็เหมือนกับน้ำที่ไหลลงสู่ทางต่ำเสมอต่ำเท่าไหร่ยิ่งดีไหลไปจนหมดไม่มีเหลือหลังที่เราท่านทั้งหลายได้มาพยายามมาอุตส่าห์บำเพ็ญเต็มสติกำลังความสามารถอันนี้ชื่อว่าดำเนินตามแนวทางของพระพุทธเจ้าแม้พระองค์จะเดินหน้าเราก็ตามเสด็จท่านถึงวันนี้เราก็อาจจะถึงวันพรุ่งนี้เพราะเดินตามทางสายเดียวกันสวาขาตธรรมก็คือธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงดำเนินไปแล้วและได้ผลมาไปแล้วเราดำเนินตามหลักของสวาขาตธรรมก็คือก้าวตามเสด็จพระพุทธเจ้าไม่ได้ห่างไกลจากหลักธรรมแล้วก็ชื่อว่าไม่ได้ห่างไกลจากพระพุทธเจ้านั่นแหละผลพระองค์ได้รับชั้นใดสวัสดิ์ขาธรรมก็ชี้บอกผลชั้นนั้นไม่มีผิดเกิดแตกต่างกันแม้แต่น้อยนั้นจึงเป็นที่ภาคภูมิใจสำหรับเราที่ได้เกิดมาในพระพุทธศาสนาและได้สละเวล่ำเวลาเลือดเนื้อชีวิตของเราพีสำหรับบูชาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์องค์พระรัตนตรัยถวายชีวิตต่อพระองค์ท่านแล้วว่าเป็นบุญกุศลเป็นเพราะอำนาจวาสนาของเราอย่างนี้จึงขอขอบคุณในอนุโมทนาบรรดาท่านทั้งหลายทุกท่านและขอยุติธรรมเทศน์เป็นทั้ง

มกลืนเป็นอันเดียวกันถ้ามีแต่ปริยัติอย่างเดียวคือความจำล้วนๆก็ได้แต่ชื่อแต่นามของกิเลสบาปธรรมต่างๆเรียนได้มาก

ก็ไม่ปรากฏจะเป็นธรรมดาเหล่านี้เหมือนคนไม่ได้ศึกษาเราเรียนเพราะเป็นแต่เพียงความจำมาเรียนเบื้องต้นก็มีสะดุดนิดหนึ่งอันว่าบาปว่าบุญก็มีสะดุดใจนิดเพราะเป็นคำบอกเล่ามีการเรียกว่าปริยัติคือการศึกษาเล่าเรียนตามตำรับตำราตำรานั้นบอกไว้ตามหลักความจริงล้วนๆไม่มีผิดมีพลาดประการใดเลยความที่เราจำมาก็จำได้ตามนั้นแต่จิตซึ่งเป็นเจ้าของแห่งความจำนั้นมันไม่ยอมรับตามความจริงที่ได้จำมามันยอมรับโดยหลักธรรมชาติซึ่งเจ้าของก็ไม่รู้ตัวเลยนั่นคือกิเลสความโลภเคยมีก็มีอยู่ตามเดิมความโกรธความ

ตรงแนวไปอย่างนั้นเลยแต่จิตซึ่งเป็นเจ้าของแห่งความจำได้ว่าละว่าบำเพ็ญนี้นั้นมันไม่ยอมรับสิ่งที่หนุนใจให้ยอมรับอยู่เสมอเสมอโดยเจ้าตัวไม่รู้นั่นท่านเรียกว่ากิเลสภาษาธรรมะท่านเรียกว่ากิเลสคือมารของธรรม

จึงเป็นของลำบากลำบนเพราะต้องได้ขัดได้แย้งกับสิ่งที่เป็นภัยต่อความดีทั้งหลายอยู่ตลอดเวลามาและยังจะตลอดไปจนกระทั่งสิ้นสุดวิมุตติหลุดพ้นจากอำนาจของมันแล้วจึงไม่มีอะไรที่จะมาคัดค้านต้านทานหรือกีดขวางอีกต่อไปดังจิตพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ท่านหมดอย่างนั้นจริงๆ ธรรมดาทั่วๆไปแล้วจะต้องได้มีการฝืนกันอยู่ตลอดเพราะสิ่งที่ทำให้ฝืนนั้นมันเป็นของไม่จริงมันเป็นข้าศึกต่อความดีของเราจึงได้ฝืนมันถ้าไม่ฝืนก็ต้องเป็นไปตามมันโดยแท้ถ้าเป็นไปตามฝ่ายต่ำเราก็ต้องต่ำไปด้วยผลที่รับจากความต่ำคือก็คือความทุกข์ไปเรื่อยๆทุกข์มากทุกข์น้อยไปตามความคล้อยตาม

ัดต้องเอียงจนเอ็นจนเอียงจนล้มไปตามมันจนได้นี่หากไม่เป็นเช่นนั้นแล้วผู้ปฏิบัติเราจะต้องก้าวเดินไปด้วยความสม่ำเสมอและเข้มแข็งขึ้นไปข้างหน้าทั้งด้านประพฤติปฏิบัติทั้งผลที่ได้รับเป็นเครื่องดึงดูดกันไปให้มี

แล้วสุดท้ายก็ล้มเหลวไปตามมันจนได้นี่เพราะมันมีความดึงดูดเอามากอย่างนั้นแหละ เรื่องกิเลสนี้เรียกว่าความดึงดูดเมื่ออยู่ในใจของสัตว์โลกก็ดึงดูดจิตใจไม่ให้ฟื้นขึ้นมาเพื่ออัดเพื่อทำซึ่งเป็นความสูงได้เลยจะต้องถูกดึงดูดลงไปทางต่ำเสมอผลที่ได้รับจึงมีแต่ความทุกข์ทุกข์ที่ใจนั้นเป็นอันดับหนึ่งกระจายออกไปก็ทุกข์ทางกายนี่ก็ไม่พ้นที่ผลเป็นไปจากวิเศษจนได้ นี่ละการปฏิบัติธรรมที่ว่ายากที่ว่าลำบากเพราะจิตนี้เป็นตัวยากตัวลำบากเพราะสิ่งอันต่ำ

พอที่จะฟัดจะเหวี่ยงกับสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ได้โดยลำดับแล้วก็ยิ่งมีความขยันหมั่นเพียรมากขึ้นไปมากขึ้นไปทุกอากัปกิริยาแห่งความเพียรจะเป็นไปเพื่อ

เรื่องของกิเลสที่มีกำลังหนักเบามากน้อยอยู่ภายในใจของตนเป็นระยะระยะไปการสอนของพระพุทธเจ้าจึงไม่มีผู้ใดเป็นคู่แข่งได้เลยเพราะพระองค์

การฝ่าฝืนจนกระทั่งเล็ดรอดออกไปได้จากสิ่งที่ทำให้เกิดความทุกข์ความทรมานพระองค์ก็ทรงผ่านฝ่าฝืนใช้เองและเล็ดรอดออกไปได้โดยลำดับลำดับใช้เองจนกระทั่งเล็ดรอดออกไปถึงความพ้นทุกข์เรียกว่าแดนแห่งธรรมล้วนพระองค์ก็ได้ทรงผ่านมาเสียเองการแสดงอัตธรรมทั้งหลายต่อ สัตว์โลกจึงแสดงได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มที่เต็มฐานเต็มอัตเต็มธรรมพลังอะไรไม่เหนือพลังแห่งความเมตตาสงสารสัตว์โลกนี้เลยการแนะนำสั่งสอนจริงเต็มเม็ดเต็มหน่วย เพราะโทษก็ทรงเห็นจริงๆก็จักอยู่ในพระทัยแม้สัตว์ทั้งหลายที่จมอยู่ในกองทุกข์ความทุกข์ความทรมานหนักเบามากน้อยเพียงไรพระองค์

นั่นแล้วพระองค์จะนอนพระทัยได้อย่างไรอยู่สบายกินสบายเหมือนภาษาของเราเรียกว่าอยู่กินสบายเมื่อเห็นสัตว์โลกทั้งหลายเป็นเช่นนั้นอยู่ได้รับความทุกข์ความทรมานขนาดไหนควรที่จะช่วยเหลือได้หนักเบาเมี่ยงมากน้อยเพียงไรก็ต้องตะเกียกตะกายคนเราในการช่วยเหลือฉุดลากกันนี่ลงถึงขนาดองค์

กายสัมผัสสัมพันธ์อะไรก็มีแต่ความพอกพูนของกิเลสพอกพูนของกิเลสมันก็จมไปได้นี่พระองค์ก็ทรงทราบแล้วเพราะทรงดำเนินมาก่อนจึงต้องสอนธรรมะที่สำคัญสำคัญแก่ภิกษุบริษัทผู้เหมาะสมแล้วที่จะก้าวให้หลุดพ้นจากทุกข์ในปัจจุบันชาตินี้จึงประทานพระโอวาทที่เด็ด

พระองค์ประทานให้นั้นโลกก็ไม่ต้องการโลกคือกิเลสไม่ต้องการงานที่พระองค์ประทานให้กิเลสก็ไม่ต้องการแต่เป็นที่เหมาะสมกับธรรมที่จะก้าวเพื่อความพ้นทุกข์จึงต้องได้รับพระโอวาทจากพระพุทธเจ้าหลังจากอุสมบทแล้ว

ว่าที่เด็ดเดี่ยวมากเป็นอันดับหนึ่งอันดับเอกทีเดียวสถานที่เช่นนี้แหละถ้าจะพูดตามภาษาของเราแล้วตถาคตเ

กระจายขยายออกไปถึงอาการ32นี่ล้วนแล้วตั้งแต่เป็นงานการที่จะรื้อฟื้นจิตใจให้หลุดพ้นจากหลุมลึกคือตัวกิเลสซึ่งเป็นมรรคเหมือนกับมหาสมุทรมหาสมุทรนั่นเองให้หลุดพ้นไปจากมันเสียได้ด้วยงานอันนี้นะเพราะว่าใดที่พระองค์ประทานลงต้องเป็นพระอาวาสที่สำคัญสำคัญเฉพาะที่

ใจตามเจตนาของตนอยู่แล้วจึงไม่ควรเห็นพระโอวาทเหล่านี้ว่าเป็นของเล็กน้อยเป็นของถึงใจที่สุดถึงใจก็คือถึงกิเลสซึ่งมันเคยผูกพันมัดเรามาตลอดดีกับดีกันนับไม่ถ้วนเลยให้ได้หลุดพ้นจากมันจะได้ก็เพราะสถานที่เป็นที่

ศาสนาเพราะแสวงหาครูหาอาจารย์มาโดยลำดับแสวงหาเพื่ออะไรหาครูหาอาจารย์ในตำรับตำราต่างคนก็ต่างได้ศึกษาเรียนมาแล้วมันก็พอแต่การจะพูดปฏิบัติแล้วถ้าพูดตามความนิยมของโลก

ไม่มีผู้แนะผู้บอกไว้ก่อนแล้วยังไงก็ทำไม่ถูกเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาชำระกิเลสไม่ทราบว่าเดินยังไงนั่งยังไงตั้งสติสตังตั้ง

ทุกขังคือความทุกข์เพราะมันดีดมันดิ้นเมื่อถูกธรรมชาตินั้นบีบเข้าไปมันก็ดีดก็ดิ้นมันทนไม่ได้จริงๆว่าทุกขังแปลว่าทนไม่ได้ทีนี้พูดอย่างนั้นมันไม่ถนัดในหัวใจของตามปัจจัยของแต่ละคนละคน

มั่นถือมั่นไม่ต้องบอกเพราะนี่เป็นผลหนึ่งกิเลสที่สำคัญมั่นหมายไปตามเรื่องของมันต่างหากมันจึงทำให้ยึดมั่นถือมั่นสำคัญผิดแล้วให้หนักพาราหะเวปัญจขันธ์ขันธ์ทั้งห้านี้เป็นทุกข์เป็นหนักอันอื่นมันก็หนัก

แล้วก็เรียกว่าแล้วถอนพรวดขึ้นมาแล้วเอาอะไรที่มีประเกิดมันหมดถอนพรวดขึ้นมาแล้วเงื่อนต่อที่ตรงไหนมันจะไปเกิดด้วยเหตุผลกลไกอะไรเหตุผลกลไกนั้นก็คือตัวของมันนี่เองตัวของมันนี่ก็ได้ขาดสะบั้นไปแล้วจ้ะ

ความกระหายเช่นเดียวกับโลกไม่มีอะไรผิดกันเลยเป็นแต่เราความยึดถือความประสานกันระหว่างขันธ์กับจิตนี้มันไม่มีเท่านั้นเองไม่เหมือนสัตว์โลกที่ประสานกันจนกระทั่งว่าสิ่งนี้เป็นเราเป็นของเราเสียทั้งสิ้นไม่มีอะไร

แต่มันก็เป็นของมันอยู่เพียงเท่านั้นสัญญาความจำได้หมายรู้สังขารความคิดของปรุงวิญญาณการรับทราบทางหูทางตาจมูกลิ้นกายมันก็รับทราบไปสู่ใจใจก็เพียงรับทราบไม่ซึมทราบเหมือนแต่ก่อนเพียงแต่รับทราบโดยหลักธรรมชาติที่สิ่งเหล่านี้ส่งไปให้ไปตามกระแสของตาหูจมูกลิ้นกายเข้าสู่ใจใจเป็นแต่เพียงรับทราบรับทราบแล้วดับลงไปโดยหลักธรรมชาติหลักธรรมชาติของ

จิตที่บริสุทธิ์ก็ถอนตัวออกจากความรับผิดชอบโดยสัญชาตญาณนั้นเสียท่านเรียกว่านิพพานท่านจึงไม่เรียกว่าตายเหมือนพวกเรานิพพานนี้ดับสนิทหมดแล้วเรื่องสมมุติไม่มีอะไรที่จะเกี่ยวข้องกันอีกแล้วกับใจที่บริสุทธิ์นั้นนั่นให้เหมาะสมกับคำว่านิพพานก็อย่างนั้นไอ้ที่ว่าเกิดตายสัตว์โลกทั้งหลายเกิดตายกันทั้งนั้นส่วนพระอรหันต์ท่านตายทำไม

ต้องรับผิดชอบกันอยู่โดยดีเช่นเดียวกับโลกทั่วไปพอนี้ขึ้นความสามารถที่จะสืบต่อกันไปได้แล้วก็ปล่อยลงตามธรรมชาติของมันจิตก็

เนื้อไม่เหมือนอะไรทำให้มันเห็นให้มันจะเป็นขึ้นภายในจิตใจมันก็รู้เองนั่นนี่ถ้าจนว่าจิตบริสุทธิ์บริสุทธิ์เป็นเรื่องเล็กน้อยเมื่อไหร่โลกใครจะไปคาดเอาคาดคาดเรื่องความบริสุทธิ์ของใจท่านผู้สิ้นกิเลสทั้งหลายเนี่ยคาดวันนั้นข้ามตายทิ้งเปล่าถ้าไม่เป็นในเจ้าของเองแล้วไม่ต้องคาดเมื่อมันเป็นแล้วคาดหาอะไรมันเด่นดีนี่ไงอะไรจะเด่นยิ่งกว่าธรรมชาติที่บริสุทธิ์นี่นั่นท่านแต่ไม่ได้เด่นแบบสมมติเด่นเนี่ยแหละภาคปฏิบัติขอให้ทุกท่านในตั้งอกตั้งใจสืบทอดข้อ

จะนับถือเจ้าของเจ้าของไม่สนใจจะตำหนิเจ้าของนั้นตำหนิที่ตรงไหนที่น่าตำหนิเอาแก้ไขลงจุดที่ตำหนินี่เรียกว่าสนใจสนใจดูจุดบกพร่องของเจ้าของมันบกพร่องตรงไหนจุดนั้นน่าตำหนิเอาแก้ไขให้มันสมบูรณ์เมื่อสมบูรณ์ขึ้นไปโดยลำดับแล้วมันก็ได้ชมเจ้าของถ้าเป็นโลกธรรมก็หาได้ที่ตัวของเราเองแต่โลกธรรมนี้เป็นโลกธรรมเพื่ออัดเพื่อทำเพื่อความพ้นทุกข์ไม่ใช่โลกธรรมที่ให้โลกทั้งหลายติดจมอยู่ดังโลกธรรมแปดนั้นย้อนโลกธรรมนี้ให้เข้ามาเป็นวิวัตะสิมันแก้ไขเจ้าของได้หาได้ในตัวของเราโลกทั้งหลายมีแต่ให้คนอื่นเขาชมเจ้าของไม่สนใจแก้ไขดัดแปลงเจ้าของไม่ดูโทษทั้งสองมีเท่าไหร่ไม่ยอมดูทุกมีเท่าไหร่ก็ให้คนอื่นเข้ามาชมว่าดีว่าสุขว่ามีหน้ามีตามียศถาบรรดาศักดิ์มีความรู้มีฐานะดีทุกสิ่งทุกอย่างมีบุญญาเป็นผู้มีอำนาจวาสนาบุญญาพิชมพันมากมากเขาชมเพียงลมปากชมเพียงลมปากเท่านั้นก็เป็นบ้าไปกับเขามันขนาดหรือคนเช่นนั้นฮะพิจารณาดิถามเจ้าของนะปุ๋ยอย่างนี้เพื่อจะแก้ไขสิ่งเหล่านี้ย้อนเข้ามาเป็นธรรมที่ตำหนิเจ้าของมันบกพร่องที่ตรงไหนตำหนิเข้าไปแล้วความชมจะได้ปรากฏเป็นความเอิบอิ่มขึ้นภายในจิตใจผาสุกเย็นใจขึ้นนี่นั่นแหละเราหาได้เองที่ตัวของเราไม่มีหลุดมีลอยไปไหนละเมื่อเราหาได้แล้วจะปรากฏ

ผู้ใดปฏิบัติอยู่นั้นก็เป็นมรรคเป็นผลของผู้นั้นไม่ใช่อินเดียเป็นคนที่อยู่ในเมืองอินเดียเป็นแล้วปฏิบัติอยู่ที่นี่ตามหลักศาสนธรรมของพระเจ้าก็เป็นเราผู้นี้เองแม้จะอยู่ในเมืองไทยนี้ก็คือเราคนนี้เองใครไม่รู้เราก็รู้เพราะเราเป็นผู้ปฏิบัติเราเป็นทั้งเราเองนั่นให้มันเห็นชัดๆอยู่ภายในจิตใจนั่นสินั้นค่อยล่วงโรยไปค่อยล่วงโรยไปแล้วนะค่อยหมดไปจางไปธรรมก็ค่อยติดค่อยจางเพราะ

ให้มองไม่เห็นให้ไม่มีรสมีชาติสมาธิก็มีแต่ชื่อปัญญามีแต่ชื่อวิมุตติหลุดพ้นซึ่งเป็นธรรมเลิศของจอมปราชญ์ทั้งหลายมันก็กลายเป็นของไม่มีละค่ำละขาไม่มีรสมีชาติไปเสียหมดในวงปฏิบัติของเรานี่แหละเวลานี้มันกำลังจะเป็น

ไม่ที่เด็ดกล่อมพระกล่อมพระกรรมฐานถ้าว่าตับมันตัดเรานี่จะเป็นพระที่ไหนไปตั้งใจให้รู้นะจริงเหล่านี้นี่เด็ดนี่ละเอียดมากไม่อย่างนั้นครอบโลกธาตุไม่ได้และไม่มีสิ่งใดที่จะติดตามให้รู้เรื่องที่เด็ดและฆ่าฟาดฟันหันแหลกที่เด็ดลงได้นอกจากธรรมเท่านั้นวิริยะธรรมเป็นเครื่องหนุนเข้าไปไม่ถอยอดขันติธรรม

มันตายได้วันใดวันหนึ่งก็ได้นี่เกิดประโยชน์อะไรบวชมาตั้งแต่วันบวชจนกระทั่งถึงวันนี้บำเพ็ญสมาธิธรรมสมาธิไม่ได้ครองความสงบเย็นใจไม่ได้ครองปัญญาไม่ปรากฏวี่แววบ้างเลยแม้แต่แสงเท่าแสงหิ่งห้อยก็มาได้ยังไงแล้วจะพูดถึงเรื่องวิมุตติอะไรตายทิ้งมาเปล่าเกิดประโยชน์อะไรบวชเข้ามากี่ปีกี่เดือนตายทิ้งเปล่าหาความทรงมรรคทรงผลมาได้นี่มันเสียเกียรติกรรมฐานนั่นแล้วเกินนะและเสียเจตนาที่เรามุ่งมาเพราะกิเลสเอาไปกินหมดความท้อถอยน้อยใจความอ่อนแอความท้อแท้เลยไหล

เนื้อหนังมันเปื่อยลงไปหมดแล้วก็เลือดกระดูกมันผิดกับกระดูกสัตว์อะไรบ้างกระดูกกรรมฐานเหล่านี้นะพิจารณาดิมันไม่ได้วิเศษกับกระดูกนี่นะมันวิเศษอยู่ที่จิตจึงต้องรีบเร่งขวนขวายเอาอันนี้แหละเป็นเครื่องมือเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาชำระกิเลสเวลายังมีชีวิตอยู่นี้ร่างกายยังทรงตัวอยู่นี่ตายแล้วไปทำอะไรไม่ได้นะมันมีอะไรที่เป็นคุณค่าล่ะกระดูกของสัตว์เนื้อสัตว์ของสัตว์ยังมีคุณค่าเนื้อของมนุษย์ของพระกรรมฐานยิ่งน่ากลัวมากบวชเข้ามาแล้วน่าจะมีความขยันหมั่นเพียรกลับกลายเป็นผู้ขี้เกียจขี้ค้านท้อแท้อ่อนแอตายแล้วเหม็นคลุ้งไปหมดไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยให้ยึดเอาให้ดีหลักปฏิบัติของครูบาอาจารย์ที่พาดำเนินมาอย่าปล่อยอย่าวางไปอยู่ที่ไหนให้ระลึกถึงครูบาอาจารย์นี้ก่อนอื่นก่อนจะเคลื่อนไหวไปมาให้ระลึกเสมอนี่ผิดหรือถูกครูบาอาจารย์พาดำเนินยังไงให้สะกิดหัวใจอยู่ตลอดเวลาจะได้สะดุดหัวใจคนเรา

ความเมตตาวันนี้จะไม่ปรากฏนะต่อไปความเมตตาสงสารกันจะไม่ปรากฏจะตัดสินกันด้วยความโหดร้ายทารุณทั้งนั้นเอาความโหดร้ายทารุณเนี่ยเป็นเจ้าหน้า

เหมือนอริยันด้วยการคาดการร่วนการเดาเหมือนกับเอาอันนี้ตัวเท่าหนูประจำมันยันกันเลยเราเป็นพยานนี่ผมอยากก็แล้วแต่ว่ายันเลยว่างั้น

ถ้าเป็นมีดก็แค่นี้ก็ตามมันมีก็บอกว่ามีใช่ไหมมันไม่ยืดไม่ยาวขนาดนี้ก็ตามมันก็มีแค่นี้ก็บอกว่ามีนะมันไปยังไงอย่างที่ว่าพระเด่นเหมือนกันมันต้องเป็นของมันเองมองไปพระเท่านี่มันจะรู้ไม่ใช่ว่าจะจ้องหาโทษหาภัยหมู่เพื่อนนะมันเป็นหลักธรรมชาติว่าท่านพูดของกงนี่นะพอไปแล้วมันจะพร้อมของมันไปพร้อมอย่างปลูกอะไรต้นละกอไว้สำหรับกระรอกกระแต

ความฉลาดหรือความโง่มันบอกประกาศประกาศอยู่ในนั้นมองไปไหนมันก็เป็นอย่างนั้นวางวางเห็นภาพเป็นแล้วไม่ใช่เราจะจ้องหาโทษหากรรมนะมันต้องไปโดยหลักธรรมชาติของมันมันวิ่งของมันแต่เรื่องตาดำเสียใครจะช่างใครมันไม่สนใจนั่นก็อีกอย่างหนึ่งนะถ้าอยู่ในวงนี้เป็นวงของเราที่รับผิดชอบมาอาศัยเราแนะนำสั่งสอนให้ได้สติสตังความหมายอะไรแบบนั้นเองเพราะท่านถึงออกเลยออกเลยดูอยู่เรื่อยว่าอยู่เรื่อยเนี่ยก็เหมือนก็คือเหมือนอวัยวะของเราอยู่ในความปกครองความดูแลมาเพิ่มเราเนี่ยก็ต้องแง่ต้องเตือนต้องดุต้องด่ากันอยู่เรื่อยจะให้ทำเหมือนโลกเขาจะรับไว้ทำไมบางที่ไหนก็ไม่ได้ว่าใครเนี่ยเหมือนไม่มีหูมีตาเห็นอยู่นั่นแหละ

สถานที่บุคคลฐานะที่ควรเป็นไปได้เป็นไปได้เหมือนจะไปคาถาอาคมไปเป่าคนตายแล้วให้มันฟื้นมันฟื้นได้ยังไงคนที่มันไม่รู้มันก็เหมือนคนตายมันมีนี่นั่นอย่างนั้นก็มีมันไปพูดทำไมเกิดประโยชน์อะไรอันนั้นที่ควรเกิดประโยชน์ก็รู้กันอยู่นี่ควรประโยชน์เกิดประโยชน์ขนาดไหนขนาดไหนมันก็รู้กันอยู่นั่นทั้งก็เชื่อกันตามเท่าที่จะเชื่อได้เชื่อได้นะมันเชื่อไม่ได้เห็นอยู่มันก็รู้อยู่มันก็รู้เฉยๆทั้งสิ่งอย่างนั้นที่มันมากต่อมากว่าอะไรที่ได้รู้อยู่เฉยเห็นอยู่เฉยปรากฏอยู่เฉยมันทำอะไรไม่ได้ทำไงโลกมันจะอยู่อย่างนี้จะทำไงเนี่ยก็ลบไปนั่งเสียมันเคยบกบางที่ไหนเรื่องอย่างนี้แล้วมาตื่นหาอะไรไปงั้นก็ได้แต่ไม่ได้คิดแล้วว่าตื่นหาอะไรมันรู้มันพอประมาณของมันดีๆมันพอเหมาะพอดีของมันรู้

ไม่หลงหัวใจสิดวงเดียวตอนนี้จะไปหลงอะไรนั่นแหละขอมันรอบหัวใจก็พอสิเวลาที่พอจะใช้ตามแดนสมมติก็ใช้ไปตามย่องเป็นของมันความละเอียดแล้วแหละความไม่จริงไม่จังอันนี้มันบอกอยู่ตลอดเพราะฉะนั้นกับโลกผมไม่ค่อยจะอะไรนะผมไม่ค่อยเลยถ้าว่าว่างจริงไม่ว่าก็ว่าเฉยดีอย่างแล้วว่าเป็นตามนี้โอ้ไม่ได้ผมมากใครจะมาปฏิบัติตามได้ก็ว่างันเลยแต่ว่าตามนี้ปล่อยไปผ่านไปเรื่อยเพราะฉะนั้นจะพระเนรจะมากลัวผมกลัวให้ผลอะไรไม่มีกลัวอะไรผมไม่ตั้งอำนาจวาสนาไว้ให้พระเนรสวดทุกสิ่งทุกอย่างเราแสดงออกโดยธรรมทั้งนั้นแน่แล้วไม่ได้มีความสำคัญว่าเรามีอำนาจวาสนาปกครองหมู่เพื่อนอย่างนั้นนี่ในความสำคัญของเราเราไม่มีนี่ทำให้ยิ่งตกมากโอ้ศาสนาเนี่ยอะไรจะละเอียดยิ่งกว่าศาสนาเราละเอียดสุดยอดครอบสมมติเลยระหว่างมันจะเดินมันนู่นมันก็มันรับกันแล้วนะต้องเดินมานั่นนี่มันดิ้นของปั๊บรับแล้วรู้แล้วนั่นมันเป็นของมันแล้วเฉยมันเป็นหลักธรรมชาติลักษณะอาการอะไรมันออกมาจากไหนมันบอกคัดคัดรู้เฉยไม่ไปถือสาอะไรกับอะไรเนี่ยเหมือนพวกแม่ของอาจารย์พูดท่านนานๆแล้วก็เอาสติมันเปี้ยงเรื่องความโง่ความฉลาดนี่แหละนี่ต้องเอาหัวไถไปมันไม่เอาหัวคิดมาใช้เลยว่านี่นั่นลึกไหมล่ะฟังนี้ไปไหนก็เอาหัวไถดินไปหัวสำหรับคิดต่างหากเท้าต่างหากนะเดินนั่นฟังที่น่ะลึกไหมกันคุณหัวนี่สำหรับคิดหัวคิดปัญญาสำหรับคิดต่างหากทำไมจะเอาหัวไปไถดินไปนั่นก็ไปแบบจัดว่างั้นเถอะไม่ใช่ความคิดอะไรเลยความหมายเท้าต่างหากสำหรับถูดินไปเหยียบดินไปไม่ใช่หัวนี่นะแล้วทำไมจึงเอาไปใช้อย่างนั้นนั่นฟังที่น่ะนี่คือท่านเหมือนถ้าพูดภาษาโลกเขาเรียกว่าอกจะแตกแล้วก็ผางมาแค่ทีนึงดูพวกเรานี่ดูเหมือนกับดูคนบ้าคนหลับตาเดินหลับตานั่งหลับตานอนหลับตาไปไหนมาไหนนั่นเองครูอาจารย์ขนาดพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นแล้วแต่ท่านไม่ได้มีอะไรนี่ถ้ามันมีแบบโลกพอที่จะไปยึดไปถือไปหนักไปเบากับมันแต่เรื่องรู้มันเป็นก็อยู่นั่นแล้วก็ในฐานะที่ท่านเป็นครูเป็นอาจารย์แนะนำด้วยความเมตตาสงสารนั่นก็ว่าซะบ้างว่าซะบ้างนานเอาทีนึงนี่ไม่ลืมนะท่านว่าตรงไหนมันไม่ทราบเป็นไงมันเข้ากึกเกิดเป็นอย่างนี้แล้วมันว่าอย่างนี้หัวสำหรับใช้อะไรหัวคิดปัญญาน่ะต่างๆคือหัวคือหัวคิดปัญญานั่นจะไปโถดินอย่างนั้นเหรอกิเลสตัวใดก็ตามเถอะมันไม่เหมือนกิเลสตัวราคะตัณหานะให้หมู่เพื่อนจำเอาไว้ฝังใจนะตัวนี้แหมหนักมากนะถ้าเป็นเครื่องดึงดูดไม่มีอะไรเกินอันนี้เด่นมากในสังคมเด่นมากในจิตใจทั้งคนมันนอกไปเอาวงในปฏิบัติของเรามันเด่นในจิตใจ

อยากเห็นอยากดูอยากคิดอยากอ่านอยากฟังถ้าจิตไม่มีความสงบไม่มีสมาธิแล้วมันจะมีแต่อันนี้แหละออกทำงานเพ่นพ่านเพ่นพ่านกวนอยู่ตลอดเวลานี่มันเคยเป็นมาแล้วนี่ทั้งๆที่เราไม่ได้มุ่งกับมันเลยทำไมมันจึงเป็นได้อย่างนี้นู่นน่ะมันก็เกิดเรื่องกันมันเป็นของมันไม่ได้เป็นถึงให้เรื่องเกี่ยวกับเรื่องอวัยวะนะมันเป็นอยู่ภายในนั่นน่ะก่อนเราดูหัวใจเราอยู่เราแก้หัวใจเราอยู่มันก็แสดงมาจากนั้นมันก็รู้กันแล้วสิจนกระทั่งลืมมาวิโตวิจารณ์แต่ก่อนที่เราเรียนหนังสืออยู่เรื่องนี้มันก็ไม่เห็นแสดงอะไรเลยก็ธรรมดาธรรมดาแล้วเวลาออกมาปฏิบัติทำไมอันนี้มันถึงได้โลดเต้นเพ่งกระโดดคล่องตัวนั่งหนาดิ้นดีอยู่ตลอดเวลาทำไมจึงเป็นอย่างนี้ทำไมจึงเป็นอย่างนี้อยู่ว่าเจ้าของแล้วก็เกิดเรื่องกันอยู่เลยก็มันเครียดแค้นอยู่วะมันทำไมมันถึงเป็นอย่างนี้ทำไมมันเป็นอยู่ในนะไม่ใช่มาเป็นนอกๆอวัยวะนะมันเป็นอยู่ลึกๆคิดอารมณ์มันไม่มีแต่เรื่องอันนี้เข้ากันอยู่พันกันอยู่นั่นอ้าวมันเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้เราพูดถึงเรื่องจิตมันไม่มีหลักเบื้องต้นคือสมาธิแต่อันนี้แหละออกหน้าออกตาดิ้นดิบที่สุดรุนแรงรวดเร็วไม่ทันถ้าเราใช้สติปัญญาแล้วมันก็พอแก้กันได้อย่างที่ว่านะมันขนาดนั้นนะถึงได้หาอุบายฟัดกันหลายด้านหลายทางนั่นเคยพูดให้หมู่เพื่อนฟังบุตรเวลาจะพอเอากันได้ก็คืออดอาหารผมอย่างอื่นไม่ได้ไม่ทันมันเลยทำความเพียรอยู่ต่อหน้าต่อตานี่มันเอาเราต่อหน้าต่อตานี่นะเออมันลืมเมื่อไหร่วะก็คนนึงจะฆ่ามันแต่แท้มันยังเอาเราต่อหน้าต่อตานู่นแล้วเราสู้มันไม่ได้ตั้งสติภาพพับหายพร้อมกันเลยมาปัญญาภาพมันไม่ใช่เป็นปัญญามันเป็นสัญญาที่เดี๋ยวไปใช้ไปใช้ไปใช้ไปไม่ทันมันเลยนี่นะโหไม่ทราบว่าเครียดว่าแค้นสู้เสือด้วยกำปั้นสมาเนี่ยนี่กูจะทำยังไงนะกูจะทำยังไงเรื่องกูเรื่องมึงนี่แหละผมเอาจริงนะเพราะจิตมันเป็นอย่างนี้มึงทำไมมึงเป็นดินแรงนั่งหนาวมึงเก่งนั่งหนาวยังไงก็มึงแน่ๆเนี่ยนุ่นนี่แล้วพลิกไปพลิกมาหาอุบายการอดหลับนอนก็เอาแต่มันก็ไม่ได้เรื่องสุดท้ายมันเลยทื่อไปหมดผมไม่ถูกนะครับอดนอนถ้าอดก็ต้องอดแบบนั่นแหละแบบหามลุ่งหามค่ำมาเลยตายด้วยกันกับทุกขเวทนาเช่นนั่งตลอดรุ่งถ้าอดอย่างนั้นได้ผลเป็นที่พอใจไม่มีพลาดเลยนะผมไม่เคยพูดงงเลยว่าไม่เคยพลาดวันไหนฟัดตลอดรุ่งแล้ววันนั้นภูมิใจที่สุดเต็มที่เลยเพราะเห็นของอัศจรรย์ทุกวันของอัศจรรย์นั้นเราไปคาดไม่ได้นะมันต้องไปดวงปัจจุบันให้ถึงตึกของมันนั่นถ้าไปคาดแล้วเท่านั้นไม่ได้เรื่องมันถ้าว่าปริยัติก็เป็นปริยัติไปเสียครับเป็นอารมณ์อดีตก็เป็นไปอารมณ์อดีตไปแล้วมันไม่ได้เรื่องนะมันต้องผลิตกันขึ้นสติปัญญาขึ้นปัจจุบันมันจะซ้ำของเก่าก็ตามขอให้ไม่เป็นปัจจุบันแค่ได้อดนอนไม่ได้เรื่องผมมันทื่อไปหมดนี่ทำไมเป็นอย่างนี้เอาไปมาวินวัดถึงดีไม่ดีจะเปิดฟ้าบาดถึงหัวตอนมันเชื่ออ้าวนี่ไม่ถูกแล้วว่ะเพชหาถึงมาเอาอาหารดีโอ้อาหารกำลังบางชายดีๆนี่มันหิวมากนะอายุเท่านั้นโถคนกำลังด้วยกำลังกินกำลังนอนโอนไม่กินนี่ใหม่ตัวสั่นเลยแต่มันสำคัญที่ใจนี่ใจมันเด็ดนี่นะมันก็เหยียบตัวสั่นลงได้นะมันหิวจนขนาดไหนมันไม่ตายมันก็ได้กินนี่นะว่ะก็เคยกินมาแล้ววันนี้สีสวยอะไรนั่นแก่เลยพระอดไปบอกสติปัญญาค่อยตั้งได้บ้างไม่ได้บ้างมันก็รู้ที่นี่นะมันมีบ้างก็แล้วที่นี่ขยับเข้าไปขยับเข้าไปทางนี้ค่อยอ่อนลงไอ้เรื่องอารมณ์ที่กวนมากๆนั่นค่อยเบาลงอ๋ออะไรเอาได้แค่นี้ก็เอาทุกข์ก็ยอมทุกข์คุณต้องทนทุกข์ทรมานโอ้ความเพียรนี่ผมปุ๋ยจริงๆนะผมนี่ทุกข์มากจริงๆมันลืมไม่ได้เลยแต่มันสำคัญที่มันใจมันเอาจริงเอาจังขนาดเด่นมันไม่มีคำว่าถอยถึงจะสู้กิเลสไม่ได้มันก็ไม่ถอยนี่แหละที่น่าชมอันหนึ่งถ้าลงได้อ่อนไปเยอะแล้วเสร็จเลยนะเสร็จให้มันจริงตอนนี้มันอันหนึ่งมันก็ดีนี่แหละที่ได้นำมาปูนให้หมู่เพื่อนฟังไม่ใช่คำสั่งไม่ใช่คำสอนแต่เป็นคำที่พูดให้ฟังแล้วแต่ใครจะถือเป็นคติยังไงว่าสั่งนี้ก็ได้สอนนี้จริงๆเราก็ไม่ถนัดใจที่จะว่าสอนจริงๆเรื่องอดอาหารแต่เมื่อเราผู้เป็นไปได้ผลแล้วมันก็รู้เองนะ
จะว่าเป็นคำสอนไม่คำสอนถูกหรือถูกก็รู้เองเวลาเราอดมันไปมากเท่าไหร่อันนี้มันก็ไม่ดีเพราะมันไม่มีกำลังเสริมและธาตุขันไม่มีกำลังมันก็ไม่เสริมไม่ทางจิตของเรามันหมุนเขาเรื่อยไม่ถอยอย่างนี้มันค่อยๆเด่นขึ้นเด่นขึ้นเห็นชัดขึ้นชัดแล้วจิตมันค่อยๆตั้งได้ของมันตั้งได้ของมันเรื่อยเรื่อยเรื่อยนี่ก็ยิ่งเห็นคุณค่าของการอดมันจะทุกข์ขนาดไหนมันจะเห็นคุณค่านั่นแล้วที่มันได้ทนทุกข์ทรมานทำไปตลอดไปเลยถึงตั้งได้แล้วมันก็ไม่ถอยมันยังจะขยับก็เรื่อยอย่างนี้ค่าเดี๋ยวนี้ยิ่งดีกิเลสเลยเห็นว่าอย่าว่าแต่วันนั้นวันนี้เลยเอาเดี๋ยวนี้ได้มันตายต่อหน้าตานี้ยิ่งดีมันก็ขยับก็เรื่อยไม่ว่าขั้นสมาธิไม่ว่าขั้นเริ่มต้นตะเกียบตะกายก็อดซะพอขั้นสมาธิก็เอาหรือขั้นปัญญามันก็ไม่ถอยมันยิ่งเรื่องเวลาเราผ่อนทั้งทางด้านปัญญามันยิ่งคล่องตัวช่วยกันได้มากนะเรื่องอดอาหารสำหรับนิสัยผมนะมันได้หมดเลยตั้งแต่เริ่มตั้งรากตั้งฐานนี่ก็อาศัยอันนี้เป็นต้นทุนเลยทีเดียวมันลืมไม่ได้เนี่ยพอจิตเป็นสมาธิแล้วเราอดอาหารเข้าไปจิตมันยิ่งแน่วมันยิ่งดียิ่งละเอียดละออเนี่ยเป็นงั้นนะมันช่วยในทุกด้านยิ่งถึงขั้นปัญญาแล้วยิ่งชัดนะหมุนติ้วติ้วมันคล่องของมันทั้งๆที่มันปัญญามันก็เป็นของมันอยู่แล้วแต่พอนี่ได้เสริมเข้าไปแล้วมันยิ่งคล่องเข้าไปอีกนั่นไม่งั้นนะมันเป็นทำให้อดทำให้เราหยุดไม่ได้เนี่ยก็แล้วหาผลเมื่อมันเกิดผลด้วยวิธีการใดมันยากขนาดไหนมันก็เดินมาทำอยู่แล้วนี่ผมยิ่งทำงานไม่ได้แล้วยิ่งวิตกวิจารกับหมู่กับเพื่อนนะกลัวจะโลเลโลกเล่ไปตามโลกตามสารเขานี่กลัวมากนะเรื่องโลกามิตรนี่เร็วที่สุดโลกามิตรก็เป็นจำพวกของกิเลสนะมันจะไม่เร็วได้ไงเดี๋ยวก็เห็นโลกดีกว่าธรรมเข้าไปนั่นแหละจมละทีนี้นะถ้ายังเห็นธรรมเด่นในหัวใจอยู่แล้วพอฟัดพอเหวี่ยงกันคนเราเรื่องอย่างปัจจัยเนี่ยแต่ก่อนผมเคยสนใจเมื่อไหร่เคยไปที่ไหนไปที่ไหนเวลาจำเป็นมีก็มีเทศเทศนาอาการไปต่างไปที่ต่างๆเขานิมนต์ไปเทศในวัดบ้านวัดไหนนี่นะมันจำเป็นก็รับให้เขาก็เทศเขาถวายอะไรก็มอบให้วัดบ้านไปหมดเลยโลคมไม่เคยแตะไม่เคยมีอะไรติดตัวเลยมากี่ปีฟังดูเราเพิ่งจะมาเกี่ยวข้องกับปัจจัยสถานที่อยู่วัดนี้แต่นี่จะไปเกี่ยวข้องเพื่อโลกไปเสียมันไม่ได้มาเพื่อเราเสียอีกละนิทรรศก็ไม่เคยสนใจว่าจะมาเป็นเพื่อเป็นของเรามันเพื่อช่วยโลกแต่เราที่เสาะแสวงหาเราก็ไม่เคยมีในหัวใจอีกแหละเมื่อมันมีมาแล้วจะทำไงสิ่งนี้มันเกิดประโยชน์จะทำอะไรให้เกิดประโยชน์แล้วก็ทำไปถือว่าเกี่ยวข้องก็เกี่ยวข้องไปอย่างนั้นเสียมันไม่ได้เกี่ยวข้องเพื่อความสั่งสมเป็นเศรษฐีเงินพระไม่ได้มีเศรษฐีทำในหัวใจไม่เอาไม่ตกจริงๆเราทำงานไม่ได้ก็ยิ่งตกประมูลกับเพื่อนดูเลยโลกเลี้ยงไปเดี๋ยวผมไปอยู่เรื่อยไปวันนั้นวันนี้ก็เพื่อผลที่กลไกนี้เองไปที่ไหนก็ต้องได้พูดได้ว่ากันผู้ที่มุ่งต่อธรรมอยู่แล้วผู้วาจาจะหามันจะไม่ได้คติอัตธรรมยังไงมันก็ต้องได้เทวทัตเราไม่พูดไม่เอามาเข้าบัญชีนะเราพูดถึงพระผู้มุ่งอัตมุ่งธรรมไปที่พรขี้หรือคนดุก็ขี้เพื่อดีดุเพื่อดีไม่ได้เพื่อความเสียหายนั่นเพราะว่าไปที่วัดนั่นเหมือนกันครับอาหารไปถวายที่วัดเป็นโดอีกล่ะศาลาที่สร้างนั่นเหมือนกันเอาอีกขึ้นอีตาเลยนะคนว่างๆอีตาขึ้นเลยไข่เที่ยงไปอย่างนั้นนะสร้างหาอะไรยืนอยู่หลานๆในป่าในเขาได้แค่มันเหมาะสมกันยังไงมาทำลายสภาพหลักธรรมชาติให้เสียหายไปมากมายขนาดไหนได้คิดหรือเปล่ามึงฟาดอะไรอ่ะก็อย่างนั้นแหละหลักธรรมชาติต้องเป็นหลักธรรมชาติในป่าในเขาจริงไปหาดูหลาอะไรมันทำลายหลักธรรมชาติพอให้เป็นหลักธรรมชาติที่

0: าจะว่าคนนาภาพก็ถูกเราก็ดูตำราอย่างนี้หว่าเอามาจากตำรามาพูดพระพุทธเจ้ารู้หลาอะไรที่ไหนแสดงไว้ทุกบททุกบาททุกแง่ทุกมุมเอาฝังเข้ามาในหัวใจนี่หมดเพราะฉะนั้นถึงพูดได้อย่างกล้าหาญแล้วสิก็เรียนมาเนี่ยเห็นแล้วตรงไหนตรงไหนเห็นยิ่งทุกวันนี้ยิ่งเอามาพิจารณามากนะไม่ได้จากที่ว่าเรียนไปเหมือนแต่ก่อนนะสิ่งที่เรียนไปแล้วนั้นนำมาพิจารณามาคลี่คลายออกอีกนั่นโอ้ท่านสงวนมากนะเรื่องภาวนานะทั้งพุทธการนี่แต่เรื่องมากเรื่องผลเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาเข้าป่าเข้าเขาเข้าหาภาวนาทั้งนั้นนั่นแหละคืองานของพระที่ห้ามไม่ในบรรษาให้จำบรรษานี่แล้วก็เห็นแล้วในแบบเยอะเลยก็คือพระเที่ยวกรรมฐานไปเหยียบคันไรคันนาเขาแหละจนเขาบ่นแล้วเขามาฟ้องพระพุทธเจ้ามันพระอยู่ศีรษะโคตรทำไมถึงไม่รู้เวลาในป่าไปเวลาไหนก็ไปดะกันเลยว่าเหยียบคันไรคันนาอะไรทั้งแหละเขาเยอะว่ะพวงก็เลยต้องบัญญัติให้กรรมฐานพักซะก่อนในบรรษาภาวนาอยู่เป็นที่ซะก่อนเพราะออกบรรษาแล้วก็ไปฮั่นในตำราตำรามีอย่างนั้นออกบรรษาแล้วไปองค์ไหนจะไปที่ไหนไปมีแต่ไปอย่างนั้นไม่ได้ว่าองค์นั้นไปก่อทั้งนั้นองค์นี้ไปสร้างนั้นไปสร้างมีแต่สร้างหัวใจคนทั้งนั้นสร้างหัวใจเจ้าของแล้วสร้างหัวใจประชาชนฮั่นหลักเรียนมีอย่างนั้นเห็นเด่นชัดอยู่แล้วจะเราจะฝืนไปไหนน่ะพิจารณาที่หมู่เพื่อนแล้วเราออกจากนี้ไปแล้วเอานะเอามาแข่งทุกอย่างนะมันรู้มันหลาสร้างอะไรให้ใหญ่ใหญ่โตๆภาษาอิฐปูนหินทรายที่ไหนมันก็เหมือนอดอยากอะไรสิ่งเหล่านี้วิเศษอะไรถ้าวิเศษเอานี่ที่เป็นศาสนาสอนโลกพระพุทธเจ้าเอาธรรมต่างหากสอนโลกนะไม่ใช่สิ่งเหล่านี้เลิกก็เลิกด้วยธรรมไม่ได้เลิกด้วยอิฐปูนหินทรายเหล็กหลาแล้วนี่นะเรื่องอาศัยใครก็รู้ปฏิเสธกันไม่ได้ตั้งแต่นกมันยังมีรวงมีรังว่ะพักมาจากคนเราต้องมีที่พักที่อยู่ไกลๆแต่ให้พอเหมาะพอดีกับเพศของพระเราสิอย่าให้มันเลยเพศของพระไปนี่มันก็เหมาะเท่านั้นเองอันนี้มันเลยจะทุ่มอยู่ทุกอย่างเลยเถิดเลยเถิดผมว่ามันน่าทุเรศนะทำอะไรไม่ได้คำนึงถึงเหตุถึงผลนี่ก็ปกที่เกิดมาสุดท้ายไปหลังก็เห็นครูบาอาจารย์เห็นไม่ว่าวัดป่าวัดบ้านเหมือนทำกันอยู่นั่นก็เลยว่าอันนี้เป็นของจริงเอากันใหญ่เลยสิมัดเรามันยังไม่รู้หลามันยังไม่เป็นของจริงเอาฟ้าทำเป็นของจริงขึ้นมาโอ้หุ่นละฟ้าเลยนั่นแหละของจริงมีแต่อิฐแต่ปูนแต่หินแต่ทรายแต่เหล็กแต่หลาจดฟ้านั่นแหละของจริงอริยสัจที่ควรเป็นของจริงยกบุกจิตใจให้เลิศให้ประเสริฐไม่มีวางอันที่เป็นของจริงแท้มันกลายเป็นของปลอมไปเสียไม่สนใจนี่ที่มันสำคัญเพราะอริยสัจนี่สำคัญมากนะเป็นรากแก้วหรือเป็นแก่นศาสนาก็ไม่ได้ผิดแหละปักลงตรงนั้นเลยอริยสัจประธานสี่ก็ลงในอริยสัจจะไปไหนกายเวทนาจิตธรรมกายไม่เป็นอริยสัจอะไรเป็นพิจารณากายเวทนาจิตธรรมเวทนาก็คืออะไรสุขทุกข์กับอริยสัจจังอริยสัจจังว่างไงร่างกายกระชาติมีขาชราปีขามเป็นอะไรทุกขสัตว์ไม่ใช่หรือท่านแสดงไว้ในธรรมจักรกับพระสูตรเมื่อนั้นพิจารณาเข้าไปแล้วมันจะวิ่งเข้าหาอริยสัตว์หมดสติปัฏฐานสี่ลงในอันเดียวกันหมดเลยหมุนตีในนั้นวันนี้ก็ยอมพูดคนหน้าฟังนะเราก็เสริมให้ต้องอย่างนั้นนะอย่าเอาความตายไปขวางหน้านะให้เอาความจริงขวางหน้านะมุ่งต่อความจริงเอาเป็นก็เป็นตายก็ตายอะไรจะตายก่อนแต่หลังให้มันรู้นี่นะเอาให้รู้แต่ความจริงนั้นจิตมันไม่เคยตายละฟาดลงไปว่างนี่เลยเวลาเจอพี่นามผันนี่ลงไปถึงของจริงอย่างว่านะโอ้อัศจรรย์เลยว่างว่างพูดไม่ถูกเราเข้าใจทันทีว่าพูดไม่ถูกก็จะพูดไม่ถูกไม่ต้องพูดแต่มันรู้นั่นแหละมันถูกแล้วนี่เข้าใจแล้วหน้ามาก็บอกนั่นก็เข้าใจจริงพอแยกมันเข้าใจทันทีมันเป็นมาแล้วนี่ไม่เข้าใจไงจะพูดด้วยความปิติยินดียากมาตั้งแต่นานก็ไม่ได้มาอย่างนั้นหลวงพ่อก็ไม่ได้ไปโปรดจะพูดธรรมะเหล่านี้วันนี้เอาละพูดวันนี้ก็เอาละวะดีนะภาวนานี่แหละถ้าลงอริยสัจถ้าลงถึงเป็นถึงตายแล้วมันจะเห็นของจริงขึ้นมาอย่างนี้ ถ้าเราจะกลัวเจ็บกลัวปวดกลัวเป็นกลัวตายนี่ไม่เจอนะเจอที่ว่าอริยสัจแห่งความจริงนะจะมีเป็นเรื่องอริยสัจความจำที่เราเรียนมาเรียนมาเวลาเข้าจริงองค์ที่เป็นอริยสัจดังพระพุทธเจ้าว่าทุกเป็นของจริงสมุทัยเป็นของจริงนิโรธมรรคเป็นของจริงนี่มันจะไม่เจอท่านจริงอย่างนั้นจริงไม่เห็นจริงอย่างนั้นจนกระทั่งไม่มีอะไรเป็นข้าศึกต่อกันเลยเมื่อพิจารณาลอกกันถึงเต็มที่แล้วทุกข์ก็สักแต่ว่าทุกข์ไม่เห็นอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องกับหัวใจเลยนั่นก็เป็นของจริงอันหนึ่งสมุทัยก็สงบตัวเงียบนั่นก็เป็นของจริงของมันอันหนึ่งมรรคก็คือปัญญาหมุนติ้วติ้วจนสิ่งเหล่านี้ราบลงไปหมดแล้วทุกข์ก็ดับไปหมดต่างอันต่างสิ่งทั้งสี่อย่างนี้จะถืออันไหนหนักอันไหนแน่นต่างกันไม่ได้นะเวลาลงถึงความจริงแล้วเสมอกันหมดทั้งทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคเป็นของจริงเสมอกันหมดเลยหาที่ตำหนิอะไรไม่ได้ทุกข์ก็ตำหนิมันไม่ได้นะเป็นของจริงอันหนึ่งนั่นดังนั้นจึงว่ารู้ของธรรมของจริงต้องรู้อย่างนั้นสิทุกข์ก็จะตำหนิว่ามันเป็นของไม่ดีอย่างนั้นสมุทัยเป็นของไม่ดีนี้ตำหนิไม่ได้ในวาระที่มันรู้เท่ากันแล้วมันต่างอันต่างจริงอย่างนั้นนั่นนี่แหละมันจะก้าวเข้าสู่วิมุตติธรรมขึ้นนี่หลายครั้งแล้วหนเข้าไปมันก็รวมตัวเข้าไปเพราะอริยสัจนี่ติตะล่ำเข้ามาติตะล่ำเข้ามาเนี่ยอริยสัจเป็นของจริงของจริงคืออริยสัจในความจำอริยสัจในความจริงต่างกันอย่างนี้ในความจำเขาก็เรียนมาต่างกันก็เรียนมาแล้วมันเป็นยังไงอริยสัจในความจริงเป็นอย่างนี้พี่แต่มันไม่เห็นมันก็ไม่รู้ไม่ได้เห็นก็ยอมรับแล้วพูดได้เต็มปากว่าอริยสัจในความจริงเป็นอย่างนี้นี่อริยสัจในความจริงนี่แหละที่จะให้ทำให้หลุดพ้นได้โดยอาศัยอริยสัจความจำเข้ามาเป็นพื้นฐานก้าวกระเดินตามนี้เมื่อเข้าถึงความจริงนี้แล้วมันก็ดิบถึงได้นั่นถ้ายังไม่ถึงความจริงนี้จำเท่าไหร่ก็จำไปเถอะไม่พ้นไปไม่ได้ถ้าเข้าถึงความจริงนี้เอาละว่างั้นเลยต้องเอาละเลย
1: บินตบาทก็วิ่งก็เวียนวันผมเดินไปโซซัดโซเซปีนี้ลดมากเป็นยังไงไม่รู้นะวิ่งเวียนนี่มันน่าจะหายแต่มันไม่หายนะเพียงเบาบ้างและบางเวลาก็ขึ้นก็เป็นของมันการที่ตอนลูกตอนเช้าสิตื่นนอนตอนเช้าลูกขึ้นมาไม่ระวังไม่ได้นะล้มจริงๆมันเบาหิวเบามันเบาอะไรเบาอะไรไม่รู้นะมีหิวแล้วทุกลงเลยนะมันจะลงต้องระวังเจ้าก็บ้าระวังนี่มันก็พูดยากนะก็ไม่ระวังมันมีอยู่แล้วเป็นหลักธรรมชาติของมันระวังอะไรเนี่ยว่านี่ยังถูกดีกว่าแต่เมื่อโลกมีสมมติก็ต้องบอกว่าต้องระวังนะไม่ระวังไม่ได้ต้องว่างั้นสิจะหมาว่างไงต้องระวังอะไรป้ามันจะรู้ทันทีเลยเร็วที่สุดเลยเพราะมันอยู่กับตัวมันจะคิดไปไหนแดนโลกธาตุก็ตามอันนี้มันอยู่กับมันอันนี้เหมือนไฟฉายอ้าวฉายไปที่เนี่ยอ้าวฉายไปนี่อันนี้สว่างมันก็อยู่นี่อันนั้นก็อยู่โน้นอันนี้มันก็ไม่พ้นมันที่มันสว่างอยู่ตลอดเวลานี่นั่นอันนี้จิตมันจะส่งไปโน้นก็ตามหนึ่งไปโน้นก็ตามแต่ความรู้ตัวเองมันก็รู้อยู่นี่ไม่ได้ละเป็นหลักธรรมชาตินั่นนั่นจะว่าจะให้ตั้งสติไปไหนอีกว่านี่เลยพระจะว่าบ้าก็บ้าเถอะทำลงไปนี่มันก็ยอมกันเองถึงวันนี้แต่ก่อนผมก็ไม่เคยพูดหรือมันเมื่อมันเป็นแล้วไม่ให้พูดว่าไงปฏิบัติธรรมพูดธรรมไม่ได้มีอย่างหรือจะปล่อยให้กิเลสมาเย็บปากเราเราเย็บปากกิเลสบ้างไม่ได้หรือไม่ต้องหามันเย็บปากมั่งเลยมันพูดไม่ออกเลยกิเลสมันถึงเวลามันเป็นหลักธรรมชาติของมันแล้วไม่ต้องพูดเลยเรื่องความรวดเร็วอะไรจะเร็วยิ่งกว่าใจวะภาพรู้ทันทีเดินพอลื่นอย่างนี้เหมือนกันมันรู้แล้วถ้าว่ามีกำลังวังชาแต่ก่อนมันไม่ได้ล้มฮะแต่นี้มันกำลังมันไม่มีทั้งที่รู้อยู่มันก็จะลงของมันจะว่าไงก็ต้องปล่อยให้ลงทั้งที่รู้อยู่นั่นน่ะล้มอย่างผมล้มในทางของผมมันไม่เห็นได้ชัดล้มทั้งรู้นี่แหละคือกำลังเราที่ต้านทานมันต้านทานไม่ไหวก็ต้องปล่อยให้ลงทั้งที่รู้ดังนั้นท่านเรียนให้ตั้งใจปฏิบัตินะอย่าโลเลโลกเล่นนะผมนวิตกวิจารมากเท่าแก่เท่าไรทำอะไรอะไรไม่ได้ก็ยืนวิตกวิจารวันหนึ่งก็อยู่ในกุฏิมันออกไปไหนไม่ได้ละก็อยู่อย่างนั้นเนี่ยหางอยู่คนเดียวแล้วเหมาะที่สุดนะที่จะออกมาอันนี้มันออกมาไม่ได้อย่างว่าพอออกมาแล้วเจอเลยธรรมดาผมอยากไปไหนผมก็ไปของผมเดินไปตามนั่นตามนี่เลยอันนี้ไม่ได้มันอยู่ตัวสังคม ใครเจอปั๊บวิ่งเข้ามาหาเรามันลำคาญอารมณ์ของคนผู้เดียวกับอะไรมาแสงมันต่างกันนี่นะอยู่คนเดียวอยู่คนเดียวอารมณ์ของคนคนเดียวแล้วอารมณ์ของคนสองคนเข้ามามันก็เป็นสองแล้วขี้เกียจยุ่งไม่อยากพูดอ่ะเอาออกมัน

0: ระครั้งพุทธกาลที่บวชต่อพระพักของพระพุทธเจ้าบวชเพื่อความจดจ่อต่อมรรคต่อผลจากนั้นก็ตั้งนาตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติเพื่อมรรคผลนิพพานเต็มหัวใจไม่ได้มีข้องมีแวะกับสิ่งใดด้วยอำนาจแห่งความมุ่งมั่นของท่านมีกำลังกล้าสามารถที่จะคุมอำนาจในบรรดาอารมณ์ทั้งหลายที่นี้เคยเป็นมาจากทางโลกให้เข้าสู่วิถีแห่งธรรมโดยถ่ายเดียวทั้งๆที่ท่านมีกิเลสอยู่นั่นแหละแต่พลังของใจที่มีความมุ่งมั่นต่อแดนพ้นทุกข์มีกำลังมากจึงสามารถกำจัดตัดเต่าอารมณ์ทั้งหลายซึ่งเคยเป็นมาในทางคารวาสของท่านได้ไม่รบกวนการบำเพ็ญสมณธรรมของท่านพระพุทธเจ้าทรงชี้แนวไว้อย่างใดไม่ว่าสถานที่อยู่ที่อาศัยสถานที่บำเพ็ญบรรดาพระในครั้งนั้นตั้งใจจดจ่อต่อพระโอวาทด้วยความเต็มใจเที่ยวเสาะแสวงหาอยู่ในที่ซึ่งทรงสั่งสอนไว้แล้วและปฏิบัติตนตามแนวทางที่ประกาศธรรมสอนไว้ทุกแง่ทุกมุมท่านจึงตักตวงเอามรรคผลนิพพานเป็นลำดับลำดาตั้งแต่พระตั้งแต่องค์แรกเช่นเบญจวัคคีย์ทั้ง5นี้เป็นผู้พร้อมแล้วที่จะออกจากกองทุกข์ทั้งหลายด้วยความเต็มใจคอยแต่ผู้จะแนะนำสั่งสอนหรือชี้แนวทางโดยถูกต้องเท่านั้นอย่างอื่นไม่มีข้อกังวลใดๆกับท่านเหล่านั้นมีความมุ่งหวังอย่างแรงกล้าต่อการปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้นโดยถ่ายเดียวเมื่อพระพุทธเจ้าประกาศธรรมมีธรรมจักรกับปวัตนสูตรและอนัตตลักขณสูตรเพียงเท่านั้นก็สามารถบรรลุธรรมถึงที่สุดจุดหมายปลายทางได้ทุกๆองค์ในเบญจวัคคีย์ทั้ง5นั้นนี่เพราะพร้อมแล้วทั้งอุปนิสัยพร้อมแล้วทั้งความตั้งจิตตั้งใจทุกแง่ทุกมุมรวมอยู่ในจุดธรรมที่จะกระโดดข้ามพ้นไปเสียจากของทุกทั้งมวลเท่านั้นถัดมาเป็นลำดับลำดาก็มีความรู้สึกอย่างเดียวกันการปฏิบัติจึงเป็นไปจึงเป็นความหนักแน่นทั้งในธรรมในวินัยสถานที่อยู่ที่อาศัยการบำเพ็ญไม่ลดหย่อนอ่อนข้อมีแต่ความเข้มแข็งไปโดยถ่ายเดียวองค์นั้นบรรลุธรรมอยู่ในป่านั้นเนี่ยผลของท่านปรากฏขึ้นมาว่าองค์นั้นสำเร็จพระโสดาองค์นี้สำเร็จพระสกิทาคาองค์นั้นสำเร็จพระอนาคาองค์นั้นสำเร็จพระอรหัตตัดกิเลสออกจากสันดานถึงพระนิพพานสดสดร้อนร้อนภายในใจท่านเหล่านี้แลเป็นผู้ที่เชื่อพระพุทธเจ้าอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยในสมัยทุกวันนี้เขาเรียกเปอร์เซ็นต์ว่า 100% นั้นเป็นความสูงสุดตามสมมตินิยมของโลกแล้วถ้าลงเลยถึง 100% แล้วเรียกว่าเต็มเม็ดเต็มหน่วยนี่ก็ฉันนั้นเหมือนกันบรรดาพระสาวกเชื่อพระพุทธเจ้ามีความเชื่อด้วยสักขีพยานที่ตนได้รู้แล้วเห็นแล้วประจักษ์กับพยานจากธรรมของพระพุทธเจ้าซึ่งตนนำมาปฏิบัติตนได้รู้ได้เห็นประจักษ์ใจจึงเชื่ออย่างฝังใจอย่างถึงใจเช่นเดียวกับหมอที่ศึกษาวิชา แขนงต่างๆทั้งฝ่ายยุกฝ่ายยาทั้งเกี่ยวกับโรคภัยต่างๆหมอย่อมมีความเชื่อในยาและโรคพอๆกันเชื่ออย่างฝังใจหมอเชื่อโรคและเชื่อยาสำหรับแก้โรคอย่างฝังใจชั้นใดบรรดาพระสาวกทั้งหลาย ที่ได้ศึกษาบำเพ็ญมาจากพระพุทธเจ้าก็เชื่อพระพุทธเจ้าและเชื่อธรรมทั้งหลายอย่างฝังใจเช่นเดียวกันกับหมอนั่นแหละนี่จึงเรียกว่าเป็นความเชื่อแท้ อย่างหมอเชื่อว่าเชื่อในโรคชนิดต่างๆมีเชื่อโรคชนิดนั้นชนิดนั้นอย่างนี้ก็เป็นความจริงจึงได้ค้นได้พิสูจน์มาแล้วพร้อมทั้งอยู่ยาที่จะนำมารักษาจึงมีความเชื่ออย่างฝังใจนี่ท่านก็นำมาประพฤติปฏิบัติจะว่าบาปบุญคุณโทษกิเลสประเภทใดๆแยกออกไปถึงเรื่องนรกสวรรค์พรหมโลกนิพพานท่านก็ประจักษ์อยู่ในหัวใจนี้เสียทั้งสิ้นรู้ถึงเรื่องกิเลสตัวใดนับตั้งแต่กิเลสหยาบๆเข้าไปจนถึงขั้นกิเลสอันละเอียดสุดท่านก็ได้รู้ได้เห็นและปล่อยวางได้โดยสิ้นเชิงแล้วกับประจักษ์ใจของท่านเพราะฉะนั้นความเชื่อนี้จึงเป็นความเชื่อที่ฝังลึกไม่มีวันถอนเพราะใจของท่านเองเป็นประจักษ์สักขีพยานไม่มีอื่นสิ่งอื่นใดที่จะมาขัดมาแย้งให้ท่านหมุนความเชื่อเป็นอย่างอื่นแล้วนั่นธรรมของพระพุทธเจ้าที่ตรัสไว้แล้วก็เป็นเช่นนั้นเหมือนกันตรัสไว้แล้วอย่างใดความจริงความมีความเป็นตามที่ตรัสไปแล้วนั้นย่อมเป็นความมีความจริงเต็มเม็ดเต็มหน่วยไม่มีสิ่งใดบกพร่องแม้แต่น้อยเลยว่าได้คลาดเคลื่อนจากศาสนาธรรมที่ตรัสไว้นี้ไปเพราะตรัสจากสิ่งที่รู้ที่ทรงรู้ทรงเห็นทรงเป็นหรือทรงผ่านมาแล้วทุกประการการนำธรรมมาสั่งสอนจึงนำสิ่งที่รู้ที่เห็นที่เป็นมาแล้วทุกแง่ทุกมุมไม่ว่าภายนอกทั่วแดนโลกธาตุไม่ว่าภายในพระทัยหรือกิเลสที่ฝังอยู่ในพระทัยก็รื้อถอนออกโดยสิ้นเชิงไม่มีสิ่งใดเหลือเมื่อเป็นเช่นนั้นการประกาศสอนธรรมจึงประกาศได้อย่างกว้างขวางลึกซึ้งมากไม่มีใครเกินศาสดาแต่รับพระองค์ไปได้เลยการประกาศธรรมนี้ก็ประกาศด้วยความมีความเป็นเต็มเม็ดเต็มหน่วยไม่มีอะไรบกพร่องบรรดาผู้ปฏิบัติตามเต็มเม็ดเต็มหน่วยย่อมตักตวงเอาซึ่งมรรคซึ่งผลตั้งแต่ต้นจนกระทั่งถึงมุตติหลุดพ้นโดยไม่มีทางสงสัยหรือไม่มีทางเป็นอื่นเพราะธรรมนี้เป็นธรรมแท้ผู้รู้ก็รู้แท้เห็นแท้นำมาสอนก็สอนโดยความเป็นธรรมแท้ไม่เป็นอย่างอื่นมีพระเมตตาเป็นฐานสำคัญที่ประกาศธรรมสอนโลกไม่เคยปราศจากพระเมตตาสงสารสัตว์โลกเลยเพราะที่พระองค์ทรงมีพระเมตตาต่อสัตว์โลกไม่มีประมาณนั้นก็เพราะสิ่งที่สัมผัสสัมพันธ์กับพระทัยของพระพุทธเจ้าในแดนโลกธาตุนี้จนหาประมาณไม่ได้ไม่ว่าความสุขความทุกข์ทุกประเภทใดจนถึงขั้นมหันตทุกข์ถึงกับจะหาเวลาหลุดพ้นไม่ได้พระองค์ก็ทรงผ่านมาแล้วรู้มาแล้วสุขก็ทรงแต่สุขพื้นจากการบำเพ็ญความดีของผู้เป็นเจ้าของแห่งความดีทั้งหลายนั้นได้รับอย่างไรพระองค์ก็ทรงผ่านมาโดยสิ้นเชิงแม้พระองค์เองก็ทรงเป็นองคพยานอยู่แล้วในพระทัยว่าได้ทรงเป็นมาแล้วอย่างนั้นและได้รู้ได้เห็นได้สิ่งที่สัตว์สิ่งทั้งหลายที่เป็นแล้วอย่างนั้นมาโดยสมบูรณ์ทั่วแดนโลกธาตุทั้งสุขทั้งทุกข์เป็นสิ่งที่จะเหมือนกับเป็นที่ให้พระองค์มีแก่พระทัยที่จะเกิดความเมตตาสั่งสอนสัตว์ผู้ได้รับความทุกข์ก็ทุกข์มากถึงพระทัยผู้ได้รับความสุขถึงขั้นสุขบรมสุขก็ถึงพระทัยพระองค์ทั้งสองอย่างนี้มีพลังมากฝังอยู่ภายในของพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นการแนะนำสั่งสอนสัตว์โลกจึงไม่ได้สั่งสอนแบบธรรมดาเหมือนคำบอกเล่าทั่วไปที่โลกทั้งหลายเคยเล่าเคยได้ยินต่อๆกันมาแต่เป็นสิ่งที่นำออกมาจากความสัตย์ความจริง ที่เป็นอยู่ในบรรดาสัตว์ทั้งหลายทั่วแดนโลกธาตุได้เสวยกันอยู่นั้นเสวยอย่างไรสิ่งที่ให้เสวยนั่นคืออะไรเป็นมาจากไหนนี่พระองค์ทรงทราบตลอดทั่วถึงคำว่าความทุกข์ความเดือดร้อนเช่นตกนรกอเวจีในหลุมต่างๆเป็นมาจากอะไรก็ทรงทราบว่าเป็นมาจากวิบากกรรมของผู้สร้างผู้ทำเสียเองนะไม่มีใครจะแยกแยะให้เป็นอย่างอื่นไปได้นอกจากผู้ทำเท่านั้นเป็นผู้เสวยจะแยกให้ผู้ใดก็ไม่ได้ไม่เป็นไม่ใช่ฐานะจะมีได้รับวิบากกรรมมากน้อยเพียงไรก็เป็นเรื่องของเจ้าของเองและสัตว์แต่ละลายละลายนี้มีจำนวนมากขนาดไหนที่กองกันอยู่ในกองทุกข์ความทรมานทั้งหลายทั่วแดนโลกธาตุซึ่งพวกเราทั้งหลายมองไม่เห็นเลยนั้นมีจำนวนมากขนาดไหนพระองค์ทรงรู้ทรงเห็นไปเสียโดยประการทั้งปวงจึงเรียกว่าโลกวิทูหรืออาโลโกอุตปาลิสว่างจ้าอยู่หมดทั้งพระทัยก็สว่างจ้าทั้งสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นก็ประกาศกลางวานอยู่ด้วยความมีอยู่ของตนไม่มีความลี้ลับจึงเข้ากันได้สนิทกับพระญาณที่ทรงอย่างทราบนั้นนั่นแหละที่นำมาสั่งสอนโลกอย่างเต็มพระทัยพูดถึงเรื่องความสุขตั้งแต่ความสุขพื้นๆก็ไม่พ้นจากวิบากกรรมของสัตว์ผู้นั้นเป็นผู้ทำซะเองซะเองนั่นแหละจนกระทั่งถึงมิมุติหลุดพ้นแล้วคำว่าบรมสุขเทียบกันกับมหันตทุกข์พระองค์ก็ทรงได้สัตว์ได้ส่วนมีน้ำหนักเท่ากันเรื่องโทษก็ถึงพระทัยเรื่องบรมสุขพระองค์ก็ทรงไว้แล้วด้วยความถึงพระทัยไม่มีอันใดบกพร่องเพราะฉะนั้นการแนะนำสั่งสอนสัตว์โลกจึงสั่งสอนเต็มเม็ดเต็มหน่วยทุกขั้นทุกภูมิของสัตว์ในภูมิใดกำเนิดใดที่พอมีทางที่จะรับพระโอวาทของพระพุทธเจ้าหรือการสงเคราะห์ของพระองค์ได้พระองค์ทรงพระเมตตาสงสารสงเคราะห์ตลอดทั่วถึงไปหมดเพราะฉะนั้นงานของพระพุทธเจ้าจึงเป็นงานที่หนักมากไม่มีโลกใดผู้ใดที่สามารถที่จะบำเพ็ญหรือทรงดำเนินได้เหมือนอย่างพระพุทธเจ้าของเราเพราะความรู้ก็ไม่เหมือนความสามารถก็ไม่มีอุบายวิธีการที่จะแนะนำสั่งสอนก็ไม่รู้ส่วนพระองค์เองพร้อมกันทั้งหมดไม่มีอะไรบกพร่องนี่คือศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าออกมาจากพระทัยที่บริสุทธิ์นั่นแหละเป็นรากเหง้าข้อมูลแห่งธรรมทั้งหลายที่จะประกาศกลางวานให้โลกทั้งหลายได้ทราบทั่วกันเรื่อยมาไม่ได้ออกจากที่ไหนพอจากพระทัยที่ทรงไว้แล้วซึ่งทำล้วนๆไม่มีสิ่งใดเข้าเกี่ยวปนเลยเวลาแนะนำสั่งสอนสัตว์โลกเรื่องทรงสั่งสอนด้วยความแจ้งชัดตัดมลทินทั้งหลายออกโดยไม่มีสิ่งใดมัวหมองพอให้สัตว์ทั้งหลายได้สงสัยในพระโอวาทนั้นเลยแยกมาเรื่องการมาสอนมนุษย์เราก็แยกประเภทแห่งธรรมทั้งหลายที่ทรงรู้ทรงเห็นให้พอเหมาะพอดีกับสมมุตินิยมที่โลกทั้งหลายจะพอเข้าใจได้เป็นถ้อยเป็นคำเหมือนอย่างท่านประกาศกลางวานมาในครั้งพุทธกาลแล้วได้จดจารึกมานี้นี่เป็นถ้อยเป็นคำเป็นเรื่องเป็นราวไม่ได้เหมือนที่สอนพวกสัตว์ประเภทต่างๆที่ละเอียดยิ่งกว่านี้ซึ่งไม่มีประโยคนั้นประโยคนี้ผู้เป็นเข้าผู้รู้เข้าผู้เกี่ยวข้องรู้เองเห็นเองเป็นเองระหว่างใจกับใจที่สัมผัสสัมพันธ์ซึ่งกันและกันกับสัตว์ทั้งหลายต่างคนต่างสัตว์ก็รับเองแต่มาสอนมนุษย์จะสอนอย่างนั้นไม่ได้ต้องสอนเป็นถ้อยเป็นความเพราะมนุษย์นี้เป็นสัตว์ที่หยาบ การทำเห็นอยู่ด้วยตาการพูดได้ยินอยู่ด้วยหูวิทยาแสดงออกทุกแง่ทุกมุมปิดหูปิดตาซึ่งกันและกันไม่ได้นี่นอกจากหัวใจที่เป็นความคิดความปรุงต่างๆทั้งดีทั้งชั่วสับปนกันไปส่วนมากมีแต่ชั่วเป็นอยู่ภายในจิตใจอันนี้ไม่อาจทราบได้แต่พระพุทธเจ้าท่านทรงทราบโดยตลอดทั่วถึงการแนะนำสั่งสอนสัตว์โลกมีมนุษย์ของเราเป็นสำคัญแนะนำสั่งสอนเต็มเม็ดเต็มหน่วย ประกาศพระศาสนามาตั้งแต่วันตรัสรู้จนกระทั่งวันปรินิพพานก็เป็นเวลา45ปีนี่สอนทุกขั้นทุกภูมิของสัตว์โลกยกมนุษย์เป็นต้นเหตุหรือยกมนุษย์เป็นหลักฐานยืนยันที่จะรับยอมรับศาสนาด้วยความเปิดเผยมีพวกเราทั้งหลายก็เป็นพุทธบริษัทประเภทหนึ่งที่เรียกว่าภิกษุบริษัทได้เข้ามาบวชในพุทธศาสนาตามหลักธรรมที่พระองค์ทรงสั่งสอนไว้แล้วนั้นแต่การปฏิบัติของนักบวชเราไม่สามารถที่จะทรงมรรคทรงผลได้ตั้งแต่ขั้นศีลบริสุทธิ์สมาธิมีความสงบเย็นใจขึ้นไปโดยลำดับจนกระทั่งมรรคผลนิพพานไม่ได้มีธรรมบทส่วนใดเข้ามาแทรกสิงภายในจิตใจให้ได้เป็นเจ้าของสมบัติของธรรมนั้นๆบ้างเลยนี้รู้สึกว่าพูดอะไรก็พูดไม่ถูกแต่เฉพาะอย่างยิ่งนักปฏิบัติคือนักบวชแล้วก็เป็นนักปฏิบัติอย่างเราๆท่านๆที่นั่งฟังกันอยู่เวลานี้ไม่สามารถที่จะได้ครองสมบัติทั้งหลายเหล่านี้บ้างเลยแล้วก็รู้สึกว่าพวกเรานี่มันหยาบเสียเหลือประมาณเหตุของเรานั่นแหละที่พาให้หยาบคงเป็นความขี้เกียจขี้คร้านความท้อถอยน้อยใจความไม่เอาไหนเป็นเครื่องทับถมมรรคผลทั้งหลายที่พึงจะได้สถึงเสียมากต่อมากในวันคืนหนึ่งๆอิริยาบถหนึ่งๆมักจะมีแต่สิ่งเหล่านี้ปกปิดกำบังไว้เสียจนไม่ทำไม่ยับยับยับยับเลยจะพูดถึงเรื่องสมาธิก็หาความสงบเย็นใจไม่ได้แม้แต่น้อยทั้งที่ท่านประกาศกลางวันอยู่ว่าสมาธิเป็นอย่างไรคำสอนเป็นคำสอนที่แน่วแน่ต่อความเป็นสมาธิของผู้บำเพ็ญแล้วเราบำเพ็ญสมาธิเป็นอย่างไรทุกวันนี้จิตสงบบ้างไหมเพราะอะไรมันจึงไม่สงบนี่ที่สำคัญแล้วทำไมเพราะอะไรจึงไม่สงบก็เพราะกิเลสมันก่อมันกวนดุ้งอยู่ตลอดเวลาบีบบังคับให้เป็นอย่างนั้นให้คิดอย่างนี้ให้ปรุงเรื่องนั้นเรื่องนี้ซึ่งล้วนแล้วตั้งแต่เป็นเรื่องของกิเลสโดยประการทั้งปวงแล้วจะนำผลเป็นมรรคว่าเป็นอัตเป็นธรรมมาจากที่ไหนพอให้ใจของเราได้รับความร่มเย็นมีไม่ได้นี่ละหลักใหญ่อยู่ตรงนี้เราปฏิบัติศาสนาของพระเจ้าเป็นศาสนาที่ทรงเหมาะทรงมรรคทรงผลโดยสมบูรณ์ตั้งแต่ต้นจนที่สุดแห่งธรรมไม่มีอะไรบกพร่องแต่เราปฏิบัติทำไมจึงปฏิบัติเพื่อความบกพร่องเสียทุกสิ่งทุกอย่างการรักษาตัวนี่รักษาประเภทไหนการบำเพ็ญตนรักบำเพ็ญประเภทใดผลที่จะเกิดขึ้นจากการบำเพ็ญตามแนวทางของธรรมที่สอนไว้จึงไม่ปรากฏสิ่งที่ปรากฏเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนให้กำจัดปัดเป่าให้ห่างไกลจากใจของเราออกไปโดยลำดับลำดาแต่ทำไมมันกลับกลายเป็นที่ซ่องสุมของธรรมของกิเลสในหัวใจตรงนี้กลายเป็นคลังกิเลสไปทั้งหมดคำว่าสมาธิคำว่าปัญญาวิมุตติหลุดพ้นไม่มีเลยในหัวใจนี้มันเกินไปนักบวชเราพิจารณาตัดสินใจเจ้าของพิสูจน์เจ้าของให้ดีเราอยากกินไปวันหนึ่งนอนไปวันหนึ่งวันหนึ่งเมื่อกับแจ้งเมื่อกับแจ้งไปวันนั้นวันนี้เอามาเป็นมรรคเป็นผลไม่ได้ถ้าไม่ใช่ความเพียรเพราะกิเลสไม่ใช่มืดกับแจ้งไม่ใช่วันคือเดือนปีกิเลสเป็นกิเลสเป็นสิ่งที่ทำลายจิตใจของสัตว์อย่างน้อยทำลายให้หาความสงบไม่ได้มากกว่านั้นทรมานบีบคั้นเอาจนกระทั่งถึงทุกข์จนถึงเป็นบ้าไปเลยมีมากเพราะอำนาจของกิเลสนี่มันไม่ใช่วันคืนเดือนปีกิเลสเป็นกิเลสมันอยู่ที่จิตของเราการระงับดับกิเลสแล้วดับด้วยวิธีใดแก้ไขกันด้วยวิธีใดจิตใจมันถึงไม่ได้เรื่องได้ราวเรื่องของกิเลสนั้นออกง่ายออกง่ายเพื่อหาผลประโยชน์สำหรับมันเองแต่ทำมันออกไม่ได้มันเป็นเพราะอะไรทั้งที่เราก็เป็นนักปฏิบัติอยู่นี่ครูบาอาจารย์หรืออัตธรรมท่านก็แนะนำสั่งสอนไม่โดยถูกต้องหาที่สงสัยไม่ได้แล้วมันบกพร่องที่ตรงไหนถ้าไม่บกพร่องที่ตัวของเราจะไปบกพร่องที่ตรงไหนนี่สิสำคัญเป็นปัญหาที่เราจะควรคิดให้มากให้หนักแน่นเข้าไปในทางความภาคเพียรไม่อย่างนั้นจะเอาตัวไปไม่รอดนะเราเห็นว่าอะไรเจริญเวลานี้ที่โลกไม่ว่าโลกไหนอยู่กันเวลานี้เมืองไหนประเทศใดก็ตามคำว่าโลกเอาหมายถึงโลกมนุษย์เราตอนนี้พอให้แคบๆอย่าเอากว้างขวางมากมายนะแล้วโลกไหนที่ว่าเป็นโลกที่เจริญรุ่งเรืองมีความสงบร่มเย็นมันมีโลกไหน ถ้าไม่มีธรรมก็แทรกแล้วโลกไหนก็โลกเถอะมันเป็นปืนเป็นไฟด้วยกันทั้งนั้นทุกชาติชั้นวรรณะฐานะสูงต่ำไม่มีอะไรใครรายใดที่จะขึ้นอยู่เหนืออำนาจของความเป็นปืนเป็นไฟที่เกิดจากกิเลสเป็นผู้ปกครองนี้ได้เลยเพราะฉะนั้นธรรมจึงเป็นของจำเป็นเช่นอย่างใจของเรามันรุ่มร้อนอะไรมาทำให้รุ่มร้อนดินฟ้าอากาศไม่ได้ทำคนให้รุ่มร้อนเพราะนั้นไม่ใช่กิเลสแต่มันทำความรุ่มร้อนสำหรับในตัวของเรานี่เองไม่รู้จักวิธีรักษาแต่วิธีส่งเสริมขึ้นนั้นพอตัวพอตัวคล่องไม่มีอะไรตามทันแหละนี่แหละที่ทำให้จิตเกิดความวุ่นวายหาความสงบไม่ได้นี่นักบวชเราถ้าจิตหาความสงบไม่ได้อย่าเข้าใจว่าจะมีความสุขความสบายนะไม่มีนี่ก็เคยเป็นมาแล้วไม่ใช่โอ้อวดที่ท้าทายเป็นมาแล้วร้อนจนเป็นปืนเป็นไฟจะเป็นจะตายก็เพราะอำนาจของกิเลสก็เคยเป็นมาแล้วและเคยเล่าให้หมู่เพื่อนฟังแล้วเต็มหัวใจไม่ได้เล่าเพื่ออะไรเล่าเพื่อเป็นคติทุกสิ่งทุกอย่างสมกับว่าเราเป็นอาจารย์สอนหมู่เพื่อนนั่นเองเวลากิเลสมันแสดงฤทธิ์เดชของมันขึ้นมาเป็นยังไงทำนี่ไม่ทราบหายหน้าไปไหนหมดไม่มีเหลือภายในใจไม่แต่ฟืนแต่ไฟเผาไหม้อยู่ทั้งวันทั้งคืนเดินเดินนั่งนอนถ้าจะหลับก็งีบหนึ่งเท่านั้นพอละงับฟืนไฟพอตื่นขึ้นมาก็เอาอีกแล้วเอาอีกแล้วอยู่ตลอดนี่อำนาจของกิเลสเราไม่เข็ดไม่หลับมันที่หัวใจเราเราจะไปเข็ดไปหลับที่ตรงไหนนี่สิ่งสำคัญมันอยู่ที่หัวใจเราแล้วทำไมการระงับดับสิ่งเหล่านี้มันทำไมระงับไม่ได้สติเป็นของสำคัญมากนะในภาคปฏิบัติแล้วถ้าจะทำให้สติมีความเหนียวแน่นมั่นคงตั้งระงับขึ้นไปก็ต้องหาอุบายวิธีการที่จะระงับดับมันจนได้เช่นร่างกายก็เคยพูดแล้วว่ามันมีกำลังมากนี่กิเลสตัวนี้คึกขนองมากนะตัวราคะตัณหายิ่งสำคัญมากที่สุดอาศัยร่างกายที่มีกำลังบังชานี่แหละมันดิบมันดิ้นได้ง่ายบังคับไม่อยู่พอตั้งสติพับตกพลอยตกพลอยตกพลอยอย่างนั้นเลยไม่ทราบว่าตั้งสติเป็นยังไงคิดเรื่องปัญญาเป็นยังไงมันมีแต่กิเลสเอาไปใช้ไปใช้ทั้งหมดพอยัดออกมากิเลสเอาไปใช้แล้วเป็นเรื่องของกิเลสเป็นเครื่องมือของกิเลสไปหมดคำว่าเครื่องมือของธรรมคือสติคือปัญญาจะฆ่ากิเลสไม่ปรากฏเลยนี่เวลามันมีกำลังมากมันมีอย่างนั้นมีอยู่ในหัวใจของทุกคนนักปฏิบัติไม่รู้จุดนี้จะไปแก้กิเลสได้ยังไงต้องรู้จุดที่ควรแก้ซะก่อนแล้วอุบายวิธีการใดที่ควรจะแก้จะปลดเปลื้องมันเราต้องได้เสาะได้แสวงหามาเอาจนกระทั่งจะเป็นจะตายก็เคยมาแล้วนี่หาเหตุหาผลหาเรื่องหาราเพื่อแก้ไขถอดถอนกิเลสหรือปราบมันให้อยู่ในเนื้อมือจึงต้องเลยใช้สติปัญญาทุกแง่ทุกมุมอุบายวิธีการต่างๆจนกระทั่งร่างกายจะเป็นจะตายก็ต้องเลยยอมรับกันเพื่อแก้กิเลสเพื่อระงับกิเลสตัวมันเป็นฟืนเป็นไฟให้สงบตัวลงพอประมาณหรือพออยู่ได้จึงต้องเลยทำหลายแง่หลายทางสตินี้จะวิธีใดก็ตามต้องตั้งเสมอตั้งสตินี้เป็นภาระถ้าจะพูดถึงแบบโลกๆแล้วหนักมากทีเดียวตั้งจนกระทั่งไม่มีเวลาให้มันเคลื่อนย้ายไปไหนเลยนะทุกข์ก็ทุกข์เป็นก็เป็นตายก็ตายเราตั้งสติเพื่อมรรคเพื่อผลเพื่อความสงบสุขเย็นใจแต่ต่อเราไม่ใช่เป็นความเสียหายเอาตั้งลงไปเคยตั้งแล้วและเคยได้ผลมาแล้วด้วยจึงแนะนำอุบายวิธีการนี้มาสั่งสอนหมู่เพื่อนแล้วอย่าอยู่ลอยๆไปเฉยการตั้งสติก็ถือว่าเป็นความลำบากลำบนการปล่อยให้เป็นไปตามกิเลสนั้นเป็นยังไงผลของมันเป็นอยู่อย่างทุกวันนี้เป็นยังไงเลือดเลืออะไรบ้างไม่มีอะไรเลือดเลอเลยอยู่ก็อยู่ไปอย่างนั้นวันหนึ่งวันหนึ่งหาหลักหาเกณฑ์ในใจไม่ได้เป็นยังไงนักปฏิบัติเรามันไม่เลวจนเกินเลวแล้วเหรอให้ถามตัวเองอย่าให้คนอื่นถามเรื่องอย่างนี้ถามตัวเองเพื่อจะได้แก้ไขดัดแปลงมันอย่างน้อยดัดแปลงนอกจากนั้นฟาดกันให้มันเต็มเหนียวนั่นเอากิเลสไม่ตายเราตายเท่านั้นนั่นเมื่อตั้งปัญหาถามตัวถูกจุดสำคัญของกิเลสที่ควรจะฟัดกันแล้วมันจะอยู่ไม่ได้เรื่องจิตใจเนี่ยกำลังขึ้นมาเองทีเดียวตั้งปัญหาก็ตั้งด้วยความเป็นธรรมไม่ใช่ตั้งด้วยแบบโลกๆแบบกิเลสพาตั้งนี้นะเราตั้งปัญหาขึ้นถามจะขวางเพื่อจะฆ่ากิเลสตรงไหนที่มันสะดุดในหัวใจตึ๊ดตรงนั้นแหละเป็นจุดที่เราจับได้แล้วที่จะฟาดฟันหันแหลกกับกิเลสเป็นก็เป็นตายก็ตายมันต้องฟาดกันเลยทีเดียวนั่นนี่แหละจิตมันถึงจะมีความสงบได้แต่ส่วนมากก็เคยพูดให้ฟังแล้ววิธีกรรมฐานแต่เราเรียนตั้งแต่ปริยัติเรียนเฉยๆมันไม่รู้วิธีทำหนาไม่ใช่ประมาทปริยัตินะ
1: ท่านบอกไว้โดยถูกต้องแต่เราที่นำมาปฏิบัติมันไม่ถูกละสิมันไม่รู้จักวิธีปฏิบัติจึงต้องอาศัยครูอาศัยอาจารย์ผู้ท่านพาดำเนินและวิธีปฏิบัตินี้เป็นวิธีทดสอบกันให้ได้เหตุได้ผลกันที่ตรงนี้แล้ววิธีใดที่จิตจะสงบได้หามาสิมันทำไมมันสงบไม่ได้ถ้าจิตสงบไม่ได้ต้องทำวิธีนี้ต้องเอาเด็ดลงไปหนักลงไปทุกทีนั่นแหละที่ว่าผู้ที่จะเอาตัวให้รอดให้ได้ผลได้ประโยชน์ได้ครองอัดครองทำตั้งแต่สมาธิทำขึ้นไปถึงมีมุดหลุดพ้นต้องเป็นผู้เอาจริงเอาจังทำเล่ร่อนร่อนละละละดูไม่ได้นะเพราะผู้สอนไม่ได้สอนอย่างนั้นทำมาก็ไม่ได้ทำอย่างนั้นเวลาสอนจะสอนอย่างนั้นได้ยังไงพระพุทธเจ้าก็สรุปสามหนนี่เพียงเราตัวเท่าหนูนี่ก็เคยบอกแล้วว่าเดินตายมาในการแนะนำสองในการอบรมเจ้าของไม่เราไม่ใช่ว่าเพียงอบรมนะมันถึงขั้นมันผ่าผลมันเอาจริงๆมันจะเป็นจะตายจริงๆนั่นมันถึงได้เห็นได้เหตุเห็นผลกันนั่นแหละจึงว่าขึ้นเวทีก็รู้กันในการปฏิบัติเพียงเราเรียนมาจดจำมาเฉยๆไม่ได้เป็นภาคปฏิบัตินี้ยังไงท่านเหมือนเราเราเหมือนท่านนั่นแหละกิเลสไม่ได้ถลอกปอกเปิดเรียนจังตั้งแต่สมาธิถึงขั้นปัญญาปัญญาขั้นไหนก็ตามจนกระทั่งวิมุตติหลุดพ้นมันก็จำได้ตั้งแต่ชื่อสมาธิว่าที่ปัญญาที่วิมุตติหลุดพ้นแต่กิเลสเต็มหัวใจอยู่เรามันได้แต่ชื่อของกิเลสมันได้แต่ชื่อของอัตของธรรมอัตธรรมจริงๆไม่ได้ครองในหัวใจด้วยการจดจำนั้นเลยนี่เพราะฉะนั้นจึงนำการจดจำที่ภาคปริยัติออกเป็นภาคปฏิบัติท่านจึงเรียกว่าปริยัติปฏิบัตินำออกมาพี่คลายขยายลงไปเหมือนเขาสร้างบ้านสร้างเรือนมีแต่แปลนเฉยๆเต็มห้องบ้านห้องเรือนมันก็เป็นแต่แปลนเท่านั้นแหละเมื่อนำออกไปพี่คลายขยายออกไปปลูกบ้านปลูกเรือนตามแบบแปลนแผนผังนั้นแล้วก็สำเร็จเป็นบ้านเป็นเรือนขึ้นมานี่เราเอาไปพี่คลายขยายออกในภาคปฏิบัติเอาวิธีการใดที่จิตใจจะรับความสงบเย็นใจนี่เป็นภาคปฏิบัติทำลงไปในจุดนั้นจุดนั้นในวิธีการนั้นๆนั่นเพราะฉะนั้นจึงต้องได้รับความลำบากอดหลับอดนอนผ่อนอาหารนั่งนั่งก็นั่งเพื่อภาวนานั่งท่าต่อสู้เราไม่ใช่พระอิฐพระปูนนั่งนานมันก็ต้องเหนื่อยยืนนานต้องเหนื่อยเดินนานต้องเหนื่อยนั่งนานต้องก็เหนื่อยอดหลับอดนอนก็ต้องเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าตลอดถึงผ่อนอาหารอดอาหารมีแต่เรื่องเหนื่อยเรื่องเพียงเรื่องจะเป็นจะตาทั้งนั้นถ้าพูดถึงทางธาตุทางขันธ์แล้วจิตใจของเราเป็นยังไงผลที่เรามุ่งหวังจริงๆคือฝึกทรมานร่างกายนี้เพื่อระงับดับกิเลสมีราคะตัณหาเป็นสำคัญที่มันแทรกอยู่ภายในนี้มีกำลังมากแล้วมันดีดมันดิ้นให้ตั้งสติไม่อยู่นี่เวลาเราลดเราผ่อนลงไปเพื่อกำลังทางส่วนร่างกายนี้อ่อนเพื่อให้สติตั้งขึ้นได้เป็นยังไงสติของเราดูสิต้องดูอย่างนั้นคิดอย่างนั้นพิจารณาอยู่อย่างนั้นผู้ปฏิบัติอย่ามาท้อถอยอ่อนแอไม่ได้แล้วตายทิ้งเปล่าๆนะไอ้ถ้าตายไม่มีมากมีผลติดตัวบ้างเลยแม้แต่ความสงบไม่มีนี้เราไม่อยากไปกุศลาให้นะเพราะสอนเวลานี้สอนกุศลาคือเพื่อความฉลาดของผู้ฟังนั่นเองกุศลาธรรมมาแปลว่าอะไรธรรมที่ยังบุคคลให้ฉลาดเวลานี้เราโง่หรือเราฉลาดพิจารณาเราตัวของเราสิผู้สอนนี่ก็สอนเพื่อความฉลาดไม่ได้สอนเพื่อความโง่เง่าเต่าตุ่นเพื่อความไม่เอาไหนนี่เหตุใดผลมันจึงมีแต่ไม่เอาไหนไม่เอาไหนทั้งนั้นมันเป็นยังไงอันนี้ที่น่าทุเรศนะวิธีการปฏิบัตินี่เนี่ยเป็นวิธีการที่เหมาะที่สุดที่จะได้เห็นเหตุเห็นผลเห็นพลิกถึงพลิกถึงขิงซึ่งกันและกันในเรื่องระหว่างที่เด็กกับธรรมถ้าไม่มีภาคปฏิบัติแล้วไม่ว่าท่านว่าเราแหละตำรับตำราก็มีเต็มตู้เต็มหีบอยู่นั่นแหละแต่ไม่มีอะไรที่จะเป็นฤทธิ์เป็นเดชเพราะไม่นำมาใช้เหมือนอย่างศาสตราอาวุธมันมีกองเท่าภูเขามันก็กองเท่าภูเขาอยู่เฉยมันไม่เป็นประโยชน์อะไรเมื่อไม่นำมาใช้นี่ก็เหมือนกันเราเรียนมามากน้อยมันก็มีอยู่ในความจำความจำใครก็จำได้เรียนทางโลกก็ตามทางธรรมก็ตามมันจำได้ด้วยกันนั่นแหละทางโลกก็เรียนเฉยๆไม่มีภาคปฏิบัติก็ไม่เกิดประโยชน์ทางธรรมก็มีแต่เรียนเฉยๆจำได้ชื่อนามของกิเลสบาปธรรมทั้งหลายมันก็จำได้เพียงเท่านั้นกิเลสไม่ถลอกปอกเปิกมันเกิดประโยชน์อะไรเพราะฉะนั้นท่านถึงเน้นให้มีปฏิบัตินั่นปริยัติปฏิบัตินี่เมื่อมีปฏิบัติดังที่กล่าวมาแล้วนี้เรียกว่าขึ้นเวทีฟาดกับกิเลสด้วยวิธีการต่างๆแล้วปฏิเวทาคือความรู้ความเห็นความเป็นขึ้นภายในจิตใจจะค่อยปรากฏขึ้นไปปรากฏขึ้นไปจนกระทั่งปฏิเวทานี้รู้แจ้งแทงทะลุไปหมดเลยบรรดากิเลสนี้ผ่านไม่ได้ขาดสะบั้นไปหมดนั่นเรียกว่าปฏิเวทาคือความรู้แจ้งแทงทะลุนี่แทงไปไม่ทะลุก็แทงไปแทงไปอยู่ทุกวันทุกวันไม่หยุดไม่ถอยเดี๋ยวมันก็ทะลุเองกิเลสมันจะหนามันยิ่งกว่าภูเขาไปไหนวะมันอยู่ในหัวใจนี่หัวใจขนาดไหนกิเลสขนาดนั้นธรรมก็ขนาดนั้นอยู่ด้วยกันฟัดกันทำไมมันจะไม่รู้ไม่เห็นในเรื่องอัตเรื่องธรรม นี่ก็สอนหมู่สอนเพื่อนมามันนานแสนนานแล้วนะมันเป็นยังไงผลประโยชน์ที่ควรจะได้มันไม่ได้ไม่เห็นนี่แม่มันเหมือนกับศาสนานี่เป็นกระดาษเศษอยู่เฉยๆน่ะเออครูบาอาจารย์ก็เหมือนกับมีแต่ลมปากเฉยๆไม่เห็นมีอาจมีทำอะไรเข้ามาพอที่ชโลมหัวใจของบรรดาลูกศิษย์ลูกหาให้ได้มีความสงบร่มเย็นให้มีแก่ใจในการประพฤติปฏิบัติอะไรบ้างเลยนี่มันเป็นยังไงเวลานี้ศาสนาจะมีแต่เศษกระดาษแล้วเหรอจะมีแต่อยู่ในตู้ในหีบในคัมภีร์โบราณมันจะไม่มีอยู่ในหัวใจของผู้ปฏิบัติบ้างเหรอเป็นยังไงคำว่าศีลว่าสมาธิว่าปัญญาอันเป็นความจริงอันเป็นตัวจริงนั่นมันไม่มีหรือผู้ที่จะสอนเข้ามาในหัวใจนี้แต่แท้สมาธิเนี่ยความสงบใครสงบถ้าไม่ใช่ใจสงบจะเป็นอะไรสงบปัญญาใครฉลาดใจไม่ฉลาดอะไรจะฉลาดวิมุตติหลุดพ้นหลุดที่ใจเพราะใจเป็นผู้ติดผู้คล้องนี่มันก็อยู่ที่ตรงนี้สอนเข้ามาตรงนี้นะปริยัติทั้งหมดถ้าไม่สอนไปต้นไม้ภูเขาเลยแม้แต่อยู่ในตู้ก็ไม่ได้สอนตู้อยู่ในหีบไม่ได้สอนหีบอยู่ในบันลานก็ไม่ได้สอนบันลานสอนหัวใจของชาวพุทธเราผู้สนใจพุทธศาสนาและปฏิบัติตามนั้นเพราะกิเลสมันอยู่ที่หัวใจมันไม่อยู่ที่ตู้ที่หีบที่คัมภีร์บันลานอะไรที่ไหนอยู่ที่หัวใจของสัตว์โลกคือหัวใจเรานี่แหละดูที่ท่านเรียนมาจำมาบ้านยังไงเอาเข้ามาส่องดูนี่สิมันจะเห็นตัวจริงมันอยู่ที่นี่ที่นี่หมดเมื่อควรจะได้ครองและทำใดจะเป็นขึ้นมาภายในจิตใจไม่เคยรู้ก็เถอะถ้าลงเล่นนำธรรมพุทธเจ้าเขาจับเข้าไปจับเข้าไปแล้วจิตไม่เคยสงบก็สงบนะปัญญาไม่เคยมีทำให้เกิดปัญญาทำไมเกิดไม่ได้พระพุทธเจ้าภาษาโลกทั้งหลายท่านเกิดได้ด้วยเหตุผลกลไกอะไรนี่เราก็ดำเนินในทางเดียวกันทำไมมันจะไม่เป็นนอกจากไม่ทำเท่านั้นเองปัญญาประเภทใดก็ตามจนกระทั่งวิมุตติหลุดพ้นสอนลงที่ใจนี้ทั้งนั้นทำไมมันถึงไม่รู้ไม่เห็นเราก็บวชมาก็นานมาปฏิบัติมาอยู่กับครูบาอาจารย์ก็ดูไปเฉยไปเฉยมันได้เรื่องอะไรธรรมะเป็นของคือของล้าสมัยถึงขนาดนั้นเท่าเหลือได้รู้ไหมว่ากิเลสมันกล่อมขนาดไหนว่าธรรมเป็นของคือของล้าสมัยเป็นของทันสมัยตั้งแต่กิเลสอย่างเดียวเท่านั้นมันถึงติดถึงพันร่างหนาไม่มีวันจืดจางเลยถ้าว่าธรรมเป็นพอที่จะคือพอที่จะทันสมัยบ้างฟิตขึ้นมาที่ถ้าเห็นว่าศาสดาเป็นศาสดาธรรมเป็นธรรมแล้วนำมาประยุกต์กันที่กับกิเลสฆ่ากันสังหารกันที่ทำไมมันจะเป็นไปมาได้ผลที่ควรจะได้รับมีอยู่จากมีอยู่กับธรรมนั้นแท้อ้าวสติธรรมวิริยธรรมเป็นของสำคัญสติกับปัญญาแยกไม่ออกนะถ้าความเพียรตั้งแต่พื้นสติเป็นสำคัญมากนั่งตลอดเลยไม่ได้มีการสถานที่เวลาที่จะไม่ตั้งสติเพราะกิเลสมันมีอยู่ในนั้นตลอดพอสติเบาลงไปกิเลสออกแล้วไม่ทันแล้วนั่นพอสติห่างนิดนึงกิเลสออกแล้วไม่ทันแล้วแล้วสติหมดไปเหมือนกับว่าตายแล้วผมพูดง่ายกิเลสเหยียบแหลกหมดเลยเป็นยังไงพวกเรามันเป็นยังไงเวลาเนี่ยทำความภาคความเพียรหาอุบายวิธีการต่างๆพลิกแพงเปลี่ยนแปลงหลายสรรพันคมสิการปฏิบัติต่อกิเลสหรือเรียกว่าความภาคความเพียรเพราะทำสอนคนให้ฉลาดฉลาดให้ฉลาดเหนือความโง่ของตัวเองที่อยู่มีกิเลสครอบอยู่นั่นแหละกิเลสนั่นละพาคนโง่แต่กิเลสมันฉลาดเราจึงต้องอาศัยธรรมซึ่งเป็นของฉลาดฟัดลงไปช้าลงไปล้างลงไปกระจายไปภายในจิตใจนั่นสิคำว่ามรรคผลนิพพานกับข้างพุทธการกับข้างนี้ผิดที่หัวใจนี่ไปตรงไหนอยู่ที่หัวใจด้วยกันนั่นแหละถ้าจะเทียบก็เหมือนกับน้ำมีจอกมีแหนปกคลุมอยู่เท่านั้นข้างนั้นก็ถ้าลงจอกแหนปกคลุมหุ้มน้ำไปแล้วน้ำก็ไม่มองไม่เห็นข้างนี้ก็เหมือนกันเมื่อจอกแหนปกคลุมไปแล้วน้ำก็มองไม่เห็นน้ำคือธรรมจอกแหนคือกิเลสเปิดออกสิเปิดออกสิพระพุทธเจ้าข้างก็เปิดออกนั้นเปิดด้วยความเพียรเปิดด้วยวิธีการของธรรมสาวกทั้งหลายต้องก็เปิดออกเราก็นำมาเปิดวิธีการแห่งความเพียรทั้งหลายคือเป็นการเปิดจอกเปิดแหนออกจากหัวใจของเราเนี่ยแล้วน้ำอยู่ที่ไหนมันก็อยู่ใต้จอกใต้แหนน่ะจอกตอกแหนปกคลุมอยู่มันไปอยู่ในทวีปไหนทำน่ะทำนั้นท่านไปอยู่ในทวีปไหนมันก็อยู่ในหัวใจของเรานี่แต่เป็นกิเลสมันปกคลุมไม่เท่านั้นจึงมองไม่เห็นแล้วเลยให้กิเลสมันหลอกใช่ว่าจะทำนี่เป็นของคือของล้าสมัยมรรคผลนิพพานไม่มีมันจะมีอะไรให้มีแต่กิเลสเหยียบหัวคนอยู่นั่นเราไม่ได้เห็นโทษของกิเลสมันทันสมัยหรือไม่ทันสมัยเรื่องกิเลสเราไม่ได้เห็นโทษของมันเลยมีแต่คล้อยตามมันคล้อยตามมันหลงตามมันเทินตามมันโลกอันนี้โลกเทินไปตามกิเลสแล้วที่ไหนมันมีความเจริญดูสิดูตามหลักความจริงดูไม่ลำเอียงเห็นตามหลักความจริงดังธรรมที่ท่านสอนเอาไว้ยังจะไม่ได้ทรงอะไรเลยนี่ทำไงมีแต่ผ้าเหลือง

ินได้ฟังการประพฤติปฏิบัติอย่านอนใจนะประหนึ่งเมื่อพระพุทธเจ้ากังวานอยู่ในหัวใจของเราเนี่ยด้วยความภาคเพียรของเราจะเป็นแง่ใดมุมใดก็ตามนั่นแหละศาสดาอยู่ตรงนั้นเพราะทำอยู่ตรงนั้นทำไปดวงแทนศาสดาไม่ใช่ครูบาอาจารย์มาแทนทำท่านแทนครูบาอาจารย์อยู่หรือไม่อยู่ก็เป็นเรื่องของท่านเรื่องของเราที่จะระมัดระวังรักษาตัวเพื่อทำให้มีความเข้มงวดกวดขันเป็นอากาลิโกอย่ามีที่แจ้งที่รับให้มีความแน่นหนามั่นคงต่อการชำระสสารจิตใจของตนอยู่ตลอดเวลานั่นแหละคือผู้เชื่ออัดเชื่อธรรมเชื่อบุญเชื่อบาปซึ่งมันมีอยู่ในหัวใจของเราไปเต้นน้ำก็เหนื่อยอย่างว่าละอะละพอตอนนี้อะไรอะไรผมก็สอนหมู่เพื่อนหมดแล้วอาจารย์สอนว่าไงเกี่ยวกับสิ่งภายนอกหรือสิ่งเกี่ยวข้องสิ่งแวดล้อมต่างๆก็สอนหมดแล้วไม่ทราบจะให้สอนอะไรเทศมานานไม่เหนื่อยครับคนที่เจ๋งเทศจะให้ค่อยเป็นบังคับให้เป็นไปตามนั้นมันก็ไม่ได้เทศมันก็มันจะเป็นเป็นชาติเป็นเรือไปยังไงมันก็เป็นแบงค์มันเองถ้าไปมันก็เหนื่อยนี่เวลาเราไม่อยู่ก็มีหัวหน้าอยู่นะมีธรรมมีวินัยด้วยมีผู้เป็นหัวหน้าอยู่ด้วยมันทะนงตัวไม่ได้นะถ้าจับได้แล้วยังไงก็ไม่ได้อยู่บ้องกงเพราะสอนนี่สอนเต็มเม็ดเต็มหน่อยสอนเต็มพุงแล้วเรื่องนั้นเรื่องหยาบๆเห็นไม่ได้ว่างั้นเลยออกทันทีอยู่ไม่ได้มันเข้ากันไม่ได้กับการแนะนำสั่งสอนที่สอนทุ่มลงมาเต็มเม็ดเต็มหน่อยไม่มีอะไรเสียดายเลยเรากำลังวังชาเรามีขนาดไหนเราก็ทุ่มลงเพื่อหมู่เพื่อคณะผลเป็นยักษ์เป็นผีขึ้นมานี่โหไม่ได้เลยนะนี่เข็ดต้องเข็ดนี่เข็ดมาแล้วก็เคยพูดกันหมู่เพื่อนอยู่กับพ่อแม่ครูอาจารย์เราเพื่อให้ท่านเป็นความผาสุกเย็นใจไม่มีอะไรไปกระทบกระเทือนท่านนี่ที่เราหนักก็ตรงนี้เองคอยควบคุมคอยดูแลสอดส่องหมู่เพื่อนให้อยู่ในความสงบเพื่อให้ท่านเป็นร่มโพล่มใสสะดวกสบายเพราะต่างคนต่างมาเองนี่นะท่านไม่ได้ไปขันตีนิมนต์ที่ไหนมามันมาเองท่านหนักอกหนักใจไม่ลืมเนี่ยเพราะมันหนักมากกับหมู่เพื่อนเรามันเป็นเหมือนกับบ่อยกลางเดือนจะว่าอะไรถึงจะว่าเหมือนกับว่าเป็นหัวหน้าของหมู่เพื่อนอย่างลับๆหนึ่งก็ตามแต่มันก็เป็นเหมือนบ่อยของหมู่เพื่อนอยู่ในฉากเดียวกันนั่นแหละมันเร็วมันเร็วเนี่ยพระโอ้อุจจาร์นะดูได้เห็นไหมมันก็เข็ดวัดหนองผืนเป็นวัดโล่งลานวัดโล่งถึงให้กว้างมันก็โล่งแต่ที่ทางโกมพานจริงอยู่ในป่าเพราะมันป่ามันกว้างนะทางโกมในป่าป่ามันกว้างสำหรับทางโกมเราเนี่ยโอ้อยู่ลึกเนี่ยนิสัยผมเป็นอย่างนี้ท่านมหาคือนิสัยอาภัพพูดง่ายๆเป็นอย่างนั้นมันที่จะมาเดินจงกรมภาวนาอยู่อย่างเปิดเผยให้หมู่เพื่อนเห็นนี่นี่ผมมันไม่ลงใจที่จะทำนะมันไม่สนิทอย่างน้อยไม่สนิทมากกว่านั้นมันไม่ลงใจที่จะทำเพราะงั้นจึงไม่เดินจงกรมให้เห็นให้ใครเห็นง่ายๆนะเป็นยังไงนิสัยแปลกอยู่นะกลางวันก็หนุนไปอยู่ในป่าเงียบเลยอยู่คนเดียวลึกๆตอนเย็นหมู่เพื่อนเดินยังคงตอน5โมงหมู่เพื่อนเดินยังคงเพราะมันวัดมันโล่งถ้าเดินยังคงอยู่ในบริเวณวัดที่โล่งมันมองเห็นกันอยู่นี่เราไม่เดินนะถ้าเราจะดูเพื่อนๆก็เหมือนว่าผมนี่ไม่ทำความเพียรก็ได้นะครับถ้าเป็นทำเพียรในท่าจังคมอย่างเงี้ยผมไม่ได้มาเดินให้ใครเห็นง่ายๆมันเหมือนกับว่าผมไม่ทำความเพียรด้วยท่าเดินยังคงก็ได้มันไม่สนิทใจที่จะมาเดินในหมู่เพื่อนมันเป็นวิสัยอย่างนั้นหว่าแปลกถ้าอยู่คนเดียวแล้วโอ้โหฟัดกันเท่าไหร่มันก็ไม่ถอยประหนึ่งว่าเดินในความอยู่ใต้ดินนี่มันเหมาะที่สุดเลยไม่ใครเห็นเลยนั่นสนุกนี่มันทำไมเป็นงานวิสัยแต่มันต้องคันที่ทางกลมมันเจ๊มองเห็นแล้วมันสะดุดตาทันทีมันจะเป็นร่องไปเลยไม่ร่องถ้าเป็นดินดีๆมันก็เลื่อมปับๆทางขมดินที่มันเป็นดินดีไม่เดินขนาดหนักมันจะเป็นอย่างนั้นเหรอแต่เห็นมันเห็นทางขมนั่นที่ไม่เห็นคนเดินสิกลางคืนฟาดนี่กี่ชั่วโมงไม่ได้สนใจอ่ะพอหมู่เพื่อนขึ้นหมดแล้วเงียบมันอึดยิ่งลงนะที่นี่ลงหนึ่งตรงนี้ใจนี่ไม่อยากให้ใครเห็นแล้วเวลา

ไปประกอบความภาคเพียรหรือไปเที่ยวทุรงกรรมฐานจึงไม่เอาใครไปนี่เป็นไงนิสัยของไม่สนใจไปที่ไหนคนเดียวคนเดียวเรียนกรมทั้งวันเนี่ยถ้าเมื่อเราเรียนทางก็คนเดียวนั่นขาดเมื่อเราความเพียรเรียนไปงั้นความเพียรตลอดเลยเราพักไหนก็พักเหนือก็อยู่อยากอยู่อยากกินก็กินไม่อยากกินก็กี่วันสร้างมันเนี่ยมันเป็นงั้นนิสัยยังบอกเนี่ยมันขนาดถ้ามีเพื่อนฝูงไปมันก็เหมือนน้ำไหลบ่ามันหนักคนมาเรามันก็มีสัญญาจิตญาณเกี่ยวโยงกันไม่ว่าท่านเราไปด้วยกันมันทำให้ขึ้นแล้วเรื่องนี้มันก็ไม่สนิทใจคือเหลืองขื่อเวลาเราอยู่ร่วมคือในบรรดาต้องอยู่นั่นพอเดือนมิถุนาก็กลับมาแม้กลับมาเวลามากราบท่านหากมีอุบายพ่อแม่อาจารย์รู้สึกกันกับเมตตาอยู่มากสำหรับผมนะไม่เคยคุยนะใครๆก็รู้อันนี้ธรรมดาถ้ามันจะมาพูดจะรบถึงใครง่ายเฉยธรรมดาแต่กับเราท่านจะออกเรื่อยท่านหามเห็นมาหลายวันนั่นเนี่ยนั่นนะมาหาตัวข้าตัวขวายอย่างไรนะอย่างนั้นท่านมีอย่างนี้อย่างนั้นอยู่นั่นท่านก็รู้ว่าเราไม่เคยคิดเลยจริงจังขนาดไหนท่านมองดูท่านรู้แล้วไม่งั้นท่านจะกล้าเอาอะไรไปใส่บาตรผมนึกบาตรผมมันคล่อนอย่างนี้ผมมันตัดอะไรกับของท่านก็ยังรู้เวลามันนั่งอยู่ฉันนั่นแหละท่านเอาตอนนั้นนะท่านอยู่ในนู่นท่านก็ไม่เอามีแล้วท่านจะบาลีขึ้นนะท่านมักจะขึ้นบาลีนะพ่อแม่ของฉันมั่งมักจะเกิดเป็นบาลีขึ้นมาแต่เวลาท่านแปลท่าปฏิบัติที่โกงแน่เลยนะเพราะท่านไม่ระวังศัพท์ระวังแสงใช่ไหมล่ะพวกเรานี่ระวังทั้งศัพท์ทั้งแสงทั้งธาตุวิพัฒน์ปัจจัยวาจกรุ่งไปหมดมึงเป็นนอนแพ้กระดาษพวกเราใช่ไหมมหาได้แยกได้แยกธาตุวิพัฒน์ปัจจัยแล้วว่าตัวดีภาษาแยกภาษาหนังสือเอาอย่างไรนี่เหรียญไม่ได้อยู่ในธาตุในวิพัฒน์ปัจจัยยาตกต่างๆมันจะเหรียญมันอยู่ในหัวใจนี่มาแปลเอาความปึ๋งไปใส่หัวกิเลสปึ๋งเลยนั่นอันนี้แปลว่าถูกทรัพย์ถูกแสงก็ถูกกระสับกระแสงที่มันไม่ถูกกิเลสที่เราหัวเราะอะไรนี่ผมพูดอย่างนี้ถ้าไม่ใช่ถ้าผมไม่เรียนพระเจ้าก็จะว่าผมนี่ดูถูกปริยัติใช่ไหมล่ะผมไม่ได้ดูถูกผมก็เรียนมาเหมือนกันแน่เรื่องยืนยันถึงเวลาภาคปฏิบัติมันถึงได้เอาไปเทียบกันได้สิมันมีภาคปฏิบัติอะไรไปเทียบเวลาเรียนมาผลเป็นยังไงก็เอามาพิจารณาเมื่อเราปฏิบัติผลเลยไงนั่นมันเข้าประยุกต์กันที่นี่เทียบกันได้ทุกสัดทุกส่วนเลยมันก็พูดได้เลยที่พ่อแม่ครูอาจารย์ขึ้นเป็นบาลีผึ่งเลยนะบางทีท่านวันนี้บาลีขึ้นแล้วมันว่างนั่นนะไม่แปลธรรมหามาจะแปลเนี่ยท่านจะลบอยู่เรื่องนะครับผมธรรมหามาก่อนท่านจะแปลนี่ว่าพอมาแล้วแบบท่านบาลีท่านก็ขึ้นผึ่งเลยอ้าวแปลใครเป็นมหาท่านก็ว่าอยู่เลยอ่ะแปลใครเป็นมหาแล้วก็นิ่งอยู่นั่นครับบางทีก็อ้าวแปลมหาโอ้ยนี่มันคุณแม่กุจารเมตตาแล้วมันก็ใส่ปังเลยนี่เราไม่เคยแปลหรอกท่านยกอะไรมากผมไม่เคยแปลผมแปลได้ผมก็ไม่แปลก็จะแปลอย่างของคนเราเป็นช่างผ่านไม่ใช่ใช่ไหมล่ะท่านก็ผ่านไปเฉยไม่ใช่ตั้งหน้าตั้งตาถามเราแต่สิ่งไหนที่ตั้งใจถามกับผู้เองคนเรานะอันนี้พูดเป็นทางผ่านเฉยๆมันก็ผ่านไปก็ว่าไปเลยเหมือนว่าเราเป็นบทเป็นบาทที่จะก้าวก็ได้นะท่านมักเป็นบาลีพ่อแม่ครูอาจารย์มันเรื่องอุบายโอ้ยขึ้นเรื่อยมาเทศเรื่อยอุบายบทแฝงท่านมันเกิดไม่หยุดไม่สิ้นท่านว่านี่นะเนี่ยที่ผมยอมรับจริงๆถึงอยู่ที่นั้นมันก็เกิดท่านว่านี่โอ้เวลามันเลยเปิดแล้วท่านว่ามันยอมจริงอันนี้ผมไม่มีค้านแล้วเขาตัวเท่าหมูก็ตามมันยอมก็บอกว่ายอมจริงเวลามันเลยเปิดแล้วมันเปิดก็จะต้องมาพูดให้ใครฟังล่ะนั่นพอมันเป็นพัมมันรู้เองคนเป็นนั่นรู้เองยอมเองในหลักธรรมชาติหลักธรรมชาติถ้าไม่รู้จะมาพูดนี่โอ้จะพูดได้ยังไงนอกจากมันยับขนผลนั่นผลเท่านั้นขึ้นใบขึ้นท่านขึ้นบ่อยใบเมื่อเราเรียนก็ขึ้นอุบายขึ้นมาเป็นภาษาไทยพวกนี้เป็นภาษาเราเนี่ยมันขึ้นเรื่อยเกิดเรื่อยขึ้นมาเป็นเรื่อยทั้งอย่างเลยดูที่เรา
ท่านอยู่ท่าพนมตอนที่มาจากอุบลผมลืมอะไรงั้นแหละผมไม่ลืมแล้วเป็นเรื่องท่านแล้วมาท่าอยู่วัดกองแก้วได้ผ้ามาก็ให้พระไปเย็บมันไม่มีจับนัดให้ไปเย็บในบ้านเขาพระยมลูกศิษย์ท่านนั่นแหละไปเย็บที่บ้านเขาที่ท่าพนมขอนิมนต์ไปพระก็เลยไปเย็บท่านก็อยู่วัดตรงที่ธรรมดาก็จะเห็นแต่ท่านเห็นนั่นนี่จะว่าไงมาพอกลางคืนแล้วกันว่าอะไรพอตื่นเช้ามาเฮ้ไปเย็บผ้าไงกันล่ะวะเอาอย่างนี้นะขึงขังเลยนะมันก็พูดให้ฟังเย็บผ้ามันเป็นอย่างนั้นๆๆนะข้างคนผ่านไปมาร่วงไปหมดนั่นน่ะทำไมไม่ปิดประตูอย่ารู้โหเปิดเผยครับเหมือนร้านว่าจริงๆนี่คุณนั่งกันย่อมแล้วย่อมแล้วคนมาแล้วมันมีวันขั้นทางเขาผ่านไปมาคือครัวไปรถครัวนี่ไปนั่นไปเนี่ยเปิดประตูไว้เราเย็บผ้านี่ไม่มีผ้าไม่ได้คล้องจีวรอยู่นั่นอยู่ในห้องห้องเราแหละแต่มันทางเปิดกันนึงมันก็เป็นหน้าต่างให้รู้กันมันเห็นนี่ที่ไม่ถูกทั้งว่างเนี่ยเหมือนท่านต้องไปเห็นด้วยตาของท่านแล้วพูดเวลาถามคนนั้นพูดก็โกงแต่งเลยนั่นไม่ลงได้ยังไงอยู่ๆท่านก็ว่ามาเมื่อคืนนี้พอมานั่งพิจารณาไปเมื่อคืนมันเป็นอย่างนั้นเนี่ยไปเห็นลงมาอย่างนั้นว่าว่างนี่เลยท่านฟังที่เฮ้ยเฉยไม่เฉยก็ช่างมันว่างเนี่ยจะไปอีกนะนั่นมันเด็ดขนาดนั้นนะแต่ก็พอดีมันก็ยังเหลือเล็กนิดหน่อยก็เลยเยอะถึงว่ามันยังไม่มากอะไรนิดหน่อยคือคำว่าพอใช้สายลงไปไม่ใช่ไปแต่เช้ามันยกตัวอย่างอย่างนั่งเป็นต้นผมมึนเลยนะฮะยกตังค์ให้ทำนั่นนั่นแน่ไหมล่ะผมมาเอาไปให้มุดีครับเนี่ยของร้ายเจ้าเห็นว่าเนี่ยไม่บริสุทธิ์นั่นทั้งนี้ก็งงที่แรกก็ไม่รู้เรื่องเราต้องคอยไปถามก็ที่แรกก็บอกประกาศเรียนท่านว่าไม่ได้ขอให้เจ้าของกับผมมึงคนเดียวแล้วให้วงเขาต้องการมาเนี่ยนั่นของเราจะอยู่ในนั้นน่ะหัวนี่นะเอาไปนั่นบางทีหรอกท่านอ่อนกับเราเมื่อไหร่เพราะความรู้ท่านแน่วพอแล้วเนี่ยคราวนี้ที่ข้าท่านเด็ดนั่นของเราจะอยู่ในนั้นน่ะเอาไปไม่บริสุทธิ์หัวนี่อีกละเขาไม่เคยไม่กล้าจะเถียงที่ไปจึงว่าก็สอบถามหมู่เพื่อนอะไรนี่โยมเขาก็ไม่ว่าของใครของใครเสร็จเหลืออะไรแล้วเขาคว้ามาซื้อนั่นมาหมดทีเวลาไปถามเป็นความจริงไงสิพระองค์นั้นแล้วไปถามไปเลยถูกต้องหมดเลยจึงได้มาแจ้งให้หมู่เพื่อนทราบว่าของใครที่เสร็จเหลืออะไรนั่นโยมก็ได้ซื้อนั่นมาแล้วว่าต่างองค์เมื่อทราบแล้วก็อนุโมทนาแล้วก็กราบขอโทษท่านแล้วก็ถวายใหม่ท่านไม่ว่าอะไรทั้งสูบเนี่ยอย่างนั้นแล้วทีแรกอันที่ผมลองดูอยู่ดีวะเรื่องพ่อแม่อาจารย์โอ้ยเอาจริงเลยผมอ่ะมันเหมือนกับอัดเทปไว้ยังบอกแล้วใครจะแม่นยำนี่ก็ทันพูดเรื่องอะไรนี่โอ้ยแม่นยำมากผมนั่งภาวนาท่านขนาบผมนี่ผมก็ไม่ลืมก็เป็นไข้มาลาเรียนี่วะเวลาหนาวมันเหมือนโอ้มันสะบั้นเอาอะไรมาห่มก็มาอยู่แล้วธรรมดาแต่ผมไม่ห่มผมเคยมันแล้วเนี่ยหนาวหนาวมันหนาวไปว่างฟาดคนนี้ใส่อันนี้นี่ห่มเพียงผ้าสังกาติผืนเดียวพับครึ่งแล้วห่มหนาวขนาดไหนก็อ้าวหนาวไปมันจะถึงไหนวะแล้วเวลามันเปลี่ยนหนาวเป็นร้อนผมก็ไม่เอาออกผ้าฟาดกันอยู่นั่นพิจารณาค้อนมันก็เราก็เคยพิจารณาตั้งทุกเวทนามามากต่อมากแล้วนี่เวลาเอากันมันเหนื่อยเหนื่อยมากแล้วก็เป็นจังหวะที่ท่านกำหนดมาละสิตอนที่คุยเกี่ยวฟัดกันอยู่นั่นตอนนั้นท่านไม่ได้กำหนดจิตมามาตอนที่จ่อกันอยู่นี่มาจังหวะนั้นพอดีกลางวันนะท่านบอกท่านนั่งภาวนาพอขึ้นไปทำไมทำงั้นล่ะภาวนาว้าเราก็กลุ่มมันเคยลวกกับเหยื่อมันเคยกลัวกันพอแล้วจะไปตอบได้ง่ายเลยต้องฟังไว้ก่อนเลยทำไมทำงั้นล่ะภาวนานะพูดแบบขู่ๆเนี่ยแล้วก็นิ่งกันนั่งอยู่นี่แล้วเห็นไม่ฉันยังหันเมื่อเช้านี้ท่านว่าเพราะมากราบเรียนท่านมาวันนี้จะไม่ฉันยังหันจะมันเริ่มจับไข้แต่เช้าก็บอกนั่นแหละท่านก็เลยว่าอะไรนั่นก็ฟัดกันเลยละอ๋อใครมาเรียนมันเล่นเมื่อไหร่มันฟาดทั้งวันมันจะเป็นนักตายจริงฟัดกันพอแล้วเหนื่อยแล้วก็เลยจ้องดูเวทนาที่นี่นะ
ำหนดดูเนี่ยตอนนี้ตอนจ้องนี่แหละคือตอนพิจารณาคุ้นคว้าฟัดกันนั่น

ท่านคงไม่กำหนดไปตอนนั้นพอมาถึงมาจุดนี้จุดจ่อนท่านกำหนดไปตรงนั้นที่ละนั่นแล้วเอาเลยขนาดเลยเนี่ยนั่งอยู่นี่แล้วก็เป็นยังไงทำอาหารเนี่ยมาเป็นไข้พิจารณาเวทนาพิจารณาไงกันว่างั้นละแล้วกำหนดไปดูท่านว่างี้อ่ะโหชัดขนาดไหนวะแล้วกำหนดไปดูท่านว่างี้นะไปดูเลยจ้าเขาอยู่อย่างนี้มัวนั่นเห็นไหมฟังดีนะทุกเวทนากับใจนะจ้านี่ทำแบบฤาษีแบบหมากัดกันนะผมไม่ลืมนะอันแบบฤาษีแบบหมากัดกันมันได้สติปัญญาที่ไหนหัวว่างนี่นะอันนี้สัตว์เจาะงั้นเหรอหัวปัญญาเนี่ยเหรออันนี้สัตว์ที่แก้สมุทัยนะว่างเนี่ยโอ้ยยอมเลยผมก็มันเป็นจริงๆตอนนั้นหรือว่าเอาจริงๆเพราะเราก็ทำจริงๆนี่นะท่านก็ใส่เราตรงจุดนั้นแหละอันนี้แล้วข้ามท่านได้มาแล้วมันมากำหนดไปดูท่านว่างเนี่ยมันเป็นยังไงจะมาหาเนี่ยเห็นว่าชอบไม่ฉันยังหันว่าคุณไข้แต่เช้าตอนกลางวันเงียบท่านนั่งภาวนานี่แล้วมันเป็นยังไงการไข้ของตำหานี่เป็นยังไงแล้วกำหนดไปดูไปแล้วต่อกันอยู่อย่างนี้ว่านี่นะโถเอาทั้งตัวผู้ร้ายเอาทั้งของกลางมาตีหน้าผากเราวะมันก็ยอมเลยอยู่กับท่านมันโอ้เย็นถ้าพูดถึงเรื่องเมตตาท่านเมตตามากอยู่กับผมนะเอ๊ะอากับเรานี่แหละเห็นมันมีตอนท้ายตอนท่านป่วยหนักเข้ามานี้มันอย่างนี้ผมก็ไม่ลืมแต่ธรรมดาก็ไม่น่าจะพูดเพราะมันเป็นการโอ้อวดแต่มันก็เป็นความจริงที่ท่านพูดจริงๆมาอันนี้ผมไม่ได้ฟังอยู่ในนั้นหรอกพระนวดเส้นถวายท่าน2องค์3องค์นะครับเวลาท่านนวดเส้นแล้วใครก็ลงไปได้แล้วท่านประพักของท่านสบายอยู่ข้างนอกทั้งนั้นก็พูดกับพระบางเล็กน้อยธรรมดาอันแล้วก็ไม่รับละบางคืนหนึ่งถ้าการกลางวันนี่การประพักข้างในห้องเสียมันพูดเป็นลักษณะเอ๊ะใจเป็นกังวลกับหมู่เพื่อนเป็นลักษณะเอ๊ะใจพูดอันเรื่องนั้นเรื่องนี้ไปที่เรื่องการเจ็บไข้ได้ป่วยนะว่าท่านบอกไว้แล้วว่าการไข้นี่ไข้ครั้งนี้แหละท่านบอกไว้เลยตั้งแต่เริ่มต้นนั่นแต่ยังนั่นที่ผิดไปไหนล่ะไข้ครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายก็อยู่กับอันนี้แหละอันว่าไม่มีหายใช่ไหมแต่มันมาตายง่ายนะว่าโรคกว่านี้เขาเรียกว่าโรคคนแก่อะไรท่านว่างั้นแล้วใครจะไปหาอะไรมายุ่งนะนี่ฟังที่ท่านสั่งมันจะเป็นของมันไปเรื่อยๆจนกระทั่งสุดท้ายเลยมันก็ย่างก็80มันก็บอกไว้หมดแล้วทีนี้เวลานวดเส้นถวายท่านท่านพูดเป็นลักษณะเอ๊ะใจขึ้นมาว่าเออมันว่างั้นนี่เวลาผมตายจะทำไงพวกท่านจะพึ่งใครล่ะท่านว่าพระนั้นมาเล่าให้ผมฟังเรื่องท่านพูดเกี่ยวกับผมเรื่องอะไรพระจะต้องมาเล่าให้ฟังครับพระก็เคารพผมเนี่ยกลัวก็กลัวเป็นองค์ที่สองงั้นเถอะใครมาทึ่งผมได้เมื่อไหร่อยู่นั่นก็ดีเหมือนนกกระเบี่ยวนี่แหละเราก็ไม่ตั้งท่าจะเป็นมันจะเป็นเองอยู่ในนั้นล่ะเพราะเราจริงจังทุกอย่างเราไม่เล่นเล่นทั้งอย่างนี่ว่าท่านก็เอ๊ะขึ้นมาแล้วเออเวลาผมตายพวกท่านจะพึ่งใครล่ะท่านว่างี้แล้วเดี๋ยวท่านก็ตอบเองเออจะพึ่งธรรมหานะว่าเวลาผมตายพึ่งธรรมหานะธรรมหาสำคัญอยู่นะว่าทั้งภายนอกภายในพร้อมหมดนะว่าเท่านั้นเราไม่พูดมากแล้วให้พึ่งธรรมหาธรรมหาสำคัญอยู่นะทั้งภายนอกภายในว่าก็ตอนนั้นกับปัญญามันออกเท่าไหร่แล้วเนี่ยนั่นมันเป็นปัญญาอัตโนมัติแล้วเนี่ยตอนท่านป่วยมันเป็นอยู่ก่อนนั้นแล้วอันนั้นมันหมุนติ้วติ้วตลอดแล้วอะไรเราก็เคยพูดกับท่านแล้วเนี่ยเพราะงั้นเวลาท่านเพียบทางร่างกายเราก็เพียบทางใจจริงไม่ว่าเวลามันเป็นขึ้นมานี่จะไปถามใครก็มีครูบาอาจารย์ทนโทอยู่นั่นว่าไปถามเสียไปรอให้มันเสียเวลาอะไรถ้าไม่มีผู้ที่ปรึกษาแต่ถามมันก็ต้องฟัดต้องเหวี่ยงกันจนสุดขีดแต่นี่เมื่อมีอยู่ก็เหมือนอย่างพระสงฆ์ในครั้งพุทธกาลที่เข้ามาทูลถามปัญหาพระเจ้าใช่ไหมล่ะนั่นเมื่อมีอยู่พระพุทธเจ้าอยู่ใครจะไปทำให้มันเสียเวลาอยู่เปล่านอนตายเฉยๆมันขัดข้องอะไรก็ไปทูลถามนี่ก็เหมือนกันมันเป็นขึ้นมานี่แต่เดชะนะสำหรับผมปัญหาท่านไม่เคยที่ท่านจะห้ามผมเลยนะ
อยู่องค์เดียวนะครับท่านนอนอยู่กับตานะผมขึ้นได้ทุกเวลาเป็นงั้นนะเพราะผมขึ้นด้วยความบริสุทธิ์ใจของผมขึ้นด้วยความหวังพึ่งจริงๆท่านก็รู้นี่ผมไปกราบเรียนท่านนอนอยู่นะบางทีท่านนอนผมไปกราบเรียนเหมือนท่านหลับท่านไม่ได้หลับนี่แหละเรื่องปัญญาขั้นนี้แหละที่ว่าเนี่ยมันต้องเป็นอยู่เรื่อยเนี่ยเวลากลับไปกราบเรียนท่านแล้วท่านเปิดพึดทันทีเลยนะมันเร็วที่สุดนะเนี่ยของผู้ผ่านไปแล้วกับผู้ที่เป็นบ้าอยู่นั่นมันต่างกันนะเพราะเราเป็นยังไงกราบเรียนท่านท่านใส่ปั้วมาทีเดียวมันอย่างนี้เลยนะพอเสร็จกราบก็มาไปเลยไม่รอนานนะพอเข้าใจแล้วไปเลยถ้าอย่างนั้นยังไม่พอใจฟังซะก่อนเดี๋ยวซ้ำๆอีกท่านก็รู้นี่ว่าเรายังไม่แน่ใจเพราะเรานิ่งเราไม่กระดุกกระดิกนี่ถ้าเราแน่ใจแล้วเราจะกราบทันทีเลยท่านก็รู้กราบแล้วไปเลยมันเกิดอยู่เรื่อยนี่ปัญหาว่าไงในหัวใจเพราะมันถึงในน้ำตาล่วงอยู่เฝ้าศพท่านอยู่โอ้เวลาท่านเป็นนะต่อไปนี้เราจะปรงกับใครปัญหาของเรามันอยู่มีไม่ว่ากลางวันกลางคืนมีอยู่ตลอดเวลาเพราะปัญญามันหมุนเป็นธรรมจักรอยู่ตลอดเวลาว่าไงเนี่ยขึ้นเมื่อไรก็ได้สำหรับผมเองไม่มีใครไปเกี่ยวข้องเวลาผมจะพูดธรรมะเฉพาะกับท่านผมองค์เดียวขึ้นเลยขึ้นเลยกราบเรียนเรื่องมันเป็นอย่างนั้นๆของภาคปฏิบัติล้วนๆนี่มันเป็นในใจล้วนพอแยกไว้ในท่านจับต่อปุ๊บทันทีเลยตอนนี้โอ้โหแตกกระจายเลยเข้าใจปุ๊บลงไปเลยนี่แหละปัญหาทางใจมันสำคัญผู้ที่ตอบนะไม่รู้มันอย่างภูมิกันทันทีนะถ้าสมมติว่าองค์นั้นไม่เป็นองค์นี้

ะอย่างนี้ก็มาสามารถมาสอนเราเลยวะนั่นน่ะมันเรียกว่ามันหัวเลี้ยวหัวต่อที่เขาได้เขาเข็มปัญหาในภายในใจของผู้ปฏิบัตินี้ถ้าไม่ผู้ปฏิบัติด้วยกันนี่จะยกปริญญามาหมดทั้งหีบก็หดเถอะไม่ได้เรื่องว่างไม่ได้ประมาทเป็นไงก็เหมือนยกยาทั้งหีบเอาหมอเถื่อนไปรักษาโรคเขาเป็นอะไรมาก็ยกยาทั้งหีบทุ่มกันเลยได้เหรออันไหนที่มันถูกหมอผู้ที่เรียนมาแล้วเข้าใจทันทีหยิบปั๊บมาเท่านั้นไม่มากอันนี้ก็เหมือนกันท่านตอบปั๊บเดียวเท่านั้นมันแตกกระจายไปเลยแตกกระจายไปเลยนั่นเคยได้มากับท่านเท่าไหร่แล้วนั่นเมื่อกี้อย่างนั้นจิตมันก็ลงอยู่ในนั้นหมดเลยที่ผมเราไม่ทราบจะไปถามใครหันไปไหนมันก็ไม่รับจิตก็มีแต่ท่านองค์เดียวเท่านั้นปัญหามันเกิดโอ้ยไม่มีวันมีคืนนะเพราะมันทำงานอยู่ตลอดเวลาปัญญาประเภทนี้หยุดเมื่อไหร่หมุนเป็นธรรมจักรอยู่ตลอดติ้วเราก็ไม่เคยคาดเคยคิดว่ามันจะเป็นถึงขนาดนั้นเบลไม่ได้เป็นน้ำเป็นอย่างนั้นจริงใครเป็นเขามันก็รู้เองไม่ได้ถามกันหรอกเรื่องนี้อ๋อภาวนามยปัญญาความเพียรมันเลยความเพียรแต่มันพูดไม่ถูกนะถ้าว่าความเพียรคือมันมีเพียรพยายามถ้าเราว่าเอาความเพียรเป็นกลางๆไปธรรมดาเป็นภาคพื้นหนึ่งของผู้ชำระกิเลสก็พอพูดได้ว่าความเพียรนะเป็นพื้นฐานของผู้ชำระกิเลสนะแต่ถ้าในน้ำใจนั้นมันเลยเพียรไปใช่มันอะไรก็ไม่สู้มีแต่ฟาดกันมีแต่จะตายจะเป็นมันไม่ได้เพียรมันยังเป็นมันเองอยู่ว่าไม่ได้เพียรเนี่ยเดินล่างไว้เนี่ยเพียรอะไรจะเดินล่างเอาไว้เด็กขนาดนั้นเวลามันอยู่ทุกมันก็เอาอีกแหละไม่มีปัญหาไม่มีอะไรที่จะไปคัดค้านต้านทานกันนะว่าผิดว่าถูกประการอะไรนี้ไม่มีพอเวลายุติก็ยุติเงียบไปเลยครั้งนี้ก็พอเหมาะพอดีกันว่างั้นเถอะนะเวลาปัญญาเพื่อนนี่ยุติมันก็พอดีกันอีกแหละมันไม่มีอะไรที่จะท้านกันว่านี่แหละเรื่องทางใจเป็นอย่างนั้นถ้าไม่เป็นตอบไม่ได้ว่ามันตอบคำตอบมันไม่ได้มีในคัมภีร์นี่เพราะความเป็นก็ไม่มีในคัมภีร์มันเป็นขึ้นตามหลักความจริงที่มันของผู้ปฏิบัติจะปรากฏขึ้นมาต่างหากเราจะไปคว้าลงคนนี้มาไม่ทันแม้แต่ผมเรียนเองผมยังเอาแก้มาแก้ไม่ได้ว่ะจะว่าไงเพราะพ่อแม่ครูอาจารย์ใส่ปุ๊บเดี๋ยวมันลงทันทีเลยนั่นอย่างนั้นมันผิดกันอย่างนั้นนะเราก็เรียนมาทำไมไม่เอามาแก้ล่ะถ้ามันมีในคัมภีร์ทุกอย่างมันไม่มีเนี่ยว่าไงเขาก็เรียนมาแต่มันไม่มีเวลามันเป็นขึ้นมาเนี่ยมันเป็นอย่างนี้เนี่ยหาคัมภีร์ไหนมาเทียบมันก็ไม่มีเนี่ยแล้วเวลาไปเล่าถวายท่านใส่ปุ๊บเดี๋ยวท่านเอาคัมภีร์มาจากไหนมันลงเลยมันได้อัศจรรย์พระแม่อุจารย์มากเนี่ยโอ้อัศจรรย์จริงผมมันลงขนาดนั้นนะพิจารณาไปตรงไหนรู้ไปตรงไหนเป็นสิ่งที่ท่านบอกแล้วสอนไว้แล้วเหมือนธรรมพุทธเจ้าสอนไว้แล้วนั่นเองที่ท่านพูดกันตอนนั้นเวลาเราไม่เป็นมันไม่ค่อยนานนะแต่มันพอจำได้อยู่นี่เวลาปฏิบัติไปสัมผัสพอเรื่องนี้มันขึ้นปั๊บมันก็วิ่งเอาเรื่องนั้นมาสัมผัสกันปั๊บมาประยุกต์กันมาเล่าเข้ากันปั๊บเลยลงเลยงั้นนะมาเวลาจิตของเรามันยังไม่เป็นไปนี่คุณพูดอะไรก็ฟังไปมันจำได้ของมันอยู่ในนั้นแหละเหมือนกับจำไม่ได้นะแต่เวลาไม่เป็นขึ้นมาภายในใจอันนั้นเราออกมาทีนี้นั้นออกมาเหมือนคำพีนั้นออกมาคำพีนี้ออกมาที่ว่าระหว่างปฏิญาณกับปฏิบัติวิ่งถึงกันนั้นเป็นเองกันว่าทุกข์มันวิ่งรับกันป๊อปป๊อปป๊อปป๊อปนี้มันจะไม่มีแล้วนั่นนี่ก็คนเดียวพูดบ้าอยู่เฉยเหมือนว่าทำศาสนาคำพีที่ท่านแสดงไว้เหมือนเป็นกระดาษเศษไปแล้วในชาวพูดเราไม่เห็นอะไรเป็นของแปลกประหลาดอะไรหรือมันกำลังจะเป็นแล้วนะว่าอำนาจของกิเลสมันมากต่อมากหนักต่อหนักมันครอบไว้หมดไม่หมดเลยเรื่องของกิเลสที่สำคัญนั้นเรื่องของธรรมไม่มีอะไรสำคัญอ๋อศาสนาเสื่อมอย่างนี้เองอย่างนี้เองเนี่ยมันเป็นให้รู้อยู่นั่นแหละเอาละนะเลิกกันออก

้าก็ไม่พูดอันนี้มันเป็นอะไรจิตใจมันหดเข้ามาหดเข้ามามันไม่มันปล่อยมาหมดแล้วมันขอบคุณนะมันเป็นมันเองนะเหมือนกับจะทอดทุเลาเข้ามาทอดทุเลาเข้ามา

0: เคยแนะนำสั่งสอนผู้คนมากน้อยก็มันหดเข้ามาหดเข้ามาเห็นผู้เห็นคนมันจะหลงจากเรื่องไม่อยากเล่นด้วยไม่อยากพูดด้วยคือมันหนักอันนี้จะพูดมาแต่ละคำละคำเขาๆมันเป็นข้าศึกในตัวของเราเนี่ยที่ได้หลบได้หลีกคือมันมีเครื่องบังคับอยู่ในใครไม่รู้ด้วยนี่เรารู้ของเราซึ่งแต่ก่อนมันไม่เคยเป็นวันหนึ่งทั้งมีอะไรคอยเฝ้าดูแต่เรื่องของหัวใจทั้งเกิดอยู่นี้เฝ้าอยู่นี้รักษาอยู่นี้เป็นประจำไม่ปล่อยมือเท่าไหร่นักนะยิ่งเวลากำเริบไปแล้วนั่นยิ่งหัวเรี่ยวหัวต่อถ้าพูดภาษาของโลกๆดีกว่าเผลอไม่ได้เผลอเป็นไปเลยต้องได้กำมาไว้บังคับอันนั้นผมรู้ชัดเดียวหัวใจวางสรุปไปเลยรู้ชัดในผมอย่างตอนมันหอบผมแสดงชัดเจนทีเดียวมันตัวเราเองก็ปวดที่ตกไม่ได้ถ้าเป็นอย่างนี้แล้วนี่มันเป็นขึ้นมานี่มันจะไม่มีเวลาลดมันจะต้องเพิ่มความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆเพียงขนาดนี้ก็หนักพอแล้วในการยับยั้งในการร่างกันไว้การรักษากันถ้ามันหนักมากกว่านี้ยังไงก็ไม่นานนะจนขนาดถึงคิดว่ามีถ้ามันเป็นอย่างนี้มันไม่น่าจะเลยเจ็บวันไปไหนมันรู้อยู่ภายในเวลาหอบห้าห้าขึ้นมาตรงนี้ถ้าธรรมดามันสลบไปเลยมันสลบไม่สลบก็ตายไปเลยมันรุนแรงขนาดนั้นพอมันหอบขึ้นมานี่ลมขึ้นมาข้างบนหมดข้างล่างไม่มีลมเลยลมหายใจก็ไม่มีเงียบเหมือนมันรูดขนาดนั้นนะมันจะรูดธรรมดาแล้วไม่ใช่คุยด้วยนะมีความรู้มันมีอยู่นี่ถึงลมจะหายไปความรู้มันมีอยู่ความรู้นั่นแหละเป็นตัวการหรือเป็นจุดหมายที่จะปฏิบัติต่อกันส่วนลมมันหมดไปก็มันหมดไปความรู้มันไม่หมดก็ปฏิบัติอยู่จุดนั้นบังคับบัญชากันไว้ที่ตรงนั้นเดี๋ยวลมก็ปรากฏขึ้นมานั่นทำไม่เป็นอย่างนี้แล้วมันไปเลยมีส่วนมากที่ว่ามันจะวายสลบไปเลยคือมันพุ่งขึ้นมาแล้วคนไม่รู้ว่าจิตเป็นยังไงกายเป็นยังไงนี่เพราะว่าโอนไปตามเรื่องที่มันแสดงนี่แล้วมันก็ไปเลยเพราะลมไม่มีแล้วมันออกไปเราไม่ปฏิบัติอย่างนั้นลมขึ้นมาหมดไม่มีลมข้างล่างมันไม่มีลมแต่ความรู้มันมีนั่นมันไม่ละมันเป็นหลักธรรมชาติของมันมันรู้มันเราก็ปฏิบัติต่อกันมันเชื่อมันรุนแรงเพราะฉันอยากกินมานี่ก็ลดลงอย่างรวดเร็วคือมันหอบนี่มันยังเหลืออยู่แล้วก็นาวหอกกับเมื่อวานนี่มันเป็นเหมือนรถที่วิ่งไม่สะดวกเหมือนน้ำมันไม่สะดวกกระตุกรถไปกระตุกวิ่งไปแล้วกระตุกเป็นลักษณะเมื่อวานตอน4 โมงเริ่มเป็นมันก็มีเริ่มรู้ตั้งแต่เช้าอยู่แล้วเอาห้ามมองขวานั่นก็เป็นแบบรถนี่แหละที่นี่แสดงอย่างชัดเจนกุกขับลมหายใจให้หมองหัวใจเหมือนกระตุกมันจะไม่ทำงานเหมือนหมองหัวใจจะไม่ทำงานต้องอยู่คนเดียวคนอื่นขึ้นไปก็บอกให้ลมอยู่คนเดียวเวลานั้นจะเกี่ยวข้องกับใครไม่ได้ แม้แต่หมอยังเข้าเกี่ยวไม่ได้เลยว่าไงหมอเรียกว่าต่อจะต้องเป็นตัวของตัวเองปฏิบัติต่อตัวเองโดยเฉพาะเท่านั้นแต่ทั้งเป็นน้ำไหลบ่าเกี่ยวกับคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่ได้ความรู้ทั้งหมดต้องอยู่จุดเดียวกระแสของความรู้ไม่ให้ออกหมดเพื่อรักษาเดียวทำให้มีตกทั้งวงคณะด้วยหมู่คณะในวัดนี้ด้วยเพียงเราสุขภาพเราลดเราไม่ค่อยจะได้ทำอะไรเต็มเม็ดเต็มหน่วยเกี่ยวกับหมู่เพื่อนมันก็เห็นความเลี้ยวไหลของพระของหนึ่งเด่นขึ้นเด่นขึ้นนะแล้วก็ยิ่งมาใหม่เรื่อยนี่เท่าไหร่นี่พระฮะทั้งหมดเท่าไหร่พระเท่าไหร่เนี่ยเท่าไหร่ฮะ
1: 37เนี่ยสี
0: ่มาใหม่เลยสับปนแล้วคนกันมาก็ละเกะละกะขวางหูขวางตาเจ้าของมันไม่รู้เก่งเก่งกลางกลางทั้งตั้งที่ว่าตั้งใจมาศึกษาถ้าดูแล้วมันขวางมันเราไม่อยู่ก็ต้องแน่ใจว่าเป็นอีกอย่างหนึ่งแต่เราอยู่มันเห็นกันเห็นกันจะมองเลยครับปิดไม่อยู่นี่ก็ถึงการส่งเสียงเหมือนกันมันลงลิเกละครมันทำให้ผิดปกติไปโดยลำดับลำดาเพราะครูบาอาจารย์ทำรุดสุดสวงไม่ค่อยจะได้อบรมสั่งสอนก็เป็นอย่างนี้อย่างวัดทั้งหลายที่เห็นนั่นอันนี้เลยหากฎหาระเบียบไม่ได้เลอะเทอะโดนเละไปหมดมีมากเท่าไหร่ยิ่งช่วยกันทำลายลงมากลงมากลงอันนี้ก็จะเป็นลักษณะเดียวกันมันเริ่มแล้วนั่นเองเพียงเราไม่ค่อยได้สนใจอะไรนักเกี่ยวกับเรื่องธาตุดังขันเรื่องเจ้าของเท่านั้นก็เห็นแล้วความจะเริ่มเลอะเทอะของหมู่คณะมันบอกผู้ใหม่ก็มาเรื่อยมาเรื่อยมันหนักมากเข้าไปเอากิเลสออกจากตลาดต่อกันเท่านั้นเลยไม่เอาธรรมออกจากตลาดเอากิเลสออกจากตลาดต่อกันเลยเป็นวัดทั้งวัดพระหนึ่งทั้งพระหนึ่งทั้งวัดก็เลยกลายเป็นตลาดค้าขายจ่ายกิเลสกันไม่มีธรรมเป็นเครื่องจ่ายต่อกันมีการเป็นเรื่องอวดดีอวดดีทะเลาะบอกแว้งเพราะทิฏฐิมานะซึ่งล้วนแล้วแต่กิเลสทั้งนั้นออกจ่ายกันสิจ่ายมากจ่ายน้อยจ่ายทั่ววัดทั่ววาทั่วพระทั่วนี้เพราะใครก็มีคนนั้นออกจ่ายคนนี้ก็ออกจ่ายสุดท้ายก็เลอะไปหมดเลยมีพิษเต็มหัวใจถึงประชาชนด้านโยงเข้ามาเกี่ยวข้องเหล่านี้เหมือนกันเราไม่ได้ไว้ใจท่านอาจจะปฏิบัติรอบคอบต่อเขาเพียงไรเรียบร้อยดีงามเพียงไรเราก็ไม่ได้ไว้ใจเพราะนิสัยของกิเลสมันมีอยู่ภายในตัวอยู่แล้วอันนั้นจะออกก่อนเลยทำจะออกให้ได้มันบอกชัดๆนะ การรับประเคนสิ่งของก็เหมือนกันขวางหูขวางตาในประชาชนญาติโยมเขาไม่มีกฎไม่มีระเบียบเขาไม่รู้กฎรู้ระเบียบเขาก็มาเกี่ยวข้องกับพระพระจะบังคับใส่กฎใส่ระเบียบดุด่าว่ากล่าวเขาตามกฎตามระเบียบของพระเดียวมันก็ไม่เหมาะมันอยู่ในฐานะของพระในอาวุโสกันเตของพระนั่นแหละผู้ใหญ่พูดเป็นอย่างหนึ่งผู้ใหญ่ดุเป็นอย่างหนึ่งพระเนนทั้งหลายดุเป็นอย่างหนึ่งดุเอาเก่าความรู้สึกของคนจะไม่เหมือนกันครูบาอาจารย์ดุเขามีความรู้สึกอย่างหนึ่งแต่พระเนนไปดุเขาจะมีความรู้สึกอย่างหนึ่งจะเป็นเนี่ยโลกไปหมดไม่มีคำว่าเนี่ยบวกเนี่ยครูบาอาจารย์ดุยังมีเนี่ยบวกถึงจะมีเนี่ยลบบ้างตามนิสัยของเขาแต่การแสดงออกของครูบาอาจารย์ก็เป็นหนักเป็นธรรมอยู่แล้วก็ไม่เสียแล้วเขาไม่เพ่งเล็งอะไรมากเหมือนผู้น้อยถ้าผู้น้อยไปใช้กิริยาอาการอะไรกับเขามันจะผิดกันอยู่มากกับครูบาอาจารย์แสดงออกอย่างนี้พากันระมัดระวังแต่เห็นแก่ดุแก่ด่าแก่ว่าไปเอาแบบเอาฉบับครูบาอาจารย์ไปใช้ซึ่งมันใช่ฐานะที่ควรจะใช้สำหรับตัวนี่ผิดอย่านำไปใช้ในใช้กิริยานิ่มนวลอ่อนหวานเขาธรรมดาของพระผู้ปฏิบัติเป็นความสวยงามอย่าแสดงอาการห้าวห้าวหากดุด่าขู่เข็นเขาท่านั้นท่านี้ผิดมีเราวิตกมากเรื่องนี้แล้วมันก็มีได้ในวัดเราทำไมไม่ได้คือเราสอนเพื่อวัดเรานี้ด้วยก่อนอื่นสอนพระเนนเรานี้ด้วยก่อนอื่นเพราะพระเนนเราจะเป็นนั่นเนื่องจากญาติโยมก็มาเกี่ยวข้องมากน้อยอยู่เสมอผมอยู่ผมไม่อยู่ผมก็มาอย่างนั้นการปฏิบัติต่อประชาชนญาติโยมจะรอบครอบขนาดไหนดูพระดูเนนที่ควรจะรอบครอบไม่รอบครอบมันก็เห็นกันอยู่ชัดๆนี้แล้วจะให้ว่าใจที่ตรงไหนว่าจะราบรื่นดีงามต่อการต้อนรับตับสู่กันมันต้องมีเป็นแบบฉบับของนิสัยของนั่นแหละออกไปแบบหลักธรรมหลักวินัยนี่จะไม่มีเขาไม่รู้อะไรกฎระเบียบของวัดเขาผิดพลาดอะไรก็บอกเขาโดยดีให้เขารู้เรื่องรู้ราวรู้ด่าว่ากล่าวเขาเขารู้เรื่องอะไรผลดีไม่มีนอกจากให้เขายกโทษให้เขาเกลียดเกลียดพระเพียงองค์เดียวมันก็เกลียดทั้งวัดไม่พอใจพระองค์เดียวก็ไม่เท่ากับไม่พอใจทั้งวัดเสียองค์เดียวก็เท่ากับเสียไปทั้งวัดเนี่ยมันเกี่ยวโยงกันอยู่อย่างนี้รับประเคนจำเป็นที่เขาจะมารับประเคนก่อนหลังอะไรก็รับให้เขาเสียอย่าทำเป็นเมยเฉยให้ดูให้ดูประชาชนดูคารวะด้านดูเราอยากจะดูแต่ว่าเราเป็นพระมีอำนาจวาสนามากว่าเขาจะเคารพเสมอไปต้องดูความเหมาะสมพูดกับเขาก็พูดโดยดีพอเหมาะสมแล้วหยุดไม่พูดมากพูดให้พอได้ถ้อยได้ความพอเหมาะพอดีหากถึงคราวจำเป็นที่ต้องพูดที่ต้องเกี่ยวข้องให้ระมัดระวังเสมอ แต่พูดแบบพร่ำๆนั่นแบบเถระเถโรกับเขาทั้งที่เราไม่เป็นเถระในคุณธรรมตลอดอายุพรรษาต้องมาก็มาเพื่อวัดเพื่อว่าเพื่อครูเพื่ออาจารย์หลักใหญ่เป็นอย่างนั้นเราต้องคิดเพื่อไปตามนั้นไม่ได้คิดว่าเขายังมาด้วยความเคารพเราเรื่องใสเราถ่ายเดียวคนเรามีกิเลสมันต้องแบกมาหามมานั่นแหละในเราก็มีกิเลสก็ออกจ่ายกันไปผลได้ก็มีแต่ความร่มจมเสียหายกระทบกระเทือนไม่เกิดประโยชน์อะไรผมอาจารย์จะอยู่กับหมู่กับเพื่อนตลอดไปถ้ามันเป็นอย่างที่เคยเป็นมาแล้วมันต้องได้ปลีกเนื้อปลีกตัวออกไปสงบอารมณ์พอให้สบายสบายแล้วก็กลับมารับภาระเกี่ยวข้องกับหมู่คณะมันเป็นสำคัญยิ่งกว่าอันดับอื่นหมู่เพื่อนอยู่ก็ให้เมื่อเชื่อทำแล้วก็ต้องถือหลักธรรมหลักวินัยเป็นครูเป็นอาจารย์เป็นศาสดาเท่ากับอยู่กับหัวใจเราทุกคนถ้าอย่างนั้นก็งามตางามในใจของเรางามในหมู่คณะงามในการเกี่ยวข้องประสานกันทั้งระหว่างพระเนรด้วยกันทั้งระหว่างพระเนรกับประชาชนญาติโยมมันจะเป็นความเหมาะสมไปเรื่อยๆอย่างผมใครก็ไม่ถือสามันผิดกันแต่ว่าอะไรใครผมก็ว่ามาพอแล้วประชาชนญาติโยมไม่ว่าชาติชั้นวรรณะใดมีผลที่ควรจะพูดหนักเบามากน้อยที่เห็นสมควรนั้นเราพูดได้ทั้งนั้นเราแล้วพูดแล้วก็ไม่ได้เป็นอารมณ์ว่าได้ขัดข้องใจเพราะเราพูดหนักไปหรือเบาใจอย่างนี้เราไม่มีเพราะเราแน่ใจในเหตุในผลที่พูดออกไปหนักเบามากน้อยเรียบร้อยแล้วใครจะนับถือไม่นับถือเรื่องสายไม่เรื่องสายนั่นเป็นเรื่องของคนเรื่องของธรรมต้องคงเส้นคงวาให้ถูกต้องตามหลักเหตุผลทั้งแง่หนักเบามากน้อยในการพูด เราจึงไม่ได้ยึดตกวิจารณ์ทั้งเราแต่เพื่อนมันจะพอดีหรือไม่พอดีถ้าเจ้าของไม่พอดีแล้วมันแสดงออกความไม่พอดีนั่นแหละเป็นส่วนมากจงพากันระมัดระวังเราอยู่กับโลกมันไม่เกี่ยวกับโลกในที่นี้เอาโลกมาพิจารณาเพื่อปฏิบัติต่อกันให้เหมาะสมจะทำยังไงมันก็ต้องในปฏิบัติต่อกันอย่างที่ว่านี่อยู่โดยดีมาศึกษาอบรมอย่าให้ได้หนักอกหนักใจนะตั้งหน้าตั้งตาคุยปฏิบัติเอาหลักเอาทำหลักวินัยเป็นกฎเป็นเกณฑ์เอาคำพูดคำจาที่มีเหตุมีผลของกันและกันซึ่งแสดงออกโดยเหตุโดยผลเป็นหลักเป็นเกณฑ์อย่านำที่เหตุมาพูดมาแสดงต่อกันจะอยู่กับครูอาจารย์ก็ตามไม่อยู่กับครูอาจารย์ก็ตามผิดทั้งนั้นเพราะเวลานี้เรามาเพื่อจะฆ่าที่เหตุกำจัดที่เหตุซึ่งก็น่าจะเป็นสิ่งที่กล่าวมาเหล่านี้เราจะส่งเสริมธรรมอะไรจะเป็นธรรมอะไรจะเป็นวินัยนั่นแหละเป็นหลักของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นหลักของครูอาจารย์ภายในใจเราให้เรานำนั่นมาใช้เสมออย่าให้ห่างไกลจากจิตใจผมสั่งสอนหมู่เพื่อนมาก็มากต่อมากออกสังคมมานี้ได้30กว่าปีแล้วทุ่มเทลงหมดทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างการเทศก็มากต่อมากอัดเทศไว้ก็มากต่อมากดูจะมีใครมากกว่าผมเนี่ยเราพูดตามความจริงหนังสือก็มากต่อมากซึ่งล้วนแล้วจะเป็นคติเป็นอัดเป็นธรรมจากสอขาธรรมของพระพุทธเจ้าทั้งนั้นมาแสดงถ้าจะเป็นประโยชน์ก็ควรจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ได้อ่านได้ยินได้ฟังศึกษาไปโดยลำดับลำดาไม่จำเป็นที่ต้อง แล้วกอดแข้งกอดขาผมอยู่ตลอดไปวันนี้เวลานี้ถ้าฐานมันชำรุดไม่ได้ชำรุดเหมือนโรคทั่วไปเหมือนโรคทั้งหลายโรคชนิดต่างๆทั้งหลายที่เป็นโรคอันนี้มันโรคตายง่ายเลยจึงต้องระมัดระวังอยู่โดยลำพังเจ้าของนอกจากจะพูดหรือไม่พูดพูดไปมันก็ผลเสียมันก็มีแต่ไม่พูดมันก็ไม่ได้ข้อคิดที่จะเป็นเครื่องเตือนตนเองให้มีความเข้มแข็งในอัตในธรรมในความภาคเพียรก็จะมานอนใจมันมาเป็นของเที่ยงของแผ่นหนาเท้าอ่อนมีแสดงเรื่องนี้ไม่ยังพ่อแม่ครูอาจารย์ท่านพูดผมไม่ได้ลืมนะเวลาลงบอสุดสำนักกรรมตอนบ่ายโมงเพราะพระมีจำนวนมากมาจากที่ต่างๆต้องเอาบ่ายโมงเป็นเวลาฟังปฏิโมกข์เป็นวัดนี้เป็นศูนย์กลางเนาะอยู่วัดนั้นวัดนั้นวัดนั้นเต็มไปหมดในตำบลแถวนั้นท่านทหารเล่าต่างองค์ต่างมา50-60พระส่วนเน้นที่ติดตามพระมาไม่นับท่านพูดเสมอเรื่องความตั้งอกตั้งใจเรื่องการอยู่ด้วยกันไม่ใช่เป็นของกีรังถาวรธรรมเท่านั้นเป็นสิ่งที่มันยึดอย่างมั่นใจอย่างตายใจขึ้นมาครูอาจารย์เป็นของไม่แน่นอนอย่ามานอนใจว่าเลยมาอยู่กับครูกับอาจารย์แล้วว่าจะอันจะอยู่ตลอดไปกับเราหนักเข้าหนักเข้าท่านก็เปิดออกมาเราจะเข้มแข็งความภาคความเพียรอะไรก็ให้เข้มแข็งมีความรู้ความเป็นอะไรในจิตใจเอาให้มาถามมาเล่าให้ฟังภิกษุเฒ่าจะแก้ให้น่ะท่านว่าท่านมีภิกษุเฒ่าภิกษุเฒ่ามีเวลาภิกษุเฒ่าตายแล้วยากนะใครจะแก้ด้านจิตใจทางด้านจิตตภาวนานะท่านว่ามีไม่นานนะน่ะเห็นย่ำลงไม่เลย80นะมาฟังดิท่านรู้ล่วงหน้าไว้หมดแล้วชุดย่นเข้าไปย่นเข้าไปกันที่จะนับข้อมือให้ดูหลายครั้งเราหุ่นเข้าไปนี่เวลานี้อายุเท่านั้นแล้วแล้วก็นับไปเท่านั้นเท่านั้นเท่านั้นพอถึงจุด80ก็นี่มันนานอะไรมาพากันมานอนใจอยู่ได้เลยถึงขนาดนั้นนะพูดเปิดใจเถอะใครรู้ที่ลูกหาจะไปว่าท่านโอ้อวดท่านเองก็ไม่มีที่เหลือเครื่องโอ้อวดภายในใจเขามีแต่มันสลดสังเวชทางหน้าทางตาปฏิบัติก็เล่นเราเองก็เหมือนกับจิตที่มันสั่นลิกอยู่พอได้ยินอย่างนั้นแล้วความเพียรก็หนักนะครูอาจารย์ทำมีชีวิตเราก็พึ่งพาใช้ร่มเมาใช้แก้ข้ออาจข้อธรรมที่สงสัยมันก็เล่นความเปลี่ยนเราเต็มที่เต็มที่นี่พอท่านพอย่างเขา80ปั๊บ ท่านก็เริ่มป่วยพอป่วยแล้วก็ท่านบอกไว้เลยเดียวเนี่ยตั้งไปซึ่งท่านเคยป่วยเคยไข้มาไม่รู้กี่ครั้งกี่หนท่านไม่เคยพูดเป็นไข้มาเรียงไข้อะไรท่านไม่เคยพูดถึงเรื่องเป็นเรื่องตายแต่พอเป็นคราวนี้เริ่มเป็นท่านไม่ได้เป็นมากอะไรนักเลยบอกว่าผมเริ่มป่วยมาตั้งแต่วันคืนนี้นะเพราะเราอยู่อำเภอวลิกภูมิแล้วไปถึงวันค่ำหนึ่งท่านก็ป่วยวันขึ้น14ค่ำเดือน4ผมจำได้ขนาดนั้นวันค่ำหนึ่งเราก็ไปถึงท่านผมเริ่มป่วยแต่วันคืนวันคืนก็หมายถึงวันขึ้น14ค่ำนี่ป่วยครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายนะน่ะไม่หายยามาจากเทวดาชั้นพรหมไหนก็มาถึงท่าน ไม่มียาขนาดใดในโลกนี้จะมาแก้ให้หายไข้นี้จึงเป็นไข้สุดท้ายแต่มันไม่ตายง่ายนะเป็นโรคทรมานเขาเรียกว่าโรคคนโรคคนแก่ทันวานเนื้อไปหาอยู่ขายามาใส่มารักษามันเป็นไปตามสภาพของขันเนี่ยทันวานมันเอามารักษาก็เหมือนกับเอาปุ๋ยแล้วรดน้ำไม้ที่มันตายยืนต้นแล้วนั่นแหละจะให้มันผลิดอกออกใบออกผลมันเป็นไปไม่ได้นั่งแต่เวลาของมันเหลืออยู่ที่จะล่มลงจมแผ่นดินเท่านั้นนี่ก็ยังอยู่ตั้งแต่มันยังไม่ล้มเท่านั้นเองวางแต่มันหายด้วยยามไม่หายนะนี่ยังเริ่มเป็นเท่านั้นท่านบอกเด้อแน่ไหมท่านจันทร์มันฟังสิผมจะได้กราบสุดหัวใจผมท่านเปิดออกมาอย่างนั้นไม่มีอะไรผิดย่างเขา80ไม่เลย80นะก็ฟังสิแล้วโรคอันนี้เป็นไข้วาระสุดท้ายนะจะไม่หายจนกระทั่งถึงตายจะตายด้วยโรคคราวนี้กันว่าป่วยคราวนี้กันว่าจะไม่ตายง่ายเป็นโรคทรมานก็ยิงตั้งแต่เดือน4ถึงเดือนที่2ครับ18เดือนท่านเริ่มป่วยไปเรื่อยๆเหมือนกับค่อยสูงก็ไปสูงก็ไปสุดท้ายก็เป็นอย่างว่านั้น

นั่นความรู้ของท่านละเอียดละออผิดกันไหมกับความรู้ของพวกเรานี่แหละความสามารถขนาดรู้ของจิตจะมาวัดมาเหวี่ยงมาเทียบเคียงกันไม่ได้เรื่องจิตเป็นของพิสดารมากทีเดียวอย่างภูมิของพระพุทธเจ้ากับภูมิของสาวกนี้แม้จะเป็นจิตที่บริสุทธิ์ด้วยกันก็ตามแต่ความภูมิคือความรู้ละเอียดสุขุมคัมภีรภาพกว้างขวางลึกซึ้งไม่มีภูมิใดเกินภูมิของพระพุทธเจ้าถ้าความบริสุทธิ์จะเสมอกันก็ตามเป็นอย่างนั้นเรื่องของครูบาอาจารย์ที่ท่านปฏิบัติมาด้วยดีแล้วภายในธรรมก็เหมือนกันธรรมที่เราไม่เคยได้ยินได้ฟังจะได้ยินได้ฟังจากท่านนั้นไม่เห็นไม่มีในคัมภีร์หาจนวันตายก็ไม่เจอทำที่ออกมาจากภาคปฏิบัติออกมาจากจิตเติมด้านล้วนๆจะไม่ปรากฏในตำหรับตำราเลยเพราะฉะนั้นจึงไม่ควรเอาเพียงตำหรับตำรานั่นมากั้นมากลางมากีดมากันความรู้ที่จะเกิดขึ้นจากภาคปฏิบัติของผู้ปฏิบัติทั้งหลายดังพระพุทธเจ้าตรัสรู้มาแล้วธรรมมีขนาดไหนทรงแสดงก็ไปจดจาริกได้เพียงกรอบหนึ่งกำหนึ่งเท่านั้นจะมาอวดได้เลยคำพีความรู้ที่นอกคำพีซึ่งไม่สามารถจะจดจำออกจากท่านได้นั้นมีเท่ากับน้ำมหาสมุทรกว้างขวางขนาดไหนลึกซึ้งขนาดไหนผู้ไปจดจาริกออกมาก็ขึ้นอยู่กับนิสัยอีกไม่ทราบว่านิสัยนั้นเป็นนิสัยอะไรความรู้ความสามารถขนาดไหนพอที่จะจดจารึกเอาทำท่านมาได้ให้เต็มสัดเต็มส่วนนี่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันถ้าเป็นปุถุชนไปจดจารึกออกมาก็จะได้แค่ความจำความจริงจะไม่ได้ปรากฏขึ้นมาไม่ยิ่งประสานกันเลยกับความจริงของท่านที่แสดงออกจะได้แต่ความจำออกมาแม้จะเป็นความดีความดีเป็นแนวทางสำหรับผู้ปฏิบัติก็ตามแต่จะให้ลึกซึ้งเต็มที่เหมือนภูมิของท่านผู้บริสุทธิ์ไปจดจารึกออกมานั้นไม่เหมือนผิดกันคนละโลกเลยเพราะธรรมนี้เป็นปัจจุบันธรรมพระพุทธเจ้านิพพานไปขนาดไหนก็ตามความจริงเมื่อเข้าถึงแล้วจะเหมือนกันวิ่งสะเทือนถึงกันหมดนั่นแหละความจริงต่อความจริงมันเข้ากันได้ลื้อฟื้นออกมาได้เต็มกำลังความสามารถแห่งภูมิพระอรหันต์องค์นั้นๆนั่นจะได้ความจริงออกมาถ้าเป็นปุถุชนแล้วก็จะได้แต่ความเกิดความจำมาอย่างลอยๆผิดกันอย่างนั้นเพียงในสมัยปัจจุบันนี้อย่างพ่อแม่ครูอาจารย์ผมนี่ไม่เอาไม่มีใครที่จะเอามาแข่งกันได้แล้วผมยอมรับนั่งที่พูดไว้ในปัญหานั้นวันหนึ่งวันหนึ่งธรรมะเกิดขึ้นไม่มีประมาณเลยนะฟังดิสิ่งที่ไม่เคยรู้ก็รู้ขึ้นมาไม่เคยเห็นขึ้นมาไม่ว่าส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดไม่คาดไม่ฝันว่าจะรู้จะเห็นจะเป็นขึ้นมาเป็นขึ้นมาอย่างสดๆร้อนๆไม่มีการสถานที่มียาบทเลยจนว่าเป็นขึ้นมาได้ทุกเวลาสำคัญถึงได้เชื่อถึงพระพุทธเจ้าภูมิของศาสดาว่าอย่างนั้นว่างขวางลึกซึ้งเท่ากับท้องฟ้ามหาสมุทรก็จิตดวงนั้นเป็นสถานที่เกิดแห่งธรรมทั้งหลายแล้วลบล้างกิเลสซึ่งเป็นผู้ผิดเรื่องของตัวขึ้นมาตั้งแต่กลับไหนกันไหนซึ่งเป็นโรงงานของมันได้ลบล้างออกจากจิตดวงนั้นไปหมดโดยสิ้นเชิงจิตดวงนั้นเป็นธรรมทั้งดวงทำไมกระดิกออกมาจะไม่เป็นธรรมพอแยกออกมาก็เป็นธรรมแสดงออกมาที่เหตุไม่มีอยู่ในนั้นจะเอาอะไรมาแสดงจิตขวางธรรมเพราะจิตบริสุทธิ์เต็มที่แล้ว
มีแต่ทำงานทั้งที่บริสุทธิ์แล้วก็ทำงานธรรมเกิดขึ้นได้ทุกเวลาไม่ว่าแต่ยังไม่บริสุทธิ์ต้องคิดค้นอุบายขึ้นมาโดยอัตโนมัติให้เป็นอัตเป็นธรรมเพื่อแก้กิเลสเลยแหละถึงขั้นบริสุทธิ์แล้วก็ยังต้องเป็นพักไปถ้ามีข้อสัมพันธ์อะไรที่ควรจะพิจารณาให้กว้างแคบหนักเบาแค่ไหนจะต้องแสดงเต็มภูมิจนกระทั่งหายสงสัยในเนี่ยอัดแน่ธรรม

ไปบีบบังคับอัดทำให้เกิดไม่ได้มันต่างกันอย่างนี้สิ่งที่เคยรักก็ไม่รักนะที่เคยชังเคยเกลียดเคยโกรธมันก็ไม่มีอะไรมาเปรียดมาโกรธมารักมาชังเพราะมันหมดสิ่งเหล่านี้เป็นยิ่งเด็ดทั้งนั้นมีแต่หลักธรรมชาติตามความจริงความจริงเห็นแล้วผ่านไปรู้แล้วผ่านไปได้ยินแล้วผ่านไปโดยไม่ต้องปิดต้องขวางต้องต้านทางกันต้องบังคับบัญชาต่อสู้กันเหมือนแต่ก่อนยังไม่เห็นได้ยินได้ฟังก็ผ่านไปนั่นจิตของท่านผู้บริสุทธิ์เป็นอย่างนั้นจิตของพวกเราไม่เป็นงั้นนี่มันเป็นคลังกิเลสยับประมาณไหนมีแต่เรื่องของกิเลสทำให้งูหูหิดให้วุ่นให้วายมีแต่กิเลสทำให้วุ่นให้วายทำแท้ไม่มีเรื่องเหล่านี้ไม่มีอันยิบน้ำอาจใจให้อ่อนแอทอดแท้ในคุณงามความดีทั้งหลายมันฉุดลงไปฉุดลงไปเรื่อยๆเพราะมันมีอยู่ในนั้นมันดึงดูดมันฉุดมันลากตลอดเวลาทำไมฝืนกันจริงๆแล้วไปไม่รอดให้มันจนกว่าสติปัญญามีกำลังเพราะความเพียรหนุนไม่หยุดไม่ถอยจริงตามซามทั้งหลายนั้นมันจะค่อยลดตัวลงไปลดตัวลงไปกำลังของธรรมจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆต่อไปก็กำลังทางฝ่ายด้านธรรมะนี่ก็หนักมากกว่ามีกำลังมากกว่าก็กำจัดกันได้ง่ายได้ง่ายลงไปด้วยครับจนถึงขนาดที่เรียกตัวฉลาดมันหมอกมันหลบมันหลีกแล้วตามป้อนกันมาด้วยอัตถิธรรมด้วยปัญญาอย่างเกรียงไกรเอาลื้อฟื้นขึ้นมาได้หมดหลบซ่อนอยู่ที่ไหนก็ไม่มีเหลือถึงขั้นปัญญานี่ได้เกิดขึ้นแล้วกิเลสมีเท่าไหร่นับวันไม่เลยนี่เป็นอัตโนมัติเป็นหลักธรรมชาติเพราะฉะนั้นพระอนาคามีท่านตั้งแต่ได้ระดับพระอนาคามีแล้วจึงเป็นอัตโนมัติในจิตดวงนั้นเช่นเดียวกับผลไม้ที่เริ่มห่างแล้วนั้นขณะเทียบกับขั้นอนาคามีแต่เต็มที่แล้วแล้วก็จะค่อยสุกไปเรื่อยๆแต่ไปเรื่อยๆจะเอาลงมาบ่มหรือไม่ให้อยู่กับต้นมันก็ไม่พ้นที่จะสุกมันเป็นอัตโนมัติของมันแล้วนั่นมันไม่มีคำว่าจะเหี่ยวจะแห้งจะเน่าจะเสียไปเหมือนจิตที่ยังไม่แน่นอนเหมือนผลไม้ที่ยังไม่แน่นอนต่อความสุขเมื่อมันแต่แล้วจนกระทั่งตั้งถึงขั้นมันห่ามแล้วนั้นยังไงมันก็ไม่เป็นอื่นมันจะไปในทางสุขโดยทางเดียวอีกเมื่อได้ระดับแล้วก็เหมือนกันจะค่อยแจกเป็นหลักธรรมชาติตัวเองไปเรื่อยๆนี่ที่ว่าท่านเลื่อนขึ้นไปอวิหาอัตปาเสื้อสาเสื้อสีอคนิฐาคือความเปลี่ยนแปลงของจิตค่อยเปลี่ยนแปลงตัวเองไปโดยหลักธรรมชาติของขั้นพระอนาคามีแล้วก็เปลี่ยนเรื่อยๆไปจนกระทั่งเต็มสุขเต็มที่แล้วก็ถนนนิพพานทั้งอย่างนั้นไม่กลับมาเกิดอีกมันเป็นจิตที่แน่นอนตายตัวต่อการต่อความบริสุทธิ์โดยถ่ายเดียวคำว่าแน่นอนก็มีหลายขั้นอย่างพระโสดานี่ก็แน่นอนว่าฉะนั้นชาติทันนี้ชาติมันจะมาเกิดได้มาเกิดได้ฉะนั้นตอนนี้นี่มันเพียงความแน่นอนอันหนึ่งแต่ไม่มีการเวลาเวลาบังคับอะไรมากบางทีเกิดชาติเนี่ยไปถึงเกิดชาตินึงสามชาติชั้นหนึ่งเอกภพสี่มาเกิดที่ชั้นชาติเดียวหรือสำเร็จพระโสดาแล้ว

ขึ้นอรหัตหันในชาตินั้นก็ได้ส่วนมากที่ว่าเอกบิคีชาติเดียวนี่ก็คงหมายถึงมันมาเกิดอีกชาติเดียวผู้ที่บรรลุพระโสดาแล้วก้าวไปเรื่อยเช่นพระอนุนท่านไม่ได้ยินท่านว่าเป็นเอกบิคีเพราะมันชาติปัจจุบันไม่ใช่ชาติสืบต่อจากชาตินี้ไปพอที่จะเรียกว่าเอกภพีมีพืชอันหนึ่งคือจะมาเกิดอีกทีนั่นจิตที่เป็นอย่างนั้นเมื่อถึงขั้นเป็นไปแม้แต่ภายในจิตของเรานักปฏิบัติเมื่อถึงขั้นนี้แล้วก็มันก็ทราบชัดๆคือมันหมุนไปเองสติปัญญาหมุนเป็นเองความเพียรเป็นไปเองไม่ต้องบังคับบัญชานอกจากต้องร่างเอาไว้ในการที่ควรร่างความท้อแท้อ่อนแอหรือหลายความที่เกิดขึ้นข้านซึ่งเป็นเรื่องของกิเลสนี่หายหน้าไปหมดมีแต่ความบึกบืนมีแต่ความมุ่งมั่นหมั่นเพียรให้หลุดให้พ้นโดยถ่ายเดียวเท่านั้นเต็มหัวใจสติปัญญาก็หมุนตัวไปอย่างนั้นความเพียรก็เป็นไปตามสติปัญญายืนเดินนั่งนอนอยู่มันมีแต่ความเพียรที่จะละจะถอดจะถอนที่จะหลบจะดีดที่จะแก้จะไขที่เหลือดูภายในจิตใจตลอดเวลานั่นเป็นอัตโนมัติอย่างนี้มันก็ค่อยเปลี่ยนภูมิตัวเองไปในนั้นเปลี่ยนเข้าไปเปลี่ยนเข้าไปผลสุดท้ายก็พุ่งถึงหลักชัยโดยสมบูรณ์ในชาตินั้นคือมันเป็นเองมันรู้ชัดๆดูภายในใจดังนั้นพระอนาคามีเมื่อตายไปแล้วท่านจึงไม่กลับมาเกิดเพราะเป็นหลักธรรมชาติอันนี้เองแก่ไปเองแก่ไปโดยหลักธรรมชาติเหมือนผลไม้ที่มันแก่เต็มที่แล้วมันก็เริ่มหามหามไม่ไปสุกมันจะไปไหนมันก็ต้องไปหาความสุขมองจิตมันสุขเหมือนกันเป็นทางนั้นถึงขั้นยังไม่แน่นอนก็ต้องเลยล้มลุกคลุกคลานมันหนักยิ่งขั้นเริ่มต้นยิ่งหนักพอได้สมาธิความสงบใจขึ้นมาแล้วพอเบาบางจากอารมณ์ทั้งหลายที่ก่อกวนไปโดยลำดับลำดาพอถึงขั้นนี้ปัจจุบันแล้วเปิดโลกแล้วทีนี้มันควรจะพิจารณากว้างแคบขนาดไหนมันเป็นเต็มภูมิของใจเป็นไปเองทำที่กล่าวมาอยู่นี้อยู่ที่ไหนอยู่ที่หัวใจของผู้ปฏิบัติด้วยกันทุกคนศาสนาก็คือทำเป็นเครื่องอยู่เครื่องอยู่เครื่องอาศัยมีอยู่กับทุกคนตั้งใจปฏิบัติอย่าละเลาะเลยแหละเลี้ยวๆไหลๆให้หนักใจผู้ที่ข้าวให้พ้นจากทุกข์ไม่ใช่ผู้หล่อหล่อเลยเลยความหล่อหล่อเลยเลยเลี้ยวเลี้ยวแล้วไหนมันเป็นเรื่องของกิเลสทำงานบนหัวใจเราบนกายวาจาใจเราไม่ใช่เรื่องธรรมความจริงความจังความมุ่งมั่นต่อต่อธรรมความภาคความเพียรเป็นเรื่องที่จะชำระกิเลสนั่นเท่านั้นเป็นเรื่องของธรรมพากันตั้งใจไปปฏิบัติผมเรื่องเป็นห่วงห่วงหมู่เพื่อนไปอยู่ไหนก็ห่วงเพราะเขารู้แล้วว่าต่างองค์ต่างมาหวังพึ่งเรามีเราก็หัวใจคนทำไมจะไม่รู้เรื่องของหัวใจหมู่เพื่อนความมุ่งหมายความประสงค์ของหมู่เพื่อนเวลามันจำเป็นจะควรเป็นอย่างนั้นมันก็ต้องในปฏิบัติตามนั้นไม่ปฏิบัติอย่างนั้นไม่ได้งานอยู่กันต่างอกต่างใจอย่ามองกันในแง่ร้ายหลักใหญ่ให้มองกันในแง่เมตตาแง่ให้อภัยเสมอไม่ว่าผู้ใหญ่ผู้น้อยทำเป็นธรรมชาติเสมอภาคให้ความประสานความดีต่อกันได้เป็นอย่างดีระหว่างผู้ใหญ่กับผู้น้อยอาวุโสกับพันเตอยู่ด้วยกัน
กันนั่นแหละธรรมแท้เป็นอย่างนั้นคนนั่นไม่ดีคนนี้ไม่ดีมองกันในแง่ร้ายเรื่องความผิดความพลาดนั้นมันมีได้มันจะเจตนาดีขนาดไหนมันก็มีได้ด้วยความไม่รอบคอบด้วยความไม่จงใจเราก็ตักเตือนสั่งสอนหรือบอกกล่าวกันให้รู้เรื่องรู้ราวผู้ฟังก็ให้ฟังเป็นธรรมผู้สอนก็ให้สอนเป็นธรรมยาวยืดออกไปทำงานทั้งการสอนการว่ากันผู้ฟังก็ยาวกิเลสมาฟังมาทำงานด้วยให้ทำต่อทำเข้าประสานกันผลประโยชน์จะได้ทั้งสองฝ่ายอยู่ด้วยกันด้วยความสนิทเหมือนอวัยวะเดียวกันจะมีต่างพ่อต่างแม่ต่างบ้านต่างเมืองอะไรไม่สำคัญเป็นที่ว่าทำแล้วเสมอภาคให้ความเสมอภาคหมดให้ความสุขต่อกันได้อย่างไม่มีข้อสงสัยมีเกี่ยวกับภาระภายนอกผมก็ลดลงมากเลยเตือนประชาชนญาติโยมที่จะปฏิบัติอย่างแต่ก่อนมันไม่สะดวกและมันเป็นไปไม่ได้ถ้าเป็นอย่างทุกวันนี้ยังพูดคำไม่คำสองคำแต่นั้นมันก็รู้สึกแล้วหน่อยแล้วเราต้องได้ขออภัยและแสดงเหตุผลให้ทราบว่าการปฏิบัติต่อประชาชนญาติโยมในเวลาแต่ก่อนกับเวลานี้มีความต่างกันเพราะธาตุขันธ์เป็นเครื่องบังคับให้ต่างเราก็บอกการแนะนำสั่งสอนยังเป็นเหมือนแต่ก่อนมันเป็นไปไม่ได้พูดคำสองคำเข้าไปเพราะสิ่งเหล่านี้ธาตุขันธ์นี้มันไม่เห็นแก่ใครเมื่อขัดกับมันเมื่อไหร่มันก็แสดงผลไม่ดีขึ้นให้เห็นดูโดยลำพังเจ้าของกำลังเกี่ยวข้องกับประชาชนพระหนึ่งมันต่างกันนะดูโดยลำพังเจ้าของมันพอดีพอดีนั้นปฏิบัติต่อกันก็สะดวกเวลามาเกี่ยวข้องกับญาติกับโยมเหมือนกับพระกับเนรก็มากเหมือนกับมารับภาระมันก็กดกระถ่วงลงโรคที่มันเคยเป็นอยู่แล้วมันก็แสดงขึ้นมาถ้ายังฝืนมันไปมันก็ยิ่งเอาหนักหลายหนักหลายครั้งทนไปได้ยังไงมนุษย์เรามันตายได้มันต้องมีโรคดีปีกตัวผ่อนผันท่านยาวต่อกันพอให้สะดวกสำหรับโรคนี้จะได้อยู่ไปยืนนานกว่าปกติมันยืนนานกว่าการหักโหมมันลองจะพูดท่านทั้งหลายก็ทราบนี่ผมฝืนมานะมาพูดให้ฟังทั้งที่พูดไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยพูดด้วยความฝืนมันเป็นอย่างนี้พูดด้วยความเป็นเองซึ่งธาตุขันธ์ยังดีมันเป็นอยู่อย่างนั้นเคยได้ยินได้ฟังแล้วนั้นพูดโดยมีสิ่งบังคับอยู่มันก็เป็นอย่างหนึ่งดังที่เห็นอยู่อย่างนี้ถึงเวลาที่มันพูดไม่ได้มันพูดไม่ได้จริงๆนะมันรู้ในเจ้าของมันเป็นอยู่ที่ภายในในหัวใจมันไม่เป็นอยู่ที่ไหนภายนอกดีอยู่หมดส่วนภายในนั้นมันไม่ดีเลยจะว่าไงต้องในธรรมะระวังรักษาจะก่ออยู่ตลอดสุขภาพของเราก็ยิ่งลดลงภาระที่เกี่ยวข้องก็ยิ่งมากขึ้นนี่ที่มันมาทับถมกันทำเป็นอย่างนี้ทำให้พยายามระมัดระวังให้มากมันไปไม่ตลอดจริงๆการให้นิสัยผมก็ไม่แน่ใจผมจะอยู่จะไปที่ไหนการที่ผมยังไม่ให้ก็ไม่เป็นอาบัติเพราะไม่ใช่เป็น
ความตั้งใจไม่รับนิสัยของหมู่เพื่อนพระวินัยท่านก็มีเหมือนว่าเรายังไม่น่าใจนะเราจะไปไหนมาไหนวันไหนวันให้แล้วให้เราหนึ่งก็ไม่ได้อยู่กับเราอะไรนี่เอาหลักความพึ่งพึงหลักตั้งใจพุทธปฏิบัตินี่เป็นนิสัยแทนไปก่อนที่มาใหม่ก็มากไม่ใช่หรือนี่พระมันสามารถจากจังหวัดไหนต่อจังหวัดไหนมาหูมีตามีให้ขยักศึกษาดูกันนะอย่าให้ผู้เก่าที่อยู่แล้วหนักใจมากหนักมากดูนะผู้มาใหม่ก็ไม่เข้าอกเข้าใจเป็นเรื่องกลางๆขวางหูขวางตาขวางไปทุกสิ่งทุกอย่างทั้งนั้นที่มันมีเจตนามันก็หนักใจได้เพราะฉะนั้นให้พากันสำเนียกศึกษาตาเห็นดูหมู่เพื่อนทำยังไงยังไงพูดยังไงไงให้ฟังเพื่อความเป็นอัตเป็นธรรมแก่ตัวเองสงกรรมมาศึกษาอบรมมาเที่ยวจริงๆกลางๆเฉยๆวัดนั้นดีก็ไปดูวัดนี้ดีก็ไปดูว่าครูบาอาจารย์ตรงนั้นดีอย่างนั้นอย่างนี้ก็ไปหาหลักฐานเปลี่ยนไม่ได้แบบลอยหลงไม่เกิดประโยชน์อะไรถ้าพูดถึงนั่นความรู้สึกนั้นมันหดมากจริงๆหดเข้ามามากมันไม่อยากอะไรๆกับอะไรทั้งนั้นเลยไม่อยากสนใจกับอะไรเลยอยู่ลำพังไปวันหนึ่งก็มันมีแต่มืดกับแจ้งเท่านั้นประมวลมาหมดแล้ววันคืนปีเดือนมันจะพาให้ยืดยาวไปไหนมันก็ยืดยาวของมันอยู่แล้วมันมืดกับแจ้งนั่นแหละแต่อายุธาตุขันธ์นี่มันไม่ได้ยืดยาวไปไหนนอกจากตัวของมันที่แสดงความอนิจจังทุกขังอนัตตาอยู่ตลอดเวลาเนี่ยเหมือนนั่งนี่มันก็กดหลังจับเอวเปลี่ยนเรื่อยหลังตั้งเอวมันก็เป็นผมไม่อยากให้หมู่เพื่อนรู้เห็นอัตเห็นธรรมนั่งที่ศาสดาและสาวกท่านรู้ท่านเห็นท่านเป็นอย่าว่าเอาอดีตมาเป็นอุปสรรคมากีดขวางตัวเองแล้วอนาคตมากีดขวางตัวเองซึ่งกิเลสมันไปฆ่าเอาไว้ปิดทางเอาไว้ว่าครั้งนั้นท่านสำเร็จมรรคผลนิพพานรอท่านอยู่ครั้งนี้ไม่สำเร็จเพราะมรรคผลนิพพานไม่มีท่านนิพพานนานไปแล้วที่เหลืออยู่บนหัวใจมันมีชาติมีนานที่ไหนถ้าลองคิดอย่างนั้นดูที่เหลือมันคือที่เหลืออยู่ในหัวใจของทุกคนธรรมก็คือธรรมเป็นเครื่องแก้ที่เหลือในหัวใจของทุกคนเมื่อผิดขึ้นมาใช้มันก็ทันกันจึงเรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาพร้อมเสมอที่จะแก้กิเลสทุกประเภทขึ้นชื่อว่าธรรมแล้วมีแต่แก้กิเลสเท่านั้นพระพุทธเจ้าจะนิพพานไปนานไม่นานไม่สำคัญพระองค์นิพพานไปนานเท่าไหร่กิเลสมันควรจะหลุดลอยไปตามท่านมันไม่เห็นหลุดลอยมันก็คงเป็นกิเลสอยู่ในหัวใจของเราเราต้องคิดสิและธรรมที่จะผลิตขึ้นมาปราบกิเลสมันราบเรียบภายในหัวใจเราทำไมจะผิดไม่ได้มันอยู่ในใจดวงเดียวกันกิเลสมันจิตเป็นสถานที่ทำงานทั้งกิเลสและธรรมทำงานอยู่ด้วยกันต่างแต่ฝ่ายใดมีกำลังมากฝ่ายนั้นก็ทำงานได้มากกว่าท่านเองเวลามีกิเลสมีมากมันก็มีแต่เครื่องของกิเลสทำงานบนหัวใจเดี๋ยวผิดธรรมขึ้นมาไม่หยุดไม่ถอยธรรมก็เริ่มปรากฏขึ้นแล้วมีมากขึ้นมากขึ้นธรรมก็ทำงานบนหัวใจไล่กิเลสออกไปเรื่อยๆจนกลายเป็นความบริสุทธิ์ขึ้นมาน่าเหมือนข้างพุทธกาลที่ท่านศาสนาล่วงไป5,000
นี้จะหมดนั่นก็หมายถึงความรู้สึกความสนใจของผู้ใฝ่ธรรมมันด้อยลงด้อยลงจนกระทั่งหมดไปไม่มีใครสนใจงานในธรรมเลยศาสนาก็หมดไปในหัวใจผมนั้นต่างหากส่วนความกินแห่งธรรมแท้ความกินแห่งกิเลสแท้ไม่มีอะไรหมดคงเส้นคงวาอยู่ในหัวใจแต่กิเลสมีอำนาจมากมันไม่ยอมให้ธรรมปรากฏขึ้นเลยแต่คิดเรื่องอัดเรื่องธรรมถูกมันปิดมันขั้นไว้เสียคนก็เลยหมดความสนใจในธรรมถูกกิเลสลากจูงไปจนแหลกนี่แหละที่ว่าศาสนาหมดในหัวใจของคนต่างหากธรรมไม่ได้หมดธรรมจะหมดไปไหนธรรมกับโลกเป็นคู่เคียงกันเป็นแต่ว่าใครจะผิดขึ้นมาหรือไม่ผิดขึ้นมาธรรมถึงจะปรากฏหรือไม่ปรากฏเท่านั้นตอนเช้านี้ลงมาสลาเวลาเท่าไหร่ระยะนี้ก็ประมาณ 6:20 ก็พอดีอย่างที่ผมได้สั่งไว้นั้นมันไม่ได้เช้าจนเกินเหตุเกินผลคือตั้งแต่สว่างมาถึงเวลามาทำงานที่สลานั้นประมาณ20นาทีก็ทันไม่ได้นะทันกับการบินทบาทเวลาบินทบาทเราคิดว่าจะทันไม่เช้าจนเกินไปมีธรรมบาตรให้ต้องรวมนะการรับบาตรก็ให้มีความเคารพในการรับเคารพธรรมเคารพบิณฑบาตข้อบิณฑบาตเป็นวัดของตนรับสักแต่ว่ารับรับแต่รับวิ่งผ่านเขาดูไม่ได้นะช้าหรือเร็วก็ให้อยู่ในความสวยงามมันเร็วเกินไปรีบด่วนเกินไปไม่น่าดูเอาความน่าดูความเหมาะสมถูกต้องกับข้อวัดในการบิณฑบาตเวลาลำบากก็ดูอยู่ในบาตรตาจ้องอยู่ในบาตรกำหนดถ้าเป็นธรรมในบาตรไม่มองดูผู้ดูคนดูใครๆทั้งนั้นนี่หลักบิณฑบาตงานนั้นจะว่าเป็นธาตุหรือไม่ธาตุหรือภาวนาอะไรก็ให้อยู่ในใจตาทอดลงในบาตรเดินไปก็เหมือนกันมองนู้นมองนี่เธอนู้นเธอนี่แบบนักเลงถ้านักเลงเป็นนักพระของศักยบุตรแล้วมีความทั้งรวมสวยงามมากแต่ชาติเร็วก็จะมาวิตกวิจารกับผมก็ไปของผมเองทำเวลาผมที่วนไปมาถึงก่อนหลังก็ไม่สำคัญผมไม่ได้ห้ามหมู่เพื่อนหยิบร้อนเพราะผมไปโดยอัดโดยทำมาโดยอัดโดยทำพูดไปนานเหนื่อยแล้วพอแล้วพอตอนนี้มินบาทมันสองสายเดี๋ยวนี้อย่าให้มาเป็นข้อหนักใจเถอะเราตั้งใจเราพึ่งปฏิบัติสายไหนก็บินตลาดวัยขนาดเรานี่อย่าว่าจะเที่ยงนี้ไกลกว่านี้ก็ไปเถอะมันไม่มีอะไรเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าเนี่ยผมเคยพอแล้วไปอยู่ถึง7-8กิโลก็อยู่ในถ้ำออกมาหมู่บ้านเท่าไหร่3-4กิโลอยู่เท่านั้นแหละไม่ได้มาวิตกวิจารณ์ว่ามันไกลเกินไปไม่มีมันไม่เมื่อยเดินไปก็พอนานเลยถึงบ้านมันจะว่าเนาะมาแล้วก็มาถึงพลานหินที่ไหนมันมีน้ำเพราะเพิ่มของน้ำเราก็ไปไว้นั่นแล้วเอาไปด้วยเลยออกมาก็มาฉันยาสมันไกลฉันเสร็จแล้วก็ไปโยมก็ติดตามมาสักคนหนึ่ง
มันของเสียของเหลือไปเขากลับเพื่อนออกมามันมีนั้นเราก็สะพายบาตรต่อขึ้นกี่วันต้องค่อยลงมาไม่ใช่ไปมาทุกวันนะเป็นอย่างนั้นแหละความทุกข์ผมมีทุกข์มากจริงๆนะถ้าพูดถึงเรื่องปฏิปทาการปฏิบัติรู้สึกว่าผมมีทุกข์มากจนกระทั่งกลัวความเปลี่ยนแปลงของมาคิดย้อนหลังโอ้โหโอ้โหเลยเดียวนะแหมมันทำได้มันทำได้หรือทุกวันนี้ทำไม่ได้นะตายอดอาหารนี่เป็นท้องเสียมันเป็นนิสัยมันดีมันช่วยความเพียรได้ดีกว่าวิธีอื่นเพราะอดเดี๋ยวไม่ใช่เราจะฆ่ากิเลสเพราะความอดความอดนั้นเป็นเครื่องหนุนให้ทำความเพียรสะดวกตอนนี้นั่งธรรมดาผมนั่งธรรมดา3ชั่วโมง4ชั่วโมงนี่ถือเป็นธรรมดานะกลางวันไม่นั่งมากชั่วโมงนึงก็ออกแล้วลงทันทางกลมยิ่งหน้าหนาวเรากลางวันยิ่งสงวนไม่นั่งมากกลางคืนมันหนาวมันโอ้หนาวแต่ก่อนมันเป็นยังไงนะข้างๆที่เราก็หนุ่มน้อยอยู่นะหนาวจนจะก้าวขาไม่ออกน้ำค้างนี้มันพ่อสองทุ่มแล้วจะเริ่มตกแล้วนะตกลงจากใบไม้ตกตับตกตับสามทุ่มสี่ทุ่มเที่ยงคืนไปแล้วมันเหมือนหาฝนน้ำค้างนะบนตามป่าตามเขาคือทุกวันไม่เห็นมีนี่เอ๊ะทำไมเป็นอย่างนี้บ้างยิ่งดูมุ้งอ่ะเรามีปลัมของเราเราแขวนมุ้งไว้นี่เปียกหมดนะมุ้งนี่เปียกทุกวันเลยจ้ะเปียกเหมือนกับเราซักน้ำนี่นะขนาดนั้นนะฟังดิก็ต้องเอาลงไว้งั้นแหละเอาบิณฑบาตกับเราก็ลงไว้เพื่อมันแห้งกลับมาถึงออกไปตากทุกวันมันจนขึ้นราทั้งที่มุ้งสะอาดมันก็ขึ้นราแล้วราขึ้นราแหมนี่ซักไม่ออกนะเลยกลายเป็นมุ้งสกปรกสีมันเป็นจุดละเอียดละเอียดละเอียดขนาดนั้นนะมันหนาวขนาดนั้นพอถึงสองทุ่มแล้วต้องเข้าก้าวขาไม่ออกมันหนาวมากแข็งไปหมดตัวสั่นทั้งที่หนุ่มน้อยนะ แต่ผ้าห่มผมมีสำคัญด้วยผมไม่เอาผ้าห่มไปหนาวขนาดไหนก็ให้มันสามผืนตัวนี้จีวรภาพครึ่งสังขารสี่ภาพครึ่งให้เท่านั้นนี่เวลามันนอนไม่หลับจริงๆมีบางคืนตลอดลูกเลยนะฟังดิหนาวขนาดนั้นต้องนั่งมากเพราะนั่งเนี่ยมันก็สงบความหนาวสงบจิตเข้าในแล้วมันสงบสบายจนหายเงียบไปพอตื่นเพราะถอยจิตออกมาแล้วจะเริ่มนอนมันหนาวขึ้นมาแล้วมันก็นอนไม่หลับจะตายอยู่แหละต้องลุกขึ้นอีกนั่งอีกสุดท้ายก็สว่างบางคืนขนาดนั้นนะนี่กลางวันเราจึงต้องสมวันเวลาพอฉันเสร็จแล้วนั่งบาดนั่งอันนี้เนาะเอาปัญญาเข้าใต้เตียงใต้แคร่แล้วเข้าทางกลมเลยบิณฑบาตคนเดียวฉันคนเดียวมันจะไปเสียเวลาอะไรเข้าทางกลมตั้งแต่จากนั้นก็เดินไปจนสองสามสี่ชั่วโมงห้าโมงหรือเที่ยงถึงจะออกมาจากทางกลมก็มาพักใช่ไหมมันพักไว้หลังคืนก็พักครับพอตื่นขึ้นมาก็นั่งภาวนาจะไม่ให้เลยชั่วโมงอ่ะยังน้อยดังนั้นก็ลงทางกลมเลยให้เดินมากเดียวเพราะเผื่อกลางคืนเดินจนนั้นมันเมื่อยแต่มันก็ไม่ยอมเมื่อยนั่นแหละมันแข็งแรงเลยจนกระทั่งถึงเวลาปัดกวดปัดกวดก็บริเวณจับแท่งถึงจะออกมาปัดกวดแล้วก็ไปอาบน้ำหนุนลงอาบที่ไหนไปหนาวขนาดนั้นมันก็อาบได้อาบแล้วมาแล้วก็เข้าทางกลมอีกจนกระทั่งมันจะกล้าขาไม่ออกแล้วที่นี่เข้าที่เลยนั่ง
เวลาหนาวหนาวจริงๆแต่ก่อนหนาวโอ้โหจนเงินหน้ามึงแตกหมดนั่นตกกะตามร่างกายแขนอันนี้ตกกะไปหมดเลยหนาวขนาดนั้นก็กลัวก็เพียงขอเอาจริงๆมันก็อยู่ด้วยกับเรื่องของใจนะอะไรพอดีใจมันเอาที่อย่างเดียวอะไรมันก็เป็นไปตามใจหมดทุกขนาดไหนมันก็ไม่ได้ว่าทุกมันไม่เจ็บไม่หลับนะมันนั่งตลอดรุ่งเหมือนกันไม่คาดไม่ฝันว่ามันจะนั่งได้ตลอดรุ่งมันเอาได้เอาได้เอาได้ทั้งก็คืนสิบคืนกว่ามั้งแต่ไม่นั่งทุกคืนติดกันนะเล่นไปสองคืนบ้างสามคืนบ้างบางทีก็หกเจ็ดคืนบ้างนั่งจะกินนับดูแล้วมันก็สิบกว่าคืนมั้งเวลานั่งแล้วมันก็ก็ไม่คาดไม่ฝันว่ามันจะสู้กันหนักขนาดนั้นนะมันเป็นในจังหวะของมันเนี่ยทุกข์เกิดขึ้นมากๆมันก็คึกคักที่ใจโอ้เวลาจะตายมันไม่หนักกว่านี้เหลือเนี่ยทุกข์เกิดที่นี่ทำไมจะไม่พิจารณากันอ่ะมันก็หมุนกันวัดกันให้จนตลอดรุ่งเลยมันก็ได้ความอัศจรรย์ลายจิตรวมเพราะอำนาจของปัญญาฟัดกันจิตลงได้พุ่งลงได้เต็มที่เพราะอำนาจของปัญญาตีกระล่ำเข้ามาตีกระล่ำเข้ามาหยุดสงบนี่เนี่ยปัญญาลงสมาธิเวลานั้นมันจะสงบด้วยสมาธิไม่ได้นะมันจิตก็ฟุ้งทุกข์มันมากขึ้นอยู่ฟุ้งปัญญาตีเข้าไปจิตมันฟุ้งไม่ได้นะแล้วปัญญาลงสมาธินี่มันอาถรรพ์นะโอ้อาถรรพ์ผิดคาดผิดหมายอัศจรรย์จิตดวงที่มันลงเต็มที่ของมันก็อัศจรรย์อัศจรรย์สติปัญญาที่มันหมุนมันฟาดมันเหวี่ยงกันก็อัศจรรย์มันเกิดของมันถึงเวลามันจนเกาะแล้วสติปัญญานี่อยู่เฉยไม่ได้นะต้องหมุนตัวเองเลยมันทำมันรอบหินพึ่งลงเต็มที่ที่พอมันได้ของอาจารย์นี่มาแล้ววันหลังนี่มันไม่มันยิ่งกล้าหาญรู้วิธีลบหลีกปีกตัวรู้วิธีต่อสู้กับทุกขเวทนาแสนสาหัสเอาลงได้ลาบได้ในขณะนั้นทุกเหมือนกับว่าเป็นไฟไหม้หมดทั้งตัวมันยังเอาลงได้เรื่องหน้าของวิธีปัญญาแล้วมันจะมาอัศจรรย์ยังไงแล้วมันจะไม่อาหารยังไงนี่พอมันได้หลักได้เกณฑ์อย่างนั้นแล้วคราวหลังมันไม่ถอยเลยมันยิ่งเก่งมีตายเท่านั้นว่างั้นเลยไม่ตายก็สว่างเท่านั้นถึงจะลุกกันอย่างนี้ตั้งแต่ขณะที่ลงนั่งกำหนดเรียบร้อยตั้งจัตตาอธิษฐานเรียบร้อยมันจะนั่งตลอดรุ่งแล้วนะพอเลยจากอธิษฐานนี้ปั๊บแล้วจิตนี่เหมือนผู้ต้องหานะจะไม่ยอมให้มันแยกออกไปไหนได้เลยนี่ที่มันทุกข์อันหนึ่งนะจะพุ่งลงท่อเดียวเหมือนกับเข้าตะลุมบอลสงครามกันนะอันนี้ก็ทุกข์อันหนึ่งที่บังคับจิตมันจะคิดไปไหนไม่ได้ว่างั้นแล้วมันคิดอยู่ในกายนี้เท่านั้นบางครั้งมันอยู่ในนี้เต็มที่แต่ที่มันสำคัญก็คือเรานั่งตลอดรุ่งวันไหนไม่เคยพลาดนี่สิเรื่องจะได้ความอัศจรรย์นั้นไม่เคยพลาดเลยเป็นแต่เพียงว่าได้นานหรือไม่นานต่างกันเท่านั้นบางคืนมันก็นานพิจารณากว่าจะสงบลงได้เต็มที่ของมันโอ้จนมันเหมือนกับร่างกายมันเน่าเฟะไปหมดมันถึงลงไ
บางวันก็ไม่นานจับติดปั๊บติดปั๊บติดปั๊บเดี๋ยวก็พุ่งลงถ้าวันที่นั้นแล้วไม่ลำบากนะลุกขึ้นมาไปได้เลยร่างกายมันบอบช้ำถ้าวันไหนพลาดจนเนื้อจะเหนียวจนจะเป็นจะตายนะลุกขึ้นนี้ไม่ได้นะต้องจับขาดึงออกมันตายหมดแล้วขนาดนั้นแหละที่แรกล้มเพราะไม่รู้เรื่องคืนแรกมันตายหมดแล้วมันเหมือนไม่มีอะไรไม่เจ็บไม่ปวดเวลาลุกล้มโคมเลยหาอยู่ยังไงก็อยู่นั่นตายเหมือนอ้าวทำไมเป็นอย่างนี้ลุกไม่ได้เอามือยันแล้วนี่ลงไปนี่มันตายหมดจะตัดทิ้งก็ได้เลยขนาดนั้นนะจับไม่รู้เลยนะมือจับขาไม่ขาไม่รู้ว่าเย็นว่าร้อนของมือแต่มือรู้ว่าขานี่เย็นจับเฉยๆนี่เหมือนทำไมเป็นขนาดนั้นมันตายขนาดนั้นมีวันมันลำบากนี่ต่อมามันก็เป็นบทเรียนแล้วมันก็รู้ถ้าวันไหนมันลำบากมากวันนี้ลูกก็จะต้องในตั้งท่าต่างๆต้องจับขาดึงออกมานั่งขัดสมาธิต้องจับขานี้ไปวางให้จับขานี้ออกวางไว้งั้นนะมันไม่ทำงานเลยวางไว้อย่างนั้นซะก่อนนะต่อไปก็ค่อยเลื่อนลงค่อยเดินไปค่อยรู้สึกตัวขาก็ค่อยรู้สึกแล้วกระดิกดูกระดิกแง่กำหนดกระดิกนิ้วเท้ามันยังเฉยนี่ยังติ่งกระดิกไม่ได้ยังดูไม่ได้นะมันร่างแล้วกระดิกกำหนดกระดิกได้เราคู่ลองดูคู่ได้เบียดได้ลูกได้แต่มันก็รู้กันแล้วนี่เพราะมันเคยกันถ้าวันไหนจิตลงได้ง่ายแล้ววันนั้นลุกเลยรู้เองเพราะอวัยวะทุกส่วนมันรู้ตัวอยู่ถ้าวันไหนมันบอบช้ำมากนี่อวัยวะส่วนนี้ลงมาไม่รู้เลยจับดวงก็ไม่รู้เลยต้องไปจับมันออกนี่แล้วที่ว่าเป็นได้หลักของจิตจริงๆหลักสมาธิที่อาจหารมากมาได้อยู่ที่บ้านนามนธรรมสาวงแหววจันทร์พรรษาที่สองความเพียรนี่ก็โหมเต็มที่ทั้งด้านจิตใจทั้งด้านร่างกายโหมเต็มที่ในชีวิตของผมเป็นพรรษานั่นแหละที่วันหนักมากที่สุดมันหนักมาตั้งแต่ยังไม่เข้าพรรษามันนะนั่งตลอดลุกมาตั้งแต่ยังไม่เข้าพรรษาหักหัวมากจริงๆแล้วกลางวันก็ไม่ยอมนอนเลยนะคือเว้นแต่วันไหนคืนไหนที่เรานั่งตลอดลุกแล้วกลางวันเรานอนให้ตะวันนั้นนอนมันก็ไม่ค่อยหลับสนิทแล้วแข้งขามันกระตุกของมันมันเจ็บมันปวดระบมไปหมดนอนก็ไม่ค่อยหลับแต่ในอธิษฐานไว้หนึ่งว่าในกลางวันถ้าไม่นั่งตลอดรุ่งแล้วเราจะไม่นอนกลางวันผมไม่นอนกลางวันเลยตลอดได้มาก3เดือนไม่ยอมนอนมันจะอยู่ดึกขนาดไหนก็ตามกลางวันไม่ยอมนอนให้ตั้งอันนี้ตั้งสัจจะไม่นอนกลางวันเว้นแต่ป่วยแล้วบอกนี่กับนั่งตลอดรุ่งคืนไหนนั่งตลอดรุ่งแล้วตื่นเช้ามาวันหลังก็นอนนอนอย่างเงี้ยก็เล่นป่วยแต่มันก็ไม่ป่วยในพรรษาไม่ป่วยมีงานหนักจริงๆต้องความเพียรเนี่ยที่ว่ากลัวกลัวตรงนี้นะพรรษานี่เป็นพรรษาที่น่ากลัวมากที่สุดมันห่วงมันเต็มที่อีกก็ได้หลับในพรรษานั้นที่จิตได้หลักสมาธิแน่นปึ๋งปึ๋งเป็นเหมือนหินเลยเป็นแน่ใจอยู่ของเออที่นี่ไม่เสื่อมนั่นมันรู้นะถึงขั้นที่มันรู้ไม่เสื่อมแต่ยังไงก็ตามเรื่องการระมัดระวังนี่ความเข็ดหลาบที่มันเสื่อมนั่นมันฝังที่หัวใจมันจะนอนใจไม่ได้เสื่อมหรือไม่เสื่อมมันก็ไม่ถอยในการควบคุมจิต

วันนี้ท่านนักใส่บุญทั้งหลายได้ศึกษาสละทั้งเวลาสละทั้งทรัพย์สมบัติอันมีค่าตลอดทุกชีวิตในความไม่เสียดายทั้งนี้เพื่อบูชาแด่องค์สมเด็จพระภูมิพระภาคเจ้าพร้อมทั้งกระทำและประสงค์ด้วยน้ำใจอันบริสุทธิ์และมีมากท่านด้วยกันมีพระเดชพระคุณท่านพระคุณท่านเป็นประธานนับว่าเป็นมงคลอย่างยิ่งในวัดป่าบ้านตาและท่านทั้งหลายมีความมุ่งอยากจะฟังพระธรรมเทศนาเพื่อเป็นการอบรมจิตใจเท่าที่จะเป็นไปได้และก่อนอื่นขออภัยท่านทุกท่านว่าการแสดงธรรมะนี้โดยมากก็เป็นธรรมะป่าๆทั้งนั้นซึ่งแสดงตามความรู้สึกที่ได้ปฏิบัติมาอย่างไรจะถูกหรือผิดอย่างไรนั้นจึงขออภัยไว้ล่วงหน้าการแสดงธรรมวันนี้ก็จะเริ่มแสดงเรื่องการปรับปรุงคำว่าการปรับปรุงเป็นประโยคกว้างขวางทางโลกทางธรรมต้องอาศัยการปรับปรุงไม่เช่นนั้นก็ไม่สำเร็จประโยชน์ตามความต้องการเช่นอาหารแม้จะสำเร็จชื่อว่าเป็นอาหารแล้วก็ยังต้องอาศัยการปรับปรุงจากแม่ครัวแม่ครัวมีความฉลาดมากน้อยเท่าไหร่การปรับปรุงอาหารก็ย่อมมีรสมีชาติมากขึ้นเท่านั้นเพราะฉะนั้นทุกสิ่งจึงต้องอาศัยการปรับปรุงบ้านเรียนวัดวาอาวาสรถราเป็นต้นเหล่านี้ล้วนแล้วแต่อาศัยการปรับปรุงขึ้นเพียงแต่จะเป็นไม้อยู่เท่านั้นเป็นเหล็กอยู่เท่านั้นจะไม่สำเร็จประโยชน์เป็นบ้านเป็นเรือนขึ้นมาดังนั้นการปรับปรุงจึงเป็นสิ่งสำคัญเราจะต้องการสิ่งใดต้องอาศัยการปรับปรุงสิ่งนั้นด้วยความขยันหมั่นเพียรและทรัพย์สมบัติพร้อมทั้งความฉลาดสิ่งที่จะสำเร็จรูปขึ้นมาจากการปรับปรุงก็ถูกต้องตามความประสงค์ของเราเนื่องศาสนธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าก็มีลักษณะเช่นเดียวกันเช่นเรานับถือพระพุทธศาสนาหลักของพระศาสนามีเหตุผลอย่างไรบ้างเราจึงมีความเชื่อความเลื่อมใสหรือสนใจการสนใจต่อพระศาสนานั้นสนใจเพื่ออะไรก็เพื่อจะนำหลักธรรมะที่ให้นามว่าสวัคขาตธรรมซึ่งพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ชอบแล้วนั้นมาปรับปรุงตนเองเพราะเราถ้าหากจะเทียบเหมือนไม้ก็เป็นไม้ทั้งท่อนหรือไม้ทั้งต้นเพียงแต่เป็นรูปร่างของไม้อยู่เท่านั้นจะเป็นไม้ประเภทที่มีเนื้อดีหรือเนื้ออ่อนเนื้อแข็งประเภทใดๆก็ยังเป็นเพียงชื่อว่าไม้เท่านั้นเมื่อยังไม่อาศัยการยังไม่ได้ปรับปรุงไม้นั้นๆให้ถูกต้องตามความประสงค์ซึ่งสมควรจะปรากฏให้เป็นบ้านเป็นเรือนขึ้นมาแล้วก็สำเร็จไปไม่ได้ความที่ว่าเป็นมนุษย์
เป็นบุรุษหญิงชายก็มีลักษณะเช่นเดียวกันต้องอาศัยสิ่งที่สำเร็จรูปจากการปรุงได้แก่ธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่พระองค์ท่านทรงปรุงไว้อย่างเรียบร้อยแล้วจนกลายเป็นวักขาตธรรมคือตรัสไว้ชอบหนึ่งและเป็นนิยานิกธรรมจะนำผู้ประพฤติปฏิบัติคือปรับปรุงตนเองนั้นให้ได้ผ่านพ้นอุปสรรคเป็นลำดับไปดังนั้นเราท่านทั้งหลายที่ได้ตาพยายามเสาะแสวงหาธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามาเป็นเครื่องปรับปรุงกายวาจาใจของตนให้เดินถูกทางแห่งตรัสขาตธรรมจึงเป็นการปรับปรุงตนเองให้ถูกต้องตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามีหลายชั้นชั้นหยาบชั้นกลางชั้นละเอียดเมื่อให้ชื่อแล้วก็ว่าธรรมด้วยกันเหมือนอย่างเครื่องมือที่มีหลายประเภทสำหรับที่จะใช้ในกิจการตามจิตประสงค์ของตนคำว่าศีลคำว่าทานและคำว่าภาวนาก็มีลักษณะเช่นเดียวกันศีลเบื้องต้นก็เป็นศีลของปุถุชนเพราะเราเป็นปุถุชนศีลแม้จะเป็นอริยศีลสำเร็จรูปมาจากความบริสุทธิ์ของพระพุทธเจ้าเมื่อก้าวเข้ามาสู่กายวาจาใจของเราที่เป็นปุถุชนศีลก็ต้องกลายเป็นศีลของปุถุชนไปต่อเมื่อเราได้ก้าวขึ้นสู่อริยภูมิจะเป็นภูมิขั้นไหนก็ตามเรื่องศีลก็กลายเป็นอริยศีลขึ้นไปตามเจ้าของที่รักษาศีลตามภูมิธรรมของตนคำว่าทานก็เช่นเดียวกันทานอย่างต่ำทานอย่างกลางทานอย่างสูงแยกออกเป็น3ประเภทคำว่าทานอย่างต่ำทานตามฐานะของเราที่เป็นคนยากจนเรามีอาหารหยาบๆมีของหยาบๆซึ่งคนมั่งมีสีสุขเขาไม่สนใจแต่ก็กลายเป็นของดีสำหรับเราเรามีความยินดีอยากจะให้ทานเพราะมีศรัทธาเราก็ทานไปได้คุณก็สำเร็จประโยชน์แก่เราเช่นเดียวกันและผู้มีฐานะสูงสมบัติมากทานก็ได้ทานแต่ของดีนี่ก็สำเร็จประโยชน์เป็นขั้นๆ ขึ้นไปและประเภทแห่งทานนี้ยังแยกออกได้ในบุคคลคนเดียวถึง3ประเภทคือประเภทที่ต่ำประเภทปานกลางประเภทที่สูงประเภทใดที่เราถือว่าเป็นประเภทต่ำเราให้ทานประเภทนั้นไปนั่นก็จัดว่าเป็นทานที่ต่ำของเราแม้จะสูงกว่าคนจนก็ตามก็จัดว่าต่ำสำหรับคนในฐานะเช่นนั้นภาวนาก็แยกประเภทเป็นอย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดเหมือนกันเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงทรงสอนเรื่องอนุบุพพิกถาคือแสดงธรรมไปตามลำดับของพุทธบริษัทผู้อยู่ในจริตนิสัยหรือภูมิธรรมขั้นใดแสดงเป็นลำดับไปเช่นเดียวกับเราขึ้นบันไดขึ้นแต่ขั้นต่ำก้าวขึ้นไปเป็นลำดับ
จนกระทั่งถึงขั้นสุดของบันไดธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าก็มีลักษณะเช่นนั้นเหมือนกันคำที่ว่านำธรรมะมาปรับปรุงตนเองนั้นได้แก่พยายามดัดแปลงความประพฤติของตนให้เป็นไปตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าที่เห็นสมควรว่าธรรมะข้อนั้นนั้นสมหรือพอดีกับจริตนิสัยหรือขั้นภูมิของเราเพศของเราเราอยู่คฤหัสถ์เราจะควรประพฤติตนเป็นคนเช่นไรจึงจะจัดว่าเป็นพลเมืองดีมีศีลมีธรรมผู้เป็นนักบวชเป็นเณรจะควรประพฤติตนอย่างไรให้สมกับความเป็นเณรของตนผู้เป็นพระตนจะพึงประพฤติปฏิบัติกับศีลกับธรรมอย่างไรบ้างจึงจะสมกับภูมิแห่งความเป็นพระของตนนี่เป็นขั้นๆอย่างนี้เรื่องที่กล่าวมานี้คือทานศีลบรรดาท่านผู้นับถือพระพุทธศาสนาได้รู้จักและปฏิบัติกันมารู้สึกจะไม่ค่อยมีข้อข้องใจอะไรนักดังนั้นจึงขอผ่านไปอธิบายเพียงเท่านี้แต่ด้านจิตใจที่เรียกว่าการอบรมจิตใจให้มีเห็นผลประจักษ์ภายในใจของตนซึ่งจะเป็นรากฐานสำคัญแก่ความเชื่อในหลักศาสนาทั่วๆไปนั้นเป็นหลักสำคัญยิ่งสำหรับพุทธศาสนาของเราที่เกี่ยวกับพุทธบริษัทผู้สนใจต่อหลักธรรมของพระพุทธเจ้าฉะนั้นจึงเป็นเรื่องที่ยากทั้งคู่ฟังและยากทั้งผู้ที่จะนำมาแสดงในหลักแห่งสมาธิและปัญญาเพราะคำว่าสมาธิเพียงเท่านั้นเป็นประโยคอันกว้างขวางของหลักสมาธิทั่วๆไปถ้าจะแปลตามศัพท์ก็แปลว่าความตั้งมั่นคือจิตมีความตั้งมั่นท่านเรียกว่าสมาธิแต่วิธีจะทำจิตของเราให้มีความตั้งมั่นนั้นเราจะทำวิธีใดจึงจะเป็นไปเพื่อความสงบจนปรากฏเป็นผลคือความตั้งมั่นภายในใจของตนขึ้นไปเป็นขั้นๆเพราะคำว่าความตั้งมั่นนี้ไม่ใช่ว่าตั้งมั่นเพียงเท่านั้นแล้วสำเร็จภูมิแห่งความเป็นสมาธิทุกๆขั้นไปตั้งมั่นในขั้นหยาบตั้งมั่นในขั้นกลางตั้งมั่นในขั้นละเอียดของสมาธิยังมีเป็นชั้นๆดังนี้และวิธีที่จะทำจิตให้มีความสงบเยือกเย็นและเป็นสิ่งที่จะเกิดความแปลกประหลาดและความเชื่อความเลื่อมใสในหลักธรรมคืออุบายวิธีที่นำมาบำเพ็ญตนนั้นก็เป็นสิ่งที่จะทำได้ยากเหมือนกันแต่ถึงอย่างไรก็ไม่พ้นวิสัยของท่านผู้สนใจเพื่อความสงบภายในจิตใจของตนไปได้ดังนั้นเบื้องต้นเราไม่ต้องกำหนดหาบทธรรมอะไรมากมายนะเราเพียงสังเกตดูจริตจิตใจของเรากับบทธรรมเช่นอนาปานสติเป็นต้นมากำกับจิตใจเราด้วยการกำหนดตามรู้ลมหายใจเข้าออกจะสั้นหรือยาวให้ทำความรู้ไว้กับลมของตน
และเราไม่ต้องคาดหมายผลล่วงหน้าว่าผลที่จะเกิดขึ้นจากการกำหนดเช่นนี้จะเป็นอย่างไรบ้างเพราะการคาดทะเนไปนั้นเป็นเรื่องผิดจากหลักปัจจุบันที่จะทำให้จิตเกิดผลประจักษ์คือความสงบเยือกเย็นใจขึ้นภายในใจของตนเองเราเพียงทำความกำหนดรู้ไว้กับลมเท่านั้นหายใจเข้าก็ทำความรู้ตามระยะแห่งลมที่หยาบหรือละเอียดหายใจออกก็ทำความรู้ไว้กับลมจะสั้นหรือยาวก็ทำความรู้สึกไปตามระยะของลมที่ระบายเข้าๆออกๆอย่างนั้นนี่ท่านเรียกว่าวิธีบังคับจิตใจให้เข้าสู่หลักธรรมคืออนาปานสติได้แก่ลมหายใจตามธรรมดาของใจมีธุระอันเดียวเท่านั้นในขณะที่คิดอะไรอยู่ก็ต้องเป็นเรื่องคิดอันนั้นเมื่อเรื่องอื่นแทรกเข้ามาก็ต้องปล่อยวางเรื่องนั้นแล้วไปคิดเรื่องอื่นไม่ใช่จะคิดเพียงขณะเดียวนั้นได้ 108,000 ประการเมื่อจิตได้ทำความรู้อยู่กับลมเป็นต้นไม่ได้สายแสไปที่ไหนนี่ท่านเรียกว่าจิตตั้งอยู่ในปัจจุบันนธรรมด้วยตั้งอยู่ในปัจจุบันนจิตด้วยปัจจุบันนธรรมได้แก่ลมหายใจปัจจุบันนจิตได้แก่ความรู้สึกของเราที่สัมผัสติดกับลมเท่านั้นมีถูกกับหลักที่จะทำจิตใจของเราให้มีความสงบเมื่อหลักปัจจุบันได้ตั้งไว้โดยถูกต้องแล้วเช่นนี้ผลคือความสงบเย็นใจเป็นลำดับเข้าไปนั้นเราไม่ต้องไปคาดหมายก็ได้จะปรากฏขึ้นกับท่านผู้บำเพ็ญหลักแห่งเหตุคือปัจจุบันนั้นโดยถูกต้องแม้ผู้จะกำหนดทำบทอื่นมีพิกพุทโธเป็นต้นก็โปรดได้ทำความรู้สึกกับบทธรรมของตนนั้นโดยเฉพาะทุกเวลาที่เราทำหน้าที่ภาวนาจะรู้หรือไม่รู้ก็ตามเราไม่มีสิทธิจะไปคาดหมายหรือปรุงแต่งเอามรรคผลนิพพานเริ่มตั้งแต่ความสงบเป็นต้นไปได้เพราะธรรมเหล่านั้นเป็นผลอย่างไรจะต้องเกิดขึ้นจากหลักแห่งเหตุที่เราตั้งไว้ด้วยดีแล้วเท่านั้นหลักแห่งเหตุคือได้แก่รักษาหลักปัจจุบันนจิตของตนไว้ด้วยดีนี่เป็นรากฐานสำคัญที่จะรับรองเรื่องผลคือความสงบในเบื้องต้นจนถึงความสงบอันละเอียดที่สุดของหลักสมาธิไม่ว่าเป็นผู้หญิงผู้ชายไม่ว่านักบวชหรือฆราวาสเพราะเรื่องลมหายใจก็ดีเรื่องความรู้สึกคือใจก็ดีไม่ได้เป็นไปตามเพศหญิงเพศชายเพศนักบวชหรือฆราวาสแต่เป็นเรื่องของสัจธรรมอันเดียวกันลมหายใจก็คือสัจธรรมเกี่ยวกับเรื่องของกายจิตที่ทำความรอบรู้อยู่กับลมก็คือเรื่องของสติคอยระมัดระวังและเป็นเรื่องของความเพียรที่จะพยายามรักษาสติของตนไม่ให้เคลื่อนคลาดจากความรู้นี่ก็เป็นสัจธรรมประเภทหนึ่งเมื่อสัจธรรมทั้งสองประเภทได้เข้าสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันแล้วผลที่จะเกิดขึ้นก็ต้องปรากฏเป็นความสงบสุขขึ้นมาเมื่อใจได้รับความสงบขึ้นมาโดยประจักษ์กับใจของตนเองแล้วเนื่องจากเพียง5นาทีหรือ10นาทีก็ตามจะเป็นเรื่องที่แปลกประหลาดและอัศจรรย์ภายในจิตใจของเราและเป็นเหตุจะให้คิดย้อนหลังกลับคืนไป

และเป็นความสุขที่เบาเย็นใจสบายใจนี่เริ่มจะให้เกิดความสนใจในหลักธรรมขั้นสูงขึ้นไปคือความสงบมากยิ่งกว่านี้เป็นขั้นๆ ขึ้นไปสำหรับผู้ปฏิบัติอย่างไรจะต้องมีความเชื่อมั่นในมรรคผลขึ้นไปเป็นขั้นๆโดยไม่ต้องสงสัยเมื่อได้ทราบผลอันเป็นพื้นพื้นคือความสงบใจเบื้องต้นแล้วและเราอย่าตำหนิเราว่าเป็นผู้มีบุญน้อยวาสนาน้อยการตำหนิเช่นนี้เป็นเหตุที่จะให้ท้อถอยหรือทอดทุละในความเพียรพยายามที่จะปรับปรุงตนเองให้มีความเจริญรุ่งเรืองขึ้นไปโดยลำดับแต่โปรดได้พยายามดัดแปลงจิตใจของเราสิ่งใดที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องเพื่อเป็นอุปสรรคต่อการปรับปรุงตนเองเพื่อความเจริญเราให้ถือว่าสิ่งนั้นเป็นข้าศึกไม่ใช่หลักธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าแต่เป็นเรื่องที่จะกีดขวางจิตใจของเราให้ลดคุณภาพลงไปและจะก่อความทุกข์ใส่ตนเองเท่านั้นไม่มีทางอื่นนอกจากจะบำเพ็ญตนของตนด้วยความขยันหมั่นเพียรไปทุกวันทุกคืนเท่านั้นนี่เป็นทางที่จะทำจิตใจของเราให้มีความสงบเยือกเย็นไปเป็นลำดับความสงบนี้เมื่อได้อาศัยการบำรุงจากความเพียรอยู่เสมอจะเป็นเช่นเดียวกับต้นไม้หรือเป็นเช่นเดียวกับทารกที่เริ่มคลอดเมื่อได้อาศัยการบำรุงอาหารจากอาหารอาศัยการบำรุงจากปุ๋ยหรือน้ำเป็นต้นแล้วต้นไม้หรือทารกนั้นจะมีความเจริญเติบโตขึ้นไปเป็นลำดับจนกลายเป็นต้นไม้ที่ใหญ่เต็มภูมิของตนและกลายเป็นผู้ใหญ่เต็มภูมิของบุคคลทั้งหญิงทั้งชายเรื่องการบำรุงจิตใจของเราด้วยความเพียรก็ย่อมมีลักษณะเช่นเดียวกันทุกอย่างต้องมีเครื่องสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นทางดีทางชั่วการทำชั่วก็ต้องมีเครื่องสนับสนุนทำชั่วเพียงครั้งเดียวก็เป็นเหตุจะให้เป็นสองครั้งขึ้นไปเพราะการทำบ่อยความชั่วเพียงเล็กน้อยก็กลายเป็นความชั่วที่ใหญ่โตขึ้นมาได้เนื่องจากการสนับสนุนคือการทำอยู่บ่อยๆและกลายเป็นความพอใจในการทำชั่วคนคนนั้นเลยกลายเป็นคนชั่วหมดทั้งตัวกายวาจาใจกลายเป็นเรื่องของความชั่วไปหมดเรื่องของจิตใจก็เหมือนกันเราบำเพ็ญเพื่อความดีจะยากลำบากเราก็บำเพ็ญเพื่อเราไม่ได้บำเพ็ญเพื่อบ้านเพื่อเมืองเพื่อพระพุทธเจ้าหรือพระสงฆ์องค์ใดๆเบื้องต้นก็เพื่อเราแต่เมื่อเห็นผลประจักษ์ขึ้นมาแล้วการที่จะเฉลี่ยเผื่อแผ่ความรู้ความฉลาดสมบัติของตนที่ปรากฏขึ้นมาเพราะความขยันหมั่นเพียรหรือความขนขวายของตนนั้นยอมเป็นไปเองฉะนั้นการอบรมโดยความภาคความเพียรให้ติดต่อไปทุกวันทุกคืนนั้นจึงเป็นเหมือนกับอาหารเครื่องหล่อเลี้ยงจิตใจให้มีความเจริญคืบหน้าขึ้นไปในทางด้านจิตใจเบื้องต้นจะสงบเพียงเล็กน้อยแต่พอเป็นเครื่องสะดุดใจเราให้มีความดูตื่นต่อเมื่อทำไปมากๆหรือทำไปนานๆความสงบนี้จะกลายเป็นพื้นฐานของจิตเป็นประจำเราจะออกจากสมาธิไปทำกิจการงานอะไรก็ตามจะเดินเหินหรือนั่งอยู่ที่ไหนก็ตามเรื่องความสงบที่ปรากฏเป็นพื้นฐานนั้น

จะมีประจําใจของท่านผู้บําเพ็ญผู้นั้นนี่ท่านเรียกว่าจิตที่ได้ฐานแห่งความสงบไว้เป็นประจําตนแล้วเมื่อทํามีความชํานาญมากกว่านั้นเราต้องการจะให้สงบลงเมื่อไหร่ก็ได้ตามต้องการนี่ท่านเรียกว่าสมาธิขั้นละเอียดความสงบของจิตที่ปรากฏอยู่ในขณะนั้นบางท่านก็จะไม่เข้าใจคือตามธรรมดาของจิตย่อมมีการงานเช่นเดียวกับส่วนร่างกายของเราจะอยู่เฉยๆไม่ได้นอกจากเราจะไม่สังเกตการงานของจิตเท่านั้นเราจึงจะเห็นไปว่าจิตว่างงานแท้ที่จริงจิตยิ่งมีงานมากยิ่งกว่าส่วนร่างกายของเราร่างกายเรายังมีเวลาพักผ่อนนอนหลับส่วนของจิตนั้นไม่ค่อยจะมีมีความปรุงความแต่งเรื่องดีเรื่องชั่วเรื่องอดีตอนาคตปรุงอยู่วันยั่งค่ำคืนยั่งลุ่งไม่มีจุดหมายปลายทางของความปรุงของจิตนี่เรียกว่างานของจิตทั้งนั้นเมื่อจิตทำงานอยู่ตลอดเวลาไม่มีเวลาพักผ่อนแล้วจิตก็ต้องมีความเหน็ดเหนื่อยมีความลำบากเช่นเดียวกับบุคคลที่ทำงานทั้งวันทั้งคืนไม่มีเวลาพักผ่อนนอนหลับและการรับทานเลยคนนั้นจะหาความสุขที่ไหนก็ไม่ได้ร่างกายก็ไม่สามารถจะต้านทานกับการงานได้เลยจากนั้นก็ตายเรื่องของจิตก็เช่นเดียวกันฉะนั้นท่านจึงให้อบรมธรรมะเพื่อจิตจะได้รับความสงบเข้าพักผ่อนดวงใจของตนอยู่ในความสงบนั้นเป็นเรียกว่าพักงานคือความคิดความปรุงทั้งหลายเมื่อจิตได้ยังเข้าความสู่ความสงบอย่างจริงจังแล้วจะระงับไปเรื่องความคิดความปรุงจะไม่ปรากฏในจิตที่ตั้งอยู่ในความสงบนั้นเมื่อจิตถอนออกมาจากความสงบนั้นจึงจะอ่านเรื่องราวต่างๆเรียกว่าทำงานอีกต่อไปแต่ในขณะจิตที่มีความสงบประจำตนนั้นที่เรียกว่าไม่มีงานเป็นจิตที่มีความสุขอย่างยิ่งเช่นเดียวกับเราจะแบกไม้หรือหาบอะไรไปก็ตามซึ่งเป็นภาระอันหนักย่อมมีความลำบากต่อตนเองไม่น้อยยิ่งไประยะทางไกลๆก็ยิ่งหนักมากและเหนื่อยมากเมื่อได้ตรงหาบหรือทิ้งสิ่งที่เราแบกหามไปอยู่บนบ่าเราลงไปเสียเมื่อใดเราก็รู้สึกมีความสบายกายลักษณะของจิตที่ปล่อยวางอารมณ์ซึ่งเป็นภาระของตนอย่างเข้าสู่ความสงบย่อมมีความสบายเช่นนั้นเหมือนกันแต่มีความสบายมากยิ่งกว่าส่วนร่างกายที่ปล่อยภาระคือการหาบการหามนั้นเป็นหาประมาณไม่ได้ไม่เช่นนั้นท่านผู้บำเพ็ญทางด้านจิตใจจะไม่มีความขยันหมั่นเพียรและความดิบดินภายในจิตใจเพื่อความก้าวหน้าแห่งธรรมขั้นสูงขึ้นไปได้เลยนี่ก็เนื่องจากว่าได้ปรากฏรสชาติแห่งธรรมะซึ่งเกิดขึ้นจากการบำเพ็ญเห็นผลประจักษ์คือความเย็นใจสบายทั้งกลางวันกลางคืนประจำอยู่ในใจของตนนั่นเองมีอธิบายถึงเรื่องความสงบของใจนี่เราจะให้ชื่อว่าสมาธิก็ได้หรือจะไม่ให้ชื่อก็ไม่เป็นปัญหาอะไรเพราะความสุขเป็นสิ่งที่เรารู้อยู่ด้วยกันเราจะให้ชื่อว่าสุขหรือให้ชื่อว่าทุกข์นั่นเป็นชื่ออันหนึ่งธรรมชาติที่ให้ชื่อนั้นเป็นสิ่งที่เรารับทราบอยู่ด้วยกันเนี่ยที่มาถึงขั้นของสมาธิที่จะปรากฏสำหรับผู้บำเพ็ญและจะรู้วิถีทางเดินของจิตใจของตนได้ชัดเจนขึ้นว่าใจนี้มีสภาพแตกต่างกันกับส่วนร่างกายอย่างไรบ้างเพ
ียงขั้นของสมาธิเท่านี้เราจะทราบได้อย่างชัดเจนว่าส่วนแห่งร่างกายนั้นเป็นสภาพอันหนึ่งจิตนี้เป็นสภาพอันหนึ่งแต่อาศัยซึ่งส่วนแห่งร่างกายเหล่านี้อยู่ทีนี้กล่าวถึงขั้นปัญญาหมายถึงความเฉลียวฉลาดรอบคอบพิจารณารู้แจ้งเห็นชัดจิตใจมีอุปาทานยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดทั้งภายนอกและภายในปัญญาสามารถจะพิจารณาค้นคว้ารู้สิ่งที่มาเกี่ยวข้องหรือเป็นอุปทานกับใจของตนเองได้เป็นลำดับลำดับและปล่อยวางภาระคืออุปทานนั้นเข้ามาได้เป็นขั้นขั้นนี่ท่านเรียกปัญญาปัญญาก็มีขั้นหยาบขั้นกลางขั้นละเอียดเหมือนกันเมื่อปัญญาได้ทำความพินิจพิจารณาเช่นเราพิจารณาส่วนแห่งร่างกายของเรานี้จะพิจารณาข้างนอกก็เป็นเรื่องสัจธรรมจะพิจารณาเข้าข้างในก็เป็นเรื่องสัจธรรมจะพิจารณาเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาก็เป็นเรื่องสัจธรรมเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่อุปทานภายในใจของเราแทรกซึมอยู่ทุกแห่งทุกหนไม่ว่าข้างบนข้างล่างข้างหน้าข้างหลังของส่วนแห่งร่างกายการพิจารณาทํานองนี้จึงเป็นเหตุให้รู้ชัดเห็นชัดตามสภาพความเป็นจริงแห่งธาตุที่มีอยู่ตามธรรมชาติของเขาแล้วถอดถอนความยึดมั่นถือมั่นของตนที่เคยเกี่ยวข้องกับเขาเข้ามากลายเป็นการวางภาระไปเป็นขั้นๆวางภาระได้มากเท่าไหร่ใจก็ยิ่งมีความเบาสบายมีความสว่างกระจ่างแจ้งและเห็นอานิสงส์แห่งการปล่อยภาระด้วยอำนาจของปัญญาพิจารณาไปมากเท่าไหร่ก็ยิ่งเห็นการถอดถอนอุปทานออกจากจิตใจเพราะจะพิจารณาข้างนอกหรือพิจารณาข้างในก็เป็นเรื่องปล่อยวางอุปทานคือความยึดมั่นถือมั่นซึ่งเป็นภาระอันหนักออกจากใจได้เช่นเดียวกันมีเรื่องของปัญญาเป็นอย่างนั้นแม้ที่สุดส่วนเมตนาไม่เพียงแต่ด้านวัตถุคือส่วนแห่งร่างกายหรือรูปทั่วๆไปเมตนาจะเป็นความสุขความทุกข์เฉยๆเบื้องต้นก็จดจ้องในเรื่องทุกขเวทนามากเมื่อพิจารณาทุกขเวทนาให้เห็นชัดลงไปตามหลักความจริงของเขาแล้วเรื่องสุขที่จะเกิดขึ้นมาภายในจิตใจเพราะอำนาจแห่งการพิจารณาเห็นทุกขเวทนานั้นได้ชัดก็สามารถจะรู้ชัดในเรื่องสุขเวทนานั้นได้อีกแม้อุเปกขาเวทนาทั้งเป็นส่วนแห่งร่างกายและเป็นส่วนแห่งใจโดยเฉพาะก็สามารถจะทราบได้ด้วยปัญญาสิ่งเหล่านี้ถ้าเรายังไม่รู้ชัดเห็นชัดก็ย่อมเป็นอุปทานได้อุปทานถือเวทนาไม่ว่าทุกขเวทนาไม่ว่าสุขเวทนาไม่ว่าเวทนาส่วนร่างกายไม่ว่าเวทนาส่วนจิตใจย่อมเป็นอุปทานของใจได้เมื่อเป็นอุปทานของใจได้ก็ชื่อว่าเป็นกองทุกข์ทับถมจิตใจของเราได้เหมือนกันการพิจารณาด้วยอุบายวิธีอย่างนี้จึงเป็นการถอดถอนอุปทานทั้งส่วนเวทนาของกายส่วนเวทนาของใจได้เป็นลำดับลำดับไปสัญญาที่หมายก็หมายเพื่ออุปทานสังขารที่คิดก็คิดเพื่ออุปทานคือยกภาระมาแบกหามทั้งนั้นวิญญาณที่รับรู้ก็รับรู้เพื่ออุปทานคือความหนักแก่จิตใจของตนการพิจารณาให้ทราบชัดในเรื่องรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณจึงเป็นการถอดถอนภาระแต่ละอย่างละอย่างเข้าไปจนสามารถทราบชัดซึ่งสาเหตุที่จะเกิดขึ้นแห่งอุปทานให้เป็นตัวทุกข์ขึ้นมาได้ว่าเกิดขึ้นมาจากไหนเรื่องปัญญาแล้วไม่มีสิ้นสุดเช่นเดียวกับไฟได้เชื้อ
มีอยู่ที่ไหนไฟย่อมไหม้ไปได้ทั้งนั้นเชื่อที่จะเกิดขึ้นแห่งทุกข์มีอยู่ที่ไหนเรื่องของปัญญาที่ได้ฝึกฝนอบรมมาจนเพียงพอแล้วสามารถที่จะซึมซาบเข้าไปถึงหมดและสามารถที่จะรื้อถอนได้ทั้งส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดของสภาวะธรรมทั่วๆไปทั้งภายนอกและภายในแม้ที่สุดจิตซึ่งเป็นที่อาศัยหรือซึมซาบอยู่แห่งอุปาทานภายในใจของตนเองก็ทราบชัดด้วยปัญญาและสามารถแยกกันออกได้ด้วยอำนาจของปัญญาอันละเอียดอุปาทานที่ฝังอยู่กับสิ่งภายนอกก็หมดไปอุปาทานที่ฝังอยู่ในธาตุในขันธ์ในธาตุสี่ดินน้ำลมไปและในขันธ์คือรูปคือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี้ก็หมดไปสาเหตุที่จะเกิดขึ้นแห่งอุปาทานในขันธ์นี้เกิดขึ้นมาจากไหนก็สามารถทราบลงได้อีกเรียกว่าถึงรากฐานของใจจริงๆนั่นแล้วก็สามารถถอนออกได้ธรรมชาตินั้นท่านเรียกอวิชชาอันนี้เราให้ชื่อว่าอวิชชาธรรมชาติที่อวิชชาที่แท้จริงนั้นก็สิงอยู่กับความรู้ที่เรารู้รู้อยู่นี่ปัญญาสามารถแทรกลงไปได้และถอดถอนอุปาทานคือความหลงตัวเองเสียได้โดยสิ้นเชิงนั่นจะหมดเชื้อแห่งความท่องเที่ยวของจิตเรื่องจิตที่ท่องเที่ยวคือเอาพบเอากำเนิดในที่นั่นที่นี่โดยเจ้าตัวไม่รู้ย่อมเกิดขึ้นมาจากสาเหตุแห่งจิตที่มีอวิชชาอยู่ภายในตนหรือมีอุปาทานอยู่กับตัวเองโดยเจ้าตัวไม่รู้เพราะฉะนั้นการเรียนธรรมะการปฏิบัติธรรมะจึงเป็นวิธีเดียวกันกับการเรียนเรื่องของตัวเองและการปฏิบัติต่อตัวเองให้ถูกต้องเพื่อให้รู้ร่องรอยที่ไปที่มาของตนอย่างชัดเจนทั้งที่เป็นมาแล้วเป็นมาเพราะเหตุใดและจะเป็นไปข้างหน้าหรือจะไปถือกำเนิดเกิดอีกเป็นดีเป็นชั่วเป็นสุขเป็นทุกข์อะไรเหล่านั้นจะเป็นไปจากที่ไหนถือหลักปัจจุบันซึ่งรู้เห็นอยู่ในเวลานั้นเป็นหลักประกันสาเหตุทั้งหมดที่เป็นอดีตและจะเป็นอนาคตย่อมปรากฏขึ้นมาจากอวิชชาคือความถือมั่นในจิตใจของตนเพราะความหลงตนเป็นสาเหตุอันสำคัญย่อมรู้ชัดกันลงที่นี่และทำลายปมแห่งภพแห่งชาติลงได้ในจิตที่มีอวิชชาฝังอยู่นั้นด้วยปัญญาเมื่ออวิชชาได้สลายตัวลงไปเรื่องของสมุฏทั้งหลายก็สลายลงไปพร้อมๆกันเรื่องภพเรื่องชาติที่เคยเป็นปัญหาสำคัญต่อเราเนื้อเคยเป็นภาระต่อเรามาเป็นเวลานานเท่าไหร่นั้นย่อมทราบชัดกับหลักปัจจุบันที่ได้ทำลายให้สิ้นสูญลงไปแล้วนั้นเรื่องอนาคตก็เป็นอันหมดปัญหาในการท่องเที่ยวเพราะปัจจุบันคือจิตที่รู้อยู่ณบัดนี้เป็นจิตที่บริสุทธิ์โดยสิ้นเชิงแล้วไม่มีสมมุติใดๆที่จะเคลือบแฝงได้แล้วนี่เป็นการรู้เรื่องของตัวเองเมื่อรู้ถึงขั้นนี้แล้วปัญหาเรื่องเกิดเรื่องตายเรื่องความเป็นมาของตนและของคนอื่นสัตว์อื่นก็หมดปัญหาเพราะปัจจุบันเป็นธรรมชาติที่บริสุทธิ์หมดเรื่องหมดราวนี่ท่านดับกองทุกข์ท่านดับที่นี่ทุกข์ที่จะไปถือกำเนิดเกิดเป็นรูปเป็นกายขึ้นมานั้น
เกิดขึ้นจากสาเหตุอันเดียวนี้เท่านั้นคือจิตดวงเดียวแต่เราไม่ทราบว่าจิตคืออะไรทั้งที่เราสงสัยหรือเราไม่รู้นั่นเองธรรมชาติที่ไม่รู้ก็คือจิตแต่เราไม่ทราบเพราะฉะนั้นวิธีการที่จะให้เราทราบเรื่องของจิตกับเรื่องของกายมีความต่างกันอย่างไรบ้างหรือเป็นอันเดียวกันนั้นจึงต้องอาศัยวิธีอบรมจากธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าที่พระองค์ก็ทรงไม่เคยท่องเที่ยวเกิดแก่เจ็บตายมาไม่รู้กี่ภพกี่ชาติจนได้กลายเป็นศาสดาด้วยการบำเพ็ญธรรมะและได้มาเป็นครูสอนพวกเราเราทั้งหลายได้นำธรรมะนั้นมาปฏิบัติและดำเนินอย่างไรก็ต้องทราบร่องรอยความเป็นมาและความเป็นไปของตนด้วยอำนาจแห่งการปฏิบัติธรรมนี้โดยแน่นอนดังนั้นในอวสานแห่งกัตถมัทเทศนานี้จึงขออาราธนาองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์จงมาคุ้มครองบรรดาท่านนักบุญทั้งหลายให้มีความสุขกายสบายใจและนึกสิ่งใดจงสมตามความมุ่งมั่นปรารถนาโดยทั่วหน้ากัน

อายุแก่มาเท่าไหร่กำลังวังชาลดลงลดลงมากน้อยเพียงไรการทำประโยชน์ลดน้อยลงโดยลำดับเท่าไหร่ความกังวลเกี่ยวกับหมู่เพื่อนวงพระศาสนาในแง่ปฏิบัติของพระผู้ดงกรรมฐานเรายิ่งทำให้คิดให้วิตกกังวลมากถ้าจะพูดตามแบบของโลกว่าวิตกกังวลเพราะคำนี้เป็นคำสมมติที่ต้องใช้ได้ทั่วๆไปในวงปฏิบัตินี่แหละถ้าตั้งใจปฏิบัติดังพระพุทธเจ้าและสาวกท่านตลอดครูอาจารย์มีพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นเป็นต้นที่ได้ดำเนินพาดำเนินมาในวงปัจจุบันนี้ไม่ละไม่ปล่อยวางปฏิปทาที่ท่านพาดำเนินมาท่านเหล่านี้แลจะเป็นผู้ทรงมรรคทรงผลจนถึงความพ้นทุกข์ได้โดยไม่อาจสงสัยเพราะธรรมเป็นแนวทางที่ถูกต้องดีงามมาแล้วแต่องค์พระศาสดาจนกระทั่งปัจจุบันที่ครูบาอาจารย์พาดำเนินมาและตักตวงผลเต็มหัวใจท่านเรื่อยมาจนกระทั่งได้มาให้โอวาทแนะนำสั่งสอนพวกเราและพาดำเนินตามในแง่ต่างๆด้วยว่ามีไม่มีข้ออัดข้อธรรมปฏิปทาใดที่จะผิดพลาดจากมรรคจากผลเลยถ้าผู้ปฏิบัติตั้งใจดำเนินตามนี้แล้วการทรงมรรคทรงผลก็คือผู้นั่นแหละจะไม่เป็นผู้อื่นผู้ใดเพราะการปฏิบัตินี้เป็นภาคที่ก้าวเดินแล้วเพื่อสู่มรรคสู่ผลถ้าเป็นงานก็ก้าวเดินแล้วเพื่อเป็นรูปเป็นร่างเป็นบ้านเป็นเรือนเป็นกิจการงานต่างๆให้สำเร็จลุล่วงไปได้โดยลำดับท่านจึงเรียกว่าปริยัติคือการศึกษาเรียนมามากน้อยนั่นคือเข็มทิศทางเดินการปฏิบัติตามในแง่ต่างๆตามหลักธรรมหลักวินัยที่ชี้แจงเอาไว้นั้นคือภาคดำเนินงานที่จะปรากฏผลขึ้นมาโดยลำดับเหมือนเขาปลูกบ้านปลูกเรือนเริ่มตั้งแต่วางรากฐานขึ้นมาจนกระทั่งสำเร็จเป็นบ้านเป็นเรือนนั่นคือภาคปฏิบัติงานของเขามีภาคปฏิบัติธรรมของผู้ปฏิบัติก็ย่อมเป็นเช่นนั้นเหมือนกันคำว่าปริยัติได้แก่การศึกษาเรียนปฏิบัติได้แก่ก้าวการก้าวเดินตามและปฏิเวทธรรมได้จากความรู้ไปโดยลำดับจนกระทั่งถึงรู้แจ้งแทงทะลุนั้นแยกกันไม่ออกตั้งแต่ไหนแต่ไรมาถ้าชาวพุทธเรามีความมุ่งมั่นหวังจะทรงมรรคทรงผลตามหลักศาสนาธรรมนี่แล้วก็ต้องปฏิบัติตามนี้ถ้าให้ปลีกแวะจากทำทั้งสามประเภทนี้แล้วก็ไม่มีหวังที่จะได้ทรงอัดทรงธรรมทรงมรรคทรงผลตั้งแต่ต้นจนถึงความสุดยอดแห่งธรรมแห่งจิตนี่พระพุทธเจ้าก็ดีพระสาวกก็ดีครูอาจารย์ก็ดีท่านดำเนินในธรรมทั้งสามประเภทนี้ไม่ให้ปลีกให้แวะจากกันเรื่อยมาท่านจึงเป็นผู้ตักตวงเอามรรคผลนิพพานเต็มพระทัยและเต็มหัวใจแล้วมานำมาประกาศธรรมสอนโลกด้วยธรรมสามประเภทนี้เพื่อผู้ได้ยินได้ฟังแล้วจะได้ดำเนินตามธรรมที่กล่าวมาแล้วนี้แล้วมรรคผลนิพพานก็จะปรากฏขึ้นที่ใจของผู้ปฏิบัตินั้นเป็นลำดับลำดามาเรื่อยจนกระทั่งปัจจุบันและอนาคตจะไม่สิ้นสุดยุติจากคำว่ามรรคว่าผลนี่เลย
แต่ถ้าแยกแยะธรรมเหล่านี้ให้ห่างเหินจากกันประหนึ่งว่าเป็นคนสัตว์และศาสนาไปเสียอย่างนี้แล้วก็ไม่มีทางคือเราเรียนปริยัติเมื่อเข้าใจมาแล้วเราก็ไม่สนใจปฏิบัติเพราะเห็นว่าปริยัตินี้ก็เป็นธรรมที่สมบูรณ์แล้วปฏิบัติก็ไม่สนใจที่จะดำเนินตามหลักธรรมหลักวินัยที่ท่านดำเนินมามรรคผลที่ปรากฏขึ้นจากวิปฏิเวทธรรมคือความรู้แจ้งแทงทะลุนั่นก็ไม่มีนะมีเรียกว่าแยกศาสนาไปโดยเจ้าตัวไม่รู้นั่นแหละให้เป็นแปลกๆต่างๆกันไปและไม่นำมาเกี่ยวโยงซึ่งกันและกันตามหลักที่ท่านพาดำเนินมาเพราะฉะนั้นมรรคผลนิพพานจึงไม่ปรากฏแม้พระพุทธเจ้าจะยังทรงพระชนอยู่ต่อหน้าต่อตาของพวกเราก็ตามมรรคผลนิพพานนี้ไม่ขึ้นอยู่กับการไปเฝ้าพระพุทธเจ้าโดยไม่สนใจในภาคปฏิบัติและสนใจในแง่ธรรมใดๆทั้งสิ้นธรรมเรื่องมรรคเรื่องผลนั้นมีความจำเป็นอยู่กับภาคปฏิบัติจะอยู่กับพระพุทธเจ้าก็ตามหรือเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าไม่เข้าเฝ้าก็ตามพระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้วก็ตามยังทรงพระชนอยู่ก็ตามถ้าผู้มีธรรมทั้ง3ประเภทนี้กลมกลืนกันด้วยภาคปฏิบัติด้วยดีแล้วอย่างไรก็จะเป็นผู้ทรงมรรคทรงผลโดยไม่ต้องสงสัยไม่มีคำว่าการสถานที่เวลาเวลาว่าการนั้นสมัยนี้ว่าเวลานั้นพระพุทธเจ้านิพพานแล้วเวลานี้สิ้นสูญพระพุทธเจ้าไปแล้วมรรคศาสนธรรมเป็นโมฆะอย่างนี้ไม่มีจึงเป็นที่ตายใจได้ในพระโอวาทที่ว่าสวขาตธรรมได้ตรัสไว้ชอบแล้วถูกแง่ถูกมุมจึงไม่ขึ้นอยู่กับการทรงพระชนอยู่ของพระพุทธเจ้าและปรินิพพานไปแล้วในบรรดามรรคผลนิพพานทั้งหลายจึงจะเกิดหรือจะสูญไปตามไม่มีสวขาตธรรมนั่นแหละเป็นเครื่องรับรองแห่งความถูกต้องในธรรมทั้งหลายที่ประทานไว้แล้วผู้ดำเนินตามจะได้รับเป็นขั้นๆตอนๆไปนับตั้งแต่ขั้นสมาธิคือความสงบใจและเป็นความสงบละเอียดเป็นชั้นๆขึ้นไปนี่จะเกิดขึ้นจากภาคปฏิบัติคือจิตตภาวนาของผู้บำเพ็ญนี้เท่านั้นแม้ปัญญาทุกขั้นที่จะเป็นเครื่องกำจัดกิเลสให้มุดมอดไปจากจิตใจไม่มีสิ่งใดเหลือเลยก็ไม่พ้นคำที่ว่าปฏิบัติปฏิบัติคือการบำเพ็ญคือจิตตภาวนาในทางค้นคว้าจนกระทั่งทะลุปุโปร่งไปหมดนี่หลักเครื่องยืนยันของพระพุทธเจ้ามีอยู่อย่างนี้ขอให้ทุกท่านได้ตั้งหน้าตั้งตาประพฤติปฏิบัติสิ่งสมมุติในโลกนี้มีมากขนาดไหนฟังว่าแดนสมมุติครอบไว้หมดแล้วไม่มีสิ่งใดเหนือไปจากสมมุตินี่เลยเราทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายได้เคยผ่านเคยพบเคยสัมผัสมามากแล้วพระพุทธเจ้าเองที่เป็นศาสดาสอนโลกก็ทรงผ่านมาแล้วอย่างช่ำชองหรืออย่างโชคโชนจนได้เห็นทั้งทุกข์ทั้งมหันตทุกข์เลยเห็นทั้งสุขทั้งบรมสุขเต็มพระทัยแล้วจึงได้นำธรรมเหล่านี้มาสอนโลกสิ่งใดที่เป็นโทษจึงรับสั่งหรือประทานว่าเป็นโทษสิ่งใดที่เป็นคุณมากน้อยก็ประทานพระโอวาทหรือบอกไว้อย่างชัดเจนว่านั้นเป็นโทษเป็นคุณ เราผู้ดำเนินตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าก็ไม่ใช่เป็นผู้บกพร่องในการสัมผัสสัมพันธ์กับสมมุติทั้งหลายซึ่งเต็มไปด้วยทุกข์นั่นแหละมากกว่าสุขความเพลิดเพลินลื่นเลิงก็เพื่อให้เกิดทุกข์ไม่ใช่เพื่อจะให้เกิดความสุขเหล่านี้เราก็เคยผ่านมาแล้วทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายสัมผัสสัมพันธ์อยู่ตลอดเวลาแม้ในภพชาตินี้ก็ไม่ได้บกพร่อง
บรรดาสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นจะไม่สัมผัสสัมพันธ์กับอายตายตนะภายในคือตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราแล้วก็ไม่พ้นที่จะนำผลเข้ามาเผาผลาญจิตใจของเราจนได้เหตุใดเราจึงไม่เข็ดไม่หลับเหตุใดยังเรายังจะเห็นสิ่งเหล่านี้ว่าเป็นของเลิศเลออยู่เรื่อยไปถ้าไม่ใช่ถูกหลอกถูกต้มตุ๋นจากกิเลสเสียอย่างไม่ลืมหูลืมตาไม่มองดูธรรมไม่คว้าเอาธรรมเข้ามาสอดมาส่องบ้างเลยนี้มันเกินไปสำหรับพระผู้ปฏิบัติเราเราสงสัยอะไรในโลกนี้เกิดกับตายมีเกลื่อนแผ่นดินเพียงแผ่นดินในโลกนี้ก็เกลื่อนแล้วบ้านใดเมืองใดไม่มีป่าช้าไม่มีมีป่าช้าประจำอยู่ทุกบ้านทุกครัวเรือนทุกร่างกายไม่ว่าจัดว่าบุคคลหญิงชายในน้ำบนบกมีป่าช้าประจำตนอยู่ทุกแห่งทุกผลเป็นของวิเศษอะไรสัตว์เกิดที่ไหนป่าช้าปรากฏอยู่ที่นั่นก่อนที่จะเป็นป่าช้าก็ได้รับความทุกข์ความทรมานถึงขั้นตายจึงเรียกว่าป่าช้าของสัตว์เหล่านี้พระพุทธเจ้าทรงได้ผ่านมาซะพอแล้วจึงได้เสาะแสวงหาทางออกด้วยภาคปฏิบัติธรรมแม้ว่ามีใครแนะนำสั่งสอนพระองค์ก็ทรงเสาะแสวงหาโดยลำพังพระองค์เองจึงเรียกว่าสยามภูการขวนขวายในทางเหตุก็ทรงค้นคว้าโดยลำพังพระองค์แม้การรู้ขึ้นมาในธรรมทั้งหลายจนเป็นสัพพัญญูคือรู้ในธรรมทั้งหลายไม่มีอัดมีอั้นพระองค์ก็ทรงค้นคว้าเองรู้ขึ้นมาเองนะแล้วก็นำธรรมเหล่านี้มาสั่งสอนพวกเราและประกาศตั้งแต่เรื่องเหล่านี้ตลอดไปเพราะสัตว์ทั้งหลายคุกคร่าวอยู่กับความทุกข์ความทรมานเพราะชาติเป็นตัวสำคัญพาให้คือพาให้ทุกข์ทั้งหลายเกิดขึ้นไม่หยุดไม่หย่อนจึงได้ประทานพระโอวาทแม้ธรรมที่ละเอียดสุขุมอันเป็นคุณและมหาคุณพระองค์ก็ทรงไว้แล้วมาแนะนำสั่งสอนพวกเราทั้งหลายจึงไม่น่าสงสัยในสิ่งที่กล่าวมาเหล่านี้เราเสียดายอะไรเรื่องความสัมผัสสัมพันธ์เป็นเพียงเหยื่อล่อปลาเท่านั้นเองในบนปลายเบ็ดหรือที่ปลายเบ็ดเท่านั้นถ้าไม่มีเหยื่อล่อปลาก็ไม่กินเบ็ดเมื่องับเข้าไปในเหยื่อที่ล่ออยู่ปลายเบ็ดนั้นก็เท่ากับกลืนทุกเข้าไปในขณะเดียวกันนี่สิ่งที่สัมผัสสัมพันธ์ทั้งหลายมันเป็นเหยื่อ เบ็ดทั้งนั้นเบ็ดคือของทุกข์เหยื่อคือกิเลสเป็นเครื่องล่อลวงสัตว์ทั้งหลายให้ล่มจมทิพหายอยู่ไม่หยุดหย่อนและไม่มีวันเข็ดหลับตลอดไปเพราะฉะนั้นป่าช้าของสัตว์ไม่ว่าในน้ำบนบกในบรรดาโลกธาตุนี้จึงเกลื่อนไปไม่มีคำว่าขาดว่าศูนย์ไม่มีคำว่าลดหย่อนผ่อนคลายลงไปด้วยการตายของสัตว์เพราะการเกิดอยู่ตลอดเวลาเมื่อเกิดตลอดเวลาคำว่าทุกข์ที่ติดตามมากับความเกิดนั้นก็ต้องมีอยู่เรื่อยๆไปอย่างนี้แล้วไม่มีที่สิ้นสุดยุติก้าวมาเดินมาด้วยความเกิดแก่เจ็บตายเกิดแก่เจ็บตายในภพน้อยภพใหญ่เรื่อยมาจนกระทั่งบัดนี้ตัวเราเองซึ่งเป็นตัวมหาเหตุทำให้เกิดแก่เจ็บตายอยู่เรื่อยมาก็ไม่สามารถที่จะทราบความเป็นมาของตนได้ว่ายืดยาวมาเพียงไรและในอนาคตการข้างหน้านั้นจะเกิดจะตายไปอีกยืดยาวเพียงไรเมื่อจะมาเทียบกันแล้วก็ที่เป็นมายืดยาวเพียงไรชั้นใดที่จะเป็นไปข้างหน้าก็มีความยืดยาวชั้นนั้นเหมือนกันไม่มีเงื่อนใดที่จะยิ่งหย่อนกว่ากันถ้ามันมีธรรมอำเข้าไปกำจัดตัดภพตัดชาติให้น้อยลงภายในใจของตนซึ่งเป็นมหาเหตุอันพาให้เกิดให้ตายมีเสียเท่านั้นเพราะฉะนั้นการบำเพ็ญธรรมการระมัดระวังรักษาตัวทุกแง่ทุกมุมโดยธรรมโดยวินัยจึงเป็นทางป้องกันหรือห่วงห้ามหรือตัดภพตัดชาติให้ลดน้อยลงไปด้วยความมีสติกำจัดอารมณ์ที่
จะเข้ามาพัวพันจิตใจให้กำเริบเสื่อมสานต่อภพต่อชาติให้ยืดยาวไปไม่มีสิ้นสุดให้มีสติเป็นเครื่องกำกับรักษาอยู่เสมอไม่ให้สิ่งทั้งหลายเหล่านี้เข้ามาเกาะเกี่ยวจิตใจของเรานั่นแลเรียกว่าการบำเพ็ญตนเรียกว่าจิตตภาวนาจิตใจจะสงบเย็นเข้ามาเวลานี้จิตมันก็เหมือนอยู่ในองค์ที่ปิดไปอย่างมิดชิดมองหาอะไรก็ไม่เห็นเพราะถูกปิดไว้อย่างมิดชิดหรือเข้าห้องมืดปิดไปอย่างมิดชิดเคยเป็นมาเท่าไหร่มันก็ไม่รู้ถ้าไม่ได้ทำเข้าไปเปิดเริ่มแต่ความสงบของใจเมื่อความสงบของใจปรากฏขึ้นมาจะรู้สึกมีความแปลกประหลาดภายในใจขึ้นโดยลำดับลำดาแล้วความสว่างภายในตัวแม้จะมีวัฏฏะวนครอบอยู่เช่นเดียวกับองค์ครอบตัวของเราอยู่ภายในก็ตามแต่เราก็เริ่มมีความสว่างสวัยอยู่ภายในองค์นั่นแหละคือภายในวัฏจักรเริ่มเป็นความสว่างสวัยขึ้นที่ใจของเราที่ได้ชำระมาโดยลำดับลำดานั่นจากนั้นก็เป็นเรื่องของปัญญาที่กระจัดกระจายทำลายองค์ที่ถูกที่เราถูกขังตรงนั้นให้แตกกระจัดกระจายลงไปจนกระทั่งหมดภพหมดชาติแล้วก็เป็นอันว่าหมดความทุกข์โดยประการทั้งปวงนอกจากการหมดจากความทุกข์โดยประการทั้งปวงแล้วยังทรงบรมสุขที่เป็นอิสระเสรีอย่างไม่มีอะไรมาคาดมาหมายได้เลยนั่นพระพุทธเจ้าท่านจงดำเนินและทำลายองค์คือวัฏจักรให้แตกกระจายไปตลอดถึงสาวกท่านดำเนินอย่างนั้นท่านเหล่านี้แหละที่เป็นผู้อัศจรรย์เป็นผู้อัศจรรย์นอกโลกนอกสงสารนอกสมมุติโดยประการทั้งปวงดังที่ว่านอกตุ่มนอกไหนอกวัฏจักรวัฏจิตไปเสียโดยสิ้นเชิงนั่นท่านเรียกบรมสุขตั้งชื่อเป็นสมมุติขึ้นอีกอันหนึ่งว่าบรมสุขสุขอย่างยอดเยี่ยมสุขอย่างไม่มีอะไรเสมอเหมือนขึ้นชื่อว่าสมมุติแล้วไม่มีอันใดที่จะเข้าไปเทียบเทียมได้เลยนี่คือการปฏิบัติธรรมแล้วภพชาติที่เคยเป็นมามากน้อยเพียงไรก็ได้ถูกทำลายลงที่จุดแห่งมืดมืดดำดำภายในหัวใจนั่นแหละความมืดดำอันนี้คือกิเลสมันครอบหัวใจใจนั้นรู้แต่ถูกสิ่งปิดบังที่มืดมิดปิดตานี้ครอบเอาไว้จึงไม่สามารถที่จะมองทะลุไปเห็นดีเห็นสิ่งที่ดีที่ชั่วสุขทุกข์ทั้งหลายได้เมื่อทำลายอันนี้ลงภายในหัวใจแล้วก็แทงทะลุไปหมดทั้งอดีตที่เคยเป็นมาแล้วใครพาให้เป็นไปใครเป็นต้นเหตุพาให้เกิดจนถึงกับแบกกองทุกข์ไม่มีประมาณเช่นนี้ก็ประจักษ์ภายในหัวใจแล้วอนาคตที่จะต้องแบกพบแบกชาติความเกิดแก่เจ็บตายต่อไปมากน้อยหรือยืดยาวเพียงไรนั้นก็เลยถูกสังหารแล้วซึ่งตัวเชื้ออันสำคัญที่จะพาให้เกิดนั่นภายในจิตใจไม่มีสิ่งใดเหลือแล้วปัจจุบันก็รู้เท่าไม่ยึดไม่ถืออยู่ด้วยความพอแล้วทุกประการและตลอดอนันตการนี่แหละคือผู้เป็นสุขนี่แหละคือผู้พ้นจากทุกข์เพราะอำนาจแห่งการปกครองตนเองโดยอัดโดยธรรมกำจัดสิ่งที่เป็นข้าศึกต่อจิตใจของตนโดยสม่ำเสมอนี่คือเรื่องผลแห่งศาสนาคือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่ประทานไว้นี้คือแนวทางหรือเครื่องมือที่จะเข้าไปกำจัดหรือกล้าเดินตามแนวทางไม่ให้ผิดไม่ให้แยกแยะจากหลักธรรมหลักวินัยแล้วจะเข้าสู่จุดบรมสุขนี้โดยไม่อาจสงสัยถ้าไม่มีธรรมเครื่องกำจัดแล้วอย่างไรจิตดวงนี้ก็จะต้องเป็นไปอย่างนี้ตลอดคือไม่มีเงื่อนต้นเงื่อนปลาย
แล้วหมุนไปอย่างนี้เช่นอย่างโลกที่เข้าใจกันโลกก็คือเรื่องกิเลสนั่นเองจะเป็นอะไรไปเข้าใจกันว่าตายแล้วสูญความตัวเองนั่นแหละเป็นนักเกิดนักตายจนไม่มีคำว่าแข่งขันกันได้เรื่องภพเรื่องชาติมีมากมีน้อยเพียงไรใครมีภพมีชาติมากน้อยเพียงไรใครมีความสุขความทุกข์มากน้อยเพียงไรในสัตว์แต่ละรายละลายนี้เอามาแข่งขันกันไม่ได้เลยเพราะต่างคนต่างมากไม่สามารถที่จะนำมาแข่งขันถ้าเป็นสิ่งของก็มากเหลือประมาณจนไม่มีใครต้องการแล้วใครก็เต็มกำลังแบกหามเต็มกำลังด้วยกันแล้วจะไปกว้านหามาจากที่ไหนอีกเนี่ยนี่คำว่าเรื่องพบเรื่องชาติเรื่องความทุกข์ความทรมานก็เคยเป็นมามากแสนมากแล้วด้วยกันทุกรายไปยังไม่มีใครที่จะมากล้าแข่งกันว่าใครมีพบมีชาติมากน้อยเพียงไรมีความสุขความทุกข์มากน้อยเพียงไรแข่งกันไม่ได้นี่คือเรื่องกองทุกข์ที่วนเวียนอยู่ในวัฏฏะวนในวัฏฏะจักรนี้มันไม่ได้ศูนย์คำว่าศูนย์ก็คือเรื่องของกิเลสเปิดทางให้สัตว์ทั้งหลายได้ก้าวเดินเพื่อความเกิดตายเกิดตายนั่นแหละไม่ใช่เพื่อความตายแล้วสูญกิเลสมันปิดไปไว้อย่างนั้นเราผู้ที่โง่แสนโง่นี่ก็เชื่อกิเลสยิ่งกว่าธรรมเป็นไหนๆธรรมผู้ที่พระพุทธเจ้าองค์วิเศษองค์ตรัสรู้แล้วไม่มีกิเลสภายในพระทัยเลยมาสั่งสอนมันไม่ยอมรับเพราะกิเลสมีอำนาจมากปิดบังเอาไว้ไม่ให้ยอมรับความจริงคือเกิดแล้วต้องตายตายแล้วต้องเกิดนี่เป็นหลักธรรมชาติที่ไม่มีใครแก้ไขได้ถ้าไม่จะทำเข้าไปแก้ไขถอดถอนเชื่อมันเสียไม่ให้เกิดอวิชชาปัจจยาสร้างข้าราเป็นสำคัญถ้าทำลายธรรมชาตินี้ได้แล้วเปิดโล่งหมดเลยที่ว่าตายแล้วเกิดตายแล้วสูญเป็นยังไงมันประจักษ์ในหัวใจนั่นนี่แหละธรรมเท่านั้นที่จะมาเปิดเผยโลกมืด8ทิศ8ด้านคือเกิดคือตายแล้วสูญนี้ให้กระจายตัวออกไปเห็นตามหลักแห่งความเป็นจริงว่าตายแล้วต้องเกิดถ้ายังมีเชื้อฝังใจอยู่ตราบใดนี่คือความฝังอย่างลึกของท่านผู้ที่รู้จริงเห็นจริงแล้วเป็นดังนั้นเรียกว่ารู้ตามความจริงพวกเราทั้งหลายนี่รู้ตามความจอมปลอมคือกิเลสเป็นตัวธรรมชาติจอมปลอมหลอกลวงต้มตุ๋นสัตว์โลกอยู่ตลอดเวลาแล้วสัตว์ทั้งหลายก็หลงงมงายไปตามมันถ้ามันมีธรรมเข้าไปปลดเปลื้องช่วยเหลือแล้วยังไงก็ต้องจมไปอย่างนี้ไม่มีประมาณอีกเท่าเดียวกันนี่คือเรื่องความเชื่อของใจที่เป็นไปเพราะอำนาจกิเลสมันกล่อมว่าตายแล้วศูนย์แม้ชาวพุทธเราก็จะมีจำนวนมากขนาดไหนไม่ประมาณเหมือนกันผู้ที่จะเชื่อว่าตายแล้วเกิดนั้นมีน้อยมากกับผู้ที่เชื่ออย่างประจักษ์ใจจากภาคปฏิบัติของตนว่าตายแล้วต้องเกิดนี้มีน้อยมากเข้าไปอีกคือท่านผู้บำเพ็ญท่านปฏิบัติให้รู้เหตุรู้ผลความเป็นมาของใจความเป็นไปของภพของชาติประจักษ์ใจแล้วหายสงสัยนอกจากนั้นก็มีแต่กลิ้งเกลือกไปมาอยู่นั้นเหมือนซุงทั้งท่อนแล้วแต่มีหัวใจอยู่ภายในหากไม่ทราบว่าจะหาทางออกโดยวิธีการใดจึงเป็นเหมือนกับซุงกลิ้งไปไหนก็กลิ้งไปกิเลสมันใสไปไหนก็ต้องไปตามอำนาจของกิเลสเพราะเราไม่มีสติปัญญาเครื่องทดสอบไม่มีกำลังบังชาที่จะต้านทานกิเลสทั้งหลายได้ถ้าพอรู้บ้างต้องมีอุบายวิธีการต่อสู้กันไม่มากก็น้อยนี่ไม่มีนั่นน่ะสำคัญธรรมท่านจึงสอนลงที่ตรงนี้จุดมหาเหตุคือใจเกิดแก่เจ็บตายอยู่ที่ใจดวงฝังยาพิษเชื้อแห่งความเกิดไว้อย่างสนิทติดกับใจเป็นอันเดียวกันเมื่อยังแยกไม่ได้ท่านจึงสอนลงที่นี่ผู้ที่จะแก้พบแก้ชาติอันนี้ให้เห็นประจักษ์ภายในจิตใจก็คือนักภาวนาเดินตามภาคปฏิบัติที่ท่านทรงสั่งสอนไว้ดังพระสาวกทั้งหลายดำเนินตามพระพุทธเจ้าที่ประทานพระโอวาทให้แล้วบรรลุธรรมบรรลุธรรมนั่นคือการสังหารพบชาติของตนนั่นแหละแล้วประสบพบเห็นธรรมอันเลิศเลอ
ขึ้นภายในจิตใจในขณะเดียวกันท่านนี้ว่าบรรลุธรรมบรรลุธรรมท่านเหล่านี้เองเป็นผู้ทำลายภพชาติของตัวเองมาโดยลำดับจากภาคปฏิบัติแต่เราอยากจะทำลายความทุกข์ที่มันกลุ่มมันลุมอยู่ภายในจิตใจแม้จะไม่ได้สิ้นสุดวิมุตติก็ตามผู้มีธรรมย่อมมีความสงบเย็นภายในจิตใจเช่นเดียวกับผู้มีโรคและมีหมอมียารักษานั่นแหละคนเป็นโรคไม่มียาเลยแต่แล้วก็ชอบแต่ของแสลงคนคนนั้นตายได้ง่ายไม่มีอะไรเป็นเครื่องยืนยันรับรองได้เลยนอกจากรอวันตายอยู่เท่านั้นแต่ถ้าคนไข้คนใดมีความเชื่อหมอทำตามที่หมอแนะหมอสั่งปฏิบัติตามที่หมอแนะระวังสิ่งที่แสลงให้ปฏิบัติดำเนินตามหมอคนนั้นมีทางที่จะหายได้โรคมีมากมีน้อยมีวันหายได้นะใจของผู้มีอัตมีธรรมเข้าเครือบแฝงครับมีครูมีอาจารย์คอยแนะนำสั่งสอนเชื่อครูเชื่ออาจารย์เชื่อธรรมย่อมมีทางที่จะเป็นไปได้ในทางที่ดีเหมือนหนึ่งว่าหายจากโรคอันนี้คือโรคของกิเลสอยู่ภายในจิตใจจะค่อยหมดไปโดยลำดับลำดาฉะนั้นขอให้ทุกท่านที่มาประพฤติปฏิบัติกรุณาได้ตั้งอกตั้งใจอย่าให้จิตจางว่างเปล่าแล้ววิ่งทะเลตะไหลไปตามกิเลสไม่รู้วันรู้คืนรู้ปีรู้เดือนจนไม่รู้เพศของตัวเองว่าเป็นเพศของพระไปเสียอย่างนั้นนี่เรียกว่าเลวที่สุดให้จำไว้อย่างลึกภายในจิตใจถ้าเป็นผู้มีความกระหยิ่มยิ้มย่องต่อมรรคต่อผลตามที่พระองค์ท่านแนะนำสั่งสอนมาแล้วผู้นั้นแหละจะเป็นผู้ทรงมรรคทรงผลทรงไปโดยลำดับตั้งแต่ความสงบสุขภายในจิตใจด้วยอำนาจแห่งสมาธินี้ก็พออยู่พอกินแล้วสำหรับเราทั้งหลายที่เคยได้รับความทุกข์ความทรมานมามากต่อมาพอไปเจอความสงบร่มเย็นเท่านั้นเพียงเท่านั้นก็ตื่นเต้นมีความรื่นเริงบันเทิงจะดีใจขนาดไหนภูมิใจขนาดไหนเพียงขั้นสมาธิเท่านั้นดีไม่ดีติดอยู่ในนั้นก็ได้เพราะเป็นความสุขที่พึงหวังในขั้นหยาบๆของพวกเราแต่เป็นทางก้าวเดินหรือเป็นที่พักผ่อนของท่านผู้จะบำเพ็ญธรรมที่เหนือกว่านี้ไปอีกเพื่อก้าวเข้าสู่ปัญญาความรู้ของสมาธิกับความรู้ของปัญญาสรุปแล้วเรียกว่าความรู้ของในธรรมกับความรู้ในโลกนั้นมีแตกต่างกันเริ่มตั้งแต่จิตเป็นสมาธิถ้าจิตยังไม่ปรากฏตัวเป็นความสงบร่มเย็นอันเป็นผลของการปฏิบัติแล้วเพียงแต่เรียนมาเฉยๆไม่ว่าท่านว่าเราเรียนมามากมาน้อยความทุกข์ก็ต้องมีอยู่ภายในจิตใจตลอดมาไม่ปรากฏว่าความทุกข์และกิเลสตัวใดได้หลุดลอยไปจากการศึกษาเราเรียนมีแต่จำได้เท่านั้นท่านจึงเรียกว่าทำความจำความจำกับความจริงจึงต่างกันอยู่มากทำความจำคือจำมาจากการศึกษาเราเรียนการได้ยินได้ฟังครูอาจารย์แนะนำสั่งสอนเราจำได้นี่เป็นธรรมความจำไม่สามารถที่จะแก้กิเลสได้แม้ตัวเดียวแต่ทำความจริงนั้นนำไปปฏิบัติจนปรากฏเห็นเป็นความจริงขึ้นมาภายในจิตใจอยู่ใจนั้นเมื่อปรากฏมากน้อยกิเลสก็เริ่มถอยลงไปเป็นลำดับลำดานี่ทำความจริงเมื่อความจริงนี้เข้าถึงใจเข้าเรื่อยความรู้อันนี้จะแปรสภาพจากความรู้ทั้งหลายที่เคยเป็นมาตามโลกตามสงสารที่เขารู้เห็นกันไปโดยลำดับลำดาเพียงความรู้สมาธินี้ก็แปลกแล้วยิ่งเป็นความรู้ของทางด้านปัญญานี้โดยแล้วยิ่งเป็นความละเอียดสุขุมมากทีเดียวไม่อาจที่จะนำมาแจงให้โลกทั้งหลายได้ยินได้ทราบทั่วถึงกันอย่างละเอียดละออได้ตามความเป็นที่เป็นอยู่ภายในจิตใจของผู้ปฏิบัตินั่นเลยยิ่งเป็นความรู้ที่เด่นอยู่ด้วยความหลุดพ้นเป็นจิตตวิมุตติจิตเป็นจิตที่บริสุทธิ์รู้อยู่ด้วยความบริสุทธิ์นั่นแล้วไม่มีสิ่งใดที่จะมาเทียบเคียงได้เลยในโลกอันนี้สมมติกว้างแคบขนาดไหนเรียกว่าแดนสมมติไม่มีแม้ชิ้นหนึ่งที่จะเข้าไปเทียบในความรู้แห่งจิตตวิมุตตินั้นได้เลยนั่นท่านจึงเรียกว่าโลกว่าธรรมต่างกันอย่างนี้
ความรู้เวลาท่านทรงขันอยู่ความรู้ของท่านก็ไม่เหมือนกับใครๆความเป็นอยู่ของท่านก็ไม่เหมือนกับใครแต่พูดไม่ได้ว่าไม่เหมือนเพราะอะไรนอกจากจะพูดออกมาอย่างหยาบๆเท่านั้นแต่ตามหลักธรรมชาติที่มีอยู่เป็นอยู่ในองค์ของท่านท่านเองไม่สงสัยแต่จะนำออกสู่โลกนั้นเป็นสิ่งที่ควรบ้างไม่ควรบ้างหรือไม่ควรเลยเป็นธรรมบางประเภทนี่แหละเรื่องความเป็นของธรรมความรู้ของธรรมภายในผู้ปฏิบัติเป็นอย่างนี้ถ้าเราอยากจะทราบความรู้อันนี้ว่าแตกต่างกันกับโลกอย่างไรบ้างให้ดำเนินปฏิบัติธรรมหลังพระพุทธเจ้าท่านสอนโลกท่านเรียนมาจากที่ไหนคัมภีร์ใดลัทธิใดศาสดาองค์ไหนทำไมท่านถึงสอนโลกได้ถึง3แดนโลกธาตุตั้งแต่นู้นนรกอเวจีก็ทรงทราบทรงเห็นมาตลอดตั้งถึงพรหมโลกสวรรค์พรหมโลกนิพพานพระองค์ทรงรู้ทรงเห็นทรงเกี่ยวข้องทั้งนั้นในบรรดาสัตว์ตายใดที่จะมาเกี่ยวกับพยานของพระองค์ที่จะพอรื้อพอถอนพอแนะนำสั่งสอนได้พระองค์ก็ทรงแนะนำสั่งสอนเรื่อยมาโดยไม่มีประมาณขอบเขตเลยนั่นแหละความรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนั้นท่านไปเรียนจากที่ไหนแล้วบรรดาสาวกทั้งหลายก็เหมือนกันเมื่อได้รู้ความจริงที่กระเทือนอยู่ภายในหัวใจท่านแล้วทำไมจะไม่กระเทือนทั่วแดนโลกธาตุแล้วทำไมจะไม่รู้ต้องรู้ได้เห็นได้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นแต่เพียงว่าจะนำมาสั่งสอนโลกได้มากน้อยเพียงไรตามฐานะของโลกที่จะรับได้เท่านั้นเองท่านไม่ได้นำมาหมดอย่างท่านสอนมนุษย์เราท่านก็สอนแบบหนึ่งสอนเทวบุตรเทวดาท่านก็สอนแบบหนึ่งเทวดามีหลายขั้นหลายภูมิสอนเป็นขั้นเป็นภูมิตามอัตตามธรรมตามอัตยสายรูปนิสัยของสัตว์จนกระทั่งถึงพรหมโลกสอนแยกสอนแยกไปโดยลำดับลำดาภาษาใจหรือธรรมที่ท่านนำไปสอนท่านเหล่านั้นไม่มีในมนุษย์เราแล้วเราจะไปรู้ได้ยังไงมีความรู้อันนี้ท่านไปหามาจากไหนท่านทำไมถึงสั่งสอนโลกได้เป็นลำดับลำดากว้างแคบลึกตื้นหยาบละเอียดแค่ไหนทรงสั่งสอนทรงเมตตาธรรมทั่วถึงกันหมดนี่ความสามารถของพระพุทธเจ้าที่ออกจากพระทัยที่บริสุทธิ์นั่นแหละเป็นที่กระจายทั้งหลายเป็นที่รวมแห่งธรรมทั้งหลายอยู่ที่นั่นสาวกทั้งหลายก็เหมือนกันในระยะนี้แหละท่านว่าธรรมความจริงธรรมความจริงนี้ไม่มีประมาณขอให้รู้ความจริงเถิดจะไม่มีขอบเขตไม่มีประมาณไม่เหมือนเราเรียนมาจดจำมามากน้อยก็ได้ตามสูตรตามคัมภีร์ตามหลักวิชาที่เราเรียนมานั่นเท่านั้นเท่านั้นไม่เลยจากนั้นไปแต่หลักวิชาธรรมที่เกิดขึ้นจากภาคปฏิบัตินี้กระจัดกระจายไปทุกแห่งทุกหนทั่วโลกดินแดนไม่มีขอบเขตไม่มีประมาณเลยท่านท่านจึงเรียกว่าโลกุตตรธรรมจึงเหนือโลกตลอดเวลาเหนืออยู่เช่นนั้นโลกุตตรธรรมคือธรรมเหนือโลกสูงกว่าโลกอยู่ตลอดละเอียดกว่าโลกตลอดละเอียดซึ้งจนกระทั่งโลกเอื้อมไม่ถึงท่านจึงเรียกว่าโลกุตตรธรรมเป็นชั้นๆขึ้นไปแล้วธรรมที่กล่าวมาเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้ด้วยวิธีการใดศึกษาเราเรียนก็ได้มาเพียงตำรับตำราเท่าที่มีอยู่ในคัมภีร์ไบลานี้เท่านั้นแต่ถ้าศึกษากับตัวเองด้วยภาคปฏิบัติตามหลักศาสนธรรมแล้วจะกระจัดกระจายแตกแขนงออกไปไม่มีสิ้นสุดจากหัวใจดวงเดียวนี่แหละนั่นแหละท่านว่าธรรมความจริงเพราะฉะนั้นธรรมความจำกับธรรมความจริงจึงต่างกันไม่เลยเหมือนกันเลยธรรมความจริงนั้นพอเจอเขาแล้วหายสงสัยหายสงสัยกิเลสค่อยหลุดค่อยลอยไปโดยลำดับลำดาจนกระทั่งม้วนเสื่อไปหมดไม่มีกิเลสตัวใดเหลืออยู่ภายในจิตใจนั้นเลยก็เพราะอำนาจแห่งความรู้ที่เป็นจริงหรือความจริงแห่งธรรมปรากฏขึ้นแล้วที่ใจไม่เลยเหมือนกับความจำของธรรมที่ปรากฏขึ้นที่ใจเพราะเราจำได้อันนี้จำได้เท่าไหร่ก็จำได้เพราะเป็นแบบแปลนแผนผังเราจะสร้างบ้านสร้างเรือนมีแต่แปลนแบบแปลนเฉยๆเราไม่สร้างจะสร้างเราจะเขียนดูว่าทำมันเต็มห้องก็ได้แต่มันมีตั้งแต่กระดาษนั่นสิเต็มห้องไม่ปรากฏเป็นบ้านเป็นเรือนขึ้นในกระดาษนั่นเลยเราอยากจะให้เป็นบ้านเป็นเรือนเป็นตึกเป็นห้างแล้วก็เอาแปลนนี้ไปขยายออกไปตามแปลนนี้แปลนส
สอนไว้ยังไงกำหนดไว้ยังไงเดินตามแปลนนี้แล้วบ้านเรือนก็จะเป็นไปตามนั้นนั่นเป็นผลขึ้นมาแล้วนี่ละภาคปฏิบัติท่านที่ว่าวิตกวิจารก็เพราะผู้ที่แนะนำสั่งสอนด้วยความถูกต้องแม่นยำตามหลักศาสนธรรมจริงๆโดยที่องค์ท่านเองก็เป็นผู้ทรงธรรมทั้งหลายเหล่านั้นไว้แล้วอย่างนี้ก็ลดน้อยลงไปลดน้อยลงไปโดยลำดับลำดานี่สถานที่บำเพ็ญก็นับวันลำบากไปโดยลำดับลำดาเอาผู้ที่บำเพ็ญก็จิตใจหนักไปทางโลกทางสารหนักไปทางกิเลสตัณหามากยิ่งกว่าหนักในธรรมเสียแล้วก็ให้กิเลสลากไปถลอกปอกเปิกทั้งพระทั้งเนรประชาชนชาวพุทธของเราไม่มีประมาณคู่หนึ่งถูกลากไปทางหนึ่งคู่หนึ่งถูกลากไปทางหนึ่งแล้วต่างคนต่างถูกลากถูกเข็นจากกิเลสไปสู่ความล่มจมแล้วมันก็อดคิดไม่ได้เพราะสิ่งที่เป็นฟืนเป็นไฟมันลุกลามมาทุกทิศทุกทางทั้งข้างนอกข้างในข้างนอกก็คือเราก็ทราบไม่ใช่หรือโลกนอกโลกไหนเมืองนอกเมืองไหนนั่นพิจารณาสิมันไหลมาทุกทิศทุกทางเพราะกิเลสเป็นผู้ผิดได้ทั้งนั้นกิเลสไม่มีขอบเขตในหัวใจสัตว์ทำได้สิ่งใดที่เป็นอำนาจของกิเลสแล้วมันทำได้ฉลาดแหลมคมกับฉลาดอยู่ในวงของกิเลสเมื่อทำลงมาแล้วผู้ที่เข้าไปสัมผัสสัมพันธ์ก็เป็นคนมีกิเลสอยู่แล้วทำไมจะไม่ชอบกันเมื่อชอบกันแล้วก็ครัวพันกันก็ไหม้เผาไหม้กันไปแหลกก็ได้เพราะความฉลาดของตนที่เข้าใจว่าฉลาดนั่นแหละมันเผาตัวเองไม่ได้เหมือนความรู้ของธรรมที่ปรากฏขึ้นมามากน้อยเพียงไรเผากิเลสเรื่อยนี่กิเลสมันเกิดขึ้นมากน้อยเพียงไรมันเผาธรรมเรื่อยๆเพราะฉะนั้นธรรมของชาวพุทธเราจึงจะไม่มีเหลือมันค่อยหมดไปอย่างนี้แหละขอให้ทุกท่านได้นำไปพิจารณาคำว่าโลกเจริญโลกเจริญโลกกิเลสมันเจริญมาตั้งแต่ไหนแต่ไรอยู่แล้วไม่มีกิเลสจะเรียกว่าโลกได้ยังไงกิเลสมีอยู่ทุกหัวใจนั่นแหละเกิดณท่ามกลางแห่งกิเลสอยู่กับท่ามกลางของกิเลสครอบงำอยู่ไม่ว่าเขาว่าเราทั่วโลกดินแดนไม่มีใครผิดแปลกกันใครค้นคว้าหาวิชาความรู้แขนงไหนมาก็มีเป็นแต่เรื่องของกิเลสตายค้นคว้าขันได้มาแล้วก็มาเผาเราเผาคนนั่นแหละเราบัดดิบบัดดีว่ารู้ว่าฉลาดความจริงมันฉลาดเพื่อเผาเจ้าของได้มาจากทางไหนก็มาเผาเข้าไหนเพราะไม่มีธรรมเป็นเครื่องป้องกันถ้ามีธรรมเขาแทรกเขาแซงมันก็เหมือนกับคนเป็นโรคมีหมอมียาตามรักษาหรือรักษากับหมอกับยานั่นแหละมันก็มีทางหายได้นี่ก็เหมือนกันธรรมมีอยู่แต่ความสนใจในธรรมมีน้อยนี่แหละที่ทำที่ว่าเกิดความกังวลผู้ปฏิบัติมีแต่เรื่องที่จะทำลายตัวเองสิ่งที่ตกมากๆทุกวันนี้ก็เคยพูดให้ฟังแล้วก็คือโทรทัศน์เทวทัศน์วิทยุวิดีโอสำหรับพระปฏิบัติของเรานี้เรียกว่าไม่ควรอย่างยิ่งเลยตัดขาดสะบั้นไปเลยถ้าตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าที่ทรงสั่งสอนไปแล้วสิ่งเหล่านี้มาเกี่ยวข้องไม่ได้ตัดให้ขาดสะบั้นเป็นคนละโลกไปเลยแต่เวลานี้มันก็กลมกลืนเข้ามากับหัวใจของผู้ปฏิบัติเราของพระของเลนผู้ปฏิบัติเราให้มีความรักใคร่ใฝ่ใจกับสิ่งที่เป็นฟืนเป็นไฟไปเสียโดยไม่สนใจกับเราทำเลยนี่สิสำคัญถ้าลงอันนี้ได้เข้าสู่วัดใดก็ตามวัดนั้นอย่าเข้าใจว่าจะมีเหลือเลยเหลือตั้งแต่ซากเท่านั้นเองซากคืออะไรกุฏิ

พอใจของผู้สอแสวงหามาของผู้ชมหรือของผู้สัมผัสสัมพันธ์นั่นแหละให้ทิพย์หายไปปวงประจันนี่ค่าสิทธิของศาสนามันเป็นอยู่อย่างนี้จะไม่ให้วิตกวิจารยังไงเพราะพระพุทธเจ้าท่านไม่ให้สนใจแต่พวกเรานี่มันรักใคร่ใกล้ชิดติดพันเข้าไปดูลำดับดาจนไม่มองดูอัดดูทำเลยอย่างนี้มันเข้ากันได้หรือกับหลักศาสนาพระพุทธเจ้าทรงสอนนี่ไม่น่าวิตกบ้างหรือพวกเราผู้ปฏิบัติเอาใครจากโจมเข้าให้สอดแสวงหามาแบบโลกเขาแบบกิเลสทั้งหลายนั่นเองจะไม่มีอะไรผิดแปลกเรื่องผ้าเหลืองมีอยู่ทั่วไปในด้านตลาดยิ่งมากถ้าผ้าเหลืองเป็นของศักดิ์สิทธิ์ที่จะแก้กิเลสได้จริงถ้าไม่ใช่ภาคปฏิบัติของเราคืออัดคือทำระมัดระวังสังรวมตัวเองนี่เท่านั้นเป็นเครื่องกำจัดกิเลสได้ป้องกันกิเลสได้หากว่าเราก็ยังมีความพอใจในสิ่งนั้นและสอดแสวงหาสิ่งนั้นมาเท้าเราอยู่ตลอดเวลาแล้วเรียกว่าตายทั้งเป็นไม่มีอะไรเหลือเลยนะในซากของพระในวัดในวาพระเนรของเรานี่ที่หน้าวิตกมากอันนี้เองแล้วสิ่งที่ได้รับผลนี้มันก็จะตามมาเรื่อยๆเราก็ยิ่งติดยิ่งพันเข้าไปเนี่ยท่านว่าศาสนาเสื่อมดูเฮาเสื่อมอย่างนี้เองแต่ตำรับตำรามีในคัมภีร์โบราณมีในตู้ในหีบมีไม่อดไม่อยากอยู่ที่ไหนมีแต่คัมภีร์แต่มันไม่สนใจคัมภีร์สิมันสนใจแต่เรื่องฟืนเรื่องไฟที่จะเผาไหม้หัวใจตลอดเวลาแล้วกระจายไปทั่วโลกดินแดนแล้วที่นี่ศาสนาก็ไม่มีความหมายก็เขาไม่สนใจนี่จะเอาอะไรมามีความหมายคนมันหมดความหมายแล้วพระเลนหมดความหมายไปแล้วจะเอาอะไรมาให้มีความหมายเช่นเดียวกับคนมันตายแล้วยาจะมีความหมายอะไรหมอจะมีความหมายอะไรก็เพราะคนนั้นมันหมดความหมายแล้วคนตายแล้วนั้นหมดความหมายแล้วจะเอาอะไรไปให้มีความหมายนะนี่ก็เหมือนการศาสนาจะมีความหมายมากมายทั้งหลายก็ไม่เกิดประโยชน์สำหรับคนตายแล้วนี่ที่น่าคิดอยู่มากทีเดียวแล้วค่อยหมดไปหมดไปวงศาสนาก็ดีคับแคบลงมาคับแคบลงมามองเห็นกันจะพูดเรื่องอัดเรื่องทำเรื่องการเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนานี่ไม่พูดซะแล้วมันมีแต่โลกเป็นเรื่องของกิเลสล้วนๆกิเลสล้วนๆจูงไปจูงปากจูงตาหูจมูกลิ้นกายจูงหัวใจทุกด้านทุกด้านไปเข้าในตะแลงแกงคือเป็นที่ฆ่าเป็นที่สังหารไปเสียหมดเพราะอำนาจของกิเลสมันมีกำลังมากฉันเป็นอย่างนั้นแล้วคิดดิทำไมจะให้แต่ครูบาอาจารย์มีความห่วงใยวิตกวิจารเจ้าของไม่มีวิตกวิจารเจ้าของบ้างเหรอผู้จะล่มจมผู้ที่รับความชิบหายเพราะความทุกข์ความทรมานจะเป็นใครถ้าไม่ใช่เจ้าของผู้ที่สมัครรักชอบในสิ่งเป็นฟืนเป็นไฟซึ่งปรากฏอยู่เวลานี้ในหัวใจของเราถ้ายังไม่แสดงออกทางกายวาจาที่แสดงออกแล้วก็มากต่อมากแล้วมันเผาทั้งเป็นมากต่อมากแล้วเป็นยังไงได้คิดกันแล้วยังนักปฏิบัติเรานี่แหละที่น่าวิตกวิจารณ์มากคำว่าธรรมธรรมยังไม่ปรากฏแล้วสุดท้ายพระพุทธเจ้าไม่ปรากฏพระธรรมไม่ปรากฏพระสงฆ์ไม่ปรากฏจะปรากฏตั้งแต่เทวทัตเต็มหัวใจเต็มบ้านเต็มเมืองนี่หมดนั่นแหละศาสนาเสื่อมศาสนาหมดอย่างนี้ไม่ใช่หมดในคัมภีร์โบราณมันหมดอยู่ที่หัวใจของคนของผู้ปฏิบัติชาวพุทธเรานี่แหละถ้าไม่คิดก็ให้ขอให้คิดเสียนักปฏิบัติของเราต่อไปมันจะสายเกินไปแล้วนะสายเกินแก้ไม่ได้ตายแล้วไม่มีอะไรแก้กันแหละหมดทางนี่ถ้าลงตายจากมรรคจากผลตายจากอัตตธรรมในความรู้สึกในความประพฤติแล้วมันก็ต้องจมก็ไปหากิเลสตัวเป็นฟืนเป็นไฟจนได้นั่นแหละนี่แหละเป็นคำว่าวิตกวิจารวิตกวิจารอย่างนี้เองแล้วหมดไปหมดไปพระเต็มบ้านเต็มเมืองผู้ปฏิบัติเต็มบ้านเต็มเมืองหาที่ผู้ที่จะควรกราบควรว่าให้เป็นที่ดวงใจของประชาชนญาติโยมทั้งหลายมันมีไม่ได้เพราะกิเลสเอาไปกินหมดกิเลสเอาไปถลุงเสียหมดทั้งหมดแล้วเป็นยังไงเราเองจะมาเลือกเป็นความภูมิใจของเราเองเสียเองอย่างนี้มันก็ไม่ได้อย่าว่าแต่เขาจะมากราบไหว้บูชาเราเลยครับความอบอุ่นเย็นใจสบายไปกลับบ้านกลับเรือนนั่นเลยตัวเราเองก็หาความร่มเย็นเป็นสุขหาความที่ไว้วางใจของตนไม่ได้เพราะมีแต่ฟืนแต่ไฟเผาไหม้ด้วยอำนาจแห่งความรู้ของเทวทัตความการประพฤติตัวแบบเทวทัตมันก็เผาตลอดเวลาแล้วหาเกาะหาดอนที่ไหนแม่น้ำสมุทรมันยังมีเกาะแล้วหัวใจเรามีเกาะที่ไหนหัวใจในวงชาวพุทธเราทั้งประชาชนทั้งพระเนรและพระปฏิบัติไม่มีเกาะมีดอนเป็นที่เกาะที่ยึดในความถูกต้องดีงามเลยมีแต่ฟืนแต่ไฟเผามาอย่างนี้เราจะอาศัยอะไรพิจารณาที่นักปฏิบัติไม่พิจารณาไม่มีใครพิจารณาพระพุทธเจ้าทรงพิจารณาเต็มภูมิของศาสดาจึงนำธรรมมาสอนโลกและได้ตรัสรู้ก่อนที่จะมาสอนโลกก็เพราะการพินิจพิจารณาพระสาวกทั้งหลายล้วนแล้วแต่ท่านเป็นผู้พิจารณาทั้งนั้นเต็มหัวใจของท่านแล้วเราเป็นนักปฏิบัติไม่พิจารณาจะเอาอะไรไปแข่งกิเลสล่ะมีแต่กิเลสเหยียบเอาเหยียบเอามีแต่เอาความไม่พิจารณาความสุขเอาเผากินไปแข่ง

ศาสนธรรมแข่งพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ท่านมีอย่างหรือพวกเราซึ่งกำลังจะเป็นเทวทัตหรือเป็นเทวทัตอยู่ในหัวใจของดูตลอดเวลานี้ก็ไม่น่าจะผิดเพราะมีหลายท่านหลายภูมิการกล่าวเทวทัตอย่างนี้ไม่ได้ตำหนิติโทษท่านพระเทวทัตนะเอาหลักเตือนของท่านมาเป็นคติเครื่องเตือนใจสอนใจเราต่างหากไม่ได้พูดเพื่อความดูถูกเหยียดหยามพระเทวทัตนำเรื่องดีก็เป็นครูชั่วก็เป็นผู้แล้วนำเอามาเป็นถูกสอนซึ่งกันและกันให้เป็นคติพระเทวทัตท่านก็เป็นเวลานี้เวลาต่อไปท่านก็จะเป็นพระประเจกพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งนั่นเล่นเมื่อไหร่เลิศหมายพระประเจกพระพุทธเจ้าเวลานี้ท่านก็เสวยกรรมอยู่ตามความผิดของท่านเพราะคำว่ากรรมวิบากกรรมไม่ลำเอียงใครทำถูกทำดีต้องได้ดีใครทำชั่วต้องได้ชั่วในเวลาที่หลงก็ต้องหลงทั้งท่านทั้งเรานั่นแหละแต่สำหรับพระเทวทัตท่านมีขอบมีเขตท่านยังจะผ่านพ้นไปได้จากกรรมอันหนาแน่นนี้แล้วจะได้เป็นพระเทวได้เป็นพระประเจกพุทธเจ้าองค์หนึ่งชื่ออติสาระท่านจะแน่นอนในเวลานั้นแต่พวกเรานี่แน่นอนหรือไม่แน่นอนดูที่หัวใจของเจ้าของสร้างอะไรไว้เป็นความแน่นอนในหัวใจบ้างไหมหรือมีแต่ความเลวๆแหลกๆแนวตลอดเวลาถ้าอย่างนี้ใช้ไม่ได้นะท่านผู้มาศึกษาก็มามากสองมากผมก็สอนมาเป็นเวลานานตั้ง40กว่าปีแล้วสำหรับสอนพระนะแล้วจนเต็มภูมินี่เทศนี่ก็หลงหน้าหลงหลังยังเทศมานี่แหละพอพูดไปหลงไปแล้วลืมไปแล้วแล้วตั้งใหม่อยู่ในนี้แหละมันรู้อยู่ในตัวเนี่ยมันลืมไปจะทำไงเพราะนั้นจริงไม่ค่อยจะเทศนาว่าการแนะนำสั่งสอนหมู่เพื่อนและใครๆก็ตามนี่งดไปแล้วเวลานี้มีประสงค์สารหมู่เพื่อนผู้บวชใหม่ก็มียังไม่ได้ให้นิสัยแล้วผู้อยู่เก่าผู้มาศึกษาใหม่ก็สับสนปนเปกันอย่างนี้ด้วยความหิวความกระหายอยากได้ยินได้ฟังในธาตุขันธ์ของเราก็เป็นอย่างนี้วันนี้จึงได้ถูไทยมาประชุมเทศให้ท่านทั้งหลายได้ฟังให้นำไปยึดไปปฏิบัติศาสดาองค์เอกอยู่นั้นตลอดเวลาให้พึงจำไว้อย่างฝังใจทำอันเอกก็คือเอกตลอดเวลาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เอกตลอดเวลาไม่มีคำว่าใกล้หรือว่าไกลว่าอดีตอนาคตเป็นอากาลิโกทรงอยู่ตามความเป็นจริงของตนตลอดผู้ใดอยากได้ของดีของดีก็ให้พยายามกำจัดสิ่งที่มันเลวร้ายอยู่ภายในหัวใจนี้ออกไปโดยลำดับก็จะประสบพบเห็นซึ่งความสุขความท่านเจริญการแสดงธรรมก็เห็นมาสมควรเอาละเพียงตอนนี้รู้สึกเหนื่อยแล้ว

จะเทียบเป็นคนละโลกแล้วนั่นจะอยู่ในขันขันก็เป็นโลกอันหนึ่งอันนั้นก็ถ้าจะเทียบสมมติว่านั่นก็เป็นอันหนึ่งเสียเขาจะว่าโลกหนึ่งผมมันขัดต่อธรรมชาตินี่พูดไม่ออกก็บอกได้แต่ว่ารู้นะรู้ก็รู้เสียโลกก็โลกเสียมันชัดมันเป็นอย่างนั้นมันไม่มีอะไรสงสัยอย่างที่เทียบกับที่นี่ดินน้ำลมไฟมันมาอาศัยอันนี้อยู่เฉยเมื่ออาศัยแล้วมันจำเป็นอย่างนั้นก็อาศัยไปอย่างนั้นแหละแต่ถ้าที่ไม่หวังเอาอะไรจากกันแหละที่มันก็อาศัยกันไปพอถึงวันหนึ่งนิทัศน์พระราหูเป็นจักรพรรดินี่จอมยุ่งเลยวันนี้ก็ต้องรับผิดชอบมันพายืนพาเดินพานั่งพานอนพากลับพาไปก็ดิบทุกแรงอะไรล้วนแล้วแต่ทำเพื่อขันทั้งนั้นไม่ได้ทำเพื่อจิตเพราะจิตไม่มีอะไรที่จะทำเพื่อมันแล้วจะพูดให้มันเต็มไม่เต็มหน่วยคือว่าพอตัวแล้วที่จะทำอะไรให้เสริมอีกไม่ได้นี่เท่านั้นพยายามอยู่ชีวิตอยู่คลองขันอยู่มันก็พอตัวไปแล้วจะเอาอะไรมาคุยอีกจะไปหาบกพร่องที่ไหนอีกจะไปบกพร่องที่ไหนเมื่อปัจจุบันสมบูรณ์เต็มที่แล้วอนาคตอดีตมันใกล้จะหลับปัจจุบันทั้งนั้นแหละมาช่วยกับผู้ปฏิบัติเราอยากเห็นอันใดเป็นของวิเศษกับสิ่งยิ่งกว่าธรรมใจมันถึงจะเน้นหนักลงในธรรมถ้าเห็นนั่นจะดีเห็นนี่จะดีมันเป็นเครื่องหลอกนะทำจิตใจให้อ่อนแอความเพียรก็ด้อยผลที่เกิดขึ้นจากความเพียรก็มีน้อยๆทุ่มลงไปทุ่มลงไประวังครึ่งอะไรนอกจากธรรมอย่างเดียวเท่านั้นนั่นแหละมันเต็มไม่เต็มเราอยากได้ยินได้ฟังบุกเรื่องภาวนาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เงียบเหมือนเขาเรียกเหมือนเจียวตายยวนตายเขาเดินยวนตายเดินที่เงียบใครจะไปร้องไห้เจียวนี่ยวนร้องไห้ยิ่งกว่าเด็กเงียบเหมือนเจียวตายยวนตายเหมือนเงียบยวนตายเป็นของละเอียดมากน่าจะมีสิ่งควบคุมมีสิ่งบังคับเรื่องปัญหาครอบหัวอยู่มันยังคล่องแคล่วคล่องตัวอยู่ตลอดแก้ไม่ออกไปหมดแล้วอะไรจะคล่องยิ่งกว่าจิตไม่มีทำไปเวลามันสุดจิตมันเสร็จได้งานนี้งานสำเร็จเสร็จสิ้นไปแล้วสวยกำไรผลกำไรไปเรื่อยไม่มีการสถานที่อันนี้พบไม่มีชาติใดมันเข้ามาเกี่ยวข้องมันยุ่งอยู่วุ่นวายเหมือนแต่ก่อนว่าไปนิพพานนี่ไปนิพพานนี่เป็นปัญหาแล้วขอให้ใจตรงนี้บริสุทธิ์อย่างเดียวเท่านั้นพอทุกสิ่งทุกอย่างไปนิพพานหรือไม่ไปนิพพานนิพพานมีผู้รู้อยู่ไหมตัวรู้อยู่นั้นหรือไม่มีอะไรมันมีปัญหานั่นแหละอันนี้พูดเรื่องความด้นเดาเรื่องความสงสัยรู้จริงแล้วก็ดังที่เขียนนั่นบรรดาท่านผู้ขึ้นจากที่เลยแล้วท่านรู้พิณิพานอย่างเต็มใจเองนะแต่ท่านขี้เกียจตั้งงั้นนี่มันก็อย่างนั้นแหละจริงๆไม่เห็นผิดอะไรตั้งแต่ได้ไม่ขี้ผิดโชคสมมุติชื่อเหมือนเรารับทานอิ่มเต็มที่เราไปตั้งชื่ออะไรอีกอิ่มก็รู้อยู่แล้วอิ่มเต็มที่แล้วเท่านั้นน่ะไปตั้งมันจะเริ่มเวลามันตั้งชื่ออิ่มนี้ลักษณะนั้นอิ่มนี้ลักษณะนี้นี้ลักษณะกว้างแคบอ่ะนั่นก็กว้างสอกยาวาหนาคืบเนี่ยในวงความอิ่มอยู่ตรงนี้อิ่มทั่วสารพางร่างกายเนี่ยคือจะอิ่มทั่วจิตบริสุทธิ์ทั่วถึงจิตตรงนั้นเพราะฉะนั้นเองมันต้องเข้มแข็งอย่าอ่อนแอต่อไปนี้ถ้าจะรวมกรรมฐานจะหมดไปนะค่อยขุดค่อยด้วนเข้ามาขุดด้วนเข้ามาเพราะจิตใจผู้ปฏิบัติของเองยังไปสู่โลกเราเห็นโลกกลายเป็นของดียิ่งกว่าธรรมแทนที่จะมาปฏิบัติเพื่อจะทำในการปฏิบัติเพื่อหาเงินหาทองหาความเคารพนับถือไปเยอะหาความขลังไว้เยอะซึ่งนอกเลือดนอกรอยของหลักธรรมหลักวินัยที่พระองค์ทรงสอนไว้ก็เป็นในนั้นนี่เองผู้นั้นขลังแล้วผู้นี้ขลังทั้งนี้เลยในจิตมันไม่ได้ขลังทำจิตทำไมขลังเถออยู่ไหนแต่สบายคนนับถือไม่นับถือมันก็ไม่เอื้อมไม่หิวไม่โหยเขานับถือก็เป็นหัวใจของเขาที่เลื่อมใสเป็นที่มงคลต่อหัวใจเขา
เราถ้ามีกิเลสมันก็เป็นอัปมงคลของใจเขาต่างหากไม่ได้เป็นที่เราเพราะเหตุมันเกิดขึ้นที่นั่นไม่ได้เกิดขึ้นที่นี่ถ้าเราไม่ปรุงเรื่องที่เขามาว่าให้เรานั้นอย่างนี้แล้วก็ปรุงเรื่องนี้ขึ้นมามันก็เป็นเหตุขึ้นกับใจเราแล้วรับทราบก็สัตว์รับทราบว่าผ่านไปผ่านไปเท่านั้นไม่นับถือเลยเจ้าของไม่นับถือเจ้าของยังคนอื่นมานับถือเจ้าของไม่ย่อมย่องเจ้าของยังคนอื่นมายกย่องมีได้ยังไงเจ้าของไม่ดียังคนอื่นเขามาชมว่าเจ้าของดีมันเป็นไปได้ผมจะสอนลงที่จุดนี้ทำเจ้าของให้ดีเชิดชูเจ้าของด้วยข้อวัดปฏิบัติความภาคความเพียรหนุนเจ้าของให้สูงขึ้นเป็นลำดับลำดับจนถึงขั้นวิเศษด้วยความเพียรนี่มันไม่เอาความวิเศษวิโสความศักดิ์สิทธิ์ความขลังมาจากอะไรภายนอกภายในที่ไหนไม่เห็นมีตามหลักธรรมบวชแล้วก็ไล่เขาป่าขโมยเส้นนาสนังแน่ฟังเรื่องทั้งหลายบรรดาทั้งหมดแล้วอยู่ตามขโมยร่มไม้ชายป่าแต่เขาอันเป็นที่สงบสบายการมันเป็นสมณะธรรมเนี่ยบอกให้ไปยุ่งไปอย่างวุ่นวายหาขลังอย่างนั้นหาขลังอย่างนี้มันไม่เห็นว่าขาคันหาเกาในที่ไม่ขันนี่ถลอกปอกเปิดขึ้นมาดีไม่ดีก็เป็นหมาขี้เลื้อนหมาขี้เลื้อนกับพักขี้เลื้อนมันผิดกันยังไงเลื้อนขี้เลื้อนออกมามันก็เป็นหมาล่อนแก่นหมาแก่นล่อนพักแก่นล่อนไปเลยหลอกปอกเปิดสิ่งสำคัญไม่สนใจไปสนใจนอกนานานู้นนั่นมันผิดจากพระประสงค์ของพระพุทธเจ้าผิดจากหลักธรรมนั่นแหละเราจะหาผลพันธุ์อะไรที่ไหนหาอะไรก็ได้นั่นเองโลกมีอยู่หากิเลสมันก็ได้กิเลสบวชเข้ามาเพื่อจะถอดถอนกิเลสนั่งกรรมมาสั่งสมกิเลสเนี่ยแล้วยังยิงในตัวอยู่ว่ามาชนะกิเลสยิงก็ยิงไปแบบอื่นอ่างเนี่ยพองเฉยตัวเท่าอื่นอ่างพองแข็งวัวทั้งตัวมันได้เอาตรงนี้ยึดตรงนั้นจริงตัวนี้เอาคารวะถือตัวด้วยข้อวัดปฏิบัติด้วยความมีสติต่างเร่งมันลงตรงนี้สร้างตรงนี้สร้างความกระสีพิเศษจะไปสร้างที่ไหนผิดหลักธรรมหลักวินัยจะไม่เห็นความกระสีพิเศษอันแท้จริงประจักษ์ใจถ้าไม่สร้างที่ตรงนี้ถ้าสร้างที่ตรงนี้ขุดค้นตรงนี้ตามภัยที่มันมีอยู่ภายในจิตใจแล้วพอภัยก็หมดไปหมดไปที่เหลือตัวแล้วหมดกันไรมันหมดไปหมดไปที่ก็มีความสง่าผ่าเผยขึ้นมาสว่างกระจ่างแจ้งขึ้นมาที่เหลือหมดไปแล้วก็กล้าเท่านั้นเองมันจะหาความพิเศษมาจากไหนดีไรก็พิเศษอยู่แล้วถ้าจะว่าพิเศษท่านก็ไม่เสกสรรไปอีกเหมือนกันพิเศษเสกไปเพราะธรรมะนี่ไม่ใช่ธรรมะล้นสั่งพอที่จะอยากพูดนั่งอยากคุยนี่คนนั่นฟังให้คนนี้ฟังมันเขาเรียกนับถือบ้างอะไรอยากอย่างนั้นมันก็ไม่ใช่ทำพอดีไม่ใช่ทำเพียงพอถ้ามันพอแล้วมันไม่อยากควรจะพูดหนักเบามากน้อยจะพูดไปเสียไม่ควรพูดก็อยู่ได้อย่างสบายเรื่องความแพ้ความชนะไม่มีในใจใครจะถามปัญหาถามอะไรเป็นการลองเชิงมั่งหรืออะไรตามโลกมันมีคนมายาเพราะที่เหลือบังคับหัวใจให้เป็นเราก็ไม่เป็นด้วยเมื่อเราไม่มีสิ่งที่พาให้เป็นเราไม่เป็นแต่ตอบแล้วก็ตอบไม่ตอบก็เฉยเสียเขาก็ดิ้นของเขาต่างหากเราไม่ได้ดิ้นเรื่องของโลกเอาเนี่ยเรามันได้ที่ไหนเขาจะทำใจเราแน่กับหลักกับธรรมเถอะเป็นสุขส่งเสริมเจ้าของนี่ยกย่องเจ้าของในข้อปฏิบัติส่งเสริมเจ้าของด้วยสติปัญญาศรัทธาความเพียรเราจะเห็นคุณค่าของใจไม่มีสิ่งใดละในโลกนี้จะมีคุณค่าประเสริฐยิ่งกว่าใจเรามองหาอะไรไม่เห็นเลยจริงๆใจมีธรรมธรรมใจเป็นธรรมธรรมเป็นใจอันกลมกลืนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้วนั่นแหละความเลิศอยู่ตรงนั้นไม่เลิศอยู่ตรงไหนการประกอบความภาคเพียรก็ต้องมีความลำบากลำบนเป็นธรรมดาแม้แต่พระพุทธเจ้าเองท่านเป็นเจ้าของศาสนาทรงสลดถึงสามหนฟังดิแต่พระองค์ไ
วงลำบากนี่แต่พวกเราลำบากก็เป็นอย่างพอที่จะตำหนิพระองค์ว่าทรงรักเอาเปรียบบรรดาสัตว์โลกพระองค์บำเพ็ญครู่เดียวได้สำเร็จแต่โลกทั้งหลายบำเพ็ญแทบตายก็ไม่ได้เรื่องแต่นี่พระองค์สลบทั้งสามหนทุกข์ไม่ทุกข์สาวกบางองค์ตาท้าแตกพระองค์ตาแตกมีเพื่อนพระจักรุบาลพระโสนะพระโสนะเล่นความเพียรประกอบความเพียรมากเป็นศาสตร์ท่าแตกพระจักรุบาลอดนอนไม่นอน3เดือนตาแตกพอตาแตกภาพที่เด็ดก็แตกจากใจทันทีพร้อมกันพอตานอกมืดตาในสว่างจ้าขึ้นตาไหนที่จะสว่างยิ่งกว่าตาไหนพระโสนะประกอบความเพียรฝ่าเท้าแตกพอได้รับร่วมมีพระอินทร์เนี่ยขึ้นมาแสดงพิมพ์สามสายให้ดีให้ดูย้อนยานนักดีก็มีเสียงดังเครื่องนักก็ขาดพอเครื่องสายพิมพ์พอดีแล้วดังแต่ละพระพิมพ์เป็นเครื่องข้ามสอนพระโสนะท่านก็ยึดนั้นมาเป็นหลักดำเนินตามมัชฌิมาปฏิปทาบรรลุธรรมอย่างนี้ตาท้าแตกหลังจากนั้นกับกิเลสก็แตกเรามีอะไรไม่เรื่องที่จะท้องแตกมั่งหมอนแตกมั่งเนี่ยกิเลสก็แตกมั่งว่างผู้ขังจังมีปัญญาใช้ปัญญาเลยยาดีที่เคยหาอุบายพิจารณาเปลี่ยนแปลงสติปัญญาเมื่อเรานำมาคิดมาค้นมาใช้บ่อยๆมันจะค่อยเจริญขึ้นจะค่อยทำนิพพานต่อไปก็ค่อยหมุนไปเรื่อยได้เหตุได้ผลเพราะปัญญาแล้วยิ่งเป็นเครื่องดูดดึงเป็นสิ่งที่ชวนให้คิดให้อ่านแต่จองแล้วฆ่าที่เหลือเป็นบันตอนที่เหลือตายจริงตายเพราะปัญญานะสมาธิเป็นเพียงว่าตะล่ำหัวกิเลสเข้ามารวมกันนะบริเวลาจะฆ่ามีอำนาจของปัญญาทั้งนั้นปัญญาจึงสำคัญมีเงื่อนอะไรสำคัญยิ่งกว่าสติกับปัญญาเท่าที่บำเพ็ญมาเป็นก็ถึงกำลังความสมานเจ้าของมีสติปัญญาเป็นสำคัญมากเลยถ้าถึงที่ปิดตันอันตู้จริงๆก็มีแต่ปัญญาสามารถเจาะใครไปถึงได้เจาะตรงนั้นเจาะตรงนี้ใครตรงนั้นใครตรงนี้ตอบไปก็ทะลุไปได้เลยปัญญาขอให้จริงให้จังแข็งหนักเพียงเป็นแบบฉบับของตัวที่เหลือตัวคนขยันหนักเพียงคนมีสติมีปัญญามีความเพียรเรียนกลัวอารมณ์มีวันทั้งหลายก็ไม่เข้ามายุ่งเหยิงวุ่นวายไม่เข้ามาก่อกวนเพราะจิตไม่เปิดช่องให้คิดความคิดใดที่เป็นไปเพื่อความสังสมกิเลสเป็นไปเพื่อสังสมอารมณ์ให้ก่อกวนตัวเองให้ปุถุชนวันนั้นความคิดนั้นเป็นไผ่ให้หยุดทันทีเหมือนกับไฟมาที่เรือที่ครั้งที่หนึ่งมันเจ็บขนาดไหนที่ครั้งที่สองซ้ำแล้วซ้ำเล่ามันก็เปื่อยไปพองไปได้กิเลสมันขี้เข้าไปเรื่อยมันยังพอใจกับความขี้กิเลสพอใจกับความคิดที่ผิดความคิดที่เป็นไปเฉยมันก็เหมือนกับขี้ตัวเองเกิดไฟกิเลสมันก็เผาไปเรื่อยร้อนนะสติปัญญาเป็นเหมือนกับน้ำดับไฟมีอยู่แล้วไม่นำมาท้าฝืนกันเฉยเรียกว่าต่อสู้กันไม่ฝืนไม่เรียกต่อสู้มันอยากที่นี้เราไม่อยากให้มันคิดมันอยากเท่าไรแล้วก็สู้มันอย่างหนักเอาตายก็ตายเราเคยคิดมาแล้วมันเกิดประโยชน์อะไรสิ่งนี้แล้วยังจะฝืนคิดไปอยู่หรือทราบมันทราบทั้งที่ทราบแล้วว่ามันไม่เกิดประโยชน์นอกจากเป็นโทษโดยถ่ายเดียวเท่านั้นหนักมันก็ฟาดมันอย่างหนักคิดมันก็อยู่หมัดเนี่ยถ้าลงสติปัญญาแล้วตั้งท่าขึ้นมาต่อท่าต่อสู้มาแล้วมันหมอบนี่เคยได้พูดถึงเรื่องว่าปัญญารวมสมาธิมันเป็นขึ้นมาเองจิตเป็นอย่างนั้นมันไม่อยากจะลงมันคิดเรื่อยๆหลังๆคิดเรื่องนั้นอย่างนี้มันเป็นเรื่องเพลินแต่เพราะมันเคยเพลินกับเรื่องของกิเลสมาแล้วมันคล้อยตามกิเลสมันเชื่อกิเลสมานานเ
นี่มันไม่ยอมเชื่อธรรมนี่ก็บังคับให้มันเชื่อธรรมด้วยการคิดการค้นเอามันไปคิดเกาะกับเรื่องอะไรค้นเรื่องนั้นทำให้เห็นชัดเจนต่อหน้าต่อตาจะไปไหนตามแต่ละตามค้นกันสู้เนี่ยต้องเข้ามาหมอบเวลามันหมอบด้วยปัญญานี่มันหมอบจริงๆสงบราบไปเลยเห็นผลนะอ๋อเวลาจิตมันดื้อนี่ต้องตีต้อนด้วยปัญญาสงบด้วยปัญญานี่อาจถามมากได้ซ่อมทั้งเหตุทั้งผลได้ซ่อมทั้งความอัศจรรย์ของจิตที่หมอบเพราะยอมจำนนต่อปัญญาแล้วมันก็ได้หนังสือคำว่าหนังสือที่ว่าปัญญาโดยสมาธิขึ้นมาทั้งหลายเขียนว่าสมาธิอบรมปัญญาแต่เราทำไมมันกลับไปเป็นปัญญาโดยสมาธิการปฏิบัติมันเป็นอย่างนั้นนี่ปฏิบัติอย่างนั้นมันรู้มันเห็นด้วยเหตุนั้นเหตุนั้นจะต้องเขียนมาตามสาเหตุที่มันเกิดออกที่แรกคนก็งงปัญญาโดยสมาธิเฉพาะอย่างนี้มหาพุทธาเป็นเจ้าคุณว่าฟอนเองที่เนี่ยวัดพองหนิบเนี่ยท่านเล่าให้ฟังเองท่านที่วัดมาที่เรียกการามวัดเรางานที่ติดกันกับโรงพยาบาลโรคปอดเนี่ยถ้าท่านได้มาจากไหนไม่รู้งูนี่ได้เป็นหนังสือเรื่องการหมาบัวแต่งว่าปัญญาลงสมาธิไหนหมาบัวมันเก่งกว่าครูเลยพระพุทธเจ้าสมาธิอบรมปัญญาแสดงที่หนึ่งสมาธิอบรมปัญญาทำไมหมาบัวมันเก่งกว่าครูวะไหนมาดูหน่ะพ่อชาวพุทธากับเราสนิทกันเคยกันมาหนึ่งเทศแล้วให้มาดูหนังทำไมมันเก่งกว่าครูนักมหาบัวว่าพรรษาก็เข้าไปพอมาดูเอ๊ะชอบคนเลยนั่งอ่านอยู่ขนาดเดียวจนจบเลยโอ้โหเข้าทีเข้าทียอมรับมีท่านนะมาสารภาพเองนะอ๋อผมเคยค้านมหาเนี่ยถ้ามานั้นแน่ๆผมเราเลยตกลงผมเลยอ่านก่อนเพื่อนไหนมาบวชได้เก่งกว่าครูได้หรือพุทธิสังของเราเป็นถูกมาบวชได้เก่งครูวะไหนมาดูเอามาพออ่านชอบคนไปฟาดตลอดก็เข้าทียอมรับคือนั่นแหละอันนั้นท่านพูดถึงภาพทั่วไปจะลายบุคคลที่จะเกิดขึ้นมีขึ้นท่านพูดเช่นสมาธิปริภาตาที่รับปฏิภาวิตาปัญญาที่รับปฏิภาวิโตสมาธิมหาพลโหติมหานิสังโซสมาธิปฏิภาวิตาปัญญามหาพลโหติมหานิสังซ่าที่เราไปรับปฏิโตสมาธิมหาพลโหติมหานิสังโซสมาธิปฏิภาวิตาปัญญามหาพลโหติมหานิสังซ่าปัญญาปฏิภาวิตังจิตตังสัมมาเดวะอาเจหิมุจติสมาธิเมื่อศีลอบรมแล้วย่อมมีผลมากในองค์สงฆ์มากปัญญาเมื่อสมาธิอบรมแล้วย่อมมีผลมากในองค์สงฆ์มากจิตเมื่อปัญญาอบรมแล้วย่อมหลุดพ้นจากกิเลสทั้งปวงโดยชอบเนี่ยแปลตามตับท่านพูดเป็นลำดับศีลอบรมสมาธิสมาธิอบรมปัญญาไปเรื่อยจนถึงปัญญาตรงจิตให้หลุดพ้นถึงเวลาเป็นวิสามันทีมันพลิกกันปัญญาลงสมาธิในขณะที่เราจะใช้ปัญญาลงสมาธิเราใช้ไม่ได้หมายถึงว่าสมาธิจะอบปัญญาจะรู้สมาธิตลอดไปเป็นบางการจิตเวลาจิตมันคึกขนองดื้อด้านนั้นละเอานั้นละมาทำมันได้ผลดีแต่ต้องเอากันอย่างจริงจังนะจ่อเลยเหมือนนักมวยเผลอไม่ได้เล็ดตกเวทีถ้าอย่างนั้นนักที่เล็ดตกเวทีจิตหมอบเลยมันเป็นบางการบางเวลาในคนคนเดียวเนี่ยถึงการทุกคนจะนำปัญญามาตีต้อนจิตใจที่มันพุ่งสร้างถ้ามันยอมจำนนแล้วเข้าสู่ความสงบได้เราก็ทำควรจะอบรมให้เป็นจิตให้เป็นสมาธิสงบลงได้ตามแบบของท่านที่พูดว่าเป็นกลางก็ทำเราทำเพื่อให้เห็นผลเพื่อทำเพื่อประโยชน์อันใดจะได้ผลได้ประโยชน์ด้วยวิธีการใดเรานำวิธีการนั้นมาใช้ในเวลานั้นจึงเรียกว่าเหมาะสมพูดถึงเรื่องสมาธินี่เราทำงานจริงเรากล้าพูดทำงานจริงสมาธิทำงานแล้วคนติดทำงานปัญญาไปอีกเราเหมือนทำงานปัญญานี่ก็เป็นธรรมจักรไปเลยครับการพิจารณาทางด้านปัญญาเกี่ยวเรื่องรูปขันธ์รุนแรงผ่าผลมากเหมือนกำนันโจรมันจับภูเขาเสียงก็ร่างถ้าว่าจะเที่ยง
รื่องธาตุขันธ์มันเป็นเรื่องยากรูปขันธ์มันยากปัญญาแก้เรื่องรูปขันธ์มันก็รุนแรงผ่าโผล่มากอย่างพอไปถึงนามขันธ์ไม่เสร็จพวกเวทนาวิญญาณขันธ์วิญญาณนะมันก็ค่อยเบาเบาเหมือนกับน้ำซับน้ำขึ้นแต่ไม่หยุดนะเหมือนกับน้ำซับน้ำขึ้นที่ไหลอยู่ทั้งแรงทั้งฝนไม่มากแต่ไม่ขาดมากขาดต่อปัญญาขั้นนี้จะเป็นละเอียดละออจิตละเอียดกิเลสละเอียดปัญญาก็ต้องละเอียดเหมือนกับไม้ที่เข้าสู่ความละเอียดแล้วต้องเอาอาศัยกบเราจะเอาขวานมาถากมาฟันพวกไม่ได้เวลามันหยาบจะเอากบไปใส่ไม้ที่ต้นไม่ได้ต้องขวานถากจนถึงขั้นที่ควรจะใส่กบหรือถึงใส่การพิจารณารูปคือกายร่างกายกว่าที่จะแยกกันออกได้เห็นประจักษ์ก็ต้องใช้ปัญญาแบบขวานถากไม้นี่เองเอากันอย่างหนักอย่างผ่าโผล่ลดเต็มจริงนี่พอเข้าไปขั้นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่มีแต่นามธรรมล้วนแล้วมันก็ละเอียดเหมือนกับเอากบสายไม้แต่ไม่ได้สายไม้ทั้งต้นเหมือนกับกบสายไม้เป็นแผ่นเป็นแผ่นที่ตกออกมาจากเลือดจากขวานแล้วหลายลินก็หลายอย่างนี่เรียกว่าสติปัญญาอัตโนมัติซึ่งมาจากสติปัญญาที่เริ่มด้วยผู้กลางฝึกที่แรกเป็นอย่างนั้นทุกคนนั่นแหละเหมือนมันจะเป็นไปไม่ได้ทำให้อิจฉาและอาใจจะเป็นไปไม่ได้ตำหนิอำนาจวาสนาตัวของเฮ้ยแล้วไม่ไหวนะอำนาจวาสนาน้อยไม่มีวาสนาอะไรหรอกเป็นเรื่องของกิเลสกล่อมคนทั้งนั้นเราไม่ทราบน้อยจะทำให้มันมากสิหนักถ้าเป็นนักรบนักต่อสู้เพื่อมรรคผลนิพพานเพื่อเอาของเศรษฐกิจมาเป็นสมบัติครองในตัวเองจริงอ้าวอะไรบกพร่องโวลันเราซ่อมแซมสิ่งที่บกพร่องอันเพื่อความสมบูรณ์วาสนาอยู่ที่ตรงไหนเวลาอยู่ว่าอยู่เฉยๆทำไมแล้วคอยตามที่เด็ดทำไมไม่ว่าวาสนาน้อยล่ะนะ

สติปัญญาที่เราไม่เคยคาดเคยคิดว่ามันจะเป็นไปได้ซึ่งสติปัญญาอัตโนมัติถ้าเป็นขั้นพุทธการท่านเรียกว่ามหาสติมหาปัญญาคือหมุนตัวไปเองโดยไม่ต้องไปบังคับบัญชานอกจากร่างเอาไว้เท่านั้นเพราะจะเลยเถิดเช่นอุทธัจจะอุทธัจจะในสังโยชน์เบื้องบนอุทธัจจะอุทธัจจะแต่ก่อนเราไม่เข้าใจสังโยชน์เบื้องบนคืออะไรกามรักรูปราคะอรูปราคะมานะอุทธัจจะวิชชาสังโยชน์เบื้องบนเราไม่เข้าใจรูปราคะอรูปราคะรูปราคะที่ว่าไม่ได้หมายถึงรูปกายเรานี่นะเวลาพิจารณาแล้วมันเป็นภาพอันหนึ่งคือการที่มันต่อยแล้วแต่มันอาศัยภาพของกายนี้เป็นภายในฝึกซ้อมกันพอตั้งเป็นภาพขึ้นมาภาพระดับเราไปอยู่ที่จิตตั้งขึ้นมาภาพดับแล้วไปอยู่ที่จิตมันก็ทราบชัดว่าจิตนี้เป็นผู้ประตุงเป็นผู้ปรุงออกเป็นภาพแล้วก็เข้ามาหมดในจิตเข้ามาหมดในจิตจนกระทั่งมันเข้าใจชัดแล้วในภาพภายในที่เรารู้ประการคือความยินดีพอใจไม่ได้เหมือนว่าราคะแบบกามที่เหตุทั้งหลายนะรูปราคะอันนี้นะหมายถึงความพอใจยินดีกับอารมณ์นั้นเท่านั้นเองเป็นธรรมส่วนละเอียดแต่ไม่ทราบว่าจะมีอะไรมาพูดให้แยกให้เดียวกันท่านก็เลยว่ารูปราคะคือมีความพอใจติดใจอยู่ในรูปภาพภายในจิตเมื่อรูปภาพร่างกายนี้มันสลับพอสลับมันแล้วเพราะความรู้แจ้งด้วยปัญญาแล้วมันก็นำอรูปภาพอันนี้เข้าไปอยู่ภายในจิตปรุงอยู่ภายในจิตพอปรุงขึ้นภาพแล้วมันก็คืนเข้ามาคืนมาเข้ามาถึงใจมาดับที่นี่ปรุงภาพก็เข้ามาดับที่นี่มันก็ทราบไปชัดโอ้จิตเป็นผู้ปรุงขึ้นมาจิตเป็นผู้เอื้อมจิตเป็นผู้หลงเมื่อจิตพิจารณาด้วยปัญญาจริงๆแล้วจิตเป็นผู้รู้แล้วต่อไปรูปราคะนี้หมดอรูปราคะคือยินดีในสุขเวทนามีตามหลักปฏิบัติทุกเวทนาอันละเอียดอยู่ภายในจิตอรูปราคะมานะคือความถือจิตดวงนั้นแหละดวงที่สว่างกระจ่างแจ้งดวงที่เด่นดวงนั้นเพราะตอนนั้นมันพากหมดแล้วทุกสิ่งทุกอย่างรูปมันก็พากอะไรก็พากจนพากจากกันไปแล้วเป็นคนที่ละอายมีแต่จิตดวงที่ผ่องใสมีเท่านั้นมานะถือจิตตรงนั้นนี่แหละสำหรับมานะก้ามันเข้าใจในท่าปฏิบัติมันถึงได้ชัดเนี่ยเข้าใจทางท่าปฏิบัติหาตรงไหนไม่แน่มานะคือจิตเมื่อมันเป็นดวงนะครับมีความสว่างกระจ่างแจ้งมันก็ทำให้เกิดความอ้อยอิ่มเกิดความติดความพันความโผล่หัวใจนี่แหละที่ว่ามานะคือความพอใจนั่นเป็นแบบถืออยู่นั่นแล้วก็เมื่อพบเพื่อนสูงหรือนักปฏิบัติด้วยกันว่าองค์นั้นมีจิตภูมินั้นภูมิก็คิดอยากจะเอานี่เทียบเทียงองค์นั้นจะเสมอเรานี่หรือต่ำกว่าจิตเราดวงนี้หรือจะยิ่งกว่าจิตเราดวงนี้นะถ้าสมมติว่าจิตต่ำกว่าร่องมันก็เข้าใจว่าต่ำกว่าหรือเสมอหรือยิ่งกว่าเนี่ยถ้าจิตเสมอเขาก็เข้าใจว่าต่ำกว่าเขาบ้างเสมอเขาบ้างยิ่งกว่าเขาบ้างถ้าจิตดวงนี้ยิ่งกว่าเขาก็เข้าใจว่าต่ำกว่าเขาบ้างเสมอเขาบ้างหรือยิ่งกว่าเขาบ้างอะไรรวมแล้วมันเป็นมานะก้าก็คือความถือความรู้นี่เองนี่แหละตัววิชาแท้เราไม่รู้พงพายมันจึงได้ติดด้วยพันกันอย่างนั้นสนิทสนมกลมกลืนเหมือนกับเป็นอันหนึ่งอันเดียวนี่นะกล่อมนางนอนเขานางบางเงาแล้ววาดภาพวิชาวาดเป็นเสือโคร่งเสือดาววาดภาพเป็นยักษ์เป็นผีมาอวิชาเป็นอย่างนั้นนั่นวะเวลาเข้าตุถึงตัววิชาจริงโหยถูกกล่อมให้หลับสนิทแม้แต่มหาสีมหาปัญญาที่หมุนตัวเป็นเกลียวก็เลยกลายเป็นโอภะรักษาจิตดวงนี้ก็เลยซ้ำคือจิตดวงอวิชชาลืมเนื้อลืมตัวไปไม่รู้สึกตัวนั่นแหละละเอียดขนาดนั้นอวิชชาจริงๆละเอียดขนาดนั้นตั้งแต่มันแสดงมาอย่างจำหยาบเรายังหลงเหมือนกับบริวารของอวิชชาแสดงมาเช่นความโลภเช่นความโกรธอย่างนี้เป็นต้นนะมันจำหยาบโกรธก็เห็นมีแล้วตาดำตาแดงมันก็ยังพอใจโกรธมีงามอยู่นี่เรื่องของกิเลสแล้วจิตเคลิ้มไปทั้งนั้นแหละขึ้นชื่อว่าเรื่องของกิเลสแล้วจิตเคลิ้มนั้นเพราะเคยเชื่อมันมานานไม่คิดว่ามันเป็นภัยต่อตนโกรธให้เขาตาดำตาแดงจนเครียดจนแค้นถึงกับฆ่าเขาได้แต่นี่มันเป็นของดีนะคือความเชื่อกิเลสมันเองให้พอสิ่งเหล่านี้อย่าแบบนี้มันหมดไปหมดไปหมดไป
นั่นที่นี่เข้าถึงตัวละเอียดตัวอวิชชาแท้ละทีตัวกัสสะแท้ละสติมหาสติปัญญาที่เป็นอัตโนมัติหรือมหาสติมหาปัญญายังต้องหลงคนของมันจนได้นั่นรักษาจิตตรงนี้อยู่นี่ไม่อะไรมาแตะต้องอะไรมาสัมผัสมันก็สลับปุ๊บสลับปุ๊บด้วยสติปัญญาไม่ยอมให้อะไรมาแตะต้องนี่เลยไปรักษานั้นโดยไม่รู้สึกตัวนั่นแหละคือรักษาอวิชชาอวิชชาในเหนือมหาสติมหาปัญญาอย่างนั้นเมื่อมันเป็นอย่างนั้นแล้วอวิชชาในเหนือมีเล่ห์เหลี่ยมความฉลาดแหลมคมในเหนือจิตโดยในเหนือสติปัญญาอยู่ในขณะนั้นสติปัญญาแม้จะเป็นขั้นมหาสติมหาปัญญาก็ตามยังอวิชชาในเหนือจึงต้องติดจึงต้องหลงกลอวิชชาเดี๋ยวมานะที่คำว่าอุทธัจจะมันหมายถึงการค้นการที่พิจารณาฟงจิตเทินต่อการพิจารณาไม่หยุดไม่ถอยรั้งเอาไว้ไม่ล้างไว้ไม่ได้แต่ของก็จะทายเหนื่อยก็เหนื่อยเคลียร์ก็เคลียร์แต่จิตไม่ยอมถอยมีแต่จะเอาชนะข้าเดียวถึงขั้นนี้แล้วคำว่าแพ้ไม่มีแพ้ให้ตายมีจะให้รู้เท่านั้นไม่รู้เอาตายเรื่องคำว่าแพ้มีไม่ได้นู่นนี่แหละที่ทำให้จิตมันฟุ้งมันเทินในการพิจารณามันจะฟุ้งซ่านรำคาญไปความโลภตามมือสามลูกเสียงเป็นลบเป็นผ่านไม่มีอย่างนั้นไม่มีมันเทินในงานของตัวเองที่จะแก้ที่เหลือเทินจนเกินเนื้อเกินตัวจึงเรียกว่าเป็นสันยวดอันหนึ่งอวิชชาถึงอวิชชาหนึ่งนั่นอวิชชาอวิชชาตอนนี้ผมอวิชชาก็คือตัวนั้นละมานะมันคือตัวนั้นแหละตัวของของสายสายตัววิเศษวิโสจึงเข้าใจว่าวิเศษวิโสตัวสง่าผ่าเผยมานะมันถือตรงนั้นนั่นแหละคืออวิชชาหลงตัวเองนั่นสติปัญญามันพิจารณาทางไหนมันก็หมดทางแล้วเพราะมันไม่มีทางพิจารณาอะไรก็รู้หมดแล้วจับสายแต่มันก็ไม่ยอมพิจารณานั่นจึงเรียกว่ามันรู้จริงมันก่อยจริงๆนะวิญญาณรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสมันไม่เอาพิจารณารูปนี่ก็ไม่เอาเวทนาสัญญาและขันธ์ยังมันก็ไม่เอาเพราะมันเข้าใจหมดแล้วแต่มันจะจิตใจอยู่ในความสว่างกระจ่างแจ้งในจิตผ่องใสเหนื่อยมันหลงอวิชชานี่เมื่อพิจารณาไปนานเท่านั้นเข้าเรื่องอวิชชามันก็เป็นเรื่องสมมุตินี่มันจะทนต่อการแสดงความต่ออนิจจังขังตาเองมันต้องแสดงอาการอะไรหนึ่งขึ้นมาให้จับพิรุธได้จนได้ลงถึงขั้นสมาธิสติปัญญาแล้วเมื่อรักษากันนานไปนานไปพิจารณาอะไรก็ไม่ได้เรื่องเพราะมันไม่มีทางพิจารณามันก็มีแต่คอยดูความเกิดความดับของร่างกายระมัดระวังกันเรื่องว่าอวิชชาจะผ่องใสขนาดไหนมันก็มีความเศร้าหมองตามขั้นของจิตอันละเอียดตามขั้นของสารละเอียดนั้นแฝงขึ้นมาจนได้พอจะจับพิรุธกันได้เอ๊ะถ้าว่ามันจริงๆทำไมมันเป็นลักษณะเฉาๆถ้าทำไมเป็นลักษณะเหมือนทุกข์คือทุกข์กับทุกข์ละเอียดทุกขั้นนี้ทุกข์ละเอียดจะทราบได้เฉพาะมหาสติปัญญาเท่านั้นถ้าที่ปัญญาธรรมดาทราบไม่ได้เลยเมื่อมันจับได้นี่ทำไมมันเดี๋ยวว่าสุขแล้วเดี๋ยวว่าทุกข์แล้วเดี๋ยวว่าผ่องใสเดี๋ยวว่าเศร้าหมองคือเศร้าหมองเศร้าหมองตามขั้นของวิชาเองไม่ใช่เข้ามองอย่างจิตธรรมดาเราแต่ถ้ามหาสติมัญญามันรู้ทันมันก็จับจุดนั้นเข้าไปเอ๊ะทำไมถ้าเป็นจุดที่แน่นอนแต่ได้แล้วทำไมมันถึงแสดงอาการแปลกๆอย่างนี้มาฮะแล้วมันก็จิตก็เกิดความสนใจจริงนะสติปัญญาเกิดความสนใจจ่อเข้าไปตรงนั้นพิจารณานั้นเหมือนกับสภาวะธรรมทั้งหลายอันนี้มันอะไรนะที่เนี่ยนั่นเป็นเป้าหมายในการพิจารณานั้นพอจิตมันต่อเข้ามาย้อนความสนใจเข้ามาถึงจุดนั้นแล้วจุดนั้นเลยกลายเป็นที่พิจารณาเข้าไปเหมือนกับสภาวะตามทั่วไปหน้าไหนที่นี่มันจะทนไม่ได้นี่มันอะไรครับนี่มันพิจารณามันก็ฟังเจ้ามหาวิภาปัญญาไปที่ไหนมันขาดทะลุไปเลยมหาวิชามันจะทนได้หรือเมื่อตั้งใจพิจารณากันนอกจากรักษาอันนี้เฉยแล้วต่อเข้ามาตรงนั้นมันก็พังกระจายไปหมดพอวิชามันสลายตรงไปอันนั้นมันสลายนะที่ว่าของใสนั่นนั่นละตัววิชาแท้แท้มันไม่ได้เป็นเสือโคร่งเสือดาวนี่นะมันเป็นนางบางเงาเหมือนนางงามจักรวาลทำอ้อยให้อ้อยอิ่มผิดพันพอนั่นสลายลงไปแล้วนี่อันที่วิเศษโดยหลักธรรมชาติที่อยู่ใต้นั้นก็ปรากฏเด่นชัดเพราะอันนี้เหมือนกับกองขี้ควายอวิชชาที่ว่าดีๆที่เสียนิโสนี่เมื่อเทียบแล้วมันก็เหมือนกองขี้ควายโอ้โหกองขี้ควายนี่มาทับธรรมชาติที่เสียแล้ว
ไว้นี่พออันนั้นสลายลงไปปุ๊บอันนี้ไม่ทราบมีจนกับเมื่อไหร่นั่นแหละที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้ก็ดีสาวกท่านบรรลุธรรมก็ดีทำดวงธรรมชาติของจิตล้วนๆแท้ไม่มีอะไรเข้ามาเจือปนเลยเข้าถึงขั้นเดิมของจิตแท้เหมือนเดิมนี่เราก็ไม่อยากจะพูดนะจะพูดถึงตัวเป็นจิตล้วนๆแล้วว่านั่นแหละทีนี้อัศจรรย์ยิ่งกว่าตัววิชาขนาดไหนเทียบกันไม่ได้เลยนี่แหละที่พระพุทธเจ้าทรงทอดพระทัยแล้วเห็นโทษของตัวเองก็เห็นตรงนี้โอ้ลงขนาดละเอียดขนาดถึงขนาดนี้จะไปสอนโลกได้อย่างไรสอนให้ใครรู้ไม่ได้ลงขนาดนี้แล้วเหมือนกับว่าเป็นสิ่งที่สุดวิสัยที่โลกจะรู้ได้เห็นได้ก็ทรงทอดพระทัยทำความสงสารน้อยทั้งๆที่ศาสนาเป็นศาสดาของโลกเพื่อสั่งสอนสัตว์โลกอยู่แล้วแต่เมื่อเข้าถึงธรรมธรรมชาติที่อัศจรรย์เกินคาดเกินหมายเกินสมมตินิยมทั้งหลายทั้งสิ้นแล้วทำให้เกิดท้อพระทัยเพราะในขณะนั้นไปเจอมาโดยเฉพาะยังไม่ได้พิจารณากว้างขวางออกไปแต่ก็ไม่นานฟังจากพระพุทธเจ้าถึงใครสละแย้มผมนี่กว่าพระองค์ฉะนั้นมาก็เหมือนกับจะตั้งปัญหาอย่างนี้เพราะเราเคยตั้งอย่างนี้มันก็คงไม่ผิดกันเลยนะถ้าทราบว่าโลกไม่สามารถที่จะรู้ได้เรื่องของอัศจรรย์ขนาดนี้ทำไมอาจารย์ประเภทนี้โลกไม่สามารถจะรู้ได้แล้วเราก็เป็นโลกคนหนึ่งทำไมเรารู้ได้เรารู้ได้เพราะอะไรนะเป็นปัญหาตั้งขึ้นมาแล้วรู้ได้เพราะปฏิปทาที่เขาก็เมื่อเรานำปฏิปทาข้อปฏิบัตินี้สอนโลกทำไมโลกจะรู้ไม่ได้ล่ะนะทางมันเข้าไปถึงจุดที่หมายบันไดก็ส่งขึ้นถึงจุดที่หมายสถานที่ต่างๆมีทางเข้าไปชั้นนั้นชั้นนี้มีบันไดขึ้นไปบันไดนี้คือทางเดินเพื่อถึงจุดที่หมายทางนี้เป็นทางเดินเพื่อถึงจุดที่หมายปฏิปทาเครื่องดำเนินนี้ก็เพื่อถึงจุดที่หมายคือธรรมชาตินี้เมื่อสั่งสอนวิธีการให้สัตว์โลกทราบแล้วทำไมจะรู้ไม่ได้อ๋อเหมือนอย่างนั้นนะอ๋อรู้ได้รู้ได้แล้วก็มีแต่พระไถ่ที่จะสั่งสอนสัตว์โลกแล้วก็เป็นพระแดนขึ้นมาถ้าสาวถ้ามหาพรหมมาราธนาพรหมมาจโยกาทีนี้ที่เป็นสี่สามก็สี่ในเบื้องต้นขึ้นเป็นธรรมฐานองค์ซะก่อนคือพอมีเกิดพระไตรปิฎกสั่งสอนสารโลกด้วยเหตุผลอันที่กล่าวมาเนี่ยอ๋อโลกเข้าใจแล้วนี่ทรงพระเมตตาเริ่มในพระไตรปิฎกสั่งสอนสารโลกก็พอดีถ้ามหาพรหมเป็นอันนี้คือมาแล้วพรหมมาจโยกาสั่งสอนสารโลกแล้วก็ทรงเล็งญาณดูใครจะรู้จักจริงจริงในธรรมตอนนี้ได้ง่ายเล็งไปถึงดาวบททั้งสองอุตกาดาวบทดาวบททั้งสองมีอะไรรู้อะไรบ้างในตำราก็มีแต่ผมลืมแล้วแหละเขาโอ้โหจะตายเสียแล้วมึงวานนี่บอกตายแล้วเนี่ยหมดหวังเลยฟังดิตายแล้วหมดหวังพวกเรานี่ไม่หมดหวังมันยิ่งหวังพอตายแล้วกุศลธรรมมากุศลธรรมมาหอบกันขึ้นสวรรค์นิพพานพระพุทธเจ้าพอตายองค์หมดหวังก็เล็งยานย้อนหลังเลยกรรมก็มาถึงเป็นดับสี่ทั้งห้าอ๋อพวกนี้จะรู้ได้เลยผมเสด็จตรงแน่มาผมก็เป็นดับสี่ทั้งห้าแสดงธรรมจักรปวัตนสูตรขึ้นเป็นพระอัญญากนัญญะได้ดวงตาเห็นธรรมพระอัญญาเชื่อตะโบกคนนั้นอัญญาเชื่อตะโบกคนนั้นหายขึ้นโคคนนั้นจะพระพุทธชังมีกำลังทำพุ่งกับตาดิบยันติสิจริงจริงเช่นได้กำลังสันดาบังนี้โดยธรรมขณะนั่งพายยาคนนี้ได้เปลี่ยนทางขึ้นแล้วด้วยความจริงจริงเกิดธรรมจักรขึ้นเพื่อทางวิจารังทำมาจะพุ่งกับตาทำนั่นก็ผู้อันตรายจากความมืดบังตั้งแต่ก่อนนั้นอ่ะเกิดปราศจากความมืดบังนั้นมันกระจ่างขึ้นแล้วเป็นอุทานว่ายังมีสิ่งใดทำบางสัมปันธ์อยู่ทำบางสิ่งใดก็ตามทั้งโลกนี้เกิดแล้วต้องดับทั้งนั้นแต่ให้ถึงใจสิ่งใดก็ตามเมื่อมันเข้าถึงใจสิ่งใดก็ตามเมื่อมีเกิดต้องมีดับเป็นคู่กันทั้งนั้นหาที่ไว้ใจไม่ได้เลยนั่นจากนั้นก็แสดงอนัตตลักษณสูตร
ล่องพันธุ์สายจนกระทั่งถึงบรรลุธรรมนี่คือสัจจพยานของพระพุทธเจ้าและพระองค์เองก็ได้ทรงเป็นอุทานในวาระสุดท้ายตอนที่ทรงตรัสอนุนไปเทวานังเทวานุภาวังอัตโคนี้อัตโคปะวาอุดานังอุดานเนสิพระองค์ได้ทรงเป็นอุทานขึ้นแล้วในขณะนั้นนักเชื่อตะโพกลนันโยนักเชื่อตะโพกลนันโยว่าพันยาคนนี้ได้รู้แล้วหน่อยได้รู้หน่อยที่ปิดังอาโยคนนันยศัตอันนาคนนโยวัตเววัตนามังโฮชื่อติโดยอาศัยเหตุนี้พระอัญญาปัญญาจึงได้ชื่ออย่างนั้นทั้งหลายแต่ในธรรมจักรตะโพราชิแต่นั่นก็แสดงธรรมจักรแสดงอนัตตลักษณะสูตรรูปังอนัตตาเวทนาอนัตตาสัญญาสังขารอันกันทุกขังอนัตตาเรื่อยไปเลยแต่สำหรับสูตรนี้เกี่ยวกับการปฏิบัติของผมมีขัดดีนะผมพูดงงๆเลยยอมรับ100%อย่างหาที่ค้านไม่ได้ก็คืออนิจจาและปฏิจจอนิจจาอริยายสูตรถึงมนัสสนิปิฏฐิธัมเมสิปิฏฐิมโนวิญญาณเนปิฏฐิมโนสัมปัสเสปิฏฐิยัมปิยังสัมปัสสะโนยัมปิยังนี่จะปฏิยาปฏิปิยาวิจารสุขขังวาดุขขังวาดุขมาสุขขังวาตัดนิปิฏฐินิปิฏฐานิรัตติยิราทานิรัตติยิทานิมุตมีติญาณังโหติเบื่อหน่ายในธรรมเบื่อหน่ายในธรรมะเบื่อหน่ายในจิตเบื่อหน่ายในธรรมลมที่เข้ามาเกี่ยวข้องจิตเบื่อหน่ายในความรู้สึกวิญญาณที่เกี่ยวข้องจิตเบื่อหน่ายในเวทนาคือผลที่มันเกิดขึ้นจากอันนี้ที่เกี่ยวข้องกันนี้เบื่อหน่ายตรงนี้ตัดที่ปีติเบื่อหน่ายคือทั้งหมดบรรดาที่เกี่ยวข้องกันนี้นะนิพพิดามีรัตติเมื่อเบื่อหน่ายแล้วย่อมคลายกำหนัดเมื่อคลายกำหนัดจิตย่อมหลุดพ้นอันนี้แหมเราซึ้งมากเพราะการปฏิบัติของเราเป็นอย่างนั้นเพื่อนอนัตตาคณะส่วนนี้พอถึงขันห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณวิญญาณซึ่งปีมีนิตินะนิบินดังในราชกิจนี่ผมเหมือนกับว่าหนึ่งเราพูดตามความรู้สึกของเราในสิ่งที่ควรค้านเราก็ค้านในสิ่งที่ไม่ค้านเราไม่ค้านทั้งภาคปฏิบัติอริยสัจปริยายสูตรเราหาที่ค้านไม่ได้เรายอมจำนนน้อยสุดแต่ส่วนนั้นแต่ว่าสูตรนี้มีข้อขัดกันเราจึงเลี่ยงเลี่ยงไปเสียว่าท่านอาจจะแสดงเป็นเรื่องผู้ใหญ่ก็ได้เรื่องเพื่อที่อาจารย์ท่านอาจจะมาทำมาแบบเรื่องผู้ใหญ่ก็ได้แต่พระพุทธเจ้าทรงแสดงแก่เบญจวัคคีย์ทั้งห้านั้นผมแน่ใจว่าถึงมรรคนิพพานปีนิพพานเหมือนกันรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแล้วจะไม่เข้าถึงจิตจะไปถึงไหนจิตมันอวิชชาบรวมอยู่ที่จิตมันไม่ได้อยู่ที่ขันธ์ห้านี่เวลาเราปฏิบัติรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรู้เท่าแล้วนี่อย่างที่ผมอธิบายไปทีนี้นะรู้เท่าแล้วมันรวมเข้าไปอยู่ที่จิตเป็นอวิชชาน่ะอวิชชาครอบจิตนั่นถ้าไม่เข้าอย่างเขาถึงนั้นแล้วอวิชชาจะแตกจะไม่ได้นี่ที่มันค้านกันมันต้องมาสิ้นปีโน่นนั่นอย่างเพียงรู้เท่าขันห้าแล้วก็เบื่อหน่ายคากำหนัดเรามันเป็นไปไม่ได้รู้เท่าขันห้ารู้แล้วมันแยกกันอย่างชัดเจนไม่มีสงสัยเลยแต่มันก็ไปยึดถือจิตกับวิชาที่มันพัวพันกันมันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนั่นมันต้องไปพิจารณานั้นอยู่จนตีอวิชานั้นแตกกระจายออกจากจิตแล้วมันถึงเด่นขึ้นมาอย่างชัดเจนเลยหายสงสัยนะอย่างนั้นนี่แหละภาคปฏิบัติที่ไหนที่ควรค้านมันค้านได้อย่างจังด้วยความแน่ใจที่ไหนมันรวมกันได้รวมได้อย่างที่ว่าอะไรศีลประจักษ์ปรมัตถ์พระโสดาบันนั้นนี่เราก็ปฏิบัติไปปฏิบัติไปเวลามันมีแยกกันมันก็แยกกันแยกกันไปอย่างที่ผมอธิบายมีเทศกันที่เรียงอริยภูมิตรงไหนที่มันแยกมันแยกกับทางปริยัติมันก็แยกกันไปแต่ที่ไหนมันมาร่วมมันก็ร่วมกันเราเป็นนักปฏิบัติมันเป็นยังไงเป็นไปตามการปฏิบัติของเรายังไงเราก็พูดตามเรื่องความจริงเอาค้านกับค้านกันถึงจะแยกกันแยกกันหมดมันเมื่อมันผิดกันด้วยการปฏิบัติด้วยความรู้ความเห็นก็ให้ทราบว่ามันผิดนี่เป็นข้อปฏิบัติของเราเป็นผลของเราเป็นมาอย่างนี้อย่างนี้จะถูกหรือผิดอะไรก็แล้วแต่เรื่องการปฏิบัติได้ปฏิบัติอย่างนี้แล้วรู้เห็นมาอย่างนี้นี่มันจะผิดแยกกันก็ผิดอย่างนี้อย่างนี้มันเข้าร่วมกันก็ร่วมอย่างนี้นี่โดยหลักปฏิบัติเราก็พอใจเราแน่ใจของเราเป็นแบบนี้เมื่อหลักก้าวถึงขั้นสูงแล้วมันก็ไม่เห็นแยกกันนะพูดเรื่องอะไรกันเลยไปใหญ่นี่นะเอาละตอนนี้ก็จำไม่ได้ที่ไม่ทราบขึ้นต้นลงตายที่ไหนเอาธรรมญาจะอธิบายหมู่เพื่อนฟังดูว่า

คำว่าธรรมหมายถึงสิ่งที่ดีและถูกต้องเป็นแบบฉบับของสิ่งทั่วไปท่านเรียกว่าธรรมสภาพของธรรมคือความเที่ยงตรงผู้มีธรรมจึงเป็นผู้เที่ยงตรงมีความคิดที่ถูกธรรมเป็นความคิดที่ตรงการจะทำและพูดทุกอาการของความเคลื่อนไหวเป็นไปด้วยความถูกต้องความถูกต้องนี่แหละเป็นแบบฉบับของผู้ปฏิบัติจะได้รับผลเป็นที่พึงพอใจโลกถ้าไม่มีธรรมเป็นแบบฉบับแล้วจะไม่มีส่วนใดที่จะทำให้โลกได้รับความเจริญรุ่งเรืองและมีความสุขได้เลยแต่คำว่าธรรมนั้นไม่จำเป็นจะต้องเขียนเป็นตัวหนังสือหรือบอกที่บอกนามไว้ว่านี่คือธรรมนั่นคือธรรมและนั่นไม่ใช่ธรรมแต่สิ่งที่บุคคลทำลงไปแล้วเป็นไปเพื่อความถูกต้องผลได้รับความร่มเย็นแก่ตนและผู้อื่นนั่นท่านเรียกว่าธรรมในหลักธรรมชาติของธรรมเป็นอย่างนั้นที่เราทั้งหลายได้อาศัยธรรมเป็นความประพฤติหรือเป็นแนวทางแห่งความประพฤติไม่ว่าทางโลกไม่ว่าทางธรรมก็เพราะว่าใจของเราไม่มีขอบเขตความประพฤติของเราไม่มีประมาณถ้าไม่มีธรรมเป็นแบบฉบับเหมือนกับเส้นบรรทัดแล้วจะหาความแน่นอนและความยุติลงไม่ได้ฉะนั้นธรรมจึงเป็นสิ่งจำเป็นที่โลกจะต้องหมุนตัวเข้าหาเสมอใครจะถือศาสนาใดๆก็ตามจุดที่มุ่งหวังก็คือเพื่อความเจริญของตนและส่วนรวมสิ่งที่ผู้ปฏิบัติได้รับผลตามความมุ่งหมายนั้นต้องเกิดขึ้นจากหลักธรรมคือการปฏิบัติของผู้นั้นถูกต้องตามหลักธรรมทั้งฝ่ายเหตุคือการดำเนินทั้งผลคือสิ่งที่ได้รับเป็นที่พึงพอใจมีท่านเรียกว่าหลักธรรมเป็นเช่นนี้ผู้ไม่ได้ปฏิบัติและไม่สามารถจะรู้หลักธรรมตามความจริงของธรรมแล้วจะปฏิบัติต่อตนเองก็ไม่สม่ำเสมอและถูกต้องจะปฏิบัติต่อสิ่งเกี่ยวข้องก็ไม่สม่ำเสมอและถูกต้องแม้จะเกี่ยวกับหมู่เพื่อนด้วยกันก็ไม่ถูกต้องเพราะจากหลักธรรมคือแบบฉบับตามธรรมดาของใจจะต้องคิดไปโดยไม่มีประมาณสิ่งใดที่ตนชอบใจใจชอบจะคิดสิ่งนั้นให้มากและอยากจะให้เป็นไปตามใจหวังของตนแม้คนอื่นก็จะให้เป็นไปตามใจของตนสิ่งอื่นก็จะให้เป็นไปตามใจเมื่อเป็นเช่นนั้นสิ่งที่จะได้รับเป็นเครื่องสนองตอบแทนตามใจที่ไม่มีขอบเขตจึงไม่ค่อยจะสมความมุ่งมั่นปรารถนานอกจากนั้นยังกลายเป็นความเดือดร้อนแก่ตนอีกด้วยนี่คือการปฏิบัติตัวเองไม่ได้เข้าในกรอบแห่งหลักธรรมซึ่งเป็นของแน่นอนถูกปฏิบัติจึงควรคำนึงถึงหลักธรรมคือความถูกต้องเสมออย่ามองดูตนให้มากกว่าความถูกต้องและอย่ามองดูคนอื่นให้เลยขอบเขตแห่งความถูกต้องมองหน้าที่การงานก็เพื่อความถูกต้องถ้าหากว่ามองตนให้ผิดจากความถูกต้องมองคนอื่นให้ผิดจากหลักแห่งความถูกต้อง
มองดูหน้าที่การงานที่ตนจัดตนทำอยู่นั้นก็เป็นไปในลักษณะเดียวกันแล้วผลจะไม่เป็นที่ถูกต้องและเป็นที่เย็นใจได้เลยเพราะสิ่งที่จะนำมาแห่งความเย็นอกเย็นใจย่อมเกิดขึ้นจากหลักธรรมคือความถูกต้องเนื่องมาจากการปฏิบัติของตนแต่ละรายละรายมุ่งเข้าสู่ความถูกต้องผลจึงเป็นขึ้นมาด้วยความภาคภูมิใจการปฏิบัติเบื้องต้นสำหรับผู้ที่ก้าวเข้ามาสู่วงแห่งพระศาสนาเฉพาะอย่างยิ่งคือพวกนักบวชย่อมมีจิตมุ่งหมายต่อธรรมเป็นเรื่องสำคัญมากกว่าสิ่งใดๆในตัวของเราแม้แต่จิตใจก็ต้องน้อมเข้าถวายธรรมะของพระพุทธเจ้าคือเป็นเสียงเท้ารองรับพระธรรมทุกบททุกบาทเพื่อความถูกต้องเสมอไปนี่คือหลักความอยู่เย็นเป็นสุขในตัวเองด้วยในท่านผู้เกี่ยวข้องกับเราจะมีจำนวนมากหรือน้อยด้วยตลอดทั่วไปในวงกว้างยอมถือหลักธรรมเป็นของสำคัญจิตที่เป็นไปเพื่อความสงบเยือกเย็นไม่ได้ก็เนื่องจากจิตเดินข้ามขอบเขตแห่งความพอดีของธรรมหรือความถูกต้องที่เรียกว่าธรรมผลที่จะแสดงขึ้นภายในใจจึงเป็นไปเพื่อความรุ่มร้อนไม่สมประสงค์ที่ตนคิดไว้เราภาวนาตั้งใจจะให้มีความสงบเยือกเย็นเป็นสุขภายในตนทำไมจึงกลายเป็นความรุ่มร้อนขึ้นมาภายในใจนี่ก็เพราะเหตุที่จะยังขนเช่นนั้นให้เกิดขึ้นเขาดำเนินตัวอยู่ตลอดเวลาภายในใจของบุคคลผู้ภาวนาผู้นั้นจิตที่เราคิดไว้ว่าตนอบรมจิตใจหรือภาวนานี่เพียงเป็นเพียงขณะหนึ่งของจิตที่คิดขึ้นเท่านั้นแต่การดำเนินแห่งเข็มทิศของธรรมชาติอันหนึ่งซึ่งเขาเคยฝังอยู่ภายในใจของเรามาเป็นเวลานานนั้นไม่ได้ฟังเสียงบุคคลผู้มีความคิดว่าตนจะนั่งภาวนาในขณะนี้เลยแต่เขาดำเนินไปตามเข็มทิศของเขาซึ่งเคยสั่งสมมาทางเดินของธรรมชาตินี้ไม่ได้มีสถานีที่จอดและเหมือนกันกับสถานีรถเดินรถไฟแต่ก้าวไปอยู่เสมอเช่นนั้นทั้งกลางวันกลางคืนแม้แต่หลับก็ยังต้องทำกุยหมายพ่ายทางเอาไว้เสมอหากจะไม่ลงมือทำได้ตามความชอบใจในเวลาหลับก็ดีธรรมชาตินี้แหละที่เป็นธาตุสิทธิ์ต่อการอบรมจิตใจของพวกเราไม่ให้เป็นไปได้เพื่อความเยือกเย็นตามที่ตนมุ่งหวังเนื่องจากทางสายที่เป็นธาตุสิทธิ์ของธรรมะนี้ได้เดินตัดหน้าตัดหลังจิตขวางทางเดินของธรรมอยู่เสมอธรรมจึงหาทางก้าวเดินไม่ได้เมื่อเป็นเช่นนั้นความสงบเยือกเย็นภายในใจที่จะเกิดขึ้นจากการบำเพ็ญที่ถูกต้องจึงไม่ปรากฏให้ผู้บำเพ็ญได้รับเสวยผลเนื่องจากการบำเพ็ญของตนนั้นได้ล่วงไหลไปตามทางสายของสิ่งที่เป็นข้าศึกเสียตลอดทั้งวันทั้งคืนโดยเจ้าตัวไม่รู้สึกฉะนั้นผู้ปฏิบัติจึงควรจะทราบทั้งทางผิดและทางถูกของใจ

ไม่ค่อยจะมีใครเดินกันและชอบเดินกันจิตที่จะคิดไปทางด้านธรรมะมีช่วงขณะหนึ่งสองขณะเท่านั้นแต่จิตที่คิดเป็นให้เป็นไปเพื่อเป็นข้าศึกต่อตนเองเสียเองนั้นรู้สึกกับเปิดไว้ตลอดสายทั้งกลางวันกลางคืนยืนเดินนั่งนอนด้วยเมื่อเป็นเช่นนั้นผลที่จะพึงได้รับตามความมุ่งหมายของใจเองไม่ค่อยจะปรากฏฉะนั้นเพื่อความแน่นอนในผลที่ตนมุ่งหวังโปรดได้คำนึงถึงปฏิปทาเครื่องดำเนินของใจให้เป็นไปเพื่อทำโดยถูกต้องและพยายามกีดกันทางสายที่จิตได้เคยเดินมาตลอดเวลาโดยไม่เป็นประโยชน์อะไรแก่เจ้าตัวนอกจากจะทำตัวเองให้เป็นข้าศึกต่อตัวเองเสียด้วยซ้ำไม่มีทางอื่นที่จะเป็นไปได้การฝึกหัดดัดใจซึ่งเป็นสิ่งที่เคยคนองมาเป็นประจำและทุกๆวันจึงเป็นธุระหน้าที่ที่ลำบากอยู่บ้างแต่ไม่ใช่เป็นสิ่งที่จะเหลือวิสัยของท่านผู้ใกล้ต่อธรรมคือหลักการถูกต้องและความสุขความเจริญเพื่อตัวเองจะทำไปไม่ได้หากว่าเป็นสิ่งที่สุดวิสัยของมนุษย์แล้วคำว่าสวดคาถาธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ชอบแล้วนั้นก็เป็นโมฆะเพราะธรรมะตรัสไม่ชอบแต่สอนคนไม่ชอบตามการตามสมัยตามวัยของบุคคลธรรมะแม้จะตรัสไม่ชอบก็ไม่ชอบเพราะภาชนะที่จะรับไม่สมดุลกันกับธรรมะแต่ในคำว่าสวัสขาตธรรมที่ตรัสไม่ชอบนี้ชอบตามหลักธรรมด้วยเหมาะสำหรับอุปนิสัยของบรรดาชนทุกเพศทุกวัยทุกชาติชั้นวรรณะด้วยจึงสมนามว่าสวัคขาตธรรมพระพุทธเจ้าก่อนจะได้ตรัสรู้และตรัสธรรมะออกมาเป็นสวัคขาตธรรมพระองค์ท่านก็มีการฝ่าฝืนจนสุดวิสัยของเราสามัญชนที่จะดำเนินตามพระองค์ท่านได้มีใครบ้างที่จะกล้าเสียสละตัวเองถึงกับความสลบสลายเมื่อรอดตายแล้วก็ให้เป็นมนุษย์ที่รู้ที่เด่นขึ้นมาอย่างพระพุทธเจ้ายังไม่ค่อยจะปรากฏในประวัติของท่านผู้ใดที่จะสวมรอยพระองค์ท่านได้ไหนเรามาปฏิบัติเพียงวันสองวันเพียงปีสองปีสองปีเราจะให้มีความประเสริฐเลิศโลกยิ่งกว่าครูของเราคือศาสนาเราต้องเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าทุกๆอาการความเคลื่อนไหวของเรานี่คือว่าศิษย์ที่มีครูการปฏิบัติยากเราก็ต้องยกพระพุทธเจ้ามาเป็นพุทธังสนังคฉามิว่าพระพุทธเจ้าของเรานั้นท่านดำเนินมายากแสนยากยิ่งกว่าเราดำเนินอยู่ในขณะนี้การบำเพ็ญมาเป็นเวลานานไม่มีใครจะนานเหมือนอย่างพระพุทธเจ้าความลำบากไม่มีใครจะเทียบพระพุทธเจ้าได้ความสละเลือดเนื้อชีวิตเพื่อความเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาสอนโลกไม่มีใครจะสละได้เหมือนอย่างพระองค์ท่านเราทั้งหลายที่นั่งอยู่ด้วยกันหรือมาปฏิบัติด้วยกันไม่มีใครจะกล้าเสียสละตนเองให้เป็นอย่างพระพุทธเจ้านะไหนเราจะถือว่าเราเก่งกว่าครูในทางความภาคความเพียรทำเพียงเล็กน้อยก็ถือว่าตัวได้ทำแต่กิริยาที่ทำเป็นอย่างหนึ่งกิริยาที่คิดให้เสจากหลักธรรมนั้นเป็นอีกอย่างหนึ่งโดยที่เจ้าตัวไม่ได้คำหนึ่งผลที่ปรากฏขึ้นมาก็มันจะเป็นไปตามแบบฉบับแห่งธรรมที่สอนไว้เนื่องจากจิตผู้จะดำเนินตามธรรมเปลี่ยนตัวไปดำเนินทางของที่มีขวากมีหนามเครื่องเท่นแทงหัวใจเสียโดยมากฉะนั้นผล

ไม่ใช่เกิดขึ้นจากความเป็นข้าศึกต่อตนเองจิตจึงหาที่ปลงวางเพื่อความสะดวกเย็นใจไม่หนักนี่คือผลที่เกิดขึ้นจากตัวของตัวเป็นข้าศึกต่อตัวเองโดยเจ้าตัวไม่รู้ฉะนั้นท่านนักปฏิบัติทุกท่านโปรดได้ทราบลงในจุดเดียวกันว่าความเป็นข้าศึกต่อตัวเองก็คือเรื่องของใจเราที่ไม่รู้จักวิธีปฏิบัติต่อตัวเองความเป็นคุณแก่ตนเองก็คือรู้จักวิธีปฏิบัติต่อตนเองให้ถูกต้องตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าหนักก็ยอมรับเบาก็ต้องสู้ถึงไหนถึงกันขอแต่ว่าแนวทางแห่งธรรมท่านสอนไว้อย่างไรวิธีของจิตถ้าไม่สามารถจะดำเนินตามธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วก็ชื่อว่าจิตไม่มีครูถ้าจิตที่มีครูต้องดำเนินตามรอยของครูความลำบากพระพุทธเจ้าเป็นครูมาก่อนแล้ววิธีดำเนินปฏิปทาทุกด้านพระพุทธเจ้าเป็นครูมาของพวกเรามาทั้งหมดตลอดความรู้ความฉลาดที่ได้มาจากการดำเนินของพระองค์ท่านก็เป็นครูของพวกเราอีกถ้าเราไม่ถือเอาหลักของพระพุทธเจ้ามาเป็นครูแต่ปล่อยให้เรื่องสิ่งที่เป็นข้าศึกต่อตนเองภายในใจของตัวเป็นครูท่ามสอนพักจูงไปตามที่เคยเป็นมาแล้วเราก็จะต้องเป็นลูกศิษย์ที่ปราศจากครูอยู่ตลอดเวลานอกจากนั้นยังเป็นเทวทัตสังหารตัวเองอีกด้วยพุทธะที่ควรจะรู้ควรฉลาดควรจะฉลาดควรจะผ่านพ้นสิ่งที่เป็นข้าศึกไปได้ด้วยข้อปฏิบัติตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าก็กลายเป็นข้าศึกต่อตนเสียเนื่องจากตัวเองเป็นข้าศึกต่อตนเองด้วยวิธีปฏิบัติให้ผิดพลาดหรือไม่คำนึงถึงความผิดของตนนี่ท่านเรียกว่าเทวทัตที่ฝังอยู่ภายในใจเทวทัตนี้ไม่ได้ไปทำลายพระพุทธเจ้าองค์ไหนแต่มาทำลายพุทธะภายในใจของตนไม่ให้ก้าวพ้นไปจากทุกข์ได้จะเป็นทุกข์ชั้นใดก็ตามไม่สามารถจะผ่านพ้นไปได้เพราะอำนาจของเทวทัตกดขี่บังคับไว้ตลอดสายไม่มีเวลาที่จะตรงวางลงได้ด้วยความถูกต้องเราอย่าคิดเห็นว่าพระพุทธเจ้ากับพระเทวทัตเป็นเวรกันแต่ให้เราถือว่าใจของเรานี้เองเป็นกรรมเป็นเวรต่อตัวของเราจึงไม่สามารถจะก้าวพ้นจากความจากเวรคือเทวทัตตัวกีดขวางและตั้งพันอยู่ในขณะนี้ให้ถึงความรู้ความวิเศษเรียกว่าพุทธะที่บริสุทธิ์ได้อย่างพระพุทธเจ้าถ้าเราได้ย้อนเรื่องภายนอกเข้ามาสู่เรื่องภายในนำเรื่องของคนอื่นเข้ามาเป็นเรื่องของตัวแล้วเราจะมีทางที่จะนาปลดเปลื้องแก้ไขและเราจะมีทางทราบมากในใจของเราก็ย่อมมีส่วนชั่วเหมือนกันชั่วอย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดมีอยู่กับใจของเราถ้าเราพอทราบได้เช่นนี้ในขณะเดียวกันเราก็จะมีธรรมะคืออุบายที่จะปีกตัวของตัวออกจากสิ่งที่ตนเห็นว่าเป็นภัยต่อตนภายในใจดวงเดียวนี้ได้ตามกำลังความสามารถของเรามีวิธีปฏิบัติธรรมะตามแบบครูของเราสอนให้โอปนะอิโคน้อมเข้ามาเพื่อแก้ไขตนเองเสมอไม่เช่นนั้นจะหาทางออกไปไม่ได้คำว่าวัตตะเราอยากเข้าใจว่าดินฟ้าอากาศพระพิษพระจันทร์และโลกทั้งโลกเป็นวัตตะโปรดไปดูดวงใจที่หมุนรอบตัวอยู่นี้ด้วยความไม่รู้จักประมาณและหาที่ตรงวางตนไม่ได้นี้เองเป็นวัตตะหมุนอยู่เช่นนี้จนหาทางออกทางเข้าไม่ได้หาที่แก้ที่ตดไม่ได้มีแต่ความหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงตัวเองอยู่เสมอนั่งอยู่ก็หมุนนอนอยู่ก็หมุน
ยิ่งกว่ากงจักรในโรงงานซะอีกเพราะนั้นเขามีเวลาปิดงานเป็นวันเสาร์วันอาทิตย์หรือเห็นควรแต่เวลาแล้วเขาปิดงานเขาได้แต่งานกงจักรภายในใจนี้ปิดไม่ลงเข้าในลักษณะที่ว่าก่อไฟแล้วดับไม่ดับนี่เราเปิดไฟขึ้นเผาเราแล้วเราหาอุบายวิธีระงับดับไฟภายในใจของเราไม่ได้จึงมีแต่ความรุ่มร้อนโลกธาตุกว้างแสนกว้างก็มาร้อนอยู่ภายในใจดวงเดียวเมื่อใจมีความคับแคบแล้วไม่มีโลกไหนจะกว้างขวางในโลกนี้อยู่ที่ไหนก็ร้อนไม่มีความสบายจะอยู่ในบ้านในป่าอยู่ในเมืองอยู่ในที่ชุมนุมชนหรืออยู่คนเดียวได้รับทานอิ่มนอนสบายตามสภาพของธาตุขันธ์ก็ตามแต่ใจมีความเลือดร้อนอยู่เสมอเพราะไม่มีวันหากห้ามกงจักรคือความหมุนภายในใจตัวเองได้ฉะนั้นหลักธรรมะทั้งหมดนับตั้งแต่ธรรมะขั้นหยาบกลางและละเอียดเป็นเครื่องมือสำหรับที่จะหักห้ามกงจักรภายในใจให้หมุนช้าลงเป็นลำดับลำดับจนหยุดความหมุนเวียนได้โดยเด็ดขาดดังองค์สมเด็จพระภูมิพระภาคเจ้าเป็นต้นนี่ชื่อว่าท่านผู้ดับกงจักรได้จริงภายในใจถ้ากงจักรนี้ยังมีอยู่ตราบใดจะเป็นส่วนละเอียดก็ตามก็ชื่อว่าหมุนตัวอยู่เพื่อวัฏฏะเช่นนั้นเหมือนกันดังนั้นไม่มีอะไรที่จะดียิ่งกว่าการพยายามระงับดับกงจักรภายในหัวใจของตนได้เสียโดยสิ้นเชิงเรื่องภพเรื่องชาติซึ่งเป็นที่ไหลมาแห่งความทุกข์ความทรมานตั้งแต่ส่วนเล็กน้อยจนถึงมหันตทุกข์จะเป็นสิ่งที่หมดปัญหาลงได้จากใจที่หมดเชื้อภายในตนแล้วคำว่าเทวทัตก็จะหมดปัญหากันลงในขณะที่ใจได้ระงับดับเสียซึ่งธาตุภายในตนเองโดยสิ้นเชิงจะเหลือตั้งแต่คำว่าพุทโธหรือพุทธะที่เด่นดวงและบริสุทธิ์อย่างเต็มที่ภายในตนนี่คือพุทโธที่แท้จริงเป็นพุทโธที่ไม่มีความสงสัยต่อเรื่องของตัวเรื่องเกิดมาสักเท่าไรก็เป็นอันว่าสิ้นปัญหาไปแล้วเรื่องตายก็มีปัญหาอะไรเพราะทราบแล้วว่าความผสมขึ้นแห่งธาตุทั้งหลายที่รวมกันเป็นธาตุสี่ดินน้ำลมไฟเป็นเพียงเขาสลายตัวลงไปสู่ธาตุเดิมของเขาเท่านั้นไม่มีอันใดที่จะบกพร่องไปตามธาตุเหล่านี้สลายตัวไปเพราะความบริสุทธิ์เป็นของตนโดยสมบูรณ์แล้วเรื่องภพชาติที่จะก่อกำเนิดเกิดขึ้นในภพใหม่นั้นก็ไม่มีอันใดที่จะเป็นเชื้อให้ก่อกำเนิดเกิดขึ้นได้อีกเนื่องจากเชื้อที่พาให้เป็นมาเป็นไปซึ่งเคยฝังอยู่ภายในจิตอันเป็นเจ้าตัวการได้สิ้นสูญไปโดยสิ้นเชิงแล้วจิตนี้จึงเป็นจิตที่พอตัวเป็นจิตที่บริสุทธิ์คำว่าวิมุตติก็คือความหลุดพ้นจากความหมุนของตนเองนั่นแหละไม่ใช่หลุดพ้นที่ไหนหลุดพ้นจากสิ่งที่เคยเกาะเกี่ยวกับตนเองและเป็นข้าศึกต่อตนเองโดยเจ้าตัวไม่รู้กลายเป็นความรู้ขึ้นมาจากจิตที่เคยลุ่มหลงนี่ท่านเรียกว่าวิมุตติเป็นผลเกิดขึ้นมาจากข้อปฏิบัติคือความขยันหมั่นเพียรหลักธรรมะ4ข้อซึ่งเป็นเครื่องสนับสนุนอย่างเอกได้แก่ฉันทะเป็นผู้พอใจในธรรมะที่จะปฏิบัติเพื่อตนเองทุกแง่ทุกมุมวิริยะมีความขยันหมั่นเพียรต่อการกำจัดสิ่งที่ตนเห็นว่าเป็นภัยทุกระยะไม่เลือกการเวลาไม่เลือกวัยไม่เลือกเพศจิตตะมีใจจดจ่ออยู่เสมอที่จะยังงาน
ขิ้นเอกคือความพ้นจากทุกข์ของตนให้สำเร็จได้ตามใจหวังวิมังสาทางใดจะเป็นไปเพื่อความหลุดพ้นเนี่ยจะยากแสนยากลกรุงรังสักเท่าไรก็ตามจะพยายามถากถางออกด้วยปัญญาเสมอทำทั้ง4ข้อนี้ตั้งอยู่ในโลกโลกก็มีความเจริญรุ่งเรืองมีความแน่นหนามั่นคงตั้งอยู่ในบุคคลใดบุคคลนั้นไม่อดอยากขาดแคลนสถานที่อยู่อาหารการรับทานเครื่องใช้ไม้สอยไม่อดไม่อยากเพราะอำนาจแห่งฉันทะวิยะจิตตะวิมังสาเป็นเครื่องมือหรือเป็นแม่เหล็กเครื่องดึงดูดสมบัติทั้งหลายเหล่านั้นมาได้ตามใจหวังมีอยู่ในผู้ใคร่ต่อธรรมะก็เป็นผู้มีความสมบูรณ์ด้วยธรรมะศีลก็สมบูรณ์สมาธิก็สมบูรณ์ปัญญาก็สมบูรณ์วิมุตติก็หลุดพ้นได้โดยเด็ดขาดเพราะอำนาจแห่งฉันทะวิยะจิตตะวิมังสา4ข้อนี้เวลานี้เรากำลังอยู่ในกลางมหาสมุทรทะเลมองไปทางไหนก็ไม่เห็นฝั่งเห็นแดนฝั่งที่ข้ามมาแล้วก็ไม่ทราบว่าไกลแค่ไหนตัวเองไม่สามารถจะมองย้อนหลังไปได้ว่าเคยเกิดมาแล้วกี่ชาติกี่ภพซึ่งเป็นฝั่งเดิมของตนอนาคตข้างหน้าจะเป็นไปได้อีกกี่ภพกี่ชาติจึงจะถึงชาติที่พ้นจากภัยเราก็ไม่สามารถจะกำหนดนับอ่านได้ในภพชาติของเราข้างหน้าโน้นนี่จึงเปรียบเหมือนกันกับว่าฝั่งข้างโน้นของมหาสมุทรปัจจุบันก็ไม่ทราบว่าเราจะไปยังไงมายังไงตายจากนี้แล้วเราจะไปเกิดเป็นอะไรที่ไหนได้รับความสุขความทุกข์ความโง่ความฉลาดลำบากลำบนแค่ไหนไม่สามารถจะชั่งตวงตัวของตัวได้จึงเป็นเหมือนอยู่ในกลางมหาสมุทรอาศัยแต่เรือลำเดียวที่ลอยลำอยู่เท่านั้นภายในมหาสมุทรและจะถูกอับปางลงด้วยภัยใดๆก็ไม่ทราบจะด้วยลมหรือด้วยอะไรก็ไม่รู้ถ้าหากคืออับปางแล้วเราจะไปอาศัยอะไรอัตภาพนี้ก็ต้องยอมจมน้ำไม่มีอะไรเหลือแล้วเท่าที่ยังมีชีวิตอยู่ก็เพราะว่าเรือยังไม่อับปางเทียบกับอัตภาพของเรานี้ยังไม่สลายตัวชีวิตลมหายใจก็ทำหน้าที่ของตนอยู่แต่ก็ทำอยู่ด้วยความไม่รู้ว่าจะไปยังไงมายังไงกันนี่มันเข้าในวัฏฏะวนวนไปวนมาอยู่เข็มทิศทางเดินของผู้จะข้ามจากมหาสมุทรทะเลหลวงนอกจากหลักธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่แสดงไว้แล้วโดยถูกต้องไม่มีสิ่งใดจะสามารถเลื่อนฟื้นคนให้พ้นจากมหันตทุกข์คือความเกิดแก่เจ็บตายนี้ไปได้นี่เป็นหลักสำคัญที่เราจะทำความรู้สึกตัวต่อธรรมะของพระพุทธเจ้าโดยไม่เห็นว่าเป็นความลำบากยากจนการปฏิบัติธรรมก็เช่นเดียวกับการทำงานซึ่งเป็นกิจประจำวันของเราใครจะทำงานชิ้นไหนก็ต้องยากลำบากนั้นแต่ก็เพื่อผลรายได้มาสำเร็จความเป็นอยู่ของตนด้วยกันฉะนั้นคนเราจึงอยู่ว่างไม่ได้จะลำบากเพราะการทำงานก็ต้องทำเนื่องจากความจำเป็นของธาตุขันธ์บีบบังคับจะไม่ทำไม่ได้เรื่องงานภายในใจก็โกรธได้เทียบเทียงกับงานภายนอกต้องมีการลำบากเช่นเดียวกันอดข้าวอดปลาจะไม่ลำบากอย่างไรถ้าไม่ลำบากแล้วโลกนี้เขาไม่ต้องทำไร่ทำนากันอดข้าวอดปลาก็สบายแต่นี้ก็เป็นทุกข์อดไม่ได้ต้องตายเรายังพออดได้วันหนึ่งรับเพียงมื้อเดียวเขารับวันหนึ่งสามมื้อสี่มื้อเขารับอย่างนั้นเราก็ลำบากฝ่าฝืนอุปสรรคมาได้ทนทุกข์ทรมานเอาได้
การรับทานเพียงมื้อหนึ่งเราก็อยู่ได้เพราะความเคยกินของการอดเสมอเราก็ถือเป็นธรรมดาไปนะนี่การรักษาศีลก็เหมือนกันรักษาเบื้องต้นก็ลำบากถ้ารักษานานๆเข้าก็มีความเคยกินก็สบายไปเหมือนกับงานที่เราเคยทำแล้วก็ค่อยง่ายขึ้นเพราะความเคยกินของการทำงานนั่งสมาธิภาวนาเบื้องต้นก็ต้องเป็นความยากลำบากเหมือนกันเพราะจะเริ่มต้นนั่งสมาธิเท่านั้นเหมือนกันกับจะถูกหามเข้าไปสู่ตะแลงแจงเขาประหารชีวิตเริ่มจะนั่งภาวนารีบตั้งนาฬิกาไว้ก่อนแล้วถึงเวลาเท่านั้นเราจะรีบออกเวลานี้เราจะรีบเข้าไม่ได้พูดมีแต่จะรีบออกทั้งๆยังไม่เข้าก็จะรีบออกเห็นเวลาที่จะออกนั้นเป็นเงินเป็นทองแต่เห็นเวลาที่จะเข้านั้นเป็นมูดเป็นคูดไปเสียแล้วมีเบื้องต้นมันต้องเป็นอย่างนั้นเหมือนกันแต่จะยากลำบากเราก็จะเข้าเราจะทำไม่มีใครจะบังคับให้เราทำนอกจากเราจะบังคับตัวเองเพื่อความสุขความเจริญที่ตนมุ่งไว้ทำเอายากก็ทำลำบากก็ทำนี่หน้าที่ของผู้ใคร่ต่อธรรมะฉันทะพอใจที่จะนั่งภาวนาวิริยะเพียรพยายามดูวิถีทางเดินของจิตมันจะคิดไปไหนมั่งจิตคิดออกจากเราเป็นเจ้าของของใจทำไมจะไม่ทราบความคิดเข้าออกดีชั่วของใจถ้าเราตั้งใจระมัดระวังรักษาอยู่เราต้องรู้จิตตะเอาใจจดจ่อดูเรื่องของตัวที่มังสาไข้ควรดูมันคิดไปทางไหนถูกหรือผิดดีหรือชั่วคิดไปเรื่องอดีตหรืออนาคตคิดโกรธเขาหรือคิดรักเขาชังเขาหรือกับสิ่งใดบ้างคิดไปพิจารณาให้รอบคอบด้วยปัญญาท่านเรียกว่าอิมังสาไตรตรองดูอัตภาพของเราที่เรารักสงวนมากๆนี้จะรักกันไปได้สักกี่วันกี่ปีกี่เดือนแล้วจะละลายลงไปเป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟปราศจากความเป็นเราเวลานี้นั่งเฝ้ากันอยู่คำว่าเรากับปรากฏเป็นตัวของเราจริงๆเวลานี้แต่จะเป็นไปได้สักกี่วันกี่ปีกี่เดือนนี่ปัญญาสอดส่องมองลงไปดูตั้งแต่ข้างนอกเข้าไปผิวหนังดูเข้าไปให้ชัดเข้าไปข้างในเท่าไรเราก็จะเห็นได้ชัดว่าเป็นกองอนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งนั้นปัญญาสอดส่องมองทะลุลงไปเห็นทุกขึ้นทุกส่วนด้วยความเป็นไตรลักษณ์ประจักษ์กับปัญญาของตนจิตที่เคยหมักหมมจิตที่เคยสั่งสมจิตที่เคยยึดมั่นถือมั่นในสิ่งเหล่านี้ว่าเป็นเราเป็นของเราก็จะทนตัวอยู่ไม่ได้เหมือนกันกับว่าไฟไหม้เรือนแม้จะอยู่ในห้องเรือนของตัวเองเพราะความรักความสงวนบ้านเรือนก็อยู่ไม่ได้จำเป็นต้องรีบออกจากบ้านเรือนทั้งที่รักสงวนอยู่ปล่อยให้ไฟไหม้จะเป็นเท่าเป็นฐานไปตนเองได้เงียบนอดหรือปลอดภัยไปแล้วเป็นของที่มีคุณค่าดีกว่าที่เราจะยอมตายอยู่ในกองเพลิงเพราะความรักบ้านรักเรือนนั้นลักษณะนี้ฉันใดใจพยายามถอดถอนตนเองด้วยอำนาจของปัญญาจากกายซึ่งกำลังถูกชราพยาธิอันเป็นเพลิงทั้งกองนี้เผาลนอยู่ทั่วทั้งสกลกายไม่ว่าเบื้องบนเบื้องล่างถอนตัวออกไปได้จากอุปทานความยึดมั่นถือมั่นนี่ท่านว่าเป็นยอดดีแต่มันเหลือตั้งแต่กากเมืองเท่านั้นถ้าพยามัจจุราชมันจะได้ก็ให้ได้แต่กากเมืองสมบัติเราขนออกไปหมดความเฉลียวฉลาดคุณงามความดีถอดถอนออกไปได้หมดใจก็ได้เป็นใจที่บริสุทธิ์พุทโธลุดเล็ดลอดออกไปจากอัตภาพร่างกายซึ่งเป็นของปฏิกูลเป็นกองไตรลักษณ์คืออนิจจังทุกขังอนัตตาไม่มีสิ่งใดที่จะเป็นความอาลัยอาวรณ์กับสิ่งเหล่านี้เพราะเห็นชัดด้วยปัญญาแล้วว่านี่คือกองธาตุกองขันธ์มาประชุมกันแล้วสลายตัวลงไปไม่มีความเสียดายนี่ปัญญาพิจารณาให้เห็นชัดดังนี้ค
พียงแต่ได้เห็นร่างกายชัดเจนอย่างนี้แล้วปัญญายังจะไม่ยับยั้งในสิ่งที่ตนยังไม่เห็นแจ้งชัดซึ่งเกี่ยวกับอยู่กับใจดวงเดียวนี้ยังจะแทงทะลุปลุกโปร่งลงไปถึงพวกเวทนาคือความสุขความทุกข์ซึ่งมีอยู่ภายในใจไม่เพียงแต่มีอยู่ภายในขันธ์แยกออกได้หนึ่งกายถอนออกมาได้จากอุปทานความถือกายว่าเป็นเราเป็นของเราสองแยกออกมาได้จากเวทนาทั้งสุขทั้งทุกข์ทั้งเฉยๆโดยไม่ถือว่าทั้งสามประเภทนี้เป็นเราเป็นของเราไหนเรื่องสัญญาสังขารวิญญาณซึ่งมีลักษณะเดียวกันกับสัญญานี้ก็ถอนออกได้โดยไม่ถือสิ่งเหล่านี้ว่าเป็นเราเป็นของเราเช่นเดียวกันความรู้ที่มีอะไรฝังอยู่ภายในเป็นยาพิษอย่างละเอียดที่ท่านให้ชื่อว่าอนิจจาคือความหลงตัวเองนั้นปัญญาก็สอดแทรกแทงทะลุลงได้อีกจนไม่มีอวิชชาตัวใดจะฝืนนอนจมอยู่ภายในใจได้เหมือนอย่างที่เคยเป็นมาถูกปัญญาแทงทะลุปุโปร่งไปหมดสลายตัวลงไปสิ่งที่รู้ว่าข้าศึกจะสลายตัวลงไปนั่นคือความบริสุทธิ์หลุดออกมาแล้วจากสิ่งทั้งหลายที่ให้เคยให้ชื่อว่าเป็นขันธ์มาแต่ก่อนคือกองรูปได้แต่ส่วนร่างกายทุกส่วนเวทนาคือความสุขความทุกข์ความเฉยทั้งทางกายและทางใจสัญญาความจดจำได้หมายรู้สังขารความคิดของใจคิดดีคิดชั่วเรียกสังขารทั้งนั้นวิญญาณความรับทราบจากสิ่งที่มาสัมผัสเกี่ยวข้องกับตนนี่คือกองแห่งขันธ์แยกกันได้จากจิตแม้จะเกิดขึ้นจากจิตก็ทราบแต่ว่าเป็นอาการหนึ่งๆที่เกิดขึ้นจากจิตหาได้เป็นจิตไม่นี่แยกกันได้อย่างนี้จิตที่เคยถือว่าตนเป็นจิตตนเป็นตนตนเป็นเราเราเป็นจิตก็แยกกันออกได้ด้วยอำนาจของปัญญาจิตในขั้นต้นเป็นจิตสมมุติเคลือบแฝงอยู่ด้วยสมมุติทั้งส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดเต็มไปหมดในจิตดวงนั้นจิตดวงนั้นแลท่านให้ชื่อว่าจิตตอวิชชาปัญญาได้สอดแทรกนิแทงทะลุออกไปหมดจนไม่มีอะไรเหลือในคำว่าจิตเป็นเราเป็นของเราสิ่งที่เหลือก็คือธรรมชาติที่บริสุทธิ์พุทโธทั้งดวงนี่ไม่ถือว่าพุทโธนี่เป็นเราพุทโธนี่เป็นของเราความบริสุทธิ์นี้เป็นเราความบริสุทธิ์นี้เป็นของเราเราเป็นความบริสุทธิ์ไม่ได้ถืออย่างเหมือนอย่างที่เคยถือในสิ่งอื่นมาเป็นสภาพที่วางตัวเป็นกลางเสมอนี่คือวางจิตได้โดยถูกต้องระหว่างจิตกับจิตจิตที่เป็นสมมุติก็ปล่อยวางได้โดยเด็ดขาดจิตที่เป็นวิมุตติก็รู้เท่ารู้ทันไม่ยึดมั่นถือมั่นในความหลุดพ้นของตนขันธ์ทั้ง5ก็รู้เท่าทันไม่มีสิ่งใดจะฝังจมอยู่ภายในจิตเหมือนอย่างที่เคยฝังมาแล้วตั้งกับตั้งกันนี่คือผู้หลุดพ้นแม้จะมีขันธ์อยู่ก็เป็นผู้หลุดพ้นจากความยึดมั่นถือมั่นที่เคยถือขันธ์นั่นมาเป็นหอกเป็นดาบทิ่มแทงตัวเองให้รับความทุกข์ความลำบากถอดเสี้ยนออกถอดน้ำออกจากเรื่องของขันธ์ทั้งสิ้นและถอดเขียนถอดน้ำออกจากจิตอวิชชาที่เคยฝังจมกับภายในใจมากลายเป็นใจที่บริสุทธิ์หมดความสมมุติว่านี่ใจนี่เรานี่ความบริสุทธิ์เป็นเราคือความบริสุทธิ์อันนี้หมดการปักปันเขตแดนในสิ่งใดๆทั้งนั้นไม่ว่าส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดไม่ว่าข้างนอกข้างในรู้เห็นตามเป็นจริงรอบตัวนี่คือผู้รู้ตัวผู้รู้พบรู้ชาติผู้รื้อถอนพบถอนชาติผู้รื้อถอนทุกข์ทั้งภายนอกทั้งส่วนกายทั้งภายในที่ส่วนใจหมดปัญหาพบหน้าก็ย่นเข้ามาสังหารกันในจิตดวงนี้
พบหลังที่เคยเป็นมาก็มายุติการเพียงแค่นี้ปัจจุบันในบัดนี้เป็นจิตที่บริสุทธิ์เป็นจิตศูนย์กลางแห่งความทำลายภพชาติทั้งหลายได้จากจิตที่บริสุทธิ์เพียงเดียวนี้นอกนั้นไม่มีปัญหาใดๆคำว่าวัฏฏะที่ไหนๆหมดปัญหากันไปเพราะจิตที่เป็นตัววัฏฏะได้หมดปัญหาโดยสิ้นเชิงภายในตัวเองแล้วนั้นขอให้ท่านนักปฏิบัติทุกๆท่านซึ่งก็มุ่งหน้ามาด้วยความสนอกสนใจและขอขอบคุณอนุโมทนาลูกศิษย์ที่มาจากทางไกลสละทั้งเวลาหน้าที่การงานทรัพย์สมบัติชีวิตจิตใจล้วนแล้วตั้งแต่เป็นของมีคุณค่าเป็นผู้กล้าหาญเพื่อความเสียสละต่อธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าได้บากบั่นหันหน้าเข้ามาสู่แดนของป่าซึ่งไม่ผิดอะไรกันกับแดนนรกผู้ไม่มีความสามารถกล้าหาญจริงๆแล้วรู้สึกจักไม่มีใครกล้าเสียสละตัวเองในล่ำเวลาทรัพย์สมบัติเข้ามาอยู่อย่างนี้งั้นโปรดได้ส่งเสริมคุณงามความดีของตนที่มีมาแล้วและกำลังเป็นไปอยู่ให้มีความเจริญรุ่งเรืองขึ้นไปเป็นลำดับลำดับจะไม่พ้นจากธรรมทั้งสี่ข้อที่ได้ยกขึ้นแสดงมาชั้นพระวิยะจิตตะวิมังสานี้ไปได้เลยในอวสานแห่งธรรมนี้ขออำนาจแห่งวิญญาณุภาพองค์สมเด็จพระภูมิพระภาคจากพร้อมทั้งกระทำมาประสงค์จนมาคุ้มครองรักษาท่านนักปฏิบัติทั้งหลายที่อุตส่าห์มาบำเพ็ญตนด้วยความกล้าหาญให้มีความสุขสำราญภายในจิตใจโดยทั่วกัน

ท่านผู้ฟังที่เคารพครับลำดับต่อจากนี้ไปสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนขอเชิญทุกท่านรับฟังการสวดมนต์ธรรมวัดเช้าของพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีเพื่อความเป็นสิริมงคลขอเชิญทุกท่านได้น้อมจิตน้อมใจร่วมปฏิบัติสวดมนต์ธรรมวัดเช้าไปพร้อมๆกันครับ

0: เกวรสะลุคขันธัสสะอันตะกิริยาปัญญาเยธาติจีระปริณิพุทธังปิตังภควันตังอุริสาระหันตังสัมมาสัมพุทธังสัตตาการสมานกาลิยังปปัจจิตังตัสมิงภควันติพระมัจจริยังจรามะภิกขุนังสิกขาสาชีวสมาปันนาธัมโมพระมัจจริยังอิมัสสะเกวรสะดุขะขันธัสสะอันตะกิริยายะสังวาทตุ
1: พาหุ

ามิสุขิอัตตานังปริหารามิสัพเพสัตตาสุขิตาหุนตุสัพเพสัตตาเวราหุนตุสัพเพสัตตาปยาปชาหุนตุสัพเพสัตตานิฆาหุนตุสัพเพ

ยังกัมมังกะริสันติขะระยานังวาปาปะกังวาตัสสะรายานาภวิสันติ

การทำเทศเพียงการฝึกฝนในปัจจุบันควรให้มีสติอยู่กับใจโดยเฉพาะคือไม่ต้องส่งออกไปสู่เสียงที่ท่านเทศแม้องค์ผู้เทศก็ไม่ควรสนใจแต่จะสนใจอยู่เฉพาะความรู้สึกของตนใจเมื่ออยู่กับที่เมื่ออยู่กับตัวเสียงที่ท่านแสดงไปมากน้อยจะเข้าไปสัมผัสความรู้ที่อยู่กับตัวนั่นแหละเช่นเดียวกับเราอยู่ในบ้านของเราแขกจะมาจากที่ไหนไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายมาจำนวนมากน้อยหรือทั้งนั้นเพราะเราอยู่ในบ้านถ้าเราออกนอกบ้านไปเสียจะมีคนมาจำนวนมากน้อยเพียงไรเราก็ทราบไม่ได้ใจที่ส่งออกไปจากตัวย่อมไปรับทราบในสิ่งต่างๆนอกจากตัวและไม่ค่อยทราบเรื่องของตัวการแสดงธรรมนี้เพื่อเป็นการเตือนให้ทราบเรื่องของตัวเมื่อใจอยู่กับตัวแล้วย่อมทราบเพราะธรรมไม่ว่าจะแสดงในครั้งใดตั้งแต่ครั้งพระพุทธเจ้ามาจนกระทั่งถึงปัจจุบันและอนาคตที่จะเป็นไปข้างหน้าก็ต้องแสดงถึงเรื่องความมีอยู่เป็นอยู่ของเราทุกๆท่านซึ่งมีอยู่กับตัวด้วยกันฉะนั้นเมื่อตั้งใจให้อยู่กับตัวมีสติรับรู้อยู่กับตัวเองคือใจท่านแสดงไปมากน้อยย่อมรับทราบได้ทุกระยะระยะความสัมผัสแห่งธรรมคือระหว่างความรู้ของเรากับธรรมสัมผัสกันนั้นย่อมทำให้ความรู้สึกของเราสืบเนื่องกันกับความสัมผัสแห่งธรรมไปเรื่อยๆวาระจิตที่จะคิดออกไปให้สิ่งต่างๆตอนนั้นก็ระงับไปเพราะกระแสของธรรมเข้าไปเกี่ยวข้องกับใจที่ตั้งไว้โดยชอบเมื่อความรู้สึกกับธรรมที่ท่านแสดงเข้าไปสัมผัสกับใจกลมกลืนกันกับใจไปเรื่อยๆใจย่อมได้รับความสงบในขณะที่ฟังนี่ที่ท่านแสดงไว้ว่าจิตผู้ฟังธรรมย่อมผ่องใสนั้นผ่องใสเพราะจิตได้รับความสงบในขณะที่ฟังถ้าไม่สงบก็ไม่ผ่องใสเราคิดดูน้ำแม้จะไม่มีตะกอนอะไรเลยเวลาถูกกวนก็ยังขึ้นฟองให้เราเห็นฟองนั้นไม่ใช่เป็นปกติของน้ำอันดั้งเดิมแต่ปรากฏขึ้นมาใหม่เพราะการถูกกวนใจก็เช่นเดียวกันถ้าไม่สงบก็ไม่ผ่องใสถูกกวนด้วยอารมณ์ถูกกวนด้วยความคิดความปรุงของตนใจก็ขุ่นมัวได้เพราะการรบกวนจากอารมณ์ต่างๆขณะที่ฟังเทศให้มีแต่เสียงธรรมะเท่านั้นเข้าไปเกี่ยวข้องกับจิตใจจึงเป็นเหมือนกับสารส้มที่ไปกวนน้ำที่ขุ่นให้ปรากฏเป็นน้ำที่ใสขึ้นมาเพราะเสียงของธรรมกับเสียงอย่างอื่นนั้นผิดกันเรื่องของธรรมกับเรื่องอย่างอื่นผิดกันฉะนั้นจิตที่คิดถึงเรื่องธรรมกับคิดถึงเรื่องอื่นนั้นผลที่เกิดขึ้นจากความคิดทั้งสองประเภทนี้จึงต่างกันถ้าคิดเรื่องธรรมแล้วธรรมจะให้เกิดความสงบเยือกเย็นรื่นเริงบันเทิงแล้วมีพลังภายในใจได้ดีกว่าเราคิดอย่างอื่นแม้จะเป็นเวลาเท่ากันก็ตามฉะนั้นในครั้งพุทธกาลท่านที่แสดงไว้ว่าผู้ฟังเทศน์ได้สำเร็จมรรคผลนิพพานนั้นแต่ก่อนก็ยังเป็นเหตุให้สงสัยเวลาปฏิบัติเข้าจริงๆแล้วเชื่อ 100% ว่าเป็นไปได้อย่างนั้นจริงๆผู้ที่เป็นคิดปาทิญญาสามารถที่จะรู้ได้เร็วอย่างนี้ท่านก็สามารถรู้ได้ด้วยการสดับธรรมที่ท่านแสดงไปโดยลำดับตั้งแต่ธรรมะขั้นต่ำจิตก็คล้อยตามพิจารณาตามจนสามารถหลุดพ้นไปได้ถ้าเป็นพวกคันธาปัญญาคือรู้ได้ช้าก็ค่อยผ่านไปได้เป็นระยะระยะได้จะ
ฟังธรรมในครั้งนี้ผ่านไปได้ระยะหนึ่งฟังธรรมครั้งต่อไปผ่านไปได้อีกระยะหนึ่งเราปฏิบัติจิตใจของเราเป็นไปอย่างไรบ้างในขณะนั้นเราอยู่ในจุดใดพอกระแสของธรรมที่ท่านแสดงไปถึงจุดนั้นจิตใจของเราต้องจ่อว่าท่านจะแสดงไปอย่างไรบ้างเพราะขณะนี้เราติดอยู่ในจุดนี้พอท่านแสดงผ่านไปในจุดนั้นเท่านั้นเราก็เข้าใจแล้วผ่านพ้นไปได้ในจุดนั้นแล้วไปติดข้องอยู่ข้างหน้าอีกพอได้ฟังไปเรื่อยๆแล้วผ่านไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงจุดหมายปลายทางได้นี่ที่ท่านว่าฟังเทศได้สำเร็จมรรคผลนิพพานสำเร็จอย่างนี้หรือสำเร็จเป็นขั้นขึ้นไปเป็นระยะถ้าผู้ที่ช้าก็ค่อยสำเร็จเป็นระยะถ้าผู้ที่เร็วก็อาจจะสำเร็จในครั้งเดียวนั้นก็ได้การฟังธรรมจริงเป็นเรื่องสำคัญและเป็นภาคปฏิบัติไม่ด้อยกว่าการปฏิบัติอย่างอื่นโดยทางปฏิบัติเช่นเดียวกันเช่นนั่งสมาธิภาวนาหรือเดินจงกรมนั่งฟังธรรมทั้งสามวาระนี้อาจเป็นการนั่งฟังธรรมจะได้รับผลรวดเร็วหรือง่ายกว่าการทำโดยลำพังตนเองเพราะมีผู้ปรุงผู้แต่งให้เสร็จถ้าเป็นอาหารก็มีแม่ครัวปรุงแต่งให้เสร็จเรียบร้อยแล้วเราเป็นแต่เพียงผู้รับทานเท่านั้นการพิจารณาโดยลำพังตนเองนั้นเป็นเหมือนกับเราเป็นแม่ครัวเองทำเองการฟังธรรมท่านที่แสดงให้ฟังนั้นเหมือนกับเราเป็นผู้คอยรับทานเท่านั้นท่านเป็นผู้หยิบยื่นให้โดยลำดับธรรมะข้อใดที่ถูกกับจริตจิตใจของเราก็เข้าถึงจิตใจในขณะนั้นทันทีสิ่งที่คล้องใจอยู่ก็เป็นเหตุให้ปลดเปลื้องไปได้ในขณะที่ฟังธรรมตามปกติของใจที่ทำโดยลำพังตนเองเช่นนั่งสมาธิภาวนาอย่างนี้ถ้าจิตไม่มีรากฐานอยู่ก่อนแล้วรู้สึกบังคับได้ยากวอกแวกคลอนแคลนกำหนดไว้ในธรรมบทใดบทหนึ่งได้ชั่วระยะการทั้งนั้นแล้วก็ปล่อยอารมณ์นั้นไปเสียคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้กว่าจะรู้สึกตัวก็เวลาเสียไปตั้งนานและย้อนกลับมาพิจารณาอีกกำหนดอีกแล้วก็เผลอไปอีกกำหนดอีกแล้วเผลอไปอีกเลยตั้งเนื้อตั้งตัวให้เป็นความสงบในขณะนั่งนั้นไม่ได้แต่การฟังธรรมนั้นผิดกันเพราะความติดต่อแห่งสติหนึ่งความจดจ่อของใจที่เป็นไปด้วยสติแล้วกระแสแห่งธรรมที่ท่านแสดงไปมีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกับความรู้สึกของเราไปเป็นลำดับลำดาหนึ่งเมื่อพร้อมด้วยองค์แล้วเช่นนี้ใจย่อมค่อยได้รับผลคือความสงบสุขขึ้นมาเป็นลำดับจนกระทั่งจิตรวมสงบลงไปในขณะที่ฟังเทศเลยก็มีจำนวนไม่น้อยในบรรดานักปฏิบัติแต่ท่านไม่พูดเท่านั้นเองผลเป็นอย่างนั้นที่เกิดขึ้นจากการฟังธรรมบางขณะที่ฟังเข้าถึงใจจริงๆนี้จิตรวมไปจนกระทั่งหายเลยการฟังเทศเสียงไม่มีเลยนั่นเรียกว่าจิตเข้าถึงที่แล้วปล่อยเรื่องอะไรภายนอกเสียทั้งหมดทรงความรู้ไว้โดยเฉพาะนั่นเรียกว่าจิตเป็นตัวของตัวในขณะนั้นซึ่งเกิดขึ้นจากการฟังธรรมเนี่ยหลักของการฟังธรรมจึงเป็นเรื่องสำคัญเป็นความจำเป็นไม่ด้อยกว่าการปฏิบัติภาคอื่นๆบรรดาพระนักปฏิบัติที่ท่านมีความรักใคร่มีความเคารพฝากชีวิตจิตใจกับครูกับอาจารย์นั้นความมุ่งหมายส่วนใหญ่ของท่านก็คือการสดับธรรมจากครูบาอาจารย์ก็หนึ่งว่าถอดจิตดวงนี้ใส่จิตดวงนั้นหรือถอดธรรมจากนี้สู่จิตดวงนั้นเรียกว่าจิตสอนจิตท่านปฏิบัติอย่างไรรู้เห็นอย่างไรเคยผ่านไปอย่างไรบ้างท่านก็อธิบายถึงเรื่องความเป็นความมีของท่านซึ่งมีความเกี่ยวโยงหรือเหมือนกันกับเรื่องของเราเมื่อเราได้ยินได้ฟังเข้าไปเรื่องนั้นเหมือนกันเราก็เข้าใจได้และปลดเปลื้องไปได้โดยลำดับเพราะอำนาจแห่ง
รมที่ท่านแสดงไปเพราะฉะนั้นการแสดงธรรมที่ท่านแสดงธรรมให้เราฟังนั้นจึงเป็นเหมือนกับท่านปรุงอาหารแล้วหยิบยื่นให้เรารับทานอย่างสะดวกสบายจิตเป็นแต่เพียงคอยฟังขณะที่ท่านแสดงเท่านั้นให้มีความรู้สึกอยู่กับตัวธรรมะบทใดบาทใดไม่ได้ขาดตกบกพร่องจะต้องเข้าไปสัมผัสความรู้ที่ตั้งไว้แล้วด้วยดีนั้นทุกระยะนั่นแหละจิตได้รับความสงบเยือกเย็นในขณะนั้นนี่หมายถึงขั้นของความสงบถ้าหมายถึงขั้นปัญญาก็เป็นอีกแง่หนึ่งคือขณะท่านแสดงธรรมสำหรับท่านผู้ที่มีภูมิแห่งปัญญาซึ่งกำลังก้าวเดินอยู่แล้วไม่ได้หยุดอยู่เฉพาะจิตที่เกี่ยวข้องกับปัญญาท่านแสดงไปในจุดใดจิตจะต้องพยายามขยับตามขยับตามพิจารณาตามขยับตามเรื่อยแล้วขยับตามเท่าไหร่ก็เห็นการถอดถอนกิเลสของตนออกไปเป็นลำดับลำหนักลำหนักเป็นอย่างนี้แล้วมีความเพลินต่อการต่อเสียงแห่งธรรมที่ท่านแสดงไปทุกระยะระยะลืมเนื้อลืมตัวจะกี่ชั่วโมงให้กำหนดแม้ผู้ที่ตั้งอยู่ในความสงบก็เช่นเดียวกันขณะที่ฟังธรรมยกตัวอย่างเช่นท่านอาจารย์มั่นท่านแสดงธรรมแต่ละครั้งอย่างน้อยต้อง2ชั่วโมงขึ้นไปบางครั้งถึง 4-5 ชั่วโมงก็มีแต่ดูนักปฏิบัติแล้วขออภัยเหมือนหัวต่อเหมือนไม่มีหัวใจเลยนั่งนิ่งเงียบองค์ท่านเองก็เช่นเดียวกันเพราะต่างองค์ต่างเพลินในธรรมผู้แสดงก็มีแต่ความรู้กับธรรมที่สัมผัสขึ้นมาภายในใจโดยเฉพาะในบทธรรมที่จะแสดงออกเท่านั้นผุดขึ้นมาก็แสดงไปตามลำดับตำราของธรรมที่ผุดขึ้นมาไม่มีความรู้สึกที่เกี่ยวข้องไปกับอารมณ์อื่นเข้ามาเคลือบแฝงในขณะนั้นเลยมีแต่ความรู้กับธรรมที่สัมผัสขึ้นจากใจโดยเฉพาะแล้วระบายออกมาทางวาจาให้บรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายได้ทราบโดยทั่วกันผู้ที่ฟังก็มีแต่ความรู้สึกของตนนั้นกับกระแสแห่งธรรมที่เข้ามาสัมผัสกับใจเท่านั้นไม่มีอย่างอื่นเข้ามาเกี่ยวเป็นเช่นเดียวกันเมื่อใจกับธรรมได้มีความสัมผัสต่อเนื่องกันเป็นลำดับลำดาย่อมยังลงสู่ความสงบถ้าใจอยู่ในฐานะแห่งความสงบถ้าใจก้าวออกสู่ด้านปัญญาแล้วก็มีแต่ความเพลิดเพลินไปกับกระแสแห่งธรรมของท่านเป็นลำดับลำดับทั้งผู้ที่ตั้งอยู่ในความสงบทั้งผู้ที่คิดค้นด้วยปัญญาตามกระแสแห่งธรรมที่ท่านแสดงไปเป็นผู้มีความเพลิดเพลินไปด้วยกันลืมเวลาเวลาฉะนั้นจะนั่งอยู่กี่ชั่วโมงในขณะฟังธรรมจึงไม่มีการเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้ามีแต่ความรื่นเริงบันเทิงภายในจิตใจมีถนัดธรรมะปีติสุขังเสติความปีติในธรรมย่อมทำให้อยู่เป็นสุขคือนั่งอยู่ก็เป็นสุขสบายนี่แหละในเรียนให้ทราบถึงความสำคัญในการฟังเทศเป็นความสำคัญอย่างนี้การพยายามตกแต่งจิตใจของเราให้สวยงามให้สะอาดนี่เป็นของทำได้ยากกว่าสิ่งอื่นใดแต่เป็นของที่มีคุณค่ามากกว่าสิ่งอื่นใดเช่นเดียวกันแม้จะยากลำบากเราก็ทราบอยู่ว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนให้ชำระตัดแปลงจิตใจให้งามที่ใจนั่นแหละเป็นสิ่งที่งามยิ่งกว่าสิ่งทั้งหลายในบรรดาสิ่งของที่งามในโลกใจงามเป็นที่หนึ่งใจจะงามได้เพราะธรรมเพราะการฝึกฝนอบรมเพราะการดัดแปลงแม้แต่ไม้ถึงจะเป็นไม้ชนิดใดไม้เนื้อแข็งไม้เนื้ออ่อนถ้าเราไม่นำมาดัดแปลงแต่งให้เอาตามความต้องการของเราแล้วแม้จะเป็นไม้ชนิดใดก็ต้องเป็นต้นเป็นลำอยู่อย่างนั้นไม่สำเร็จประโยชน์อันใดผลที่สุดไม้ดีทั้งไม้ไม่ดีไม้เนื้อแข็งและไม้เนื้ออ่อนนั้นก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเท่ากันแต่เมื่อนำมาทำประโยชน์ตามความฉลาดของนายช่างแล้วไม้ทั้งสองประเภทนั้นจะสำเร็จประโยชน์ตามฐานะของตนมีใจของเราก็เช่นเดียวกันเพราะใจเกิดขึ้นมาจากสิ่งโสมมทั้งหลายได้แก่กิเลสอาสวะเป็นเครื่องพาให้เกิดก็ต้องมีสิ่งโสมมเป็นธรรมดาที่ฝังอยู่ภายในตนเอง
จึงเรียกว่าเป็นจิตที่ไม่สะอาดเป็นจิตที่ไม่สวยงามเป็นจิตที่เต็มไปด้วยความโลภความโกรธความหลงที่ท่านว่าขี้โลภขี้โกรธขี้หลงเรียกว่าขี้เต็มตัวคำว่าขี้นั้นฟังแล้วไม่น่าฟังเลยแต่เราก็ชอบโดยหลักธรรมชาติของใจเป็นอย่างนั้นถ้าออกมาทางหูไม่อยากฟังออกมาทางปากไม่อยากได้ยินแต่เมื่อเข้าสู่ทางใจแล้วชอบชอบทำไมชอบขี้โลภขี้โกรธขี้หลงขี้เกียจขี้คร้านนี่แต่ขี้เต็มตนเต็มตัวฝังอยู่ภายในใจเพราะฉะนั้นใจจึงเป็นใจที่สกปรกโสมมแต่เราก็ชอบเมื่อความชอบสิ่งเหล่านี้มีอยู่สิ่งเหล่านี้จึงต้องสนิทติดจมกับจิตใจไม่สามารถที่จะแยกออกจากกันได้ถ้าไม่เห็นโทษเสียการใดฉะนั้นทำท่านถึงขี้เข้าไปในจุดนั้นวันนั้นเป็นของสกปรกของโสโครกให้ล้างด้วยน้ำคือธรรมะธรรมะไม่ว่าบทใดเป็นเหมือนกับน้ำที่สะอาดเข้าไปชำระล้างสิ่งสกปรกภายในจิตใจของเราหากจะเกิดความเกลียดชังเกิดความอ่อนแอท้อแท้ขึ้นมาก็ให้รำลึกถึงพระพุทธเจ้าดังที่เราเปล่งวาจาถึงท่านว่าเป็นสรณะมาพุทธังสรณฉามิข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าเป็นสรณะการถึงพระพุทธเจ้าที่แท้จริงนั้นถึงอย่างไรไม่เพียงแต่เป็นวาจาถึงเพียงเท่านั้นต้องระลึกถึงคุณสมบัติถึงคุณงามความดีถึงปฏิปทาที่พระองค์ท่านพาดำเนินมาท่านดำเนินอย่างไรท่านดำเนินแบบความขี้เกียจง่ายเหมือนอย่างเรานี้หรือท่านดำเนินอย่างไรถ้าเราต้องการท่านเป็นศาสดาอย่างแท้จริงแล้วท่านดำเนินอย่างไรแม้เราจะไม่ได้แบบท่านก็ควรจะเป็นแบบศิษย์ที่มีครูอยู่บ้างพยายามฝึกฝนอบรมตนให้เป็นไปตามร่องตามรอยสมกับว่าลูกศิษย์มีครูคือศาสดาเป็นครูของเราและสมกับนามว่าพุทธังทนังคัจฉามินี่จะเป็นที่ถึงจิตถึงใจเราธัมมังทนังคัจฉามิธรรมก็คือธรรมชาติที่สะอาดไม่มีอะไรที่จะเทียบเท่าเป็นสิ่งที่ประเสริฐสิ่งที่ประเสริฐเมื่ออยู่ในสถานที่ใดต้องประเสริฐสิ่งที่ดีจะเก็บไว้ในหีบในตู้ในอะไรก็ตามย่อมดีอยู่ตามหลักธรรมชาติของตนทำใครจะค้นพบไม่ค้นพบก็ตามย่อมเป็นธรรมชาติประเสริฐอยู่เช่นนั้นเพราะฉะนั้นใจเมื่ออาศัยธรรมเป็นเครื่องพึ่งพิงอิงอาศัยสมกับคำว่าธรรมังสรณังคัจฉามิแล้วใจย่อมจะสะอาดสวยงามขึ้นมาเป็นลำดับลำดับด้วยอำนาจแห่งการซักพอกการแก้ไขการดัดแปลงการส่งเสริมดังที่เราท่านทั้งหลายได้บำเพ็ญมาทั้งด้านการให้ทานการรักษาศีลการเจริญภาวนาและการฟังธรรมอยู่ในขณะนี้ล้วนแล้วแต่เป็นวิธีที่จะตกแต่งจิตใจของเราให้สวยงามงามด้วยศีลงามด้วยธรรมคนที่มีใจเป็นมีใจงามนั้นย่อมเป็นคนที่มีความสุขคำว่าสุขขังสุขขังคือความสุขนั้นไม่ว่าสมัยใดๆแม้สัตว์อิเดชานก็ยังชอบตลอดมาจนถึงปัจจุบันเป็นสิ่งที่ไม่ล้าสมัยเป็นธรรมชาติที่มีคุณค่าอยู่เสมอสิ่งที่มีคุณค่านี้ควรจะการได้เป็นสมบัติสำหรับครองในตัวของเราบ้างสมบัติที่สำคัญก็ได้แก่ธรรมะสมบัติที่จะสามารถทำจิตของเราให้ได้รับความสุขความสบายได้ดังนั้นจึงควรพยายามตกแต่งจิตใจให้สวยงามกายวาจาหรือรูปร่างทั้งขานร่างกายของเรานี้เป็นธรรมชาติอันหนึ่งที่กรรมเล็บปรุงแต่งขึ้นมาแล้วเป็นรูปไหนก็รูปนั้นร่างไหนก็ร่างนั้นสูงต่ำดำขาวก็ตามประเภทของกรรมที่ซึ่งเป็นผลปรากฏตัวขึ้นมาแล้วแก้ไขไม่ได้ส่วนใจนี้เป็นสิ่งที่ควรจะแก้ไขได้อยู่แม้จะสมองหรือสกปรกโสมมขนาดใดก็ตามถ้ามีความพยายามความขยันหมั่นเพียรอุตส่าห์ชำระซักฟอกอยู่เสมอใจจะมีความผ่องใสและสวยงามขึ้นมาเป็นลำดับธรรมชาติอันหนึ่งแม้จะอยู่ในกายก็ตามแต่อาหารของใจนั้นไม่ใช่สิ่งเหล่านี้ได้แก่ความสุขหรือความทุกข์ที่ใจจะต้องคว้าให้ได้ไม่ได้อย่างหนึ่งต้องเอาอย่างหนึ่งเข้ามาเป็นคู่เคียงของใจเราเป็นเจ้าของของใจควรจะหาสิ่งที่เป็นคู่เคียงอันดีเข้ามาเกี่ยวข้องเช่นความสุขความสบายความสุขจะเกิดขึ้น
พื่อใจนี้จะเกิดขึ้นในทางไหนจึงจะเป็นความชอบธรรมนอกจากเกิดขึ้นด้วยการชำระจิตใจของเราให้มีความสงบเยือกเย็นเท่านี้ไม่มีทางอื่นใดที่จะยิ่งไปกว่าฉะนั้นนักปราชญ์ทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นท่านจึงสอนให้เราอบรมจิตใจให้มีความสงบเยือกเย็นก็ได้เห็นผลอายัมพทันตาคือปัจจุบันเราก็เป็นสุขนั่งอยู่นี้ก็เป็นสุขเราจะไปโลกไหนๆถ้าใจมีความสงบสุขเย็นใจหรือเฉพาะอย่างยิ่งคือจิตนี้ได้หลุดพ้นจากสิ่งเกี่ยวข้องพัวพันทั้งหลายมาดั้งเดิมเสียโดยสิ้นเชิงจะอยู่โลกไหนอยู่สถานที่ใดอยู่ในอิริยาบถใดย่อมไม่มีอดีตอนาคตสำหรับจิตดวงนั้นที่ให้เกิดความว้าวุ่นขุ่นมัวด้วยอดีตก็ดีด้วยอนาคตก็ดีขณะปัจจุบันที่นั่งอยู่นอนอยู่ก็ดีจะไม่มีในจิตดวงนั้นนี่เพราะเหตุใดเพราะจิตได้สั่งสมคุณงามความดีจนเป็นที่พอตัวแล้วจึงไม่ต้องการสิ่งใดเข้ามาเพิ่มเติมหรือส่งเสริมอีกต่อไปท่านจึงว่าปุญญปาปะปะหินะบุคคลผู้มีบุญและบาปอันละเสียเลยคำว่าบุญได้แก่ความสุขอันเกี่ยวกับความสมมติซึ่งเป็นสิ่งที่เคลือบแฝงอยู่นั้นท่านสำนอกตอกเอาหมดไม่มีสิ่งใดเหลือคำว่าบาปก็หมายถึงสิ่งสกปรกของมุมทั้งหลายที่จะทำให้เกิดความทุกข์นั่นก็เป็นสิ่งที่เคลือบแฝงไม่ใช่ธรรมชาติของจิตแท้ก็ได้ถูกชำระซักฟอกออกเสียจนหมดคำว่าสมมติอันได้แก่บุญกับบาปนี้ซึ่งเป็นสิ่งที่เคลือบแฝงภายในใจได้ถูกกำจัดปัดเป่าออกเสียโดยสิ้นเชิงไม่มีสิ่งใดเหลือแต่หลักธรรมชาติของจิตแท้ล้วนนั่นแลคือความพอดีของใจถ้าเป็นน้ำก็เต็มแก้วจะเพิ่มลงไปอีกแม้หยดหนึ่งก็ต้องไหลออกไปหมดไม่มีเหลืออยู่จะเหลืออยู่เพียงความพอดีที่เต็มน้ำเต็มขอบปากแก้วเท่านั้นใจก็เช่นเดียวกันเมื่อได้ชำระซักฟอกให้ถึงความเต็มที่พอดีของตนแล้วโลกธรรมทั้งแปดที่ท่านอธิบายไว้นั้นเป็นเรื่องของสมมติทั้งหมดจิตรู้เท่าปล่อยวางเสียโดยสิ้นเชิงเมื่อเป็นเช่นนั้นนั่งอยู่ก็พอเดินอยู่ก็พอดีอิริยาบถทั้ง4คือยืนเดินนั่งนอนเป็นความพอตัวอยู่สำหรับใจดวงนั้นจะเกิดหรือจะตายในวันใดเดือนใดปีใดไม่เป็นปัญหาไม่ได้คิดให้ว้าวุ่นขุ่นมัวไม่เป็นเครื่องกวนจิตใจเพราะไปไหนก็คือธรรมชาติที่พอตัวอยู่นี้แล้วจะมีอดีตอนาคตที่ไหนเข้ามาแทรกเพราะคำว่าอดีตอนาคตหรือสถานที่ก็ดีหรือว่าเวลาเวลาก็ดีเป็นเรื่องของสมมติซึ่งเป็นสิ่งที่เคลือบแฝงทั้งนั้นจิตนี้ไม่ใช่จิตต้องการความเคลือบแฝงสิ่งใดทั้งหมดจึงไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านั้นเมื่อเป็นเช่นนั้นอดีตอนาคตของจิตตรงนั้นสิ่งไม่มีแต่ความพอตัวอยู่เพียงเท่านั้นไม่ว่าหลับตื่นลืมตาไม่ว่ายังมีชีวิตอยู่หรือจะตายเมื่อไหร่ความเป็นอยู่กับความตายไปนั้นมีน้ำหนักเท่ากันคือไม่มีความกลัวในเรื่องตายหรือว่าตายแล้วจะไปเกิดในสถานที่ใดอีกก็หมดปัญหาเพราะปัจจุบันได้รู้เท่าและปล่อยวางเสียโดยสิ้นเชิงแล้วบรรดาสมมติที่จะให้เกิดความวุ่นวายทั้งไม่มีอยู่ภายในใจนี่เรียกว่าเป็นใจที่พอตื่นนั่นแหละท่านว่าเมืองพอเราจะหาที่ไหนถ้าไม่หาได้ที่ดวงใจเพราะเมืองบกพร่องก็คือหัวใจของคนเราของสัตว์นี่แหละบกพร่องอยู่เสมอท่านว่านัตติตัณหาสมานาทีแม่น้ำเสมอด้วยตัณหาความทะเยอทะยานอยากของใจนี้ไม่มีใจเสมอนี้ไม่มีนี่คือความบกพร่องก็มีอยู่ที่ใจเมื่อชำระความหิวโหยทั้งหลายออกแล้วด้วยธรรมะกลายเป็นใจที่บริสุทธิ์พอตัวขึ้นมาแล้วจึงไม่มีความหิวความโหยไม่มีความกลัวอยู่ก็สบายไปก็เป็นสุขอนาคตกับอดีตเป็นอันเดียวกันคือมารวมอยู่ในปัจจุบันอันเดียวกันจะตายวันนี้เดือนนี้ปีหน้าไม่สำคัญเมื่อจิตได้เข้าถึงความพอตัวแล้วการสถานที่ไม่สำคัญทั้งนั้นเพราะพวกนี้ไม่เกี่ยวข้องถ้าหากว่าเราไม่ได้เทียบเหตุเทียบผลบวกลบกันดูว่าการมีชีวิตอยู่นั้นจะทำประโยชน์ให้โลกได้รับมากมายเพียงไรกับความตายไปเสียในวันนี้ผู้ที่ควรได้รับประโยชน์จากเรานี้จะมีจำนวนเท่าไหร่เมื่อเรามาบวกลบดูเช่นนี้แล้ว
การเป็นอยู่นั้นมีน้ำหนักมากกว่าก็เป็นอยู่แล้วพอใจในความเป็นอยู่ที่จะทำประโยชน์ต่อไปแต่ไม่ได้พอใจหมายถึงความเป็นภพเป็นชาติมีความเมตตาสงสารผู้ที่ควรได้รับประโยชน์ก็ทำประโยชน์ไปจนถึงอวสานแห่งชีวิตเท่านั้นถ้าไม่ได้เทียบประโยชน์ภายนอกเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วความเป็นอยู่กับความตายไปของธาตุขันธ์อันนี้มีเท่าตัวไม่มีอะไรที่ยิ่งยอมกว่ากันเพราะจิตนั้นไม่เกี่ยวข้องกับธาตุกับขันธ์กับอายตนะเหล่านี้จิตเป็นจิตที่บริสุทธิ์แม้จะอาศัยขันธ์อยู่ก็เป็นธรรมชาติที่บริสุทธิ์อยู่โดยลำพังตนเองจะดับจะสลายเมื่อไรไม่มีปัญหาเข้ามาเกี่ยวข้องว่าท่านได้นั่งสมาธิอยู่หรือไม่เวลาท่านตายหรือท่านตายด้วยอุบัติเหตุหรือตายด้วยวิธีใดเหตุใดก็ตามธรรมชาติที่บริสุทธิ์แล้วจะไม่เป็นของกำเริบเพราะตายด้วยวิธีนั้นๆแต่จะเป็นธรรมชาติที่บริสุทธิ์อยู่โดยลำพังตนเองตลอดการที่เรียกว่าอากาลิโกคำว่าอากาลิโกอันแท้จริงนั้นก็หมายถึงธรรมชาตินี้นี่แหละเป็นสิ่งสำคัญธรรมะธรรมะเป็นอากาลิโกเราเทียบไปทางฝ่ายเหตุฝ่ายผลก็ถูกนั่นเป็นถูกประเภทหนึ่งทำการใดสมัยใดก็ได้รับผลไม่ได้มีหน้าแล้งหน้าฝนไม่มีกลางวันกลางคืนเหตุตั้งลงที่ไหนผลปรากฏขึ้นที่นั่นนี่ก็ถูกแต่จะให้แน่นยำจริงๆก็คือหมายถึงธัมโมปฏิโปได้แก่จิตดวงที่บริสุทธิ์เต็มที่แล้วเป็นความสว่างสวายอยู่ทั้งวันทั้งกลางวันกลางคืนไม่มีเวลาเวลาเข้ามาเกี่ยวข้องคืออากาลิโกแท้ได้แก่จิตดวงนี้นี่ถ้าเราได้พยายามชำระเข้าไปจริงๆจิตดวงนี้จะเป็นอะไรถ้าไม่เป็นอย่างนี้ไม่มีทางอื่นเป็นทางเป็นไปเพราะศาสนธรรมคำสั่งสอนคำพระพุทธเจ้าท่านนับเป็นปริยาหรืออุบายต่างๆเพื่อจะนำมาสอนโลกมีจำนวนถึง 84,000 พระธรรมขันธ์นั้นแล้วล้วนแล้วตั้งแต่อุบายที่จะแก้ไขดัดแปลงจิตใจของตนหรือจะชำระซักฟอกกิเลสประเภทต่างๆที่ซ่องสุมอยู่ภายในจิตใจให้เหือดแห้งหรือหมดไปเป็นลำดับลำดับจนกลายเป็นจิตที่บริสุทธิ์ขึ้นมาด้วยธรรมะเหล่านั้นเท่านั้นไม่มีธรรมะบทใดที่จะสอนคนให้สั่งสมกิเลสให้ไปเกิดในช่องนั้นช่องนี้ให้มีบาปหาไปจนหนักจนหนานอกจากจะชำระซักฟอกสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ให้หมดไปแล้วจิตจะเป็นอะไรถ้าลงได้ดำเนินตามแถวธรรมะของพระพุทธเจ้าที่ชี้แจงแสดงไว้แล้วนี้ไม่มีทางอื่นเป็นให้เป็นไปนอกจากจะเป็นไปอย่างนี้ท่าเดียวเท่านั้นเพราะธรรมะเป็นสวัสดิ์ขาตธรรมตรัสไว้ชอบเหตุที่จะตรัสไว้ชอบก็คือรู้ชอบเหตุที่ทรงรู้ชอบก็เพราะการปฏิบัติชอบของพระองค์เป็นมาโดยลำดับพระองค์เองเป็นพระองค์แรกที่ได้ค้นพบศาสนาที่แท้จริงและเห็นของจริงขึ้นมาเป็นพระองค์แรกเพราะฉะนั้นศาสนาพุทธเราจึงไม่ใช่ศาสนาลัทธิ

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพที่นี่สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัญวรคติยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ทดลองออกอากาศประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1บ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรมทุกภาคทั่วประเทศนำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับท่านสามารถรับฟังวิทยุออนไลน์ดังนี้ 1. ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกที่ www.hluangta.com 2. ช่อง YouTube ชื่อหลวงตาเลดิโอวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 3. ทางแอปพลิเคชันหลวงตา .com 4. พอดแคสต์เลดิโอชื่อวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและ 5. รับฟังผ่านระบบดาวเทียมไทยคม6ในระบบ C-band คลื่นความถี่03880เมกะเฮิรตซ์ค่าซิมโบเรตที่300000ในรับสัญญาณแนวนอนหรือ H ค่า Audio PID 0608ค่า PCR PID 8191และท่านยังสามารถรับชมรับฟังการแสดงพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนทางสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาดSBT TV ผ่านช่องทางดังนี้ 1. ช่อง YouTube ชื่อหลวงตาทีวีโทรทัศน์เสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 2. ทางแอปพลิเคชันหลวงตา .com นำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับนอกจากนี้ท่านยังสามารถรับชมภาพคติธรรมคลิปวิดีโอโอวาทธรรมและช่องทางออนไลน์อื่นๆด้วยการเข้าร่วมกลุ่มบัญชีไลน์ทางการหลวงตามหาบัว LINE ID @hluangta.com ที่สามารถเชื่อมต่อไปรับชมรับฟังสื่อธรรมะอื่นๆได้ครับสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBT TV เป็นสถานีที่นำเสนอรายการธรรมะตามหลักธรรมขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยการเผยแผ่พระธรรมเทศนาอันเป็นสวากขาตธรรมของพระสงฆ์สาวกผู้ทรงศีลสมบูรณ์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรู้แจ้งเห็นจริงตามพระธรรมคำสอนทั้งนี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ท่านผู้ชมและผู้ฟังอย่างแท้จริงครับท่านสามารถแจ้งผลการรับชมรับฟังและสอบถามข้อมูลต่างๆรวมถึงการร้องเรียนและแสดงความคิดเห็นได้ที่หมายเลขโทรศัพท์042-214-114-5และ093-489-1113ขณะนี้ท่านลองรับฟัง
สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน

0: นี่เช่นอย่างเช่นวันนี้กับวันพระอาทิตย์ศาสนาต่างๆเขาถือเป็นวันว่างสำหรับงานภายนอกแล้วเข้าสู่งานภายในอบรมจิตใจในโบสถ์ในวิหารอะไรก็แล้วแต่วันนี้เป็นวันอบรมศีลธรรมเข้าสู่ใจนั่นทางศาสนาต่างๆเขาก็ถือวันเป็นวันงานภายเพื่ออบรมจิตใจของเขาพักเครื่องคือใจมันหมุนติ้วอยู่ทั้งวันทั้งคืนหมุนหาเหตุหาผลไม่ได้คือใจนั่นแหละเช่นวันนี้เป็นวันอาทิตย์เป็นวันที่อบรมจิตใจเข้าสู่ศีลอบรมตามเข้าสู่จิตใจของเราให้รับความสงบร่มเย็นเรียกว่าใจมีหลักมีฐานวัตถุภายนอกเป็นที่อาศัยของกายเดี๋ยวสังคมทั่วไปถืออย่างเด่นเลยว่าสิ่งนี้เป็นของสำคัญเป็นของจำเป็นมากถึงขนาดเตี่ยรบราฆ่าฟันกันเพราะเห็นแก่รายได้รายรวยอันนี้มีมากส่วนศีลธรรมนี้ไม่ค่อยปรากฏแต่เรื่องความเป็นฟืนเป็นไฟเผาไหม้กันนี่ทั่วโลกดินแดนเลยนี่คือกิเลสออกทำงานโลกถึงได้รับความเดือดร้อนส่วนธรรมออกทำงานจะมีความสงบร่มเย็นเช่นวันนี้เป็นวันอาทิตย์ผู้เสาะแสวงหาคุณงามความดีนั่นแหละนี่แหละเข้าสู่ใจถ้าลงบุญลงกุศลศาสนาเข้าสู่ใจแล้วจะมีความสงบร่มเย็นมีความสงบร่มเย็นนะพากันจำเอาจิตใจให้มีความสงบบ้างวันหนึ่งดีดดิ้นตลอดเวลาหาธรรมคือความสงบเย็นเข้าสู่ใจไม่มีมีความหมายอะไรโลกเราก็มีแต่ลมหายใจฟอดฟอดตายแล้วก็จมไปเลยจมไปเลยอย่าให้เป็นแบบจมไปเลยนะจำไม่ดี
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนครับ
2: มาวันไหนเนี่ยอาจารย์
3: มา
2: เ
3: ม
2: ื่อ
3: วาน
2: มาวานนี่เหรอ
3: มาประมาณ4 โมง 4 โมง
2: เจ็ดตอนเย็นมารถอะไร
3: มาต้องปรับอาจาร
2: ย์มันก็พร้อมๆกันนั่นแหละตอนนี้ก็หกโมงที่สามนาทีถึงวัดนี่เลย
3: ตาออก
2: เกือบสิบโมง
3: เราจะ
2: เกือบสิบโมงแล้วก็จะออกได้ก็เคลื่อนไปแล้วแต่15นาทีมันยังออกไม่ได
3: ้
2: มันดันอยู่นี่คนหมวกแล้วมันไม่สนใจมันดันอยู่หน้ารถมันยอมให้ออก
3: ไม่อยากตาม
2: หมูตามอ๋อมันจะเล่นนะรถเริ่มออกจริงๆตั้งแต่9 โมง 35 36นาทีก็จะออกได้เมื่อ10โมงอ่ะมันเหนื่อยอยู่แล้วจอดหยุดรถไปเคลื่อนไม่หยุดแล้วเคลื่อนเพราะลุงอยู่ตามหน้าต่างลุงหน้ารถหน้าลาเต็มไปหมดบอกมือทางไม่สนใจทางลายยังโดดเข้าไปในรถอีกไปคว้าอีกไปจับก็เอาแล้วก็สะดวกมาตลอดทางมันก็มีกองหินกองอะไรที่เขากำลังทำถนนตรงกลางมันรถวิ่งสองฝากถนนก็มีตรงนั้นที่รอมียาวหน่อยเพราะอันนี้ยังไม่เสร็จเรานั่งจะเห็นเรียบร้อยมาแล้วหนังสือเรานี่แจกได้จริงๆนะหนังสือคือผลจากทำก็มาอ่านมาอ่านหนังสือที่แจกนะรู้ส่วนจากทำก็มาอ่านมาอ่านแจกคนมากน้อยอะไรได้ก็ทำหนูคือมาจริงๆจึงแจกทางเขาเปิดเลยก็พวกจะพิมพ์ให้นะเขาเปิดเลยเราสลายเอาหรือว่าจะพิมพ์อะไรบอกมาเราหมื่นเอาแสนหรือเอาล้านก็บอกมาเลยมันก็ตัดถึงเพราะงั้นมันถึงได้ถึงได้เกี่ยวทั่วประเทศ คณะก็ชาวคณะกระทิงแดงไม่ใช่ชาวกระทิงแดงนี่เป็นคณะใหญ่มีคณะใหญ่ไม่ใช่ชาวกระทิงแดงคณะนี้ก็หญิงยังยาวใส่เสื้อมีคณะนี้แบบเดียวกันกินเท่าไหร่ก็กินกินเป็นหนึ่งเป็นสองกินเท่าไหร่ได้เพราะงั้นนักศึกษาจะไม่เจอพวกกันที่เขาว่าลงทุนพ่อมาอวดเราแต่เขามาซื้อซื้อกระติกเราเขาบอกว่าเราดึงกำไรมันแค่หลายเดียวว่าไม่แล้วแพ้เราอย่างหนึ่งนี่เลยทีมแก่ชั้นเราไม่ใช่ว่าแค่หลายที่มันแค่หลายไปดูที่นั่นเขาจะมาซื้อหนังสือของเรานี่เล่นมาเป็นล้านล้านเล่นมาเป็นแสนซื้อที่กระสุดเมื่อเขาได้ที่กระสุดแล้วเราก็แตะไม่ได้ใช่ไหมเราก็พูดโกงไปโกงมาเลยหรือว่าเรื่องนั้นเป็นนักแสนเรื่องนั้นเป็นนักล้านเราก็เอาไม่ได้อะไรอย่างเราเป็นคนพังเงินล้านกับหัวใจคนตรงนี้เลยเพราะว่าเราถึงไม่ขายขายที่เขามาซื้อมันหลายเรื่องนะมันจะประวัติหลวงปู่ม่านเป็นปีปัตตาเรื่องไหนเหมือนกันเขาลงทุนต่างๆเขามาขอซื้อลิขสิทธิ์แล้วให้ใครทั้งนั้นแต่ถ้าพิมพ์จากคานเนี่ยพิมพ์ได้ทุกเรื่องทุกวรรคทุกกองขอตกพิมพ์ไม่ได้ไม่มีปัญหา
0: สองเพื่อนวงจรปิดวงจรปิดเสนอเงินกับความมีช่างหายใจร่องผู้เชี่ยวชาญวงจรปิดเสนอเงินกับความมีช่างหายใจร่องเมื่อนั้นจึงแผ่นเลยท่านรถเต็มถนนตลอดเลยทางเที่ยวการไปนี่ฝนไม่ตกนี่ไม่ปลาถือว่าฝนตกมาทางเรานี่ฝนตกมีน้ำของแก่นจะมีน้ำมันไม่ตกทางของแก่นบ้านไผ่นี่มันมีน้ำเหมือนกันจะมันมามากกว่านี้ตอนกุมภาพันธ์ปีนั้นน้ำมากตกลมแบบต่ำๆมันคุ้มอยู่มีสู้แล้วมันแค่ทุกวันมีเสื้อหนักกว่านี้คนมากแค่เข้มข้นกว่านี้ใครเป็นหนึ่งก็เหมือนคนปนว่างคนมากมีมากทุกวันทุกวันคือเขากำลังจะลาดยางหรือเขาจะเริ่มตั้งแต่วันนี้หรือมั้งหรือต้องระวังนี่ก็ไม่รู้ที่พอไปเขากำลังทำกำลังจะเสร็จครับแล้วก็ครับแล้วบทกำลังจะเรียบร้อยแล้วก็ไปถึงเขาก็ต้องหยุดหน้าเขามาให้เราก่อนหน้าเรามาวันนึงก็ว่าจะน่าจะภายในอาทิตย์นี้หรือก็ต้องวันจันทร์ต้องวันอาทิตย์เวลานี้มาเพราะมันเรียบหมดแล้วรถเราก็สนุกสอบแล้วเกิดอากาศเต็มถนนเลยตรงกลางสายกลางเขาขยายออกไปยังเป็นหนึ่งว่าเป็นสองเลนหนึ่งกว้างอันนั้นก็ยิ่งรอบกว้างเลยนู่นนี่รถวิ่งในสวนนั้นสบายสบายกว้างมีรอบวัดแล้วก็ขายตามันอยู่ประหนึ่งว่าเป็นสองเลนมันกว้างรถสนุกตอนแล้วเกิดแล้วปะ
2: นี่เขาบวชไปเรียบร้อยแล้วเขาไม่จะลงยางแล้วลาดยางแล้วน่าจะเริ่มมาตั้งแต่วานนี้เพราะว่าเรามาแล้วรถมันก็หมดวันเราไปแล้วรถมันมีเต็มก็ตอนเช้ายิ่งแน่นหมดตอนกลางวี่กลางวันก็มาอยู่ก็ไปมีว่างช่วงหนึ่งเมื่อวันที่เท่าไหร่นะมีช่วงไปวัดอโศกช่วงตอนเที่ยงวันตอนเที่ยงมาบ่ายสี่โมงสี่ชั่วโมงวัดอโศกไปคู่เดียวกลับมา

ใจอย่างนี้เพราะว่าที่ไม่เชื่อแขกเขาอยู่เขาก็เลยเนี่ยเขาที่เอาแขกเหมือนกันนะมันพากันตื่นโลกตื่นวิสารตื่นมาต้องกัดต้องกันถูกกงจับคือวิเดศวัฏมันหมุนตลอดเวลาทุกข์ทรมานมาขนาดไหนโผล่มาเห็นศาสนาแวบเดียวนั้นเขาไม่รู้ว่าศาสนาเป็นอะไรก็จมไปอีกแล้วมันเป็นงั้นจริงก็มีศาสนาของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์เท่านั้นที่จะชะล้างสิ่งนี้ได้นอกนั้นไม่มีเลยฟังยิ่งไม่มีเลยมีธรรมนี่อย่างเดียวเท่านั้นโผล่ขึ้นมาไหมเห็นแต่เห็นธรรมก็ยังไม่สนใจอีกก็เอาอีกยิ่งจมไปใหญ่โผล่ขึ้นมาพอมองเห็นเห็นธรรมด้วยกายว่ามีกายที่ปฏิบัติตัวก็ยังพอชะพอล้างให้เบาบางไปบ้างนะนี่มันไม่เป็นอย่างนั้นตื่นไม่เบื่อตื่นไม่เข็ดไม่หลับก็คือตื่นคนหลอกลวงของกิเลสนั่นเองเราพูดแล้วเราสลดใจจริงนะเรื่องนี้พูดดูเต็มปากเต็มปากว่าเราอัศจรรย์พระพุทธเจ้าโผล่ขึ้นมาได้ยังไงหนาแน่นขนาดนี้โผล่ขึ้นมาได้ยังไงการตรงนั้นแล้วกำลังเทิดแต่ยุ่งหาจะเริ่มยุ่งอยู่กำลังพูดธรรมะดูกระดาษสารมันติดเนื้อขาดไปแล้วนี่งั้นแน่ไม่มีใครมายุ่งยังกำลังถ่ายกำลังเทิดอยู่นี่ถ่ายภาพปุ๊บยิ้มแหงหมดเลยนะโอเคว่าท่านเขาต้องเขียนหมายมาว่าหลวงตาอีกยิ่งจมไปอีกโอ้น่าสงสารนะหาภาพกำลังพูดธรรมะอยู่หาภาพเพิ่มขึ้นมาเราก็ไม่ดูแล้วแต่เขาไม่เคยยินแล้วประการเขาตื่นอยู่แล้วว่าเราเป็นหลวงตาดุคนเขาตื่นอยู่แล้วเขาพูดออกมาธรรมดาพอกำลังเทศน์อยู่นี่ถ่ายภาพออกมาตรงนี้เราก็เรื่องการถ่ายรูปนี่ควรจะรู้จักไว้ล่ำเวลาระหว่างส่วนมากการถ่ายรูปนี่แหละทำให้เป็นรายแต่ทำแล้วผู้เทศผู้ฟังทั้งหลายนั่นเสียไปหมดแล้วก็ว่านั่นเนี่ยเรากลับไปเขียนบัตรคนเทศมาไม่บอกบ้านเลขที่ไม่บอกชื่อบอกว่าไปสิงไปโดนถ่ายรูปแต่ละท่านกระดูกของมันแต่นี้ต่อไปจะไม่เข้าวัดป่าบรรดาอีกเขาว่ามันโอ้ยิ่งจมไปอีกนะโอ้สองท่านสามท่านเราพลดสังเวชโอ้หนาขนาดนี้เนาะยิ่งหนาลงไปเรื่อยๆเพื่อชำระสัจจังให้รู้เนื้อรู้ตัวกลับไปใหญ่วันนั้นก็ไม่ได้ดูอะไรเนี่ยซียาเพียงเท่านั้นเนี่ยแต่เขาไม่เคยเขากลัวอยู่ก่อนแล้วแล้วก็มาหาเรื่องก็ไม่รู้จึงต้องทำเรื่องขึ้นมาให้ได้เรื่องเราเป็นหมายมาแต่ว่าไปหาสมเด็จจังหวัดท่านก็ไม่ดูว่ามันเอาสมเด็จจังหวัดมาอวดเราท่านก็ไม่ดุมาหาท่านดุว่าแต่นี่ต่อไปจะไม่เข้าวัดป่าบรรดาอยู่แล้วเขาว่างั้นหมดทั้งโคตรไม่เข้ากูจะว่าอะไรกูว่างั้นหรอต่อได้ไหมยอดจะมึงหมดทั้งโคตรกูก็ไม่สนใจหรอกกูสอนให้มันดีมันยังเป็นอย่างนั้นอีกว่ามันก็ได้ใช่ไหมถ้าจะตอบถ้าพูดอย่างนี้ก็เราเลือกได้ไอ้คนนี้เขาก็เอาอีกแล้วมันมีผู้หญิงคนหนึ่งเพื่อนเขามาเขาไม่ได้มาเพราะนั้นมาหาเราที่สวนนางกามคบขันดีนะเขามาเพื่อนไปหาหลวงตาบ้างไปสามหนเหมือนโดนสามหนเหมือนเขาว่าโดนดุโดนทั้งสามหนเลยเราก็ผกผันละเพราะการดุก็ดีการดีก็ดีเราจะมีเหตุผลทุกอย่างเราไม่มีอะไรเรื่องที่เข้ามายุ่งมีแต่เรื่องอัดต้องทำล้วนที่จะไปในแง่ใดด้วยเหตุด้วยผลไปที่ไรโดนทุกทีไปสามหนโดนทั้งสามหนเลยเขาว่าเขาว่างั้นแหละแล้วอยากได้คำตอบไปฝากเขาไหมล่ะนั่นคือแล้วจากนั้นเราก็ถามก่อนแล้วดูด้วยเหตุผลอะไรลองว่าฟังทีด้วยเรื่องภาวนาเพราะว่างั้นเราเข้าใจกันทีเลยเรื่องภาวนาคงจะภาวนาไปหาเวทหาผีเนี่ยมันนรกเอาตีไม่ดูในโลกในเจ้าของนะครับก็คงจะตอบเอาพอตอบเอายังทะลึ่งอยู่ก็ตีเข้าคงจะนั่นละคือว่าดุนะเพราะเราเชื่อเหตุผลนี่วะจะเอาคำกลับไปฝากเขาไหมโอ้ยได้อยากได้เลยถึงครั้งจริงจังอยากได้เราก็เลยฝากไปสองประโยคแรกก็เวลานี้หูเขากำลังเป็นบ้าให้ไปเปลี่ยนหูมาซะใหม่เขาบอกเข้าใจไหมแล้วพูดอะไรแม่คำนึงถึงโรงพยาบาลปากคลองสามไม่ทราบว่าเพียงว่างหรือไม่ว่างทำนี่เลยหน้ามาตายเลยว่ะ哦，哦，我。

0: น้ำหน้าแห้งด้วยหน้าแห้งด้วยหัวเราะด้วยหัวเราะหน้าแห้งมีเท่านั้นแหละของฝากวะยิ่งเน้นหนักไปจะไงล่ะถ้าจะเน้นหนักเวลานี้หูแกกำลังเป็นบ้าถ้าจะเปลี่ยนหูสมัยนะถ้ามีที่เปลี่ยนนะบอกพูดอะไรไม่คำนึงปากฟังสารอยู่แล้วเตียงว่างหรือไม่ว่างเตียงสำหรับคนบ้าอะไรอย่างนี้คืออย่างนั้นเนี่ยจะหาจนกระทั่งสมเด็จสังฆราชท่านก็ไม่ดุมาหาท่านแล้วดุหัวเขาเศร้าเขาว่ามาหาท่านตัวเท่าหนูนี่กระดูกหรือว่าไงตั้งแต่ปูมันยังยกกล้ามขึ้นใช่ไหมล่ะจะมานั่นมันยกกล้ามขึ้นล่ำเห็นว่าอะไรตัวเท่าหนูนี่กระดูกปูมันยังงับออกมาพระละอ่านให้พระอ่านแล้วก็เราก็ทราบแล้วก็เงียบไปเลยไม่สนใจเพิ่งมากรอบวันนี้เพิ่งมาพูดวันนี้ไม่ทราบว่าอะไรแล้วก็มันก็ผ่านหูเฉยๆไม่ว่าดีว่าชั่วผ่านไปเมื่อเราไม่รับแล้วมันจะเป็นอะไรฮะดีก็ดีชั่วก็ดีมันผู้รับคือใจต่างหากไงใจรับทราบเป็นนั้นแยบผ่านเท่านั้นเองมหาสมเด็จจนกระทั่งสมเด็จสังฆราชท่านก็ไม่ดุมหาท่านนะดุคราวนี้จะไม่เข้าวัดป่าบรรดาอีกแล้วว่ายิ่งหนักลงไปนะเราก็ยิ่งสลดสังเวชโอ้โหจมลงไปเรื่อยยิ่งเพิ่มความจมลงไปอีกไม่ใช่ธรรมดาเพิ่มความจมลงไปนี่เรื่องกิเลสเห็นไหมมันจะหวานจะมันเรื่อยเข้าไปนี่มันจะไม่เห็นโทษของมันง่ายๆเพราะท่านผ่านโลกถึงได้จมสิพูดไม่ได้จึงอัศจรรย์พระพุทธเจ้ารู้ได้ยังไงสิ่งเหล่านี้ที่มันฝังเป็นยาพิษใหญ่โตเกินโลกเกินสารครอบโลกธาตุอยู่ในหัวใจของสัตว์โลกแต่ละดวงละดวงพระองค์รู้ได้ยังไงรู้โผล่ขึ้นมาได้ยังไงแล้วกลับลงมาที่โทษของมันเพราะพระองค์เคยผ่านมาแล้วเนี่ยรู้เรื่องของมันหมดแล้วพอผ่านขึ้นไปได้แล้วตามันเรียกในพระทัยแล้วดูที่มันหมุนกับสัตว์ทั้งหลายอยู่นะทุกวิญญาณเลยเว้นวิญญาณพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ตรงนั้นทุกเลยทุกอย่างนั้นบางทีรู้ได้ยังไงทำประเภทนี้พิษภัยประเภทนี้ไม่มีใครรู้ได้สามเดชโลกธาตุนี้พุทธเจ้าพระองค์เดียวรู้ได้ถอดถอนมันได้ด้วยประกาศโทษของมันให้โลกได้เห็นแต่โลกก็ยังก็จนเป็นอย่างนี้แล้วมันจะไปหาทั้งราชทั้งไม่ดุเนี่ยมาหาท่านเท่ากับว่าตัวเท่าหนูยังดุได้คงจะว่างั้นมันก็ยิ่งหนักลงไปอีกนั่นเห็นมันก่อนนั่นเอาให้สมใจเนี่ยสมใจของกิเลสนะไม่ได้สมใจของธรรมนี่สมใจเลยโล่งอย่างเต็มที่นะนั่นเนี่ยมันต้องโอ้ลำบากมากนะวะจึงทรงท้อพระทัยสิจะสรุปทีแรกพอจ้าขึ้นมาเท่านั้นอัศจรรย์เกินคาดเกินโลกเกินสงสารคาดไม่ถูกความอัศจรรย์นั้นก็คาดไม่ถูกความเป็นของธรรมประเภทนั้นก็คาดไม่ถูกรู้ได้เฉพาะผู้เป็นให้ไม่เกินคาดไม่ถึงนี่จ้าขึ้นมาแล้วนี่ดูแล้วที่นี่ดูโลกดูสงสารอ๋อจงชอบพระไทยโอ้มาขนาดนี้แล้วจะสอนมันไปได้ยังไงสอนไปได้ยังไงคือถ้าจะประมวลมาเรื่องราวเข้ามาอ่ะได้ลายหนึ่งก็เอาสองลายก็เอาหนึ่งจำนวนมากยังมีอยู่ลายที่จะผ่านได้มีเอาลายที่ผ่านไรผ่านไม่ได้ก็ไม่ต้องแล้วความหมายว่างั้นที่สูญวิสัยแล้วก็ปล่อยที่อยู่ในวิสัยที่ควรจะได้เป็นลำดับลำดาแล้วก็เอาเรื่องนี่ในวางธรรมะลงหลังจากนั้นนำประธานว่าไว้อีกถึง 5,000 ปีถึง 5,000 แล้วหมดละเรื่องคำว่าบุญว่าบาปหมดกิเลสไปกินหมดเลยไม่มีเหลือเรียกว่ากิเลสรวบหมดพอถึงนั้นแล้วกิเลสรวบหมดไม่มีจิตใจดวงใดที่จะเชื่อบุญเชื่อบาปเชื่อนรกเชื่อสวรรค์ซึ่งเป็นของมีอยู่ดั้งเดิมมาแต่การไหนจะไม่มีใครเชื่อแต่จะหมุนจิตลงกับกิเลสอย่างเดียวเท่านั้นหมุนติ้วร้อนที่สุดโลกในย่านสุญญากาศศาสนาหมดสุญญากาศไม่มีน้ำดับไฟมีแต่ไฟแสดงเปลวเต็มที่น้ำดับไฟไม่มีเลยฟังที่ว่าไม่มีเลยเนี่ยเพราะสุญญากาศไม่มีใครเลือกได้เลยว่าบุญว่าบาปพอที่จะมาแก้หมดตอนนี้หมดจริงๆแต่โลกมันก็เป็นโลกอนิจจังนะพี่มันก็มีแปรของมันมันไม่ใช่หมดและตลอดไปเลย หมดแล้วมันก็มีขึ้นมาถึงวาระกรรมของสัตว์มันเหลื่อมล้ำกันสูงต่างกันพอถึงจะผุดจะโผล่ขึ้นมาแล้วก็โผล่ขึ้นมาพนันหน้าที่นี่ที่ไหนก็เทศทุกวันทุกวันจะตายแล้วล่ะเอาละที่นี่เลิกกันละเหนื่อยแล้วเหนื่อยตลอดเราไปไหนเหนื่อยตลอดมันมีเวลาสบายละข้าจะหน้าไปพื้นเดียวข้าจะหน้าไปพื้นเดียวก่อนเอาละเลิกกันละที่นี่เลิกละเหนื่อยมามากต่อมากแล้วเหนื่อยแสนเหนื่อยแล้วเวลานี้ไม่พูด
1: วันนี้เหนื่อยมากครับผมเพราะงานเช้าไปถึงเวลากำลังจะเก็บโมงเช้านั่งจนกระทั่งเที่ยงกว่าของที่เขามาถวายกึกก่อกันไม่มีเวลาว่างเลยกึกก่อกันจนกระทั่งถึงเครื่องนะเรื่องกว่าพอเสร็จผมก็เหนื่อยเลยอ่ะเพราะมันง่างมาไม่ไหวหมดอะไรทองคำได้33กิโลเยอะ
2: 3กิโล47บาท25สตางค
1: ์มึงพูดก็ไม่พูดอะไรมากหรอกนะเพราะเหนื่อยแล้ววันนี้มันจะพูดอะไรเลยมันเหนื่อยมันแต่เช้าแล้วก็มีวันนี้แหละกินนั่งถึง5ชั่วโมงไม่ได้ไปไหนเลยไม่ได้เปลี่ยนเลยเลยนั่งนั่นเราลึกไม่ได้ว่าเรานั่งที่ไหนนานขนาดนั้นไม่เคยมีเมื่อเช้านี่มีทีนี้จะตำหนิตำหนิไม่ได้ตำหนิตัวเองก็จะหนีอะไรเพราะงานติดต่อไปเรื่อยถึงจะไปนั่งปั๊บติดกันเรื่อยเรื่อยเรื่อยพอเท่าเสร็จแล้วถวายนั่นนี่เรื่อยมาเลยจนได้เร่งเขาเพราะเราเหนื่อยมากให้เร่งถวายเข้ามาให้เร่งนะธรรมดาก็ต้องเป็นกรรมอริยสัยเขารอกันต้องให้เร่งเขาเร่งเขาเพราะเราเหนื่อยไงการปฏิบัติของพระนี้ต้องยึดหลักพระวินัยเป็นพื้นฐานของพระนะถ้าพระวินัยได้บกพร่องแล้วระหว่างพระที่อยู่ด้วยกันจะหาความสนิทกันไม่ได้นะนี่แหละที่แตกแยกไปเป็นนิกายนั้นนิกายนี้เพราะความประพฤติยิ่งหย่อนกว่ากันรังเกียจกันถ้าต่างคนต่างมีหิริโอตตัปปะปฏิบัติหน้าที่ของตนตามหลักธรรมวินัยแล้วอยู่ด้วยกันเป็นสุขถ้าพระวินัยเคลื่อนไปเท่านั้นแหละหาความสุขต่อกันไม่ได้และแคละคายเข้ากันไม่สนิทหลักพระวินัยสำคัญมากนะจะตะล่อมตีอิฐตัวเองนี่ให้เข้าสู่ความสงบในองค์ภาวนาได้ง่ายโดยไม่มีความกังวลละแคะละคายกับสิกขาบทวินัยน้อยใหญ่ว่าตนปฏิบัติบกพร่องอย่างนี้ไม่มีจิตใจย่อมไม่เป็นกังวลการภาวนาก็สะดวกสบายหลักของพระเราพระวินัยเป็นสำคัญมากสำหรับผมเองนี่ในฐานะผมเป็นหัวหน้าผมก็พูดให้ฟังธรรมดาผมนี่เข้มงวดกวดขันมาตั้งแต่บวชตลอดมาเลยนะที่จะให้ได้ตำหนิติเตียนตนเกี่ยวกับเรื่องพระวินัยว่าบกพร่องอะไรอย่างนี้ไม่มีไอ้ส่วนที่ผิดพลาดด้วยความไม่รู้ไม่เห็นรู้เท่าไม่ถึงการนั่นเรามีหิริโอตตัปปะอยู่แล้ว ผิดพลาดด้วยความพังเผลอของเราก็เป็นอย่างหนึ่งมีได้ด้วยกันอันนี้นะแต่ที่มีเจตนาแฝงนี่เรียกว่าไม่ใหม่เลยเพราะฉะนั้นอย่าให้มีผู้ใดก็ดีถ้าลงเจตนาแฝงจะฝืนที่ขับบวินัยก็เท่ากับทำลายพระพุทธเจ้าคือศาสดาองค์เอกแล้วก็หาความหมายไม่ได้เลยถ้าลงได้ทำลายพระวินัยซึ่งเป็นองค์แทนศาสดาแล้วเพราะพระวินัยเป็นรั้วกั้นสองภาคทางไม่ให้ปีกใครแวะออกไปทางไหนเดินตรงกลางก็คือเดินตามธรรมความระแคะระคายทางด้านจิตใจก็ไม่มีเกี่ยวกับเรื่องพระวินัยการปฏิบัติธรรมก็ราบรื่นดีงามถือเรื่องมรรคผลนิพพานนี่ให้ถืออยู่กับหลักธรรมหลักวินัยนะอย่าเอาอะไรมาเป็นเครื่องประกันเป็นเครื่องทดสอบพระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้เรียบร้อยทุกอย่างจากความรู้ความเห็นของพระองค์ถึงขั้นเป็นศาสดาเอกของโลกไม่มีที่ตำหนิติเตียนตรงไหนไม่ว่าพระวินัยไม่ว่าพระธรรมตรงแนวตามนั่นเลยพระวินัยก็คือเป็นรั้วกั้นทั้งสองภาคทางไม่ให้แยกให้แยกข้ามพระวินัยไปออกนอกลู่นอกทางแหละถ้าลงข้ามพระวินัยไม่หวังไม่ได้เลยแหละเรื่องมรรคผลนิพพานไม่มีทางจะหวังได้ถ้าจิตได้เหยียบพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นองค์ศาสดาอยู่ในพระวินัยนั้นแล้วจะไม่มีหวังนะต้องขอให้เป็นผู้มีหิริโอตตัปปะต่อองค์ศาสดาโดยเคารพในพระวินัยแล้วจะอบอุ่นภายในใจยิ่งเวลาแต่ก่อนที่ไปอยู่มันไม่เหมือนทุกวันนี้อยู่ในป่าช้างป่าเสือนี่โอ้พระวินัยสำคัญมากนะอบอุ่นนะไปอยู่ในป่าในเขาจะเป็นจะตายก็เสือก็หืมก็หิมอยู่สองอยู่ข้างทางจงกรมอยู่ที่พักมันผ่านไปผ่านมาอยู่ตลอดก็มันเป็นอย่างนั้นมันอยู่ในป่าเขาแล้วจิตใจนี่ศีลบริสุทธิ์นี่สำคัญมากทีเดียวอบอุ่นเอาตายเราก็ไปสวรรค์เลยเดี๋ยวตายก็ไปสวรรค์จิตใจก็เกิดความกล้าหาญต่อการภาวนาไม่สะทกสะท้านเรื่องความเป็นความตายเพราะศีลนี่เป็นเครื่องประกันชีวิตคือความวิตกวิจารในการตายของตัวเองได้เป็นอย่างดีนี่เป็นนะในหัวใจผมเป็นมาแล้วจึงได้พูดให้หมู่เพื่อนฟังสำคัญที่ศีลเพราะฉะนั้นเวลาไปอยู่คนเดียวจึงต้องใช้ความระมัดระวังเรื่องจะผิดพลาดในศีลเป็นอย่างมากทีเดียว ไม่ผิดพลาดได้เลยเพราะไปอยู่องค์เดียวเวลาผิดพลาดมาจะไปแสดงอบัติโทษของตัวเองอาจารย์โทษของตัวเองต่อพระองค์ใดมันก็ไม่มีจึงต้องได้ใช้ความระมัดระวังแล้วคำว่าใช้ความระมัดระวังมันก็อยู่รอบตัวนั่นแหละความใช้ก็ดีเพราะไม่เกี่ยวกับหน้าที่การงานอะไรพอจะให้ผิดพระวินัยนี่อบอุ่นเดินจงกรมนั่งที่ไหนก็ตามหากจะเป็นจะตายจริงก็อบอุ่นแต่ว่าอำนาจแห่งศีลนี้ทำให้เหมือนกับกำแพงกั้นชีวิตของเราไว้เหมือนกันนะเมื่อจิตอยู่ในขั้นนั้นศีลนี่เป็นเหมือนกำแพงกั้นเหมือนกันอบอุ่นไม่กลัวอะไรนั่นนี่แหละศีลจึงเป็นของสำคัญยิ่งทำจิตให้มีความสงบเย็นเข้ามาแล้วมันก็ยิ่งแนบแน่นเข้ามาแนบแน่นเข้ามาเพราะฉะนั้นผู้ปฏิบัติให้ตั้งสติให้ดีคำนี้อย่าได้ลืมเป็นอันขาดนะการจะตั้งรากตั้งฐานของจิตนี่สตินี่เป็นสำคัญมากทีเดียวสติธรรมดาที่เราเดินไปเดินมาเป็นอย่างหนึ่งสติประจำความเพียรรักษาใจไม่ให้ดีดให้ดิ้นไปสู่กิเลสตัณหาซึ่งมันเคยทำลายเรามามากและทรมานเรามามากต่อมากแล้วไม่ออกไปสู่สิ่งที่เป็นภัยอย่างนั้นให้มีความเกียจหลาบระมัดระวังตนเสมอ ไอ้เรื่องมรรคเรื่องผลนี่ดูกับใจนี่เลยคือเอาภาคปฏิบัติข้อปฏิบัตินี่เป็นหลักเป็นเครื่องประกันเป็นเครื่องรับรองเรื่องมรรคเรื่องผลตั้งแต่สมถะธรรมคือความสงบใจจนกระทั่งสมาธิมีความแน่นหนามั่นคงจิตใจมีสงบผ่องใสเย็นสบายอยู่ภายในนั้นจากนั้นก็ออกทางด้านปัญญาถ้ามีแต่ความสงบมีแต่สมาธิอย่างเดียวไม่ใช้ปัญญานี่จะไม่ได้ผลทางด้านถอดถอนกิเลสนะคือสมาธินี่ไม่ใช่เรื่องการถอดถอนกิเลสนะมันเป็นการตีตะล่อมอารมณ์ของกิเลสเข้ามาสู่สมาธิคือความสงบเอาไว้เป็นเหมือนหินทับหญ้าทับไว้งั้นเวลาเราเร่งความสงบมากๆนี่จิตใจมันแนบแน่นแม้แต่จะคิดจะปรุงเรื่องอะไรนี่ก็รำคาญมันไม่อยากคิดทั้งๆที่แต่ก่อนมันดิ้นมันดิ้นไม่ได้คิดได้ปรุงอยู่ไม่ได้นะนี่อำนาจของกิเลสมันฉุดลากจิตใจอย่างนี้ที่เวลาสมาธิบีบบังคับเข้าไปบังคับเข้าไปใจมีความสงบแน่นหนามั่นคงขึ้นไปอยู่ที่ไหนมีอารมณ์เป็นอันเดียวมีแต่ความรู้แน่วแน่วนั่งอยู่ก็จะเป็นอย่างนั้นทีนี้เวลาจะคิดถึงอารมณ์อะไรๆนี้มันไม่อยากคิดนะมันรำคาญนั่นเห็นไหมล่ะมันโกงกันข้ามนะแต่ก่อนอยากคิดอยากปรุงพอสมาธิมันเต็มที่ของมันแล้วนี่ไม่อยากคิดอยู่กับความรู้อันเดียวชื่อว่าเอกจิตเอกธรรมหรือเอกคตาลมนะเอกตาจิตมันสบายทั้งวันอยู่ไหนอยู่ได้สบายเลยแต่มันก็ได้เท่านั้นนะที่จะถอดถอนกิเลสตัวใดถอดไม่ถอดถอนหรือระงับกิเลสเข้าสู่ความสงบนี้เท่านั้นพอออกทางด้านปัญญาแล้วที่นี่เอาด้านปัญญาคืออะไรปัญญาพินิจพิจารณาตามหลักวิชาที่ระบวดในเบื้องต้นซึ่งพระพุทธเจ้าประทานให้แล้วว่าเกสาโลมานขาทันตาตะโจนี่บอกลงแค่นี้เพื่อจะเข้าถึงส่วนใหญ่ตะโจแล้วก็ลง เข้าสู่ภายในหนังเนื้อเอ็นกระดูกตับไตไส้พุงภายในมีแต่ของปฏิกูลโสโครกทั้งนั้นเต็มไปหมดในร่างกายของเราหนังบางๆนะไม่ได้หนาเท่าใบลานเท่ากระดาษอะไรเลยล่ะนี่ล่ะเครื่องหลอกตาของสัตว์โลกหลอกอยู่ตรงนี้นะว่าสดว่าสวยงดงามก็ไปเห็นผิวหนังนี่ล่ะนี่ล่ะมันคนทั้งคนมีความที่พอมองดูได้อยู่บ้างก็คือผิวหนังว่าสะอาดสะอ้านซักปอกเช็ดถูล้างต่างๆอยู่ตลอดเวลาก็ว่ามันสวยมันงามแล้วดูที่มันไม่ได้หนาเท่ากระดาษเนี่ยเครื่องหลอกตาโลกนี่ใช้ปัญญาต้องพิจารณาไอ้เรื่องเจอสาโลมานะขาตันตาตะโจเราจะพิจารณากรรมฐานใดก็ได้ไม่ใช่ว่าจะไล่ไปไล่มาอย่างนี้นะ เป็นความสนิทกับจริตนิสัยของเราแม้แต่สิ่งที่ท่านไม่บอกซึ่งเป็นองค์อริยสัจเหมือนกันเราก็นำมาพินิจพิจารณาและบริกรรมได้เพราะเป็นอริยสัจเหมือนกันเช่นจากตะโจแล้วเป็นอะไรแล้วหนังเนื้อเอ็นกระดูกนั่นคืออะไรมันก็เหมือนกันอริยสัจอันเดียวกันแต่ท่านบอกเพียงเอกเทศเมื่อเข้าถึงหนังแล้วมันก็กระจายไปหมดแล้วไม่มีหนังดูกันไม่ได้นั่นเห็นไหมล่ะสัตว์โลกนี้หลงหนังอะไรจะเป็นอะไรไปหลงหนังพิจารณาหนังนี่แล้วมันบางๆเข้าไปก็เป็นยังไงเพียงถลอกเท่านั้นมันก็ดูไม่ได้แล้วนะผิวหนังถลอกนิดหน่อยก็ดูไม่ได้แล้วขาดความสวยงามตามกิเลสเจตสันปัญญาไว้แล้วนั่นหมายถึงว่าเกสาโลมานขาทันตาตะโจเราถนัดในกรรมฐานใดให้ดูตะโจจากนั้นก็ดูเนื้อดูเอ็นกระดูกไปดับไตไส้พุงตามแต่ความถนัดของใจนี่ท่านเรียกว่าปัญญาให้พิจารณาทบทวนไปมาหลายครั้งหลายหนตามแต่จริตนิสัยจะชอบหรือจะจดจ่อกับอาการใดของ ร่างกายเหล่านี้เป็นอริยสัจทั้งนั้นเราติดด้วยกันทั้งนั้นแหละพิจารณาแล้วก็เพื่อเป็นการคลี่คลายสิ่งเหล่านี้ออกแล้วจิตจะค่อยคลี่คลายตัวเองคลี่คลายตัวเองมาดูหนังดูแล้วดูเล่าพิจารณาพลิกไปเปลี่ยนมาอยู่นั่นเพราะหาอุบายวิธีที่จะให้เกิดปัญญาความเฉลียวฉลาดรู้รอบในสิ่งที่หลอกลวงตามาแต่ก่อนคือร่างกายของเราทั้งหมดเนี่ยมีหนังเป็นต้นดูพิจารณาดูเนี่ยกำหนดวิธีการนี้ให้เป็นอุบายวิธีของแต่ละลายละลายไม่ใช่ครูบาอาจารย์จะสอนทุกแง่ทุกมุมท่านสอนแต่หลักใหญ่เท่านั้นเนี่ยนะฝนตกแล้วนะแล้วจากนั้นถ้าไปพิจารณาเองพิจารณาดูในสิ่งนั้นด้วยสติจำกัดตลอดเวลาตลบทบทวนไปมาในเวลาพิจารณาทางด้านปัญญาเวลาจะกำหนดให้เป็นความสงบก็ให้เป็นความสงบจริงๆอย่าไปยุ่งกับเรื่องปัญญาสติติดแนบกับความสงบหรือคำบริกรรมใดที่เราเคยกำกับให้สติติดอยู่กับคำบริกรรมนั้นแนบสนิทเหมือนหนึ่งว่าโลกไม่มีมีแต่คำบริกรรมนี่เท่านั้นนั่นมีเรียกว่าการอบรมจิตให้สงบในเบื้องต้นสติสำคัญแม้แต่พิจารณาทางด้านปัญญาถ้าไม่มีสติก็ทะเลถลายท่านเพราะฉะนั้นท่านจึงสอนให้อบรมให้จิตมีความอิ่มตัวพอสมควรเรียกว่าสงบจิตสงบนั่นแหละคือจิตอิ่มตัวอิ่มอารมณ์ทั้งหลายที่เคยหิวโหยกับอารมณ์นั้นอารมณ์นี้มาแต่ก่อนพอจิตสงบแล้วอารมณ์เหล่านี้ก็เบาไปนั่นท่านเรียกว่าจิตเริ่มอิ่มตัวเราพิจารณาปัญญามันก็ทำตามปัญญาเขาทำตามที่เราสั่งพิจารณาเรื่องอะไรมันไม่ทะเลทลายด้วยความหิวโหยกับอารมณ์นั้นเหมือนแต่ก่อนเพราะจิตอิ่มอารมณ์พอสมควรยิ่งมีจิตเป็นสมาธิด้วยแล้วยิ่งอิ่มอารมณ์พิจารณาตรงไหนเป็นเรื่องใดเป็นเรื่องนั้นเรื่องนั้นไปเลยอย่างนี้ท่านเรียกว่าปัญญานี่ละตรงที่จะถอดถอนกิเลสคือปัญญาต่างหากนะผมนี่ถกเถียงพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นอย่างหนักเดียวเรื่องสมาธิเพราะท่านขนาบเอาเลยนี่มันก็ติดสมาธิมาตั้ง4-5 ปีถามเมื่อไรเป็นไงทำหาจิตสงบดีเหลือก็บอกสงบดีว่างนี่เลยพอถึงเวลาจะเอาท่านก็ขนาบไปเลยท่านเอาอย่างหนักนะกับผมท่านจะนอนตายอยู่นั่นหรือขึ้นเลยนะฮะมาสุขในสมาธิมันเท่ากับเนื้อติดฟันเนื้อติดฟันมีสุขยังไงบ้างเอาฟังว่าสิงานนั่นแหละคำว่าความสุขเนื้อติดฟันมันมีความสุขอะไรมันมีนอกจากรำคาญเท่านั้นน่ะเนี่ยเนื้อจิตของเราติดสมาธิมันก็แบบเดียวกันท่านก็ไล่ออกจากสมาธิเพราะมันจิตติดจริงๆนะติดสมาธิไม่สนใจกับปัญญาเลยนั่นพอท่านไล่ออกนี่มันอิ่มตัวแล้วนี่สมาธิเต็มตัวพอท่านไล่ออกทางด้านปัญญาก้าวออกทางด้านปัญญามันก็ผึ่งเลยเชียวนะผมไม่ช้านะพอออกทางด้านปัญญาออกไปพิจารณาอะไรก็มันอิ่มตัวแล้วนี่มันไม่ได้ยุ่งกับอะไรว่าพิจารณาอะไรมันก็เป็นอนันต์ขึ้นมาด้วยสติแล้วค่อยเข้าใจซึมซาบเข้าไปเรื่อยๆกิเลสนี่ค่อยเบาแล้วที่นี่สมาธิแต่ก่อนไม่ได้คำนึงว่ากิเลสเบาไม่เบามีแต่ความสงบอย่างเดียวพอถึงขั้นปัญญานี่รู้ว่ากิเลสเบาลงทอดออกแก้โดยลำดับลำดามันก็เบาลงทีนี้ก็ประจักษ์ขึ้นอ๋อการแก้กิเลสนี่แก้ด้วยปัญญาเท่านั้นนั่นที่สมาธิแก้ไม่ได้นั่นสมาธิไม่ใช่แก้กิเลสมันรู้ตัวเองนะเพียงทำกิเลสให้สงบไม่พองตัวเหมือนแต่ก่อนที่ไม่มีสมาธิเท่านั้นพอมีสมาธิแล้วจิตก็ไม่พองตัวอยู่ในความสงบแต่มันจิตมันกิเลสมันไม่ถอนออกไปพอออกทางด้านปัญญานี่รู้เรื่องรู้ราวเรื่อยจิตต้องมีความสว่างสวัยขึ้นมาพิจารณาอะไรมันกระจ่างแจ้งกระจ่างแจ้งขึ้นมาแต่พอร่างกายนี่โอ้ยฟาดลงตรงไหนนี่ขาดสะบั้นนี่เห็นไหมความชำนาญของปัญญาจนกระทั่งมันขาดสะบั้นออกจากกันจากอุปทานอยู่ด้วยนั่น เรื่อยไปเลยมีแต่ปัญญาฆ่ากิเลสสมาธิไม่ได้ฆ่าแต่เป็นเครื่องหนุนให้ปัญญาเดินคล่องตัวขอให้ทุกท่านได้ปฏิบัติอย่างนั้นทุกองค์นะให้ตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติเรื่องมรรคผลนิพพานไม่ต้องพูดอากายิโกคำเดียวคือใครเป็นผู้แสดงไว้ก็ศาสดาองค์เอกไม่มีการสถานที่เวลาเวลาทั้งกิเลสทั้งธรรมกิเลสก็หมุนไปทางมันก็เป็นกิเลสขึ้นมาวันยั่งค่ำหมุนไปทางธรรมะก็เป็นธรรมะขึ้นวันยั่งค่ำนั่นหมุนไปทางธรรมะที่มันอยู่ในใจอันเดียวกันมรรคผลนิพพานไปฆ่าดินฟ้าอากาศที่ไหนทั่วแดนโลกธาตุไม่ใช่บาปใช่บุญนักมรรคผลนิพพานอะไรมันอยู่ที่ใจให้หมุนใจแก้ใจตัวเองนี่แล้วมันจะสว่างขึ้นที่นี่เพราะมันมืดที่ใจค่อยสว่างขึ้นมาสว่างขึ้นมาที่นี่เองแล้วจากนั้นมันจะค่อยรู้เรื่องรู้ราวเป็นความแยบคายขึ้นจากปัญญาที่พิจารณาชำนิชำนาญโดยลำดับนี่แหละกิเลสประเภทต่างๆที่ไม่เคยรู้ก็เห็นมันก็รู้ก็เห็นขึ้นมาจากการพิจารณาทางด้านปัญญาให้พากันตั้งอกตั้งใจนะเวลานี้ศาสนานี่เหลวไหลมากนะสำหรับพระเนรเราจนจะดูไม่ได้มองดูหน้าพระนี่เรียกว่าดูไม่ทั่วถึงมันสะดุดตาสะเทือนใจไม่อยากดูเพราะปฏิบัติไม่ได้มีในทำในไม่มีทำมีในเลยมีแต่หัวร้อนโกรธขี้มีแต่ความทะเยอทะยานอยากดีดิ้นไปตามโลกตามสารทั้งหมดจนกลายเป็นพระจรวดดาวเทียมเป็นเครื่องมือใช้อย่างคล่องตัวของกิเลสไปหมดแล้วเวลานี้ทำมีที่ไหนตั้งวัดตั้งวาก็ตั้งไว้สำหรับส้วมรับฐานคือพระเนรเป็นส้วมเป็นฐานพอแล้วเป็นเครื่องมันเป็นสถานที่อยู่ของส้วมของฐานไปหมดเรียกว่าวัดเรียกไปอย่างนั้นแหละเอาผ้าเหลืองหัวล้นเข้าไปอยู่ในนั่นไปก็ไปเรียนวิชาทางโลกทางสงสารเขาไม่สนใจกับอาจจะทำมีน้ำซ้ำไม่มีฮิโอตปะไม่ทราบว่าศีลมีกี่ศีลก็ไม่ทราบนะพระเนรแต่โลกโลกคือมันไม่สนใจไม่มีฮิโอตปะหมุนติ้วประจำกิเลสทั้งหมดแล้วเรียนฟาดไปทางโลกทางสงสารมันไม่ได้มาสนใจกับธรรมต่อไปธรรมมันจะไม่มีนะจะมีแต่กิเลสเต็มวัดเต็มวาเต็มคัมภีร์ใบลานไปแล้วนะแทนธรรมของพระพุทธเจ้านะเพราะกิเลสมันหน้าด้านเข้าไปทุกวันทุกวันดูที่เขาตั้งมหาวิทยาลัยป่าโอ้มหาวิทยาลัยสงฆ์ทุกวันนี่ท่านดูสิไม่มีใครพูดอย่างนี้มีแต่ผมพูดแล้วมาค้านมาได้ด้วยนะก็มันเป็นความจริงล้วนๆอันนั้นปลอมทั้งหมดนั่นฟังที่หนักเมื่อค้านกันอย่างนั้นจะเอาอะไรมาผิดตั้งมหาวิทยาลัยสงขึ้นมามีแต่ความรู้วิชาของกิเลสตัณหาเข้ามาเหยียบย่ำทำลายหลักวิชาแล้วก็กิเลสมันก็เสริมตัวมันมาเป็นประดับเกียรติไปแล้วนั่นพอเรียนจบจากมหาวิทยาลัยสงแล้วโหโออาฟู่ฟ้านั่นเห็นไหมกิเลสมันพองตัวธรรมะมีไหมนั่นไม่มีเลยมีแต่กิเลสล้วนล้วนนี่แหละที่ว่ามหาวิทยาลัยสงคือมหาวิทยาลัยกิเลสสังหารพระบองกงนี่แหละมหาวิทยาลัยป่าพุทธเจ้าทรงสอนมาไม่ไม่สนใจนี่นะมันกลับเป็นไปมหาวิทยาลัยของกิเลสที่ทำงานฆ่าตัวเองอย่างคล่องตัวเท่านั้นแหละนี่มันพลิกไปอย่างนี้นะทุกวันนี้ไปที่ไหนวัดใดเราไม่ได้ดูถูกพูดตามความหลักความจริงที่ได้เห็นได้ยินได้ฟังมาในความผิดพลาดของพระเนรสมัยปัจจุบันนี้จนจะดูไม่ได้ไปที่ไหนกล้องแขวนคอไปเลยวิทยุโทรศัพท์มือถือเนี่ยตัวสังหารใหญ่นะเต็มบ้านเต็มเมืองเห็นไหมกิเลสมันแทรกเข้ารู้ไหมเรานี้มีแต่เรื่องกิเลสแทรกแต่ก่อนมันก็มีแต่ไม่มีอะไรมาส่งเสริมมันก็ไม่พองตัวเหมือนไฟที่อยู่ในเตาเมื่อมีเชื้อใสเข้าไปที่มันแรงเปลวขึ้นมาทันทีนี่เหล่านี้เป็นแต่เชื้อไฟทั้งนั้นหานั่นมาประกอบหานี่มาส่งเสริมแล้วถือว่าทันสมัยซะด้วยนะทันสมัยคือเรื่องกิเลสทันทุกอย่างทันสมัยเพราะสัตว์โลกโง่ต่อมันมากต่อมากแล้วมันจริงไม่มีสิ่งเรื่องว่ามรรคผลจะมีในผู้สนใจในทางอย่างนี้แล้วหมดทางอาศัยประชาชนชาวโลกเขาหากินไปวันหนึ่งวันหนึ่งในวัดในวาเขาจะว่าอะไรเขาก็ไม่อยากว่าเพราะเห็นแต่ผ้าเหลืองนะสิตัวก็สนุกทำความชั่วช้าละมกแบบหน้าด้านไม่อายไปตลอดสายเลยนะทีนี้สุดท้ายก็ว วัดก็เลยเป็นวัดพวกหน้าด้านไปหมดเพราะไม่มีฮิริโอตปาธรรมเป็นอย่างนั้นเวลานี้กำลังก้าวเขาอย่างนี้นะส่วนที่จะผู้ที่ดีนั่นเราไม่ปฏิเสธมีหากมีแทรกอยู่เล็กน้อยท่านอยู่ด้วยความสงบไม่ว่าที่ไหนๆท่านก็มีของท่านอยู่ด้วยความสงบเงียบๆเหมือนไม่มีปากเหมือนไม่มีจมูกไม่มีหูมีตาหูหนวกตาบอดอยู่กันพูดไปไม่ได้นะถูกเขาเหยียบย่ำทำลายไปเลยกิเลสนั่นนะมาเหยียบย่ำทำลายกับพวกพระจรวดดาวเทียมพระทันสมัยนี่แหละทำลายศาสนาอยู่เวลานี้จะเป็นใครทำลายมีแต่พระเนรเรานั่นแหละทำลายซะมากต่อมากไม่เป็นเหมือนแต่ก่อนที่ว่าพระไปที่ไหนชุ่มเย็นชุ่มเย็นเดี๋ยวนี้กลับเป็นฟืนเป็นไฟไปแล้วนะมันเสียมากอย่างนี้แหละอย่าลืมเนื้อลืมตัวนะพวกเราปฏิบัติมีวงกรรมฐานซึ่งเป็นทางถูกต้องดีงามนี่เท่านั้นที่จะยึดตัวที่ล้างเราไว้ได้ด้วยแล้วจะเป็นที่เกิดขึ้นของอัตของธรรมทั้งหลายเกิดขึ้นที่นี่นะฝนตกแล้วอะละพอตรงนี้มึงพูดแล้วก็ไม่ได้ยินละอะละพากันเลิกกันเลยเนาะผมเหนื่อยพอแล้วเลยไม่ได้พูดอะไรมากนี่พวกนี้ก็มาเต็มได้ฉุนทลายแล้วแล้วก็เอาอะไรอีกละ
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา 7:00 น.

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สัปดาห์นี้นายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ที่นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาพร้อมเดินทางเยือนประเทศญี่ปุ่นและสหราชอาณาจักรรัฐบาลเดินหน้านโยบายค่าไฟฟ้า3บาทสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้า200หน่วยแรกรวมถึงตัดค่าไฟฟ้าสาธารณะออกจากบินค่าไฟของประชาชน
1: กลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนโจมตีกรุงริยาดของซาอุดิอาระเบียเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่สงครามระหว่าง2ฝ่ายปะทุขึ้นอีกครั้งมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นเปิดการแข่งขันแล้วอย่างเป็นทางการต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: ในช่วงสัปดาห์นี้นายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ที่นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาพร้อมเดินทางเยือนประเทศญี่ปุ่นและสหราชอาณาจักรนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าช่วงเช้าวันนี้นายกรัฐมนตรีและคณะจะออกเดินทางจากประเทศไทยไปยังกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นเพื่อพบปะให้กำลังใจและมอบโอวาทแก่นักกีฬาไทยที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเช่นเกมครั้งที่20จากนั้นวันพรุ่งนี้นายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปยังนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริการับฟังการบรรยายสรุปกำหนดการเข้าร่วมการประชุมจากเอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติณนครนิวยอร์กวันที่22กันยายนนายกรัฐมนตรีจะเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81และเริ่มการอภิปรายทั่วไปณสำนักงานใหญ่สหประชาชาติก่อนร่วมประชุมหารือโต๊ะกลมกับนักลงทุนร่วมกับธนาคารแห่งอเมริกาและร่วมงานเลี้ยงรับรองที่ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาเป็นเจ้าภาพส่วนวันที่23ถึง26กันยายนนายกรัฐมนตรีจะร่วมพบปะชุมชนชาวไทยและภาคเอกชนในสหรัฐก่อนเดินทางไปยังกรุงลอนดอนสหราชอาณาจักรเพื่อพบผู้แทนธุรกิจการเงินและการบริการของสหราชอาณาจักรและเดินทางกลับถึงไทยช่วงเช้าวันที่27กันยายนสำหรับการเดินทางครั้งนี้นับเป็นโอกาสสำคัญในการนำเสนอศักยภาพและทิศทางเศรษฐกิจของประเทศไทยสร้างความเชื่อมั่นต่อตลาดทุนไทยและเปิดโอกาสในการดึงดูดการค้าการลงทุนและเงินทุนจากต่างประเทศต่อยอดความร่วมมือทางเศรษฐกิจและธุรกิจนำไปสู่การเพิ่มโอกาส